0: กันไว้เนี่ยมาเผยแพร่ทาง Facebook ในช่วงวันเสาร์พี่ประจักษ์ครับมันก็เป็นที่วิพากษ์วิจารณ์กันตลอดวันหยุดสุดสัปดาห์เพราะว่านี่เป็นหลักฐานที่มีความชัดเจนอย่างยิ่งมากที่สุดชิ้นหนึ่งเลยนับตั้งแต่เกิดข้อครหาเรื่องหัวสวนะครับ
1: ถ้านับวันเลือกสวระดับประเทศครับอีก10วันจะครบ2ปีครับ
0: ครับ
1: อีก10วันจะครบ2ปีแล้วนะฮะแต่ว่าความคืบหน้าในเรื่องของคดีไม่ว่าจะที่กกต.กับ DSI ร่วมกันทำหรือแม้แต่คดีที่ DSI รับมาทำเองเรื่องฟอกเงินแล้วก็อ้างยี่ยังเงียบยังไม่มีปรากฏความชัดเจนครับแม้ว่าจะมีข่าววงในว่ามีคณะกรรมการชุดที่ตั้งขึ้นมาเพื่อที่จะดูข้อโต้แย้งมีมติ5ต่อ2ตีตกสำหรับเรื่องกรณี229คนแต่ณปัจจุบันสิ่งที่น่าสนใจก็คือว่ากำลังจะครบ2ปีสวสำรองและคุณพฤทธิ์วัชรศิลป์ออกมาตั้งประเด็นน่าสนใจมากครับ1การตั้งคณะอนุกรรมการไต่สวนเพื่อที่จะแก้ไขปัญหาข้อชี้ขาดกำลังจะฟอกขาวหรือกำลังจะตีตกคดีหัวเลือกสวหรือไม่อันนี้เป็นประเด็นที่น่าสนใจอย่างยิ่งครับมีหนำซ้ำตอนนี้สวสำรองกำลังเปิดประเด็นใหม่ที่น่าสนใจให้ตรวจสอบกกต.1ท่านด้วยนะครับซึ่งแน่นอนกกต.ท่านนี้ก็กลายเป็นบุคคลที่ตกอยู่ในข่าวแล้วก็กลายเป็นบุคคลที่น่าจะมีบทบาทในการให้คะแนนดุแหวงจนกระทั่งผ่านเกณฑ์ 60% ครับน่าสนใจอย่างยิ่งเลยครับ
0: ครับขอบคุณครับพี่ประจักษ์ครับ ตัวกกต.ท่านนี้เองโดนเชื่อมโยงชื่อไปในหลายๆข้อครหาแล้วก็ข้อสังเกตที่เกิดขึ้นในช่วงนี้นะครับแล้วอย่างที่ผมกล่าวเมื่อสักครู่นี้หลักฐานชิ้นนี้เนี่ยถูกส่งถึงมือคุณพฤทธิ์วัชรศิลป์บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนประธานวิปฝ่ายค้านตั้งแต่พฤหัสบดีที่แล้วกลุ่มสวตัวสำรองเขาไปยื่นหลักฐานให้แล้วช่วงสุดสัปดาห์คุณพฤทธิ์เขาเอาคลิปนี
2: ้
0: มาโพสต์ทางแฟนเพจของเขาใน Facebook เชื่อว่าคุณผู้ชมได้เห็นบางส่วนแล้ววันนี้เราให้ดูเต็มๆอีกครั้งหนึ่งแล้วลองดูนะครับว่ามีการพูดคุยสื่อสารมีภาษาพูดภาษากายที่เกิดขึ้นในคลิปวิดีโออย่างไรใครคุ้นคนไหนลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูช่วงแรกครับ
3: ท่านใดที่มีโฟนได้นะคะเราจะเอาออกมาในการแบบค่ะแกลงในเอกสารที่มีแต่ได้ได้ค่ะท่านใดที่มีโฟนของเรา
0: ต้องได้ต้องได้เขาพูดกันตรง
2: ๆค่ะคือถ้าเกิดสังเกตในคลิปเนี่ยค่ะก็คือใกล้ถึงช่วงของการที่จะต้องมีการลงคะแนนเลือกกันแล้วสำหรับการเลือกสว.เมื่อปี2567เนี่ยนะคะแล้วก็ทางกรรมการก็จะทำหน้าที่ในการตรวจเหมือนการตรวจก่อนสอบนั่นแหละเก็บข้อมูลเก็บเอกสารหลักฐานที่ไม่ใช่เอกสารที่จำเป็นต้องนำไปใช้ในห้องณขณะนั้นถ้าฟังเสียงและเห็นการเขียนซับไตเติลให้คุณผู้ชมได้เห็นชัดเจนนะคะเราก็จะเห็นเลยว่าตัวของเจ้าหน้าที่กกต.เนี่ยเดินเข้าไปแล้วก็บอกว่าท่านใดที่มีโพยเนี่ยกรุณาส่งมาให้กับเจ้าหน้าที
0: ่ครับ
2: บางคนเนี่ยเหมือนกับยังไม่ยินยอมที่จะส่งโพยให้
0: ลังเลป่ะ
2: ลังเลในลักษณะที่เอ๊ะแล้วยังไงแล้วจะจำได้หรือเปล่า
0: ครับ
2: เจ้าหน้าที่บางคนเนี่ยถึงกับตัดสินใจบอกว่าถ้าอย่างนั้นสามารถที่จะเขียนเอาไว
0: ้
2: ในตัวเล่มที่เป็นเอกสารที่สามารถพกเข้าไปได
0: ้ครับแต่อย่าพกโพยเหรอ
2: แต่อย่าพกโพยให้โพยเนี่ยออกมาซึ่งบางคนน่าจะยังไม่ยินยอม
0: อ
2: ย่างที่คุณอุรชัยใช้คำว่าลังเลตัดสินใจที่จะเก็บโพยไว้กับตัวจนกระทั่งมีกรรมการกกต.อีกหนึ่งท่านซึ่งเป็นผู้ชายต้องตัดสินใจเดินออกมาแล้วก็ใช้ถ้อยคำในลักษณะที่ว่าส่งมาเถอะครับ
0: ครับ
2: เพราะเดี๋ยวก็จะมาเป็นสว.กันแล้วอย
0: ่
2: าทำแบบนี้เลย
0: มันปวดใจได้ยินแล้วมันปวดใจจริงๆตอนที่ทางเจ้าหน้าที่ผู้หญิงเขาบอกว่าจดท่านจดไว้ในกระดาษที่แจกให้ก็ได้นะครับอย่าเก็บโพยไว้กับตัวคือขอคุณทีมงานเพลงรอบนึงได้ไหมอยากให้คุณผู้ชมเห็นพอเขาพูดอย่างนั้นน่ะผมเห็นมีหลายหย่อมทีเดียวนะก้มหน้าไปจดอ่ะ
2: ค่ะ
0: ขอคลิปหนึ่งอีกทีนึงแล้วกันครับแล้วต่อด้วยคลิปสองไปเลยฮะ
3: ว่าจะไ
4: ครับ

0: อย่าอย่างนี้ดีกว่าเนาะครับท่านใดที่มีโฟล์ได้นะคะเราจะเอาออกมาในการเขียนการเขียนลงในเอกสารที่มีแต่ได้ได้ค่ะท่านใดที่มีโฟล์ก็ได้
1: เนี่ยค่ะเห็นบรรยากาศเรียกว่าถือว่าตึงเครียดนะคะ
2: ครับ
1: ช่วงแรกเนี่ยเป็นเจ้าหน้าที่ที่เดินเข้าไปแล้วก็ขอที่จะเก็บโพยพยายามที่จะพูดจาในลักษณะของการโน้มน้าวว่าท่านใดมีโพยเนี่ยช่วยส่งมาให้หน่อยนะคะถ้ากลัวว่าจะจำไม่ได้ก็สามารถจดไว้ในเอกสารที่ทางกรรมการแจกให้ก็ได้
2: ครับ
1: อย่ามีจะดีกว่า
2: ผมเข้าใจว่าเป็นเหมือนกับอาจจะเป็นชั้นทีมปฏิบัติงานแล้วท่านที่มาเนี่ยก็เป็นท่านผู้ทรงเกียรติในสาขาตัวเองก
1: ็ค่ะ
2: กล้ากล้ากลัวที่จะพูดก็แบบถ้าจะเอาให้ได้ก็จดเถอะค่ะและคืนโพยมาอะไรอย่างนี
1: ้ค่ะแล้วหลายคนน่าจะยังคงอยู่ในอาการที่ลังเลแล้วก็ไม่ส่งโพยให้จนทำให้อีกท่านหนึ่งต้องตัดสินใจบอกว่าใครมีโพยคืนมาเถอะนะกรุณาเถอะครับจะเป็นสวแล้วเลือกตั้งด้วยความสุจริตเถอะแล้วก็มอบหมายให้ผออีกท่านเนี่ยเดินไปตรวจเพื่อที่จะเก็บโพยทั้งหมดแต่ถ้าคุณผู้ชมจำกันได้ก่อนหน้านี้เราเคยพูดถึงเรื่องโพยที่ทางพรรคประชาชนไม่ว่าจะเป็นตัวคุณรังสิมันโรมหรือว่าทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องที่ทำหน้าที่ในการตรวจสอบเคยบอกว่ามีหลักฐานจากทั้งผู้สมัครสวทั้งคนที่เป็นสวสำรองและคนที่เคยเข้าสู่กระบวนการการเลือกสวครั้งที่แล้วเนี่ยมีไปเจอโพยในถังขยะโพยตามพื้นโพยตามจุดต่างๆกกต.โดยคุณแสวงบุญมีเลขาธิการกกต.เองเคยให้ข้อมูลบอกว่าการมีโพยไม่ได้หมายความว่าผิดเพราะการเลือกครั้งนี้เป็นการเลือกบุคคลที่อาจจะไม่ได้รู้จักเชื่อมโยงกันเลยพอไปรู้จักนะหน้างานในช่วงของการเลือกอาจจะมีการทำความรู้จักทักทายแนะนำตัวเองและเห็นเอกสารบางคนอาจจะตัดสินใจในการจดเอาไว
2: ้ครับ
1: จึงกลายเป็นที่มาของโพยแต่สิ่งที่จะชี้ว่าเป็นการหัวหรือไม่หัวนั่นคือเรื่องของความเชื่อมโยงของแต่ละบุคคล
2: ครับ
1: ว่าการจดมีความเชื่อมโยงกับบุคคลที่ได้รับเลือกหรือไม่กับ2มีการสัญญาว่าจะให้มากันเป็นกลุ่มคณะมีการอำนวยความสะดวกให้ผลประโยชน์ซึ่งกันและกันหรือไม
2: ่ครับ
1: ซึ่งอันนี้จะเข้าข่ายว่ามีความผิดแน่นอน
2: จำได้ไหมสัปดาห์ที่แล้วทั้งวันพุธทั้งวันพฤหัสเลยกลุ่มสว.ตัวสำรองกับอดีตผู้ตรวจการเลือกตั้งเมื่อปีนั้นที่ออกมาแฉเขาบอกว่าพอยึดโพยได้เขาก็เอาไปให้คุณแสวงแล้วก็บอกคุณแสวงบอกว่าเนี่ยมีโพยทำยังไงและเขากล่าวอ้างว่าซึ่งคำกล่าวอ้างของเขาเป็นการกล่าวหาไปยังคุณแสวงว่าคุณแสวงตอบกลับมาปล่อยเขาไปเถอ
1: ะ
2: เขาเตรียมมาดีแล้วปล่อยเขาไปผมกำลังสงสัยว่าถ้าเขากล้ากล่าวหาขนาดนี้เนี่ยมันมีคลิปหลักฐานเป็นวงจรปิดแบบนี้ที่มีเสียงคุณแสวงด้วยหรือเปล่าเพราะว่าถ้ามีแล้วยังไม่ปล่อยเนี่ยนี่จะเป็นอีกหนึ่งสุดยอดหมัดเด็ดเลยนะครับก่อนหน้านี้ที่เราเล่าข่าวนี้ชวนคุณผู้ชมวิเคราะห์ความเป็นไปได้ต่างๆนานาตั้งแต่ปีแรกเลยนะที่มีการเลือกสว.เสร็จสิ้นกันไปเนี่ยนักวิชาการหลายคนที่เป็นทั้งนักสถิตินักรัฐศาสตร์ก็พยายามออกแบบว่าถ้าคุณจะโกงถ้าคุณจะหัวสว.เนี่ยมันทำได้ยังไงบ้างคุณผู้ชมไปถาม AI สำนักไหนเขาก็จะมีออกแบบมาให้ว่าอ๋ออยากโกงเหรอครับนี่เลยครับมันก็จะมาเป็นพืชใช่ไหม

0: ครับหลักฐานอะไรต่างๆนานาที่มีคนกล่าวอ้างจนกระทั่งมาถึงหลักฐานชิ้นล่าสุดที่ถูกส่งมอบถึงมือคุณพริษฐ์วัชรศิลป์ฝ่ายค้านที่เกาะติดเรื่องนี้มาอย่างต่อเนื่องก็คือภาพวงจรปิดที่ปรากฏนี้
1: แน่นอนพอมีวงจรปิดครั้งนี้มาเหมือนกับเป็นหลักฐานที่อาจจะเรียกว่าเป็นหมัดเด็ดอย่างที่คุณอุรชัยบอกเนี่ยนะคะก็เลยทำให้ตัวของคุณพริษฐ์ต้องออกมาตั้งคำถามถึงการทำหน้าที่ของคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือว่ากกต.เรื่องของการตรวจสอบคดีหัวสว.แน่นอนแหละสัปดาห์นี้จะมีการประชุมกันแต่การประชุมนั้นผลจะออกมาเป็นอย่างไรเนื่องจากตัวของคุณพริษฐ์เนี่ยเขามองว่ากลุ่มบุคคลที่จะชี้ขาดคดีหัวสว.ว่าจะไปถึงศาลหรือไม่ก็คือกกต.ทั้ง7ท่านนะคะก่อนหน้านี้มีการตั้งคณะกรรมการขึ้นมาไต่สวนมีกกต.และ DSI ตอนนั้นมีการชี้มูลความผิดในคดีนะคะว่ามี229คนในจำนวน229คน138คนเป็นสว.ส่วนอีก91คนเป็นเครือข่ายพรรคการเมืองทั้งสภาคณะรัฐมนตรีแล้วก็นักการเมืองอยู่ในแต่ละพรรคการเมืองอีกด้วยคณะอนุกรรมการวินิจฉัยชุดที่36สวนกลับว่าไม่มีความผิดทั้ง229คนแล้วก็เสนอให้กกต.เนี่ยยกคำร้องในเรื่องนี
0: ้เดิมทีคณะอนุเนี่ยจะมี35ชุด
1: ค
0: ุณผลิตตั้งข้อสังเกตคุณก็ไปตั้งชุดที่36ขึ้นมาเป็นสเปเชียลทีมขึ้นมาแล้วก็มาสวนกลับมติของชุดที่เขาสนธิกำลังกันระหว่าง2หน่วยงานแล้ววันนี้นะครับประเด็นกล่าวหาต่างๆตกอยู่แก่กกต.ครับแล้วคนก็จับจ้องมากว่าตกลงแล้วกกต.จะมีมติอย่างไรจะมีมติสวนทางระหว่างคณะกรรมการไต่สวนชุดที่26ที่ว่าเห็นควรส่งฟ้องทั้ง229คนหรือไม่หรือจะมีมติกับคณะอนุที่ว่าควรจะยกคำร้องทั้ง229คนคือก่อนหน้านี้คุยกับหลายๆภาคส่วนที่ติดตามเรื่องนี้นะเบื้องลึกเบื้องหลังคุณผู้ชมเล่าเป็นอินไซต์ว่าเขาไม่กล้ายกทั้งหมดอันนี้เป็นข้อสังเกตจากผู้ติดตามวงในบอกว่าไม่กล้าที่จะยกคำร้องทั้งหมดแต่ว่าจะมีคนที่โดนบ้าง 40-50 คนอาจจะระดับเล็กๆน้อยๆบราซิลอะไรทำนองนี้นี่คือคำที่เขาเรียกกันก็คือเราจะไม่ได้เห็นบิ๊กเนมหรอกที่โดนแต่จริงหรือเปล่าประโยคนี้มันมาก่อนหน้าที่เราจะได้เห็นคลิปวงจรปิดนี้คุณพริษฐ์ครับกลับมาที่คุณพริษฐ์เขาตั้งข้อสังเกตว่าตอนนี้ทางเลือกกกต.และความเป็นไปได้มีอยู่3ทางครับในมุมคุณพริษฐ์ข้อที่1คุณพริษฐ์มองว่ากกต.จะต้องมีมติเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการไต่สวนชุดที่26นะครับซึ่งชุดนี้เห็นควรให้ส่งทั้ง229รายชื่อผู้ถูกกล่าวหาไปที่ศาลข้อที่2ครับกกต.จะเห็นตามคณะอนุวินิจฉัยชุดที่36ซึ่งตั้งขึ้นมาเป็นชุดพิเศษเป็นสเปเชียลทีมชุดนี้ยกคำร้องทั้ง229คนพูดง่ายๆคุณผลิตเขาใช้คำนี้เขาบอกนี่เป็นการเป่าคดีหรือคุณผู้ชมจะมองว่านี่เป็นการปัดตกปัดทิ้งก็ได้ข้อที่3ครับในมุมมองที่คุณผลิตเขาคาดการความเป็นไปได้ก็คือกกต.อาจจะส่งฟ้องบางคำร้องเฉพาะบางคนและยกคำร้องเฉพาะบางคนนะครับอาจจะเป็นวิธีการสลับบางคนเพื่อปกป้องคนสำคัญที่ถูกกล่าวหานี่ก็จะไปเข้าแก๊ปที่ผมบอกคุณผู้ชมผมคุยกับบางท่านมาบอกว่าจะมีคนโดนแต่เราอาจจะไม่ได้เห็นบิ๊กเนมที่โดนในคดีนี้นะครับ
1: ตัวของคุณพริษฐ์ก็เชื่อนะคะว่าจะได้ข้อสรุปภายในเดือนกันยายนนี้ค่ะเพราะว่าเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา กกต.แถลงนะคะว่ากกต.7คนเนี่ยได้เริ่มพิจารณาคดีนี้แล้วแล้วก็มีระเบียบคณะกรรมการการสืบสวนวินิจฉัยชี้ขาดข้อ82ที่กำหนดไว้ชัดเจนว่าให้คณะกรรมการพิจารณาชี้ขาดต้องใช้เวลาไม่เกิน90วันก็คาดว่าจะอยู่ในช่วงเดือนกันยายนนี้น่าจะได้ข้อสรุปนอกจากนี้คุณพริษฐ์บอกว่าสิ่งที่ต้องการสื่อสารแล้วก็ชี้ให้เห็นว่าทำไมกกต.ควรจะส่งเรื่องคนที่เขาชี้มูลความผิดไปก่อนหน้านี้229คนเนี่ยไปที่ศาลคุณพริษฐ์ให้เหตุผล4ข้อด้วยกันค่ะข้อแรกคุณพริษฐ์เห็นว่าหลักฐานในคดีนี้มีความชัดเจนและหนักแน่นว่าหลักฐานในคดีก่อนๆที่กกต.เคยมีเนี่ยก็เคยมีมติในการส่งสารไปแล้วแต่อันเนี้ยมีน้ำหนักและหนักแน่นมากกว่าหลักฐานที่ผ่านมาเหตุผลที่2คณะวินิจฉัยชุดที่36มีมติออกมาว่าให้ยกคำร้องเป็นคณะที่มีปัญหาเรื่องความชอบธรรมแล้วก็มีเสียงเรื่องของเครื่องมือว่านี่เป็นเครื่องมือการฟอกขาวหรือไม่ส่วนเหตุผลที่3ค่ะกกต.ส่วนใหญ่มีผลประโยชน์ทับซ้อนถามว่าทำไมถึงมองว่ามีผลประโยชน์ทับซ้อนเพราะว่าคุณผลิตมองว่า4ใน7คนเนี่ยคือได้รับการรับรองและสามารถเข้าสู่ตำแหน่งได้โดยสว.ชุดปัจจุบัน ก็เลยมองว่าทั้งกกต.และสว.เนี่ยมีความเชื่อมโยงกันอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้และเหตุผลที่4ค่ะกกต.ในเวลานี้ถูกตั้งคำถามเรื่องของการกระทำที่ผ่านมาว่าปฏิบัติหน้าที่เต็มที่หรือไม่การตรวจสอบโดยเฉพาะเรื่องของการหัวสว.ควรจะทำให้เกิดความโปร่งใสมากที่สุดโดยเฉพาะเรื่องนี้คำถามว่าทำไมต้องตั้งคณะอนุกรรมการชุดที่36ขึ้นมาอย่างที่คุณอุรชัยบอกเพราะว่าที่ผ่านมามีการซักข้อมูลซักข้อเท็จจริงและชี้มูลความผิดไปแล้วก่อนหน้านี
0: ้ครับประเด็นที่น่าสนใจคือคุณพลิตเขาพูดต่อเขาไปคุยกับ DSI มาที่เป็นตัวแทนร่วมคณะชุดอนุชุดที่ขออภัยคุณผู้ชม DSI ที่ร่วมคณะชุดที่26อนุชุดที่26ซึ่งชุด26เนี่ยเขาบอกว่าต้องส่งสารทั้ง226ชื่อนะแต่ว่าชุด36บอกว่ายกฟ้องหมดนะครับเขาไปคุยมาปรากฏว่าไม่ได้มีการเรียกตัวแทนจาก DSI ไม่ได้มีการเรียกตัวแทนจากกกต.หรือใครก็ตามที่อยู่ในคณะอนุชุดที่26ไปชี้แจงเลยว่าทำไมคุณให้ส่งสารเพราะว่าชุดที่36บอกยกนี่คุณตั้งมาทีหลังเป็นสเปเชียลทีมแต่ว่าไม่เคยพูดคุยดังนั้นมันมีคำถามครับว่าคณะอนุชุดที่36พิจารณาอย่างรอบคอบแล้วจริงหรือเปล่าครับ
2: แล้วเนี่ยกกต.จะตัดสินใจเป็นทางเลือกไหนใน3ทางเลือกนี้เนี่ย เราคาดว่านะครับจะได้ข้อสรุปภายในเดือนกันยายนปี69เพราะว่าเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาทางกกต.ได้แถลงว่าทางคณะกรรมการ7คนเนี่ยได้เริ่มพิจารณาคดีนี้แล้วนะครับแล้วก็ตัวระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการสืบสวนไต่สวนและวินิจฉัยชี้ขาดข้อที่82นะครับเขียนไว้ชัดว่าให้คณะกรรมการพิจารณาชี้ขาดทั้งนี้ต้องไม่เกิน90วันแต่นับจาก90วันที่ได้มีการเริ่มพิจารณาเนี่ยก็คาดว่าประมาณภายในเดือนกันยายนเนี่ยหรือว่าต้นเดือนกันยายนเนี่ยเราควรจะได้ข้อสรุปในเรื่องนี้นะครับ
1: นอกจากนี้เขามีการไปสอบถามนะคะซึ่งสื่อมวลชนเนี่ยก็ต้องให้ความเป็นธรรมกับสว.แหละมีการสอบถามไปที่พลตำรวจตรีฉัตรวัฒน์แสงเพชรสว.นะคะที่ถามถึงเรื่องคลิปนี้ทางพลตำรวจตรีฉัตรวัฒน์บอกว่าเรื่องนี้จริงๆแล้วยังพิสูจน์ไม่ได้นะคะว่ามีการหัวเลือกสว.จริงหรือไม่แล้วกกต.เนี่ยจะรู้ได้อย่างไรว่าใครได้รับเลือกเป็นสว.ในตอนนั้นดังนั้นมองว่าหลักฐานนี้ไม่สามารถนำมากล่าวหาได้ว่าทุกคนทุจริตหมดส่วนตัวเนี่ยของคุณสัตวัฒน์บอกว่าไม่หนักใจกับเรื่องคลิปที่มีการเปิดเผยออกมานะคะเพราะว่ามั่นใจว่าผ่านกระบวนการคัดเลือกมาอย่างถูกต้องเคยรับราชการตำรวจเป็นทั้งผู้กำกับการของจังหวัดมีคนรู้จักมากมายเชื่อว่าคลิปเนี้ยเป็นหลักฐานหรือเปล่าตอบไม่ได้ขึ้นอยู่กับการวินิจฉัยของกกต.ซึ่งย้ำว่าไม่หนักใจในเรื่องคลิปที่มีการปล่อยออกมาค่ะ
0: ครับก่อนหน้านี้มีการนำเอกสารกระดาษที่อ้างว่านี่แหละโพยหัวสว.ที่แบบของจริงเลยไปมอบให้กับทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปมอบให้กับทางกกต.ซึ่งก็ไม่รู้อยู่ไหนแล้วนะแต่ตอนนี้ครับพี่ประจักษ์หลักฐานใหม่ที่ถ้าจริงนะนี่จะเป็นหลักฐานที่ยิ่งกว่าความหนักแน่นอีกเพราะว่าเห็นทั้งภาพได้ยินทั้งเสียงแล้วก็อาจจะทำให้คดีนี้ที่หลายคนบอกว่าทำไมมันช้าเหลือเกินอาจจะเร็วขึ้นได้ในช่วงนี้นะครับ
3: ยังไม่มีใครรู้ว่าโพยที่ว่านี้ตอนนี้ปรากฏอยู่ส่วนไหนของ3โลกนะครับ
0: ไปอยู่ไหนไม่รู้ใช่ไหม
3: เพราะไม่มีใครรู้ยังไม่ได้มีการแสดงนะครับว่าโพยที่ท่านอุตส่าห์ไปเก็บมาเนี่ยตอนนี้อยู่ที่ไหนแล้วก็ไม่ได้ถูกนำมาใช้ในการประกอบการพิจารณาในเรื่องคดีนี้ต้องบอกว่านี่เป็นคดีใหญ่มากนะครับเรากำลังจะครบ2ปีวันที่26มิถุนายนนี้จะครบ2ปีนักสังเกตการทางการเมืองอย่างเช่นรองศาสตราจารย์อดิศรดาวนนท์เนี่ยจากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาและท่านยังเป็นประธานของที่ประชุมของมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศครับท่านบอกว่านี่เป็นคดีที่มันอัปยศที่สุดเป็นตราบาปที่ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องไม่ควรที่จะปล่อยให้คาราคาซังท่านบอกว่านี่คือสิ่งที่มันเลวร้ายที่สุดสำหรับประวัติศาสตร์การเมืองไทยในช่วงปัจจุบันถ้าไม่นับรวมการทำรัฐประหารท่านบอกว่าใหญ่กว่าคดีเขากระโดงได้ซ้ำไปนะครับ
0: ครับ
3: เพราะฉะนั้นเรื่องนี้จะคิดว่ามันเป็นเรื่องเล่นๆและจะพยายามยื้อกันไปดึงกันมาเนี่ยมันไม่ได้ครับสังคมณปัจจุบันเนี่ยกำลังจับตาดูว่าคดีหัวสว.เนี่ยตกลงมันจะเป็นอย่างไรเพราะถ้าว่ากันตรงๆครับสับแสงที่บอกว่าอืดเป็นเรือเกลือเนี่ยน่าจะใช้ได้กับคดีของหัวสว.นะครับหลังจากที่ยืดเยื้อมาจนกระทั่งจากครบ2ปีแล้วทั้งคดีที่ทางกกต.และ DSI ร่วมกระทำครับสำหรับ เรื่องความผิดการได้มาผิดพ.ร.ป.ว่าด้วยการได้มาซึ่งสว

กับที่ทางดีเอสไอแยกมาทำเองครับคดีอ้างยี่และฟอกเงินปรากฏว่ามันยังไม่ได้ก้าวหน้าไปถึงไหนอย่างที่ควรที่จะเป็นนะครับสิ่งสำคัญที่สุดเนี่ยนะครับตอนนี้เรียกได้ว่ามีการปล่อยของมีการเปิดแผลกระทุ้งแผลใหม่ในส่วนของกกต.ในฝ่ายที่เกี่ยวข้องหลายแผลครับในจำนวนนี้รวมไปจะตั้งถึงระดับบิ๊กกกต.2คนครับที่ถูกมองว่าเพิกเฉยนะครับต่อการปฏิบัติหน้าที่นะครับเรื่องกรณีของโพยหัวเลือกสว.นะครับอย่างที่บอกไว้นะครับมีภาพของการไปเก็บโพยนะฮะโดยท่านกกต.1ท่านแล้วก็เลขากกต.อีก1ท่านแต่ว่าจนถึงขณะนี้ครับปรากฏว่าไม่มีใครรู้ครับว่าโพยที่เก็บรวบรวมเอาไว้นั้นอยู่ในส่วนไหนของโลกใบนี้หรืออยู่ในส่วนไหนของโลกสะของ3โลกนะครับณปัจจุบันนะครับ2คนที่ถูกระบุถึงครับชัดเจนนะครับยังมีการเปิดคลิปโดยคุณพฤทธ์วัชรศิลป์นี่เป็นส.ส.แล้วก็เป็นรองหัวหน้าพรรคประชาชนครับที่มีการเปิดคลิปภาพผ่านทางการโพสต์ข้อความผ่านทาง Facebook นะครับบอกว่านี่มันเป็นหลักฐานเป็นภาพและเสียงของ1ใน7กกต.ครับในระหว่างที่ไปเก็บโพยไปกับเก็บเอกสารครับจากบรรดาผู้สมัครนะฮะพร้อมทั้งมีการส่งเสียงเตือนนะครับอย่างที่คุณปวีณาพูดไปเมื่อสักครู่นี้กำลังจะเข้าไปเป็นสว.อยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นก็ควรจะเข้าไปอย่างถูกต้องชอบธรรมโปร่งใสครับปรากฏว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นนะครับหลังจากที่มีการเปิดคลิปภาพภายในเรื่องของการเตรียมการไปเดินเก็บโพยเนี่ยในเวลาต่อมานะครับกลุ่มสว.สำรองคุณอัครวัฒน์พงธนาชลิตกุลครับนี่ถือว่าเป็นหนึ่งในสว.สำรองที่ออกโรงมาเคลื่อนไหวเรียกร้องยื่นเรื่องนี้ไปยังหลายหน่วยงานให้มีการตรวจสอบข้อที่จริงมาโดยตลอดครับนี่ออกมาระบุชัดเลยนะครับบอกว่ากกต.ที่ไปเดินเก็บโพยเนี่ยก็คือคุณทิติเชษฐ์นุชนาถครับนี่เป็นหนึ่งในกกต.ครับนะฮะที่ตัวของคุณอัครวัฒน์เนี่ยบอกว่าไปเดินเก็บโพยจากหลายคนจากที่ต่างๆมาแต่จนกระทั่งถึงปัจจุบันโพยที่ท่านเก็บมารวบรวมไว้ยังไม่ได้ถูกนำมาใช้ในการดำเนินคดีหรือประกอบการดำเนินคดีกับคนที่เกี่ยวข้องเลยอีกคนหนึ่งครับก็คงจะหนีไม่พ้นครับเลขาธิการกกต.คุณแสวงบุญมีนี่เป็นผู้อำนวยการเลือกตั้งสว.ของทางกกต.ครับนี่ถูกระบุอีกหนึ่งคนว่าเป็นคนที่ทราบดีครับเรื่องโพยนะฮะเรื่องโพยแต่ก็ไม่ได้ทำอะไรนะครับและสุดท้ายเนี่ยก็ปล่อยให้มีการถือโพยเนี่ยเข้าไปในคูหาด้วยมีการจดหมายเรียกเข้าไปในคูหาด้วยนะครับตัวของคุณแสวงเนี่ยนะครับท่านก็ย้ำผ่านสื่อนะครับยืนยันเรื่องของการตรวจสอบการทุจริตย้ำว่ามีการเฝ้าระวังการแจกโพยรวมไปจนกระทั่งถึงเรื่องป้องกันการหัวเลือกตั้งอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอดนะครับคราวนี้ประเด็นสำคัญมันอยู่ที่ตรงนี้ครับประเด็นสำคัญคือกกต.เนี่ยเคยแถลงเมื่อปี2568ครับหลังจากเรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่มันคลักคลั่งถูกวิพากษ์วิจารณ์กันเยอะออกมาแถลงบอกว่าการพกพาเอกสารเข้าไปหรือจดหมายเลขเบอร์ผู้สมัครเข้าไปไม่ถือเป็นความผิดโดยส่วนตัวนะครับไม่ถือว่าเป็นความผิดแต่อย่างไรก็ตามจะมาพิจารณาจากคำอธิบายเพียงอย่างเดียวไม่ได้ครับคำถามของคุณพฤทธิ์ที่ตั้ง4คำถามสำคัญอันนั้นน่าสนใจอย่างยิ่งครับเรายังไม่ได้เห็นคำอธิบายตอบออกมานะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องกกต.เห็นอะไรในโพยครับจึงมีการไปเตือนบรรดาผู้สมัครสว.ที่เข้ารอบสุดท้ายครับถัดมาก็คือกกต.ได้นำโพยดังกล่าวเนี่ยไปตรวจสอบนะครับความเชื่อมโยงกับพยานไปตรวจสอบความเชื่อมโยงกับเส้นเงินหรือแม้แต่ไปตรวจสอบหลักฐานอื่นนะครับในคดีหัวเลือกสว.หรือไม่รวมไปจนกระทั่งถึงประเด็นคำถามที่บอกว่าโพยเหล่านี้ถูกรวมอยู่ในสำนวนคณะกรรมการชุดที่26หรือไม่ครับคณะกรรมการชุดที่26ครับอธิบายกันอีกรอบหนึ่งหมายถึงคณะกรรมการสืบสวนไต่สวนชุดที่26ครับที่มาจากการทำงานร่วมกันระหว่างกกต.กับทาง DSIนำโดยร้อยตำรวจชนินน้อยเล็กครับนี่ตั้งขึ้นมาในสมัยที่คุณอิทธิพรบุญประคองยังเป็นประธานกกต.อยู่นะครับและสุดท้ายคณะกรรมการชุดนี้มีมติชี้มูลความผิดผู้ที่เกี่ยวข้อง229คนครับเป็นสว.

ชุดปัจจุบัน138คนและก็เป็นนักการเมืองพรรคการเมืองใหญ่และเครือข่ายอีก91คนในจำนวนนี้ก็รวมทั้งระดับบิ๊กนะครับในค่ายใหญ่ค่ายสีน้ำเงินรวมไปจะก็ตั้งถึงในส่วนของทางรัฐบาลนี่ไม่ใช่ข้อมูลที่ปิดบังครับเพราะว่ากกต.เคยออกหมายเรียกครับแล้วก็แจ้งให้ผู้ที่มีรายชื่อทั้ง229คนเนี่ยมารับทราบข้อกล่าวหาไปแล้วแกนนำหลายตัวคนยอมรับครับว่าตัวเองเนี่ยถูกได้รับหมายเรียกแล้วก็ไปชี้แจงกับทางกกต.แล้วเพราะฉะนั้นนี่ไม่ใช่เรื่องความลับครับก่อนที่ในเวลาต่อมากกต.มีการตั้งคณะอนุกรรมการวินิจฉัยชี้ขาดปัญหาข้อโต้แย้งชุดที่36ขึ้นมาใหม่ครับนี่ตั้งขึ้นมาในชุดของคุณอิทธิพรบุญประคองเช่นเดียวกันครับตั้งขึ้นมาเพื่อที่จะพิจารณาสำนวนครับที่คณะ อนุกรรมการชุดที่26เนี่ยมีมติออกมาเรียบร้อยสุดท้ายปรากฏว่ามีมติเสียงข้างมาก5-2ครับเห็นแย้งกับการสอบสวนของคณะกรรมการชุดที่26ก็คือข้อกล่าวหา229คนไม่มีมูลครับนั่นก็เท่าว่าจะต้องถูกตีตกออกไปนะครับท่ามกลางเสียงวิพากษ์วิจารณ์ที่ตามมาเนี่ยอึ้งมี่เลยนะครับมีอยากหลายมากรวมทั้งเสียงวิจารณ์จากอดีตกกต.อย่างรองศาสตราจารย์สมใจศรีสุทธิยากรท่านเป็นกกต.เก่านะครับท่านบอกว่าปกติเนี่ยกกต.จะมีการตั้งคณะอนุกรรมการเนี่ยเอาไว้อยู่แล้ว35ชุดเพื่อที่จะผัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันไปพิจารณานะครับเรื่องคำร้องที่ส่งเข้ามาที่กกต.ครับแต่ปรากฏว่ากรณีนี้กกต.มีการตั้งขึ้นมาอีก1ชุดครับก็คือคณะที่36ตั้งขึ้นมาเพื่อจะพิจารณาเรื่องคดีหัวสวเป็นการเฉพาะครับอาจารย์สมชัยบอกว่าไม่เคยมีปรากฏมาก่อนมันจึงกลายเป็นประเด็นเป็นเรื่องที่ถูกเปิดประเด็นครับทั้งจากในส่วนของสวสำรองรวมทั้งจากคุณผลิตนะครับจากฝ่ายค้านนะครับจากพรรคประชาชนตั้งเป็นปุจฉาที่น่าสนใจอย่างยิ่งเลยนะครับบอกว่าหรือเป็นการตั้งขึ้นมาเพื่อฟอกขาวให้กับทั้ง229คนและเป้าหมายก็คือการเป่าคดีหัวสวหรือไม่อย่างไรนี่ถือได้ว่าเป็นสิ่งที่แหลมคมมากครับแล้วก็ทิ่มแทงที่กกต.เนี่ยเพิ่มมากขึ้นจากเดิมด้วยนะครับไม่เพียงเท่านั้นนะครับกลุ่มสวสำรองครับยังมีการเปิดเกมรุกอย่างต่อเนื่องไม่ยอมแพ้ครับมีการยื่นหนังสือไปยังกกต.ครับจี้ให้ทางกกต.เนี่ยครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งคุณทิติเชษฐ์ถอนตัวจากการพิจารณาคดีหัวสวครับเพราะมันอาจจะขัดกันเกี่ยวข้องกับเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนหรือไม่อย่างไรนอกจากนี้ครับยังเตรียมมีการยื่นเรื่องไปยังกรรมธิการองค์กรอิสระให้มีการตรวจสอบความล่าช้าเพราะว่ากังวลนะครับว่าจะเป็นการความพยายามในการที่ตีตกคดีหัวเลือกสว.หรือไม่นะครับไม่เพียงเท่านั้นครับยังมีการจี้กกต.ให้มีการตรวจสอบกกต.บางท่านครับที่ไปพัวพันกับคดีสินบนเลื่อนตำแหน่งครับและมีการระบุไว้ชัดเจนนะครับว่าทางผู้ว่าสตง.เนี่ยได้ไปแจ้งความไว้ที่สน.บางซื่อครับตั้งแต่เดือนมีนาคม2567ระบุชื่อของกกต.ท่านหนึ่งครับเป็นผู้ต้องหาไว้อย่างชัดเจนนะครับเอาละคดีนี้ยังไม่ได้เข้าสู่กระบวนการพิจารณาชั้นศาลยังไม่มีคำพิพากษาของศาลออกมาถึงที่สุดนะครับก็ยังถือว่าเป็นผู้บริสุทธิ์อยู่แต่ถ้าหากมันเป็นจริงตามนี้ครับถ้าหากมันเป็นจริงตามนี้ก็เท่ากับว่ากกต.นั้นมีงานงอกเพิ่มเข้ามาอีกแล้วครับนะฮะและปฏิเสธไม่ได้ว่านี่จะยิ่งเพิ่มดีกรีเรื่องความไม่เชื่อมั่นต่อภาพพจน์ต่อการทำงานของกกต.นะครับหลังจากที่ในช่วงที่ผ่านมาก็โดนแล้วโดนเล่าจากหลายเรื่องหลายกรณีครับที่มีเข้าไปที่กกต.นะครับอันนี้แหละคือสิ่งที่มันเป็นประเด็นที่น่าสนใจตัวของคุณทิติเชษฐ์เนี่ยนะครับยังมีประเด็นที่อาจจะถูกตั้งเป็นคำถามด้วยนะครับเรื่องอะไรเรื่องที่ท่านส่งผลประเมินและการให้คะแนนคุณแสวงบุญมีครับสำหรับการทำงานการประมวลผลปี268ในชุดของคุณอิทธิพรบุญประคองท่านเป็นคนส่งคะแนนคนสุดท้ายและก็ถูกมองว่านี่แหละจะเป็นคะแนนเสียงชี้ขาดนะครับว่าคุณแสวงนั้นจะผ่านหรือไม่ผ่านก่อนหน้านี้คงจะจำกันได้ครับการประเมินของกกต.ท่านอื่นยกเว้นคุณทิติเชษฐ์นะครับปรากฏว่าคะแนนไม่ผ่านเกณฑ์ 60% นั่นหมายความว่าคุณแสวงนั้นจะไม่ได้รับการต่อสัญญาจะไม่ได้ไปต่อนะครับแต่ปรากฏว่าพอเป็นข่าวคราวขึ้นมานะครับ
เมื่อต้นเดือนมิถุนายน

ที่6มิถุนาคุณแสวงโพสต์ข้อความนะครับระบุว่าคะแนนประเมินปี2568ที่บอกว่าสอบตกเนี่ยได้ตั้ง 60.18% ครับผ่านเกณฑ์ 60% ครับนะฮะเพราะฉะนั้นประเด็นนี้ก็เลยถูกตั้งข้อสังเกตว่าหรือจะเป็นคะแนนที่มาจากการให้คะแนนของคุณทิติเชษฐ์หรือเปล่าซึ่งความจริงก็ต้องยอมรับต้องบอกกันตรงนี้นะครับว่าตัวท่านในฐานะกกต.มีสิทธิ์ที่จะประเมินมีสิทธิ์ให้คะแนนตามความเห็นที่ท่านคิดว่าเหมาะสมนะครับไม่ใช่เป็นความผิดอะไรของท่านแต่ในอีกด้านหนึ่งไม่แคล้วครับจะถูกตั้งข้อสังเกตว่าหรือเป็นเรื่องที่มีความเกี่ยวโยงและพยายามที่จะช่วยเหลือกันในสถานการณ์ที่เป็นหน้าสิวหน้าขวานแบบนี้นี่ยังไม่ต้องไปคำนึงถึงนะครับประเด็นที่อาจจะมีการตั้งเป็นคำถามนะครับเรื่องค่ายสีน้ำเงินคอนเนคชั่นนะครับซึ่งแน่นอนที่สุดประเด็นนี้อาจจะเป็นเรื่องที่ฝ่ายที่เขาไม่เห็นด้วยก็คงจะพยายามดึงเข้ามาเกี่ยวโยงเกี่ยวพันกันจนได้อีกนั่นแหละครับแต่อย่างไรก็ตามครับเรื่องนี้มันยังต้องเดินหน้าต้องตรวจสอบต่อไปโดยเฉพาะอย่างยิ่งคลิปที่ว่านี้จะสามารถใช้เป็นพยานหลักฐานสำคัญเนี่ยได้แค่ไหนอย่างไรแต่ก็ต้องบอกว่าการยื้อคดีหัวสวออกไปเนี่ยนะครับนะฮะโดยไร้เหตุผลที่ควรที่จะเป็นโดยไร้เหตุผลที่เหมาะสมนะครับมันไม่ก่อให้เกิดผลดีกับทางกกต.และรังแต่ก่อให้เกิดผลเสียต่อทั้งกกต.ต่อทั้งสว.ต่อทั้งรัฐบาลและอาจจะเชื่อมโยงไปถึงคนที่มีอำนาจมีบารมีในรัฐบาลก็มีความเป็นไปได้หลังจากที่กกทองสว.กลุ่มสำรองเนี่ยได้มีการเปิดประเด็นล่าสุดครับอย่างที่รับรู้รับทราบกันระบุไปถึงคนที่ชอบใส่กางเกงขาสั้นเป็นคนนั่งหัวโต๊ะและอยู่เบื้องหลังเรื่องคดีหัวสว.ครับนี่มันเป็นปม

0: มีนาคม2569ก็จะจบจะเสร็จสิ้นเรียบร้อยสำหรับเรื่องคดีนี้แต่มันก็มีปมคำถามที่เป็นข้อสงสัยที่ดำรงอยู่ก็คือว่าแล้วในช่วงที่ผ่านมากกต.ปล่อยให้เรื่องนี้มันกะละกะซังมาเกือบจะครบ2ปีได้อย่างไรมีเจตนาหรือไม่มีปัญหาอุปสรรคตรงไหนมีใครคอยสั่งการหรือรับไปสั่งใครมาหรือไม่หรือจะเป็นเพราะว่าต้องการที่จะให้มีการฟอกขาวแล้วก็ตีตกคดีนี้อย่างที่ถูกตั้งเป็นปุจฉาเอาไว้หรือไม่อย่างไรไม่มีใครให้คำตอบที่ชัดเจนได้ครับนอกจากกกต.ทุกคนครับ
1: ครับขอบคุณครับพี่ประจักษ์ครับ
2: ขอบคุณค่ะและอย่างที่พี่ประจักษ์บอกไปนะคะว่าคดีนี้เรียกว่ายืดเยื้อยาวนานมาเกือบ2ปีแล้วหลายคนรอว่าสุดท้ายข้อสรุปจะออกมาเป็นอย่างไรและคลิปที่มีการเปิดเผยออกมาในครั้งนี้จะมีน้ำหนักเพิ่มการพิจารณาคดีของกกต.ได้มากน้อยขนาดไหนเรามาพูดคุยกันต่อนะคะกับทางพลตำรวจโทคำรถปัญญาแก้วผู้แทนสว.กลุ่มสำรองตอนนี้อยู่ในสายกับเราแล้วค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
3: ครับสวัสดีครับคุณอุตชัยคุณปวีณาแล้วก็ผู้ชมทุกท่านครับ
2: ค่ะตัวของคุณคำรบได้ทราบข้อมูลแล้วก็ได้รับข้อมูลเรื่องของคลิปที่มีการเปิดเผยโดยคุณพริษล่าสุดมากน้อยขนาดไหนอะคะ
3: ความจริงเรื่องราวเกี่ยวกับคลิปเนี่ยจริงๆได้มีการพูดถึงกันตั้งแต่ช่วงแรกๆของหลังจากการเลือกนะครับแล้วก็ในวันเลือกวันที่26เองเนี่ยเรื่องนี้ก็เป็นที่อะไรเป็นที่คือคึกโครมในการเลือกนะครับซึ่งเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้คนที่เขาไม่ได้เกี่ยวข้องกับโพยอะไรเนี่ยก็ออกมาโวยวายแล้วก็เป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้มีการห้ามเอาโพยเข้าไปห้ามเอาสมุดสว.3เข้าไปในช่วงบ่ายของการเลือกรอบค่อยครับ
1: ครับ
3: ครับ
1: คุณคำรบตอนที่ภาพที่ปรากฏในคลิปเนี่ยครับคุณคำรบอยู่ในเหตุการณ์ด้วยไหม
3: ผมเองผมอยู่ในกลุ่ม2
1: ครับ
3: ทราบว่าในคลิปนี้เนี่ยทราบว่าเป็นอยู่เป็นส่วนของกลุ่มที่1ในสายขอนะครับ
1: ครับ
3: เป็นกลุ่มที่1ในสายขอซึ่งทางกกต.ทั้งพูดจริงๆระบุเลยท่านทิติเชษฐ์แหละเป็นคนเดินมาเก็บเป็นกําลังคนมาเดินมาเก็บโพยนะครับแล้วก็เป็นคนมาอะไรยึดโพยจากผู้สมัครไปหลายคนแต่จริงๆจากกลุ่มหนึ่งแล้วก็ยังมีที่กลุ่ม6ไปกลุ่ม16อีกนะครับที่คุณทิติเชษฐ์ไปยึด
1: ครับ
3: นะครับแล้วมีกลุ่มที่5อีกมีหลายกลุ่มครับที่คุณทิติเชษฐ์ตะเวนเดิน
2: น่
3: ะแล้วก็โดยเฉพาะมีบางกลุ่มนะฮะโดยเฉพาะที่กลุ่ม4ก็มีกกต.คือเนื่องจากว่ากกต.ที่ควบคุมอยู่ตามกลุ่มต่างๆนั้นเค้าเอากกต.จากจังหวัดต่างๆมาอย่างในภาพเนี่ยซึ่งจะเป็นกลุ่มหนึ่งจะมีกกต.จากอุตรดิตถ์เป็นคนมาควบคุมแต่คนที่ว่าไปที่ว่าผอ.ไปนะที่จังคุณอิเชษบอกผอ.ไปเอาโพยมานะก็คือผอ.กกต.จากอุตรดิตถ์อ่ะครับแล้วก็ส่วนใหญ่ที่อีกแห่งหนึ่งถ้าที่ทราบก็คือที่จังหวัดที่กลุ่ม4ก็มีจังกกต.บุรีรัมย์นะที่เป็นคนมาคุมซึ่งกกต.บุรีรัมย์เนี่ยทางผู้ที่ร่วมผู้ที่ไปสมัครสว.ก็ยังให้ข้อมูลว่าเป็นคนบอกต้นทางซะต้องไปนะครับว่าคล้ายๆว่าไอ้โพยที่มารีบๆจดแล้วเดี๋ยวกกต.กลางเขาจะเดินมาแล้วอะไรอย่างประมาณอย่างเงี้ย
1: คนที่เดินเข้าไปบอกว่านี่โพยใช่ไหมตามคลิปนะครับนี่โพยใช่ไหมเอามานั่นคือกกต.ทิติเชษฐ์นะ
3: ฮะคนที่ใส่เสื้อแจ็คเก็ตดำๆชื่อเนี่ยครับเนี่ยคือกกต.ทิติเชษฐ์เนี่ยครับ
1: แล้วทำไมกกต.ทิติเชษฐ์ตอนหลังถึงกลายเป็นผู้ที่ถูกครหาว่าไม่ได้เอาจริงเอาจังทั้งที่ตอนเกิดเหตุก็ดูจะเอาจริงเอาจังกับการปราบคดีหัวนะ
3: คือจริงๆก็ดูเหมือนจะเป็นอย่างนั้นนะครับแล้วก็ทราบว่าท่านก็ดูเหมือนจะเอาจริงเอาจังแล้วก็วันที่มีการลงคะแนนรอบแรกที่สุดท้ายที่ให้ผ่านที่กกต.5ต่อ2เหมือนเดิมที่ตอนแรกนู้นนะตอนที่ว่าให้รับรองกกต.คนที่ไม่รับรองก็มีกกต.ที่เชษฐ์นี่แหละท่านคงเห็นไอ้พวกนี้แหละก็ไม่รับรองแต่ว่าพอต่อมาเนี่ยท่านค่อนข้างจะเปลี่ยนไปนะฮะหลายๆเรื่องรวมทั้งที่เมื่อกี้ที่เห็นว่าทางที่คุณจักรพูดถึงในกรณีที่อะไรท่านไปถูกผัวพันในเรื่องของการให้สินบนของไอ้ที่ว่าสตง.แจ้งความด้วย
1: ครับ
3: กับเรื่องนี้ก็คลาคาซัง จริงๆท่านเองตอนนี้

0: านหมดวาระไปแล้วอ่ะท่านก็ควรจะไปตามวาระแต่ผมว่าก็ไม่ทราบว่าท่านไปมีข้อตกลงอะไรพิเศษที่ไหนป่าท่านก็เลยต้องอยู่ต
1: ่อ
0: พออยู่ต่อเสร็จปุ๊บจริงๆแล้วเนี่ยท่านจริงๆผมว่าท่านไม่ค่อยสง่างามแล้วแหละตอนเนี้ยจริงๆท่านจริงท่านควรจะบอกต้องยุติบทบาทหรือการออกความมุ่งความเห็นต่างๆเนี่ยนะครับมันอะไรมันขาดน้ำหนักขาดความชอบธรรมหลายส่วนเพราะท่านเข้าไปพัวพันโดยเฉพาะเรื่องของที่ว่าอะไรไปพัวพันเรื่องการทุจริตเนี่ยมันเป็นเรื่องของเสียหายนะครับการให้สินบนเจ้าพนักงานเนี่ยแล้วเราจะเชื่อได้ยังไงว่ากรณีที่ท่านมาเป็นผู้มีอำนาจใช้อำนาจตรงนี้นะครับข้อหาเหล่านี้มันยังไม่วกกลับมาถึงท่านอีก
1: ค
0: ือว่าท่านยังไปให้คนอื่นเขาได้เลยเราก็เกรงว่าคนอื่นจะมาให้ท่านได้ป่ะเราก็ไม่รู้นะประมาณนี้
2: ค่ะในมุมมองของคุณคำรบเหตุการณ์นี้น่าจะมีการตั้งคำถามเรื่องของระยะเวลาเพราะว่าถ้าเกิดคุณคำรบบอกว่าเหตุการณ์เนี่ยเกิดขึ้นตั้งแต่26มิถุนายน67แต่ว่าคลิปนี้ถูกเปิดเผยมาในช่วงจังหวะระยะเวลานี้หมายความว่าจริงๆแล้วเนี่ยหลายๆคนมีคลิปอยู่แล้วแต่เก็บไว้รอจังหวะที่เหมาะสมที่กกต.จะต้องพิจารณาก่อนส่งเรื่องนี้ว่าจะส่งไปศาลหรือไม่หรือก่อนหน้านี้ยังไม่ได้รับคลิปแต่เพิ่งจะมาได้รับในช่วงระยะเวลาหลังอะค่ะ
0: คือเรื่องนี้จริงๆอะเราได้นำมาเผยแพร่ไปบางส่วนอยู่แล้วก่อนหน้านี้นะครับ
2: ค่ะ
0: เพียงแต่คลิปชัดๆอันเนี้ยอาจจะยังมีคุณพบภายหลังแต่ว่าเรื่องนี้นะครับเราเองก็เคยมีหนังสือท้วงไปที่กกต.สอบถามว่าเหตุใดนะฮะทางโพยที่ยึดไปวันนั้นเอาไปอยู่ไหนทำอะไรกกต.ก็ไม่เคยตอบนะครับไม่เคยตอบเราเลยแล้วจริงๆคำว่าโพยเนี่ยเดิมทีทางเมื่อเราไปโต้แย้งเรื่องโพยเนี่ยถ้าจำได้แรกๆเนี่ยกกต.โดยคุณแสวงเองเนี่ยก็ออกมาโต้แย้งทำว่าเหมือนว่าโพยไม่ผิดอย่างโน้นอย่างนี้ไปอ้างเอาคำอะไรคำสั่งศาลอาญาทุจริตอ้างว่ากกต.ไม่มีอำนาจที่จะสั่งคนให้เอาเอกสารหรือโพยเข้าอะไรอ้างไปยันท้ายอีกซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยคำว่าโพยเนี่ยนะครับถ้าที่กกต.เคยอ้างนะคือว่าใครจดมาจดต่างคนต่างจดก็โอเคก็ยังพออนุโลมได้ว่าคุณจดเพื่อเตือนความจำแต่โพยเนี่ยถ้าเอามาตรวจจะเห็นเลยว่าเป็นเหล็กเป็นเลขชุดเดียวกันหมดซึ่งมันเป็นไปไม่ได้หรอกที่ทุกคนบอกว่าจะเตือนความจำเหมือนกันเต็มหมดใช่ไหมไอ้โพยที่ยึดไปเป็นปึ้งเนี่ยครับโพยนี่ไม่ต่ำกว่า30-40ใบนะที่ยึดไปเนี่ย
1: คร
0: ับแต่ก็ไม่เคยมีการตรวจสอบถ้าตรวจสอบจะรู้เลยว่าโพยเนี่ยเมื่อมันเป็นเลขชุดเดียวกันเนี่ยมันไม่เป็นสิ่งที่อะไรเป็นสิ่งที่ไม่สุจริตที่ยังทำมันไม่ปกติแล้วแสดงว่ามีการนัดหมายจัดตั้งกันมานัดแนะกันมานะครับซึ่งก็เป็นอย่างนั้นจริงๆหลังจากที่การสืบสวนภายหลังก็พบว่าโพยเนี่ยมันถูกกระบวนการหนึ่งนะครับที่ไปแอบจัดตั้งจัดทำกันในโรงแรมต่างๆในคืนวันที่24-25ก่อนที่วันเลือก
1: ครับ
0: ซึ่งก็ปรากฏรายละเอียดในโพยในสำนวนการสอบสวนอย่างละเอียดละออแล้วครับ
2: ค่ะคำว่าตัวเลขชุดเดียวกันในโพยอะค่ะถ้าดูแล้วเป็นการแจ้งให้จดตัวเลขในชุดเดียวกันหรือมาจากโพยที่เป็นกระดาษในลักษณะเหมือนกันนะคะ
0: ครับฮัลโหล
2: ค่ะคุณคำลบได้ยินไหมคะที่คุณคำลบบอกว่าตัวเลขโพยอะเป็นชุดเดียวกันถ้าจะตั้งข้อสังเกตว่าชุดเดียวกันนั้นเป็นการแจ้งให้แต่ละคนเนี่ยจดเลขเหมือนกันใส่กระดาษที่แตกต่างกันแต่ละคนอาจจะเอาสมุดมาไม่เหมือนกันอันนี้อาจจะเป็นความบังเอิญอาจเป็นไปได้แต่ว่าโพยที่เราเห็นเนี่ยเขาเป็นโพยจากกระดาษอันเดียวกันที่เป็นการแจกจ่ายหรือว่าต่างคนต่างจดนะคะถ้าดูจากลักษณะแล้วอะค่ะ
0: คือโพยเนี่ยจริงๆในกรรมวิธีที่เขาทำเนี่ยเขาให้ต่างคนต่างจดแต่จดจากตัวอย่างแบบเดียวกันคือลักษณะเนี่ยการโพยเนี่ยนะฮะมันจะมีตัวเลขอยู่สองชุดชุดหนึ่งเนี่ยจะเขียนไว้10หมายเลขซึ่งเป็นการเลือกภาคเช้าเพราะว่าภาคเช้าได้ทุกคนสามารถเลือกได้10หมายเลขเพราะนั้นทุกคนจะถูกกำหนดมาเลยทุกผู้ที่อยู่ในกลุ่มเขาน
2: ะ
0: จะถูกกำหนดไว้แล้วคุณจะต้องเลือกใครเลือกใครเลือกใครเนี่ยใน10หมายเลขนี้ซึ่งใน10หมายเลขเนี่ยจะไม่เหมือนกันนะครับซึ่งเขาจะในกลุ่มกระบวนการเนี่ยเขาจะใช้ระบบคอมพิวเตอร์จำแนกว่าจะให้หมายเลขไหนได้คะแนนเท่าไหร่เขาก็จะให้แต่ละคนในเครือข่ายเขาเนี่ยจดมาประมาณคนละ10หมายเลขในภาคเช้า
2: คร
0: ับแล้วส่วนภาคบ่ายในภาคบ่ายเนี่ยนะครับในภาคบ่ายเนี่ยมันจะมีอยู่20 กลุ่มเนี่ยเนื่องจากแต่ละคนเนี่ยจะสามารถกาหมายเลขหรือเลือกได้คนละ5หมายเลขนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็จะให้เขียนเลยว่าในกลุ่มที่1เลือกใครบ้าง5หมายเลขกลุ่มที่2เลือกใครบ้าง5หมายเลขเขียนไว้เลยทั้ง20 กลุ่มให้แต่ละคน

0: ือไว้เพื่ออะไรเพื่อว่าพอใครเข้ารอบบ่ายเนี่ยเขาจะให้แต่ละกลุ่มไปคละกันเนี่ยเขาแบ่งกันเรียกเป็นสายสายกอไก่ขอไข่ขอควายงูมีหมดมี4สายแต่ละสายมีอยู่แค่5กลุ่มเพราะฉะนั้นก็จะไปเจอกันแค่5กลุ่มก็เจอกัน5กลุ่มเขาก็ไม่รู้ว่าใครจะไปจับฉลากใครกลุ่มไหนคู่กับกลุ่มไหนฮะเขาก็เลยเขียนให้ทุกคนให้เขียนมาเลยคนละ20กลุ่มเลยครับเป็นเลขเหมือนๆกันอย่างแยกหินอย่างจงกระจ่างที่เราได้เห็นเนี่ยกลุ่มหนึ่ง84 11ไอ้111 957 168อะไรเงี้ยทุกคนไปทุกโพยจะถูกเขียนเหมือนกันหมดประมาณนี้นะครับแล้วหลังจากนั้นแล้วนะเมื่อทุกคนถือโพยนี้ไปแล้วถ้าคนไปจับฉลากคู่กับกลุ่มไหนอย่างผมกลุ่มสายงองูเนี่ยผมก็จะมีกลุ่ม2กลุ่ม3กลุ่ม10กลุ่ม14กลุ่ม19ผมก็จะเอาเบอร์ในโพยเนี่ยลงไปตามหมายเลขที่ว่าเนี่ยนะครับตามหมายเลขที่กำหนดมาเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยโพยที่ทุกคนจดมานี่จะจดมาทั้งหมด20กลุ่มซึ่งมันก็เยอะ20กลุ่มตั้งสมมติแผ่นหนึ่งก็เต็มหน้าเลยนะครับมันเยอะแต่ว่าพอจับฉลากสายแล้วเนี่ยทุกคนก็จะไปเข้าสายตัวเองอยู่แค่5กลุ่มเพราะฉะนั้นพวกนี้ก็จะคัดลอกเอาเฉพาะ5กลุ่มนั้นไปจดใส่กระดาษเล็กๆหรือไปจดเอาในใบสว.3ที่เขาแจกมาให้ใหม
1: ่
0: นะก็จะโพยที่ทั้งหมดก็จะไม่ต้องใช้เพราะฉะนั้นจะเห็นว่าเจ้าที่กกต.ที่บอกว่าให้จดลงไปในกระดาษเราเล่าโพยมานี่นะก็แปลว่าก็คุณให้เขาทำเรียบร้อยแล้วคุณก็ให้เขาจดเฉพาะกลุ่มที่เขาต้องการใช่ไหมแล้วหลังจากนั้นโพยก็คืนมานี่มันก็ไม่มีประโยชน์แล้วเพราะถือว่ามันก็ถือว่าเขาสำเร็จตามเป้าหมายก็แล้วคือเขาก็ได้หมายเลขตามที่เขาจดมาเฉพาะกลุ่มที่เขาต้องการอะไรประมาณนี้ครับ
2: ท่านพันตำรวจครับเชิญครับ
0: ครับเพราะนั้นโพยที่ว่าเอายึดเนี่ยก็ถือว่าเป็นโพยที่เขาได้ลอกเอาเฉพาะกลุ่มที่เขาใช้ประโยชน์และส่วนตัวโพยจริงที่เขาจดไปทั้ง20กลุ่มเขาก็เอาให้เจ้าหน้าที่ไปที่ถือไว้เป็นปึ้งๆนั่นนะครับแล้วก็บังเอิญโพยฉบับเนี้ยนะครับซึ่งถ้าตามข่าวจะพบว่าผมเองผมไปร้องคัดค้านกกต.เนี่ยเลือกเสร็จเช้าวันที่27ใช่ไหม
2: ครับ
0: พอเนื่องจากว่ามีโพยฉบับหนึ่งที่บางคนเนี่ยพอลอกเสร็จแล้วก็ไปขยำโพยเนี่ยทิ้งในห้องน้ำ
2: ครับ
0: นะครับทิ้งในห้องน้ำก็แล้วมีคนเก็บได้แล้วเอามาถ่ายลงในไลน์แล้วส่งมาที่ผมด้วยผมก็เลยได้เป็นโพยฉบับนี้เป็นผับฉบับแรกที่ถูกเปิดเผยออกสู่สาธารณชน
2: ครับ
0: เพราะนั้นเมื่อวันที่28เนี่ยผมถึงเอาโพยนี้ออกมาเปิดเผยต่อสื่อมวลชนทั้งครั้งแรกเลยเมื่อวันที่28มิถุนายนหลังจากเลือกเลิก1วันคนหลังจากตอนแรกเนี่ยกกต.เองก็ยังเหมือนกับยังแย้งว่าผมไปเขียนเองหรือเปล่าอะไรหรือเปล่าผมบอกผมเขียนไม่ได้หรอกแล้วก็ไอ้โพยที่ว่าเนี่ยเพราะว่าพอเช็คออกมาแล้วเนี่ยทั้ง20กลุ่มหมายเลขที่อยู่ในโพยเนี่ยมันตรงกับเบอร์ที่ได้คะแนนสูงสุด656หมายเลขแรกทั้งหมดเลยคนละ560คะแนนทั้งนั้นเลยซึ่งตอนแรกๆเนี่ยผมก็ยังสงสัยว่าเอ๊ะมาได้ยังไงแต่พอผมเช็คกลุ่มผมแล้วมันใช่ผมไปเช็คกลุ่มอื่นๆก็ว่าใช่หมดเลย
2: ครับ
0: เพราะนั้นผมเชื่อว่าโพยที่อยู่ในมือที่คุณดิเช่เราไปนะครับถือไปปึ้งนั่นก็คือโพยที่หมายเลขชุดเดียวกับที่ผมออกมาเปิดเผยนั่นก็คือโพยที่ถูกเรียกว่าโพยหัวสวเนี่ยครับ
2: ครับไอ้โพยชุดเป็นปึ้งที่คุณธิติเชษหยิบไปเนี่ยตอนนี้อยู่ไหนก็ไม่รู้ใช่ไหมครับ
0: ไม่ทราบครับซึ่งเราก็ถามกกต.เหมือนกันนะเราก็ท้วงกกต.ว่าเอ๊ะขอให้คุณตรวจสอบสิคุณว่าโพยนี่อยู่ไหนอะไรยังไงครับแล้วก็ทราบว่าคุณดิเชษเนี่ยเมื่อเป็นอย่างนี้ทราบว่ามีคนไปแจ้งดำเนินคดีคุณดิเชษด้วยนะว่ากรณีเนี่ยว่าท่านปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบนะครับเพราะในฐานะท่านเป็นเจ้าพนักงานเนี่ยถือว่าท่านพบความผิดแล้วใช่ไหมเมื่อความผิดทำไมท่านไปดำเนินการอะไรเนี่ย
2: คุณขับรถครับก่อนหน้านี้ทางพันตำรวจเอกมนัสนครศรีผู้ตรวจการเลือกตั้งเมื่อปี2567เขาออกมากล่าวอ้างว่าพอเจอเหตุการณ์มีโพยหัวมีการหัวกันในการเลือกเนี่ยเขาก็ไปแจ้งคุณแสวงปรากฏเขาอ้างอย่างนี้นะฮะบอกคุณแสวงตอบกลับมาว่าปล่อยเขาไปเถอะเขาวางแผนกันมาดีแล้วเรื่องนี้คุณคำลบอยู่ในเหตุการณ์ไหมครับหรือว่าคุณมนัสเขาได้เล่าอะไรให้ฟังไหม
0: ครับคือเรื่องนี้จริงๆแล้วผมมาทราบภายหลังแล้วก็ผมก็มาตรวจสอบเอกสารเกี่ยวข้องคือจริงๆเรื่องที่คุณมนัสรายงานเนี่ยคือคนละเรื่องกับที่คุณดิเชษไปยึดโพยนี่นะ
2: ค
0: นละเรื่องกัน
2: ครับ
0: เพราะเหตุการณ์ที่คุณทิติเชษเนี่ยมันเป็นช่วงตอนประมาณทุ่มหนึ่งละเห็นไหมที่เวลาได้ปรากฏเนี่ยประมาณทุ่มหนึ่งละ
2: ครับ
0: แต่ที่คุณมนัสรายงานคุณแสวงเนี่ยเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในวันที่26ในช่วงเช้าตอนประมาณ8โมง

0: มนัสเนี่ยวันนั้นเขาเป็นผู้ตรวจการเลือกตั้งเลือกสวครั้งนี้ด้วย
1: ก็คือเหตุการณ์เกิดก่อนในคลิปถูกไหมฮะ
0: เกิดก่อนในคลิปและเกิดก่อนการเลือกตอนภาคเช้าด้วยนะครับเพราะว่าภาคเช้าเนี่ยการเลือกจะเลือกเวลาประมาณ9โมงแต่ทุกคนจะถูกเรียกเข้าห้องประชุมประมาณ9โมงเข้าห้อง9โมงแต่เหตุการณ์เกิดขึ้นประมาณ8โมง20ที่คุณแสวงคุณมนัสเนี่ยเนื่องจากว่าตอนช่วงเช้าเนี่ยแกเป็นผู้ตรวจการเลือกตั้งประจำไอ้ที่เลือกที่เมืองทองธานีด้วย
1: ครับ
0: แกก็พบผู้สมัครคนหนึ่งที่มาจากจังหวัดสมุทรปราการที่รู้จักกับแกมาก่อนเนี่ยก็แกเคยควบคุมสมุทรปราการก็ทักทายกันแล้วก็น้องเป็นผู้หญิงกันนะน้องผู้หญิงคนนี้ก็มาบอกคุณมนัสว่ามีข้อมูลว่ามีคนเขียนโพยมาเป็นเรื่องเป็นราวโพยที่มีการจัดตั้งกันมาคือเป็นโพยที่เขียนล็อกกันมาแบบนี้แล้วอธิบายเรื่องคร่าวๆให้คุณมนัส
1: ครับ
0: แล้วก็คุณมนัสก็เห็นว่าเอ้ยเป็นข้อมูลที่ดีที่ว่าสามารถถ้าสามารถสังกัดกั้นได้เนี่ยก็จะทำให้การเลือกเนี่ยเป็นไปโดยสุจริตเที่ยงธรรมก็เขาก็บอกว่าคุณมนัสก็บอกว่าจะเอาช่วง 8:20 นเนี่ยคุณมนัสเอาเรื่องเนี่ยไปบอกคุณแสวงซึ่งวันนั้นคุณแสวงก็เดินตรวจตราอยู่ในที่ในที่เลือกตั้ง
1: ครับ
0: เนื่องจากคุณแสวงเนี่ยในฐานะเขาเป็นเลขากกต.เนี่ยวันนั้นเนี่ยเขามีหน้าที่เป็นผู้อำนวยการเลือกตั้งระดับประเทศคือเขาใหญ่สุดอะวันนั้นนะคำนั้นอะเมื่อคุณมนัสออกไปเห็นรายงานคุณแสวงแทนที่คุณแสวงจะกระตือรือร้นให้อยู่ไหนเรื่องราวเป็นไงทำยังไงไปหาลือกันแต่คุณแสวงกับทำที่คุณมนัสรายงานอ่ะกับทำชิวๆว่าเขาก็ติดเตรียมๆกันมาอย่างเงี้ยปล่อยๆเข้าไปเถอะอะไรเงี้ยแต่คุณมนัสก็บอกเห็นท่าไม่ดีนี่มันไม่ใช่แกก็ตะหงิดตะหงิดพอหลังจากนั้นแล้วเนี่ยนะครับพอรุ่งขึ้นนะครับรุ่งขึ้นเนี่ยแกก็ทำรายงานประธานกกต.ทันที
1: ครับ
0: ว่าพฤติการที่แกไปรายงานคุณแสวงเป็นอย่างนี้และคุณแสวงก็ตอบกลับอย่างนี
2: ้
0: ซึ่งคุณมนัสเนี่ยเขารายงานเป็นระบบเป็นเรื่องเป็นราวไปรายงานในระบบคอมพิวเตอร์ของเขาตามโปรเซสของเขาอะนะไปรายงานแล้วก็เรื่องนี้นะครับทางเราก็ร่วงรู้นะทางสกสรองเราก็รับทราบจากคุณมนัสตั้งแต่ตอนช่วงแรกๆอ่
2: ะ
0: จำได้ว่าเราก็เอาเรื่องนี้ไปท้วงกกต.เหมือนกันว่าเอ้ยกกต.ทำไมคุณแสวงเนี่ยไม่ดำเนินการอะไรทั้งที่เรื่องนี้มันมีความไม่ชอบมาปรากฏตั้งแต่แรกนะครับแล้วก็ทราบว่าเนื่องจากมันเป็นรายงานเป็นลายลักษณ์อักษรจากคุณมนัสในฐานะเขาเป็นผู้ตรวจการการเลือกตั้งซึ่งถือว่าเป็นเจ้าพนักงานตามกฎหมายนะ
1: ครับ
0: เพราะนั้นก็ถือว่ามันเป็นเรื่องของมันเป็นเรื่องเข้าสู่ระบบแล้วกกต.ก็เลยหลีกเลี่ยงไม่ได้เขาก็เลยมีการตั้งกรรมการขึ้นมาตรวจสอบ
2: ค่ะ
0: นะครับแต่กรรมการที่ว่าเนี่ยเดิมทีเขาก็ไปตั้งเอาลูกน้องคุณแสวงคือคุณแสวงคือเรื่องนี้ถูกส่งไปให้ประธานกกต.อิทธิพรตอนนั้นประธานอิทธิพรก็ส่งไปให้สำนักงานกกต.ก็คือคุณแสวงตรวจสอบ
1: ครับ
0: ให้คุณแสวงตรวจสอบเรื่องตัวเองคุณแสวงก็สั่งตั้งลูกน้องตัวเองอีก3คนตรวจสอบเรื่องตัวเองซึ่งมันก็ไม่ชอบมาพากลอยู่แล้วให้ลูกน้องมาตรวจสอบเจ้านายใช่ไห
1: ม
0: ครับพอไปตรวจสอบปรากฏว่าหลังจากนั้นก็มีการท้วงติงกันว่าไม่ถูกต้องยังไงแต่ว่ากกต.ก็ดึงดันยืนยันต่อไปว่าให้การสอบสวนว่าต่อไปแต่สุดท้ายจริงๆเนี่ยนะครับก็ปรากฏว่าผลการตรวจสอบออกมาเนี่ยก็มีการช่วยเหลือกันจริงๆหาว่าคุณมนัสเนี่ยไปมโนเอาเองว่าไอ้เรื่องเนี้ยสันนิษฐานเองว่าเป็นเรื่องที่มีการเป็นโพยขึ้นมาแล้วก็ยกคำร้องเอาดื้อนะครับซึ่งเราก็ท้วงเลยว่าขอให้คุณแก้ไขกกต.แก้ไข
2: ก
0: กต.ก็เฉยเฉยกลับกลายไปตั้งกรรมการคนที่ตั้งกรรมการคุณแสวงทีว่าไปตรวจสอบว่ากรรมการคนนั้นทำไม่ถูกต้องหรือเปล่าตอนนี้เป็นเรื่องไปพลานพลโพเกไป
2: ซึ่งพันกันไปหมด
0: พัวพันกันไปหมด
1: ครับ
2: คุณคำรบค่ะแล้วแบบนี้ถ้าเกิดจริงๆแล้วตามกรอบระยะเวลาค่ะคณะกรรมการสืบสวนเขาจะต้องวินิจฉัยภายใน90วันก็น่าจะอยู่ในช่วงเวลาประมาณเดือนกันยายนแต่ว่ากกต.บอกว่าน่าจะชัดเจนสักประมาณสิงหาคมแหละว่าตกลงแล้วจะส่งไปที่ศาลรัฐธรรมนูญหรือไม่ถ้ากรณีไม่ส่งศาลรัฐธรรมนูญในฐานะที่เป็นตัวแทนของสว.สำรองเนี่ยจะมีการขยับหรือว่าเคลื่อนไหวอะไรเพิ่มเติมไหมคะหลังจากที่มีน้ำหนักเรื่องของคลิปเข้ามาเพิ่มแต่การดำเนินการอาจจะไม่คลืบหน้าเท่าที่ควรหรือว่าไม่ได้เป็นไปตามการร้องขออะค่ะ
0: คือในข้อกล่าวหาเนี่ยนะครับมันมีทั้งหมดอยู่4ข้อกล่าวหาหลักๆ
2: ค
0: ่ะนะครับคือข้อหาแรกเนี่ยคือพวกที่เป็นกรรมการบริหารพรรคพรรคการเมืองเนี่ยก็มีข้อกล่าวหาผูกมาตรา76ว่าเป็นกรรมการบริหารพรรคการเมืองต่างและใช้อำนาจมาช่วยเนี่ยอันนี้ก็ผิดอันนึงแล้วก็ผู้ที่เป็นได้เป็นสว.ยอมรับการช่วยเนี่ยก็เป็นผิดอันนึงคือตามมาตรา76
1: ครับ
0: แล้วอีกอันนึงก็คือมาตรา77 ก็คือเป็นจัดการเลือกหรือว่า

0: รับสมัครการเลือกในเรื่องสวเนี่ยโดยมีการใช้เงินใช้ทองจ้างคนอื่นมาสมัครเนี่ยก็เป็นข้อหาหนึ่งคือทั้งสองข้อหาเนี่ยเนื่องจากว่ามันเป็นความผิดที่จะต้องอาศัยพยานหลักฐานนะครับที่ไปดำเนินคดีอาญาต่อสำหรับบุคคลภายนอกที่ไม่ได้เป็นสวนะครับแล้วก็ทราบข่าวจากไอ้ที่การพิจารณาที่ผ่านมาแปลงๆแล้วว่าในส่วนของไอ้กรรมการบริหารพรรคการเมืองก็ดีโดยด้วยอะไรต่างๆก็ดีเนี่ยก็ชุด26เนี่ยเห็นควรสั่งฟ้องหมดแล้วนะครับเพราะชุด26เนี่ยในการที่แจ้งกล่าวหาทั้งผู้ถูกกล่าวหาทั้ง229คนเนี่ยเขาได้มีการปรึกษาหารือกกต.มาโดยตลอดตอนแรกๆนะกกต.ก็ดูท่าทางเอาจริงเอาจัง
1: ครับ
0: แต่พอต่อมาเนี่ยหลังจากมีการตั้งกรรมการชุด36มีอะไรเกิดขึ้นเนี่ยก็มีการเหมือนกับพลิ้วไปก็ทำท่าจะยกคำร้องในส่วนนี้ในส่วนของไอ้ทางกกต.
2: ค่ะ
0: แต่ทางผู้กรรมการบริหารพรรคแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยมันมีข้อหาหนึ่งในข้อหาของผู้สมัครทั้งคือผู้ที่เป็นสว138คนเนี่ยในมาตรา770ที่บอกว่าในการเลือกเนี่ยถ้าหากว่าไม่ได้ใช้วิธีการตามที่กกต.กำหนดซึ่งอันนี้อาจจะไม่แรงโทษอาจจะแค่จำคุก1ปีแต่เพิกถอนสิทธิ์แค่5ปีนะครับเพราะฉะนั้นแต่ว่าโทษไอ้ตัวเนี้ยเนื่องจากว่าในพฤติการรายงานมาทั้งหมดเนี่ยครับว่ามีทั้งสลสวทั้ง138คนเนี่ยเข้าไปพัวพันเข้าไปโรงแรมมีโทรศัพท์หาคนโน้นมีโทรศัพท์หาคนนี้นะครับแล้วก็ระบุชื่อระบุเสียงใครอยู่ตรงไหนวันไหนอะไรยังไงแล้วก็มีพงมีโพยอะไรอย่างเงี้ย
1: ครับ
0: นะครับการโพยเนี่ยก็ถือเป็นการหาเค้าเรียกการแนะนำตัวโดยไม่เป็นไปตามที่กกต.กำหนดนะครับตามระเบียบที่กกต.กำหนดเพราะนั้นเนี่ยข้อหาเนี่ยยังติดหางอยู่กับ ทางสวทั้ง138คนเนี่ย
1: เ
0: ราก็หวังว่าในข้อหานี้นะครับเขาคงจะสลัดหลุดยากถึงแม้ว่าข้อหาคดีอาญาต่างๆนั้นท่านอาจจะอ้างเหตุผลต่างๆว่าข้อพยานหลักฐานพอมั่งไม่พอมั่งส่วนไอ้ผู้ที่ให้เงินให้ทองก็อาจจะมีความผิดเฉพาะตัวไปอาจจะ10คน20คนก็ว่าไปเมื่อมีอย่างนี้แล้วเนี่ยในกฎหมายเกี่ยวกับเลือกตั้งเนี่ยนะครับมาตรา6 12เขาบอกว่าหากมีหลักฐานอันพอควรเชื่อได้ว่าผู้สมัครผู้ใดเนี่ยไปมีส่วนรู้เห็นหรือว่าส่วนรับรู้หรือว่ามีการทุจริตหรือว่ารู้เห็นว่ามีการทุจริตเนี่ยเขาบอกให้เพิกถอนสิทธิของผู้เลือกตั้งของผู้นั้นเสียก็แปลว่าให้ใบแดงเพราะฉะนั้นในมาตรา62เนี่ยผมเชื่อว่ากกต.ทั้งคณะเนี่ยคงไม่สามารถจะเลี่ยงได้แต่ถ้าท่านจะเลี่ยงหรือดุยไฟจริงๆผมว่าเราคงต้องมีมาตรการที่ไปดำเนินการต่อนะ
1: ครับ
0: ท่านก็ไปดูมาตรา32ของกรปฉบับนี้ให้ดีว่ากกต.หรือว่าเจ้าหน้าที่ของกกต.ผู้ใดเนี่ยนะที่มีหน้าที่ในการทำให้การเลือกเนี่ยเป็นไปโดยสุจริตเที่ยงธรรมเนี่ยหากไม่ดำเนินการตามนี้หรือหลีกเลี่ยงแม้ทั้งกฎระเบียบที่กกต.ได้วางไว้เอง
1: ครับ
0: ก็บอกว่าให้มีอัตราโทษ10ปีนะครับ
1: ครับคุณขับรถครับเหลือเวลาอีก1นาทีเดี๋ยวเราจะเคารพธงชาติกันผมขอถามสุดท้ายเลยว่าคลิปวิดีโอที่คุณผลิตนำมาเปิดซึ่งได้จากทางกลุ่มสว.ตัวสำรองเนี่ยยังมีอีกหรือเปล่าครับนี่คือทั้งหมดแล้วที่ให้ไปหรือมีอีกครับ
0: คือคลิปทั้งหมดเนี่ยวันนั้นเนี่ยเป็นระเบียบของตามกฎหมายนะว่าให้กกต.บันทึกไว้ตลอดเวลาการเลือกและก็การนับคะแนนเพราะฉะนั้นเนี่ยยังมีอีกมหาศาลเลยครับมีเป็นความแต่ว่าจะเป็นตัดตอนไหนแล้วก็บางคนอาจจะสามารถไปเอามาได้นะครับตอนนั้นเอง
1: หมายถึงว่าส่งให้คุณผลิตเนี่ยมีมากกว่านี้ถูกไหมฮะ
0: ผมเชื่อว่าน่าจะมีมากกว่านี้นะ
1: ครับ
0: เพราะว่าคลิปวันนั้นมันเป็นเหตุการณ์มันเกิดขึ้นเนี่ยตั้ง1วัน1คืนน่ะเพราะแล้วก็ตามกฎหมายเนี่ยกต.ต้องบันทึกไว้ให้หมดนะครับตลอดเวลาทั้งหมดเนี่ยนะครับครับ
1: ครับเดี๋ยวรอติดตามครับวันนี้ขอบคุณคุณคำรบมากนะครับ
2: ขอบคุณค่ะ
0: ครับครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับถ้ามีคลิปอีกเนี่ยน่าสนใจมากสมมุติว่าคุณผลิตมีมากกว่า2นาทีแล้วเก็บไว้เป็นท่าไม้ตายมันจะต้องเด็ดกว่าที่เปิดเผยมาอีกนะไอ้ที่เปิดเผยมานี่ก็ถือว่าโยนน้ำมันโยนไฟเข้ากองน้ำมัน
2: พี่คุณตั้งคำถามบอกว่าพอเจ้าหน้าที่เดินเข้าไปเก็บแล้วบอกว่าให้จดเนี่ยจะมีหลายๆหย่อมที่ก้มลงไปจดด้วยความขมักขม้น
1: คือผมไม่รู้จดอะไรแต่ว่ากำลังจดอะ
2: ตอนนี้ยังไม่เห็นหน้าและยังไม่เห็นตัวบุคคล
1: ครับ
2: อาจจะมีคลิปอีกมุมหรือเปล่าที่เห็นตัวบุคคลว่าใครดำเนินการอย่างไรบ้าง
1: โหหนักเลยทีนี้เรื่องนี้รอติดตามผมเห็นคุณผู้ชมหลายคนคอมเมนต์เข้ามาระหว่างที่เราพูดคุยกับคุณคำรบนะครับหลายคนก็อยากจะให้มันได้ข้อยุติอย่างที่พี่ประจักษ์บอกมันชักจะช้าเกินไปแล้วอีก10วันครบ2ปีวันนี้มีการประชุมของกกต.เดี๋ยวรอดูว่าเขาจะแถลงออกมาหรือไม่นะครับหมดเวลาของมุมการเมืองนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เรามาต่อกันครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

ประสบนิกรซ่อนไม่อยู่เมื่อรับรู้ห้วงเวลาของฟ้าหญิงโอ้ใจหายคล้ายหัวใจมิไหวติงเหมือนทุกสิ่งนิ่งงันวันมืดฟ้าพระทรงเป็นที่รักของปวงราษฎรน้ำพระทัยใสสะอาดฉโลมล่ายามมีภัยทรงเป็นเพื่อนพึ่งพาบัดนี้พระองค์คันไลลาสุดอาลัยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาเสด็จสู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานไทย PBS

0: วัสดีค่ะคุณผู้ชมคะ
1: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการวันใหม่วาไรตี้ครับเช้านี้วันจันทร์ที่15มิถุนายนปีพุทธศักราช2569นะครับเช้าวันจันทร์เริ่มต้นสัปดาห์กับคุณยุ้ยชมัยพรเห็นประเสริฐและผมต๊อปอธิวัฒน์ธีระดิษฐนันท์ครับ
0: ติดตามได้ในหลากหลายช่องทางของวันใหม่วาไรตี้ของเรานะคะคุณผู้ชมเป็นพื้นที่ความสุขสำหรับคุณผู้ชมทุกท่านค่ะทางผ่านทางหน้าจอไทย PBS ช่องหมายเลข3 Facebook Live X Live เว็บไซต์ thaipbs.or.th และ TikTok Live ไทย PBS ร่วมพูดคุยจัดรายการแสดงความคิดเห็นกับเรากันได้เช่นเคยเช้านี้เป็นอย่างไรกันบ้างนะคะนอกจากพี่ต๊อปกับยุ้ยแล้วต้อนรับผู้บรรยายภาษามือของเราในเช้าวันนี้กับคุณกนิษฐารัตนสินด้วยค่ะ
1: สวัสดีทักทายผู้บรรยายภาษามือแล้วก็ทักทายคุณผู้ชมนะครับเริ่มต้นสัปดาห์กันวันนี้ฝนก็ยังคงตกอยู่เหมือนเดิมนะครับเมื่อคืนเนี่ยแถวปทุมธานีสามโคกเชียงรากเองก็ฝนตกนะ
0: เช่นเดียวกันกับย่านเกษตรฝนตกเช่นเดียวกันนะคะคุณผู้ชมแล้ววันนี้จากพยากรณ์อากาศกรมอุตุนิยมวิทยานะคะพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าว่าประเทศไทยจะมีฝนฟ้าคะนองและฝนตกหนักบางแห่งบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและภาคตะวันออกนะคะนอกจากนั้นระมัดระวังในบางพื้นที่ด้วยนะคะอาจจะมีอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่สะสมอาจจะเกิดน้ำท่วมฉับพลันแล้วก็น้ำป่าไหลหลากได้ด้วยค่ะ
1: ยิ่งช่วงนี้เนี่ยอย่างกรุงเทพมหานครเองเนี่ยก็กำลังจะเลือกตั้งผู้ว่าใช่ไหม
0: ใช่ค่ะ
1: ก็ถือว่ามาเป็นบททดสอบไหมให้ดูนโยบายวันที่ไปดีเบตตามเวทีต่างๆผู้เข้าสมัครก็อาจจะได้บอกไงว่าไอ้ถ้าน้ำท่วมตรงนี้ช่วงนี้จะรับมือยังไงนะคนกรุงเทพก็จะได้เขาแบบดูวิสัยทัศน์ของท่านไง
0: ใช่ค่ะแล้วก็สามารถติดตามได้นะคะในรายการในทุกช่องข่าวของไทย PBS นะรวมถึงมีเรื่องของนโยบายดีเบตนะคะสำหรับผู้สมัครผู้ว่าราชการจังหวัดกรุงเทพมหานครด้วย
1: เดี๋ยวก็ดูกันนะครับว่าจะเป็นอย่างไรคุณผู้ชมครับมากันที่รู้ทันกันได้วันนี้ชวนคุยเรื่องอาหารการกินกันหน่อยนะครับแต่เช้านี้อาจจะไม่ได้ชวนไปกินครับจะชวนให้ระมัดระวังเรื่องการกินถ้าพูดถึงก๋วยเตี๋ยวนะครับหลายๆคนเนี่ยก็ชอบรับประทานอยู่แล้วผมเองก็เป็นแฟนก๋วยเตี๋ยวเมื่อเช้าเนี่ยก็เพิ่งกินไปต้มยำหมูสับที่สถานีอร่อยมากนะครับแต่อย่างที่บอกไว้ครับตอนปรุงออกมาอร่อยๆที่เรากินกันเนี่ยเบื้องหลังเราก็ไม่รู้หรอกว่ามันใส่อะไรลงไปใช่ไหมแต่วันนี้ครับขอยกกรณีจากสัปดาห์ที่แล้ว

0: แล้วก็คือกรณีที่มีร้านก๋วยเตี๋ยวร้านหนึ่งที่จังหวัดอุดรธานีนะครับที่ลูกชายเนี่ยไปเจอถุงบางถุงถุงบางอย่างที
1: ่เหมือนเกลือคล้ายเกลือ
0: นะครับแล้วก็ซื้อเอามาขายต่อให้คุณแม
1: ่
0: คุณแม่เนี่ยทำร้านก๋วยเตี๋ยวอยู่แล้วนะครับก็เอาไอ้ถุงเนี่ยแหละฮะใส่ลงไปปรากฏว่าพอเปิดขายร้านก๋วยเตี๋ยวครับคนที่กินไปเนี่ยก็มีอาการอาหารเป็นพิษอย่างรุนแรงนะครับดังนั้นเขาก็ไปตรวจมาปรากฏเจอว่าคือโซเดียมไนไตรครับสารเคมีนี้ถูกใช้ในแวดวงอุตสาหกรรมด้านอาหารเหมือนกันแต่พอมันไปอยู่ในสตามซุปแบบนี้อันตรายที่เกิดขึ้นนั้นมีอะไรบ้างและถ้ารับมากเกินไปจะอันตรายถึงชีวิตหรือไม่วันนี้รู้ทันกันได้เรื่องนี้ไปด้วยกันเลยครับ

0: รู้ทันกันได้วันนี้คุณผู้ชมครับมาพูดถึงเรื่องของโซเดียมไนไตรด์นะครับหลายๆคนอาจจะเคยได้ยินอยู่แล้วว่ามันถูกใช้ในแวดวงของอาหารอุตสาหกรรมอาหารแต่กรณีที่เกิดขึ้นที่จังหวัดอุดรธานีเนี่ยก็ทำให้ถึงเห็นถึงความอันตรายของสารเคมีที่ถูกเอาไปใช้ผิดประเภทนะน้องยุ้ยที่อุดรธานีเนี่ยหลายสิบคนที่ต้องเข้าโรงพยาบาลเพราะได้รับสารนี้มากจนเกินไปใช
1: ่ไหมใช่แล้วค่ะมีอาการผิดปกติคล้ายกับภาวะในการขาดออกซิเจนค่ะคุณผู้ชมพอตรวจสอบออกมาก็คนพบว่าเอาสาเหตุสำคัญเนี่ยมันมาจากการปนเปื้อนของโซเดียมไนไตรด์ซึ่งเป็นสารเคมีที่ปกติอยู่ในอุตสาหกรรมอาหารที่เราคุ้นเคยกันแต่ถ้าใช้ผิดวัตถุประสงค์ค่ะหรือว่าปริมาณที่ไม่เหมาะสมอาจก่อให้เกิดอันตรายกับร่างกายพาคุณผู้ชมมาทำความรู้จักกับโซเดียมไนไตรด์ที่อยู่ใกล้ตัวเรามากกว่าที่คิดนะคะร่วมพูดคุยกันกับรองศาสตราจารย์ดร.วีระชัยพุทธวงศ์นักวิทยาศาสตร์ผู้เชี่ยวชาญด้านเคมีอินทรีย์นะคะอาจารย์ออสวัสดีค่ะ
2: สว
1: ั
2: สด
3: ี
2: คร
3: ับ ท่าน
2: คร
3: ับ
2: น้องยุ้ยครับน้องตอบ
0: มาอีกแล้วจริงๆอาจารย์ก็เคยพูดถึงเจ้าสารตัวนี้ไปแล้วแต่มารอบนี้อีกบริบทหนึ่งให้ย้ำหน่อยครับว่าโซเดียมไนไตรด์หรือโซเดียมไนไตรด์เนี่ยมันถูกใช้อยู่ในอุตสาหกรรมไหนบ้างครับอาจารย์
3: โซเดียมไนไตรด์ก็เป็นยาฆ่าเชื้อสำหรับการถนอมอาหารนะครับใช้ในพวกไส้กรอกเบคอนอะไรต่างๆพวกนี้นะ
0: ครับ
3: คือเขาจะใส่เข้าไปเพื่อต้านตัวแบคทีเรียนะฮะแล้วก็ถ้าเป็นไนไตรด์ไนไตรด์เนี่ยมันก็จะกระตุ้นให้เนื้อมันมีสีที่สดขึ้นก็คือจะใช้ในการถนอมอาหารนะครับในปริมาณที่เหมาะสมนะครับส่วนเคสที่เกิดขึ้นเนี่ยเท่าที่ทราบนะครับหลังจากที่ทานก๋วยเตี๋ยวแล้วนะครับ13คนเข้าโรงพยาบาลนะครับทางสื่ออะไรก็ออกอาจารย์น้อยก็เข้าไปดูเหมือนกันนะฮะแล้วก็นักข่าวก็โทรมาถามแต่เราก็เช็คดูปรากฏว่าผู้ได้รับบาดเจ็บเนี่ยไปโรงพยาบาลแล้วก็นักข่าวส่งมาก็คือเป็นปัสสาวะเป็นสีเขียวนะครับซึ่งอาจารย์น้อยก็ฟันธงเลยว่าเป็นโซเดียมไนไตรด์นะครับตอนนั้นนะครับ
0: ค
3: ือตัวโซเดียมไนไตรด์เนี่ยนะฮะก็คือแม่ค้าเนี่ยไปเอามาจากบ้านเพื่อนอีกคนนึงนะฮะแล้วก็เห็นขาวๆก็นึกว่าเป็นเกลือ นึกว่าเป็นน้ำตาลชิมดูแล้วมันเค็ม
0: ๆโ
3: ซเดียมไนไตรด์นี่มันจะเค็มแบบนัวๆหน่อย
0: เหมือนผงชูรสอย่างนี้เหรอ
3: เหมือนผงนัวประมาณนั้นแหละนะฮะก็เลยรู้สึกว่าเอ๊ะมันกลมกล่อมดีก็เลยเอามาใส่ในก๋วยเตี๋ยวนะฮะโดยที่ไม่รู้ว่ามันคือโซเดียมไนไตรด์นะครับพอใส่ก็เต็มที่เลยนะแล้วทีนี้เวลาโซเดียมไนไตรด์ที่มันปริมาณสูงเกินเนี่ยเข้าไปในร่างกายเนี่ยมันจะไปเปลี่ยนตัวฮีโมโกลบินเป็นเมทฮีโมโกลบินก็คือฮีโมโกลบินในเลือดเราเนี่ยมันจะขนส่งออกซิเจน
0: ครับ
3: นะขึ้นมาเลี้ยงที่สมองทั่วร่างกาย
0: ครับ
3: นะครับแล้วปรากฏว่าตัวฮีโมโกลบินไม่สามารถขนส่งออกซิเจนได้เพราะว่ามันกลายเป็นเมทฮีโมโกลบินก็ทำให้เกิดอาการวิงเวียนศีรษะรู้สึกหน้ามืดเหมือนจะเป็นลมแล้วก็แรงที่สุดก็คือตาพร่ามัวตอนแรกตาพร่ามัวนะตอนที่ยังไม่รู้ว่าเป็นโซเดียมไนไตรด์ฉันก็ยังคิดว่าเอ๊ะเป็นอีกตัวหรือเปล่าก็คือบอร์แลกนะครับแต่ว่าตาพร่ามัวก็เกิดได้จากที่สมองมันขาดออกซิเจนในปริมาณที่สูงนะฮะแต่พอโรงพยาบาลอุดรธานีเนี่ยเขาประสานงานไปที่โรงพยาบาลรามานี่ต้องกราบขอพระคุณรามาอย่างมากเลยนะฮะก็ได้ทำการสืบประวัติแล้วก็ส่งตัวเมทิลีนบู
0: เมทิลีนบู
3: ใช่ครับเมทิลีนบูนี่ก็คือเป็นยาแก้พิษโซเดียมไนไตรด
1: ์
3: ก็คือเมื่อฉีดเมทิลีนบูเข้าไปเนี่ยมันจะไปดึงตัว
0: ที่เป็นบล็อกไว้อะ
3: ใช่ในไตรที่มันจับกับฮีโมโกลบินเป็นเมทฮีโมโกลบินเนี่ยมันก็จะเปลี่ยนไปเป็นฮีโมโกลบินปกติที่ขนถ่ายออกซิเจนได้นะฮะแล้วก็ปัสสาวะเป็นสีเขียวนั่นแหละทำให้อาจารย์น็อตฟันธงว่าตัวที่ผู้เสียหายหรือว่าประชาชนทานเข้าไปก็คือตัวโซเดียมไนไตรอ
0: าจารย์ครับทีนี้มันจะมากแค่ไหนถึงจะอันตรายได้อย่างที่เราควรจะกลัวแล้วก็กังวลอาจารย์
3: ก็คือต้องทานในปริมาณมากพอที่มันจะไปบล็อกตัวฮีโมโกลบินขนถ่ายออกซิเจนก็คือมันบอกปริมาณไม่ได้ขึ้นกับน้ำหนักตัวนะครับเพราะว่าเวลาใส่เข้าไปในเนื้อแดงใส่เข้าไปในไส้กรอกเนี่ยมันก็จะไปทำให้เนื้อเนี่ยมันออกแดงๆแล้วก็ฆ่าแบคทีเรียมันจะไม่หลุดออกมาเข้าสู่ร่างกายเราโอเคนะครับเพราะฉะนั้นคนที่ทำไส้กรอกทำแฮมทำอะไรพวกเนี้ยอย.ก็จะบอกว่าให้ใส่ได้ในปริมาณที่เหมาะสมนะไม่เกินเท่านี้มิลลิกรัม
0: ครับ
3: เพื่อให้มันทำปฏิกิริยากับเนื้อแค่นั้นเองกินเข้าไปจะได้ไม่ทำปฏิกิริยากับตัวเองแต่ตัวนี้เนี่ยเขาใส่เข้าไปหนึ่งไม่มีเนื้อแดงเลยก็คือเป็น
0: น้ำซุป
3: หม้อก๋วยเตี๋ยวเพราะฉะนั้นเนี่ยในไตรเต็มเต็มก็เข้าไปจัดการเนื้อเรา
0: ไม่มีอะไรไปไม่เจือจางเลย
3: ใช่ก็เข้าไปจัดการเนื้อเราก็คือไปบล็อกฮีโมโกลบินขนถ่ายออกซิเจนไม่ได้นะฮะเพราะฉะนั้นถามว่าปริมาณมากแค่ไหนก็คือตั้งแต่1 มิลลิกรัมขึ้นไปนี่ก็มีผลละเพราะว่ามันไม่ได้ไปหมัก หมักเนื้อก่อนม
1: ัน
3: เข้าไปแล้วมันทำยา
0: โดยตรงเลย
3: ทำยากันเนื้อเราเลยแต่เท่าที่ทราบแม่ค้าใส่เนี่ยก็คือเป็นช้อนเลย
1: ใส่เป็นช้อนลงไปก็เหมือนกับการปรุงรสโดยปกติพอเข้าใจว่าเป็นเกลืออาจารย์ออสมีคำถามจากคุณผู้ชมถามมาค่ะคุณฟาริสมูยาบอกว่าจริงๆสีมันก็ไม่เหมือนกันนะสีเมื่อสักครู่นี้เนี่ยในออกข่าวมันก็เป็นสีเหลือง
3: ๆ
1: แล้วทำไมถึงมีความสับสนแล้วไม่สามารถแยกได้
3: คือเกลือบางชนิดเกลือสินเทาหรือว่าเกลือที่มีอายุนานๆมันก็จะออกสีเหลืองๆประมาณนี้แหละแต่ว่าเขาใช้การชิมรสชาตินะครับเพราะฉะนั้นอะไรก็ตามที่เป็นขาวๆเนี่ยอย่าคิดว่ามันคือแป้ง
0: ครับ
3: อย่าคิดว่ามันคือน้ำตาล
1: อ
3: ย่าคิดว่ามันคือเกลือ
1: เพราะสุดท้ายขาวเหมือนกันแต่ไม่เหมือนกัน
3: ใช่ขาวเหมือนกันเพราะฉะนั้นสารเคมีเหล่านี้ต้องห่างไกลจากอาหารก็คือจะต้องมีฉลากนะครับอันนี้ก็คือแม่ค้าไม่รู้เลยว่ามันคืออะไรแค่ชิมแล้วบอกว่ามันเค็มแล้วบอกว่ามันคือเกลือ
0: ไม่ได้
3: เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วสีที่เห็นเนี่ยบางทีเวลากล้องถ่ายมันอาจจะแสงหรืออะไรด้วยแต่ตัวจริงอาจจะเป็นสีขาวขาวนวลก็ได้นะ
0: อย่างนี้ครับอาจารย์ถ้าพูดในแง่กฎหมายเนี่ยโอเคเรื่องของการรักษาอะไรก็ว่ากันไปคนที่ปรุงอาหารที่ทำให้เกิดเหตุแบบนี้เนี่ยจะต้องมีความผิดทางกฎหมายด้วยไหมครับอาจารย
3: ์โอ้มีแน่นอนครับก็ประมาทเลินเล่อทำให้คนได้รับอันตรายถึงสาหัสอันนี้ยังไม่ถึงขั้นเสียชีวิตนะครับแล้วก็ใช้สารปรุงแต่งอาหารปลอมนะครับก็หลายตัวเลยนะที่โดนแจ้งข้อกล่าวหาก็สงสารนะครับแต่ว่านี่คืออุทาหรณ์ที่จะบอกว่าอะไรก็ตามที่ไม่ชัวร์เป็นผงขาวๆไม่มีที่มาที่ไปไม่มีฉลากก็อย่าเอามาปรุงอาหารเพราะว่าเรารับเข้ามาโดยตรงนะครับเพราะฉะนั้นก็พวกเราก็เหมือนกันนะครับอยู่ที่บ้านนะครับลืมอะไรบางอย่างแล้วฉลากมันหายเนี่ยไม่ได้เด็ดขาดนะครับ
0: อีกกรณีหนึ่งก็พวกน้ำยาต่างๆเลยชอบใส่ในขวดน้ำดื่ม
3: ใช่ฮะเป็นน้ำขาวๆแล้วก็เทผสมกันเกิดปฏิกิริยาเคมีเกิดก๊าซพิษเกิดคลอรีนแล้วก็หายใจไม่ออกเก
0: ิ
3: ดอุบัติเหตุในบ้านเรือนเนี่ยเยอะแยะไปหมดเลยตัวนี้ก็ถือว่าอยู่ใกล้ตัวเรามากนะครับแล้วก็ไม่นึกไม่ฝันว่าร้านก๋วยเตี๋ยวทั่วๆไปเนี่ยจะมีสารอันตรายที่เป็นถึงทำให้เราเสียชีวิตได้ครับ
1: เพราะฉะนั้นในมุมของประชาชนเราที่ต้องไปใช้บริการจะบอกว่าไม่กินอาหารนอกบ้านเลยมันเป็นไปไม่ได้ดูแลตัวเองยังไงนอกเหนือจากการดูฉลากคะอาจารย์ออส
3: คือถ้าคือมันยากนะครับเพราะว่ามันอยู่ตามมันเป็นชีวิตประจำวันนะครับแล้วก็ถ้าเผื่อว่าเราไม่ชัวร์นะกินเข้าไปแล้วก็รู้สึกมีอาการเนี่ยอันนี้ก็คือต้องทิ้งเลย
1: โอเคอาการที่เราต้องตรวจสอบค่ะต้องดู
0: วิงเวียนศีรษะทีแค่ไหนอาจารย์นานไม่เข้าใจ
3: ตัวนี้นานอยู่นะครับคือมันจะต่างจากตัวไซยาไนด์นี่ภายใน5นาทีบล็อกการขนส่งออกซิเจนเหมือนกันต
0: ั
3: วนี้ใช้เวลานะครับเพราะนั้นเนี่ยเขาจะกินไปจนหมดถ้วยเลย
0: ถึงบ้านเราเพิ่งออกการก็มี
3: ใช่ฮะ
0: ครับ
3: เพราะฉะนั้นตัวนี้เนี่ยก็ค่อนข้างจะลำบากนิดนึงเพราะนั้นเนี่ยผู้บริโภคเนี่ยก็คือเหยื่อแต่ว่าผู้ประกอบการนี่แหละจะเป็นด่านสำคัญในการที่จะกันไม่ให้สิ่งเหล่านี้เข้ามาในหม้อชามก๋วยเตี๋ยวหรือของที่เรากินนะครับแล้วก็ที่สำคัญนะฮะก็คือหน่วยงานของรัฐที่จะต้องตรวจสอบนะครับเข้ามาหมั่นในการตรวจสอบสม่ำเสมอว่าสารพิษสารอันตรายเนี่ยมันหลุดออกไปได้ยังไงโซเดียมไนไตรด์เนี่ยในปริมาณที่สูงถึงขนาดนี้นะเขาเอามาทิ้งเนี่ยเอ๊ะมันจากโรงงานไหนกันแน่แล้วก็ไม่มีเลเบลไม่มีฉลากอะไรเลยนะคร
0: ับครับจริงๆอยากให้อาจารย์ย้ำเรื่องนี้อยู่เหมือนกันนะน้องยุ้ยเรื่องของโรงงานผู้ประกอบการกิจการต่างๆที่จะต้องทำงานเกี่ยวกับสารเคมีแล้วก็เรื่องของการทิ้งไอ้พวกสารเคมีต่างๆกำจัดอย่างเงี้ยฮะในเรื่องนี้ก็เกิดขึ้นจากการที่อาจจะกำจัดไม่ดีอาจารย์ในฐานะที่เป็นนักวิทยาศาสตร์วิจัยเนี่ยอยากให้เพิ่มอะไรกับความระมัดระวังครับ
3: คือสารเคมีเนี่ยถ้าโรงงานอุตสาหกรรมซื้อแล้วก็มันเหลือหรือว่ามันหมดอายุนะครับมันจะมีบริษัทที่รับจ้างทำลายก็คือมารับไปแล้วก็ทำลายทิ้งได
0: ้
3: นะครับอันนี้ที่หนึ่งอันที่สองนะครับเราทำลายเองเนี่ยถ้าเป็นสารเคมีกลุ่มไนเตรตไนไตรพวกนี้เป็นปุ๋ยได้นะครับละลายน้ำหรือว่าฝังกบดินก็ได้เช่นกันม
0: ัน
3: ก็จะแปรสภาพกลายไปเป็นไนโตรเจนให้กับต้นไม้ได้เช่นกันนะครับแต่ถ้ามันมาอยู่ในชามก๋วยเตี๋ยวมันก็คือโซเดียมไนไตรที่เต็มประสิทธิภาพที่พร้อมจะไปบล็อกฮีโมโกลบินไม่ให้ขนถ่ายออกซิเจนนะคร
0: ับ
3: เพราะฉะนั้นตรงนี้ก็ฝากผู้ประกอบการนะครับว่าของเหลือหรือว่าอะไรที่มันเสียแล้วหรือว่าไม่มีฉลากตรงนี้ก็ต้องงดการใช้อย่างสิ้นเชิงนะครับอย่าเสียดายนะครับ
1: นี่แหละค่ะเอาว่าเรื่องโซเดียมไนไตรท์ที่ใกล้ตัวเรามากกว่าที่คิดแล้วก็นำมาฝากคุณผู้ชมกันในวันนี้นะคะต้องขอขอบพระคุณนะคะทางรองศาสตราจารย์ดร.วีรชัยพุทธวงศ์นักวิทยาศาสตร์ผู้เชี่ยวชาญด้านเคมีอินทรีย์ขอบคุณอาจารย์ออสค่ะ
0: ขอบคุณครับอาจารย์ครับ
3: สวัสดีครับสวัสดีครับ
0: ก็เพิ่มระมัดระวังในการเลือกรับประทานอาหารนะครับไม่ต้องกังวลจนระแวงคุณผู้ชมครับที่อาจารย์ออสบอกถ้าเราเข้าร้านที่มันสะอาดมีที่มาที่ไปนั้นก็ไว้ใจได้แต่หลักๆก็คือผู้ประกอบการแหละครับที่จะต้องเพิ่มความระมัดระวังในการปรุงอาหารให้กับลูกค้าของท่านนะครับมาต่อกันที่ร้องทุกข์ลงป้ายนี้คุณผู้ชมครับเนื่องจากฝนตกในหลายพื้นที่นะครับก็อาจจะเป็นเหตุผลที่ทำให้เกิดเหตุนี้ได้เหมือนกันที่จังหวัดสมุทรปราการครับมีสะพานหักนะครับทำให้ชาวบ้านกว่า60ครัวเรือนได้รับความเดือดร้อนถูกตัดขาดจากโลกภายนอกนะครับติดตามเรื่องนี้และเรื่องอื่นในร้องทุกข์ลงป้ายนี้กับปุกแป้งธิดารัตน์อนันตลกิตติน้องแป้งสวัสดีครับ
2: สวัสดีทั้ง3ท่านค่ะต้องบอกว่าเรื่องนี้เอาจริงๆแล้วนะคะมันเป็นปัญหาพิพาทยาวนาน4ปีแต่สะพานพึ่งหักรู้ไหมคะว่าตอนนี้ชาวบ้าน60ครัวเรือนเดือดร้อนกันมากโดยปกติที่นี่เขาต้องเดินเท้าหรือว่าขี่รถจักรยานยนต์เข้าเท่านั้นปัจจุบันสะพานหักเดินเท้าก็ไม่ได้รถจักรยานยนต์ก็ไม่ได้คนแก่ลำบากสุดๆแต่ว่าวันนี้มีทางออกค่ะติดตามได้ในร้องทุกข์ลงป้ายนี้วันนี้ค่ะ

0: วัสดีค่ะร้องทุกข์ลงป้ายนี้มาแล้วค่ะทุกใจไร้ที่พึ่งนึกถึงธิดารัตน์ค่ะคุณผู้ชมคะใครมีปัญหาน้ำไม่ไหลไฟดับสะพานหักแบบนี้บอกเราได้เลยหมายเลขนี้ช่วยคุณได้027902111โทรหาเราได้เลยนะคะทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์9โมงเช้าถึง4โมงเย็นค่ะอีกหนึ่งช่องทางคือผ่านทางช่องทาง LINE ID @ ร้องทุกข์ไทย PBS ส่งได้ทั้งรูปภาพและคลิปวิดีโอเข้ามาเป็นหลักฐานในการร้องเรียนค่ะคุณผู้ชมมาดูที่ป้ายแรกกันหน่อยป้ายนี้เป็นความเดือดเนื้อร้อนใจของชาวบ้านที่จังหวัดสมุทรปราการถึงแม้ว่าสะพานหักจะดูเหมือนเป็นเรื่องเล็กๆเพราะสะพานมันเล็กแต่เชื่อไหมคะว่าความเดือดร้อนมันยิ่งใหญ่มากกว่านั้นมีชาวบ้านมากกว่า60คนเขาไม่สามารถเข้าบ้านตัวเองได้บางส่วนต้องเดินเท้าข้ามทางเบี่ยงไปค่ะผู้สูงอายุผู้ป่วยไม่สามารถออกมาได้ชั่วคราวค่ะคือมันหักแบบนี้เลยต้องเรียนคุณผู้ชมให้ทราบก่อนว่าพื้นที่ตรงนี้รถยนต์เข้าไม่ได้แน่นอนค่ะต้องเดินเท้าและรถจักรยานยนต์เท่านั้นนะคะแต่พอหักแบบนี้ปุ๊บแน่นอนค่ะเข้าออกไม่ได้ทางเบี่ยงไกลแสนไกลสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก20ปีแล้วในชุมชนคลองแดนหมู่2ตำบลแหลมฟ้าผ่าอำเภอพระสมุทรเจดีย์จังหวัดสมุทรปราการมีสภาพทรุดโทรมก่อนจากนั้นมันก็หักและพังถล่มลงมาส่งผลให้เด็กผู้สูงอายุผู้ป่วยถูกตัดขาดเดินทางเข้าออกลำบากสุดๆเป็นเส้นทางสัญจรหลักของคนในชุมชนค่ะสะพานนี้มีความกว้าง2เมตร40เซนติเมตรมีความยาวมากกว่า600เมตรใช้งานมา20ปีปัจจุบันโครงสร้างหลายจุดอยู่ในสภาพทรุดโทรมเด็กนักเรียนผู้สูงอายุเดือดร้อนมากกว่า4ปีถามว่าเป็นอย่างนี้เพราะอะไรคะเนื่องจากว่าติดขัดในเรื่องของข้อกฎหมายขั้นตอนการขออนุญาตที่เกี่ยวข้องกับกรมเจ้าท่าส่งผลให้การแก้ไขปัญหานี้ล่าช้าออกไปยาวนานเหลือเกินให้คุณผู้ชมฟังเสียงชาวบ้านหน่อยค่ะ
1: ม
0: ัน
1: ก็ร้าวของมันอยู่เรื่อยแล้วอะค่ะมันร้าวแล้วก็แผ่นปูนก็จะซุดซุดลงต่ำลงต่ำลงแล้ว
2: นี่เข้าห้องน้ำท่าบอกพนักงานที่พาไป
1: ก็โครมไปเลยแต่นี่มันยากเกินที่จะซ่อมแล้วค่ะมันก็เลยพัง
3: อ๋อเมื่อก่อนมันก็เคยพังไปแล้วแล้วเรามาซ่อมกันเอง
1: ทำรุดอ่ะเขาก็มาไอ้ซ่อมแซมให้เราเดินได้ประชาชนเดินได้แต่นี่มันยากเกินเขาบอกว่ามันอันตรายเขาก็เลยขอเจ้าของที่ตรงเนี้ยค่ะทำเป็นไอ้ทางเดินชั่วคราวให้ชาวบ้านได้เดินอาศัยเดินนะคะ
0: คุณผู้ชมค่ะดิฉันเคยลงพื้นที่ไปที่นี่นะคะเดินเท้าเท่านั้นรถยนต์เข้าไม่ถึงนี่คือความลำบากแบบสุดๆสะพานหักแล้วก็ลำบากเข้าไปอีกนะคะเกิดจากอะไรพื้นที่ทับซ้อนหน่วยงานกันค่ะเรื่องนี้นายกเทศมนตรีแหลมฟ้าผ่าบอกว่าหลังได้รับเรื่องร้องเรียนจากชาวบ้านก็เคยลงพื้นที่ไปเป็นครั้งเป็นคราวลงพื้นที่ไปบ่อยอยู่แต่เนื่องจากว่าตรงนี้มันทับเกี่ยวกับกรมเจ้าท่าด้วยทำให้ปัญหาเรื่องของงบประมาณพอจะมีปัญหาอยู่ฟังเสียงท่านนายกหน่อยค่ะ
4: คือเราซ่อมกันมาตลอดใช่ไหมมีปัญหาตลอดตอนนี้เราก็เริ่มจะทำไม่มีแนวทางที่ว่าจะเปลี่ยนแปลงจะทำยังไงใช่ไหมเพื่อจะแก้ไขความเดือดร้อนของประชาชนเราก็จะแนะทางก็ปรึกษาทางเจ้าท่าทางหัวหน้าเจ้าท่าท่านกระทรวงสาธารณสุขมาดูนะฮะว่าเราจะมีแนวทางยังไงที่จะทำให้ประชาชนได้รับความกระทบกระเทือนเดือดร้อนน้อยที่สุดนะฮะก็เลยเรียนเชิญมาแล้วก็ได้ขอคำปรึกษากับอีกท่านทีนะฮะ
0: คุณผู้ชมดูเหมือนว่าเรื่องนี้สะพานคงไม่ตอบโจทย์แล้วล่ะค่ะเจ้าท่าบอกว่าสะพานอีกต่อไปคงเป็นไปไม่ได้ลักษณะต่อไปต้องการสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งแล้วชาวบ้านก็ไปสัญจรบนเขื่อนแล้วค
5: ่
0: ะ
5: ผมมาเห็นสภาพแล้วครับก็สามารถดำเนินการก่อสร้างนะครับเป็นแนวลักษณะเขื่อนป้องกันตลิ่งเนื่องจากว่ามีคลองนะครับแล้วก็มีพื้นที่ในการปลูกสร้างเขื่อนซึ่งสามารถดำเนินการได้ตามพรบเดินเรือน้ำไทยส่วนหลักเกณฑ์การพิจารณาการอนุญาตหรือการก่อสร้างต่างๆนะครับก็จะยินดีให้การสนับสนุนนะครับหรือในส่วนที่เกี่ยวข้องทางด้านกฎหมายกรมเจ้าท่าดูแลนะครับผมก็ยินดีให้คำปรึกษาแล้วก็จะพิจารณาอนุญาตให้เป็นไปตามข้อกำหนดหรือข้อกฎหมายเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนแล้วก็ช่วยเหลือให้มีเส้นทางสาธารณะที่สู่ถนนสาธารณะได้สะดวกตามที่มีการร้องเรียนครับ
0: คุณผู้ชมคะเรื่องนี้จะแก้ไขอย่างไรคะทีมของเราเลยต่อสายตรงไปที่ท่านนี้ค่ะผอ.ชัยนรงค์สังกพันธ์ผู้อำนวยการกองช่างเทศบาลตำบลแหลมฟ้าผ่าอยู่ในสายกับเราท่านผอ.สวัสดีค่ะ
6: ครับสวัสดีครับผม
0: ท่านผอ.ดิฉันเคยลงพื้นที่ไปที่หมู่บ้านแห่งนี้มาก่อนคือต้องเดินเท้าและจักรยานยนต์เท่านั้นมันลำบากอยู่แล้วสะพานหักนี่คูณ10เข้าไปได้เลยมั้งคะท่านผอ.คะทางเบี่ยงตอนนี้ที่มีให้ชาวบ้านมีเส้นทางไหนบ้างคะ
6: ตอนนี้เร เราได้แก้ปัญหานะครับโดยการทำทางเบี่ยงไว้โดยเป็นสภาวะฉุกเฉินก็เลยผ่านสภาโดยคณะผู้บริหารนะครับก็ได้ทำทางเบี่ยงรองรับไว
0: ้
6: ส่วนในการแก้ปัญหาในระยะยาวล่าสุดนะครับเราก็ได้รับคำแนะนำจากท่านผู้อำนวยการเจ้าท่าส่วนภูมิภาคจังหวัดสมุทรปราการท่านได้ลงพื้นที่แล้วก็มาประชุมปรึกษากันว่าถ้าก่อสร้างเป็นสะพานทางเดินเท้าเนี่ยมันจะติดขัดเรื่องข้อกฎหมายหลายประการแล้วก็ที่สำคัญจะต้องเสนออนุญาตไปยังกรมเจ้าท่าแต่ถ้าเปลี่ยนมาเป็นการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งก็จะขอระดับจังหวัดในเรื่องสิ่งล่วงล้ำลำน้ำแล้วก็เทศบาลจะเป็นผู้อนุญาตเองตามภารกิจที่ได้รับมอบหมายมาครับซึ่งจะทำให้รวดเร็วผนวกกับวันที่17วันพุธนี้ครับวันที่17มิถุนายน2569เนี่ยเทศบาลจะมีการประชุมประชาคมโครงการแผนพัฒนาก็ได้พูดคุยกับชาวบ้านแล้วว่าให้ชาวบ้านมาร่วมประชุมแล้วก็เสนอโครงการตัวนี้เข้าสู่แผนพัฒนาโดยเร่งด่วนเลยครับ
0: ค่ะ
6: ซึ่งการก่อสร้างเขื่อนก็ครับผม
0: ค่ะท่านปอนิดนึงค่ะปัญหามันติดขัดตรงนี้ค่ะคือชาวบ้านบอกว่าเคยร้องเรียนมายาวนานประมาณสัก4ปีแต่ทราบว่ามันมีปัญหาเรื่องของกฎหมายท้องถิ่นกับเจ้าท่ามันขี่กันอยู่ลักษณะแบบนี้ท่านผอ.พอจะคลี่ให้เราฟังหน่อยได้ไหมคะว่ากฎหมายแบบนี้ต้องแก้ตรงไหนคะ
6: คือในเรื่องกฎหมายอย่างที่ผมนำเรียนนะครับว่าถ้าขอเป็นสะพานทางเท้าเนี่ยมันจะต้องขอกรมรายละเอียดการจัดทำการอนุญาตเนี่ยจะต้องทำรายละเอียดให้ถูกต้องที่ผ่านมาผมย้ายมา1ปีนะครับปัญหาก็คาราคาซังอยู่จนอย่างที่นำเรียนว่าจนได้คุยกับท่านพ่วงท่านนะท่านจรูญวัดสว่างผู้อำนวยการเจ้าท่าสมุทรปราการเนี่ยครับก็เลยได้ตกผลึกในข้อสรุปว่าเปลี่ยนมาก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งดีกว่า1จะทำให้คลองกว้างขึ้น2ป้องกันการกัดเซาะเพราะว่าคลองดังกล่าวเนี่ยมันแคบอยู่แล้วถ้าสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งเนี่ยจะป้องกันการกัดเซาะและสามารถใช้ประโยชน์พื้นที่ด้านหลังเขื่อนป้องกันตลิ่งเนี่ยเป็นทางเดินเท้าได้ด้วยแล้วก็จะมีความมั่นคงแข็งแรงมากกว่าครับโดยข้อกฎหมายก็จะกระทำได้ง่ายกว่าครับผม
0: ค่ะโอ้ถ้าหากฟังแบบนี้ก็โล่งอกแทนชาวบ้านคือวันพุธนี้อาจจะมีทางออกในที่ประชุมเพิ่มมากขึ้นนิดนึงค่ะท่านปอคะตอนนี้ประชาชนที่เป็นผู้สูงอายุกับคนป่วยทางเบี่ยงที่ว่านี้อยู่ไกลจากเส้นทางเดิมไหมคะหรือว่ามีแผนสำรองในการช่วยเหลือกรณีฉุกเฉินด้วยหรือเปล่าคะ
6: ก็จริงๆตอนนี้ผมจะต้องนำทีมงานเข้าไปต้อมเชื่อมต่อในส่วนที่ยังต้องนำผู้ป่วยหรือว่าผู้สูงอายุเนี่ยให้มีทางสัญจรนะครับจะต้องเข้าไปซ่อมเป็นการเฉพาะหน้าก่อนเพื่อรอการก่อสร้างที่ถาวรนะครับซึ่งเราก็เนี่ยครับนัดกันหลังจากสัมภาษณ์ครั้งที่เสร็จก็นัดทีมงานไว้แล้วว่าเราต้องเชื่อมต่อตรงนี้ก่อนก็เป็นงบซ่อมเร่งด่วนไปก่อนเพื่อรองบถาวรนะครับผมก็ท่านสัมภาษณ์ตรงนี้แล้วก็ฝากถึงอาจจะมีประชาชนชาวบ้านตรงนั้นรับฟังอยู่ด้วยก็สิ่งหนึ่งที่อยากจะขอความร่วมมือชาวบ้านก็คือความร่วมไม้ร่วมมือในการที่จะช่วยเหลือกันเช่นเวลาก่อสร้างผ่านหน้าที่ดินของท่านเนี่ยก็รบกวนให้ยินยอมด้วยซึ่งเราไม่ได้เข้าไปกินในที่ของชาวบ้านนะครับแต่จะขอความร่วมมือเพราะว่าความหลากหลายในชุมชนจากที่ผมสัมผัสก็มีมาแต่ก็หลังจากได้พูดคุยเนี่ยก็ได้เข้าใจกันมากขึ้นถึงปัญหาที่ติดขัดมาและแนวทางการแก้ไขที่จะต้องเร่งดำเนินการก็เกิดการบูรณาการการทำงานทั้งในเรื่องข้อกฎหมายการเข้าถึงชุมชนมากขึ้นครับแล้วก็คิดว่าคงจะเดินหน้าต่อไปของโครงการได้ด้วยดีครับ
0: ขอบคุณค่ะเบื้องต้นตรวจสอบกับทางท่านผอ.เพียงเท่านี้นะคะเดี๋ยวคืนเวลาในช่วงเช้านี้ให้ท่านผอ.ลงพื้นที่ไปพร้อมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปแก้ไขปัญหาให้ชาวบ้านเพิ่มเติมค่ะคุณผู้ชมอย่างที่บอกไปนะว่าพื้นที่สมุทรปราการตรงนี้มันเป็นพื้นที่เลนและโคลนอยู่ข้างล่างเสาปักลงไปมันไม่ใช่ดินแน่นอนว่าเรื่องของการก่อสร้างต้องใช้งบประมาณค่อนข้างที่จะสูงพอสมควรค่ะคุณผู้ชมคะมาดูที่ป้าย2กันหน่อยใครชอบจองที่พักบ้างยกมือขึ้นเดี๋ยวนี้เลยค่ะแต่การจองที่พักนี้คุณอาจจะเสี่ยงมากๆนะคะหากคุณไปเลือกที่พักที่มีราคาถูกปรากฏว่าเมื่อวานนี้ตำรวจสอบสวนกลางไปรวบบอยสายไหมบอยสายไหมเขาทำทีค่ะคือเขาทำลักษณะคล้ายกับเจ้าของรีสอร์ทไปเอารูปภาพเข้ามาค่ะแล้วไปปล่อยให้เช่าไปปล่อยให้จองสุดท้ายแล้วเชิดเงินหนีมีคนหลงเชื่อหลายล้านบาทค่ะ สงสัยต้องเปลี่ยนฉายาหน่อยละมั้งนี่ไม่ใช่บอยสายใหม่นี่มันเป็นบอยกระโดดกำแพงค่ะคือกระโดดลงมาจากชั้น2เพื่อที่จะหนีตำรวจเลยนะคะตำรวจสอบสวนกลางจับกุมบอยสายใหม่ผู้ต้องหาตามหมายจับคดีหลอกขายและปล่อยเช่ารีสอร์ทอพาร์ตเมนต์และคอนโดมิเนียมผ่านทางออนไลน์ค่ะปรากฏว่าเรื่องนี้สร้างความเสียหายให้กับผู้เสียหายไม่ต่ำกว่า20คนมูลค่าหลายล้านบาทมากๆคดีนี้เริ่มต้นจากผู้เสียหายจำนวนมากเขาไปแจ้งความว่าถูกหลอกให้โอนเงินมัดจำเพื่อจองที่พักซื้ออสังหาริมทรัพย์ที่ถูกนำมาประกาศและปล่อยเช่าผ่านสื่อออนไลน์คนร้ายอ้างตัวว่าเป็นเจ้าของเลยค่ะจากนั้นสร้างความน่าเชื่อถือด้วยกันไปเอารูปคนอื่นมาลงค่ะปรากฏว่ามีคนสนใจติดต่อเข้ามามากมายผู้ต้องหาใช้วิธีเร่งรัดให้โอนเงินมัดจำล่วงหน้าเพื่อจองสิทธิ์แต่หลังจากได้รับเงินแล้วจะตัดขาดทันทีและก็หลบหนีหายไปเลยนอกจากนี้ไม่ใช่เพียงแค่ผู้เสียหายที่เป็นผู้บริโภคเดือดร้อนเท่านั้นเจ้าของรีสอร์ทเขาก็เดือดร้อนค่ะเพราะว่าบอยสายไหมเนี่ยไปเอาชื่อไปเอาภาพไปเอาสถานที่มาแอบอ้างค่ะทำให้ชื่อเสียงของธุรกิจเสียหายหมดเลยจากการสืบสวนตำรวจไปรู้ว่าผู้ต้องหาหลบหนีไปพักอยู่ที่อำเภอลำลูกกาจังหวัดปทุมธานีค่ะจึงนำกำลังเข้าตรวจค้นติดตามจับกุมเมื่อเจ้าหน้าที่ไปถึงบอยสายไหมหลบหนีค่ะด้วยการกระโดดลงจากชั้นของบ้านมาจากชั้น2ลงมาดังตุ๊บค่ะทำให้ได้รับบาดเจ็บก่อนถูกควบคุมตัวและส่งโรงพยาบาลเพื่อรักษาอาการต่อไปภายหลังค่ะเจ้าหน้าที่แจ้งข้อกล่าวหาและดำเนินการตามหมายจับก่อนนำตัวส่งพนักงานสอบสวนสน.สายไหมเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายคุณผู้ชมคะเรื่องนี้ตำรวจฝากเตือนด้วยนะคะให้ระมัดระวังหน่อยนะคะเรื่องของการทำธุรกรรมออนไลน์โดยเฉพาะการซื้อขายการเช่าห้องพักลักษณะแบบนี้ตำรวจบอกว่าเมื่อคุณจะไปพักที่รีสอร์ทไหนอพาร์ตเมนต์อะไรหรือต้องการจะเช่าซื้อคุณควรโทรศัพท์ไปสอบถามตามหมายเลขที่เขาให้หน้าเว็บไซต์ก่อนรวมถึงเลขที่คุณโอนเงินค่ะตรวจสอบให้ดีว่ามันตรงกับชื่อที่พักหรือไม่หากไม่ตรงเป็นชื่อนิติบุคคลอันนี้ต้องเอะไว้ก่อนนะคะมิฉะนั้นจะกลายเป็นเหมือนผู้เสีย20รายที่โอนเงินไปหลายล้านบาทมากๆค่ะมันเป็นเรื่องใกล้ตัวที่ไม่ควรมองข้ามเด็ดขาดในช่วงเวลานี้ข้าวของก็แพงเศรษฐกิจก็ไม่ดีค่ะและทั้งหมดนี้คือร้องทุกข์ลงไปนี้ในวันนี้ค่ะ
7: เอาล่ะครับดูแล้วก็ต้องระมัดระวังด้วยยิ่งช่วงนี้คนอยากจะไปเที่ยวหน้าฝนอากาศมันไม่ค่อยร้อนใช่ไหมบางทีถ้าจองไปแล้วคาดหวังว่าอุ๊ยจะได้ไปเที่ยวได้ไปนอนที่โรงแรมดีๆปรากฏไปหน้างานไม่มีแถมเงินเสียไปแล้วเนี่ยก็จะหนักใจเอานะครับน้องแป้งครับ
0: ใช่แล้วค่ะ
7: วันนี้ขอบคุณน้องแป้งมากครับสวัสดีครับ
0: ขอบคุณค่ะ
7: สวัสดีครับจากร้องทุกข์ลงไปนี้คุณผู้ชมครับไปต่อกันที่สีสันวาไรตี้วันนี้มีหลายเรื่องมาฝากกันเช่นเคยครับ

0: อยู่กันต่อในช่วงสีสันวาไรตี้นะครับวันจันทร์วันนี้ใครเพิ่งเปิดมาเจอเรา2คนฝากกดไลค์กดแชร์ส่งต่อสีสันส่งต่อรอยยิ้มกันด้วยนะครับ
1: ข่าวแรกค่ะพาคุณผู้ชมไปอุดหนุนผู้ประกอบการกันนะคะในงานดีๆ O-Top Mid Year Sale 2026นะคะซึ่งถือว่าเป็นอีกหนึ่งแรงสำคัญที่จะขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากค่ะพาไปดูงานนี้กันหน่อยเป็นสินค้าโอท็อปพรีเมียมจากจังหวัด

0: ต่างทั่วประเทศนะคะที่ถูกนำมาจัดแสดงอยู่ภายในงาน OTOP Mid-Year 2026ค่ะสะท้อนศักยภาพและความคิดสร้างสรรค์ของผู้ประกอบการชุมชนที่สามารถต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่ผลิตภัณฑ์ร่วมสมัยและตอบโจทย์ผู้บริโภคยุคใหม่ด้วยค่ะ
1: ทางกระทรวงมหาดไทยครับเขาก็เตรียมจัดงาน OTOP Mid-Year 2026ครับภายใต้แนวคิด OTOP Next Inspirationไทยช่วยไทยพลัสครับโดยมีคุณพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เป็นประธานในการแถลงข่าวการจัดงานครับพร้อมด้วยคุณอัดสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยคุณสยามสิริมงคลอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชนผู้บริหารหน่วยงานภาครัฐและพันธมิตรภาคเอกชนเข้าร่วมงานในวันนั้นด้วยครับ
0: โดยทางนายพลพีก็ได้กล่าวว่ารัฐบาลให้ความสำคัญกับการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากการสร้างรายได้และการเพิ่มโอกาสทางการตลาดให้แก่ผู้ผลิตและผู้ประกอบการชุมชนทั่วประเทศในงาน OTOP Mid-Year 2026เป็นอีกหนึ่งเวทีสำคัญในการขับเคลื่อนศักยภาพสินค้าชุมชนไทยมาสร้างมูลค่าเพิ่มแล้วก็ขยายโอกาสทางธุรกิจด้วยค่ะ
1: ด้านคุณสยามก็เปิดเผยครับว่าภายในงานเนี่ยจะรวบรวมเอาผู้ประกอบการ OTOP มากกว่า 2,000 บูธจากทั่วประเทศพร้อมโซนกิจกรรมที่น่าสนใจครับอย่างเช่น OTOP Next ศิลปิน OTOP ผ้าไทยใส่ให้สนุกชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัดวิถี OTOP Premium และ OTOP Craft and Beverage Hub รวมถึงกิจกรรมเจรจาจับคู่ธุรกิจและกิจกรรมส่งเสริมการขายตลอดการจัดงานเลยครับ
0: นอกจากนี้ผู้เข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัสยังสามารถใช้สิทธิ์เลือกซื้อสินค้าภายในงานเพื่อร่วมสนับสนุนผู้ประกอบการและสินค้าชุมชนจากทั่วประเทศด้วยนะคะทั้งนี้งาน OTOP Mid-Year 2026จะจัดขึ้น 20-28 มิถุนายนนี้ณอาคาร Challenger 1-3 Impact เมืองทองธานีจังหวัดนนทบุรีค่ะหลายคนบอกว่าคือจัด 20-28ไม่มีปัญหานะ
1: ทำไม
0: แต่ไทยช่วยไทยพลัสเนี่ยเหมือนจะหมดแล้ว
1: ห
0: มดต
1: ั
0: ้งแต่5วันแรกแล้ว
1: อ๋อก็เก็บไว้หน่อยสิ
0: อยากรอเดือนใหม่แล้ว
1: ใช้หมดไปแล้วตั้งแต่ต้นเดือนใช่ไหม
0: ค่ะใช่ค่ะ
1: ไปกันได้ครับ20-28นะ
0: ใช่ค่ะ
1: โอเคครับช่วงนี้เมืองทองงานเยอะหน่อย
0: เมืองทองงานเยอะหน่อยแต่คุณผู้ชมใช้ไทยช่วยไทยช่วยไทยพลัสหมดหรือยังส่งมาแชร์กันได้คือเมื่อวานนี้เนี่ยอยู่ไปที่ตลาดโก้งโค้งพระนครศรีอยุธยาการจับจ่ายใช้สอยคึกคักมากๆหลายๆร้านเนี่ยเขาก็รับไทยช่วยไทยพลัสแต่ว่าเอ็นดูสำหรับหลายท่านไปเดินตลาดแล้วบอกว่าก็อยากจะใช้นะคะแต่ว่ามันหมดแล้ว
1: อ๋อใช้หมดไปตั้งแต่วันต้นๆแล้ว
0: ของพี่หมดตั้งแต่5วันแรกแล้ว
1: ก็รอเดือนหน้าเดือนกรกฎาคม
0: ใช่ค่ะใช่นะคะ
1: คุณผู้ชมครับจาก OTOP ครับมากันที่เรื่องราวดีๆต่อกันหน่อยนะครับจริงๆแล้วในยุคสมัยที่ข้าวของแพงนั้นไม่ใช่แค่ในภาคครัวเรือนนะครับที่รับผลกระทบอย่างโรงเรียนเองโดยเฉพาะคุณครูเนี่ยก็รับผลกระทบเช่นกันนะครับบางโรงเรียนคุณผู้ชมต้องบอกอย่างนี้ว่าเนื่องจากทางรัฐเนี่ยเขาก็จัดแจงจัดสรรงบประมาณมาก็ส่วนหนึ่งครับแต่เรื่องการเรียนการสอนบางอย่างคุณครูเองก็ต้องเป็นคนหามาให้นักเรียนครับวันนี้จะพาไปดูกิจกรรมดีๆครับเรียกว่าถนนครูเดินครับเป็นถนนที่เปิดโอกาสให้คุณครูนั้นเนี่ยสามารถที่จะหยิบของต่างๆเหล่านี้ที่เป็นการเรียนการสอนเอาไปให้นักเรียนที่โรงเรียนได้ด้วยครับงานนี้ผมเองก็ไปมาครับคุณผู้ชมต้องบอกว่าได้รับการตอบรับที่ดีจากคุณครูในท้องที่ของจังหวัดราชบุรีถือว่าเป็นการส่งต่อโอกาสการเรียนรู้ให้กับนักเรียนในพื้นที่ครับกิจกรรมถนนครูเดินเป็นอีกหนึ่งโครงการที่เปิดพื้นที่ให้คุณครูและบุคลากรทางการศึกษาเนี่ยได้เข้ามาเลือกอุปกรณ์การเรียนการสอนได้ฟรีครับแล้วก็เอากลับไปสอนให้นักเรียนภายใต้แนวคิดของเหลือใช้จากคนหนึ่งคือโอกาสทางการศึกษาของเด็กอีกหลายๆคนโดยทางมูลนิธิกระจกเงาเนี่ยเขาร่วมกับกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาหรือกสศก็นำอุปกรณ์ทางการเรียนต่างๆเนี่ยครับมาจัดสรรแล้วก็ส่งต่อให้กับสถานศึกษาที่ต้องการเพื่อสนับสนุนการเรียนรู้ของเด็กๆและเยาวชนพร้อมเป็นการลดค่าใช้จ่ายด้านสื่อและอุปกรณ์การเรียนของโรงเรียนให้กับคุณครูที่ดูแลด้วยครับ
0: และสำหรับปีนี้กิจกรรมถนนครูเดินจัดขึ้นที่โรงเรียนโรตารี่1ตำบลบ้านบึงอำเภอบ้านคาจังหวัดราชบุรีมีคุณครูและบุคลากรทางการศึกษาจากหลายพื้นที่เดินทางเข้าร่วมเลือกอุปกรณ์ที่เหมาะสมกับการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนตัวเองอาทิคอมพิวเตอร์หนังสือดินสอสีปากกาสมุดกล้องจุลทรรศน์เครื่องคิดเลขอุปกรณ์กีฬาเครื่องดนตรีอุปกรณ์งานประดิษฐ์และของเล่นเสริมทักษะการเรียนรู้เป็นต้นนะคะงานนี้ได้รับการตอบรับอย่างดีจากคุณครูแล้วก็บุคลากรทางการศึกษาแล้วมีผู้แทนจากโรงเรียนและหน่วยงานทางการศึกษาเข้าร่วมโครงการรวมทั้งสิ้น71แห่งค่ะ
1: นี่เป็นแค่เบื้องต้นนะครับคุณผู้ชมครับทางกสศเองเนี่ยเขาก็มีแผนที่จะส่งต่อนะครับของที่บางจากที่เดิมที่เขาไม่ใช้ให้ที่อื่นด้วยยกตัวอย่างเช่นของใหญ่ๆอย่างพวกเครื่องดนตรี
0: คอมพิวเตอร
1: ์ก็มีนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยกสเองบอกว่าก็ต้องอยู่ที่การจัดสรรนะครับแล้วก็อีกหนึ่งก็คือเรื่องของโรงเรียนเนี่ยที่ต้องแสดงความจำนงที่ต้องการก็จะมีการประเมินอยู่แต่ถ้าเป็นของที่ใช้อย่างการเรียนการสอนเนี่ยพวกดินสอปากกาหนังสือลูกบาสอุปกรณ์ทางการกีฬาเนี่ยก็จะจัดบูธแบบเนี้ย ไปหลายๆที่
0: คือคุณครูเขามาไปโรงเรียนไปสังกัดนะ

0: คุณผู้ชม บางแห่งเนี่ยยุ้ยก็เคยไปเหมือนกันอยู่แถวๆใกล้ๆกรุงเทพก็มีคือจะต้องมีการคัดสรรนอกจากที่พี่ต๊อบบอกไปบางโรงเรียนผอ.มาเองนะคะ
1: ใช่
0: เห็นมีผู้ชมมาคอมเมนต์ว่าเนี่ยเขาจะไปให้ลูกหลานก็ใช้เองหรือเปล่าอันนี้เขามีการตรวจสอบนะคุณผู้ชมและอีกหนึ่งเรื่องที่สำคัญเลยเห็นพี่ต๊อบเล่าให้ยุ้ยฟัง

0: คนเยอะมากๆนะคะคือมันสะท้อนเห็นถึงการเหลื่อมล้ำทางการศึกษาที่มันเกิดขึ้นนั่นแหละ
1: ก็สามารถพูดได้เลย
0: ใช่ใช่คือเราเห็นณวันนี้เนี่ยสิ่งที่น่าสนใจหลายคนอาจจะรู้สึกว่าอุ๊ยบรรยากาศมันดูเหมือนเฮกันแย่งกันแต่จริงๆไม่นะคะคุณครูแต่ละสถาบันนะเขาเข้าใจกันคือของมันเยอะมากแล้วเขามีเติมของอีกเรื่อยๆตลอดทั้งวันแล้วคุณครูอ่ะเขาก็ไม่ได้เหมือนโกยได้จะโกยไปหมดเขาก็จะเลือกเฉพาะของที่จำเป็นเท่านั้น
1: นะก็ถือว่าคุณครูเองเนี่ยก็ทำหน้าที่นะครับเป็นแม่พิมพ์ของชาติทีนี้เป็นแม่พิมพ์มีแค่เพื่อแป้นพิมพ์ไม่ได้มันก็ต้องมีสีเนี่ยคืออุปกรณ์เหล่านี้แหละสื่อการเรียนการสอนที่จะส่งต่ออ่ะเอาเป็นว่าก็ติดตามในเพจของมูลที่กระจกเงาก็ได้จะมีกิจกรรมอยู่เรื่อยๆนะครับใครสะดวกอยากช่วยแบบไหนอยากช่วยเป็นแรงอยากช่วยเป็นทุนทรัพย์ก็สามารถติดต่อได้เลยที่มูลที่กระจกเงานะครับ
0: ใช่ค่ะเอาพาไปดูที่ตำบลพิมานนะคะที่อำเภอนาแกจังหวัดนครพนมค่ะที่นี่เป็นอีกหนึ่งพื้นที่ต้นแบบนะคะที่ชาวบ้านในชุมชนนั้นเขาช่วยกันสรรสร้างสุขภาวะการเรียนรู้และการพึ่งพาตนเองแล้วทำให้ทุกคนในทุกช่วงวัยที่อยู่ในชุมชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นค่ะคณะภาคีเครือข่ายลงพื้นที่ที่ตำบลพิมานนะคะเพื่อเรียนรู้การทำงานของชุมชนในการขับเคลื่อนภายใต้แนวคิดชุมชนท้องถิ่นจัดการตนเองโดยคนในพื้นที่ร่วมกันพัฒนาคุณภาพชีวิตในหลายมิติทั้งเรื่องสุขภาพเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมตลอดการลงพื้นที่มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กิจกรรมต่างๆของชุมชนทั้งกลุ่มทอผ้าพื้นเมืองของผู้สูงอายุที่ช่วยสร้างรายได้และสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นการต่อยอดทรัพยากรในพื้นที่ด้วยการผลิตไบโอดีเซลจากน้ำมันยางนาและการสร้างพื้นที่การเรียนรู้ให้กับเด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษาเพื่อให้สามารถพัฒนาทักษะแล้วต่อยอดสู่อาชีพในอนาคตด้วยค่ะ
1: นอกจากนี้นะครับตำบลพิมานเนี่ยยังให้ความสำคัญกับการดูแลผู้สูงอายุแบบครบวงจรการจัดการภัยพิบัติในชุมชนรวมถึงการสร้างเศรษฐกิจฐานรากผ่านกลุ่มอาชีพและแหล่งเรียนรู้ต่างๆเพื่อให้คนในชุมชนสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนครับ
2: ปัญหาตอนนี้เนี่ยเข้าสู่สังคมสูงวัยปัญหาการเกิดน้อยเราจะทำยังไงพัฒนาเด็กเยาวชนที่เกิดขึ้นมาให้มีคุณภาพที่สุดนะครับในส่วนหนึ่งที่เราทำก็คือว่าเราพยายามที่จะสแกนชุมชนโดยใช้องค์กรของชุมชนนะครับในการที่จะมาเป็นหุ้นส่วนในการค้นหาพัฒนาส่งต่อปัจจุบันเนี้ยมีเด็กที่หลุดจากระบบการศึกษาภายในตำบลพิมานเองประมาณ68คนแล้วเราก็เซตซีโร่หมดแล้วแล้วก็ปัจจุบันเนี้ยเราขยายผลไปทางตำบลอื่นเข้ามาเรียนกับเราตามหลักสูตรทั้ง CYF แล้วก็หลักสูตรของพิมานนะครับปัจจุบันเนี้ยมีเด็กอยู่ประมาณ118คนครับที่มาเรียนในระบบของเราครับ
3: ถ้าครอบครัวหนูก็จะเป็นกลุ่มอาชีพภายในชุมชนก็มาร่วมกับชุมชนตลอดอยู่แล้วทั้งครอบครัวแล้วก็ร่วมด้วยช่วยกันทางกับทางอบต.ตั้งแต่เด็กละเริ่มแรกเรียนหลักสูตรสามัญก่อนค่ะแล้วก็ออกไปเรียนหลักสูตรนอกระบบก็ส่วนมากก็จะเน้นทางกิจกรรมชุมชน
4: ที่นี่ที่ศูนย์นี้จะมี38แหล่งเรียนรู้เราก็เลยร่วมกับทางศูนย์เรียนรู้ด้วยแล้วพอมาประสบผลสำเร็จแล้วก็จะมีกิจกรรมเกี่ยวกับเด็กนอกระบบซึ่งเป็นสิ่งที่ป้าแป๋วมีความหวังและอยากจะทำในตรงนี้อยู่แล้ว
0: ซึ่งการลงพื้นที่ครั้งนี้ก็ทำให้เห็นนะคะว่าที่ตำบลพิมานไม่ได้มุ่งพัฒนาแค่ด้านใดด้านหนึ่งค่ะเขาใช้ต้นทุนของชุมชนมาต่อยอดนะคะการดูแลผู้สูงอายุการสร้างอาชีพการจัดการสิ่งแวดล้อมแล้วก็การสร้างโอกาสทางการเรียนรู้ให้กับเด็กและเยาวชนเพื่อให้คนในชุมชนสามารถเติบโตแล้วก็พึ่งพาตนเองได้ก็เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างชุมชนนะคะใช้พลังของคนในพื้นที่ร่วมกันสร้างความสุขและคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับคนทุกช่วงวัยอย่างป้าแป๋วเมื่อสักครู่นี้น่ารักมากเลยอ่ะป้าแป๋วนี่หลักใหญ่ใจความเลยคืออยากการทำงานเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยการพัฒนาชุมชนนะคะ
1: เอาละครับก็คิดว่ามีหลายๆที่ที่ทำเรื่องที่น่าสนใจแบบนี้และนี่ก็อีกหนึ่งเรื่องราวของชุมชนนี้ที่เราได้นำเสนอกันในเช้าวันจันทร์ครับคุณผู้ชมครับถ้าพูดถึงเรื่องของอุบัติเหตุบนท้องถนนนั้นเนี่ยก็ยังคงเป็นอีกหนึ่งสิ่งที่เราต้องให้ความสนใจจะเห็นการแชร์คลิปอะไรต่างๆน้องยุ้ยทั้งแบบตั้งใจไม่ตั้งใจอุบัติเหตุเกิดขึ้นได้เสมอโดยเฉพาะในช่วงหน้าฝนแบบนี้ที่ถนนนั้นลื่นอาจจะเกิดอุบัติเหตุได้ง่ายครับลองคิดดูนะครับว่าถ้าเกิดการขนส่งนั้นมีผลกระทบโดยการเกิดอุบัติเหตุบ่อยๆก็จะส่งผลกระทบต่อวงกว้างในเศรษฐกิจใช่ไหมครับวันนี้จะพาไปดูการยกระดับความรับผิดชอบต่อสังคมครับเพื่อออกแบบความปลอดภัยบนท้องถนนอย่างยั่งยืนแนวทางนี้จะเป็นการช่วยสร้างวัฒนธรรมในการขับขี่ให้ปลอดภัยลดความสูญเสียบนท้องถนนได้อย่างไรติดตามในช่วงสุขยั่งยืนได้เลยครับ
5: ด้วยข้อมูลพื้นฐานที่เรามีอยู่เนี่ยอุบัติเหตุทางถนนของประเทศไทยติดอันดับท็อปของโลกแล้วเราเองเนี่ยอยู่ในอุตสาหกรรมโลจิสติกก็คืออุตสาหกรรมขนส่งเนี่ยแหละครับ ปีหนึ่งเนี่ยเราขนส่งประมาณสัก10 ล้านเที่ยวจะตีเป็นกิโลเมตรในการวิ่งขนส่งก็ประมาณสัก300กว่าล้าน

0: กิโลเมตรซึ่งก็ไม่น้อยโลจิสติกอะคาเดมี่เราก่อตั้งมาเมื่อปี2554เราได้น้อมนำหลักการพัฒนาตามพระราชดำรัสของในหลวงรัชกาลที่9นะครับเรื่องของการเข้าใจเข้าถึงและพัฒนาผนวกกับอุดมการณ์หลักขององค์กรคือเรื่องของความถือมั่นต่อความรับผิดชอบต่อสังคมเราก็มาหลอมรวมกันเป็นแนวปรัชญาในการออกแบบหลักสูตรการเรียนการสอนพัฒนาศักยภาพยกระดับมาตรฐานในวิชาชีพให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากลเรามีบุคลากรทั้งครูฝึกอาจารย์โค้ชชิ่งต่างๆได้รับการฝึกมาจากสถาบันทั้งในและต่างประเทศที่เป็นสถาบันระดับสากลเรามีตัวซิมูเลเตอร์ก่อนที่เราจะลงไปขับรถจริงถือว่าเป็นเครื่องมือที่ทันสมัยมากนำเข้าจากต่างประเทศมาจากนั้นแล้วเนี่ยค่อยลงไปในภาคปฏิบัติในสนามฝึกหัดแล้วก็อบรมทางด้านทฤษฎีเสริมทักษะในวิชาชีพการขับรถอย่างปลอดภัยมีการวัดผลวัดมาตรฐานทางด้านความปลอดภัยมาตลอดนอกจากนี้เนี่ยเรายังได้ส่งเสริมเรื่องคุณธรรมจริยธรรมเรื่อง mindset เรื่องทัศนคติทางด้านความปลอดภัยเป็นตัวเสริมเข้าไปให้ครบองค์ประกอบของการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความปลอดภัย
1: พยายามขับรถให้อยู่ในช่องทางของเรานะครับรถบรรทุกขนาดใหญ่กว้างถึง 2.5 เมตรโดยประมาณนะครับผู้ขับขี่จะต้องพยายามควบคุมรถให้อยู่ในช่องทางของเรานะครับ
0: เราพยายามยกระดับมาตรฐานอาชีพการขับรถหรือแม้กระทั่งการทำงานในคลังสินค้านะครับซึ่งอยู่ในแวดวงของในอุตสาหกรรมโลจิสติกส์เนี่ยครับให้อาชีพเหล่านี้เนี่ยเป็นที่ยอมรับของสังคมก็ก่อให้เกิดการจ้างงานก่อให้เกิดรายได้ที่มั่นคงสามารถเลี้ยงตัวเองเลี้ยงครอบครัวได้สร้างโอกาสให้กับกลุ่มผู้เปราะบางที่มีโอกาสสุ่มเสี่ยงที่จะว่างงานหรือตกงานเชื่อมโยงระหว่างแหล่งแรงงานสร้างโอกาสสร้างอาชีพทั้งนี้ทั้งหมดเนี่ยก็คือเพื่อประโยชน์สุขของสังคมส่วนรวมตั้งแต่เราเริ่มโครงการมากลุ่มที่เราสร้างอาชีพไปเนี่ยครับก็เกือบพันคนแล้วแล้วก็สิ่งที่เราจะขยายต่อไปเนี่ยนะครับก็คือเยาวชนในสถานพินิจที่กำลังจะพ้นออกมาจากสถานเพื่อเข้าสู่สังคมใหม่อีกรอบหนึ่งเราก็ต้องการสร้างทักษะวิชาชีพให้เขาเพื่อไม่ให้เขาไปทำผิดซ้ำอันนี้เป็นโครงการที่เราจะต่อเนื่องต่อไป
2: ก่อนหน้านั้นนะครับขับรถแท็กซี่นะครับทุกวันนี้ขับรถถึงพ่วงบรรทุกวัตถุอันตรายแล้วก็รถบรรทุกตู้คอนเทนเนอร์ครับเป็นสินค้าข้ามแดนครับ
3: เดิมเป็นฐานเกณฑ์นะครับตอนนี้ก็ผมเป็นเจ้าของธุรกิจแล้วมีรถเป็นของตัวเองครับปัจจุบันนี้เพิ่งปิดไปคันที่3ครับ
4: ก่อนหน้านี้เปิดร้านเสริมสวยค่ะก็มองว่าอาชีพขับรถอ่ะมันเป็นอาชีพนึงที่หารายได้ได้ตลอดถ้าเรามีความสามารถ
0: สิ่งที่เรากำลังจะขยายตอนนี้ก็คือว่าโลกปัจจุบันเนี่ยกำลังเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศนะครับหรือที่เรียกกันว่า climate change เราก็ได้พยายามออกแบบหลักสูตรเหล่านี้ขึ้นมาเพื่อตอบรับกับความต้องการอย่างเช่นการขับขี่อย่างประหยัดน้ำมันเราเรียกว่า Eco Drive ซึ่งอันนี้เราก็มีหลักสูตรสอนเพราะบุคลากรที่จบจากของเราไปเนี่ยก็จะมีแนวคิดแล้วก็มีวิธีการในการขับประหยัดน้ำมันในกลุ่มคนที่เป็นเจ้าของหรือผู้ประกอบการเนี่ยเราก็ได้ให้ความรู้ทางด้านเรื่องของคาร์บอนฟุตพริ้นท์เรื่องของพลังงานทางเลือกการบริหารจัดการทรัพยากรเพื่อให้เกิดการประหยัดอันนี้มันก็จะเป็นสิ่งเกื้อหนุนให้กับสิ่งที่โลกกำลังเผชิญอยู่เราเชื่อว่าเราอบรมให้กับบุคคลภายนอกด้วยแล้วก็เขาคงได้นำความรู้เหล่านี้นะครับไปเผยแพร่แล้วก็ไปปฏิบัติให้เกิดประโยชน์สุขกับสังคมและตัวเขาเองเช่นกัน

0: จิตสำนึกและความปลอดภัยบนท้องถนนนั้นสามารถฝึกกันได้นะครับหลักๆแล้วกฎจราจรนั้นเนี่ยเป็นหลักพื้นฐานที่เวลาเราสอบใบขับขี่ต้องมีอยู่แล้วแต่พอในแง่ของโลจิสติกเนี่ยก็อาจจะมีรายละเอียดปลีกย่อยที่มากขึ้นดังนั้นการมีสถาบันที่จะอบรมตรงนี้โดยตรงก็ถือว่าเป็นสิ่งที่น่าสนใจนะครับ
1: ใช่แล้วค่ะเอาคุณผู้ชมพาไปดูอีกหนึ่งงานที่ปลุกความคิดสร้างสรรค์ของเยาวชนแล้วก็นักศึกษานะคะกับงานมหกรรมผ้าไหมไทยนะคะที่สู่เส้นทางโลกครั้งที่15เพื่อต่อยอดภูมิปัญญาระดับชาติแล้วก็ยกมรดกทางวัฒนธรรมสู่แฟชั่นระดับโลกค่ะในงานมหกรรมนะคะผ้าไหมไหมไทยสู่เส้นทางโลกครั้งที่15ค่ะที่จัดขึ้นจากความร่วมมือของกระทรวงวัฒนธรรมสมาคมส่งเสริมผ้าไหมและวัฒนธรรมไทยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยรวมถึงหน่วยงานภาครัฐและเอกชนเพื่อร่วมกันเผยแพร่คุณค่าและความงดงามของผ้าไหมไทยมรดกทางภูมิ

0: ปัญญาและวัฒนธรรมอันทรงคุณค่าของชาติที่สะท้อนถึงอัตลักษณ์วิถีชีวิตและความประณีตงดงามที่สืบทอดจากรุ่นสู่รุ่นพร้อมต่อยอดสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์สร้างรายได้ให้ชุมชนและผู้ประกอบการตลอดจนส่งเสริมภาพลักษณ์ของประเทศไทยสู่เวทีโลกด้วยค่ะ
1: ภายในงานก็มีการประกวด The 7 Next Big Seal Designer Contest 2026ครับโดยได้รับเกียรติจากคุณโชติกาอัครกิจโสภากุลรองปลัดกระทรวงวัฒนธรรมท่านเป็นผู้มอบประกาศเกียรติคุณให้แก่ผู้ได้รับรางวัลครับซึ่งเวทีนี้ก็ถือว่าเป็นพื้นที่สำคัญในการเปิดโอกาสให้กับนักออกแบบแฟชั่นรุ่นใหม่ได้แสดงศักยภาพและความคิดสร้างสรรค์ผ่านการนำผ้าไหมไทยมาต่อยอดสู่การออกแบบร่วมสมัยเพื่อพัฒนาทุนทางวัฒนธรรมไทยให้ก้าวสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์และตลาดโลกได้ในอนาคตครับนอกจากนี้ก็ยังมีแฟชั่นโชว์ผลงานผ้าไหมที่ผ่านเข้ารอบการประกวดจำนวนทั้งสิ้น30ชุดและนิทรรศการผลงานออกแบบผ้าไหมจากนักศึกษาสถาบันการศึกษาทั่วประเทศซึ่งก็ได้ร่วมสร้างสรรค์ชุดผ้าไหมสำหรับคณะท่านทูตานุทูตกงสุลใหญ่และกงสุลกิติมศักดิ์จากทั้ง90ประเทศด้วยครับ
0: ก็นับว่าเป็นอีกหนึ่งงานที่เปิดพื้นที่กับนักออกแบบด้านแฟชั่นรุ่นใหม่ได้แสดงศักยภาพและได้เผยแพร่คุณค่าและความงามของผ้าไหมไทยเป็นการต่อยอดทุนทางวัฒนธรรมให้ไปสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์เพื่อสร้างรายได้แก่ผู้ประกอบการแล้วก็ชุมชนในการก้าวไปสู่ตลาดโลกได้ในอนาคตอีกด้วยค่ะ
1: สวยๆทั้งนั้นเลย
0: ใช่ค่ะเดี๋ยวนี้เราคนไทยยุวาดเรื่องนึงที่น่าส่งต่อความภาคภูมิใจนะเหมือนตอนไปเกียวโตแล้วหลายๆคนไปเช่าชุดคิโมโนใช่ไหมคะนักท่องเที่ยวหลายคนมาไทยเขาก็มาเช่าชุดไทยใส่เหมือนกัน
1: นั่นก็คือเรื่องราวดีๆนะครับสนับสนุนซอฟต์พาวเวอร์อย่างผ้าไทยให้ดังไกลไปทั่วโลกนะครับคุณผู้ชมครับพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามิได้ทรงมุ่งเพียงการช่วยเหลือผู้ได้โอกาสเท่านั้นนะครับแต่ยังทรงมอบโอกาสครั้งใหม่ให้แก่ผู้ที่เคยก้าวพลาดในชีวิตได้กลับมายืนหยัดอีกครั้งหนึ่งด้วยครับ
0: หลายคนอาจมองว่าความผิดพลาดในอดีตเป็นจุดจบของชีวิตแต่ด้วยพระเมตตาและพระวิริยะอุตสาหะนั้นทำให้ผู้คนจำนวนไม่น้อยได้รับโอกาสในการเรียนรู้พัฒนาตนเองและเริ่มต้นเส้นทางใหม่วันนี้จะพาคุณผู้ชมไปพบกับอีกหนึ่งเรื่องราวของผู้ที่เคยหลงทางในชีวิตแต่สามารถก้าวข้ามอดีตและกลับมาใช้ชีวิตมีคุณค่าได้อีกครั้งกับสารคดีพิเศษก้าวสู่ชีวิตใหม่ One Life for Better Lives ไปติดตามรับชมกันได้เลยค่ะ

0: ยังเป็นคนยืนตรงๆค่ะภาพแรกนะคะ
1: อดีตเคยถูกต้องโทษร่วมกันพยายามฆ่าผู้อื่นโดยไตร่ตรองไว้ก่อนครับแล้วก็ได้ตัดสินมันอยู่ที่ศูนย์ฝึกระยองครับก็วันแรกที่เข้ามาก็รู้สึกหดหู่ครับชีวิตไม่รู้จะไปทางไหนครับก็มืด8ด้านแล้วก็คิดว่าจะไม่เอาอะไรแล้วตอนนั้นยังเป็นเด็กที่ดื้ออยู่ก็ไม่ค่อยช่วยเหลืออะไรครับผมก็คือเจ้าที่พูดอะไรก็ไม่ฟังครับอยู่ที่นี่ตอนช่วงมาแรกๆครับก่อนเข้ามาที่นี่ก็รู้สึกกลัวเพราะว่าก็เป็นที่เด็กเยาวชนดื้อเข้ามาอยู่ไม่รู้ว่าจะเจออะไรบ้างครับที่เราคิดถึงบ้านเราก็ต้องได้แค่คิดถึง
2: ด้วยรูปลักษณ์ของน้องเจนนี่ที่มาหนึ่งคือเขามีรอยสักที่ค่อนข้างที่จะชัดเจนมากโดยเฉพาะรอยสักที่อยู่บนใบหน้าของเขาแล้วความที่เขามาด้วยคดีความผิดเกี่ยวกับชีวิตเป็นความผิดที่ค่อนข้างรุนแรงและอีกประการหนึ่งก็คือเขาทำผิดในชั้นสถานพินิจซึ่งจะต้องจำเป็นจะต้องเอามาฝากไว้ที่ศูนย์ฝึกหลายๆคนมองว่าเด็กคนนี้มีพฤติกรรมค่อนข้างที่จะรุนแรงการดูแลอาจจะต้องเข้มงวดมากขึ้นหรืออาจจะต้องดูแลเขาเป็นพิเศษอะไรอย่างเงี้ยค่ะในลักษณะแบบนั้นที่เราเห็นในช่วงแรก

0: พระองค์ท่านมาดํารงตําแหน่งเป็นอัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดระยองพระองค์ท่านก็เลยคิดว่าเราน่าจะจับมือกันนะคะระหว่างศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดระยองแล้วก็กรมพินิจโดยศูนย์ฝึกจังหวัดระยองแล้วก็สถานพินิจจังหวัดระยองเนี่ยค่ะเราลองมาคิดกันว่าเราอยากจะทําโครงการอะไรที่จะหาแนวทางให้เด็กเนี่ยค่ะได้เห็นคุณค่าในตัวเองได้มีความหวังได้คิดว่าเขาเนี่ยถ้าได้ผ่านการจัดกิจกรรมของโครงการนี้แล้วเนี่ยแล้วเด็กจะสามารถที่จะมีกำลังใจแล้วก็จะกลับไปสู่สังคมได้ค่ะ
1: ตอนแรกผมก็ทำเกษตรครับอยู่โซนลงเพาะเห็ดครับผมก็เห็นพระองค์ท่านก็เห็นการทำงานของเยาวชนว่ามีการทำเกษตรครับพระองค์ท่านก็ให้เราไปดูงานเพื่อจะมาปรับใช้กับศูนย์ฝึกเพราะว่าตอนนั้นตอนที่พระองค์ท่านมาระบบไม่ดีครับเราก็ไม่ได้มีภูมิฐานเรื่องความรู้อะไรพวกนั้นด้วยครับพระองค์ท่านก็ไปด้วยครับพระองค์ท่านก็เป็นกันเองครับให้ความเมตตากับเยาวชนครับไม่ถือเนื้อถือตัวเลยครับแต่พวกผมก็เก่งครับตอนที่เจอครับเก่งมากเลยครับหลังจากนั้นที่ดูงานก็ได้กลับมาเริ่มเขียนโครงการครับ
2: พวกหนูเสนอกันขึ้นมาใช่ไหมคะว่าเราอยากจะทำเรื่องของการกระจายน้ำในโซนเนี่ยเราวาดผังขึ้นมาแล้วในโซนเรามีพื้นที่อะไรต่อไปที่เราจะต้องวางก็คือเราจะต้องวางว่าไอ้ผังน้ำที่เราจะกระจายอ่ะเราจะกระจายไปในเส้นทางไหนแล้ววัสดุอุปกรณ์ที่เราจะต้องใช้เราต้องใช้ประมาณไหนอุปกรณ์มีอะไรบ้างแต่ละอันต้องใช้จำนวนเท่าไหร่แล้วเราจะมาคำนวณในราคาเพื่อว่าเราจะได้เสนอในการที่จะของบประมาณไป
3: ท่านให้เด็กน้องๆเนี่ยนะครับคิดนะครับไปเห็นสภาพปัญหาแล้วก็มาคิดเขียนแผนน้องก็มาเขียนโครงการเรื่องของการบริหารจัดการน้ำที่นั้นที่โซนแอลหรือโซนยุวศิริพัฒน์ซึ่งมีระบบการจัดการน้ำที่นี่จะน้ำแรงนิดนึงนะครับก็มีการใช้น้ำจากบ่อขึ้นมาสูบจ่ายนะครับในการที่จะรู้จักวิธีการของเกษตรพอเพียง
1: เขียนไปบางครั้งก็ส่งไปแต่ก็ไม่ผ่านครับก็ไม่เป็นไรครับเราเขียนใหม่ครับเราก็ไม่ยอมแพ้ครับเพราะว่าตั้งใจมาครับตอนนั้นก็ได้เกือบครึ่งทางครับที่ทำมาพระองค์ท่านก็ให้เงินส่วนพระองค์หรือว่าประมาณของพระองค์ท่านส่วนพระองค์ครับให้กลับมาที่ศูนย์ครับพวกผมก็เริ่มลงมือทำงานตามแผนโครงการครับช่วงนั้นจำพระองค์ท่านมาศูนย์ฝึกทุกเดือนเลยครับก็มาเยี่ยมดูเยาวชนการทำงานครับพระองค์ท่านก็ทำงานก็ตากแดดครับตากแดดจับจอบจับเสียมครับพวกผมก็ยืนบางคนก็ยืนมองพักนึงก็คือแบบด้วยความที่แบบงงครับทำไมจะต้องมาตากแดดครับทำไมจะต้องมาเหนื่อยอะไรแบบนี้นะครับก็คือแบบมันรู้สึกถึงความแบบอบอุ่นมากกว่าครับเพราะว่าตอนที่พระองค์ท่านมาก็มันเกินคำบรรยายครับที่มาอยู่กับเหมือนประชาชนอย่างเราครับ
4: ในสถานเรียนและศูนย์ฝึกเยาวชนจังหวัดระยองมีเด็กผู้ชายแล้วก็เขาให้ความสนใจกีฬาโดยเฉพาะกีฬามวยพระองค์ท่านเลยมีพระราชดำริว่าอยากจะผลักดันให้เด็กๆมาฝึกวิชามวยไทยเพื่อจะได้ต่อยอดและก็เสริมสร้างอาชีพให้เขาซึ่งตรงนั้นจะเป็นดาวเรืองยิมพอมีเด็กๆเริ่มสนใจแล้วก็เลยพระองค์ท่านก็เลยคิดว่าอยากไปคัดเด็กๆที่มีความสนใจอยากเอาอาชีพมวยไทยใจสู้รักในวิชามวยไทยเพื่อมาฝึกซ้อมต่อที่โรงเรียนวัดราชาธิวาสในกรุงเทพ
5: เป็นเด็กสถานพินิจครับ
6: ตอนแรกก็เป็นเด็กเกเรครับก็เลยถูกจับเข้าสถานพินิจก็มีโครงการของพระองค์ท่านก็จะมีพ่อวินัยครับเป็นคนไปคัดตัวดู
7: ก็มีอาจารย์เขาไปเลือกผมมาชกมวยครับ
5: ก็แตกต่างครับจากหน้ามือไปหลังมือ
6: มานี่ก็รู้สึกกดดันครับกลัวจะทำไม่ได้กลัวจะมีคนอื่นว่าเราเป็นเด็กเกเรเราจะทำได้เหรอ
7: เจอคนที่คอยให้ประสบการณ์เราใหม่ๆก็ได้
8: เพราะว่าชอบครับอยากลองดูว่าเป็นยัง

0: ไงเวลาต่อยมวย
1: จากเป็นเด็กเกเรคนหนึ่งกลายมาเป็นเด็กที่มีอนาคตที่ดีได้คนหนึ่งเลยครับ
2: ผมมาอยู่ที่นี่ได้3ปีแล้วครับ
0: ต้องเอาไว้ในใจว่าเราต้องข้ามจุดๆนี้ไปให้ได้ครับ
1: ที่ผ่านจุดนั้นมาได้ก็คือคิดไว้ถึงครอบครัวถึงพระองค์ท่านครับ
3: ทางโรงเรียนวัดราชาธิวาสนะครับก็ได้สนับสนุนส่งเสริมในเรื่องของทุนการศึกษานะครับนักเรียนก็ได้รับทุนการศึกษาฟรีเรียนนะครับตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการนะครับเรามีทุนอาหารกลางวันนะครับดูแลนักเรียนนะครับและที่สำคัญก็คือนักเรียนนี่นะครับได้ไปแข่งขันนะครับร่วมแข่งขันในการแข่งขันต่างๆนะครับซึ่งนักเรียนก็ประสบความสำเร็จนะครับ
4: แรกๆครับแรกๆมาผมก็มีความกังวลใจแล้วก็กลัวเจอปัญหาอุปสรรคต่างๆในการใช้ชีวิตของเขาเพราะกีฬามวยไทยเป็นกีฬาที่ใช้แรงใช้ความอดทนในทุกๆส่วนของร่างกายได้ทำงานได้ใช้งานหมดไม่ว่าจะเป็นการเรื่องหมัดเท้าเข่าศอกซึ่งเขามาแรกๆเขาไม่เป็นเลยเขาไม่เป็นเลยผมกลัวอย่างเดียวว่าเด็กจะพอใจก็เลยคุยกันแล้วก็เรียกเด็กปรับความเข้าใจกับเด็กว่าต้องอดทนนะเราเลือกในเส้นทางนี้แล้วแล้วก็ได้รับโอกาสที่พระองค์ท่านมอบให้แล้วทุกคนต้องมีความตั้งใจต้องสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและต้องไปถึงเป้าหมายตัวเองให้ได
5: ้ทางซุปเปอร์สตาร์นะครับผมไม่เห็นตัวเอาชนะเสน่ห์ทางซุปเปอร์สตาร์แต่ว่าอยากจะเตือนให้กรรมการผมว่าต้องแย่ครับ
6: ซึ่งมันทำให้เด็กๆหลายๆคนน่ะเขารู้สึกว่าเขาไม่ได้แก้ปัญหาอยู่คนเดียวเขายังมีคนที่สามารถที่จะเข้ามาซัพพอร์ตเขาหรือเข้ามาช่วยเขาได้นะคะเขาไม่รู้สึกว่าเขาถูกทอดทิ้งวันที่เขาจะก้าวออกไปจากศูนย์ฝึกเนี่ยเขารู้ว่าในสังคมเนี่ยยอมรับเขารองรับเขาได้ที่จะให้เขามีจุดยืนที่อยู่ในสังคมได้อันนี้ก็เป็นพระอัจฉริยภาพของพระองค์ท่านนะคะที่ท่านมองเห็นตรงส่วนนี้ในเมื่อมีสิ่งสังคมใหม่ๆมีภาคีเครือข่ายมีขายหน่วยงานที่เข้ามาช่วยในการสนับสนุนและรับเขาเข้าฝึกงานหรือรับเขาเข้าทำงานเนี่ยมันจะเป็นอีกเส้นทางนึงที่ทำให้เด็กเข้าสู่กระบวนการทำงานแล้วไม่หวนกลับไปกระทำผิดซ้ำได
7: ้เดิมนะครับศูนย์ฝึกแห่งนี้มีอัตราการกระทำผิดซ้ำเราจะติดตามนะเด็ก1ปี2ปี3ปีใน1ปีเมื่อก่อน 33% ครับเด็กออกไปเนี่ยนะครับ100คน33คนกระทำผิดซ้ำแต่พอมีโครงการเนี่ยอัตราการกระทำผิดซ้ำลดลงเรื่อยๆลดลงเรื่อยๆตอนนี้เหลือ 13% นะครับซึ่งถือว่าต่ำก็ขอชื่นชมพระบารมีของพระองค์ท่านนะครับ
8: พระองค์ท่านเคยบอกว่าพระองค์ท่านเป็นผู้หญิงตัวเล็กแต่สามารถเป็นอะไรได้หลายอย่างพระองค์ท่านเป็นทหารเป็นทั้งอัยการพระองค์ท่านพูดว่าพี่ก็เป็นได้หลายอย่างบางทีพระองค์ท่านก็ใช้คำว่าเราผมก็มองทำไมถึงพระองค์ท่านทำได้แล้วพระองค์ท่านก็ให้ความเมตตากับพวกเราพวกผมก็ต้องทำได
6: ้ครูรู้สึกว่ารู้สึกแบบเหมือนมันซาบซึ้งจริงๆที่พระองค์ท่านไม่ทิ้งและท่านมองเห็นถึงความสำคัญของเด็กท่านจะตรัสกับเด็กๆอยู่ตลอดเวลาค่ะว่าถ้าที่นี่คือบ้านเราจะทำยังไงให้บ้านเรานะอยู่เราจะพัฒนาบ้านเรายังไงให้มีความสุขคำนี้ค่ะไม่ได้สอนแค่เด็กๆแต่มันสอนถึงครูพอครูได้ยินคำนี้ครูรู้สึกว่าถ้าที่นี่คือบ้านเราจะทำยังไงถ้าเด็กที่นี่คือลูกของเราเราจะทำยังไงให้เด็กสามารถที่จะเติบโตไปได้แล้วก็เป็นพลังของชาติได้ เป็นประโย

0: คที่ครูรู้สึกว่าครูฟังแล้วแบบมันบอกไม่ถูกในใจมันรู้สึกมันซาบซึ้งมากจริงๆ
1: อันนี้คือทั้งหมดของวันใหม่วาไรตี้ในวันจันทร์ที่15มิถุนายนนี้นะครับเราสองคนและทีมงานขอบคุณสำหรับทุกการติดตามขอให้วันจันทร์วันนี้เป็นวันที่เริ่มต้นดีๆของทุกท่านนะครับเจอกันวันพรุ่งนี้สวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ

ทย PBS ร่วมกับพันธมิตรสื่อและเครือข่ายระดมสมองสู่อนาคตกรุงเทพติ๋งแท้งแบงคอกกับ3แคนดิเดตอนุชาบูรพชัยศรีชัชชาติสิทธิพันธ์ชัยวัฒน์สถาวรวิจิตรขยี้ปมคนเมืองโดยบรรณาธิการสื่อชั้นนำเจาะลึกกันด้วย

0: 8มิถุนายนนี้ตั้งแต่เวลา 17:00 นเป็นต้นไปทุกช่องทางของไทย PBS กรุงเทพมาได้ไกลยังไปได้อีก
1: ลานน้ำตาผสกนิกรซ่อนไม่อยู่เมื่อรับรู้ห่วงเวลาของฟ้าหญิงโอ้ใจหายคล้ายหัวใจมิไหวติงเหมือนทุกสิ่งนิ่งงันวันมืดฟ้าทะทรงเป็นที่รักของปวงราษฎรน้ำพระทัยใสสะอาดฉลมล่ายามมีภัยทรงเป็นเพื่อนพึ่งพาบัดนี้พระองค์คันไลลาสุดอาลัยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัทรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาเสด็จสู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานไทย PBS

ายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงจากเครื่องรับโทรทัศน์ใน

0: ร่วมผลงานรางวัลการันตีที่ไม่ได้มีดีแค่ชื่อเสียงแต่ทุกเรื่องควรค่าแก่การดูอีกครั้งทางวิภาด้วยผลงานคุณภาพจากละครที่แตกต่างเกิดแก่เจ็บโต
1: ไร้รังผู้โด่งดัง
2: พอมันง่ายอะนะมันก็ไร้คุณภาพ
3: ไร้เตียนตายก่อนงานจะจบแน
0: ่ที่บ็อกซ์ชายชรากับหมาบ้า
4: ตรงนี้ก็รวยเนาะไม่ได้ทำงานมาตั้งนานแล้ว
5: เงินไม่ได้เหลือเยอะหรอกแต่คงจะอยู่ใช้อีกไม่นานเท่าไหร
0: ่สารคดีสร้างสรรค์ Homes for Hornbills
6: ความมั่นใจของพ่ออันดับแรกก็คือที่เกาะยางน้อยยังปลอดภัยสำหรับเขาอยู
0: ่ After
7: อันนี้ด่านเดียวแล้วก็ขึ้นไปถึงบางกอยเลยนะคะ
8: ลิงชายขอบใช้ชีวิตใกล้ชิดกับมนุษย
6: ์มะเดื่อนี่ก็เป็นเอกลักษณ์ของคลองมะเดื่อ
0: Why Survival
9: ในป่าลึกสิ่งที่เราต้องระวังอีกเรื่องนึงก็คนที่เข้ามาหาผลประโยชน์จากป่านะฮะ
0: คนจนเมือง
10: ปังยับเยินเลย
11: เราคงจะไม่มีกำลังที่จะเดินหน้าต่อ
0: Duck Academy
12: มีป้าแล้วเป็ดจะรู้เรื่องอะไรเป่านกหวีแบบทหารเลยอย่างกับคนบ้า
0: และภาพยนตร์ที่เป็นมากกว่าความบันเทิงสันติวีนา
13: ไม่รักนี
14: ่ไอ้รักของแกนี่นะมันทำให้แกวิเศษอะไรขึ้นมาใช่ไหม
15: มึงอี้หัวใจกู
13: อย่านะกายอย่าร
0: ับชมความประทับใจอีกครั้งที่วิภาแหล่งรวมผลงานระดับรางวัลการันตีคุณภาพทาง www.vipa.meและวิภาแอปพลิเคชันทุกความสุขดูฟรีไม่มีโฆษณาวิภา Vision and Passion
16: พลังสร้างสรรค์โลกนี้ให้งดงามท่องโลกกว้าง15และ16มิถุนายนเจาะลึกนวัตกรรมระดับโลกกับสิ่งประดิษฐ์ล้ำยุคเพื่อทะยานสู่ดาวอังคารและสยบไฟป่าสุดยอดวิศวกรรมน่าทึ่ง17มิถุนายนรวมพลังฟื้นฟูระบบนิเวศที่ยั่งยืนเพื่อสร้างพื้นที่สีเขียวให้ผืนป่าและบรรดาเหล่าสัตว์พลิกฟื้นผืนป่าอเมริกากลาง19มิถุนายนเจมี่โอลิเวอร์ชวนทำอาหารจานด่วนด้วยรสชาติที่สร้างความประหลาดใจจานอาหารทันใจเรียนรู้โลกใหม่หลากหลายคุณค่าสารคดีท่องโลกกว้างทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 17:00 น.ทางไทย PBS กดหมายเลข3ชมสดออนไลน์ทาง www.thaipbs.or.th/live
17: คืออย่างหนึ่งที่ชอบมากในการมาเจอพี่ๆทีม Full Frame นี่คือของเล่นเยอะมากนะครับ ได้ลองอะไรใหม่ทุกวันเลย
18: ตอนนี้เราอยู่ที่ป่าเมฆนะฮะความชื้นสูงมากตัวผมเปียกกันหมดเลยนะฮะมันรู้สึกมากว่าที่นี่ต่างจากที่อื่น
19: แสดงว่าถ้าแพ้ขึ้นไปเนี่ยแพ้ก็จะได้เห็นสิ่งเดียวกับที่ชั้นนี้เห็น
3: ถูกครับ
5: แต่ตอนนี้ก็คือเรากำลังโหลดอุปกรณ์ลงเรือดิงกี้นะคะ
4: เราเดินผ่านก็มาดูไม่มีอะไรนะพอมาถ่ายเจาะแล้วปึ๊บมันสวยขึ้นมาเลย
17: นี่คือทีมFull Frame ช่างภาพสุดครัวนะเราก็เป็นหนึ่งในทีมงานของเขาด้วยอุ้ย

0: นี่มาส่งพี่เตนะครับที่ปลายน้อยตรงนี้เรียกว่ากระต๊อบยังไม่ถ้าเป็นขนาดประมาณ1เตียงนอนครับอยู่กลางน้ำ
1: พอมุมมันสูงมันก็เป็นอีกความรู้สึกนึงนะฮะเหมือนเรากำลังหงายหน้าแล้วก็มองตาม
0: ใช่
2: แต่เราจะรู้ได้ไงว่าเขาจะมากี่โมงอะคะ
3: ด้วยพฤติกรรมของชนีเนี่ยเขาจะชิงเวลาช่วงเช้าในการหากิน
4: ไอ้ภาพแนวนี้มันทำให้มันดูมีมูฟเมนต์มีไดนามิกแล้วเฮ้ยทำไมมันจะทำใต้น้ำไม่ได้นะ
5: ครับเธอมาทิ้งจอกพอดีเลยครับแต่ยังอยู่ตรงนั้นตัวนึงเลย
6: นั่นมันคือการสื่อสารอย่างหนึ่งของลิงนะ
7: อ๋อเขาพูดว่าอะไรพี
6: ่ไม่รู้เหมือนกัน

0: โอเคฮะเราจะโอ้ย
1: จะได้ไม่ใช้จริงตอนอินเสิร์ตเลย
2: โอ้โหเอาเลยพี
1: ่โอเคครับ
3: และนี่ก็เป็นไดที่2นะคะที่เราจะเจอสลับหวานพูดไว้ก่อน
4: เป็นงานที่ดูมันจะชิวแต่ไม่ชิวเลยนะ
0: ดูกลมกลืนนะครับพี่ๆพวกเรานี่ก็ทรงหาหอยเหมือนกัน

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: คุณผู้ชมคะต้อนรับเข้าสู่ไทยบันเทิงนะคะ10โมงตรงแบบนี้เจอกันหน้าจอไทย PBS ค่ะก็วันนี้อยู่กับกิ๊ฟอภิญญาฉายจันทิพย์ค่ะ
1: เค้กกฤทธาดีมีปฏิรภนะคะนอกจากทางออนแอร์แล้วค่ะเรามีออนไลน์ที่คุณผู้ชมสามารถพูดคุยกันได้ตลอดทั้งรายการนะคะ30นาทีจากนี้คอมเมนต์กันค่ะที่ Facebook Live ของเราเพจไทยบันเทิงไทย PBS ค่ะ
0: วันนี้ขอเริ่มด้วยข่าวสำคัญของเราก่อนเลยนะคะต้องบอกคุณผู้ชมว่าแม้พระราชกรณียกิจที่สำคัญของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาคือการทรงงานด้านกฎหมายสังคมการทูตกีฬานะคะแต่ว่าในมุมมองค่ะของคนที่มีโอกาสถวายงานพระองค์ท่านอย่างใกล้ชิดนะคะก็บอกว่าพระองค์ท่านทรงมีความใส่ใจค่ะโดยเฉพาะในเรื่องของการฉลองพระองค
1: ์
0: ที่เห็นทุกครั้งงดงามนะคะทรงใส่พระทัยค่ะมีการให้โอกาสนะคะชาวบ้านได้ทำงานโดยเฉพาะเรื่องของผ้าไทยเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะทรงเลือกใช้งานฝีมือชาวบ้านตัดเย็บฉลองพระองค์อยู่เสมอนะคะติดตามหัวใจในลายผ้ากับคุณอัญชลีโปสุวรรณค่ะ

0: จะใช้ผ้าหลากหลายถ้าเกิดโอเคงานพระราชพิธีอาจจะเป็นผ้ายกลำพูนผ้ายกดอกอาจจะยกลำพูนซะส่วนใหญ่แล้วก็ถ้าเป็นงานชุดกลางวันอย่างเงี้ยฉันออกใหม่งานพิธีก็จะเป็นผ้าหลากหลายมีชาติพันธุ์มีผ้าทั้งขิดแพรวามัดหมี่อะไรเงี้ยหรือผ้าจีพรรณต่างๆก็จะเยอะหน่อยอะไรเงี้ยพยายามใช้หลากหลายแล้วก็มีผ้าบาติกก็มีค่ะเวลาท่านไปทรงพระราชกรณียกิจที่ต่างที่ต่างๆต่างจังหวัดก็จะมีประชาชนเนี่ยชาวบ้านหรือว่าหน่วยงานต่างๆถวายผ้ามาท้องถิ่นเนี่ยท่านก็จะใช้ค่อนข้างหมดหลากหลายเลยค่ะ
1: นับเป็นโจทย์ยากหากคือความภาคภูมิใจเมื่อแบรนด์ห้องเสื้อที่สร้างชื่อจากการตัดเย็บชุดร่วมสมัยได้รับหน้าที่ออกแบบตัดเย็บฉลองพระองค์ถวายงานสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเปลี่ยนเส้นทางงานดีไซน์ของทาวิทแตงเที่ยงและสิทธิชัยเอี่ยมวิจารณ์สู่นักออกแบบผ้าไทยที่มีความหลากหลายทั้งลวดลายและเทคนิคโจทย์ที่ได้มักเป็นผ้าพระราชทานบางชิ้นมีขนาดเล็กเป็นเพียงชิ้นส่วนตกแต่งไม่ใช่ผ้าพื้นหรือผ้าผืนใหญ่โดยเป็นพระดำริในการส่งเสริมสร้างขวัญกำลังใจให้ช่างท้องถิ่นนักออกแบบจึงต้องคิดถึงการใช้ผ้าทุกตารางเมตรอย่างคุ้มค่าโดยเห็นว่าช่างฝีมือล้วนถักทอมาถวายด้วยความตั้งใจ
0: บางทีชุดของพระองค์ท่านอาจจะมีสไตล์ที่มันสีสันหรืออาจจะแปลกตาเพราะว่าท่านอยากจะให้คนที่เขา
2: ถวาย
0: ผ้ามาได้เห็นแล้วเป็นกำลังใจตอบแทนไปเพราะบางคนเนี่ยเป็นชาวบ้านที่มาถวายเนี่ยก็ไม่ได้มีเงินทองหรือไม่ได้มีวิธีการเอาของที่มันดีหรือมีมูลค่าอะไรมาถวายท่านนอกจากมีแรงแล้วก็มีเส้นไหมมีฝ้ายมีฝีมือแล้วก็หมักถวายท่านเขาก็คงอยากจะให้พระองค์ท่านทรงและเห็นออกมาในทีวีอะไรอย่างเงี้ยชุดสีน้ำตาลเสื้อกระโปรงแล้วก็จะมีแถบผ้าตัวเสื้อเป็นสีน้ำตาลแต่เป็นผ้าไหมพื้นแต่ว่าตัวแถบข้างเนี่ยน่าจะเป็นผ้าของชาติพันธุ์ซึ่งมันก็มา1คืบค่ะแล้วก็ยาวแค่ยาวประมาณแบบอาจจะ2ทบอะไรอย่างเงี้ยซึ่งน้อยมากแล้วก็หาวิธีทำยังไงดีก็เลยเอามาใส่ตรงแถบตรงนี้แล้วก็ต้องหาเศษผ้าไหมอื่นที่ของพระองค์ท่านที่มีอยู่แล้วเนี่ยเอามาขีดตัดเส้นเพิ่มอะไรเงี้ย
2: ว่าดีไซเนอร์เศษผ้าจะได้แต่เพาะโจทย์เป็นแบบผ้าชิ้นเล็กๆเพราะว่าส่วนใหญ่เรา
0: จะไม่นิยมแบบว่าซื้อผ้ามาเสนอให้พระองค์ท่านก็คือจะเน้นที่ทั้ง
2: ประชาชนถวาย
0: ใช่แล้วก็ที่ข้างในท่านคัดมาได้แรงบันดาลใจมาจากชุดของทูลกระหม่อมย่าพระพันปีหลวงแบบคล้ายๆกันเลยแล้วก็เอามาอะแดปต์เอาก็เป็นเนี่ยพระพันปีใช่
2: พระพันปี
0: แต่ว่าก็คือเราก็เอาผ้าที่เรามีแล้วก็ปรับเนี่ยค่ะปรับผ้าอย่างผ้าข้างในก็ผ้าพิมพ์ลายธรรมดาผ้าฝรั่งแต่ประยุกต์กับผ้าไทยท่านก็ทรง
1: ฉลองพระองค์เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาที่ออกแบบขึ้นใหม่บ้างมีต้นแบบจากฉลองพระองค์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงบางทรงมีส่วนสร้างสรรค์ร่วมกับดีไซเนอร
0: ์ท่านก็ให้มันออกแบบหลายแบบแล้วก็มาดูกันแล้วก็เอาข้างบนมาใส่ข้างล่างหรือเอาข้างล่างให้มันบานน้อยหน่อยอะไรอย่างเงี้ยใช
1: ่รวม10ปีในฐานะช่างออกแบบตัดเย็บฉลองพระองค์ความตื่นตันใจนับจากวันแรกที่ได้ถวายงานยังคงชัดเจนในความทรงจำถึงพระจริยวัตรและพระเมตตา
0: ได้รับการติดต่อมาจากทางทีมที่ดูแลของชมพงพงพาโดยตรงก็คือท่านผินจำลองแบบพาณิชย์ท่านเป็นพระอภิบาลในสมเด็จเจ้าลูกเธอเนี่ยฮะก็คือเป็นพระพี่เลี้ยงท่านนั่นแหละตั้งแต่ท่านทรงพระเยาว์เราประทับใจที่ว่าเรากราบเสร็จแล้วก็ก้มเงยหน้าขึ้นมาอย่างเงี้ยแล้วก็จะเห็นพระองค์ท่านน่ะสวมใส่ชุดที่เป็นใบของเราแต่เป็นชุดที่ขายในห้างแล้วก็เป็นชุดดำเป็นชุดสากลดีใจ
2: ตื
0: ้นตันใจที่ท่านทรงเห็นให้โอกาสได้เราได้ทำงานทั้งที่แบบทั้งแบรนด์ไม่เคยทำชุดผ้าไทยมาก่อนนั้นเลยพระองค์ท่านเรียบง่ายมากอย่างเช่นแบบกระโปรงที่ตัดไปสองพวกนี้เทียบกระโปรงอ่ะเป็นเสื้อกับกระโปรงแล้วกระโปรงอ่ะมันมีความหลวมนิดนึง
2: เพราะตอนนั้นมีการวิ่ง
0: แล้วก็พระองค์ท่านก็คือทรงผอมลงเนี้ยแล้วก็ด้วยความที่แบบอาจจะชอบก็คือไม่ส่งมาแก้พับขอบกระโปรงแล้วใส่ทรงงาน
2: ตอนนั้นท่านบอกว่าเราจะเก็บชุดบีมิกไว้ออกงานใหญ่ๆซึ่งเราบางทีเรารู้สึกว่าไม่เป็นไรเนาะ
0: ก็บอกไม่เป็นไรก็แบบอยากให้ท่านทรงไม่ใหญ่ก็ออกได้ไม่ออกปิดงานได้ท่านก็จะบอกไม่เอาหรอกชุดบีมิกสวยเราจะเก็บให้ออกงานใหญ่ๆอย่างเงี้ยฮะงานที่เป็นหมายพิธีใหญ่ๆท่านอยากจะใส่ชุดของบีมิกเลยฮะ
2: อันนี้ก็คือความประทับใจที่เรารู้สึกว่าท่าน
0: ใช่
3: คุณมิก็คือทำงานถวายงานรับใช้พระองค์ท่านนะคะถือว่าผ้าไทยก็กลายเป็นซิกเนเจอร์ของแบรนด์เป็นสิ่งที่คนจดจำเลยคุณผู้ชมคะซึ่งถ้าถามถึงผ้าไทยส่วนใหญ่ตอนนี้ค่ะความนิยมคนชอบใช้แนวไหนยังไงบ้างคะถ้าเกิดมามีลูกค้ามาสั่งตัดชุดอะไรแบบนี้ค่ะ
0: ก็จะถ้าเป็นของที่แบรนด์ก็จะเป็นชุดไทยประยุกต์อาจจะเป็นเอาแบบในไทยพระราชนิยมแต่ประยุกต์บางอย่างออกอย่างเช่นเขาไม่อยากใส่เข็มขัดในชุดไทยโรพิมาอะไรเงี้ยก็อาจจะตัดต่อตรงไหนใส่เข้าไปแทนอะไรเงี้ยก็จะมีประมาณนั้นด้วยแล้วก็ชุดแต่งงานแต่ก็จะเป็นชุดแต่งงานประยุกต์อีกเหมือนกัน
1: ในนามห้องเสื้อแกลมโกลเลเบิลที่มีโอกาสถวายงานทั้งราชวงศ์ไทยและต่างประเทศเช่นราชวงศ์บรูไนเปรียบผ้าไทยเป็นเหมือนแอพพลายอาร์ตหรือศิลปะประยุกต์ที่ต้องสร้างสรรค์ปรับแต่งให้เข้ากับบริบทและยุคสมัยซึ่งเป็นหน้าที่ของนักออกแบบในการเผยแพร่ผ่านงานดีไซน์เพื่อส่งเสริมภูมิปัญญาผ้าท้องถิ่นสานต่อพระปณิธานของเจ้าฟ้าผู้รักผ้าไทยอัญชลีโปสุวรรณไทย PBS รายงาน
4: คุณผู้ชมคะถ้าพูดว่าเจ็บนิดๆบางทีเรานึกถึงชื่อเพลงแต่ว่าช่วงนี้คนดูคอนเทนต์ไทยในสตรีมมิ่งอาจจะนึกถึงหญิงรัฐาแล้ว
5: เพราะว่ามันเจ็บเหมือนมดกัดนิดเดียว
4: แต่ว่าในเรื่องทนายปีศาจเนี่ยมีสิ่งที่ไม่เจ็บนิดๆนะพี่กิฟต์เขาบอกเจ็บแสบอยู่เหมือนกันเปิดเผยเบื้องหลังให้เราฟังนะคะกับซีนที่โดนแบบสาดเลือดเข้ามา
5: โอ้โห
4: อันนี้ไม่ได้สปอยถ้าพี่กิฟต์ยังไม่ได้ดูนี่ฟังได
5: ้ฟังได้
4: เพราะว่าคนเห็นในตัวอย่างไปแล้วนี่ซีนนี้คุณผู้ชมคะสาดเลือดเต็มหน้าเลยนะคะอยู่ที่หน้าศาล
5: ด้วยบทบาทเนาะความเป็นทนายความหญิงเนี่ยมันก็อาจจะต้องมีศัตรูมีอะไรเยอะคู่กรณีเยอะหน่อยแต่โอ้ไม่คิดว่าจะมีบทแรงๆเหมือนซีรีส์เกาหลีเลยนะคะ
4: ใช่ไหมก็ตอนนี้เป็นที่ติดตามอยู่ค่ะว่าจะไปได้ไกลแค่ไหนจะไปถึงต่างประเทศหรือเปล่านะคะแต่ว่าในไทยเนี่ยตอนนี้ทะยานขึ้นอันดับหนึ่งสตรีมมิ่งค่ายแดงไปเรียบร้อยแล้วทนายปีศาจนะคะเนื้อหาค่ะอาจจะทำให้บางคนเจ็บแสบเพราะว่ากล้าเสียดสีกระบวนการยุติธรรมทั้งระบบนะคะคนเนี่ยนึกว่ารีเมคเลยคุณผู้ชมแต่ผู้กำกับบอกไม่ใช่นะอันนี้เขียนขึ้นใหม่แกะกล่องค่ะ
6: คนได้ดูสักทีเดียวดิฉันโดนเป็น10กว่ารอบโดนสาดเลือดเนี่ยแหละค่ะรู้สึกได้จมน้ำแล้วก็ลุกขึ้นมาใหม่จมน้ำแล้วก็ลุกขึ้นมาใหม่ถ่ายหลายเทคหลายถ่ายหลายมุมถ่ายแบบไฮสปีดด้วยอะไรด้วยเลยเจ็บนิดๆเลยแสบตามากเพราะว่ามันเป็นสีผสมแล้วแบบแสบแบบเหมือนเวลาอะไรแสบๆเข้าตาแต่อันนี้คือมันเข้าทางเบ้าอ่ะ
4: ว่าซีนไหนในซีรีส์เจ็บนิดๆที่เหมือนเพลงดังของตัวเองว่าหรือเปล่านะคะพี่หญิงรัฐาเนี่ยบอกว่ามีตอบทันทีเลยและไม่ใช่เจ็บนิดเดียวด้วยนะคะเพราะว่าซีนโดนสาดเลือดนี่ค่ะในซีรีส์ทนายปีศาจที่หลายคนเห็นแล้วในตัวอย่างเบื้องหลังค่ะโดนสาดซ้ำแล้วซ้ำอีกเรียกได้ว่าแสบไม่นิดถ้าพูดอย่างนี้น่าจะตรงกว่านะคะนี่คืออีกมุมนึงค่ะจากหญิงรัฐาโพงามค่ะผู้ที่รับบทนำบททนายจิตรีทนายตัวแม่ที่มาพร้อมกับความพยายามใช้ทุกช่องว่างของกฎหมายต่อสู้คดีค่ะซึ่งนอกจากจะเป็นบทที่เข้มข้นที่สุดบทนึงแล้วหลายคนอาจไม่รู้ว่านี่เป็นการรับบทนำเต็มตัวในซีรีส์เป็นครั้งแรกของเธอด้วยส่วนนี้อะไรอันนี้เป็นการเปรียบเทียบนะคะลูกสาวกับคุณแม่ค่ะ
5: แม่น้อย
4: เป็นสิ่งที่คนพูดถึงมากค่ะพี่กิฟต์คุณผู้ชมคือทรงผมมันดูหยิกหยิกย่อยย่อย
5: คือในอดีตสาวๆเนี่ยคุณแม่คือลุคนี้เลยแล้วแซ่บมากเพราะคุณแม่เนี่ยเป็นแดนเซอร์มาก่อนด้วยทำในวงการบันเทิงวงการลูกทุ่งก็คือเป็นตัวแม่อีกคนนึงก่อนที่จะมาจับคกจับสากตำส้มตำแล้วเราโทรมาชวนร้องเพลงก็ไม่มาด้วย
4: แ
5: ม่แม่บอกแม่ออกบูธน่ะเสาร์อาทิตย์แม่ไม่ว่างเลยคิวแน
4: ่
5: น
4: แต่กลับมาที่ทนายปีศาจคนเขาแซวเยอะว่าทำไมแบบคนเป็นทนายที่เราติดภาพว่าแบบต้องเรียบร้อยทำไมผมถึงหยิกย้อยแบบแม่น้อยยุค80ขนาดนี้พี่หญิงรัฐาบอกว่ามีเหตุผลอยู่ค่ะเชื่อว่าคนที่ออกแบบเนี่ยอยากจะให้ภาพของคนที่เป็นนักแสดงนำรู้สึกเหมือนเป็นทนายที่แบบไม่ธรรมดาไม่ยอมเดินตามกรอบนะคะเราไปฟังเสียงเธอกันค่ะ
6: เนี่ยคือมันเข้าทางแม่ในยุค80ตอนที่พี่เด็กๆแม่ทำทรงนี้เลยทรงเดียวกับทนายจิตตีเลย
7: ยังไงคะ
6: ก็คือเป็นหยิกแบบเขาเรียกว่าลอนมาม่าสมัยก่อนใช่ก็คือหยิกอย่างนั้นเลยใช่ค่ะ
7: ไม
6: ่
7: แน่ว่าคนออกแบบ
6: ก็อาจจะเป็นแฟนคลับแม่พี่นุชชี่อาจจะเคยดูเทปตลกแม่ตอนสมัยสาวๆไม่รู้แต่ว่าพอพี่ปล่อยรูปแรกออกไปทุกคนก็เอารูปแม่มาทาบทันทีว่าเอานี่มันแม่นี่อะไรอย่างเงี้ยเป็นมีมไปแล้วค่ะ
7: แม่ว่าไง
6: แม่ก็บอกว่าฉันสวยกว่าอันนี้ก็ไม่เถียงใช่
8: หลังจากทำคลอดเด็กออกมาแล้วเด็กมีเสียงร้องไหมคะแล้วร่างกายของเด็กตอนที่คุณทำคลอดออกมามีสีอะไรพอจะจำได้ไหมคะตรวจไม่พบชีพจรเลยใช่หรือไม่ตอบแค่ใช่หรือไม่นะคะ
6: เด็กที่คุณทำคลอดออกมามีสีอะไรสีคล้ำแค่ไหนคล้ำไปทางเขียวหรือคล้ำไปทางเทาตอบแค่ใช่หรือไม่นะคะอะไรอย่างเงี้ยคือมันจะมีเพซซิ่งของความไม่ให้เขาเตรียมตัวในการตอบอะไรอย่างเงี้ย
9: คุณผู้ชมสังเกตไหมมันจะมีจังหวะการพูดที่ต้องวักต้องหยุดหรือว่าต้องจี้ก็พี่หญิงรัฐาบอกว่าสำคัญมากนะคะกับการรับบททนายตัวจี๊ดค่ะทั้งที่ชีวิตจริงเนี่ยเธอไม่เคยขึ้นโรงขึ้นศาลเรื่องเสียงเนี่ยใช้ได้เลยนะคะทั้งการพูดให้คนเชื่อหรือว่ากดดันฝ่ายตรงข้ามนะคะหญิงรัฐาเชื่อว่าเป็นนักร้องเนี่ยก็ช่วยอยู่นะให้รู้จักเรื่องการใช้เสียงหลายรูปแบบค่ะแต่ยังไงก็ไม่ง่ายเลยนะคะทำกันบ้านหนักถึงขั้นไม่รับงานอื่นตลอด 4-6 เดือนค่ะ
6: ก็ไม่แน่ถ้าทนายปีศาจซักเซสนักแสดงทุกคนที่ได้เฉิดฉายอยู่เราก็ไม่รู้อาจจะเป็นใครสักคนเพราะว่าทุกวันนี้อย่างว่าโลกมันแคบลงอะค่ะแล้วคอนเทนต์เมืองไทยก็ไปได้ไกลกว่ายุคที่พี่เพิ่งมาเล่นสมัยนั้นด้วยซ้ำอะไรเงี้ยก็อยากให้มันถ้าจะได้ไปสมัยก่อนเขาเรียกว่าโกอินเตอร์เนาะถ้าได้ไปก็ไปทั้งทีมนี่แหละอย่างว่าเท่ดี
10: ใช่ผมเป็นเครื่องมือหรอ
9: ฉายพร้อมกันทั่วโลกใน190ประเทศนะคะและล่าสุดค่ะขึ้นอันดับ1รายการทีวีที่มีผู้ชมสูงสุดบน Netflix ไทยไปเรียบร้อยแล้วนะคะหากภาพความเข้มข้นของทนายปีศาจค่ะก็ทำให้ถูกเข้าใจผิดนะว่าเอ๊ะเป็นซีรีส์รีเมคหรือเปล่านะคะเพราะว่าฝั่งเกาหลีเนี่ยเราอาจจะเห็นบ่อยๆนะคะมีให้ชมเยอะค่ะแต่ว่าในไทยไม่ค่อยคุ้นสรุปก็คือเขียนบทขึ้นมาใหม่นะคะและใช้เวลาบ่มกันมานานถึง7ปีค่ะผู้กำกับเดียวกับสงครามทรงด่วนค่ะพี่ไก่ณัฐพลบุญประกอบมองว่าอยากให้นี่เป็นการทดลองของคอนเทนต์ไทยนะถ้าเนื้อหาหนักแบบนี้ทำสำเร็จอาจเปิดประตูให้นักลงทุนกล้าผลิตคอนเทนต์ที่พูดถึงประเด็นสังคมกันมากขึ้นแต่ย้ำนะคะว่านำเสนอเนี่ยต้องทำในท่าทีที่สนุกด้วยค่ะพี่ไก่ผู้กำกับเขามองว่าเรียกว่าเป็นยาขมอ่ะพี่กิฟต์เนาะเนื้อหาแบบนี้เอาจริงๆก็เครียดอยู่น
5: ะ
9: แล้วก็เข้มข้นทำยังไงให้มันมีคนอยากจะดูต่อมันต้องเล่าเรื่องคิดๆให้มันสนุกได้แล้วก็กลมกล่อมนะคะก็เป็นความหวังของเขาถ้ามันประสบความสำเร็จอาจจะมีคนกล้าทำมากขึ้นในทุนกล้าลงเงินมากขึ้นกับคอนเทนต์ที่มันดูเป็นยาขม
5: พูดง่ายๆว่าต้องทำถึงนะคะเพราะว่าเรามีโอกาสออนแอร์ทั่วโลกแบบนี้สไตล์แบบไทยๆการถ่ายทำโปรดักชันแบบของเราแล้วเมื่อสักครู่ที่เห็นดารามากฝีมือหลายท่านด้วย
9: ะะ
5: เพราะฉะนั้นแจ้งเกิดได้เลยดิฉันว่าไม่แพ้ทางเคซีรีแน่ๆนะคะคุณผู้ชมคะออกไปเที่ยวกันบ้างค่ะไปสูดอากาศสดชื่นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยากันนะคะต้องบอกว่าถ้าไปตรงนั้นแล้วเดี๋ยวนี้คนรุ่นใหม่เจนใหม่เนี่ยเขาก็ไปปักหมุดไปถ่ายรูปไปอะไรเพราะว่ามันมีสตอรี่เยอะเหมือนกันนะคะไม่ว่าจะเป็นก่อนอิฐเล็กๆหน้าบันซุ้มประตูไปดูเจาะลึกแล้วก็เรื่องราวมากมายเหมือนกับสินสโมสรสัญจรของเราค่ะเพิ่งจะไปเลยแล้วก็กลับมาเลยนะคะในช่วงเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมานี้บอกเลยว่าสนุกมากอาจจะเหนื่อยหน่อยเพราะว่าได้รับความรู้กันตลอดเส้นทางเลยนะคะ
9: ท่องเที่ยวด้วยข้อมูลแน่นด้วยเพราะเรามีนักวิชาการตัวท็อป
5: ถูกต้องนะคะเขาบอกว่าพาไปดูร่องรอยแขกหรือเปอร์เซียค่ะที่ซ่อนอยู่ในทุกมุมนะคะบรรยากาศจะเป็นยังไงเห็นบอกว่ามีการบรรยายแล้วก็ดูของจริงสัมผัสของจริงกัน

0: เลยตลอดทั้งทริปนะคะเดี๋ยวเก็บตกมาให้คุณผู้ชมดูกันค่ะวัดกุดีดาวค่ะใครมาก็ต้องไปชมเจดีย์องค์ประธานที่ดูขลังแบบนี้นะคะอีกจุดที่น่าสนใจและมีเรื่องราวซ่อนอยู่ก็คือตำหนักกรรมเรียนภายในวัดที่มีซุ้มหน้าต่างโค้งแหลมสถาปัตยกรรมสไตล์เปอร์เซียค่ะสอดคล้องกับชื่อวัดเพราะคำว่ากุดีมีที่มาจากคำว่ากะเตนะคะภาษาเปอร์เซียที่แปลว่าที่พำนักค่ะเดี๋ยวไปฟังกันหน่อยนะคะอาจารย์สันติบอกว่าโอ้โหร่องรอยตรงนี้น่าสนใจค่ะ
1: ซึ่งอันนี้มันก็จะเป็นตัวที่ทำให้เราเห็นว่าจริงๆเรามีการติดต่อกับคนเปอร์เซียหรือที่ปัจจุบันก็คืออิหร่านเนี่ยนะฮะมาตั้งแต่สมัยโบราณเพราะฉะนั้นร่องรอยที่ปรากฏเนี่ยมันก็เลยมีการผสมผสานอยู่ในศิลปวัฒนธรรมไทยนะฮะแต่สิ่งหนึ่งที่ในทริปนี้ที่เราพามาชมกันเนี่ยก็คือการที่จะทำให้เห็นว่าแล้วร่องรอยในศิลปะที่เราเรียกว่าศิลปะแบบอยุธยาหรือในศิลปวัฒนธรรมสมัยอยุธยาเนี่ยมีร่องรอยของความเป็นเปอร์เซียตรงไหนบ้างนะครับเราก็เลยพามาดูในสถาปัตยกรรมต่างๆไม่ว่าจะเป็นตำหนักกรรมเรียนนะครับที่วัดกุดีดาวนะครับซึ่งเห็นเรื่องของการประดับหรือการออกแบบตัวอาคารตำหนักนะฮะที่มีช่องหน้าต่างช่องประตูที่ได้รับอิทธิพลจากศิลปะอาร์คของเปอร์เซีย
0: แค่จุดแรกที่เช็คอินก็เห็นถึงอิทธิพลเปอร์เซียชัดเจนเลยค่ะซึ่งในกิจกรรมศิลป์สโมสรสัญจรท่องอยุธยาในรอยเปอร์เซียพาไปอีกหลายสถานที่นะคะเช่นพระที่นั่งบรรยงรัตนาถค่ะที่มีกติการสร้างพระที่นั่งกลางน้ำเลยจะล้อมรอบด้วยสัตว์และสวนนะคะซึ่งอาจได้แรงบันดาลใจจากแนวคิดสวนสวรรค์แบบเปอร์เซียค่ะแล้วก็พาคุณผู้ชมไปเยือนบ้านแขกใหญ่นะคะซึ่งปัจจุบันอยู่ในบริเวณมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาที่นี่ค่ะเราจะได้เจอกับนี่เลยสะพานเทพหมีหรือว่าสะพานวานอนนะคะเทคนิคการสร้างซุ้มโค้งให้เรือเนี่ยลอดผ่านไปได้สไตล์ปัตยกรรมนะคะเปอร์เซียแบบนี้รวมถึงยังมีอนุสรณ์สถานเจ้าพระยานะคะวรราชนายกนะคะซึ่งสร้างขึ้นในบริเวณที่เชื่อกันว่าเป็นสถานที่ฝังร่างของเชกอมัดค่ะพ่อค้าชาวเปอร์เซียซึ่งเข้ามาตั้งถิ่นฐานในอยุธยาและเป็นบุคคลสำคัญที่ทำให้ขุนนางเชื้อสายเปอร์เซียได้สืบสายรับใช้ราชการแผ่นดินมาอย่างยาวนานนะคะคุณผู้ชมคะเที่ยวเหนื่อยๆแล้วต้องพักแวะกินอะไรกันนิดนึงนะคะอิทธิพลของเปอร์เซียเนี่ยไม่ได้มีเฉพาะในสถาปัตยกรรมเท่านั้นชมโบราณสถานแล้วศิลป์สโมสรสัญจรพาไปเปิดประสบการณ์การกินค่ะมาหมดทั้งรูปและรสนะคะเมนูข้าวบุหรี่กับมัสมั่นไก่โดยเชฟนิติธรอัจจรานนท์ผู้เชี่ยวชาญด้านอาหารราชสำนักโมกุล นะคะมัสมั่นไก่คนไทยเนี่ยคุ้นอยู่แล้วแต่ว่าข้าวบุหรี่ถ้าบอกว่าเป็นข้าวหมกโอ้โหร้องอ๋อเลยเพราะว่าทั้งสองเมนูนี้นะคะคนไทยได้รับมาจากวัฒนธรรมอาหารมุสลิมและเปอร์เซียแล้วก็เราก็ปรับสูตรค่ะให้มันเข้ากับลิ้นคนกินอย่างคนไทยนะคะแม้จะใช้ข้าวบาสมาตีทำข้าวบุหรี่แต่ก็ได้ผสมนมในการหุงเข้าไปด้วยทำให้เม็ดข้าวเนี่ยนุ่มลงส่วนมัสมั่นก็ใช้โยเกิร์ตแบบอินเดียแทนการใช้กะทิด้วยล่ะค่ะ
2: อยู่ดีมันจะไปทำไม่ได้นะคืออาจจะต้องศึกษาซะหน่อยว่าเปอร์เซียเขาปรุงยังไงอินเดียเขาปรุงยังไงแล้วก็เอาอาจจะต้องมาอะแดปต์ให้เข้ากับปากของคนไทยอะไรเงี้ยผมว่ามันกลายไปแล้วทุกอย่างมันกลายไปหมดแล้วความเป็นเปอร์เซียที่มันอยู่ในอินเดียเนี่ยที่มันอยู่ในอยุธยาเนี่ยมันผมว่ามันไม่เหลือเขาแล้วแต่จริงการที่เราจะจับเขาได้มันก็คือเราต้องอาจจะต้องอาศัยวัตถุดิบที่มันเป็นวัตถุดิบที่มันเป็นเอกลักษณ์ของเขาอย่างเช่นเอกลักษณ์ของเปอร์เซียก็จะมีแบบผลไม้แห้งมีน้ำกุหลาบมีแซฟฟอนอะไรเงี้ยเราก็เอานำมาใช้
3: อาหารที่เราวันนี้เรารู้จักก็คืออาหารที่เราเรียกว่ามัสมั่นผ่านการร้อยกองของวรรณกรรมของรัชกาลที่2พระบาทสมเด็จพระพุทธเจ้าล่านภารัยเนี่ยพระองค์ทรงรจนานะผมใช้คำว่ารจนาให้เราได้เห็นความสวยความงามของภาษาไม่ว่าจะเป็นมัสมั่นไม่ว่าจะเป็นซาลิมนะแต่อย่างซาลิมเนี่ยซาลิมปรากฏว่าซาลิมลิ้มเหลือล้ำแทรกใส่น้ำกะทิเจือวิตกอกแห้งเครือไส้เสพลิมพิมเสนโรยตรงนี้ก็จะเป็นตัวหนึ่งแล้วก็มัสมั่นแกงเก้าตานี้ใครๆก็จำได้คุ้นเคยกันอยู่แล้วเด็กๆรุ่นใหม่แม้ทั้งเด็กเจนใหม่ๆก็จะมีความเข้าใจกับ วรรณกรรมฉากนี้บทนี้มากกว่าเพราะว่ารสชาติที่เขามีความประทับใจหรือคุ้นลิ้นของคนไทย ปัจจุบันก็คือแกงมัสมั่น
0: คนสมัยอยุธยาเรียกผู้มาเยือนจากภายนอกว่าแขกนะคะอย่างแขกเปอร์เซียก็มีหลายชื่อค่ะเช่นแขกมะงุ่นแขกเจ้าเซนผู้นับถือนิกายชีอะนะคะแต่สยามเปอร์เซียไม่ใช่คนอื่นไกลค่ะรู้จักกันมานานแล้วผ่านศิลปะวัฒนธรรมหลากหลายรูปแบบนะคะที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเจ้าสามพระยามีเครื่องทองวัดราชบูรณะจัดแสดงอยู่ด้วยโบราณวัตถุเหล่านี้ล่ะค่ะมีอายุตั้งแต่อยุธยาตอนต้นเลยคุณผู้ชมขาแล้วก็แฝงศิลปะจากโลกอิสลามไว้ด้วยเช่นพระคาชาฐานทองคำนะคะที่มีลวดลายพันพฤกษาหรือฉลองพระบาทเชิงงอนที่เป็นหนึ่งในเครื่องสิริราชกกุฏภัณฑ์ที่มีต้นทางมาจากเปอร์เซียค่ะ
1: อย่างวันนี้ที่เรามาชมเนี่ยจะเป็นเครื่องทองที่มาจากกรุพระปรางราชบูรณะนะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยในยุคนั้นเนี่ยถามว่ามีความสัมพันธ์กับเปอร์เซียไหมในกรุพระปรางราชบูรณะเนี่ยเราพบนะครับเครื่องทองเราพบแม้กระทั่งเหรียญทองนะครับก็คือเป็นแผ่นเหรียญที่เป็นทองคำเนี่ยนะครับแล้วก็เป็นอักษรอาหรับภาษาอาหรับนะแล้วก็ตรงเนี้ยก็จึงพบร่องรอยที่เป็นเครื่องราชกกุฏภัณฑ์จำลองซึ่งถ้าเราดูในรูปแบบของฉลองพระบาทเชิงงอนเนี่ยก็จะเห็นว่ามีรูปทรงคล้ายกันกับรองเท้าในวัฒนธรรมของเปอร์เซียนะซึ่งอันนี้มันก็สะท้อนให้เห็นว่าในยุคนั้นเนี่ยเรามีการติดต่อกับทางตะวันออกกลางทั้งอาหรับทั้งเปอร์เซียต่างๆแล้วก็ทั้งอาหรับทั้งเปอร์เซียก็เข้ามามีบทบาทมีความสัมพันธ์กับราชสำนักอยุธยาเราต้องอย่าลืมว่ากรุพระปรางราชบูรณะสร้างพร้อมพระปรางซึ่งก็จะอยู่ในช่วงของรัชสมัยสมเด็จพระบรมราชาธิราชที่2เจ้าสามพระยาเพราะนั้นก็ถือว่าเนี่ยก็เป็นร่องรอยหลักฐานตั้งแต่สมัยอยุธยาตอนต้นว่าอยุธยาตอนต้นก็มีการติดต่อค้าขายกับกลุ่มประเทศทางเปอร์เซียทางอาหรับพวกนี้อยู่ครับ
4: เพิ่นว่าทางไทยพีบีเอสจัดให้มารู้เกี่ยวกับประวัติของเปอร์เซียในช่วงอยุธยาก็เลยสนใจและเกี่ยวกับเรื่องอาหารอยากจะรู้รสชาติอาหารของทางเปอร์เซียด้วยก็เลยมา
5: ร่วมทริปนี้นะคะเป็นครั้งแรกแต่ที่มาเนี่ยเพราะว่าได้ดูทางไทย PBS ค่ะแล้วก็ได้ทราบว่าจะมีจัดทริปมาความรู้ล้นมากเพราะวิทยากรเนี่ยให้ความรู้ชนิดข่าวหน้าต้องเตรียมสมุดมาจดนะคะ
0: ผู้ร่วมทริปออกปากเลยนะคะว่ามากับศรีสโมสรสัญจรเนี่ยความรู้จุกๆแน่นๆไปเลยค่ะรอบหน้าห้ามพลาดสมุดจดนะคะโดยเราก็ไปเยือนอีกค่ะอีก2ที่เหมือนกันนะคะก็คือสุสานพระยาจุฬาราชมนตรีเชนนะคะเป็นจุฬาราชมนตรีคนสุดท้ายของกรุงศรีอยุธยาแล้วก็สุสานเจ้าพระคุณตะเกียซึ่งตั้งอยู่ภายในมัสยิดตะเกียโยคินราชวิจินจาสยามค่ะก็สะท้อนให้เห็นถึงการเป็นสังคมพหุวัฒนธรรมของบ้านเราด้วยก็หลากหลายมาจนปัจจุบันนี้นะคะนี่เป็นทั้งความรู้และความประทับใจในกิจกรรมของเราสินสโมสรสัญจรค่ะโดยศูนย์สื่อศิลปะวัฒนธรรมนะคะนี่เฮ้ hey! นะออกเดินทางไปด้วยกันซึ่งกิจกรรมครั้งต่อไปสามารถติดตามได้ในเพจ Facebook ไทยบันเทิงและรายการไทยบันเทิงด้วยนะคะ
6: นะคะ
0: คือแฟนๆบอกว่าร้อนก็สู
6: ้
0: จะร้อนจะฝนนี่คือสู้หมดนะคะโบกมือบ๊ายบายนี่คือครั้งนี้ลากันก่อนเดี๋ยวรอบหน้าเจอกันอีก
6: เ
0: พราะว่าก่อนหน้านี้เรารับสมัครรอบแรกคือเต็มไวมากเราเลยเปิดรับรอบที่2คราวนี้คุณผู้ชมที่ลงทะเบียนรอบที่2ได้แล้วใช่มั้ยคะก็เตรียมตัวเลยไปพร้อมกันค่ะวันที่27มิถุนายน2569นี้อีก1เที่ยวนะคะท่องอยุธยาในรอยเปอร์เซียกิจกรรมจากศูนย์สื่อศิลปะวัฒนธรรมของเราต้องบอกว่านอกจากจะมีกิจกรรมที่จับต้องได้แบบนี้สนุกด้วยด้วยความรู้ด้วยเราก็มีงานเสวนาเนี่ยแซมก็มาตลอดทั้งปีโดยเฉพาะกับประเด็นที่น่าสนใจด้วยนะคะคุณผู้ชมค่ะ
6: ค่ะพูดถึงแล้วนี่วันพุธนี้เลยคุณผู้ชมค่ะมีนัดกันอีกงานนึงค่ะกับกิจกรรมที่เราจะมาชวนถกกันเมื่อคนเล่นดนตรีไทยทำไมลงไปในโลกออนไลน์แล้วถึงโดนสไตรค์แพลตฟอร์มนี่เก็บเรื่องลิขสิทธิ์ขึ้นมาชวนถกกันคุณผู้ชมค่ะชื่องานเสวนาของเรานะคะศิลป์สโมสรเสวนาเพลงครูในยุค AI ดนตรีดั้งเดิมลิขสิทธิ์และแพลตฟอร์มดิจิตอลพุธนี้ค่ะ17มิถุนายนเจอกันนะคะเราชวนพูดคุยหาทางออกในประเด็นสำคัญของวงการดนตรีและเรื่องลิขสิทธิ์ค่ะ เป็นเวทีสื่อสาธารณะเปิดประเด็นนะคะอย่างที่บอกไปค่ะใครเล่นดนตรีไทยเดิมซึ่งดนตรีไทยเดิมเนี่ยเคยเป็นต้นทางงานสร้างสรรค์ที่เคยเสรีแต่ตอนนี้อยากจะอวดผลงานโพสต์ลงไปบนแพลตฟอร์มกับโดนสไตร์อ้างลิขสิทธิ์ไปเฉยๆค่ะเหมือนกลายเป็นเรื่องธรรมดาของยุคนี้ไปแล้วแต่ว่านี่ไม่ใช่เรื่องเล็กค่ะคุณผู้ชมเพราะว่างานสร้างสรรค์บันเทิงจากต้นทุนเดิมก็อาจจะถูกจำกัดไปด้วยจึงเป็นที่มาของเวทีนี้ค่ะเปิดปมปัญหาสู่แนวทางร่วมที่จะลดข้อพิพาทลิขสิทธิ์ดนตรีดั้งเดิมบนแพลตฟอร์มดิจิตอลเราจะทำได้อย่างไรค่ะคีย์สปีกเกอร์ของเรานะคะคือดร.พิเศษจียาศักดิ์รองผู้อำนวยการสสท.ด้านบริหารซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาค่ะมีตัวแทนจากกรมทรัพย์สินทางปัญญาสมาคมดนตรีแห่งประเทศไทยและคนในแวดวงดนตรีศิลปะวัฒนธรรมนะคะย้ำอีกครั้งค่ะงานจัดวันพุธที่17มิถุนายนเวลา 13:00 น.ถึง 16:45 น.ที่ห้อง Friend of BACC หอศิลปะวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานครนะคะคุณผู้ชมถ้าสนใจ walk in กันไปได้เลยหรือถ้าดูอยู่บ้านเรามีการไลฟ์สดค่ะชมได้ผ่าน Facebook ไทยบันเทิงไทย PBS ค่ะ
0: มาต่อกันที่ตัวแม่วงการเพลงนะคะที่เธอสวยและรวยมากเพราะว่า Taylor Swift นั้นอย่างที่เรารู้กันแต่งด้วยร้องด้วยทำทุกอย่างเองเป็นโปรดิวเซอร์ด้วยแต่ว่าจะไม่ใช่แต่งทุกเพลงนะคะทีจะทำเฉพาะสิ่งที่ทีอินใช่ไหมคะวาย
7: ใช่ค่ะรวมไปถึงการได้ร้องเพลงประกอบภาพยนตร์ Toy Story ด้วยเหมือนกันเจเนอเรชันเดียวกันกับเราแน่นอนแหละถ้าพูดถึงภาพยนตร์ของเล่นที่เราโตมาด้วยกันก็ต้องมี Toy Story นะคะและ Taylor Swift เองเธอไม่อายเลยถ้าจะบอกว่าตัวเองเนี่ยก็เป็นหนึ่งในแฟนพันธุ์แท้ของภาพยนตร์แล้วก็แฟรนไชส์เรื่องนี้นะคะแล้วก็ภาคล่าสุดเนี่ยเรียกได้ว่าเป็นภาคที่พิเศษสำหรับเธอมากๆเพราะว่าได้มีโอกาสได้ร้องเพลงประกอบภาพยนตร์ภาคนี้ด้วยค่ะเรียกว่าเป็นโชว์เซอร์ไพรส์แฟนๆก็ว่าได้นะคะเมื่อนักร้องคนสวย Taylor Swift ค่ะขึ้นเวทีพร้อมบทเพลงใหม่ I Knew It I Knew You ค่ะที่เธอแต่งแล้วก็โปรดิวซ์ร่วมกับแจ็คอันโตนอฟจากมุมมองของตัวละครเจสซี่คาวเกิร์ลนะคะแถมยังเผยว่าเธอแต่งเพลงนี้ขึ้นทันทีหลังดูหนังรอบพิเศษจบด้วยความประทับใจก่อนจะร่วมร้องเพลงคลาสสิก You've Got a Friend in Me ค่ะกับแรนดี้นิวแมนนะคะผู้แต่งเพลงซาวด์แทร็กต้นฉบับจากภาคแรกในปี1995ค่ะซึ่ง Taylor Swift ก็ยังแสดงตัวเป็นกองอวยของ Toy Story ด้วยการปล่อยภาพวัยเด็กของตัวเองในชุด Cowgirl เหมือนกับตัวละครเจสซี่นะคะพร้อมกับเผยว่าเธอนี่แหละแฟนตัวยงของแฟรนไชส์นี้มาตั้งแต่อายุ5ขวบเท่านั้นเองค่ะToy Story ภาค5นะคะยังคงภาคเสียงโดยนักแสดงหลักที่ร่วมงานกันมาตั้งแต่ภาคแรกค่ะไม่ว่าจะเป็นทอมแฮงค์ทีมอาร์เลนจอห์นคูแซคถือว่าเป็นการกลับมาของแฟรนไชส์ครั้งแรกในรอบกว่า6ปีนะคะนับตั้งแต่ภาค4เมื่อปี2019โน่นเลยโดยเพลง I Knew It I Knew You ค่ะก็กวาดสถิติในวันแรกด้วยการเป็นเพลงคันทรีที่มียอดสตรีมสูงสุดในวันเดียวโดยศิลปินหญิงในประวัติศาสตร์ของ Spotify รวมถึงทำลายสถิติซิงเกิลประกอบภาพยนตร์บน Apple Music แล้วก็เป็นเพลงที่มียอดเปิดตัว24ชั่วโมงแรกสูงสุดบน Amazon Music ในปีนี้ด้วยค่ะเรียกว่าเป็นเพลงพิเศษที่มาพร้อมกับการฉายภาพยนตร์ Toy Story ภาค5ก็แล้วกันนะคะแล้วก็ต่างประเทศเนี่ยก็รู้แล้วว่าใครเป็นคนพากย์เสียงบ้างแต่สำหรับไทยเองก็มีเซอร์ไพรส์ด้วยเหมือนกันกับการปรากฏตัวนะคะของแม่ชมชมพู่ทนายที่มาร่วมพากย์เสียงแต่ก็มีตัวละครซีเครตด้วยเหมือนกันเนาะคนกฤษฎาว่าใครจะมาพากย์เป็นวูดดี้ที่เราก็รอคอยกันอยู่อ
6: าเอกสรพงษ์แต่ว่าจริงๆคือตอนนี้มีแล้วแหละแต่ว่าเขายังไม่เปิดออกมาม
7: ี
6: รอให้คนดูไปฟังเอง
0: ค่ะเสียดายเลยไม่ได้ฟังอาเอกนะคะแต่ยังจำได้ตอนที่เราดูภาคแรกตอนเด็กๆอ่ะมันตื่นตาตื่นใจมากที่ของเล่นมันลุกขึ้นมาแบบ
6: มีชีวิต
0: ใช่
7: แล้วก็ถ้าดูภาคไทยก็มีนายอำเภอสรพงษ์เนี่ยเข้ามาด้วยนะมีผู้ชื่ออาเอกสรพงษ์เข้ามาม
6: ีงูอยู่ในรองเท้าบูทชั้นอะไรอย่างนั้น
0: ความจำดีกันมากนะคะขอบคุณหวายค่ะหมดเวลาของไทยบันเทิงแล้วนะคะเรา3คนพร้อมทีมงานลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
6: สวัสดีค่ะ

0: 24กุมภาพันธ์ปี2026วันครบรอบ4ปีของการเปิดฉากลุกรานยูเครนอย่างเต็มรูปแบบของรัสเซียในหลายจุดของหลายเมืองชาวยูเครนออกมารำลึกและไว้อาลัยต่อผู้จากไปผู้นำจากหลายชาติยุโรปเดินทางมาถึงกรุงคีฟเมืองหลวงของยูเครนด้วยรถไฟเพื่อร่วมรำลึกสงครามภาคพื้นดินที่ใหญ่ที่สุดนับตั้งแต่สงครามโลกครั้งที่2สิ้นสุดลงดำเนินต่อเข้าสู่ปีที่5นอกจากไม่มีสัญญาณว่าสงครามจะสิ้นสุดแต่พลวัตของสงครามเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยยะสำคัญตั้งแต่การที่ยูเครนผลิตขีปนาวุธและโดรนโจมตีระยะไกลได้เองและที่สำคัญคือการใช้หุ่นยนต์ภาคพื้นดินมาช่วยในสนามรบติดตามได้ใน Flashpoint จุดร้อนโลกพุธที่17มิถุนายนนี้เวลา 21:30 นทางไทย PBS
1: Cross Talk คิดต่างคุยกัน
2: ทุกวันพุธเวลา4ทุ่มทางไทย PBS ค่ะ
3: ถึงเวลาขีดเส้นทางใหม่ให้กรุงเทพที่เราอยากเห็นไทย PBS และเครือข่ายพันธมิตรปักหมุดอนาคตไปพร้อมกันกับการเลือกตั้งผู้ว่าและสก.กทม.ชุดใหม่ Next Stationอนาคตกรุงเทพสารคดีข่าวเจาะลึก3มหากาพย์กรุงเทพปัญหามหานครสถานีประชาชนสัญจรสำรวจอินไซต์จากคนกรุง Bangkok Active ก้าวไปให้ไกลกว่าการเลือกตั้งด้วยข้อมูลและพลังพลเมือง Bangkok Pitch เป็นหาโซลูชั่นล้ำๆแก้ปัญหาเมืองของคน Gen Z Bangkok Voiceหามาชนคนมหานครเสียงคนเปลี่ยนเมืองอัปเดตเรียลไทม์ไม่พักตั้งแต่เริ่มหาเสียงไปจนถึงวินาทีประกาศผล www.thaipbs.or.th/bkkelection69 มากำหนดชะตาอนาคตกรุงเทพไปกับไทย PBS
4: ลานน้ำตาผสกนิกรซ่อนไม่อยู่เมื่อรับรู้ห่วงเวลาของฟ้าหญิงโอ้ใจหายคล้ายหัวใจมิไหวติงเหมือนทุกสิ่งนิ่งงันวันมืดฟ้าพระทรงเป็นที่รักของปวงราษฎรน้ำพระทัยใสสะอาดฉโลมล่ายามมีภัยทรงเป็นเพื่อนพึ่งพาบัดนี้พระองค์คันไลลาสุดอาลัยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาเสด็จสู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานไทย PBS

0: วัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะพบกับจับตาสถานการณ์วันที่15มิถุนายน2569พบกับคุณจิรัชตาเอี่ยมรัศมีและฉันพิณภาคล่องพยาบาลค่ะ
0: และนี่คือสถานการณ์ที่น่าจับตาในวันนี้ค่ะประชาชนจากหลายจังหวัดเดินทางมาถวายสักการะและลงนามแสดงความอาลัยเบื้องหน้าพระรูปเป็นวันที่2
1: กกต.ประชุมคดีหัวสว.วันนี้สว.สำรองตั้งข้อสังเกตบิ๊กกกต.รู้เห็นหรือไม่ด่านพริตจี้กกต.ส่งคดีไปศาล
0: ฝ่ายค้านเตรียมแถลงพบพิรุธ TOR ในโครงการไทย AI Passport และโครงการอื่นของอว.ที่มีลักษณะเดียวกัน
1: ราคาน้ำมันโลกร่วงลงกว่าร้อยละ4หลังสหรัฐและอิหร่านบรรลุข้อตกลงยุติการสู้รบแล้วและเปิดช่องแคบฮอร์มุสให้เรือทุกลำแล่นผ่าน
0: คณะทูตานุทูตคณะบุคคลหน่วยงานต่างๆและประชาชนเดินทางไปถวายสักการะและลงนามแสดงความอาลัยเบื้องหน้าพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราช

ชธิดาด้วยสำนึกในพระกรุณาที่คุณอันหาที่สุดมิได้วันนี้เป็นวันที่2ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ประชาชนถวายสักการะและลงนามแสดงความอาลัยเบื้องหน้าพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา

0: รัฐลักเซมเบิร์กประจำประเทศไทยเอกอัครราชทูตราชอาณาจักรสเปนประจำประเทศไทยและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมไปถวายสักการะและลงนามแสดงความอาลัยเบื้องหน้าพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาและที่ศาลาสหทัยสมาคมมีประชาชนและคณะบุคคลเดินทางไปเข้าถวายสักการะและลงนามแสดงความอาลัยเบื้องหน้าพระรูปอย่างต่อเนื่องเช่นคณะพระสหายในสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาโรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบวชิราวุธวิทยาลัยธนาคารไทยพาณิชย์จำกัดมหาชนพรรคเพื่อไทยมูลนิธิชัยพัฒนากระทรวงศึกษาธิการสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและกระทรวงยุติธรรมสำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้าถวายสักการะเบื้องหน้าพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาและลงนามแสดงความอาลัยในสมุดหลวงณศาลาสหทัยสมาคมในพระบรมมหาราชวังระหว่างวันที่14ถึง16มิถุนายน2569ตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 16:00 นโดยขอความร่วมมือแต่งกายสุภาพไว้ทุก
1: มีพิธีตักบาตรโครงการบรรพชาอุปสมบทในพระสังฆราชูปถัมภ์ถวายพระกุศลสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริวัฒน์มหาวชิระราชธิดาค่ะสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกมีพระบัญชาโปรดให้สมเด็จพระมหาวีระวงศ์เลขานุการสมเด็จพระสังฆราชปฏิบัติศาสนกิจแทนพระองค์เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ในกิจกรรมบิณฑบาตของพระสงฆ์ในโครงการบรรพชาอุปสมบทในพระสังฆราชูปถัมภ์ถวายพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่13ถึง29มิถุนายนณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามและร่วมใส่บาตรพระสงฆ์100รูปในโครงการด้วยค่ะนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมพร้อมด้วยคณะผู้บริหารกระทรวงและปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีข้าราชการและประชาชนร่วมตักบาตรพระสงฆ์จำนวน100รูปการจัดกิจกรรมดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของโครงการบรรพชาอุปสมบทในพระสังฆราชูปถัมภ์ซึ่งจัดขึ้นเพื่อถวายพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาโดยพระภิกษุในโครงการจะศึกษาพระธรรมวินัยและปฏิบัติธรรมณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามและสถาบันกรรมฐานศึกษาสมเด็จพระสังฆราชในสังฆราชูปถัมภ์มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยอำเภอลำลูกกาจังหวัดปทุมธานีค่ะ
0: ในวันที่2ที่สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนทั่วไปเข้าถวายสักการะพระศพเบื้องหน้าพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาณศาลาสหทัยมหาสมาคมพระบรมมหาราชวังวันนี้ไปติดตามเพิ่มเติมกับคุณคำคุณยมนาครายงานสดมาจากบริเวณพระบรมมหาราชวังค่ะคุณคำคุณคะ
2: ประชาชนยังคงทยอยเดินทางมาอย่างต่อเนื่องนะครับทุกคนต่างบอกเป็นเสียงเดียวกันว่าเดินทางมาเพื่อแสดงความอาลัยและถวายความจงรักภักดีเพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านที่สิ้นพระชนม์ไปในครั้งนี้ครับประชาชนทยอยเดินทางเข้าสู่ท้องสนามหลวงอย่างต่อเนื่องเพื่อเข้าถวายสักการะพระบรมศพเบื้องหน้าพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาณศาลาสหทัยสมาคมพระบรมมหาราชวังโดยมีเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกและดูแลความเรียบร้อยนายชวนิตเหรียญกมลเดินทางมาจากย่านบางกอกใหญ่บอกว่ามาด้วยความจงรักภักดีและต้องการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณในพระราชกรณียกิจที่พระองค์ได้ทำเพื่อชาวไทยมาอย่างต่อเนื่องในหลายด้านทั้งด้านงานกฎหมายด้านการคุ้มครองสิทธิสตรีและเด็กและผู้ด้อยโอกาส

0: ก็คือซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณนะครับที่ท่านทำประโยชน์ให้กับบ้านเมืองอะครับก็รู้สึกเสียใจนะครับก็คือท่านน่าจะแบบว่ามีพระชนชีพที่อายุยืนมากกว่านี้นะครับแต่ก็คือก็เสียใจนะครับครับผม
1: ด้านนางสมจิตบุญยรัตน์เดินทางมาจากย่านเพชรเกษมกรุงเทพมหานครบอกเล่าความทรงจำที่มีต่อพระองค์ว่าติดตามพระราชกรณียกิจของพระองค์มาโดยตลอดวันนี้จึงได้มาเพื่อแสดงความอาลัยครับ
2: ท่านทำเพื่อประชาชนมากเลยค่ะเพราะว่าตั้งแต่เราดูท่านมาดูโทรทัศน์ดูอะไรเนี่ยคอยดูอยู่ตลอดเวลาค่ะท่านช่วยประชาชนมากมายเลยค่ะ
1: นอกจากประชาชนที่เข้ามาสักการะยังมีกลุ่มจิตอาสาเจ้าหน้าที่ที่คอยดูแลอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนอย่างที่จุดพักคอยก่อนเข้าสู่พระบรมมหาราชวังก็จะมีอาหารและเครื่องดื่มแจกจ่ายให้กับประชาชนครับครับท่านผู้ชมครับตามกำหนดของสำนักพระราชวังเองก็ได้เปิดให้ประชาชนเข้าถวายสักการะพระบรมศพตั้งแต่เวลา 8:30 นจนถึงเวลา 16:00 นในช่วงนี้ไปก่อนนะครับซึ่งจะมีเจ้าหน้าที่หลายหน่วยงานนั้นคอยอำนวยความสะดวกและรักษาความปลอดภัยในพื้นที่เข้มงวดตลอดทั้งวันครับ
3: ขอบคุณคุณคำคุณค่ะ
4: ค่ะเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติตะรวยเตาจังหวัดสตูลก็ร่วมแสดงความอาลัยต่อการสูญเสียครั้งใหญ่นะคะพร้อมกับย้อนความทรงจำสุดประทับใจค่ะเมื่อครั้งได้รับเสด็จสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสรณีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาที่เสด็จเยือนอุทยานแห่งชาติตะรวยเตาอย่างเรียบง่ายไม่ถือพระองค์ค่ะนายทวีศักดิ์หัสคุณเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติตะรุเตานำภาพถ่ายเมื่อครั้งมีโอกาสถวายงานรับเสด็จสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสรณีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาซึ่งได้เสด็จเยือนอุทยานแห่งชาติตะรุเตาเป็นการส่วนพระองค์พร้อมคณะติดตามและประทับแรมที่เกาะหลีเป๊ะบอกเล่าถึงความภาคภูมิใจที่ได้ถวายงานรับใช้พระองค์ค่ะโดยเมื่อปี2554พระองค์เสด็จเยือนจุดประวัติศาสตร์ณอ่าวตะโลวาวและอ่าวพันเตมะละกาและเสวยพระกายอาหารกลางวันเป็นอาหารท้องถิ่นโดยทรงโปรดเมนูต้มปลาทูเป็นพิเศษโดยพระองค์มีบุคลิกที่เป็นกันเองมากค่ะไม่ถือพระองค์เลยทรงร่วมประทับเสวยกับข้าราชบริพารอย่างเรียบง่ายโดยได้มีโอกาสนั่งถ่ายภาพอยู่ในรูปอยู่เยื้องด้านหลังพระองค์อย่างใกล้ชิดเป็นความประทับใจสูงสุดในชีวิตที่ไม่มีวันลืมค่ะและที่ผ่านมาก็คอยติดตามพระอาการประชวรผ่านทางช่องทางต่างๆมาโดยตลอดซึ่งเมื่อต้องสูญเสียพระองค์ไปก็รู้สึกเสียใจอย่างมาก
5: ช่วงประมาณบ่ายโมงกว่านะครับแล้วก็สถานที่เตรียมไว้ให้พระองค์ท่านก็คือเริ่มจะร้อนนะครับแล้วก็แสงแดดสะท้อนชายหาดนะครับผมแล้วก็ทีนี้พระองค์ท่านก็อยากจะเปลี่ยนสถานที่ทานก็คือมาทานร่วมกับข้าราชบริพารของพระองค์ท่านนะครับผมแล้วทีนี้ผมก็ได้มีโอกาสได้เข้าไปช่วยเลื่อนโต๊ะเก้าอี้ให้พระองค์ท่านนะครับผมซึ่งตอนนั้นซึ่งถือว่าใกล้ชิดกับพระองค์ท่านมากครับผมก็รู้สึกว่าประทับใจที่พระองค์ท่านแบบคือมีความเป็นกันเองกับประสบนิกรนะครับผมซึ่งท่านแบบยิ้มแย้มอัธยาศัยดีครับผม
4: ด้านนางวันลีหัสคุณมารดาของนายทวีศักดิ์ก็บอกว่าทันทีที่ทราบข่าวการสิ้นพระชนยอมรับว่าตกใจจนพูดไม่ออกค่ะแล้วก็รีบโทรศัพท์บอกลูกชายทันทีเนื่องจากพระองค์เป็นผู้ทรงทำประโยชน์ต่อประเทศชาติมากมายเป็นที่รักของประสบนิกรชาวไทยค่ะ
3: เช่นเดียวกับนักประชาสัมพันธ์ในจังหวัดอุบลราชธานีที่ได้เผยภาพความประทับใจเมื่อครั้งที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาเสด็จลงพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีเพื่อทรงเยี่ยมผู้ประสบภัยน้ำท่วมเมื่อปี2562และยังทรงพระราชทานดินและเงินส่วนพระองค์เพื่อให้ชาวบ้านนำไปประกอบอาชีพปั้นเตาค่ะนี่เป็นภาพความประทับใจของนายวีรนัทกรพรมเอี่ยมนักประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลคำน้ำแซบอำเภอวารินชำราบจังหวัดอุบลราชธานีในฐานะที่เป็นหนึ่งในคณะช่างภาพที่มีโอกาสตามรับเสด็จอย่างใกล้ชิดเพื่อบันทึกภาพประวัติศาสตร์ครั้งสำคัญเมื่อปี2562หลังพื้น

0: จังหวัดอุบลราชธานีต้องเผชิญกับอุทกภัยครั้งใหญ่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาได้เสด็จลงพื้นที่เป็นการส่วนพระองค์เพื่อทรงเยี่ยมเยียนและดับทุกข์ให้แก่ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนอย่างใกล้ชิดทรงมีพระจริยวัตรที่เป็นกันเองไม่ถือพระองค์แม้ทางทีมงานและมหาดเล็กจะมีการจัดเตรียมรถยนต์ส่วนพระองค์ไว้สำหรับการเดินทางเข้าหมู่บ้านที่มีระยะทางค่อนข้างไกลแต่ทันทีที่เสด็จลงจากรถพระที่นั่งพระองค์พาทรงเลือกที่จะพระดำเนินลัดเลาะไปตามบ้านเรือนของประชาชนอย่างกระฉับกระเฉงการเสด็จลงพื้นที่ในวันนั้นพระองค์ทรงนำความช่วยเหลือมาสู่ชาวบ้านคำน้ำแซบเพราะเกือบทั้งหมู่บ้านมีอาชีพปั้นเตาหลังเกิดน้ำท่วมชาวบ้านขาดแคลนทุนทรัพย์และดินที่ใช้ในการประกอบอาชีพซึ่งได้พระราชทานดินส่วนพระองค์และมอบเงินขวัญถุงเพื่อใช้เป็นทุนรอนในการพลิกฟื้นอาชีพอีกครั้ง
1: พระองค์ก็นำดินพระราชทานนะครับเพราะว่าหมู่บ้านนี้เป็นหมู่บ้านที่ปั้นเตาประกอบอาชีพในการทำเตาต้องใช้ดินหลังจากน้ำท่วมนะครับก็ไม่มีดินในการประกอบอาชีพพระองค์ก็พระราชทานดินส่วนพระองค์นะครับให้บ้านทุกหลังคาเรือนเพื่อนำมาใช้ประกอบอาชีพแล้วก็มอบเงินขวัญถุงส่วนหนึ่งเพื่อเป็นขวัญถุงในการประกอบอาชีพ
0: ที่จังหวัดนครราชสีมาสองตายายประกอบอาชีพเก็บของเก่าเจียดเงินที่เก็บหอมรอมริบ120บาทไปหาซื้อพระฉายาลักษณ์ของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดามาติดไว้ในบ้านเพื่อสักการะยายสะอาดเปิดเผยว่าหลังทราบข่าวการสิ้นพระชนรู้สึกเสียใจเป็นอย่างมากเพราะติดตามข่าวสารมาโดยตลอดแม้จะมีรายได้น้อยแต่ก็นำเงินเก็บไปซื้อพระฉายาลักษณ์เพื่อกราบไหว้และแสดงความอาลัยเพราะรักและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ทุกพระองค์
2: สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาทรงตระหนักถึงปัญหาความรุนแรงต่อผู้หญิงและเด็กค่ะซึ่งถือเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่างร้ายแรงจึงทรงงานอย่างต่อเนื่องจนทำให้ทุกภาคส่วนนั้นเกิดการตื่นตัวแล้วก็ตระหนักถึงความสำคัญและทรงได้รับรางวัลของกองทุนการพัฒนาเพื่อสตรีแห่งสหประชาชาติหรือว่ายูนิเฟมค่ะ
3: สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาทรงตระหนักถึงปัญหาความรุนแรงต่อผู้หญิงเช่นการทำร้ายร่างกายและจิตใจรวมทั้งการล่วงละเมิดทางเพศซึ่งถือเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่างร้ายแรงส่งผลกระทบต่อผู้หญิงครอบครัวรวมถึงสังคมปัญหานี้ยังนับเป็นปรากฏการณ์ทางสังคมไม่เฉพาะสังคมใดสังคมหนึ่งอันเกิดจากทัศนคติที่อย่างรากลึกและสืบทอดต่อกันมาจึงทรงให้ความสำคัญต่อการสร้างเสริมการตระหนักและความร่วมมือกันของทุกภาคส่วนรวมถึงกลุ่มผู้ชายและเด็กผู้ชายอันจะก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทัศนคติพฤติกรรมและวิธีปฏิบัติต่อผู้หญิงและเด็กในอนาคตและด้วยความสนพระทัยในการยกระดับการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนให้กับผู้หญิงและการทรงงานในโครงการกำลังใจเพื่อช่วยเหลือผู้ต้องขังสตรีและเด็กติดผู้ต้องขังกองทุนการพัฒนาเพื่อสตรีแห่งสหประชาชาติหรือยูนิเฟมได้กราบทูลเชิญเมื่อครั้งดำรงพระอิสริยยศพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาให้ทรงเป็นทูตสันทวไมตรีในโครงการต่อต้านความรุนแรงต่อผู้หญิงและทรงรับเป็นทูตสันทวไมตรีเมื่อวันที่5กันยายน2551สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาได้ทรงงานอย่างต่อเนื่องส่งผลให้ทุกภาคส่วนในสังคมเกิดการตื่นตัวและตระหนักถึงความสำคัญของการต่อต้านความรุนแรงต่อผู้หญิงและเด็กทรงแลกเปลี่ยนประสบการณ์จากการทรงงานในโครงการยุติความรุนแรงต่อผู้หญิงหรือ Say No to Violence Against Women ในงานเปิดตัวเครือข่ายผู้นำชายในการยุติความรุนแรงต่อผู้หญิงร่วมกับนายบันคีมูลเลขาธิการสหประชาชาติในขณะนั้นเนื่องในโอกาสวันสากลแห่งการยุติความรุนแรงต่อผู้หญิงวันที่25พฤศจิกายนณสำนักงานใหญ่สหประชาชาติ

0: คอนนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาเมื่อปี2552มีพระดำรัสถึงการทรงรณรงค์การลงชื่อสนับสนุนการยุติความรุนแรงต่อผู้หญิงและเด็กรวมทั้งการดำเนินกิจกรรมปลูกฝังแนวคิดทัศนคติใหม่แก่เด็กและเยาวชนให้ตระหนักว่าความรุนแรงเป็นพฤติกรรมที่ไม่ถูกต้องและไม่สามารถช่วยแก้ไขปัญหาได้
1: This was further popularized by various public relations means such as TV interviews, the commercials, radio spots, billboards, and also the use of the whistle as a symbol, as a sound, as a voice of the stop of violence. We also staged events such as bicycle caravan and role model contest to raise awareness about the cause.From my own experience for the campaign, I have witnessed change in attitude and the impact of this change on the campaign dynamic. One prime example is two projects we undertook the close collaboration with UNIFEM on the prevention of violence against women among school children. The idea is to engage school children to rethink about the norm and value that condemn the practice of violence against women. Boys and girls were given the free rein to tailor their ownactivities which help create an environment of openness and empathy in school
0: ทั้งยังทรงร่วมอภิปรายในหัวข้อการเพิ่มบทบาทของผู้ชายและเด็กผู้ชายในการยุติความรุนแรงต่อผู้หญิง Involving Men and Boys in Ending Violence Against Women ณสำนักงานใหญ่สหประชาชาตินครนิวยอร์กสหรัฐอเมริการ่วมกับผู้เกี่ยวข้องกับการรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อผู้หญิงเมื่อปี2552มีพระดำรัสถึงปัจจัยสำคัญที่ส่งผลให้กลุ่มผู้ชายและเด็กมีความสนใจที่จะปรับเปลี่ยนทัศนคติและพฤติกรรมซึ่งจากการทรงงานในระยะแรกทรงเน้นการสร้างเสริมพลังให้แก่ผู้หญิงและดึงให้ผู้ชายเข้ามามีส่วนร่วมโดยเฉพาะเด็กและเยาวชนในโรงเรียนเปิดโอกาสให้เด็กแสดงความคิดเห็นและทำกิจกรรมเพื่อสร้างความเข้าใจถึงสภาพปัญหาและมิติที่หลากหลายซับซ้อนเกี่ยวกับปัญหาความรุนแรงต่อผู้หญิงด้วยตัวเองในฐานะทรงเป็นอัยการทอดพระเนตรการกระทำความผิดที่เป็นการใช้ความรุนแรงเช่นคดีข่มขืนและความรุนแรงในครอบครัวทำให้ทรงเชื่อมั่นว่าถึงเวลาแล้วที่ควรจะหันมาพัฒนากระบวนการยุติธรรมให้มีลักษณะเป็นมิตรกับเหยื่อผู้ถูกกระทำผิดมากขึ้นเช่นจัดให้มีนักจิตวิทยาเข้าร่วมสอบปากคำพยานหรือผู้เสียหายในส่วนของผู้กระทำผิดไม่เน้นเพียงการลงโทษจำคุกแต่ควรปรับเปลี่ยนพฤตินิสัยควบคู่ไปด้วยจากการทรงงานต่อต้านความรุนแรงต่อผู้หญิงและเด็กทำให้สังคมไทยเกิดการตื่นตัวและตระหนักถึงความสำคัญมีการเชิญชวนให้ร่วมกันลงชื่อสนับสนุนการยุติความรุนแรงต่อผู้หญิงจนมีการสนับสนุนกว่า3ล้านรายชื่อนับว่ามากที่สุดในโลกเป็นผลงานยอดเยี่ยมในการรณรงค์ในประเทศไทยและได้พระราชทานรายชื่อแก่ผู้แทนของสหประชาชาติแล้ววันที่24พฤศจิกายน2552นางโจแอนแซนเลอร์รองผู้อำนวยการด้านโครงการของยูนิเฟมได้ถวายรางวัลของกองทุนการพัฒนาเพื่อสตรีแห่งสหประชาชาติหรือยูนิเฟมณสำนักงานใหญ่สหประชาชาตินครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาในฐานะทรงเป็นทูตสันทวไมตรีที่ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจด้วยพระวิริยะอุตสาหะเพื่อต่อต้านความรุนแรงต่อผู้หญิงจนประสบผลสำเร็จเป็นต้นแบบการรณรงค์ให้แก่นานาประเทศ
2: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์พร้อมด้วยศิษย์เก่าคนสำคัญจัดพิธีแสดงความอาลัยถวายแด่เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาพร้อมเตรียมจัดนิทรรศการทางวิชาการต่อเนื่องผู้บริหารคณาจารย์นักศึกษาและศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ร่วมพิธีถวายความอาลัยและยืนสงบนิ่งเป็นเวลา1นาทีเพื่อแสดงความอาลัยแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร์โดยมีนายชวนหลีกภัยอดีตนายกรัฐมนตรีเข้าร่วมพิธีศาสตราจารย์สุภสวัสดิ์ชัชวาลอธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์กล่าวว่าพระองค์ทรงเป็นศิษย์เก่าของมหาวิทยาลัยและทรงมีคุณูปการต่อประเทศชาติทั้งในด้านกฎหมายความยุติธรรมและงานเพื่อสังคมในระดับนานาชาติ โดยทางมหาวิทยาลัยเตรียมจัดนิทรรศการและกิจกรรม

0: ทางวิชาการอย่างต่อเนื่องเพื่อร่วมน้อมรำลึกถึงพระกรณียกิจและคุณูปการของพระองค์ที่มีต่อประเทศไทยและประชาชนคมโลก
1: ใจนะครับกับการจากไปของพระองค์ท่านแล้วก็เนื่องจากท่านเป็นศิษย์เก่าของเราเนี่ยทางธรรมศาสตร์ก็จะจัดงานเพื่อน้อมรำลึกถึงพระองค์ท่านต่อเนื่องไปนะครับก็หลังจากงานในวันนี้ก็เดี๋ยวเราจะมีนิทรรศการที่จะน้อมรำลึกถึงคุณูปการของพระองค์ท่านที่มีต่อประเทศนะครับจะจัดที่ลานหน้าหอประชุมใหญ่ที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์กับที่ทางที่ศูนย์รังสิตนะครับส่วนรายละเอียดเนี่ยเดี๋ยวคงจะแจ้งให้พี่น้องสื่อมวลชนได้ทราบอีกทีหนึ่งว่านิทรรศการจะเปิดพร้อมให้ชมได้เมื่อไหร่
0: ขณะที่คณาจารย์และบุคลากรของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิตร่วมจัดพิธีถวายความอาลัยเบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาโดยรองอธิบดีฝ่ายบริหารศูนย์รังสิตกล่าวคำถวายอาลัยพร้อมน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณที่พระองค์ทรงงานด้านกฎหมายความยุติธรรมการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนตลอดจนการพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนจนได้รับการขนานนามว่าเจ้าหญิงนักกฎหมายหลังจากนั้นเจ้าหน้าที่ทุกคนร่วมยืนสงบนิ่งเป็นเวลา1นาทีและร่วมลงนามถวายความอาลัยรองอธิการบดีฝ่ายบริหารศูนย์รังสิตเปิดเผยว่าแม้จะไม่มีโอกาสได้ถวายการสอนเลยสักครั้งเนื่องจากอยู่คนละคณะแต่ก็มีโอกาสได้เจอพระองค์ในรั้วมหาวิทยาลัยซึ่งพระองค์ทรงเป็นกันเองกับทุกคนจึงเป็นภาพความประทับใจที่ยังคงจดจำมาจนถึงทุกวันนี
2: ้วันนี้ก็จะถวายอาลัยนะครับแล้วก็รำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณคุณูปการที่พระองค์ทรงได้ทำให้กับประชาชนชาวไทยและชาวธรรมศาสตร์วันนี้เราก็ได้จัดพิธีถวายอาลัยให้แก่ท่านเพื่อให้ชาวธรรมศาสตร์ทุกคนได้รำลึกนะครับถึงสิ่งที่ท่านได้ทำให้กับธรรมศาสตร์ใช่ครับตอนนั้นก็จะว่าผมเพิ่งเป็นอาจารย์ใหม่ๆพระองค์ก็มาเรียนปีหนึ่งที่นี่ยังจำได้อยู่ว่าเคยเดินผ่านพระองค์นะครับแต่ว่าเหมือนกับไม่มีองครักษ์ไม่มีอะไรก็เหมือนกับนักศึกษาทั่วไปก็ยังแปลกใจอยู่แต่ก็เป็นความประทับใจที่เกิดขึ้นกับตัวผมเอง
0: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิตเป็นสถานศึกษาที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเข้าเรียนคณะนิติศาสตร์ชั้นปีที่1ก่อนจะไปเรียนต่อที่ท่าพระจันทร์ในชั้นปีที่2ถึง4ปัจจุบันที่นี่ได้จัดห้องนิทรรศการรวบรวมพระกรณียกิจของพระองค์ที่อาคารกิติยาคารเพื่อให้ประชาชนได้ศึกษาต่อไป
3: วันนี้กรมประมงได้จัดกิจกรรมลงแขกจับปลาหมอคางดำในแหล่งน้ำธรรมชาติในคลองบางกระดี่คลองเกาะโพย่านบางขุนเทียนกรุงเทพค่ะโดยระบุว่าภาพรวมปริมาณเนี่ยปลาหมอคลองดำที่อยู่ในแหล่งน้ำธรรมชาตินั้นตอนนี้ลดลงแล้วแต่ว่าข้อมูลนี้นะคะกลับสวนทางกับมุมมองของเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์น้ำค่ะติดตามจากคุณรัตนากรโตหมัดรายงานสดจากเขตบางขุนเทียนกรุงเทพค่ะคุณรัตนากรคะ
4: คุณพึ่งนภาคุณจิรัชตาครับตอนนี้ผมลงพื้นที่มาพร้อมกับกรมประมงนะครับเพื่อที่จะมาลงแขกจับปลาหมอคางดำครับที่เขตบางขุนเทียนที่คลองแห่งนี้นะครับมีข้อมูลจากชาวบ้านเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์น้ำในพื้นที่นะครับระบุว่ามีปลาหมอคางดำระบาดในพื้นที่เป็นจำนวนมากครับแล้วก็ที่จุดนี้เองคุณผู้ชมครับเมื่อเดือนที่แล้วผมลงพื้นที่มานะครับที่วังกุ้งของเกษตรกรปรากฏว่าขณะนั้นเราสามารถจับปลาหมอคางดำได้กว่า10ตันครับกรมประมงจัดกิจกรรมลงแขกลงคลองกำจัดปลาหมอคางดำที่ส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศในแหล่งน้ำธรรมชาติครับบริเวณคลองบางกระดี่น้อยคลองเกาะโพแขวงแสมดำเขตบางขุนเทียนกรุงเทพมหานครครับหลังจากก่อนหน้านี้มีการสำรวจและก็พบนะครับว่ามีปลาหมอคางดำในแหล่งน้ำธรรมชาติและในบ่อเลี้ยงกุ้งของเกษตรกรในพื้นที่เป็นจำนวนมากครับก่อนลงแขกจับปลาหมอคางดำกรมประมงได้แลกเปลี่ยนความเห็นกับเกษตรกรส.ส.ในพื้นที่ครับซึ่งชาวบ้านคุณผู้ชมสะท้อนว่าการแก้ปัญหาปลาหมอคางดำที่เว้นช่วงไปต้องรองบประมาณส่งผลให้ปลาหมอคางดำเพิ่มจำนวนมากขึ้นอย่างรวดเร็วกระทบอาชีพเลี้ยงสัตว์น้ำส่งผลให้เกษตรกรเป็นหนี้สินครับ
5: อนาคตของเกษตรกรที่เคยมีที่เคย

0: อู้ฟู่กับการใช้เงินใช้ทองแบบซอยสบายก็หดหายไปแล้วส่วนใหญ่ในพื้นที่บริเวณนี้ส่วนใหญ่แล้วเป็นที่เช่าเกษตรกรทุกคนต้องดิ้นรนต้องไปกู้หนี้ยืมสินเข้ามาในการที่จะเสียค่าเช่าแต่ละปีแต่ละปีเพราะว่าไอ้เจ้าของที่เขาไม่มาลดค่าเช่าให้เรานะครับไม่มีแล้วก็หน่วยงานรัฐก็ไม่ได้คิดที่จะสนับสนุนเรื่องตรงนี้แม้แต่การสนับสนุนให้กับเกษตรกรโดยตรงอ่ะอย่างเช่นอ้วนเขียวกระหรัวที่ใส่ปลาหมอข้างดำอย่างเงี้ยให้กับเกษตรกรโดยตรงอ่ะตัวเป็นๆอ่ะของเกษตรกรเนี่ยก็ไม่มี
1: ด้านนายอำนวยคงพรมหัวหน้าผู้ตรวจราชการกรมประมงบอกว่าการซื้อปลาหมอคางดำต้องใช้งบประมาณในการรับซื้อครับซึ่งเป็นภาษีของประชาชนดังนั้นนะครับวิธีการกำจัดปลาหมอคางดำก็ต้องมีการดำเนินการอย่างต่อเนื่องซึ่งมาตรการการรับซื้อเนี่ยนะครับถือว่าเป็นหนึ่งในมาตรการที่เห็นผลอย่างชัดเจนในการแก้ปัญหาครับแต่ในเมื่อไม่มีงบประมาณราคารับซื้อต่ำก็ส่งผลให้ไม่มีแรงจูงใจให้ชาวบ้านจับมาขายครับส่งผลให้ปลาหมอคางดำกลับมาเพิ่มจำนวนในแหล่งน้ำธรรมชาติและก็พื้นที่เลี้ยงสัตว์น้ำของชาวบ้านครับนายอำนวยยังบอกอีกคุณผู้ชมครับว่าอนาคตเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์น้ำอาจต้องปรับเปลี่ยนการเลี้ยงสัตว์น้ำครับโดยระบบเดิมเนี่ยที่มีการถ่ายเทน้ำจากแหล่งน้ำธรรมชาติเข้ามาในบ่อเนี่ยอาจจะต้องมีการกรองน้ำและก่อนที่จะผันน้ำเข้ามาในบ่อเพื่อที่จะไม่ให้ปลาหมอคางดำที่มีขนาดเล็กหลุดลอดเข้ามาครับโดยหลังจากนี้จะมีการเสนอแผนไปยังกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เพื่อที่จะเพิ่มมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์น้ำด้วยครับคุณผู้ชมครับขณะที่หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรมประมงชี้แจงชาวบ้านนะครับนายณฤพลเลิศปัญญาโรจน์ส.ส.เขตบางขุนเทียนบางบอนพรรคประชาชนก็ได้มีการสอบถามครับถึงงบประมาณที่เว้นช่วงไปว่าจะแก้ปัญหาปลาหมอคางดำได้อย่างยั่งยืนหรือไม่และนอกจากการรับซื้อแล้วมองว่างานวิจัยในระยะยาวน่าจะเป็นทางออกมากกว่าการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าครับ
2: ส่วนของเกษตรกรเนี่ยที่เขาได้รับผลกระทบอะไรครับตอนยุครัฐบาลของทางคุณแพรองทานเนี่ยนะครับก็ได้มีการดำเนินการมีงบประมาณสักเกือบร้อยล้านที่ผมเข้าใจในการที่จะมาแก้ไขปัญหาปลาหมอคางดำนะครับแล้วก็ถือไปนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยผมไม่แน่ใจว่าเราจะมีงบประมาณอีกครั้งหนึ่งเนี่ยครั้งใหม่เนี่ยจะมีเท่าไหร่นะครับในการที่จะมาแก้ไขปัญหาปลาหมอคางดำเพราะว่าจากรอบที่แล้วเนี่ยก็ยังแก้ไขไม่ได้ 100% นะครับแล้วก็ยังคาดว่าในหลายๆกลุ่มเนี่ยก็ยังพบว่ามีปลาหมอคางดำที่เพิ่มมากยิ่งขึ้นด้วยซ้ำนะครับก็เลยอยากจะทราบว่าถ้าเราจะมีงบประมาณรอบใหม่มาเนี่ยเราจะได้ประมาณเมื่อไหร่แล้วเราจะแก้ไขปัญหาอย่างไรที่จะยังมีมากยิ่งขึ้นนะครับ
3: งบประมาณในการแก้ไขปัญหาของปีที่ผ่านมาเนี่ยใช่เราได้งบกลางแล้วก็งบของกรมส่วนหนึ่งแต่รวมๆแล้วประมาณ90 ล้านก็จ่ายไปประมาณถึง87 ล้านก็คืนไปนิดหนึ่งจ่ายไม่ทันนะครับก็หลายมาตรการที่ใช้อยู่ครั้งที่แล้วใน87 ล้านทั้งไปทำปลาร่าเองทำแปรรูปนะแล้วก็ทำแต่หลักๆก็คือการรับซื้อนะครับซึ่งปีนี้เองเนี่ยที่กรมทำเตรียมขอไปเนี่ย83 ล้านก็หนักๆก็คือรับซื้อเหมือนกันนะครับเพียงแต่ว่าตอนนี้ที่เอกชนได้รับซื้ออยู่10 บาทใช่ไหมฮะเราปีนี้ก็คงไม่ไปตั้งราคาขนาดนั้นคงให้อย่างที่บอกให้หาราคาที่มันพอเพียงไปได้
1: คุณผู้ชมครับในตะกร้าที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี่นะครับเกือบ10 ตะกร้าได้ครับนี่คือจุดเดียวนะครับที่สามารถลงแขกจับปลาหมอคางดำได้ครับน้ำหนักเดี๋ยวราวประมาณ300 กิโลกรัมครับซึ่งอันนี้เป็นแค่1ใน3จุดที่มีการจับวันนี้ครับซึ่งคาดการณ์ว่าการลงแขกในคลองที่ผมยืนอยู่วันนี้เนี่ยน่าจะจับปลาหมอคางดำได้อย่างน้อยประมาณ1 ตันด้วยกันนะครับหรือประมาณ 1,000 กิโลคุณผู้ชมครับทางด้านของกรมประมงนะครับให้ข้อมูลว่าขณะนี้ปลาหมอคางดำได้มีการระบาดไปแล้วเนี่ยประมาณ21 จังหวัดและก็ล่าสุดเนี่ยเพิ่มมาก็คือที่จังหวัดตราดที่มีการพบเป็นจำนวนมากครับโดยหลังจากนี้จะมีการวางแผนในการดำเนินการปรับใหม่นะครับเพื่อที่จะแก้ปัญหาการระบาดของปลาหมอคางดำครับซึ่งหลังจากนี้จะต้องมีการประเมินเรื่องของงานวิจัยด้วยครับเพราะว่าเชื่อว่าการรับซื้อแบบนี้ไม่สามารถแก้ปัญหาได้ในระยะยาวแต่การวิจัยจะสามารถแก้ปัญหาเรื่องของปลาหมอคางดำระบาดได้ในระยะยาวครับ
4: ขอบคุณคุณ
5: รัตนากรค่ะมาดูคดีหัวเลือกสว.กันนะคะนอกจากกกต.นั้นจะมีการออกเอกสารชี้แจงแล้วนะคะเรื่องนี้นายณรงค์กันวรินทร์ประธานกกต.ก็ยืนยันด้วยตัวเองนะคะว่าจะเดินหน้าพิจารณาคดีหัวเลือกสว.ปี67นี้โดยเร็วค่ะจนมีการคาดการณ์กันว่าเรื่องนี้เนี่ยจะรู้ผลชี้ขาดคดี ภายในเดือนสิงหาคมนี้หรือไม่นะคะ
6: ค่ะซึ่งล่าสุดนายพฤทธิ์วัชรศิลป์ก็มีการโพสต์คลิปภาพผ่าน Facebook ชี้ว่ามีภาพที่เป็นหลักฐานในสำนวนกรณีที่กกต.ไปเจอโพยนะคะแล้วก็มีการแถลงตั้งคำถามรวมถึงแจกแจงเหตุผลที่กกต.ควรจะลงมติฟันธงส่งคดีให้ศาลฎีกามีคำสั่งเพิกถอนตัดสิทธิ์และดำเนินคดีติดตามกับคุณสวรักษ์วัฒนศิลป์ในการบ้านการเมืองค่ะ

0: รองหัวหน้าพรรคประชาชนพฤทธิ์วัชรศิลป์ยก4เหตุผลเห็นควรให้กกต.ส่งคดีหัวสว.ปี2567ไปให้ศาลฎีกาชี้ขาดถอดถอนสว.เพิกถอนสิทธิ์และดำเนินคดีเตือนหากไม่ส่งอาจถูกตั้งคำถามถึงมาตรฐานการทำงานหลังรวบรวมคลิปภาพและเสียงพร้อมส่งให้กกต.พิจารณาเป็นหลักฐานเพื่อลงมติชี้ขาดก่อนนำมาเผยแพร่ผ่านเฟซบุ๊กค่ะ
1: ที่ควรจะเห็นเป็นหนึ่งเอามาโอ้ยจะไม่ดำเนินคดีนะครับไม่งั้นเดี๋ยวจะดำเนินที่ผีเตือนผมว่าดำเนินคดีนะที่ไอ้คนรวยที่บอกเลยครับดารุณาจะนับแต่เห็นสวแล้วเหมือนเลือกตั้งด้วยความยินดีนะครับพอคุณเลือกดู
0: ในคลิปภาพและเสียงที่นายพฤทธิ์วัชรศิลป์ส.ส.บัญชีรายชื่อและรองหัวหน้าพรรคประชาชนนำมาโพสต์ผ่านเฟซบุ๊กโดยในคลิปเป็นจังหวะที่ชายคนหนึ่งกำลังพูดว่ากรุณาเถอะครับจะเป็นส.ว.แล้วเลือกตั้งด้วยความสุจริตเถอะครับนายพฤทธิ์อ้างอิงว่าเป็นส่วนหนึ่งของข้อมูลที่ได้รับจากผู้ร้องเรียนเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาและนำส่งให้กกต.ไปแล้วนายพฤทธิ์ระบุด้วยว่าเหตุการณ์ในคลิปคือการเลือกส.ว.ระดับประเทศวันที่26มิถุนายน2567ช่วงเวลา19นาฬิกาซึ่งเป็นรอบเลือกไขว้โดยในคลิปจะปรากฏผู้หญิง1คนผู้ชาย1คนได้เดินตรวจสอบและเก็บโพยจากผู้สมัครส.ว.พร้อมกับกล่าวถ้อยคำที่เสมือนเป็นการยอมรับว่าการเลือกในวันนั้นมีความสุ่มเสี่ยงจะเป็นการเลือกโดยไม่สุจริตและแม้จะเข้าใจได้ว่าการจดบันทึกตัวเลขจากการศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับผู้สมัครเพื่อเตรียมไปเลือกในคูหาอาจไม่ได้เป็นความเสียหายหรือเป็นความผิดเสมอไปแต่เป็นคำถามเขาว่ากกต.ต้องหาและให้คำตอบในการปฏิบัติหน้าที่นายพฤทธิ์ตั้งคำถามว่ากกต.เห็นอะไรในโพยหรือเห็นพฤติกรรมอะไรในวันนั้นถึงได้พูดออกมาและหลังเก็บโพยไปกกต.ได้มีการเรียกประชุมกันตรวจสอบหลักฐานตามกฎหมายเลือกส.ว.มาตรา59ตามกฎหมายของการเลือกส.ว.ที่เปิดให้กกต.สั่งระงับยับยั้งแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกเมื่อมีเหตุอันควรสงสัยว่าการเลือกไม่เป็นไปโดยสุจริตหรือเที่ยงธรรมหรือไม่และเมื่อประกาศผลการเลือกส.ว.ไปแล้วกรรมการกกต.ได้ดำเนินการอย่างไรกับโพยที่เก็บมาตรวจสอบหลักฐานเชื่อมโยงคดีหัวเลือกส.ว.หรือไม่สุดท้ายกรณีพบโพยถูกรวมอยู่ในสำนวนคดีแล้วหรือยังพร้อมชี้ว่ากกต.7คนเท่านั้นที่จะชี้ขาดคดีหัวเลือกส.ว.จะไปถึงศาลฎีกาหรือไม่แม้ชั้นอนุจะชี้มูลว่าไม่ผิดไม่พบพฤติกรรมการกระทำผิดสวนทางมติคณะกรรมการไต่สวนกลางค่ะ
2: ท้ายสุดแล้วเนี่ยกกต.จะตัดสินใจเป็นทางเลือกไหนใน3ทางเลือกนี้เนี่ยเราคาดว่านะครับจะได้ข้อสรุปภายในเดือนกันยายนปี69เพราะว่าเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาทางกกต.ได้แถลงว่าทางคณะกรรมการ7คนเนี่ยได้เริ่มพิจารณาคดีนี้แล้วนะครับแล้วก็ตัวระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการสืบสวนไต่สวนและวินิจฉัยชี้ขาดข้อที่82นะครับเขียนไว้ชัดว่าให้คณะกรรมการพิจารณาชี้ขาดทั้งนี้ต้องไม่เกิน90วันแต่นับจาก90วันที่ได้มีการเริ่มพิจารณาเนี่ยก็คาดว่าประมาณภายในเดือนกันยายนเนี่ยหรือว่าต้นเดือนกันยายนเนี่ยเราควรจะได้ข้อสรุปในเรื่องนี้นะครับ
0: รองหัวหน้าพรรคประชาชนพฤทธิ์วัชรศิลป์ยังบอกเจตนาของการสื่อสารครั้งนี้3ถึง4ข้อด้วยกันนะคะ1ก็คือหลักฐานหนักแน่นแล้วนะคะ2คืออนุกกต.มีปมมิชอบเกิดขึ้น3กกต.กำลังถูกตั้งคำถามถึงผลประโยชน์ทับซ้อนและการปฏิบัติหน้าที่มิชอบค่ะอัปเดตสุดสำนักงานกกต.ก็ออกเอกสารข่าวชี้แจงข้อสังเกตทั้งที่เป็นคำร้องถึงกกต.และคำฟ้องต่อศาลอาญาคดีทุจริตประพฤติมิชอบกลางยกคำร้องและยกฟ้องไปแล้วกรณี

0: กต.ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่เหตุพบโพยและอ้างอิงถึงเอกสารชี้แจงโดยเฉพาะกรณีอนุญาตให้ผู้สมัครนำโพยเข้าอาคารสถานที่เลือกไม่เป็นความจริงค่ะพร้อมย้ำถึงการเร่งพิจารณาคดีหัวสว.ให้แล้วเสร็จโดยเร็วสอดรับกับการให้สัมภาษณ์ของนายณรงค์กลั่นวารินทร์ประธานกกต.กรณีชี้แจงความคืบหน้าการพิจารณาคดีหัวเลือกสว.ว่าได้เริ่มพิจารณาสำนวนอย่างเป็นทางการแล้วเมื่อวันจันทร์ที่8มิถุนายนที่ผ่านมาและกำหนดจะประชุมทุกจันทร์ค่ะเป็นวาระเฉพาะให้แล้วเสร็จภายใน12สัปดาห์ระหว่างเดือนมิถุนายนถึงสิงหาคมปี2569นี้และเป็นที่คาดการว่าจะแล้วเสร็จตามเวลาที่กฎหมายกำหนดคือ90วันในชั้นการพิจารณาของกกต.ถ้าจะให้ตรงตามเวลาเป๊ะๆก็คือ6กันยายนนี้ค่ะข้อสังเกตยังมีอีกค่ะว่าคดีหัวเลือกสว.ปี2567ไม่เพียงกุมความชอบธรรมในการทำงานของกกต.ไว้เท่านั้นแต่ยังหมายถึงอนาคตอันชอบด้วยการว่าจ้างนายแสวงบุญมีเลขาธิการกกต.เข้าสู่ปีที่4ด้วยการส่งต่อสัญญาในการสัญญาจ้างของกกต.ชุดใหม่ด้วยในขณะเดียวกันยังต้องเกาะติดเส้นทางกกต.ทั้งชุดใหม่และชุดเก่าด้วยนะคะเมื่อศาลรัฐธรรมนูญต้องชี้ขาดคดีบัตรเลือกตั้งที่มีบาร์โค้ดและ QR โค้ดแม้บางคนบางฝ่ายจะชี้ว่าผลของการพิจารณาอาจไม่แตกต่างกับคำร้องที่ศาลรัฐธรรมนูญเพิ่งจะยกคำร้องไปกรณีร้องว่าบัตรเลือกตั้งเป็นเหตุให้เกิดบัตรเสียจำนวนมากแล้วศาลก็ชี้แจงแล้วนะคะว่าเหตุสูญเสียต้องร้องที่ศาลอื่นกรณีบัตรเลือกตั้งเป็นเหตุให้การเลือกตั้งไม่รับยังอยู่ในมือของศาลรัฐธรรมนูญค่ะและนี่ก็ต้องรอกันอีกสักระยะหนึ่งสำหรับการไต่สวนเรื่องของบัตรและก็การทำหน้าที่ของกกต.ค่ะ
1: ค่ะขอบคุณคุณสาวรักค่ะ
2: ค่ะซึ่งวันนี้ก็ต้องตามกันต่อนะคะถึงท่าทีของกกต.ว่าจะมีความคืบหน้าเกี่ยวกับคดีหัวสว.ยังไงเพราะว่าอย่างที่บอกว่าจะมีการประชุมต่อเนื่องกันทุกวันจันทร์คุณแสวงบุญมีเลขากกต.เองก็บอกว่าได้ความยังไงเดี๋ยวส่งเอกสารแถลงให้ผู้สื่อข่าวได้รับทราบนะคะแต่ขณะเดียวกันหลังจากที่ทางคุณพฤทธิ์ได้แถลงจี้ให้ทางกกต.ส่งเรื่องนี้ให้ศาลพิจารณาก็ไม่ใช่แค่กกต.ละค่ะที่ออกมาชี้แจงเกี่ยวกับเรื่องโพยหัวเลือกสว.เพราะว่าหนึ่งในสว.อย่างพลตำรวจตรีชาตวัฒน์แสงเพชรก็ออกมาตอบโต้ด้วยเหมือนกันอ้างอิงไปถึงความเป็นพนักงานสอบสวนเก่าตั้งข้อสังเกตในกรณีคลิปดังกล่าวบอกว่าเอ๊ะถ้ากกต.หรือว่าเจ้าหน้าที่กกต.พบเห็นหลักฐานผู้สมัครกระทำผิดนำเอกสารที่มันไม่เกี่ยวข้องกับใบสว.3หรือว่าใบแนะนำตัวผู้สมัครเข้าคูหาลงคะแนนเสียงทำไมถึงไม่ขดเดินดำเนินการเอาผิดในทันทีทำไมถึงปล่อยทิ้งไว้จนถึงวันนี้แล้วมากล่าวหาเหมารวมทั้งหมดภายหลังบอกว่ามีการหัวเลือกสว.แล้วยังบอกอีกด้วยนะคะว่าคำพูดของกกต.ที่บอกว่าจะเป็นสว.อยู่แล้วขอให้เลือกตั้งด้วยความสุจริตเถอะอันนี้มันก็พิสูจน์ไม่ได้เหมือนกันว่ามีการหัวสว.เกิดขึ้นจริงหรือไม่กกต.จะไปรู้ได้ยังไงว่าใครจะได้รับเลือกเป็นสว.ในตอนนั้นก็เลยไม่สามารถเอามากล่าวหาได้ว่าทุกคนทุจริตทั้งหมดค่ะในรายการมุมการเมืองเมื่อเช้าพลตำรวจโทคำรบปัญญาแก้วตัวแทนกลุ่มสว.สำรองก็ได้ให้ข้อมูลเพิ่มเติมนะคะว่าคลิปล่าสุดที่เผยแพร่ออกมาเนี่ยเป็นส่วนของกลุ่มสว.กลุ่มที่1สายขอไข่กกต.ที่ระบุว่าเป็นคนมาไล่เก็บโพยในคลิปที่เห็นก็คือคุณถิติเชษฐ์นุชนาธนะคะซึ่งตอนแรกดูเหมือนเอาจริงเอาจังแต่ตอนหลังท่าทีเปลี่ยนไปเนี่ยไม่รู้เหมือนกันว่ามีดีลพิเศษอะไรหรือไม่ตามที่คุณคำรบกล่าวแต่คลิปที่บอกว่าเพิ่งจะมีการเผยแพร่ไปแล้วจริงๆสว.สำรองบอกว่าเคยมีการเผยแพร่บางส่วนไปก่อนหน้านี้แล้วนะแต่ว่าคลิปชัดๆตัวนี้ค่ะน่าจะหลุดมาทีหลังถึงได้เพิ่งจะมีการเผยแพร่ในช่วงนี้ค่ะ
3: เราได้นำมาเผยแพร่ไปบางส่วนอยู่แล้วก่อนหน้านี้นะครับเพียงแต่คลิปชัดๆอันนี้อาจจะยังมีพูดพบภายหลังแต่ว่าเรื่องนี้นะครับเราเองก็เคยมีหนังสือท้วงไปที่กกต.สอบถามว่าเหตุใดนะฮะทางโพยที่ยึดไปวันนั้นเอาไปอยู่ไหนทำอะไรกกต.ก็ไม่เคยตอบนะครับไม่เคยตอบเราเลยแล้วจริงๆคำว่าโพยเนี่ยเดิมทีทางเมื่อเราไปโต้แย้งเรื่องโพยเนี่ยถ้าจำได้แรกๆเนี่ยกกต.โดยคุณแสวงเองเนี่ยก็ออกมาโต้แย้งทำว่าเหมือนว่าโพยไม่ผิดอย่างโน้นอย่างนี้ไปอ้างเอาคำอะไรคำสั่งศาลอาญาทุจริตอ้างว่ากกต.ไม่มีอำนาจที่จะสั่งคนให้เอาเอกสารหรือโพยเข้าอะไรอ้างไปเป็นทันที
1: อ
3: ีกซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยคำว่าโพยเนี่ยนะครับถ้าที่กกต.เคยอ้างนะคือว่าใครจดมาจดต่างคนต่างจดก็โอเคก็ยังพออนุโลมได้ว่าคุณจดเพื่อเตือนความจำแต่โพยเนี่ยถ้าเอามาตรวจจะเห็นเลยว่าเป็นเหล็กเป็นเลขที่ชุดเดียวกันหมดซึ่งมันเป็นไปไม่ได้หรอกที่ทุกคนบอกว่าจะเตือนความจำเหมือนกันเดิมหมดใช่ไหมไอ้โพยที่ยึดไปเป็นปึ้งเนี่ยครับ โดยนี่ไม่ต่ำกว่า30-40ใบนะที่ยึดไปเนี่ย
1: ครับ
3: ครับแต่ก็ไม่เคยมีการตรวจสอบถ้าตรวจสอบจะรู้เลยว่าโพยเนี่ยเมื่อมันเป็นเลขชุดเดียวกันเนี่ยมันไม่เป็นสิ่งที่อะไรเป็นสิ่งที่ไม่สุจริตที่ยังทำมันไม่ปกติแล้วแสดงว่ามีการนัดหมายจัดตั้งกันมานัดแนะกันมา
2: พอมีหลักฐานเพิ่มเติมแบบนี้ค่ะก็มีความเห็นจากนักวิชาการอย่างเช่นรองศาสตราจารย์พิชัยรัตนดิลกทักณภูเก็ตเหมือนกันบอกว่าคลิปที่ออกมาเนี่ยอันนี้มันเป็นภาพสะท้อนของความล้มเหลวของกติกาด้วยเหมือนกันนะคะอาจารย์โพสต์ใน Facebook แบบนี้บอกว่าผู้คุมกฎดูเหมือนจะทำได้แค่อ้อนวอนและผู้สมัครขาดความสุจริตอย่างไม่เกรงกลัวกฎหมายดูผู้คุมกฎเหมือนเป็นอาจารย์ฝ่ายปกครองที่ขอร้องให้นักเรียนหยุดลอกข้อสอบในการสอบไล่ระดับประเทศเสียมากกว่าค่ะคลิปนี้อาจารย์มองว่ามันเป็นหลักฐานที่เพิ่มน้ำหนักว่าสว.จำนวนมากได้มาเพราะโหยหัวก่อนจะขอให้ช่วยกันติดตามว่ากกต.จะส่งฟ้องในคดีหัวสว.นี้ด้วยหรือไม่คุณผู้ชมคดีนี้มันเป็นที่จับตาจริงๆเพราะว่าเวลาในการดำรงตำแหน่งของสว.ชุดนี้ค่ะท่ามกลางข้อครหาบอกว่าหัวสว.มาจนเป็นที่มาของการขนานนามว่านี่คือสว.สีน้ำเงินแต่สว.ชุดนี้ดำรงตำแหน่งมาร่วมๆ2ปีแล้วนะคะเดี๋ยวสักประมาณวันที่10กรกฎาคมก็ครบ2ปีแล้วจากวาระดำรงตำแหน่ง5ปีแต่คดีดูแล้วยังไปไม่ถึงไหนจนมีหลักฐานที่ทางฝ่ายค้านเขาบอกว่ามันหนักแน่นมากพอเพิ่มออกมาเรื่อยๆและท้ายที่สุดหากว่ากกต.ไม่ส่งสารทางกลุ่มสว.สำรองก็มีแนวทางจะดำเนินการต่อไปแล้วเช่นกันค่ะ
3: ในกฎหมายเกี่ยวกับเลือกตั้งเนี่ยนะครับมาตรา6.12เขาบอกว่าหากมีหลักฐานอันพอควรเชื่อได้ว่าผู้สมัครผู้ใดเนี่ยไปมีส่วนรู้เห็นหรือว่าส่วนรับรู้หรือว่ามีการทุจริตหรือว่ารู้เห็นว่ามีการทุจริตเนี่ยเขาบอกให้เพิกถอนสิทธิของผู้เลือกตั้งของผู้นั้นเสียก็แปลว่าให้ใบแดง
1: ครับ
3: เพราะฉะนั้นในมาตรา6.12เนี่ยผมเชื่อว่ากกต.ทั้งคณะเนี่ยคงไม่สามารถจะเลี่ยงได้แต่ถ้าท่านจะเลี่ยงหรือดุยไฟจริงๆผมว่าเราคงต้องมีมาตรการที่ไปดำเนินการต่อนะ
1: ครับ
3: ท่านก็ไปดูมาตรา32ของกรปฉบับนี้ให้ดีว่ากกต.หรือว่าเจ้าหน้าที่ของกกต.ผู้ใดเนี่ยนะที่มีหน้าที่ในการทำให้การเลือกเนี่ยเป็นไปโดยสุจริตเที่ยงธรรมเนี่ยหากไม่ดำเนินการตามนี้หรือหลีกเลี่ยงแม้ทั้งกฎระเบียบที่กกต.ได้วางไว้เอง
1: ก็บ
3: อกว่าให้มีอัตราโทษ10ปีนะครับ
2: และการตรวจสอบมันอาจจะไม่น่าจบแค่นี้นะคะเพราะล่าสุดทนายอั๋นบุรีรัมย์หรือว่าทนายพัทรพงษ์สุภักษรที่เป็นหนึ่งในคนที่เป็นแกนนำยื่นสอบคดีหัวสว.ก็ออกมาโพสต์ตั้งคำถามออกบอกว่ามีหลักฐานการจ่ายเงินในคดีหัวสว.แต่มีเหตุอะไรที่สว.สำรองไม่เปิดเรื่องนี้หรือไม่ดังนั้นเดี๋ยวตัวทนายอั๋นบอกว่าพร้อมจะจัดเรื่องนี้เองค่ะก็ไม่รู้เหมือนกันว่าหลักฐานจ่ายเงินเนี่ยมันจะมีอะไรในกอไผ่จริงหรือเปล่าแต่สำหรับคลิปตัวแทนกลุ่มสว.สำรองก็เชื่อว่าน่าจะมีมากกว่านี้อีกนะคะมันอยู่ที่ว่าจะออกมาได้มากน้อยแค่ไหนและจะเป็นหลักฐานน็อกกรณีหัวสว.ได้หรือไม่อันนี้ยังต้องติดตามกันต่อเนื่องค่ะ
3: คือคลิปทั้งหมดเนี่ยวันนั้นเนี่ยเป็นระเบียบของตามกฎหมายนะว่าให้กกต.บันทึกไว้ตลอดเวลาการเลือกและก็การนับคะแนนเพราะฉะนั้นเนี่ยยังมีอีกมหาศาลเลยครับมีเป็นความแต่ว่าจะเป็นตัดตอนไหนตอนไหนตอนไหนแล้วก็บางคนอาจจะสามารถไปเอามาได้นะครับตอนนั้นเอง
1: หมายถึงว่าส่งให้คุณผลิตเนี่ยมีมากกว่านี้ถูกไหมฮะ
3: ผมเชื่อว่าน่าจะมีมากกว่านี้นะ
1: ครับ
3: เพราะว่าคลิปวันนั้นมันเป็นเหตุการณ์มันเกิดขึ้นเนี่ยตั้ง1วัน1คืนน่ะเพราะแล้วก็ตามกฎหมายเนี่ยกต.ต้องบันทึกไว้ให้หมดนะครับตลอดเวลาทั้งหมดเนี่ยนะครับ
4: แต่คุณผู้ชมคะตอนนี้ฉันไม่แน่ใจนะคะว่าคดีหัวเลิกสว.นี้นะคะบุคคลที่ถูกตรวจสอบกับองค์กรที่ถูกตรวจสอบอย่างกกต.นั้นสังคมนั้นตั้งข้อสงสัยใครมากกว่ากันนะคะช่วงนี้วิเคราะห์พูดคุยเพิ่มเติมจากรองศาสตราจารย์ธนพรศรียังกูลผู้อำนวยการสถาบันวิเคราะห์การเมืองและนโยบายถึงการเปิดเกมท้าชนของพรรคประชาชนที่มีการเปิดคลิปหัวเลือกสว.ล่าสุดแล้วก็ข้อพิรุธของโครงการไทย AI Passport ด้วยนะคะตอนนี้อาจารย์อยู่ในสายแล้วสวัสดีค่ะอาจารย์คะ
2: สวัสดีค่ะ
5: ครับสวัสดีครับคุณพึ่งนภาคุณพึ่งนภาตาครับผมอ
4: าจารย์คะก่อนที่จะไปพูดถึงเรื่องของการปฏิบัติหน้าที่ของกกต.มาพูดถึงเรื่องของพรรคประชาชนกันก่อนที่มีการเปิดคลิปล่าสุดออกมาในเรื่องของโพลกลัวเลือกสว.ตรงนี้อาจารย์มองอย่างไรบ้างคะ
5: ก็เป็นการทำหน้าที่พรรคฝ่ายค้านที่ถูกแล้วนะครับแล้วก็เป็นการชี้ช่องให้เห็นถึงข้อสังเกตเรื่องรัฐธรรมนูญฉบับปี60นะครับว่าอย่างน้อยที่สุดเนี่ยก็ทำให้สถาบันการเมืองหนึ่งสถาบันก็คือวุฒิสภาเนี่ยนะครับไม่ได้รับความเชื่อมั่นจากพี่น้องประชาชนในเรื่องกระบวนการในการได้มา นะฮ
2: ะ
5: ซึ่งถ้าเรามองเกมนี้เนี่ยนะครับเวลาเรามองเกมที่เปิดเรื่องนี้เนี่ยนะครับแล้วเอาไปสัมพันธ์เวลาต่างๆนะครับที่กกต.จะพิจารณาเรื่องหัวสวนะครับเราก็จะเห็นการชิงไหวชิงคลิปกันตรงนี้นะครับประเด็นที่หนึ่งเนี่ยนะฮะตามกำหนดการเดิมเนี่ยนะครับรัฐสภาเนี่ยต้องการจะพิจารณาเรื่องแก้ไขรัฐธรรมนูญเนี่ยนะครับแบบปิดเกมเร็วอ่ะนะครับแต่คราวนี้เนี่ยก็มีภาคประชาชนก็บอกว่าเฮ้ยรอก่อนขอให้ไปล่ารายชื่อกันก่อนก็คือจะดึงเวลาออกไปนะฮะคราวนี้ถ้าดึงเวลาออกไปแล้วมันไปแบตชิ่งนะครับกับผลการพิจารณาของกกต.แล้วทำให้สว.สีน้ำเงินเนี่ยจะต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่อีกเป็นร้อยคนเนี่ยอันนี้ก็ต้องบอกว่าอันนี้คือแท็กติกของพรรคสีส้
2: ม
5: นะครับส่วนจะสำเร็จหรือไม่สำเร็จนะครับอันนี้เนี่ยก็ต้องฟันธงก่อนเลยว่าไม่สำเร็จแต่เป็นแท็กติกที่ดีนะครับ
2: ค่ะเท่ากับว่าอาจารย์มองว่าถึงจะมีคลิปแบบนี้ออกมาเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆเนี่ยก็ไม่อาจจะเป็นตัวเร่งปฏิกิริยาให้ทางกกต.เร่งส่งเรื่องนี้ไปให้ศาลฎีกาอย่างนั้นหรอคะ
5: คือคลิปที่เปิดมาเนี่ยเราต้องย้อนไปดูสตอรี่อย่างนี้นะครับสว.เดิมเนี่ยกกต.เขาห้ามหาเสียงพูดตรงๆเขาห้ามหัวนะฮะแต่ต่อมาเนี่ยก็มีการไปร้องศาลปกครองว่าอ้าวถ้าไม่ให้คุยกันแล้วมันจะรู้จักกันได้ยังไงก็เลยไปแก้กฎตรงนี
2: ้
5: เอานี้พอไปแก้กฎแล้วเนี่ยนะครับมันก็มีกระบวนการที่เอาผมพูดตรงๆนะทุกสีเนี่ยก็ทำกันทั้งนั้นแหละนะครับอย่างฝั่งคนรุ่นใหม่ก็ไปทำกันที่จูบิลี่ที่เมืองทองธานีนะครับฝากฝั่งที่เราบอกพวกสีน้ำเงินเขาก็เข้าค่ายเก็บตัวสีแดงเขาก็เข้าค่ายเก็บตัวนะฮะแต่เขานี่โจทในทางกฎหมายก็คือว่าไอ้โพยเพยอะไรทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยมันนำไปสู่การพิสูจน์ได้ไหมว่าไอ้การเลือกกันเองเนี่ยมันมีสตังค์เข้ามาเกี่ยวข้องนะฮะเพราะกฎหมายเขาบอกว่าคุณจะหาเสียงกันเนี่ยก็ไม่เป็นไรแต่อย่าจ่ายตังค์กันนะฮะเพราะนั้นผมก็ต้องเรียนว่าไอ้คลิปที่เอามาเปิดเนี่ยนะครับมันไม่ได้เล็งผลเลิศที่จะไปสอยกันมากมายขนาดนั้นหรอกนะครับเพราะในทางคดีเนี่ยเรื่องนี้เนี่ยมันไปไม่ได
2: ้
5: นะฮะแต่ถามว่าไอ้สว.เอาผมบอกเลยก็ได้ประมาณสัก20คนเนี่ยเขารู้ตัวกันเรียบร้อยแล้วเขามีอาสาสมัครกันเรียบร้อยแล้วว่าใครจะพีชีพนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้มุกเนี้ยเนี่ยก็จะจัดการได้สัก20คนอันนี้ผมเอาข่าวมาปูดก่อนเลยนะครับนะตรงไปตรงมากันแบบนี้แหละไม่ต้องอ้อมค้อมนะครับ
4: ค่ะแต่ว่ามันจะยิ่งเป็นการกดดันการทำหน้าที่ของกกต.ด้วยหรือเปล่าครับเพราะตอนนี้ก็มีการตั้งข้อสงสัยว่าองค์กรที่ตรวจสอบอย่างกกต.เนี่ยก็มีความเกี่ยวข้องเชื่อมโยงกับเครือข่ายทางสีน้ำเงินด้วยเหมือนกันนะคะ
5: ครับผมก็มีคนพีชีพตั้ง20คนแล้วฮะนะครับผมถึงบอกว่ามันต้องเอาหลักก่อนว่าการหัวกันเนี่ยมันทำกันทุกฝ่ายนะครับแต่โจทย์ที่มันเอามาร้องกันเนี่ยก็คือว่ามีอยู่ฝ่ายนึงชนะแล้วได้เยอะก็มีความเชื่อนะครับหรือว่ามีหลักฐานที่ตั้งข้อสงสัยกันว่ามันจะต้องมีการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบซึ่งมันก็ไม่พ้นเรื่องอามิสสินจ้างแต่คราวนี้เนี่ยมันอยู่ที่ว่ามันพิสูจน์ได้ไหมนะครับว่าไอ้ที่เราบอกว่าเขามีโผอะไรกันมาเนี่ยไอ้ที่บัตรมันออกมาตรงเป๊ะเนี่ยมันตรงเป๊ะเพราะมันมีการจ่ายตังค์นะครับซึ่งผมก็บอกว่าไอ้หลักฐานพวกนี้มันก็ถูกพิสูจน์ได้ด้วยเส้นเงินนะฮะแล้วเส้นเงินนี้เนี่ยเอาผมเรียนตรงๆแหละก็เขารู้ตัวกันหมดเรียบร้อยแล้วมันก็มีคนรออาสาอยู่แล้ว20คน
2: ค่ะ
5: นะครับก็ได้เท่านี้แหละนะครับก็ยังถือใช้คำว่าตำอุจจระก็ดีกว่าตำตดก็ว่าได้นะครับ
2: มันก็ดูเหมือนไปสอดคล้องกับที่ทนายอั๋นบุรีรัมย์เขาจะเพิ่งจะโพสต์เมื่อเช้านี้เหมือนกันนะอาจารย์ว่ามันจะมีหลักฐานเส้นเงินที่มันโยงไปถึงระดับรองประธานสภาเลยด้วยเหมือนกันนะอาจารย์
5: คือผมจะบอกว่าเส้นเงินถึงใครไอ้คนนั้นก็โดนก็เท่านั้นนะครับแล้วผมรู้แล้วว่าเขามีอาสาสมัครกันแล้วพร้อมพลีชีพเขามีหน่วยเนี่ยครับผูกระเบิดพลีชีพกันเรียบร้อยแล้ว20คน
2: ค่ะเท่ากับอาจารย์มองว่าแท็กติกมันน่าจะไปเชื่อมโยงกับเรื่องของการแก้เกมรัฐธรรมนูญที่ตอนแรกพรรคประชาชนดูเหมือนจะเพี้ยนความไปซะมากกว่านะคะ
5: ถ้าถามว่าสีส้มเขาไม่ทำอย่างนี้ก็คงไปว่าเขางอมืองอเท้าผมว่าเขาทำน่ะดีแล้วผมถึงแยกเป็น2ประเด็นไงว่าไอ้ส่วนที่เขาทำน่ะผมเชียร
2: ์
5: นะฮะแต่ถ้าถามว่าอาจารย์แล้วมัน
2: จะได้ผล
5: หร
2: ือ
5: มันจะแป๊กผมก็บอกว่าแป๊กนะฮะอันนี้ก็ตรงไปตรงมาต
2: ้
5: องผมเข้าใจดีว่าบางทีฟังแล้วมันอาจจะขัดหูแต่ว่าผมถึงต้องตั้งจากหลักก่อนไงว่าหัวเนี่ยมันทำกันทุกฝ่ายแต่ปัญหามันคือว่าเอาละถ้าสงสัยฝ่ายสี น้ำเงินว่าแหมประสิทธิภาพสูงก็ต้องไปดูกันต่อว่าเขาจ่ายเงินกันจริงไหมถ้าจ่ายเงินกันไม่จริงก็มันก็จะไปเอาผิดเขาเนี่ยใ

0: ในทางคดีเนี่ยอันนี้มันก็ลำบาก
1: ค่ะอาจารย์ทีนี
0: ้แต่ผมก็ยืนยันว่ามันมีเส้นเงินอย่างนี้จริงๆประมาณสัก20คนซึ่งเขารู้ตัวล่วงหน้ากันแล้ว
1: ค่ะอาจารย์แต่ว่าที่น่าจะปังเนี่ยไทย AI Passport ดูแล้วน่าจะมีโอกาสมากกว่าหรือเปล่าอาจารย
0: ์อันนี้แน่นอนฮะแล้วผมบอกด้วยนะบอกว่าคุณชัยชนกเนี่ยกำลังทำตัวเป็นภาระให้คุณอนุทินอันนี้ผมพูดตรงไปตรงมา
2: ค
0: ่
2: ะ
0: นะครับคือผมไม่สนหรอกว่าใครลูกใครผมสนแค่ว่าวันนี้เนี่ยนะครับรัฐมนตรีเนี่ยนะครับมีจำนวนมากอะนะฮะที่ทำตัวเป็นภาระนายกรัฐมนตรีนะครับคุณชัยชนกก็อยู่หนึ่งในนั้นนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยผมคิดว่านะฮะถ้าท่านนายกไม่อยากแบกภาระตรงนี้ต่อจะให้ท่านนายกจะรักจะเมตตากันขนาดไหนเนี่ยปรับออกเลยครับเพราะว่าเอาไว้ก็ไม่มีประโยชน์อะไรนะครับรังแต่จะสร้างภาระให้หนักขึ้นเรื่อยๆนะครับ
1: แต่ก่อนจะปรับออกเนี่ยต้องยุติโครงการนี้ก่อนหรือเปล่าอาจารย์เพราะว่าดูแล้วกลายเป็นเป้าหนักมากเลยในตอนนี้ค่ะ
0: ก็ถ้าเกิดไม่ยุติก็ต้องปรับออกฮะก็ที่ท่านนายกยังบอกเลยว่าไอ้เกณฑ์บัตรคนจนเนี่ยต้องแก
1: ้
0: นะฮะรัฐมนตรีคลังก็ยังเด้งรับเลยก็ไปแก้นะครับอันนี้ถ้าท่านนายกเนี่ยนะครับเห็นว่าเรื่องนี้นะครับมันจะทำให้ชีวิตของท่านลุงหลังก็ต้องสั่งให้ไปยุติ
2: ค่ะ
0: นะฮะถ้าเกิดรัฐมนตรี DES ไม่ยุติก็ต้องโดนลงโทษฮะอันนี้เป็นอำนาจของท่านนายก
2: ค่ะแต่ว่าตอนนี
0: ้ผมเรียนตรงๆว่าท่านนายกเนี่ยนะฮะก็พูดตรงๆนะเรื่องสงครามเศรษฐกิจมันก็ลุมเล้าอยู่แล้ว
2: ครับ
0: ไอ้เรื่องเงิน 1,600 ล้านมาทำใหโอ้โหท่านนายกต้องไปแบกโลกทั้งใบเนี่ยผมว่ามันไม่แฟร
2: ์
0: ท่านนายกตัดทิ้งเลยครับเอาออกเร็วเท่าไหร่ได้ยิ่งดี
2: แต่ว่าถ้าพ่อมองในมุมของพรรคประชาชนตอนนี้ก็ต้องตีเหล็กตอนรอนะคะก็ต้องพุ่งเป้าไปที่เรื่องนี้อย่างที่สุดเลยนะคะ
0: ผมว่าวันนี้เนี่ยมันเลยพวกพรรคสีส้มมาแล้ววันนี้สังคมทั้งประเทศไทยเขาไม่ไว้วางใจคุณชัยชนกคิดชอบนะฮะถ้าคุณอนุทินจะแบกไว้เดี๋ยวมันจะลามไปถึงไม่ไว้วางใจคุณอนุทินด้วยนะครับเพราะฉะนั้นแล้วผมก็เห็นว่าคุณอนุทินก็รับฟังความเห็นอย่างกรณีบัตรคนจนก็ไปแก้ไขนะฮะรอบนี้ก็คิดว่าถ้าท่านนายกตัดสินใจช้าเนี่ยนะครับเดี๋ยวจากไม่เอาชัยชนกมันจะกลายเป็นไม่เอาอนุทินแทนนะครับเพราะนั้นก็เรียกว่าตัดนิ้วร้ายนะครับนะครับ
1: กล้าเหรออาจารย์อาจารย์มองว่าคุณอนุทินกล้าทำขนาดนั้นเหรอคะ
0: อ้าวเอ้ยมันมีอะไรต้องกลัวคุณอนุทินเป็นนายกรัฐมนตรีนะครับวันนี้ต่อให้เครือข่ายครูใหญ่ก็ต้องยอมรับอำนาจตรงนี้ใครยอมรับไม่ได้ก็ออกไปนะครับเพราะว่าวันนี้เนี่ยนะฮะนายกรัฐมนตรีเนี่ยคือผู้มีอำนาจในทางบริหารสูงสุดก็อยู่ที่ท่านนายกแล้วครับวัดใจท่านนายกแต่ผมมั่นใจว่าท่านนายกเนี่ยกล้าตัดอยู่แล้ว
1: ค่ะได้ค่ะอาจารย์รอดูค่ะอาจารย์ขอบพระคุณมากค่ะรองศาสตราจารย์ธนพรศรีอากูลนะคะผู้อำนวยการสถาบันวิเคราะห์การเมืองและนโยบายคือถ้ามองแค่เรื่องของหัวสว.อ่ะยอมรับว่าถึงจะมีหลักฐานเพิ่มเติมอาจจะยากในการที่จะเชื่อมโยงแล้วตามที่อาจารย์บอกก็คือมีอยู่ประมาณ20ละที่อาจารย์ใช้คำว่าพลีชีพนะแต่หมัดที่น่าจะมีผลจริงๆเนี่ยไทย AI Passport นะคุณพึ่งนภา
2: ค่ะซึ่งเรื่องนี้ถามอย่างเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาทั้งประชาธิปัตย์แล้วก็พรรคประชาชนก็มีการพูดถึงแล้วก็มีการเปิดข้อพิรุธต่างๆถึงโครงการนี้มาอย่างต่อเนื่องเลยนะคะและล่าสุดวันนี้ค่ะทางครม.เงาพรรคประชาชนก็มีข้อเสนอแนะต่อรัฐบาลเกี่ยวกับโครงการ Thailand AI Passport ที่เป็นกระแสวิพากษ์วิจารณ์ที่เกี่ยวข้องกับข้อพิรุธกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างแล้วก็เรื่องการล็อกสเปคเรื่องการ TOR ด้วยติดตามจากคุณยานีไว้ครูรายงานสดจากรัฐสภาค่ะคุณยานีคะ
3: โดยครม.เงาพรรคประชาชนวันนี้ก็เปิดข้อมูลหลักฐานใหม่เป็นครั้งแรกด้วยค่ะก่อนเริ่มประชุมวุฒิสภาสมาชิกวุฒิสภาร่วมยืนสงบนิ่งเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้และแสดงความอาลัยถวายแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสู่สวรรคาลัยและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาสิ้นพระชนก่อนที่จะเข้าสู่วาระการประชุมประจำสัปดาห์โดยมีกระทู้ของสมาชิกในประเด็นต่างๆและการพิจารณาให้ความเห็นชอบนายนพดลเพรีเลิกผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นเลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกาส่วนการประชุมครม.เงาพรรคประชาชนมี3วาระค่ะคือเรื่องของผลกระทบผู้ประกอบการกรณีโครงการไทยช่วยไทยพลัสผลกระทบผู้ประกอบการกุ้งไทยที่มา

0: มาเลเซียระงับนำเข้ารวมถึงข้อเสนอเกี่ยวกับโครงการไทย AI Passport ที่เปิดข้อมูลนำมาเปิดเผยครั้งแรกเพื่อชี้เห็นถึงเหตุบังเอิญพลัสค่ะว่ารัฐบาลอาจมีความสัมพันธ์หรือว่าผลประโยชน์ทับซ้อนและมีการตั้งคำถามข้อพิรุธว่าเป็นการเมืองหรือไม่ค่ะซึ่งมีข้อมูลที่อ้างถึงบริษัทชื่ออักษรย่อตัว B ค่ะที่เริ่มมีการทำประชาพิจารณ์โครงการตั้งแต่เดือนธันวาคมปี2568แต่ว่าข้อมูลการทำ TOR เตรียมขึ้นตั้งแต่เดือนตุลาคมปีที่แล้วค่ะโดยนางสาวรัชนกศรีนอกยังย้ำให้ยกเลิกโครงการดังกล่าวด้วยค่ะ
1: ท่านคะตั้งสติดีๆก่อน27ตุลาสร้างไฟล์นี้นะคะแปลว่าเขารู้แล้วว่าเขาจะได้รับโครงการ THAI Passportแต่โครงการนี้เนี่ย TOR เริ่มประมูลปลายธันวามันแปลว่าอะไรคะแปลว่าที่เราตั้งข้อสังเกตกันมาตลอดเวลาว่าผู้รับเหมาเนี่ยเขารู้อยู่แล้วว่าเขาได้งาน30วันในระยะเวลาการประมูลมันไม่ทันนี่แหละค่ะหลักฐานว่าเขาทำงานกันมาก่อนตั้งแต่ก่อนหน้าที่จะรู้ว่าได้รับการประมูลแล้วนะคะ
0: นอกจากนี้ข้อเสนอของครม.เงานะคะยังเสนอให้รัฐบาลพิจารณาทบทวนหลักเกณฑ์ให้บริษัทหรือว่านิติบุคคลสามารถเข้าโครงการไทยช่วยไทยพลัสได้ด้วยค่ะ
2: ค่ะขอบคุณคุณยานีค่ะ
3: ค่ะได้เกิดเหตุลอบวางเพลิงโครงการโรงไฟฟ้าโซลาร์เซลล์ของบริษัทเอกชนในพื้นที่อำเภอยะริ่งจังหวัดปัตตานีนะคะก็ทำให้พื้นที่เก็บแผงโซลาร์เซลล์นั้นได้รับความเสียหายโดยที่ไม่มีผู้ใดได้รับบาดเจ็บหรือว่าเสียชีวิตค่ะเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงเข้าตรวจสอบที่เกิดเหตุลอบวางเพลิงสถานที่ก่อสร้างโครงการโรงไฟฟ้าโซลาร์เซลล์ของบริษัทเอกชนในพื้นที่หมู่ที่4บ้านท่าพงตำบลกะโลกะโปอำเภอยะริ่งจังหวัดปัตตานีทำให้แผงโซลาร์เซลล์ได้รับความเสียหายเบื้องต้นไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตค่ะหลังเมื่อคืนที่ผ่านมามีผู้ก่อเหตุไม่ทราบกลุ่มและจำนวนลอบเข้ามาเผาแผงโซลาร์เซลล์ของบริษัทดังกล่าวนะคะทำให้เกิดเพลิงไหม้แล้วก็ได้ยินเสียงคล้ายระเบิดทำให้คนงานและชาวบ้านตกใจแตกตื่นแล้วก็แจ้งเจ้าหน้าที่ดับเพลิงเข้าทำการดับไฟจนไฟสงบแต่ปรากฏว่าช่วงเช้าที่ผ่านมาค่ะได้เกิดเพลิงลุกไหม้ขึ้นมาอีกครั้งทำให้เกิดกลุ่มควันและเปลวไฟเผาแผงโซลาร์เซลล์อีกรอบทางเจ้าหน้าที่ดับเพลิงจึงได้เข้าไปดับไฟอีกครั้งเพื่อป้องกันไม่ให้ลุกลามไปยังโซลาร์เซลล์ที่เหลือค่ะส่วนความเสียหายก็เพราะว่ามีเพียงแผ่นโซลาร์เซลล์ที่ได้รับความเสียหายจำนวนหลายแผ่นขณะนี้ยังคงต้องรอการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่ที่เข้ามาตรวจสอบอย่างแน่ชัดเสียก่อนนะคะและก็กำลังอยู่ระหว่างการติดตามตัวกลุ่มผู้ก่อเหตุโดยเชื่อว่ากลุ่มผู้ก่อเหตุนั้นหวังที่จะทำลายโครงสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจและก็แหล่งพลังงานที่สำคัญเช่นเดียวกับที่ลอบวางระเบิดกับโรงไฟฟ้าชีวมวลในพื้นที่อำเภอหนองจิกเมื่อวันที่10มิถุนายนที่ผ่านมาค่ะ
4: วันนี้นายกรัฐมนตรีสั่งการผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศเร่งอำนวยความสะดวกพาคนเข้าโครงการไทยช่วยไทยพลัสและบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะพร้อมกันนี้ก็สั่งรับมือภัยพิบัติหลังจากที่มีบทเรียนวิกฤตหาดใหญ่มาแล้วติดตามกับคุณเกตมณีแก้วผลึกรายงานสดมาจากทำเนียบรัฐบาลค่ะคุณเกตมณีคะ
5: ขณะเดียวกันในช่วงหนึ่งของการมอบนโยบายนะคะในเรื่องของการปราบปรามผู้มีอิทธิพลรวมไปถึงยาเสพติดในแต่ละพื้นที่ค่ะนายกรัฐมนตรีได้พูดว่ามีรองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตเตรียมที่ย้ายผู้ว่าราชการจังหวัดนะคะก่อนจะตั้งคำถามว่าเกิดเรื่องแบบนี้ได้อย่างไรเพราะว่าบุคคลดังกล่าวมีการอ้างอิงว่าใหญ่กว่านายกรัฐมนตรีด้วยก่อนการเข้ามาที่ทำเนียบรัฐบาลนะคะนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีค่ะและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้ไปมอบนโยบายสำคัญต่อกระทรวงมหาดไทยโดยก่อนการประชุมนะคะได้นำผู้บริหารระดับสูงค่ะลงนามถวายความอาลัยเบื้องหน้าพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชวรราชธิดาพร้อมกับยืนไว้อาลัยก่อนการประชุมนะคะโดยนายกรัฐมนตรีมอบหมายสั่งการผู้ราชการจังหวัดทั่วประเทศค่ะมีการสั่งการให้เร่งรัดนะคะให้ประชาชนเข้าสู่โครงการไทยช่วยไทยพลัสแล้วก็บัตรสวัสดิการแห่งรัฐซึ่งไม่อยากให้ใช้คำว่าบัตรคนจนเพราะว่าประชาชนต้องมีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์พร้อมกับให้มีการเร่งนะคะเตรียมรับมือภัยพิบัติในฤดูฝนเพราะว่าตอนนี้ก็มีเรื่องของการบูรณาการเพื่อเข้าสู่ดูแลเรื่องของเครื่องอุปโภคบริโภคแล้วก็ขาดแคลนหลังจากมีบทเรียนวิกฤตจากในเรื่องของวิกฤตหาดใหญ่นั่นเองค่ะ

ขณะเดียวกันค่ะช่วงหนึ่งระหว่างที่นายกรัฐมนตรีมอบนโยบายเกี่ยวกับเรื่องของการแก้ไขปัญหาผู้มีอิทธิพลแล้วก็ยาเสพติดนะคะนายกได้

0: ใช้สิทธิ์ค่ะเมื่อสักครู่นายกรัฐมนตรีได้ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีที่มีการพูดในที่ประชุมเรื่องของการสั่งย้ายผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตนะคะโดยบอกว่าตอนนี้ไม่มีประเด็นดราม่าใดๆค่ะแล้วก็สั่งการให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดนะคะเดินหน้าเรื่องของการปราบปรามผู้มีอิทธิพลในพื้นที่รวมไปถึงเรื่องของการแก้ไขยาเสพติดด้วยค่ะ
1: ค่ะขอบคุณคุณเกตมณีค่ะวันนี้เป็นวันแรกค่ะสำหรับการใช้จ่ายในโครงการไทยช่วยไทยพัฒน์ผ่านให้บริการฟู้ดเดลิเวอรี่นะคะซึ่งปัจจุบันนี้ก็มีร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการแล้วกว่า 80,000 ร้านค้าด้วยกันบรรยากาศการจับจ่ายเป็นอย่างไรฮะติดตามในจับสัญญาณเศรษฐกิจกับคุณธนนชัยกุลสิงห์รายงานสดจากสะพานข้ามแยกเกษตรค่ะคุณธนนชัยคะ

แม้ว่าหลายคนครับจะมีการใช้จ่ายผ่านโครงการไทยช่วยไทยพลัสจนหมดวงเงินไปบ้างแล้วนะครับแต่ก็ยังมีบางส่วนที่ยังคงเหลือเงินไว้ใช้บริการสั่งอาหารผ่านฟู้ดเดลิเวอรี่อยู่บ้างนะครับแต่สําหรับไรเดอร์แล้วต่างมีความคาดหวังนะครับว่าโครงการนี้จะช่วยเพิ่มรายได้ให้กับพวกเขาและเชื่อว่าจะมีความคึกคักในเดือนถัดไปครับบริเวณใต้สะพานข้ามแยกเกษตรถนนพหลโยธินนะครับเป็นอีกหนึ่งจุดที่มีการรวมตัวกันของไรเดอร์หรือผู้ให้บริการขนส่งอาหารผ่านแอปพลิเคชันจากหลายค่ายนะครับเนื่องจากบริเวณนี้อยู่ใกล้กับร้านอาหารต่างๆสถาบันการศึกษาและหน่วยงานต่างๆทั้งภาครัฐและเอกชนนะครับทำให้มีการเรียกใช้บริการฟู้ดหรือดิลิเวอรี่จำนวนมากครับซึ่งวันนี้ประชาชนสามารถใช้บริการโครงการไทยช่วยไทยพัฒน์ผ่านบริการฟู้ดเดลิเวอรี่ได้เป็นวันแรกนะครับโดยมีร้านอาหารที่ลงทะเบียนและเชื่อมระบบสำเร็จแล้วกว่า 88,000 ร้านค้าครับซึ่งเป็นหนึ่งในช่องทางการเพิ่มยอดขายนะครับไรเดอร์บางคนบอกนะครับว่าวันนี้ยังต้องลุ้นครับว่าจะมีประชาชนใช้บริการมากน้อยเพียงใดเพราะว่าเงื่อนไขของโครงการ

0: เหลือให้แก่ผู้ต้องขังหญิงในเรือนจำรวมถึงความทรงจำอันซาบซึ้งในพระเมตตาที่เคยทรงจับมือทักทายประชาชนอย่างเป็นกันเองโดยไม่ถือพระองค์ค่ะเช่นเดียวกันนะคะกับนางนราพรภูงามเขียววัย62ปีจากจังหวัดบุรีรัมย์ที่สะท้อนความจงรักภักดีอย่างเต็มเปี่ยมโดยตั้งใจเดินทางไกลด้วยรถทัวร์ยาวนานกว่า8ชั่วโมงด้วยความน้อมรำลึกในพระกรุณาที่คุณพร้อมเปิดเผยความทรงจำอันน่าประทับใจในอดีตที่เคยได้มีโอกาสเฝ้ารับเสด็จและเห็นพระองค์ทรงงานอย่างหนักเพื่อราษฎรโดยเฉพาะในพื้นที่ห่างไกลค่ะนอกจากประชาชนที่เดินทางเข้าถวายสักการะพระศพเบื้องหน้าพระรูปและลงนามแสดงความอาลัยยังมีจิตอาสารถจักรยานยนต์ด้วยนะคะอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนโดยขับขี่รถบริการการรับส่งให้กับประชาชนเข้าออกพื้นที่ตลอดทั้งวันนายธเนศวัฒนานนท์นะคะซึ่งเป็นตัวแทนกลุ่มจักรยานจิตอาสาเปิดเผยว่าเป็นกลุ่มจักรยานในพื้นที่สระบุรีรวมกลุ่มกันมาตั้งแต่ปี2556และได้ทำกิจกรรมจิตอาสาเรื่อยมาโดยมีความตั้งใจที่จะให้บริการแก่ประชาชนของทุกพระองค์อย่างดีที่สุดค่ะสำหรับจุดรับส่งกลุ่มจิตอาสาได้ตั้งจุดบริการที่ด้านหน้ามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร์นะคะโดยจะบริการส่งประชาชนออกไปยังพื้นที่รอบนอกตามจุดเชื่อมต่อของระบบขนส่งสาธารณะใกล้เคียงอย่างเช่นรถไฟฟ้าใต้ดินสถานีสนามชัยป้ายรถโดยสารประจำทางที่หน้าห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลปิ่นเกล้านอกจากนี้ยังมีรถโดยสารขององค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพที่จัดบริการรับส่งประชาชนเพื่อเข้าออกพื้นที่ด้วยเช่นเดียวกันค่ะโดยประชาชนสามารถเข้าถวายสักการะพระศพเบื้องหน้าพระรูปณศาลาสหทัยสมาคมในพระบรมมหาราชวังได้ทุกวันนะคะตั้งแต่เวลา 8:30 น.ไปจนถึง 4:00 น.ค่ะคุณผู้ชมคะปัญหาความรุนแรงเป็นเรื่องใหญ่ที่เกิดขึ้นในสังคมนะคะและวาทกรรมหนึ่งที่สำคัญมากคือความรุนแรงในครอบครัวเป็นเรื่องส่วนตัวสิ่งนี้ยิ่งทำร้ายสังคมไทยมาจนถึงทุกวันทำให้ปัญหาความรุนแรงในทุกรูปแบบเลยนะคะหาทางแก้ปัญหากันยากจริงๆค่ะแต่ประเด็นนี้อยู่ในความสนพระทัยของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชพระราชธิดานะคะซึ่งได้ทรงติดตามและศึกษาที่มาที่ไปของปัญหานี้และพยายามหาแนวทางในการแก้ไขด้วยค่ะสอดคล้องกันกับการมีกฎหมายหรือว่าพ.ร.บ.ผู้กระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัวปี2550นะคะโดยมีการเข้ามาบูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการยุติความรุนแรงจนเกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมนะคะซึ่งคุณทิชานนครหรือว่าป้ามนค่ะซึ่งเป็นผู้อำนวยการศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนชายบ้านกาญจนาภิเษกเป็นคนหนึ่งที่เคยถวายงานอย่างใกล้ชิดนะคะและได้เปิดใจกับทีมข่าวด้วยถึงช่วงเวลาสำคัญที่ยังคงอยู่ในความทรงจำมาจนถึงวันนี้ค่ะป้ามนได้เล่าถึงเหตุการณ์ครั้งในอดีตนะคะของพระองค์ท่านค่ะที่เสด็จไปที่บ้านกาญจนาเป็นการส่วนพระองค์หลายครั้งโดยได้ให้ข้อมูลแก่พระองค์ท่านในหลายเรื่องนะคะพยายามชี้ให้เห็นร่องรอยของปัญหาความรุนแรงในครอบครัวต่อเด็กและสตรีจากประสบการณ์ในฐานะคนที่เคยทำงานด้านการยุติความรุนแรงก็ยอมรับเลยค่ะว่าเรื่องนี้ถูกเข้าใจผ่านวาทกรรมที่ทำร้ายสังคมอย่างรุนแรงก็คือการเชื่อว่าความรุนแรงในครอบครัวนั้นเป็นเรื่องส่วนตัวนะคะจนนำมาสู่การรณรงค์ครั้งใหญ่เพื่อเปลี่ยนภาพจำของสังคมใหม่เป็นว่าจากนี้ความรุนแรงในครอบครัวต้องไม่ใช่เรื่องส่วนตัวอีกแล้วค่ะป้ามนย้ำว่าเรื่องนี้ต้องอาศัยความร่วมมือจากหลายภาคส่วนเข้ามาแก้ปัญหาแต่ถ้าหากไม่ได้รับพระกรุณาที่คุณจากพระองค์ท่านการรณรงค์ยุติความรุนแรงในสังคมไทยก็อาจจะไม่ได้เดินมาจนถึงวันนี้ค่ะ
1: ท่านสนใจมากๆเลยท่านฟังแลกเปลี่ยนกับป้าเสร็จเนาะแล้วท่านอาจจะไปคุยกับผู้ใหญ่บางคนแล้วท่านก็ชวนป้าไปด้วยนะแล้วท่านก็บอกว่าป้าพูดเรื่องนี้ด้วยสิเรื่องที่เคยคุยกับพาวันนั้นอะอะไรอย่างเงี้ยทั้งหมดเนี่ยมันบ่งบอกถึงความสนใจบางเรื่องที่ท่านอาจจะอยู่ไกลแล้วก็มองไม่เห็นพอมีโอกาสได้เห็นได้รู้ก็อยากพามันไปต่อแค่ท่านสนใจในประเด็นที่เราแบกกันมาในมิติของผู้หญิงในมิติของคนทำงานด้านเด็กและเยาวชนเนี่ยนะคะเราก็ถือว่าเป็นเกียรติอันสูงส่งแล้วนะคะดังนั้น

0: แต่ประเด็นพวกนี้มันก็เป็นเรื่องที่เหนื่อยเหมือนกันนะเวลาคุยเนาะซึ่งเรารู้ว่าถึงที่สุดท่านก็หาทางที่จะไปเชื่อมต่อไปคอนเน็กกับที่โน่นที่นี่เพื่อให้ออกมาเป็นงานที่เหมาะสมที่ดีอ่ะ
1: เพื่อให้การทำงานแก้ไขปัญหาความรุนแรงในครอบครัวความรุนแรงต่อเด็กและสตรีเกิดเป็นรูปธรรมตามพระประสงค์ของพระองค์ท่านนะคะป้ามนจึงอยากจะให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องน้อมนำเอาสิ่งที่เป็นเหมือนความฝันความหวังความตั้งใจของพระองค์ท่านมาขับเคลื่อนค่ะโดยใช้จังหวะแบบนี้สร้างความตื่นตัวนำมาขับเคลื่อนต่อเพื่อยุติความรุนแรงในครอบครัวความรุนแรงต่อเด็กและสตรีให้เกิดเป็นรูปธรรมอย่างแท้จริงนะคะอย่างที่บอกไปค่ะคุณผู้ชมว่าปัญหาความรุนแรงในสังคมยังคงเกิดขึ้นต่อเนื่องนะคะและปัจจุบันเราก็ยังเห็นข่าวของความรุนแรงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องเช่นเดียวกันจากข้อมูลของมูลนิธิหญิงชายก้าวไกลนะคะพบว่าข่าวความรุนแรงของครอบครัวจากปี2567เพิ่มสูงขึ้นจากปี2566ถึง 40.8% ค่ะโดยปัญหาส่วนใหญ่มาจากหลายปัจจัยนะคะนอกจากเรื่องของสิ่งเสพติดแล้วก็ยังมีปัจจัยเพิ่มเติมจากวิกฤตเศรษฐกิจสังคมความเครียดที่มีเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆกดดันและบีบคั้นที่อาจจะทำให้เกิดความรุนแรงในครอบครัวได้ในขณะที่กฎหมายหรือว่ากลไกรัฐที่เรามีอยู่ณเวลานี้ก็ยังไม่ถูกปรับใช้ปรับแก้ให้ทันต่อสถานการณ์การรับมืออีกด้วยนะคะชวนดูข้อมูลกันหน่อยนะคะคุณผู้ชมสถานการณ์ของความรุนแรงในครอบครัวของประเทศไทยยังคงเป็นปัญหาที่น่าห่วงและทวีความรุนแรงซึ่งจากข้อมูลการติดตามรายงานของมูลนิธิหญิงชายก้าวไกลค่ะพบว่าในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมามีตัวเลขผู้ถูกกระทำเพิ่มมากขึ้นนะคะความรุนแรงในครอบครัวปี2567นี่คือข้อมูลล่าสุดนะคะจากมูลนิธิค่ะที่พบว่ามีข่าวความรุนแรงมากถึง 1,529 ข่าวแบ่งเป็นมากที่สุดนะคะคือข่าวการทำร้ายกันค่ะก็คือสีส้มๆที่คุณผู้ชมเห็นนะสูงถึง 41.7% รองลงมาคือข่าวการฆ่ากัน 36.8% ถัดมาคือข่าวการฆ่าตัวตายและข่าวที่เกี่ยวข้องกับความรุนแรงทางเพศต่อบุคคลในครอบครัวรวมถึงความรุนแรงที่เกิดขึ้นในครอบครัวด้วยนะคะข้อมูลนี้ค่ะถ้าลองเปรียบเทียบดูตั้งแต่ปี2559ถึง2567ก็จะพบว่าแนวโน้มความรุนแรงไม่ได้ลดลงเลยนะคะข่าวการทำร้ายการเพิ่มขึ้นอย่างก้าวกระโดดจากข้อมูลยังพบอีกค่ะว่าสถานการณ์ของข่าวความรุนแรงในครอบครัวปี67สูงกว่าปี66ประมาณ 40.8% ส่วนความรุนแรงที่เกิดขึ้นที่เป็นเปอร์เซ็นต์มากที่สุดเป็นการทำร้ายกันระหว่างสามีภรรยาพ่อแม่ลูกแฟนและเครือญาติมากที่สุดค่ะมูลนิธิหญิงชายก้าวไกลได้วิเคราะห์ไปถึงปัจจัยกระตุ้นที่มาจากทั้งยาเสพติดความเครียดจากสภาพเศรษฐกิจปัญหาสุขภาพจิตค่ะที่มันหนักขึ้นเรื่อยๆในขณะที่กลไกของรัฐก็ยังไม่สามารถแก้ปัญหาเรื่องนี้ได้โดยเฉพาะตำรวจหน่วยงานรัฐที่ยังมองเรื่องของความรุนแรงในครอบครัวเป็นเรื่องส่วนตัวและไม่สามารถเข้าไปช่วยเหลือผู้ถูกกระทำความรุนแรงได้อย่างเต็มที่ในขณะที่โทษทางกฎหมายก็มีน้อยค่ะจำเป็นต้องผลักดันสู่การปรับแก้พรบ.คุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัวเพื่อให้มีมาตรการในการคุ้มครองและฟื้นฟูที่เหมาะสมมีประสิทธิภาพมากขึ้นในขณะเดียวกันก็ต้องคู่ขนานกันไปกับการรณรงค์มุมมองทัศนคติชายเป็นใหญ่ให้มีความเข้าใจที่แพร่หลายมากยิ่งขึ้นค่ะ
2: สาเหตุหลักมันมาจากชายเป็นใหญ่อยู่แล้วอันนี้คือมันเลยทำให้สถานการณ์มันมากขึ้นนั้นเนี่ยมันเลยทำให้เวลาเกิดปัญหาความแรงในครอบครัวเนี่ยผู้ชายก็จะเป็นคนฝ่ายที่กระทำความแรงเนี่ยค่อนข้างหนักแล้วก็มากอย่างเช่นการฆ่ากันเนี่ยปีติก็จะเห็นชัดว่าสามีฆ่าภรรยาเนี่ยเป็นสถิติที่สูงมากนะครับผมคิดว่ากลไกรัฐเนี่ยทำการคับใช้กฎหมายได้ไม่ดีพอโดยเฉพาะตำรวจบางส่วนนะฮะยังมองเรื่องนี้เป็นเรื่องแบบเรียกว่าไม่สนใจเป็นเรื่องส่วนตัวมันก็เลยทำให้การคับใช้กฎหมายที่ทั้งมีพรบ.อยู่มันก็ยังไม่ค่อยดีอันที่สองพรบ.ที่เป็นตัวเก่าเนี่ยมันเน้นเรื่องเขาเรียกว่าไก่เกี่ยให้เห็นความสัมพันธ์ในครอบครัวเป็นหลักมันเลยทำให้การบังคับใช้กฎหมายเนี่ยมันไม่ค่อยดีเท่าไหร่เราเห็นพรบคุ้มครองทางความแรงของประชาชนเนี่ยมันเข้าไปอยู่ในสภาแล้วครับมันอยู่ในวาระเพียงแต่ว่าตอนนี้มันรอพรบของกระทรวงพัฒนาสังคมซึ่งตอนนี้ผ่านกฤษฎีกาแล้วเนี่ยเข้ามาในการที่จะทำให้พรบอันนี้มันขับเคลื่อนไปตอนนี้คอนเซ็ปต์มันเปลี่ยนว่าเมื่อก่อนเนี่ยมันจะมองว่าครอบครัวเป็นศูนย์กลางเนี่ยตอนนี้กลายเป็นว่าคนที่รับผลกระทบผู้หญิงที่ถูกกระทำหรือว่า คนที่ถูกกระทำเนี่ยเป็นศูนย์กลางในการที่จะตัดสินแล้วก็มีการบูรณาการในการที่จะทำให้หน่วยงานต่างๆเนี่ยมาร่วมกันแก้ปัญหาเรื่องนี้เพราะพม.ทำฝั่งเดียวไม่ได้
1: ก่อนหน้านี้ค่ะเครือข่ายต่อต้านความรุนแรงด้วยเหตุแห่งเพศประเทศไทยเคยเข้ายื่นร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัวฉบับภาคประชาชนนะคะเพราะสถานการณ์ความรุนแรงในครอบครัวเพิ่มสูงขึ้นค่ะโดยเฉพาะข่าวการฆ่ากันระหว่างสามีภรรยาจึงเป็นที่มาของการเข้าชื่อเสนอแก้ไขกฎหมายนะคะให้สามารถคุ้มครองผู้ถูกกระทำความรุนแรงในครอบครัวและผู้ที่กระทำรุนแรงก็จะได้รับโทษทางกฎหมายจะได้เป็นการแก้ไขที่ตรงจุดมากยิ่งขึ้นและจะทำให้ปัญหานี้ลดน้อยลงนะคะตัวร่างพรบคุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัวฉบับภาคประชาชนได้นำเสนอแนวคิดโดยยึดผู้เสียหายเป็นศูนย์กลางค่ะเน้นไปที่การช่วยเหลือผู้เสียหายโดยตรงนะคะอย่างเช่นการจัดตั้งผู้จัดการรายกรณีเพื่อดูแลผู้เสียหายในแต่ละกรณีเป็นการเฉพาะรวมถึงมีการตั้งคณะทำงานทีมสหวิชาชีพเพื่อให้ความช่วยเหลือผู้เสียหายในด้านต่างๆที่มีความจำเป็นด้วยนะคะโดยร่างกฎหมายฉบับภาคประชาชนเป็นความหวังที่สำคัญเลยค่ะในการช่วยลดปัญหาความรุนแรงที่เกิดขึ้นในครอบครัวณเวลานี้ค่ะ
3: การพยายามที่จะผลักฮอร์โมนตัวเนี้ยเข้าสู่ระบบบริการสุขภาพอะครับมีมานานมากแล้วเป็น10ปีมีวิธีไหนไหมที่ทางสปสช.เนี่ยจะสามารถพิจารณาสิ่งเหล่านี้ได้อะโดยที่ไม่ต้องอาศัยการผลักดันขนาดนั้น

0: คุณผู้ชมคะดูเหมือนจะไม่ง่ายนะคะสำหรับสปสช.และรัฐบาลด้วยค่ะที่เพิ่งจะบรรจุบริการฮอร์โมนเพื่อการยืนยันเพศสภาพเป็นสิทธิประโยชน์ในระบบบัตรทองนะคะซึ่งเป็นเหมือนของขวัญรับเดือนพรายที่ผ่านมานี่เองถูกตั้งคำถามเลยค่ะถึงการจัดลำดับความสำคัญภายใต้งบประมาณที่มีอยู่ของสปสช.นะคะรวมถึงโรคร้ายอื่นๆด้วยที่กำลังรอต่อคิวอยู่จะจัดลำดับความสำคัญเรื่องนี้อย่างไรวันนี้คุยกันต่อกับคุณรุ่งโรจน์สมบุญเก่านะคะจะทบทวนกันหรือไม่อย่างไรเพราะว่าที่ผ่านมาเอาแค่สปสช.อย่างเดียวหน่วยงานนี้ถูกตั้งคำถามเยอะมากถึงงบประมาณในการจัดการนะคะ
1: ต้องย้ำกับคุณบุษรินและคุณผู้ชมก่อนนะครับว่ารายการวันนี้เราไม่ได้มาหาคำตอบนะครับว่าใครถูกใครผิดนะครับเพราะว่าจนถึงตอนนี้เนี่ยสปสช.เองก็ยังถูกเชิญเข้าไปให้ความเห็นกันอย่างต่อเนื่องแต่สิ่งที่อยากจะชวนคุยวันนี้ก็คือเราจะสื่อสารประเด็นนี้อย่างไรให้สังคมนั้นอย่างน้อยก็ไม่ได้ถกเถียงกันในเรื่องของสิทธิ์ใครนั้นสำคัญกว่ากันโรคไหนจำเป็นกว่ากันนั่นเองนะครับเพราะว่าปฏิเสธไม่ได้นะครับว่างบเนี่ยจำนวน145ล้านบาทนะครับที่จะกระจายไปถึงคนจำนวน 20,000 คนหรือว่าเฉลี่ย610บาทต่อคนต่อเดือนนะครับเป็นเงินจำนวนไม่น้อยเลยนะครับที่ถูกตั้งคำถามในการใช้งบประมาณโดยเฉพาะในภาวะสถานการณ์การคลังแบบนี้นะครับโดยคนที่ออกมาตั้งคำถามชัดเจนที่สุดนะครับก็คือคนในแวดวงสาธารณสุขนะครับที่ออกมาตั้งคำถามเรื่องนี้ด้วยเหมือนกันคนแรกครับที่ออกมาตั้งคำถามในประเด็นนี้นะครับก็คือคุณหมอวีรพันธ์สุวรรณามัยครับคุณผู้ชมคุณหมอออกมาตั้งคำถามเรื่องนี้โดยออกตัวนะครับว่าตัวเองนั้นไม่ได้มีอคตินะครับต่อกลุ่มผู้มีความหลากหลายทางเพศและตัวเองก็เข้าใจดีว่าสิทธิด้านสุขภาพนั้นจำเป็นที่จะต้องคำนึงถึงคนทุกเพศนะครับแต่ว่าตัวเองในฐานะที่เป็นหมอแล้วก็เป็นรองประธานคณะกรรมการการสาธารณสุขวุฒิสภานะครับก็จำเป็นที่จะต้องมีหน้าที่ในการถ่วงดุลตรวจสอบโดยเฉพาะนโยบายที่ใช้เงินใช้งบประมาณด้วยนะครับคุณหมอตั้งคำถามแบบนี้นะครับว่ายาฮอร์โมนข้ามเพศไม่ใช่ยารักษาโรคที่คุกคามชีวิตพูดให้เข้าใจที่ง่ายที่สุดนะครับก็คือไม่ให้ฟรีก็ไม่ตายคนอยากใช้ก็น่าจะซื้อเองได้เงินภาษีของคนทั้งประเทศนั้นไม่มีมากพอสำหรับทุกอย่างนะครับซึ่งทันทีที่มีคำถามแบบนี้นะครับอีกหนึ่งคนที่ออกโรงมาชี้แจงด้วยเหมือนกันนะครับก็คือคุณหมออัธพรลิ้มปัญญาเลิศนะครับคุณหมอเป็นรองเลขาธิการสปสช.ครับออกมาชี้แจงในเรื่องนี้นะครับว่าวัคซีนบางรายการซึ่งก็น่าจะหมายถึงวัคซีน PCV นะครับหรือว่าวัคซีนป้องกันโรคปอดในเด็กนั้นได้มีการจัดซื้อจัดจ้างเอาไว้แล้วเพียงแต่ว่าจะต้องอยู่ในขั้นตอนของการต่อรองราคานะครับเพื่อให้มีความคุ้มค่าจึงไม่ควรที่จะนำเรื่องนี้มาเป็นประเด็นแล้วก็ทำให้คนนั้นต้องมาทะเลาะกันนะครับซึ่งคุณหมอก็ย้ำด้วยเหมือนกันว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่มีการผ่านการพิจารณาแล้วหลายครั้งผ่านคณะอนุกรรมการแล้วก็มีการเสนอจนถึงขั้นที่มีการประกาศใช้ด้วยเหมือนกันนะครับคุณผู้ชมครับเรื่องของการบรรจุสิทธิฮอร์โมนเพื่อการข้ามเพศนั้นจริงๆแล้วหลังจากที่มีการประกาศออกมาแล้วก็ให้มีผลบังคับใช้เมื่อ1มิถุนายนที่ผ่านมาครับอย่างที่บอกว่ามีเสียงแบ่งออกเป็น2ฝั่งอย่างชัดเจนครับให้คุณผู้ชมลองดูกันหน่อยครับว่าแต่ละฝั่งนั้นมีข้อถกเถียงอะไรกันบ้างนะครับโดยฝ่ายที่สนับสนุนนะครับคุณผู้ชมบอกว่าจะช่วยลดการใช้อันตรายจากการใช้ยาแบบผิดวิธีครับอย่างเช่นการใช้ฮอร์โมนภายใต้การดูแลของแพทย์จะช่วยลดปัญหาคนข้ามเพศไปซื้อยาหรือว่าฮอร์โมนมากินเองนะครับซึ่งก็เสี่ยงต่อปัญหาสุขภาพในระยะยาวอย่างเช่นปัญหาลิ่มเลือดอุดตันมะเร็งความดันแล้วก็โรคหลอดเลือดนะครับอย่างที่2ก็คือเป็นสุขภาวะองค์รวมแล้วก็สิทธิมนุษยชนนะครับคุณผู้ชมเพราะว่าเรื่องของสุขภาวะทางเพศนั้นในระดับสากลเองก็มีความพยายามชี้แจงนะครับว่าเป็นเรื่องที่คนทุกกลุ่มนั้นจำเป็นที่จะต้องเข้าถึงครอบคลุมทั้งกายจิตใจแล้วก็สังคมด้วยนะครับ3ก็คือการประหยัดงบประมาณในระยะยาวนะครับเพราะว่าจะช่วยลดปัญหาของคนที่ใช้ฮอร์โมนที่ออกไปซื้อแบบออนไลน์หรือว่าซื้อแบบผิดๆสุดท้ายก็มาต้องมาเปลืองนะครับงบประมาณในการรักษาตัวเองในระยะยาวลองมาดูในฝั่งของคนที่ตั้งคำถามด้วยนะครับคนที่ออกมาตั้งคำถามบอกว่าเรื่องนี้เป็นปัญหาของการจัดลำดับความสำคัญหรือไม่ที่ผ่านมามีการจัดทำการประชาพิจารณ์ได้ครอบคลุมมีระยะเวลายาวนานแค่ไหนนะครับตามมาด้วยไม่ใช่ยารักษาโรคที่วิกฤตนะครับเพราะมองว่ายังมีอีกหลายโรคจำนวนมากที่เวลานี้กำลังต่อคิวนะครับเพื่อที่จะเข้าสู่ระบบบัตรทองด้วยเหมือนกันรวมถึงเรื่องของจังหวะเวลาครับไม่ได้ปฏิเสธความสำคัญของคนข้ามเพศ แต่ว่าตั้งคำถามว่าในบริบทที่ระบบสาธารณสุขเวลานี้ยังไม่มีความเสถียรนั้นเป็นจังหวะเวลาที่เหมาะสมและจะเป็นการเพิ่มงบประมาณหรือไม่นะครับคุณผู้ชมครับประเด็นการแซงคิวยารักษาโรคอื่นๆตามที่สังคมตั้งข้อสังเกตมีคำยืนยันจากแพทย์แล้วก็นักวิจัยจากสถาบันเพื่อการวิจัยและนวัตกรรมด้าน HIV หรือว่า IHRI นะครับเป็นกระบวนการที่ผลักดันเวลายาวนานถึง10ปีนะครับโดยภาคประชาสังคมเองก็ได้เสนอชุดบริการเข้าสู่การพิจารณาในโครงการพัฒนาสิทธิประโยชน์ในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือว่า UCBP นะครับโดยในปี2563ก็เป็นช่องทางที่สปสช.และโครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพครับเปิดให้ช่องทางเสนอหัวข้อเพิ่มเติมสิทธิประโยชน์สำหรับกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและประชาชนทั่วไปครับเข้ามาร่วมเสนอชุดบริการที่ควรบรรจุในสิทธิประโยชน์บัตรทองรวมไปถึงไกด์ไลน์การดูแลสุขภาพคนข้ามเพศมีคู่มือการให้บริการสุขภาพคนข้ามเพศของศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านสุขภาพคนข้ามเพศจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยที่เป็นไกด์ไลน์จากประเทศไทยออกมาในปี2563ครับ
2: การพยายามที่จะผลักฮอร์โมนตัวนี้เข้าสู่ระบบบริการสุขภาพอะครับมีมานานมากแล้วเป็น10ปีเชื่อไหมเป็น10ปีนะกว่าที่เราจะผลักสิ่งนี้เข้ามาสู่สปสช.ได้นะครับผ่านหยาดเหงื่อหยาดน้ำตามาเยอะมากๆเนาะคนที่ผลักดันแนวหน้าก็คือคนในชุมชนนี่แหละครับที่ต้องเขียนขอความกรุณาบ้างล่ะต้องเข้าไปหาสปสช.เพื่อขอคอมมิตเมนต์บ้างล่ะเก็บข้อมูลเนาะเพื่อดูว่าการให้ฮอร์โมนอ่ะมันสามารถช่วยลดเรื่องของ mental health issue เรื่องของการติดเชื้อ HIV ได้จริงไหมเนี่ยทำมาจนเขาเรียกว่างวดแล้วนะครับถึงจะส่งแพ็กเกจเนี่ยเข้าไปในสปสช.แล้วก็ให้เขาพิจารณาได้รวมสิริเวลาทั้งหมดก็ประมาณ10ปี
1: เพราะฉะนั้นอันนี้คืองานในประเทศไทย
2: งานในประเทศไทยใช่ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะในการที่จะเอาฮอร์โมนเข้ามาได้เนาะคำถามก็คือตัวงานส่วนอื่นๆเนี่ยเรามีการผลักดันแบบนั้นบ้างแล้วหรือยังหรือมีวิธีไหนไหมที่ทางสปสช.เนี่ยจะสามารถพิจารณาสิ่งเหล่านี้ได้อะโดยที่ไม่ต้องอาศัยการผลักดันขนาดนั้นนะครับเพื่อเร่ง process ให้มันเร็วขึ้นเป็นต้นเน
1: า
2: ะ
1: หรือไม่ให้ต้องเลือก
2: หรือไม่ให้ต้องเลือกเราอาจจะต้องถ้ามันไม่พอเราก็ต้องของดเพิ่มเพราะเราเล็งเห็นถึงความสำคัญของมันอย่างเงี้ยครับเป็นต้น
1: ผู้ชมครับข้อมูลล่าสุดจากสถาบันวิจัยประชากรและสังคมมหาวิทยาลัยมหิดลนะครับพบว่ากลุ่มของคนข้ามเพศโดยเฉพาะผู้หญิงข้ามเพศนั้นมีจำนวนอยู่ที่ประมาณ 1.5 ถึง 1.6 ล้านคนนะครับยังไม่นับรวมกลุ่มชายข้ามเพศแล้วก็กลุ่มนอนไบนารีนะครับเนื่องจากที่ผ่านมาประเทศไทยยังไม่มีระบบการจัดเก็บข้อมูลที่มีความละเอียดอ่อนแล้วก็ชัดเจนด้วยนะครับนี่จึงนำมาสู่การตั้งคำถาม

0: นะครับคุณผู้ชมว่างบประมาณจำนวนนี้145ล้านบาทที่มีการอนุมัติไปจะทำให้คนนั้นยิ่งวิ่งเข้ามาใช้ในระบบสิทธิ์บัตรทองกับการเบิกจ่ายฮอร์โมนข้ามเพศด้วยหรือไม่นะครับเรื่องนี้ก็มีความชัดเจนด้วยเหมือนกันที่บอกว่าเรื่องการที่จะจ่ายยาฮอร์โมนนั้นไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับลองไปดูคลินิกนึงนะครับที่ผมได้เดินทางไปติดตามนะครับว่าระบบในการจ่ายฮอร์โมนเพื่อการยืนยันเพศสภาพนั้นเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับคุณผู้ชมครับที่เห็นนี้นะครับเป็นบรรยากาศการให้บริการฮอร์โมนเพื่อการยืนยันเพศสภาพตามสิทธิประโยชน์ในสิทธิบัตรทองที่คลินิกทันจรีนเขตปทุมวันกรุงเทพนี่เองนะครับตอนนี้เนี่ยมีผู้ติดต่อขอรับบริการยาวไปจนถึงเดือนกรกฎาคมแล้วนะครับโดยผู้รับบริการก็บอกว่ารู้สึกดีใจหลังจากที่มีการบรรจุฮอร์โมนเพื่อการยืนยันเพศสภาพในสิทธิบัตรทองเพราะเรื่องนี้ไม่ใช่เพียงการแจกฮอร์โมนนะครับแต่ว่าเป็นการพาคนข้ามเพศกลับเข้าสู่ระบบสุขภาพที่ปลอดภัยมีการตรวจเลือดมีการติดตามการทำงานของตับไตระบบเผาผลาญระดับฮอร์โมนสุขภาพจิตและความเสี่ยงอื่นๆอย่างต่อเนื่องการลงทุนในการบริการเช่นนี้จึงเป็นการป้องกันปัญหาสุขภาพไม่ใช่การเพิ่มภาระโดยไม่จำเป็นครับ
1: สำหรับชิกกี้นะคะรู้สึกว่าแฮปปี้มากแล้วก็เดือนนี้เป็นเดือนแห่งไพร์มันด้วยก็รู้สึกว่าเป็นเดือนแห่งความภาคภูมิใจของเราที่จะได้รับเริ่มต้นรับฮอร์โมนแบบฟรีเพราะว่าตลอดเวลาที่ได้รับการเทคฮอร์โมนมาเนี่ยก็จะต้องมีการใช้เงินส่วนตัวออกไปนะคะแต่ว่าพอมีสิทธิ์ตรงนี้เข้ามารู้สึกว่าทางภาครัฐเนี่ยมีการเล็งเห็นถึงความสำคัญตรงนี้แล้วก็จะทำให้เราเนี่ยได้รับฮอร์โมนอย่างถูกต้องได้มีการรับฮอร์โมนจากคุณหมอมีการตรวจสุขภาพก่อนทุกครั้งก่อนรับฮอร์โมนซึ่งเป็นเรื่องที่ดีมากๆในอนาคตแล้วก็ทำให้เด็กรุ่นหลังๆหรือน้องเจนใหม่เนี่ยจะได้รับการเทคฮอร์โมนอย่างถูกต้องด้วยค่ะ
2: ถ้าในเรื่องค่าใช้จ่ายรู้สึกว่าเซฟไปได้เยอะเลยค่ะเพราะว่าต่อเดือนพูดตรงๆก็รู้สึกว่ามันก็ราคาแพงอยู่ค่ะประมาณ 7-800 ประมาณนี้เลยค่ะก็เลยรู้สึกว่าการที่มีสิทธิ์เพิ่มใหม่เนี่ยเข้ามาก็ช่วยให้ประหยัดได้เยอะขึ้นแล้วหรือว่ามันเป็นการเติมเต็มหนูด้วยค่ะเพราะว่าหนูรู้สึกว่าเราอยากเป็นผู้หญิงเราก็อยากทำทุกอย่างให้มันเหมือนผู้หญิงค่ะจริงๆคือไม่ได้แค่ความสวยความงามเลยคือเราอยากแค่เติมเต็มตัวเองเท่านั้นคือถ้าเราไม่ได้เทคไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะรู้สึกด้อยค่าตัวเองหน่อยหนูรู้สึกว่าก็รอมานานแล้วกับนโยบายนี้ค่ะใช่ขอแค่รอประกาศชัดเจนก็คือตอนแรกรู้สึกคือดีใจมาก
0: คลินิกทันจรีนเป็นศูนย์ให้บริการด้านสุขภาพแบบองค์รวมสำหรับคนข้ามเพศนะครับโดยเฉพาะแล้วก็ขึ้นทะเบียนหน่วยนวัตกรรมกับสปสช.ทำให้สามารถให้บริการภายใต้งบส่งเสริมและป้องกันโรคจึงมีความพร้อมในการให้บริการทันทีครับโดยประกอบด้วยค่าห้องปฏิบัติการหรือว่าห้องแลบเพื่อความปลอดภัยทั้งก่อนแล้วก็ระหว่างการรับฮอร์โมนอย่างเช่นการตรวจวัดระดับฮอร์โมนตรวจค่าการทำงานของตับไตไปจนถึงยาฮอร์โมน6ชนิดเพื่อการยืนยันเพศสภาพอย่างเช่นยาฮอร์โมนเพศหญิงและยากดฮอร์โมนเพศชายนะครับสำหรับขั้นตอนผู้รับบริการจะต้องเข้าสู่กระบวนการเข้ารับคำปรึกษาเพื่อให้ข้อมูลอย่างรอบด้านเกี่ยวกับการใช้ฮอร์โมนทั้งผลดีผลข้างเคียงความเสี่ยงและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นในระยะยาวรวมไปถึงทางเลือกอื่นในการยืนยันเพศสภาพอย่างเช่นการผ่าตัดหลังจากนั้นนะครับก็จะมีการประเมินทั้งทางด้านร่างกายจิตใจแล้วก็สังคมรวมไปถึงการประเมินภาวะอัตลักษณ์ทางเพศที่ไม่สอดคล้องกับเพศกำเนิดโดยใช้หลักเกณฑ์ทางการแพทย์ที่กำหนดเอาไว้ในแนวทางวิชาชีพก่อนที่จะเข้าสู่การตรวจสุขภาพและตรวจทางห้องปฏิบัติการยืนยันนะครับว่ามีมาตรฐานและข้อกำหนดที่ชัดเจนครับ
3: การซักประวัติเรื่องของการทำโซเชียลทรานซิชันหรือการข้ามเพศทางสังคมซึ่งผมมองว่าเป็นเรื่องที่สำคัญที่สุดในการข้ามเพศเลยเนี่ยก็จะมีการพูดคุยอย่างละเอียดเซสชั่น1จะใช้เวลาประมาณ45นาทีถึง1ชั่วโมงเพราะฉะนั้นไม่ใช่หัตถการหรือว่าไม่ใช่บริการที่แป๊บเดียวจบแล้วก็ออกไปได้แต่มันเป็นการบริการที่เหมือนกับว่าต้องเข้าใจเขาตั้งแต่เกิดจนถึงวันที่เขามานั่งกับเราครับกว่าที่เราจะยอมจ่ายฮอร์โมนให้เขาได้ครับผม
0: คุณผู้ชมครับปัจจุบันมีสถานพยาบาลที่เคยให้บริการด้านการยืนยันเพศสภาพอยู่แล้วประมาณ50แห่งทั่วประเทศนะครับแต่ว่าในจำนวนนี้จะต้องมาขึ้นทะเบียนศักยภาพกับสปสช.ก่อนจึงจะสามารถให้บริการภายใต้สิทธิ์หลักประกันสุขภาพแห่งชาติได้โดยขณะนี้นะครับมีหน่วยบริการที่ขึ้นทะเบียนแล้วเกือบ20แห่งและสปสช.เองก็กำลังเร่งกระบวนการขึ้นทะเบียนเพิ่มเติมนะครับก็จะเห็นได้นะครับว่ามีกระบวนการที่ค่อนข้างชัดเจนนะครับแล้วก็ หลายคนบอกว่าไม่ใช่ว่าเข้าไปแล้วจะ

0: ได้รับฮอร์โมนทุกคนนะครับจะต้องมีการผ่านมาตรฐานต่างๆอย่างที่คุณผู้ชมได้เห็นไปนะครับส่วนอีกประเด็นหนึ่งที่มีคนตั้งคำถามด้วยเหมือนกันสำหรับการให้สิทธิประโยชน์บัตร30กับกลุ่มคนข้ามเพศเพื่อที่จะยืนยันเพศสภาพด้วยฮอร์โมนนะครับว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องความสวยความงามหรือไม่นะครับเพราะว่าเรื่องนี้หลายคนบอกว่าจริงๆแล้วก็ถูกถอดจากการเป็นโรคไปแล้วนานหลายสิบปีแล้วนะครับสำหรับคนที่มีเพศสภาพไม่ตรงกับเพศกำเนิดนะครับแล้วแบบนี้จะมาใช้งบตรงนี้ได้หรือไม่นะครับแต่หากคุณผู้ชมครับมาดูนิยามของคำว่าสุขภาวะนะครับตามพรบ.สุขพระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติปี2550ครับระบุคำว่าสุขภาวะเอาไว้แบบนี้นะครับว่าหมายถึงภาวะของมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งทางกายจิตนะครับแล้วก็ปัญญารวมไปถึงทางสังคมด้วยนะครับที่จะเชื่อมโยงในการให้บริการไปแบบเป็นองค์รวมนะครับเรื่องนี้ก็มีความชัดเจนจากคุณหมอด้วยเหมือนกันนะครับที่บอกว่าปัจจุบันนี้หลายประเทศทั่วโลกครับมีการคำนึงถึงเรื่องสุขภาวะในการให้บริการทางการแพทย์มีการเพิ่มสิทธิประโยชน์ในส่วนของภาครัฐเข้าไปเพื่อที่จะทำให้คนกลุ่มนี้นั้นรู้สึกว่าตัวเองสามารถใช้ชีวิตออกไปได้อย่างมีคุณภาพนะครับแล้วก็ลดปัญหาความเหลื่อมล้ำจากการที่ตัวเองนั้นมีภาวะที่ไม่ตรงกับเพศสภาพนะครับจากปัญหาต่างๆเหล่านี้นะครับรวมไปถึงเรื่องของการเชื่อมโยงกันเป็นองค์รวมด้วยเรื่องนี้ค่อนข้างมีความสำคัญนะครับเราลองไปฟังมุมมองด้านสาธารณสุขนะครับจากแพทย์หญิงนิตยาพานุภาคนะครับผู้อำนวยการสถาบัน IHRI ให้ความเห็นในเรื่องนี้ครับ
1: ต้องบอกว่ามันคงจะต้องย้อนกลับไปดูนะคะว่าเราเนี่ยกำลังมองเรื่องความแตกต่างหลากหลายทางเพศนะคะ อย่างไรถ้าในเชิงของการแพทย์เนี่ยค่ะประวัติศาสตร์คือมันถูกทำให้กลายเป็นความผิดปกติทางการแพทย์นะคะซึ่งจริงๆเราต้องบอกว่าถ้าตอนนี้เราเข้าใจเรื่องของความแตกต่างหลากหลายมากขึ้นแม้แต่ความพิการทางกายอะค่ะมันก็คือความแตกต่างหลากหลายแบบนึงมันไม่ใช่ความผิดปกติทางการแพทย์ไม่จำเป็นที่ต้องมีการแก้กลับให้เขาปกติไม่ต้องแก้กลับให้หายพิการไม่ต้องแก้กลับให้หมดความหลากหลายทางเพศแบบนี้ใช่ไหมคะมันถ้าเมื่อไหร่เราเข้าใจตรงนั้นเนี่ยค่ะก็คิดว่าเวลาที่เราพูดถึงภาวะสุขภาพของคนข้ามเพศเนี่ยค่ะมันจึงเป็นเรื่องที่จริงๆแล้วมันอาจจะเริ่มต้นเหมือนจากทางสาธารณสุขแต่ว่ามันต้องครอบคลุมทุกภาคส่วนในสังคมในที่สุดนะคะคนที่มีความหลากหลายทางเพศคนที่เป็นคนข้ามเพศอาจจะเข้ามาสู่บริการของสุขภาพของคนข้ามเพศแบบนี้ค่ะได้แต่ไม่ได้หมายความว่าเขาจะสามารถใช้ชีวิตในสังคมได้ถ้าเกิดว่ากฎหมายอื่นๆนโยบายอื่นๆในสังคมยังไม่ได้รองรับการที่เขาข้ามเพศแบบนั้นนะคะมันก็เป็นสิ่งที่คิดว่าเริ่มจากสาธารณสุขแต่ต้องการความทำงานร่วมกันของทุกภาคส่วน
0: ก็ถือว่าเป็นความก้าวหน้านะครับในด้านสาธารณสุขแม้ว่าจะยังมีข้อถกเถียงก็ตามแต่สุดท้ายอย่างที่คุณหมอนิตยาบอกไปก็จะต้องเป็นการพูดคุยกันอย่างสร้างสรรค์นะครับไม่ได้เปรียบเทียบว่าโรคไหนกลุ่มอาการไหนหรือความต้องการด้านสิทธิประโยชน์สาธารณสุขแบบไหนเนี่ยมีความสำคัญจำเป็นมากน้อยกว่ากันซึ่งในวันพรุ่งนี้นะครับทางสปสช.เองก็จะถูกเชิญด้วยนะครับโดยคณะกรรมการการสาธารณสุขวุฒิสภานะครับที่จะเชิญสปสช.เข้าไปให้ข้อมูลความชัดเจนกันอีกครั้งหนึ่งรวมถึงรายการตรงประเด็นนะครับในวันนี้เราอาจจะเห็นข้อมูลในส่วนของภาคประชาชนนะครับที่เรานำมาเสนอกันแต่เดี๋ยวหลังจากนี้ครับเราจะมีมุมมองของแพทย์ที่ตั้งคำถามเกี่ยวกับเรื่องนี้ด้วยเหมือนกันเพื่อให้สังคมนั้นมองเรื่องนี้แล้วก็เห็นภาพรวมสื่อสารเรื่องนี้อย่างสร้างสรรค์ไปด้วยกันนะครับ
2: ขอบคุณค่ะขอบคุณคุณรุ่งโรจน์ด้วยนะคะทั้งหมดนี้คือรายการตรงประเด็นในวันนี้ค่ะคุณผู้ชมสามารถติดตามรายการย้อนหลังตามช่องทางด้านล่างนะคะวันนี้ดิฉันบุษรินยิ่งเกียรติกุลและคุณรุ่งโรจน์สมบุญเก่าลาคุณผู้ชมไปเลยนะคะสวัสดีค่ะ

สวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่จับตารอบทิศนะครับพื้นที่ของข่าวจากทั่วไทยส่งตรงจากศูนย์ข่าวไทย PBS วันนี้คุณผู้ชมอยู่กับผมเชอสารศรีสัจจังนะครับพูดถึงระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออกเฉียงเหนือถูกพูดถึงมานานนับ10ปีเป็นท

ศวรรษแล้วนะครับก็เป็นความหวังของคนในหลายพื้นที่หลายจังหวัดครับเพราะว่าก็จะมีหลายโครงการที่คาดว่าน่าจะเป็นประโยชน์สร้างเศรษฐกิจให้กับคนในพื้นที่ได้แต่ผ่านมาถึงวันนี้หลายโครงการก็อาจจะยังไม่ค่อยเป็นไปตามไทม์ไลน์ตามแผนที่วางเอาไว้วันนี้จับตารอบทิศชวนติดตามประเด็นนี้กันครับ

0: อย่างโครงการเมกะโปรเจกต์รถไฟทางคู่สายบ้านไผ่นครพนมงบประมาณในการก่อสร้างมากกว่า 55,000 ล้านบาทเดิมทีก็คาดว่าจะเปิดให้บริการด้านโลจิสติกได้ในปีหน้าแล้วนะครับแต่ล่าสุดงานก่อสร้างค่อนข้างล่าช้าคืบหน้าไปเพียงกว่าร้อยละ30เท่านั้นทำให้ขณะนี้การรถไฟแห่งประเทศไทยก็ต้องขยายเวลาการก่อสร้างออกไปอีก2ปีนะครับคุณมยุรีครับอะไรคือปัจจัยที่ทำให้การก่อสร้างมันล่าช้าครับ
1: ค่ะคุณเชอสารคะสาเหตุที่ทำให้โครงการก่อสร้างรถไฟล่าช้ากว่ากำหนดนะคะส่วนหนึ่งมาจากข้อปัญหาที่ติดขัดระหว่างการส่งมอบที่ดินของรัฐค่ะซึ่งทางกรมป่าไม้เองนะคะก็จะต้องส่งมอบที่ดินให้การรถไฟแห่งประเทศไทยเข้าใช้ประโยชน์ค่ะนอกจากนี้ยังมีขั้นตอนในเรื่องของการพิสูจน์สิทธิ์การถือครองที่ดินของประชาชนค่ะว่าที่ดินของพวกเขาที่ถือครองนั้นอยู่ในเขตพื้นที่ของป่าไม้พื้นที่สปก.ทั้งในและนอกเขตปฏิรูปที่ดินหรือไม่ค่ะจนทำให้เกิดข้อพิพาทระหว่างรัฐกับชาวบ้านค่ะผู้รับเหมายังคงดำเนินการก่อสร้างรถไฟทางคู่สายบ้านไผ่นครพนมระยะทาง355กิโลเมตรซึ่งขณะนี้พบว่าการก่อสร้างล่าช้ากว่ากำหนดนะคะก่อนหน้านี้เมื่อเดือนกันยายนปีที่แล้วบอร์ดการรถไฟได้อนุมัติขยายสัญญาโครงการรถไฟทางคู่สัญญาที่2ช่วงหนองพอกสะพานมิตรภาพแห่งที่3ออกไปอีก383วันหรือประมาณ1ปีเศษค่ะเนื่องจากผู้รับเหมาไม่สามารถเข้าพื้นที่ก่อสร้างได้ในส่วนของสถานีรถไฟตามแผนงานที่กำหนดนะคะเพราะว่าติดปัญหาเรื่องของการเวรคืนที่ดินบางแปลงเพิ่งจะได้รับมอบเมื่อเดือนมิถุนายนปีที่แล้วและคาดว่าสัญญาที่2จะแล้วเสร็จในปี2571ค่ะและล่าสุดเมื่อสัปดาห์ที่แล้วบอร์ดการรถไฟยังได้ขยายสัญญาที่1ช่วงบ้านไผ่หนองพอกออกไปอีก2ปีจากเดิมจะสิ้นสุดในเดือนกุมภาพันธ์ปี2570ก็จะไปสิ้นสุดในช่วงเดือนพฤศจิกายนปี2572รวม983วันค่ะเนื่องจากส่งมอบพื้นที่เวรคืนให้ผู้รับจ้างล่าช้าผู้ช่วยเลขารัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยค่ะว่าได้มีโอกาสพูดคุยกับผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทยโดยเฉพาะในส่วนที่ดินของชาวบ้านที่อาจจะต้องถูกเวรคืนจะต้องให้ได้รับความเป็นธรรมนะคะแล้วก็ไม่ไปกระทบสิทธิ์ในที่ดินทำกินและที่อยู่อาศัยมากจนเกินไปโดยเฉพาะเรื่องที่อยู่อาศัยที่จะต้องถูกรื้อถอนค่ะ
2: การเวรคืนที่ดินเนี่ยมันต้องมองสองส่วนเนาะเรื่องของการพัฒนาพื้นที่กับเรื่องของการเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนนะครับก็คิดว่าทางการรถไฟน่าจะเริ่มทำการสำรวจข้อมูลแล้วก็ลงพื้นที่ดูจุดชี้จุดต่างๆในเรื่องของการขอเป็นคืนที่ดินนะครับก็ผมได้นำเรียนท่านผู้ว่าการรถไฟว่าจริงๆก็อยากให้ผลกระทบกับพี่น้องประชาชนให้น้อยที่สุดนะครับเพราะว่าความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนก็เป็นเรื่องที่สำคัญ
1: สำหรับโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่สายบ้านไผ่นครพนมใช้งบประมาณการก่อสร้างราว 55,000 ล้านบาทผ่านพื้นที่70ตำบล19อำเภอใน6จังหวัดค่ะคือขอนแก่นมหาสารคาม101ยโสธรมุกดาหารและนครพนมซึ่งจะมีสถานีใหม่30สถานี1ชุมทางนะคะลานบรรทุกตู้คอนเทนเนอร์ขนส่งสินค้า3แห่งแล้วก็ย่านกองเก็บตู้คอนเทนเนอร์อีก3แห่งค่ะปัจจุบันมีการส่งมอบพื้นที่เวรคืนได้แล้วประมาณ 3,000 กว่าแปลงนะคะจากทั้งหมด 4,400 แปลงค่ะเนื้อที่เวรคืน 17,000 ไร่มูลค่าการเวรคืนกว่า 10,000 ล้านบาทหรือว่าคิดเป็นร้อยละ 87 ของการเวรคืนค่ะส่วนภาพรวมของการก่อสร้างขณะนี้ก็คืบหน้าไปร้อยละ33ค่ะอย่างที่บอกไปนะคะคุณเชอสารนอกจากการส่งมอบที่ดินระหว่างรัฐจะล่าช้าแล้วนะคะตอนนี้ทางการรถไฟก็มีการปรับแก้ไขแบบกันไปมาค่ะโดยจุดที่ดิฉันลงพื้นที่ไปสำรวจนะคะก็คือพื้นที่จังหวัดมุกดาหารค่ะจากเดิมที่การรถไฟนะคะจะทำสะพานข้ามรถยนต์นะคะแต่ว่าก็มีการแก้ไขแบบนะคะมาเป็นสะพานข้ามทางรถไฟแทนนะคะซึ่งจากการลงพื้นที่ไปสำรวจพูดคุยกับชาวบ้านตอนนี้พวกเขาก็เสียโอกาสแล้วก็ได้รับผลกระทบค่ะเพราะว่าไม่ได้รับเงินค่าเวรคืนทั้ง2รูปแบบไปติดตามสกู๊ปชิ้นนี้กันค่ะ
3: สองหมัน
4: ประมาณ
5: ยื่นเลมู่ขุนเสาหรือไทยนะมู
1: ่บ้านของมุกดาจันดาเสือ

0: หนุนแทนเงินเวนคืนที่ดินที่คาดว่าจะได้รับราว2ล้านบาทก็ไม่ได้แต่กลับมีภาระหนี้สินจากการกู้เงินมาสร้างบ้านถึง2หลังด้วยกัน
1: มาส่องกล่องว่าหลังนี้มันถูกเลยให้สร้างยุทธบ่ให้เฮ็ดต่อจังซี่นะแล้ววันนี้ลูกสาวก็เลยว่าสร้างมาสิมีบ้านอยู่ว่ะก็เลยว่าว่ารถไผ่ก็ว่าสิเอาเงินมาให้ก็เลยตกลงไปกู้บัดกู้แล้วเพิ่นเลยว่าสร้างได้แต่ว่าบ่ต้องเบิ่งแนวรถไผ่ว่าให้มันออกแต่แนวรถไผ่ก็เลยวัดให้แนวรถไผ่ไว้2เมตรเนาะให้เข้าไปให้วิดแนวรถไผ่
0: เช่นเดียวกับบ้านพักอาศัยที่อยู่ในแนวเดียวกันถูกสั่งให้ชะลอการปรับปรุงหรือว่าต่อเติมบ้านในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมาทำให้พวกเขาเสียทั้งเวลาและยังเสียโอกาสที่จะได้รับเงินค่าเวรคืนที่ดิน
2: รางวัลไม่แล้ว
3: รางวัลไปแล้วครับนี่ทุกตัวนี้แหละเขาตัดเชียงมาเลย
0: นี่บอก
3: มันจะปิ้น
0: นอกจากนี้ยังพบความไม่ชัดเจนเกี่ยวกับการพิสูจน์สิทธิ์ในการถือครองที่ดินทวินชัยยายงชาวบ้านดงมันตำบลคำอาฮวนเขาได้รับการจัดสรรที่ดินจากสปก. 4ไร่เศษตามหมุดแนวเขตรถไฟแล้วที่ดินของเขาจะต้องถูกเวนคืน3ไร่เศษแต่กลับได้รับเงินค่าเวนคืนเพียง2งานเท่านั้น
2: แบ่งกันมั้ง
3: ไหนรักมันยังเหลืออยู่นะ
2: ได้ๆเดี๋ยวไปเบิ่ง
0: ส่วนแปลงของน้องชายคือนายเกียรติศักดิ์ชัยยายงที่อยู่ติดกันอยู่ในแนวก่อสร้างรถไฟทางคู่6ไร่เศษแต่จนถึงขณะนี้เขายังไม่ได้รับเงินค่าเวนคืนเพราะเจ้าหน้าที่แจ้งว่าที่ดินแปลงนี้อยู่นอกเขตการดำเนินการของปฏิรูปที่ดิน
3: คือสิเฮ็ดหน้าเฮ็ดหยังนะครับไอ้เฮ็ดหน้าเฮ็ดหยังนี่คือสิทําหน้าทําหยังนี่คือมีแต่บอกว่าจะพึ่งเด้อจะพึ่งเด้อนะครับไอ้ผู้รับเหมาหรืออีหยังมากก็ได้มันก็เลยคละคะสั่งนะครับบ่ฮู้ว่าเพิ่นสิมาเข้ามาตอนใดกันยังบ่ฮู้แล้วก็ป้าใหม่ก็บ่ให้ความชัดเจนนะครับว่าเป็นที่ป้าใหม่หรือเจ้าหน้าที่ของผู้ที่เกี่ยวข้องอะไรครับ
4: ที่เขามาสำรวจตอนแรกนะส่วนกลางนะครับบอกว่าอยู่ตรงนี้นะมันอยู่นอกเขตไอ้ผมก็ไปเข้าใจว่าไอ้ของผมนี่มันเป็นสปก.ก็เข้าใจมาตลอดเพราะว่าสปก.นี่เขาออกให้แต่นี้พอมีการรถไฟเข้ามาเวียนคืนนี่ถึงได้รู้ว่ามันอยู่นอกเขต
0: โครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่สายบ้านไผ่นครพนมกรมป่าไม้อนุญาตให้การรถไฟแห่งประเทศไทยเข้าใช้ประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติดงบางอีเนื้อที่50ไร่เศษแต่ในขณะเดียวกันที่ดินบางแปลงมีการออกเอกสารสิทธิ์เป็นที่ดินสปก.เมื่อปี2545เพื่อให้เกษตรกรได้ทำกินแต่เมื่อสอบถามไปยังนิติกรสปก.มุกดาหารระบุว่าหากแปลงที่ดินที่อยู่นอกเขตสปก.ก็อาจจะไม่ได้รับเงินค่าเวรคืนซึ่งขณะนี้พบว่ามีปัญหาเรื่องการพิสูจน์สิทธิ์กว่า100แปลงมยุรีครบาลไทย PBS รายงานคุณเชอร์สารคะได้เห็นภาพรวมของการก่อสร้างการก่อสร้างก็ต้องเดินหน้ากันไปนะคะแต่ว่าที่ชาวบ้านเขาอยากจะทราบความชัดเจนก็คือในเรื่องของการพิสูจน์สิทธิ์การถือครองที่ดินแล้วก็การจ่ายเงินค่าเวรคืนที่ดินให้กับชาวบ้านค่ะ
5: คุณวิริจากภาพรวมการก่อสร้างที่เราได้เห็นกันไปรวมทั้งปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นนะเรื่องของการเวรคืนที่ดินที่มันค่อนข้างล่าช้ากันขอใช้ประโยชน์ที่ดินของรัฐด้วยเท่าที่คุณวิริได้ลงพื้นที่ไปพูดคุยกับชาวบ้านฟังเสียงของคนในพื้นที่เองเขามีข้อกังวลเรื่องอะไรบ้างครับ
0: ค่ะอย่างจุดที่ดิฉันไปดูนะคะก็เป็นพี่น้อง3ครอบครัว3คนด้วยกันค่ะที่ดินบริเวณนั้นนะคะทางสปก.ได้ออกเอกสารสิทธิ์ให้กับ3พี่น้องนะคะไล่บ้างเฉลี่ยแบบ4ไร่บ้าง10ไร่บ้างนะคะออกเมื่อปี2545ค่ะแต่ว่าล่าสุดนะคะทางกรมป่าไม้ก็ได้มาป้ายมาปักนะคะบอกว่าที่ดินบริเวณนั้นอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าดงบางอีค่ะเมื่อเกิดความขัดแย้งระหว่างที่ดินของกรมป่าไม้หรือว่าที่สปก.กันแน่หรือว่าจะอยู่นอกเขตสปก.หรือว่าในเขตสปก.ก็ยังไม่มีความชัดเจนค่ะชาวบ้านเขากังวลแบบนี้ค่ะเขาไม่ได้มีการคัดค้านการก่อสร้างโครงการรถไฟทางคู่แต่อย่างใดค่ะแต่กังวลในเรื่องของการเข้าใช้ประโยชน์ที่ดินในอนาคตค่ะเพราะว่าจนถึงขณะนี้ถึงฤดูการเพาะปลูกแล้วแต่ว่ายังไม่สามารถที่จะเข้าทำการเกษตรได้เพราะว่าถ้าเจ้าหน้าที่เข้าแผ่วถางที่ดินบริเวณนั้นก็อาจจะไม่ได้รับเงินชดเชยเยียวยาจากการ การเพาะปลูกพืชเกษตร

0: คุณมิวรีครับในมิติเรื่องของด้านเศรษฐกิจกันบ้างนะครับโครงการรถไฟทางคู่บ้านไผ่นครพนมที่คาดว่า GB72 เนี่ยน่าจะได้ให้บริการแล้วนะครับนอกจากจะสามารถรองรับการเดินทางของพี่น้องประชาชนแล้วก็คาดว่าต้นทุนเรื่องของการขนส่งมันก็น่าจะลดลงด้วยผู้ประกอบการในพื้นที่เขามองตรงนี้ว่ามันเป็นความหวังยังไงบ้างครับ
1: แน่นอนค่ะต้องยอมรับตอนนี้ขณะนี้ผู้ประกอบการในพื้นที่ภาคอีสานตอนกลางนะคะยังขนส่งสินค้าที่เป็นสินค้านำเข้าจากประเทศเพื่อนบ้านแล้วก็สินค้าแปรรูปการเกษตรนะคะผ่านทางรถบรรทุกนะคะแล้วก็จะนำไปลงที่ท่าเรือแหลมฉบังนะคะซึ่งก็จะทำให้ต้นทุนการขนส่งสินค้าเพิ่มขึ้นแต่ว่าถ้าหากรถไฟทางคู่สายบ้านไผ่นครพนมเส้นนี้สามารถเปิดให้บริการนะคะชิปโหมดของการขนส่งสินค้าก็จะเปลี่ยนไปค่ะจากเดิมที่จะขนสินค้าไปลงที่ท่าเรือแหลมฉบังนะคะก็จะเปลี่ยนมาใช้ทางรถไฟทางคู่สายบ้านไผ่นครพนมส่งออกไปที่ลาวและเวียดนามนะคะไปลงที่ท่าเรือดานังประเทศเวียดนามแล้วก็สามารถทะลุไปที่ทะเลจีนใต้ค่ะซึ่งเส้นทางนี้นะคะมีประชากรค่อนข้างหนาแน่นแล้วก็มีกำลังซื้อค่อนข้างมากค่ะนี่ก็คือเป็นภาพรวมของโครงการระเบียงเศรษฐกิจโดยเฉพาะโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ค่ะ
0: ครับถ้ามองแบบนี้แล้วก็น่าจะเป็นความหวังแล้วก็เป็นโอกาสของคนในพื้นที่ด้วยนะครับขอบคุณมากครับคุณมิวรีครับคุณผู้ชมชวนติดตามประเด็นที่เกี่ยวข้องแล้วก็โครงการที่เกี่ยวข้องกับระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่เดินหน้ามา11ปีแล้วนะครับกับปัญหาความท้าทายหลายประการที่ต้องเผชิญอย่างเช่นเรื่องของการเวนคืนที่ดินของชาวบ้านเพื่อนำมาพัฒนาโครงการนี้แต่ว่าณเวลานี้หลายครอบครัวกลับได้รับผลกระทบนะครับก็คุณผู้ชมสามารถติดตามได้ในรายการจับตารอบทิศเวลา 12:30 นเป็นต้นไปตลอดทั้งสัปดาห์นี้เลยนะครับไปดูอีกโครงการที่จังหวัดนครพนมนะครับอย่างโครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ที่จังหวัดนครพนมเนี่ยแหละครับโดยนายกอบจ.ก็ยืนยันนะครับว่าได้ผ่านการทำประชาคมแล้วก็ลงสำรวจพื้นที่ก่อนจะติดตั้งแล้วแต่ยอมรับว่ามีบางจุดที่ต้องแก้ไขตามที่ชาวบ้านร้องเรียนครับความคืบหน้ากรณีที่ชาวบ้านร้องเรียนไทย PBS ให้ตรวจสอบโครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนมโดยอ้างว่าที่ตั้งของเสาไฟมันไม่เหมาะสมครับเพราะว่าอยู่ใกล้กับต้นไม้ใหญ่นี่ชาวบ้านเขาชี้ให้ดูนะครับแล้วก็มองว่าแสงแดดมันส่องไม่ถึงแผงโซลาร์เซลล์หรือว่าโซลาร์เซลล์บางแผงก็ไม่เก็บไฟนะครับทำให้มีไฟส่องสว่างไม่ถึงเช้าพร้อมกับเรียกร้องให้มีการแก้ไขปรับปรุงซ่อมแซมและใช้งบประมาณของรัฐให้เกิดประโยชน์มากที่สุดครับนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนมบอกว่าทุกโครงการที่ผ่านการอนุมัติได้ทำตามระเบียบราชการทุกขั้นตอนทั้งการทำประชาคมหมู่บ้านมีผู้นำชุมชนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดหรือว่าสจ.ก็ลงพื้นที่ไปสำรวจพื้นที่ความเหมาะสมก่อนจะติดตั้งเสาไฟส่องสว่างในทุกโครงการแต่ไม่ปฏิเสธนะครับว่ามันอาจจะมีบางจุดที่ไม่เหมาะสมอย่างที่ชาวบ้านร้องเรียนเนี่ยจุดนี้ครับคุณผู้ชมก็บางจุดก็ไปติดตั้งในช่วงหน้าแล้งท่านบอกแบบนั้นนะครับพอหน้าฝนปุ๊บโอ้โหต้นไม้มันก็โตใช่ไหมครับกิ่งเอ่ยก้านเอ่ยใบไม้เอ่ยมันก็มาปกคลุมปิดแสงสว่างที่จะส่องมาถึงแผงโซลาร์เซลล์ทำให้อาจจะใช้งานไม่เต็มที่ก็จะเร่งดำเนินการเรื่องนี้แก้ไขให้เช่นกันครับ
2: โครงการใดๆก็ช่างถ้าไม่มีแผนมันทำไม่ได้นะอยู่ดีๆเราปึ้งทำเลยไม่ได้มันต้องมีแผนมีการสำรวจมีปรสีมีช่างออกไปประมาณไปดูกับสจในพื้นที่ที่เขาได้รับปัญหาจากพี่น้องแจ้งปัญหาความเดือดร้อนมาเราถึงไปทำนะ
3: มีการประชาคม
2: ตัวนี้มีครับมีประชาคมตั้งแต่อนุที่บจประชาคมแผนระดับจังหวัดมีทุกโครงการของทุกหน่วยงานถ้าไม่มีแผนไม่มีการประชาคมทำไม่ได้อยู่แล้วประมาณ
0: ทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนมใช้เงินสะสมอีกงบประมาณ 2,568 ดำเนินโครงการนี้นะครับก็รวมแล้ว98โครงการย่อยงบประมาณกว่า46ล้านบาทส่วนปีนี้ 2,569 ใช้เงินสะสมอีกกว่า40ล้านบาทเพื่อดำเนินโครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย์89โครงการโดยทั้ง2โครงการเลือกใช้วิธีจัดซื้อจัดจ้างแบบเฉพาะเจาะจงแต่ละสัญญาวงเงินไม่เกิน 500,000 บาทเพื่ออำนวยความสะดวกในการสัญจรไปมาแล้วก็เพิ่มความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนด้วยครับหลังจากที่กระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายลดภาระงานของครูทั่วประเทศเพื่อให้มีเวลาได้เตรียมการสอนอย่างเต็ม

0: ที่นะครับครูส่วนใหญ่เขาเห็นด้วยที่งานซ้ำซ้อนบางอย่างมันจะลดลงแต่ก็อยากจะให้แก้ปัญหาให้ตรงจุดมากกว่านี้ครับครูโรงเรียนบ้านน้ำดิบสีกำแพงอุปถัมภ์อำเภอเมืองจังหวัดกำแพงเพชรสอนหนังสือช่วงเวลาปกติแต่ถ้าว่างก็ต้องใช้เวลาในการทำเอกสารต่างๆเป็นภาระงานที่เพิ่มขึ้นทำให้ไม่สามารถสอนได้เต็มที่ล่าสุดก็กระทรวงศึกษาธิการได้ออกนโยบายลดภาระงานของครูทั่วประเทศให้ยกเลิก7โครงการงานในปี2570นายจเดชห้อยพรมราชผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านน้ำดิบสีกำแพงอุปถัมภ์ก็โรงเรียนนี้เป็นโรงเรียนขนาดเล็กนะครับชั้นอนุบาลจนถึงประถมศึกษาปีที่6มีนักเรียน62คนมองว่านโยบายนี้เป็นนโยบายที่ดีเพราะครูจะได้มีเวลาในการสอนหนังสือดูแลนักเรียนได้เต็มที่ส่วนแนวคิดที่จะให้ทางสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเข้ามาช่วยดูแลเรื่องของงานพัสดุและการเงินมองว่าเป็นทางออกที่ดีเลยนะครับเพราะจะได้คนที่มีความรู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางมาทำเอกสารโดยตรงลดความผิดพลาดแล้วก็ทำให้การดำเนินงานมันถูกต้องตามระเบียบครับ
1: ก็ถือว่าส่งผลดีนะครับเนื่องจากความชำนาญของคุณครูนะครับคุณครูมีความชำนาญเรื่องการจัดการเรียนสอนมากกว่าที่ทำเรื่องการเงินนะครับซึ่งถ้าเรื่องการเงินเนี่ยน่าเป็นนักบัญชีหรืออะไรแบบนี้ที่เขามีความรู้โดยตรงเพราะบางทีเนี่ยการทำจัดเงินไปเนี่ยก็อาจเกิดปัญหาต่างๆผิดพลาดก็ผิดพลาดก็มี
0: เช่นเดียวกับที่นครสวรรค์นะครับผู้อำนวยการโรงเรียนวัดคลองคางอำเภอเมืองนครสวรรค์บอกว่าโครงการบางส่วนนี่ถือว่าเป็นโครงการที่ดีเลยแล้วก็ช่วยพัฒนาคุณภาพการศึกษาได้จริงด้วยแต่หลายโครงการก็มีความซ้ำซ้อนครับรวมถึงมีขั้นตอนด้านเอกสารการประเมินที่ยุ่งยากครูก็ต้องแบ่งเวลาไปทำงานเอกสารเยอะมากซึ่งปัจจุบันครูไม่ได้มีหน้าที่เพียงแค่สอนหนังสือเท่านั้นแต่ก็ต้องรับผิดชอบงานพัสดุงานการเงินงานประเมินงานโครงการต่างๆควบคู่กันไปหากยกเลิกโครงการที่ซ้ำซ้อนออกไปก็จะช่วยลดภาระได้เป็นอย่างดีทำให้คุณครูกลับมาให้ความสำคัญกับการจัดการเรียนการสอนได้มากขึ้นครับ
2: ถ้าเราไม่ทำก็ไม่มีงานเวลาจะของบหรือเวลารับประชุมเนี่ยได้รางวัลอะไรเงี้ยถ้าไม่มีมันก็รู้สึกเหมือนเราไม่ได้ทำอะไรเลยแต่ถามว่าจริงๆแล้วทั้ง7ข้อเราก็ทำอยู่นะคะทำอยู่แต่ว่าเราก็อยากให้ยกเลิกบ้างเป็นบางรายการเพราะหนึ่งก็คือเด็กส่วนใหญ่เขาก็บอกว่าให้เด็กอ่ะอยากให้เด็กอ่านออกเขียนได้เรียนรู้และยิ่งโรงเรียนเราเป็นโรงเรียนขนาดกลางนะคะซึ่งครูครบชั้นก็จริงเนาะแต่ว่าถ้ามาโมแต่ทำเอกสารอย่างเงี้ยนะคะการเรียนการสอนมันก็จะดรอปลงไปและอีกอย่างมีอนุบาลตั้งแต่อนุบาล1ถึงอนุบาล3เด็กต้องดูแลอย่างใกล้ชิดอ่ะ
0: ทางประธานสมาพันธ์ครูภาคเหนือเรียกร้องให้กระทรวงศึกษาธิการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแก้ไขระเบียบนะครับปลดล็อกข้อจำกัดด้านอัตรากำลังแล้วก็พร้อมจัดสรรตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการเจ้าหน้าที่การเงินและเจ้าหน้าที่พัสดุให้กับโรงเรียนขนาดเล็กเพราะบุคลากรสายสนับสนุนเหล่านี้มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทางปฏิบัติงานได้มีประสิทธิภาพมากกว่าแล้วก็พูดถึงข้อจำกัดในระเบียบเดิมนะครับบอกว่าถ้าธุรการในโรงเรียนลาออกโรงเรียนก็ต้องส่งคืนตำแหน่งดังกล่าวให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาส่งผลให้ภาระงานทั้งหมดมันตกไปเป็นของครูผู้สอนมันก็ยิ่งเป็นการซ้ำเติมปัญหากระทบต่อประสิทธิภาพการเรียนการสอนครับ
3: โรงเรียนช่วงที่โรงเรียนไม่มีเจ้าที่ธุรการก็ต้องให้ครูธุรการไอ้ครูให้ครูในโรงเรียนมารับผิดชอบงานธุรการอยู่ดีเนี่ยฉะนั้นอยากจะสอนให้ว่าเมื่อมีตำแหน่งการย้ายด้วยกรณีใดก็ตามก็ให้โรงเรียนได้จ้างต่อเลยตรงนี้จะได้มีประสิทธิภาพมากขึ้นนโยบายดีแล้วคืนครูสู่โรงเรียนเนี่ยเจ้าที่ธุรการเนี่ยมีดีอยู่แล้วแต่อย่าให้ไปควบ2ควบ3หรือว่าพอลาออกหรือว่าด้วยกรณีใดเนี่ยให้โรงเรียนจ้างได้เลยจะทำให้โรงเรียนเนี่ยได้ทำงานต่อเนื่องครับ
0: กระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายลดภาระงานครูทั่วประเทศนะครับยกเลิก7โครงการในปีหน้าก็ได้แก่โครงการสถานศึกษาสีขาวกิจกรรมการประเมิน ITA ออนไลน์ระดับสถานศึกษาการประเมินโรงเรียนคุณธรรมสีดาว5ดาวโครงการยกระดับสมรรถนะความฉลาดรู้ของผู้เรียนตามกรอบประเมินระดับนานาชาติสู่การเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันโครงการยกระดับ OBEC Channel นะครับโครงการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้สู่ห้องเรียนและโครงการส่งเสริมสุขภาพและพลานามัยเพื่อช่วยลดภาระงานที่ซ้ำซ้อนของคุณครูครับส ถานีโทรทัศน์ไทย PBS โดยมูลนิธิไทย PBS ได้จัดสร้างห้องดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้เพื่อเป็นการผสมผสานระหว่างห้องสมุดและห้องคอมพิวเตอร์เข้าด้วยกันนะครับและส่งมอบให้กับโรงเรียนขนาดเล็กในจังหวัดพัทลุงเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ทางด้านเทคโนโลยีและก็

0: งเสริมการอ่านให้กับนักเรียนและชุมชนคุณสนธยาแก้วขำมีรายละเอียดเรื่องนี้ครับ
1: ลุงพาไปว่าตอนนี้เย็นเน
2: ี่ย
1: นะ
2: ใช
3: ่หนังสือที่มีความหลากหลายหน้าอ่านทั้งนิทานวรรณกรรมความรู้รอบตัวและส่งเสริมจินตนาการพร้อมคอมพิวเตอร์เครื่องใหม่สร้างความตื่นเต้นดีใจให้กับนักเรียนโรงเรียนวัดสวนวิหารน้อยจังหวัดพัทลุงเป็นอย่างมากเพราะเปิดเทอมใหม่ปีนี้เด็กๆมีห้องดิจิตอลเพื่อการเรียนรู้เป็นครั้งแรกหลังมูลนิธิไทย PBS ร่วมกับศูนย์ข่าวภาคใต้ไทย PBS เนรมิตห้องเก็บของให้กลายเป็นห้องดิจิตอลเพื่อการเรียนรู
4: ้ดีมากเพราะว่าอยากเล่นคอมค่ะ
5: ทำไมเราอยากเล่นคอมเล่าให้ฟังหน่อย
4: ก็เห็นในโทรศัพท์เวลาเขาเล่นมันดูสนุกดีค่ะ
3: สำหรับห้องดิจิตอลเพื่อการเรียนรู้เป็นการผสมผสานระหว่างห้องสมุดและห้องคอมพิวเตอร์เข้าด้วยกันโดยผ่านการออกแบบให้เป็นพื้นที่การเรียนรู้ที่น่าสนใจและสนุกสนานสำหรับเด็กๆในลักษณะคาเฟ่ภายใต้แนวคิดที่ว่าห้องสมุดเข้าไปแล้วต้องสนุกน่าสนใจใช้หลักจิตวิทยาพัฒนาการในการออกแบบเพื่อกระตุ้นการเรียนรู้
6: สำหรับการออกแบบผนังห้องสมุดนะคะดิฉันตั้งใจให้มีความทันสมัยควบคู่ไปกับความรู้สึกอบอุ่นและผ่อนคลายโดยเลือกใช้โทนสีและองค์ประกอบที่ดูสบายตาเพื่อสร้างบรรยากาศที่เป็นมิตรและเอื้อต่อการอ่านหนังสือนอกจากนี้ยังมีการคำนึงถึงความน่าสนใจและการเชิญชวนให้เด็กๆอยากเข้ามาใช้พื้นที่ห้องสมุดมากขึ้นค่ะเพื่อห้องสมุดนี้เป็นพื้นที่แห่งการเรียนรู้ที่เด็กๆรู้สึกมีความสุขและอยากกลับมาใช้งานอยู่เสมอค่ะ
3: ในขณะที่ผู้อำนวยการโรงเรียนบอกว่าไม่มีห้องสมุดและห้องคอมพิวเตอร์มานานหลายปีซึ่งเด็กๆมาเฝ้ารอที่จะเข้าใช้ห้องดิจิตอลเพื่อการเรียนรู้ทุกวันและรู้สึกดีใจเป็นอย่างมากที่ฝันของเด็กๆได้เป็นจริงโดยเชื่อว่าทั้งห้องคอมพิวเตอร์และหนังสืออีกจำนวนมากจะช่วยส่งเสริมและสร้างประสิทธิภาพการเรียนรู้ให้กับเด็กๆและชุมชนรอบข้างได้เป็นอย่างดี
7: ความสุขของเด็กนะครับความสุขของคุณครูนะครับก็ผมได้มาอยู่ที่นี่ได้เข้าปีที่3นะครับก็หวังว่าจะมีสักวันหนึ่งครับแต่ว่าวันนี้ได้มีแล้วก็ต้องขอขอบคุณไทยพีบีเอสนะครับที่ช่วยมอบความสุขนะครับต่อไปนี้คงนะครับเรามีการเรียนการสอนที่ตั้งเป็นจัดตั้งเป็นชุมนุมครับชุมนุมรักการอ่านชุมนุมคอมพิวเตอร์พื้นฐานนะแล้วก็คือจะเวียนคุณครูนะครับมาสอนในห้องแห่งนี้
3: นอกเหนือจากการส่งมอบห้องดิจิตอลเพื่อการเรียนรู้แล้วยังมีเวทีเสวนาเรื่องห้องเรียนนอกกำแพงซึ่งผู้เข้าร่วมเวทีเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาจากหลายภาคส่วนโดยผู้จัดการศึกษาในลักษณะบ้านเรียนระบุว่าโรงเรียนขนาดเล็กแม้จะขาดความพร้อมในบางด้านแต่กลับมีจุดเด่นที่ครูสามารถดูแลนักเรียนได้อย่างใกล้ชิดเพราะนักเรียนไม่หนาแน่นอีกทั้งชุมชนก็พร้อมให้ความช่วยเหลือเป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับนักเรียน
8: เรารู้สึกว่าวิชาที่พัทลุงเนี่ยมีเยอะแยะมากทั้งด้านศิลปะทั้งด้านอะไรนะสิ่งแวดล้อมทุกอย่างที่อยู่ในชุมชนเราเนี่ยมีคุณค่ามากๆแล้วการที่คนอื่นจะเข้ามาอยู่ในหมู่บ้านเราเนี่ยเขาเนี่ยเด็กๆพวกนี้แหละเป็นพื้นฐานที่เขาสามารถตอบได้ว่าบ้านฉันมีอะไรแล้วภูมิใจในสิ่งนั้นแล้วก็พูดได้อย่างเต็มปากเต็มคำว่าเนี่ยพัทลุงบ้านฉัน
3: ขณะที่รองประธานคณะกรรมการมูลนิธิไทย PBS มองว่าการที่ผู้ปกครองต้องส่งบุตรหลานไปเรียนในตัวเมืองนั้นได้เพิ่มภาระในหลายด้านดังนั้นรัฐต้องให้ความสำคัญต่อการพัฒนาโรงเรียนขนาดเล็กซึ่งทางมูลนิธิไทย PBSก็พร้อมเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริมโรงเรียนขนาดเล็กในพื้นที่ห่างไกลและคาดหวังว่าห้องดิจิตอลเพื่อการเรียนรู้นอกจากจะเป็นประโยชน์กับนักเรียนแล้วยังจะเป็นพื้นที่กลางของชุมชนในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน
9: ศูนย์รวมเล็กๆนะคะที่ครูผู้ปกครองหน่วยงานอื่นๆในพื้นที่หรือว่านักวิจัยเรามีนักวิจัยมาทำงานด้วยเนี่ยนะสามารถพบปะพูดคุยแล้วก็ใช้เป็นที่ประชุมสังสรรค์กันด้วยคิดว่ามันถ้าพูดถึงว่าเป็นการลงทุนเพื่อการศึกษาเนี่ยนะมันน้อยมากน้อยมากเมื่อเทียบกับ เงินที่ผู้ปกครองจะต้องใช้จ่ายในการส่งลูกหลานไปเรียนไกลๆหรือซื้อคอมพิวเตอร์ให้ลูกอันนี้ได้ทั้งชั้นได้ทั้งโรงเรียนเลย
3: โรงเรียนวัดสวนวิหารน้อยจังหวัดพัทลุงมีนักเรียนตั้งแต่ระดับอนุบาลไปถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6รวมกันแค่59คนมีครูและเจ้าหน้าที่รวม9คนซึ่งถือเป็นโรงเรียนขนาดเล็กที่ยังขาดความพร้อมในหลายด้านโดยทางโรงเรียนพยายามปรับการเรียนการสอนให้เหมาะสมกับบริบทของชุมชนซึ่งโรงเรียนหลายแห่งในชนบทก็เผชิญสถานการณ์เดียวกันจำนวนนักเรียนลดลงอย่างต่อเนื่องซึ่งในเวทีเสวนามีความเห็นสอดคล้องกันว่ารัฐต้องให้ความสำคัญในการสนับสนุนดูแลโรงเรียนขนาดเล็กเพราะเป็นพื้นฐานสำคัญในการพัฒนาการศึกษาของประเทศสนธยาแก้วขำไทย PBS รายงาน
0: ส่งท้ายรายการวันนี้พาคุณผู้ชมไปเที่ยวน้ำตกที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยอย่างน้ำตกทีลอซูอยู่ที่อำเภออุ้มผางจังหวัดตากนะครับกับโค้งสุดท้ายก่อนที่จะมีการปิดฟื้นฟูธรรมชาติครับคุณผู้ชมโค้งสุดท้ายที่ว่าคือถึง30มิถุนายนนี้จะปิดชั่วคราวยาวไปจนถึง31สิงหาคมนู่นเลยนะครับคุณผู้ชมและจะกลับมาเปิดอีกครั้ง1กันยายน2569สำหรับน้ำตกแห่งนี้อยู่ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอุ้มผางจังหวัดตากนะครับได้รับคำกล่าวขานที่ว่าเป็นน้ำตกที่สวยงามที่สุดแห่งหนึ่งในประเทศไทยครับหมดเวลาของจับตารอบทิศนะครับช่วงนี้ผมเชิญสารพร้อมทีมงานลาไปก่อนสวัสดีครับ

ย PBS ร่วมกับพันธมิตรสื่อและเครือข่ายระดมสมองสู่อนาคตกรุงเทพติ๋งแท้งแบงคอกกับ3แคนดิเดตอนุชาบูรพชัยศรีชัชชาติสิทธิพันธ์ชัยวัฒน์สถาวรวิจิตรขยี้ปมคนเมืองโดยบรรณาธิการสื่อชั้นนำเจาะลึกกันด้วยข้อมูล

0: 8มิถุนายนนี้ตั้งแต่เวลา 17:00 นเป็นต้นไปทุกช่องทางของไทย PBS กรุงเทพมาได้ไกลยังไปได้อีก
1: ลานน้ำตาผสกนิกรซ่อนไม่อยู่เมื่อรับรู้ห่วงเวลาของฟ้าหญิงโอ้ใจหายคล้ายหัวใจมิไหวติงเหมือนทุกสิ่งนิ่งงันวันมืดฟ้าพระทรงเป็นที่รักของปวงราษฎรน้ำพระทัยใสสะอาดฉลมล่ายามมีภัยทรงเป็นเพื่อนพึ่งพาบัดนี้พระองค์คันไลลาสุดอาลัยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาเสด็จสู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานไทย PBS

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: ต้อนรับเข้าสู่สารพันลันทุ่งบางเขนนะคะเจอคุณผู้ชมหน้าจอแบบนี้ทุกวันเสาร์บ่ายสามโมงกิฟอภิยาค่ะ
1: ปาร์กวินพบพันธุเริกนะครับอยู่กับ SC Band นะทุกวันเสาร์มอบความสุขให้กับคุณผู้ชมผ่านบทเพลงลูกทุ่งเพราะๆนะฮะสัปดาห์นี้ก็เช่นกันพี่กิฟคัดสรร
0: ทำไมอ่ะตื่นเต้นสิเพลงหาฟังยากถึงกับพูดผิดพูดถูก
1: อยากจะทำอะไรที่บอกอะไรที่มันเรียกว่าแบบ

0: ความหวานแหววนิดนึง
1: ยังไงคะ
0: ความมีคู่หน่อย
1: อ๋อพอเพลงของเรามันคือ
0: ติดคําว่าคัสตาร์ดกับคําว่าอะไรคําว่าคู่เมื่อกี้รัวแล้ว
1: มีคู่เพราะว่าบทเพลงวันนี้จะร้องคนเดียวไม่ได้เลยเพราะว่าเป็นบทเพลงแก้ต้องมีต้นฉบับพอดังปุ๊บต้องมีเพลงแก
0: ้
1: อย่างน้องปาร์คเนี่ยถ้าน้องปาร์คร้องนิราศรักนครปฐม
0: ทําไมฮะ
1: พี่ต้องร้องเลยรอรักจากเพชรบุรี
0: โอ้โห
1: ปาร์คมีเพลงที่อยากจะร้องอีกมั้ย
0: ปาร์คต้องร้องหนาวลมที่เรนู
1: โอ้โหคุณสุรินทร์ต้องภูมิใจในตัวพวกเรา
0: พี่กิฟต้องต่อเลยว่า
1: เรนูยังหนาวเป็นเซตเพลงแก้ทั้งหมดเลยนะคะวันนี้ได้ฟังแบบอิ่มจุใจ10เพลงเลยและเพราะมากๆมาจากการรังสรรค์ของครูเพลงแต่ละท่านที่มีความอัจฉริยะในการแต่งเพลงแก้ออกมาส่วนนักร้องนั้นก็อาจจะแบบขนาดมืออาชีพแล้วยังกุมขมับเล็กน้อย
0: ปาร์คเห็นเลยเมื่อกี้คุณผู้ชมโหตอนร้องตอนซ้อมแต่ละท่านนี่เก็บทุกเม็ด
1: ทุกรายละเอียดเลย
0: รายละเอียดดีมาก
1: เพราะว่าเป็นเพลงขึ้นหิ้งทั้งนั้นแล้วขนาดที่น้องนัทมาริสาเนาะแล้วก็น้องกอล์ฟโฟเอสเนี่ยเป็นสายประกวดแล้วร้องมาแล้วทุกน่านน้ำทุกที่บนแผ่นดินไทยก็ยังจะต้องแบบไม่ได้รายละเอียดต้องเป๊ะมากทุกคำเพราะอย่าลืมว่าเพลงแก้บางทีสับสนนะป๊าทำนองเหมือนกันแต่คำร้องไม่เหมือนกันแล้วเราไปติดอีกหนึ่งเวอร์ชันไง
0: ใช่เวลาเรามักจะคุ้นเราจะได้ยินร้อยเนื้อทำนองเดียวก็จะเป็นลักษณะประมาณนี้เหมือนกันแต่วันนี้เซอร์ไพรส์นะพี่กี้บอกเป็นเพลงคู่เพลงแก้ใช่ไหมฮะแต่เอ๊ะพี่นัทมาริสาพี่กอล์ฟโฟเอสซ
1: ึ
0: ่งต้องมีหนึ่งคนที่จะต้องร้องเวอร์ชันที่เป็นแบบเวอร์ชันผู้ชาย
1: ของมันแน่อยู่แล้วและเดี๋ยววันนี้เรามาดูกันนะคะเพราะว่าไพเราะจริงๆทั้งต้นฉบับและเพลงแก้รวมไปถึงเดี๋ยวจะมีครูเพลงนะคะอีกท่านที่มากฝีมือมากๆมานั่งคุยกับเราเลยว่าจริงๆแล้วเพลงแก้เนี่ยแต่งในรูปแบบไหนได้บ้างแล้วมีเพลงไหนบ้างที่ครูเคยแต่งไว้แต่ยังไม่บอกว่าเราเชิญท่านไหนมาค่ะ
0: ไม่บอกใช่ไหมเก็บไว้เป็นเซอร์ไพรส์เดี๋ยวมาคุยกันคุณผู้ชมฮะเพราะว่าแต่ละเพลงที่ได้เนี่ยทำนองเดียวกันก็จริงแต่เนื้อร้องที่เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาหนึ่งจริงอยู่ที่อัจฉริยภาพของครูเพลงด้วยเทคนิคมียังไงบ้างวิธีการแต่งเนี่ยทำยังไงเดี๋ยวมาพูดคุยกันแต่ตอนนี้ฮะยกเวทีให้กับ2ศิลปินของเราใครร้องเพลงไหนใครจะแก้เพลงไหนคุณผู้ชมห้ามพลาดนะฮะแล้วเดี๋ยวกลับมาพูดคุยกันต่อครับ
1: ค่ะ

0: คุณผู้ชมคะบทเพลงเพราะมากๆเลยใช่ไหมคะสำหรับวันนี้รับรองว่าเดี๋ยวหลังจากช่วงพูดคุยยังมีอีกหลายเซตเลยสำหรับเพลงแก้นะคะแต่วันนี้ก็เป็นช่วงไฮไลท์เหมือนกันเพราะว่าเรามีทั้งศิลปินของเราวันนี้และอาจารย์นักแต่งเพลงค่ะท่านทั้งแต่งเองร้องเองแล้วก็ยังเรียบเรียงดนตรีด้วยนะคะถ้าคุณผู้ชมยังชื่นชอบเพลงที่รักเรารักกันไม่ได้รับรองว่าต้องชื่นชอบอาจารย์นักดนตรีท่านนี้อาจารย์จิตกรบัวเนียมอยู่กับเราค่ะ
1: สวัสดีครับ
2: นอกจากเจอกับครูเพลงแล้วนะฮะแน่นอนต้องมาพูดคุยกับตัวแทนศิลปินของเราครับวันนี้บทเพลงทั้งสองท่านบอกว่าเป็นบทเพลงปราบเซียนมากเพราะว่าต่อใหม่กันทั้งคู่เลยนะต้อนรับท่านแรกนะคะพี่ก๊อฟ 4S ครับ
3: สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะพี่ก๊อฟ 4S นะคะ
0: นี่ค่ะแล้วก็อีกคนนึงนะคะคนนี้เขามาเก๋ๆอีกแล้วจะให้ร้องเป็นบทเพลงผู้หญิงบทเพลงผู้ชายนี่คือเหมาหมดนะคะอยู่กับณัฐมาริสาค่ะ
4: สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะณัฐมาริสาค่ะ
2: สวัสดีทั้ง3ท่านค่ะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีนะคะ
2: สวัสดีครับสวัสดีครับแล้วก็สรรหาในการจัดเก้าอี้มากหมองเลยอยู่ข้างพี่นัทนะฮะ
0: อ๋อไหนกล้องลองจับคู่หน่อยได้ไหมคะจับป้ากับณัฐหน่อยได้ไหมคะ
2: คู่กันอย่างนี้ได้ไหมฮะ
0: โอ้ย
2: โอ้โหยอมเลยครับพี่นัท
0: โอ้โหน้องปาร์คเหงาเลยมุมนั้นแหละ
2: เมื่อกี้หันไปแซวพี่นัทบอกว่า
4: ถ้าเกิดน้องปาร์คแบบว่าเรียนจบแล้วแบบว่าจะไปทำงานที่เรียนมาก็ถ้าเกิดคิวพิธีกรก็ยังว่างอยู่นะ
0: เ
2: ออปาร์คยังทำครับยังคิดถึงแฟนสารพันเสมอครับพี่นัทร้องเพลงดีแล้วเพราะวันนี้โชว์น้ำเสียงโชว์ลูกคอหลายบทเพลงปราบเซียนเยอะด้วยพี่กิฟต์เน
0: า
2: ะ
0: และที่สำคัญแม้วันนี้จะไม่ได้ร้องที่รักเรารักกันไม่ได้แต่บอกเลยประสบการณ์ร่วมก็คือน้องกอล์ฟกับน้องนัทบอกว่าเพิ่งเคยเจออาจารย์ที่เป็นคนแต่งเพลงนี้เพราะตัวเองเอาไปประกวดมาหลายเวทีให้พูดความในใจกับอาจารย์จิตกรนะคะกอล์ฟขา
3: ต้องบอกว่าหนูเคยประกวดร้องเพลงของคุณพ่อนะคะผลงานเพลงที่รักเรารักกันไม่ได้เลยค่ะ
0: พี่ไม่เชื่อพี่อยากฟัง
3: ได้เลยค่ะสักนิดนึงนะกันนะคะ

0: ค่ะ
1: กำลังเพลินเลย
2: ไงคะครูขาเพลงนี้จริงๆมีเทคนิคการร้องไหมคะครูเพราะคุณครูแต่งเองร้องเองด้วยจริงๆตอนแรก
3: พูดถึงเทคนิคก็อยู่ที่แต่ละคน
0: ครับ
3: แต่ละคนจะร้องถ้าร้องแบบอย่างนี้อย่างนี้ก็เป็นแบบถ้าจะร้องอย่างนี้ก็เป็นอีกแบบจะอยู่ที่แต่ละคนมากกว่ามากกว่า
4: เพราะว่าอย่างเมื่อกี้เองพี่นัทตอนเจอตัวของคร
2: ู
4: เหมือนกันของอาจารย์เหมือนกันนะพี่นัทก็อุ๊ยเมื่อกี้กราบ
5: ใช่ค่ะ
4: เพราะเป็นครั้งแรกเหมือนกันเลยใช่มั้ย
5: เป็นครั้งแรกค่ะแล้วก็เพลงที่รักเรารักกันไม่ได้เนี่ยถ้าเกิดใครที่อยู่สายประกวดก็จะทราบอยู่ว่าเพลงนี้เป็นเพลงยากมากๆเพราะเลนค่อนข้างกว้างค่ะ
4: ครับ
5: เป็นเพลงปรับเซียนเพลงนึงเลยค่ะครู
4: แล้วร้องยากด้วยแล้วก็ตอนแรกปาร์คอาจจะคุ้นเคยกับเวอร์ชันต้นฉบับอย่างคือคุณแม่เรียมดาราน้อยใช่มั้ยฮะแต่เมื่อกี้เมาส์กับคุณครูข้างหลังเวทีปาร์คเพิ่งรู้จริงๆเพลงนี้มีเพลงแก้เป็นเพลงมีเพลงที่เป็นเพลงแก้ด้วยใช่มั้ยครับครูครับเล่าหน่อยได้มั้ยฮะ
3: สําหรับเพลงนี้ที่รักเรารักกันได้มันครูคิดว่าเพลงชื่อที่รัก

0: รักกันได้มันดีอยู่แล้วถ้าผู้ชายจะไปร้องก็
1: เปลี่ยนเนื้อข้างในเอาแต่ชื่อเพลงก็คือเป็นที่รักเรารักกันไม่ได้เหมือนเดิม
2: แล้วก็อาจจะเปลี่ยนบางคำข้างในเหรอครับครูครับ
1: กลายเป็นเพลงนี้ต้นฉบับเป็นหลักคือผู้หญิงแล้วผู้ชายมาร้องแก้อีกทีมีใครเอาไปร้องบ้างคะครูขานักร้องชายที่คุณครูเห็นจำได้ไหมคะครูคะ
0: นักร้องชายก็แต่สายยัน
1: พี่เป้า
0: เอกพจน์วงศ์นาคเสรีลุงสว่าง
2: โอ้หลายท่านเลยฮะ
1: ทุกท่านเอาไปร้องแก้หมดเลยเนาะ
0: ใช่เฉพาะที่เก็บรวมได้นะมันตั้ง20กว่าคนแล้ว
2: โอ้โห
1: เอาไปโคฟเวอร์20กว่าคน
2: เอาไปร้อง20กว่าคนเลยเหรอครับ
0: ใช่ใช
2: ่ถามทั้งสองท่านในฐานะนักร้องบ้างเพราะอย่างวันนี้เองมาร้องในเวอร์ชันเพลงที่เป็นเพลงแก้กันเยอะพี่กิฟต์โยนโจทย์ให้ยากมากแล้วทั้งพี่ก๊อฟและพี่นัทบอกว่าหลายเพลงเลยฮะที่เอามาต่อใหม่หมดเพื่อการนี้โดยเฉพาะ
1: ก็ตอนแรกที่ดูชื่อเพลงปาร์คพี่บอกว่าโอ๊ยนัทกับก๊อฟร้องสบาย
2: สบายจริงมั้ย
1: ต้องโทรถาม
3: ไม่เคยสบาย
1: ไม่ค่อยสบาย
3: ไม่สบายค่ะแล้วก็ไปอย่างช่วงที่ต่อเพลงอ่ะหนูไปทําบุญที่ไปทําบุญกฐินด้วยก็ต้องเดินทางไปรถที่อุบลก็นั่งรถไปพ่อแม่ก็อยู่รถก็ซ้อมไปอะไรอย่างเงี้ยคือซ้อมเพราะว่ามันต้องต่อใหม่หมดเลยแม้กระทั่งบางเพลงที่เราอาจจะพอที่จะคุ้นทํานองแต่ว่าน
1: ัดไปไหนไม่รู้แหละแต่นัดร้องรถเมล์รับจ้างอยู่บนรถ
3: โอ้โหเครียดมากจริงแล้วเนื้อติดอย่างยากแบบคือต่อใหม่หมดเลยพี่กิฟต์อย่างเช่นสมมติว่าอย่างตัวหนูเองอ่ะอย่างฝั่งผู้หญิงหนูเคยร้องเรนูยังหนาวตอนสักประมาณสักม2ม3อะไรเงี้ยค่ะเคยร้องเนื้อเป็นผู้หญิงทีนี้พอมาต่อใหม่มันก็ต้องต่อทีนี้พอซ้อมเนื้อตีกันไปหมด
2: โอ้มันสับสนเนื้อใช่มั้ยฮะ
3: เพราะว่าทํานองเดียวกันไงฮะ
2: มีท่อนไหนที่งงๆเบลอๆมั้ยครับพี่นาดว่าแบบจังหวะนี้ร้องเนื้อแบบนี้พอเปลี่ยนเป็นผู้ชายเฮ้ยความหมายมันสวิชเปลี่ยนเลยมีมั้ยฮะ
3: มีนะคะคือมันก็จะมีแบบว่าเราเคยสัมพันธ์ก่อนนั้นเป็นเพียงความรักเราเคยสัมพันธ์เพราะรักเมื่อคราหน้าหนาว
4: จะแบบคล้ายกันเลย
3: ใช่
1: เอามามิกซ์กันเลยทั้งเวอร์ชัน2แบบ
2: แต่เวลาเราฟังเพลินๆอย่างป๊าก็หลายเพลงป๊าฟังเพลินๆไปยังจำสับสนเลยเนื้อเพลง
1: ใช่ไหม
2: เออแล้วพี่ก๊อฟล่ะฮะมีไหมฮะที่พี่กิฟต์เขาจัดการ
4: เหมือนน้องนัดเลย
2: เหมือนแกล้งเลย
4: เหมือนกันแทบทุกเพลงเลยแต่ว่าจะชินเพลงตัวเองนะคะผลงานเพลงเห็นใจสาริกาจะมีเวอร์ชันของตัวเองก็จะสบายใจหน่อยนึงค่ะ
1: คือโชคดีเคยเอามาทำใหม่เป็นเวอร์ชันของตัวเองเอาไว้
4: ใช่ค่ะ
1: เลยเป็นเพลงเดียวที่วันนี้มั่นใจสุดๆเลยใช่ไหมน้องกอล์ฟ
4: แต่เพลงอื่นก็ทำเต็มที่นะคะแบบน้องนัดเลยแบบขึ้นรถนี่ต้องฟังตลอดเลยนะคะเอาแบบนอนไม่หลับเลยนะจริงๆนะคะเวลาแกะเพลงนี้เราจะรู้สึกว่าเนื้อเพลงมันจะอยู่ในหัวตลอดเวลา
1: เมื่อกี้ไม่แอบปรึกษากันไหมเพราะว่าเพลงแก้เนาะมันจะมีบางอย่างแบบเอ้ยใช้ลักษณะการใช้เสียงท่อนนี้เหมือนกันหรือเปล่ามีคุยกันไหมคะ
4: มีค่ะแบบน้องนัดบอกเลยบางเพลงมันต้องคล้ายๆกันคำมันจะแบบคล้ายกันออกไปอย่างนี้ค่ะ
1: เช่นคำว่าเพลงไหน
4: แบบเรนูยังหนาวเมื่อกี้เลยแล้วก็เหมือนเพลงรอรักจากเพชรบุรีค่ะเหมือนกันเลยร้องยากมากแต่ว่าเราก็ทำได้ใช่ไหมใช่ไหมน้อง
3: ยังไงให้ท่านผู้ชมทางบ้านช่วยกันตัดสินด้วยนะคะเอาจริง5เพลงวันนี้
4: ใช่ค่ะ
3: โอ้โหแบบคือมันท่องเยอะมากอะ
4: เป็นโจทย์ท้าทายของเราสองคนเลยนะคะ
1: คือกลายเป็นทั้งคู่เนี่ยไม่ได้เคยได้ฟังทุกเพลงที่พูดมาไม่น่าเชื่อเพราะจริงๆประกวดมาเยอะมากแต่คนที่เคยได้ฟังทุกเพลงแล้วนั่งฟังเพลินมากคืออาจารย์คือมันเป็นสุดยอดเพลงแก้เลยใช่ไหมคะวันนี้ที่ร้อง
0: ใช่ใช่ครับจะมีอีก 2-3 เพลงที่ของครูที่แต่งไว้แล้วก็ประสบความสำเร็จโด่งดังคืออย่างสุดท้ายที่กรุงเทพ
1: สุดท้ายที่กรุงเทพพี่สุนารีร้อง
0: ใช
1: ่ค่ะ
0: แล้วก็เพลงแก้ก็เป็นเอกพจน์ขับร้องชื่อเพลงเก็บแผลใจมาบ้านนา
2: เก็บแผลใจมาบ้านนาใช่ไหมฮะ
0: เป็นเพลงแก้สุดท้ายกรุงเทพ
2: อ๋อครูครับแสดงว่ายุคในอดีตเนี่ยช่วงนั้นคือถ้าเพลงไหนดังต้องมีเพลงแก้เลยใช่ไหมฮะหรือว่ามีไหมครับว่าเพลงไหนที่แบบก็ตั้งใจแล้วทำเป็นเพลงแก้ออกมาคู่กันเลยมันรูปแบบเพลงแก้ในอดีตส่วนใหญ่เป็นแบบไหนครับครู
0: แต่เชื่อไหมว่าบางครั้งเพลงแก้กับดังกว่าเพลงต้นฉบับ
1: เพลงแก้ดังกว่าต้นฉบับ
0: อย่างเพลงแนวหลังยังคอยของดาวบุรีซึ่งเพลงต้นฉบับจริงคือแนวหน้าลาแฟน
1: เป็นต้นฉบับ
0: เพลงต้นฉบับแต่
1: แนวหลังยังคอย
0: หลังจากดาวบุรีเอาเพลงแนวหลังยังคอยมาร้องกลายว่าดังกว่าเพลงของ ต้นฉบับของสันติดวงสว่าง
2: พ่อป้าจะคุ้นกับเพลงพี่ดาวมาก
3: ใช
2: ่แต่ไม่รู้มาก่อนว่
3: ามี

0: ต้นฉบับ
1: มีต้นฉบับก่อนหน้าเหมือนกันนะ
0: ไม่น่าเชื่อเนาะจริงๆเพลงแก้นี่มีหลากหลายรูปแบบบ้างกอล์ฟกันนัดล่ะค่ะมีประสบการณ์แม้ที่เราเอาไปประกวดแล้วรู้ไหมเอ้ยบางเพลงมันมีเพลงแก้นะ
2: รู้ค่ะยังเรนูยังหนาวนี่รู้ว่าเป็นเพลงแก
0: ้ค่ะ
2: ใช่ค่ะแล้วก็เพลงอะไรอีกนะน้องนัดสาริกาไร้รัง
3: ใช่ของผู้หญิงก็จะเป็นเห็นใจสาริกา
0: ทั้งคู่ก็มีเหมือนกันที่แก้กันแล้วทั้งต้นฉบับทั้งเพลงแก้ดังด้วย
2: ใช่
0: ใช่ไหมฮะแต่ชอบนัดเขาทำการบ้านมากเลยเขาฟังทุกเวอร์ชันจนบางทีเขาก็งงไปหมดนัดเล่าสิคะคือยังไง
2: พี่เหนื่อย
1: พี่กิ๊ฟแอบเหมือนพี่กิ๊ฟแกล้งพี่นัดเลยพี่นัดบอกรอบหน้าชวนไม่มาแล้วนะ
2: มาค่ะ
0: แกไหนๆก็ต้องเป็นพิธีกร
2: มาเป็นพิธีกรเพราะมาอยู่ประจำรายการนี้อยู่แล้ว
1: ร้องเธอฮะขอ
2: ต่อไปชื่อรายการนี้ต้องเปลี่ยนแล้วนะคะต้องเปลี่ยนเป็น
3: ว่าอะไรดี
2: นัดมริษาลั่นทุ่ง
1: เอาไปหายไปเลย
2: ใ
1: ช่เห็นใจปาร์คเลยฮะพี่นัทร้องเพลงดีแล้ว
2: ไม่แต่เพลงค่อนข้างแบบว่าหลายๆเพลงเป็นเพลงดังแล้วก็มีร้องหลายศิลปินอย่างเงี้ยค่ะหลายๆท่านทีนี้แล้วก็หลายๆเพลงเนี่ยเป็นเพลงที่นานจริงๆเป็นเพลงแบบเก่าจริงๆทีนี้พอเก่าจริงๆเราก็ฟังมาเรื่อยๆจนบางทีเราฟังแล้วแบบว่าด้วยคุณภาพการอัดเสียงในยุคสมัยนั้นอะไรเงี้ยบางทีบางช่วงมันบางตอนเราฟังไม่ชัด
1: บางคำ
2: บางคำฟังไม่ชัดพอฟังไม่ชัดก็ต้องไปไล่หาดูว่าแล้วศิลปินท่านอื่นอ่ะเขาร้องแบบไหนอีกอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพื่อที่จะต้องตัดสินใจว่าจะต้องซ้อมมายังไงอะไรอย่างเงี้ยมันเลยทำให้แบบว่าพอเรามาร้องจริงๆมันก็เลยทำให้แบบสับสน
3: จะร้องเวอร์ชันใครด
2: ีว่าเราจะเอายังไงกับชีวิตของเราดีมันเยอะมากไงคะแบบบางทีมันมีเนื้อบางช่วงบางตอนที่อาจจะแปลกจากเขาเรียกว่าเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมในอดีตอะไรแบบเนี้ยค่ะครู
4: จะมีอีกเพลงของครูที่เป็นเพลงที่โด่งดังมากน้องนางทำไมไม่ยอมห่างแม่จะไปทางไหนก็แล้วแต
2: ่แล้วแต
0: ่แล้วแต่เลยเหรอคะ
1: จะไปที่ไหนก
0: ็แล้วแต่
2: แล้วแต
1: ่แล้วแต
2: ่คนงามคนงามทำไมไม่ยอมห่างแม่จะไปทางไหนก็แล้วแต
4: ่ใช่ที่จริงต้องเป็นอย่างนี้แต่ด้วยความที่ตลกอย่าไปเล่นแล้วก็
2: แ
4: กล้งแกล้งร้องให้เพื่อนจะไปทางไหนก็แล้วแต่เนี่ย
0: อ๋อพี่น้องตลกเอาไปร้องให้คำมันดูผิดเพี้ยนไปให้สนุกเพราะฉะนั้นเดี๋ยวนัดจะร้องเวอร์ชันพี่น้องตลกให้ฟังค่ะ
2: จะไปทางไหนก็แล้วแต
1: ่แต่ปังนึกถึงตอนแรกปังกับเข้าใจว่าร้องปกติเพราะว่าถ้าเป็นสำเนียงใต้อ่ะแล้วแต่ก็แล้วแต่อย่างเงี้ยมันขึ้นสูงได้ไง
0: แต่ที่พีคือดิฉันอะคิดว่าเวอร์ชันที่ศิลปินตลกเอาไปร้องคือเวอร์ชันจริง
1: เวอร์ชันจริงอ๋อเหรอ
0: เพราะว่าแบบดังใช่ไหมคะครูร้องกันจนแบบโด่งดังจนเราจำได้อย่างนั้นเลย
1: เ
0: พลงดังติดตลาดเลยถ้าเกิดพี่ตลกเอาไปร้องนะคะ
4: ใช่ใช่
0: จ้ะ
1: เพราะป้าจำตอนสมัยครูสุรินทร์ท่านยังอยู่ได้ท่านจะบอกท่านเคยเล่าให้ฟังว่าต้องเพลงที่มันจะมีเพลงแก้เนี่ยคือต้องเป็นเครื่องการันตียืนยันมากจริงๆว่าเพลงนั้นเนี่ยส่วนใหญ่ประสบความสำเร็จแล้วก็โด่งดังมากๆแล้วมาส่วนใหญ่มันจะเป็นทำนองเดียวกันครูฮะเคยมีเพลงแก้เพลงไหนที่จริงๆใช้คนละทำนองไหมครับหรือจริงๆจำเป็นว่าต้องใช้ทำนองเดียวกันเสมอฮะ
4: ส่วนใหญ่แล้วไม่มีเรื่องของเรื่องคือต้องอาศัยเพลงต้นฉบับแล้ว
1: ครับ
4: เพราะทำนองเป็นที่คุณหู
0: คือเหมือนถ้าเพลงต้นฉบับดังอยู่แล้วถ้าจะแก้ต้องใช้ทำนองเดิมเพราะให้คนเปิดวิทยุปุ๊บอุ๊ยใช่หรือเปล่าแล้วรอฟังต่ออ้าวนี่เวอร์ชั่นแก้นี่น่ะถ้าพูดถึงนักร้องหญิงที่ถูกเอาชวนมาร้องแก้มากที่สุดน่าจะเป็นคุณแม่ผ่องศรีวรนุชไหมคะครูถ้าเป็นนักร้องหญิงในมุมร้องแก้เพราะเหมือนเปิดเจอคุณแม่ร้องเพลงแก้บ่อยๆอยู่เหมือนกัน
1: แก้หลายท่านเลยนะ
4: ตั้งแต่สมัยครูสุพลโอเคก็มีแม
0: ่คุณแม่ผ่อง
4: ใช่ใช่แรงบันดาลใจของครูสุพลที่ทำให้เราได้เห็นถ้าแต่งมาเพลงดังจะต้องมีเพลงแก
0: ่แต่ว่าสิ่งที่กิ๊ฟสนใจก็คือนัดกับกอล์ฟเนี่ยลงดีเทลเวลาจะร้องต้องเข้าใจเนื้อหาต้องนู่นนั่นจะได้เห็นภาพความเป็นอัจฉริยะของนักแต่งเพลงเพราะอย่างบางทีความรักเกิดที่นี่แต่ไปร้องแก้ก็ต้องไปรอที่จังหวัดนี้แทนหรือว่าเนื้อหามันต้องพลิกกลับกันมีท่อนไหนหรือเพลงไหนที่ร้องแล้วมันติดใจว่าอุ๊ยครูเขาคิดได้ยังไงพอแก้แล้วมันพลิกเกมเป็นแบบนี้มีไหมคะ
2: อย่างเช่นเพลงอะไรอ
0: ย่างเช่นของวันนี้ก็ได้มีแม้ที่หลับอุ๊ยเราชอบจังเลยว่าเนื้อหามันเปลี่ยนแบบนี้
2: เพลงนิราศรักนครปฐม
3: จากเพชรบุรี
0: ใช่ยังไง
2: ตอนแรกหนูคิดว่าถ้าเกิดเพลงแก้น่าจะนครปฐม
1: จังหวัดเดียวกัน
2: ใช่น่าจะพูดถึงเกี่ยวกับนครปฐม
0: ควรจะรออยู่แถวนครปฐมไหม
2: ใช่หนูคิดว่าอย่างนั้นนะหนูคิดว่าแบบว่าพออันนี้เป็นนครปฐมแล้วอะก็น่าจะเป็นแบบนครปฐมอีกอะไรอย่างเงี้ย
0: แต่ปรากฏว่า

0: เลยเพราะตอนแรกป้ากับพอฟังชื่อเพลงอะป้าไม่คิดว่า
1: จะแก้กัน
0: จะแก้กัน
2: อ๋อ
3: ใช่สุดท้ายแล้วก็คือไป
2: เพชรบุรีใช่ค่ะ
1: เออนี่เป็นความแบบจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์นะก่อนทิ้งท้ายนัทขาโดนเหมาร้องเพลงที่ปกติเป็นเสียงผู้ชายรัวๆแบบนี้เป็นยังไงบ้างคะทำไมชอบล่ะ
3: ฮะ
1: เอาไม่ได้ชอบหรอ
3: การบ้านส่งมาเองไม่มีใครปรึกษา
1: เอาวินึกว่าชอบเลยส่งไป
3: โหก็ที่จริงท้าทายค่ะท้าทายเพราะว่าพอเพลงผู้ชายเนี่ยหลายๆเพลงเนี่ยโดยธรรมชาติของเสียงผู้ชายบางทีเขาจะมีเลนส์เสียงที่แบบเขาเรียกว่าลึกกว่าเราอะเช่นแบบอย่างเช่นสมมติเพลงที่จะต้องเป็นเลนส์กว้างๆอ่ะผู้ชายเอาอยู่แต่บางทีผู้หญิงเอาไม่อยู่เพราะว่าโดยธรรมชาติผู้หญิงอ่ะจะเป็นเสียงสูงใช่ไหมคะ
0: ครับ
3: เออมันก็เลยทำให้แบบว่าการร้องมันจะยิ่งยากก็เลยพอเพลงไหนที่เลนส์กว้างๆอย่างสาริกาเงี้ยค่ะเพลงเลนส์กว้างคันจะร้องต่ำก็กลายเป็นว่าจมอีกก็เลยต้องเอาคีย์สูงขึ้น
0: ก็สูงขึ้นไปอีก
3: ดูสภาพท่าน
1: อีกนิดจะล้มพับแล้ว
3: ร้องยากจริงๆค่ะร้องยากนะไม่ได้ร้องง่ายนะคะอันนี้ในฐานะที่แบบว่าร้องฝั่งผู้หญิงก็เคยร้องมาก่อนแต่ว่าท้าทายค่ะท้าทายแล้วก็หลายๆเพลงเนี่ยขึ้นใหม่ต่อใหม่จำใหม่ท่องใหม่แล้วก็การทำการบ้านเหมือนที่น้องปาร์คว่าพอบางช่วงบางตอนเราฟังไม่ถนัดเราฟังแล้วเราไม่รู้ว่าเป็นคำไหนกันแน่หรือเป็นประโยคไหนนะก็ต้องใช้วิธีการดูเยอะๆฟังเยอะๆฟังหลายๆเวอร์ชันแล้วก็ต้องมาเซิร์ชเนื้ออีกว่าเนื้อใช่หรือไม่ใช่พอเนื้อแม้กระทั่งเนื้อในอินเทอร์เน็ตอ่ะบางอันก็ไม่ตรงอีกไม่ตรงกับที่ร้องที่เราฟังอีก
0: พอมันถูกเปลี่ยนผ่านนะหลายๆรอบยิ่งยุคอินเทอร์เน็ตด้วย
1: เปลี่ยนไปเรื่อยๆ
0: นิดน
1: ึ
0: งมันกลายเป็นถูกบันทึกไปอีกนิดนึงแต่วันนี้แน่นอนว่ากำไรคนฟังแน่นอนเพราะว่าพี่นัทก็หัดให
1: ้
0: พี่ก๊อฟก็หัดให
1: ้
0: สเปเชียลสุดๆสำหรับพลัง
1: เพลงแก้วันนี้ทำให้เราเห็นนักร้องสองคนสามัคคีกันมากๆเลยนะคะในการช่วยเหลือกันแบบนี้ก๊อฟจ๋าติดต่องานยังไงตอนนี้หนูรับงานยังไงบ้าง
4: ตอนนี้ก็อยู่สังกัดบริษัท 4S Thailand นะคะสามารถติดต่อทางบริษัทได้เลยนะคะในเบอร์โทรที่0819297171ค่ะแล้วก็ติดตามได้ทางช่องทาง YouTube นะคะ 4S Thailand แฟนเพจ 4S Thailand นะคะ Facebook แล้วก็ TikTok ด้วยทุกช่องทาง
1: ค่ะยังไปรำวงอยู่ไหม
4: รำวงอยู่ค่ะอยู่ในทีมรำวงพี่แจ็คธนพลด้วยนะคะหัวหน้าหลายท่านเลยนะคะ
0: พี่แจ็คเพิ่งมารอบที่แล้วมากับพี่เอม
1: ใช่คู่รักคู่รัก
0: แอบฟ้องทิ้งทีมรำวงมาฮะ
4: ว่าไงคะ
1: ทิ้งทีม
0: มากัน2คนเข้าใหม่ปลามันพี่นัทล่ะครับเธอแบบแฟนๆอยากติดตามตอนนี้ยังไงบ้างฮะ
3: ก็ช่องทางหลักค่ะแฟนเพจนัทมาริสาค่ะแล้วก็ช่องทางอื่นๆที่สามารถติดตามติดต่องานได้อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ช่องทางติดตามก็สามารถเข้าไปในแฟนเพจก่อนก็ได้ค่ะแล้วเดี๋ยวจะมีช่องทางอื่นเพิ่มเติมให้ค่ะ
1: ค่ะ
0: ได้ครับ
1: ส่วนของอาจารย์เองก็ยังมีบทเพลงที่แต่งเองแล้วก็ใครสนใจลิขสิทธิ์คือได้ใช่มั้ยคะ
5: ครับใช่ก็โดยเฉพาะรายการนี้ทอขอใช้สิทธิ์ประจำเลย
1: ขอใช้สิทธิ์นะคะอาจารย์ขอบพระคุณค่ะอาจารย
5: ์ครับก็ทั้งที่รักเรารักกันไปได้คอยวันเจอเดียวสุดท้ายสิ้นเทพแนวหน้ารักแฟนแนวหลังแกคอยทุกเพลงยังอยู่กับผมใครสนใจก็ติดต่อทางสายพันธุ์ราชุมแรก
0: เดี๋ยวเราเป็นสื่อกลางให้แล้วกันนะฮะแต่วันนี้เต็มอิ่มมากได้ความรู้ด้วยหลายเพลงว้าวมากไม่เคยรู้มาก่อนว่ามีเพลงแก้แล้วก็เรียกว่ากำไรเราสองคนแล้วก็กำไรคนฟังด้วยทั้งพี่นัทเองพี่ก๊อฟเองแล้วก็คุณครูจิตกรบุญเนียมด้วยขอบคุณทั้งสามท่านมากเลยค่ะ
1: ขอบพระคุณนะคะนี่แหละค่ะคุณผู้ชมค่ะเสน่ห์เพลงแก้เสน่ห์เพลงลูกทุ่งที่ไม่เหมือนใครจริงๆนะคะได้เห็นถึงความคิดสร้างสรรค์ของอาจารย์นักประพันธ์แล้วก็ลีลาลูกเล่นกลยุทธ์การตลาดของคนลูกทุ่งตั้งแต่สมัยนู้นด้วยค่ะปา
0: ใช่ฮะเมื่อสักครู่ต้นรายการคุณผู้ชมเพิ่งเจอเพลงแก้ไป4เพลงนะแต่ยังมีให้ฟังอีกยาวๆนะครับจากพี่ณัฐแล้วก็พี่ก๊อฟด้วยส่วนอยากแนะนําติชมหรือว่าเจอศิลปินท่านไหนฟังเพลงไหนแนะนําติชมได้นะครับ Facebook ไทยบันเทิงไทย PBS แล้วก็027902625-7 นะครับ
1: สารพันลั่นทุ่งบางเขนเวลาของเราวันเสาร์บ่าย 3:00 นนะคะรีลันออกอากาศซ้ำอีกครั้งวันจันทร์บ่าย 10:00 นถึงบ่าย 2:00 นค่ะตอนนี้เดี๋ยวกิ๊บปาร์คจะไปหามุมสงบสบายเบาสบายสบายฟังบทเพลงแก้กันต่อนะคะแล้วก็ให้อาจารย์ได้พักก่อนด้วยเดี๋ยวให้ทั้ง2ท่านโชว์ฝีไม้ลายมือกันต่อกับบทเพลงแก้อมตะนะคะวันนี้สวัสดีลาช่วงทอล์คค่ะสวัสดีค่ะ

0: สวัสดีค่ะรับชมทันข่าว14 นาฬิกาทางไทย PBSประชาชนเดินทางเข้าถวายสักการะพระศพเบื้องหน้าพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาณศาลาสหไทยสมาคมพระบรมมหาราชวังอย่างต่อเนื่องติดตามจากคุณคำคุณยมนาครายงานสดจากพระบรมมหาราชวังคุณคำคุณคะ
1: ตลอดการเดินทางเข้าสู่พื้นที่จุดพักคอยจะมีเจ้าหน้าที่คอยดูแลความเรียบร้อยและอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนอย่างเต็มที่ครับรวมถึงจะมีจิตอาสาที่มาแจกจ่ายอาหารและเครื่องดื่มพระราชทานให้กับประชาชนในพื้นที่ด้วยจุดคัดกรองตลอดจนถึงจุดพักคอยกลางท้องสนามหลวงก่อนเข้าสู่พระบรมมหาราชวังตลอดทั้งวันที่ผ่านมายังมีภาคประชาชนคณะบุคคลคณะครูและนักเรียนเข้ามาพักคอยเพื่อเข้าถวายสักการะพระบรมศพครับเพื่อเข้าถวายสักการะพระศพเบื้องหน้าพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาณศาลาสหไทยสมาคมพระบรมมหาราชวังนางสาวจำเนียนประกอบธรรมชาวอำเภอนาเกลือจังหวัดชลบุรีเปิดเผยว่าเดินทางมาถึงกรุงเทพตั้งแต่เมื่อวานนี้เพื่อเข้ารอถวายสักการะและแสดงความอาลัยตลอดจนน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์
2: ตั้งแต่วันนี้ป้าก็มาวันนี้ป้าก็มาม
1: าจากชลบุรี
2: ถึงมาพักที่นี่ค่ะมาพักที่สวนผักค่ะแล้วป้าก็มาเลยมานี
1: ่มีแผนก็มาที่นี่กี่วัน
2: ป้าจะมาพรุ่งนี้มาวันนี้แต่พรุ่งนี้ป้าไม่ได้มาค่ะเพราะป้าไม่มีใครว่าว่าไม่มีใครว่าว่าลูกสาว
1: ก็เลยมากรุงเทพ2 วันก็เลยมาถวายสักการะ2 วันขณะ
3: ที่บริเวณจุดพักคอยมีกลุ่มจิตอาสาจากหลายจังหวัดนำอาหารและเครื่องดื่มมาแจกจ่ายให้กับประชาชนอาทิกลุ่มตัวแทนจากวัดสุทธิธรรมารามจากจังหวัดสุรินทร์ได้เตรียมอาหารแจกจ่ายประมาณวันละ 2,000 กล่องและเครื่องดื่มอีกประมาณวันละ 3,000 แก้วและยังมีอีกหลายหน่วยงานที่ร่วมแจกจ่ายอาหารและเครื่องดื่มตลอดทั้งวันครับครับท่านผู้ชมครับสำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนนั้นเข้าถวายสักการะพระศพระหว่างวันที่14ถึงวันที่16มิถุนายนนี้นะครับในเวลา 8:30 นจนถึงเวลา 16:00 นย้ำเตือนท่านผู้ชมนะครับที่จะเดินทางเข้ามาถวายสักการะพระศพนั้นให้แต่งกายด้วยชุดสุภาพสีดำหรือโทนสีที่สุภาพครับ
0: ค่ะขอบคุณคุณคำคุณค่ะนายกรัฐมนตรีคิกออฟโครงการไทยช่วยไทยพลัสบนแพลตฟอร์มเดลิเวอรี่นะคะเป็นการกระตุ้นการใช้จ่ายเตรียมผลักดันผู้ประกอบการรายย่อยทั่วประเทศเข้าโครงการไปติดตามรายละเอียดกับคุณเกตมณีแก้วผลึกรายงานสดจากทำเนียบรัฐบาลคุณเกตมณีเชิญค่ะ
4: นายกรัฐมนตรียังใช้โอกาสนี้ในการชี้แจงเรื่องของเงินกู้นะคะโดยยืนยันว่าประชาชนไม่จำเป็นจะต้องมารับภาระในส่วนนี้เป็นหน้าที่ของรัฐบาลในการหาเงินจากการลงทุนนะคะมาใช้ในเรื่องของการจ่ายหนี้นั่นเองค่ะนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีค่ะเป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรมนะคะประชาสัมพันธ์โครงการไทยช่วยไทยพลัสบนแพลตฟอร์มฟู้ดเดลิเวอรี่พร้อมเยี่ยมชมบูธต่างๆจากภาคเอกชนนะคะที่ร่วมสนับสนุนอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนสามารถเข้าถึงสิทธิประโยชน์และมาตรการรวมไปถึงเรื่องของการกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐได้อย่างทั่วถึงค่ะนายกรัฐมนตรียังกล่าวนะคะว่าสิ่งที่ได้รับนอกเหนือจากการกระตุ้นการใช้จ่ายคือเรื่องของการเพิ่มยอดขายให้แก่ผู้ประกอบการมียอดขายเพิ่มขึ้นเฉลี่ยถึง5 เท่าซึ่งถือว่าเป็นสัญญาณบวกต่อการเจริญเติบโตของธุรกิจค่ะนายกรัฐมนตรีก็ยังใช้โอกาสนี้ในการย้ำว่าโครงการนี้แม้จะมีเรื่องของการกู้เงินแต่วัตถุประสงค์ของการดำเนินการครั้งนี้คือให้ความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจรัฐบาลไม่ได้นำเงินมาใช้จ่ายให้กับพี่น้องประชาชนโดยตรงนะคะแต่เป็นการร่วมกันทำให้มีเม็ดเงินเข้ามาในระบบมหาศาลค่ะและมีความปลอดภัยไม่มีความเสี่ยงเรื่องของอัตราแลกเปลี่ยนทั้งนี้ดอกเบี้ยขณะนี้อยู่ที่ 1.2% และคาดว่าจะไม่เกิน 3% ดังนั้นจึงไม่ใช่ภาระของประชาชนแบบที่หลายคนเข้าใจค่ะนายกรัฐมนตรีก็ยังขอให้มั่นใจในโครงการนี้นะคะว่าจะสามารถที่จะทำให้ช่วยเหลือพี่น้องประชาชนได้ในสเต็ปแรกแล้วก็สเต็ปต่อไปก็เป็นเรื่องของการกระตุ้นเศรษฐกิจหลังจากนี้ด้วย
0: ขอบคุณคุณเกตมณีค่ะอีกสักครู่ตามชมรายการสถานีประชาชนนะคะช่วงนี้หมดเวลาของทันข่าว14 นาฬิกาแล้วสวัสดีค่ะ
5: ลานน้ำตาผสกนิกรซ่อนไม่อยู่เมื่อรับรู้ห้วงเวลาของฟ้าหญิงโอ้ใจหายคล้ายหัวใจมิไหวติงเหมือนทุกสิ่งนิ่งงันวันมืดฟ้าทะทรงเป็นที่รักของปวงราษฎรน้ำพระทัยใสสะอาดฉลมล่ายามมีภัยทรงเป็นเพื่อนพึ่งพาบัดนี้พระองค์คันไลลาสุดอาลัยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัทรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาเสด็จสู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานไทย PBS

0: สวัสดีครับชมครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: ขอรับทุกท่านนะครับเข้าสู่ไทย PBS Next Station อนุบดีกรุงเทพนะครับในช่วงของ People Station นะครับนี่คือช่วงเวลาสำคัญนะฮะที่ไทย PBS นะฮะเราได้มีการเปิดถึง8เวทีด้วยกันเข้าสู่เวทีที่5แล้วดังนั้นนะหากว่าใครมีความคิดความเห็นนะฮะคุณยังจะส่งคำถามถึงผู้สมัครผู้ว่ากทม.นะครับคุณสามารถสแกน QR Code หน้าจอแล้วหลังจากนั้นฮะพิมพ์เข้ามาครับเราจะมีการเลือกคำถามส่วนหนึ่งฮะมาสอบถามกับทางผู้สมัครผู้ว่ากทม.ด้วยนะครับ
1: และผู้สมัครที่มาหาเรานะคะถึงสถานีวันนี้คนที่5ได้แก่คุณชัยวัฒน์สถาวรวิจิตรดร.โจค่ะผู้สมัครหมายเลข10พรรคประชาชนค่ะ
2: สวัสดีครับ
1: ท่านนี้นะคะชูนโยบายกรุงเทพง่ายๆบายผู้ว่าประชาชนค่ะมี4ด้านหลักด้วยกันน่าสนใจมากๆค่ะด้านแรกคือค้าขายง่ายเดินทางง่ายใช้ชีวิตง่ายและดูแลครอบครัวง่ายค
0: ่
1: ะ
0: ส่วนช่วงที่สำคัญครับมี2ท่านฮะมาจาก2สภาด้วยกันนะครับที่จะมาท้าด่วนกับทางดร.โจนะครับท่านแรกนะครับคุณมนฤดีโพอินครับหรือว่าพี่กิ่งท่านเป็นหัวหน้าฝ่ายนโยบายและนวัตกรรมสภาองค์กรของผู้บริโภคนะฮะส่วนอีกสภาหนึ่งนะครับก็คือคุณปวริษาด่านธำรงคุณครับหรือว่าน้องพิต้าครับรองประธานสภาเด็กและเยาวชนกรุงเทพมหานครรอท้าชนกับดร.โจครับ
1: และแน่นอนค่ะวิชวลโน้ตของเราในวันนี้ค่ะได้รับเกียรติจากคุณณัฐพรอุณหบัณฑิตวิชวลโน้ตค่ะจะเป็นการถ่ายทอดประเด็นจากเวทีออกมาเป็นภาพวาดกราฟิกแบบสดๆนะคะหลังจบรายการคุณผู้ชมสามารถไปดาวน์โหลดได้เลยค่ะผ่านทาง Facebook รายการสถานีประชาชนค่ะ
0: ส่วนแคมเปญ Walk ไทย PBS Next Station นะครับซึ่งเราเองเนี่ยลงพื้นที่ไปครับไปพบปะกับประชาชนนะฮะทั้งชาวกทม.หรือว่าใครที่อาศัยอยู่ในกรุงเทพมหานครเองนะฮะเขามีการส่งคำถามถึงดร.โจเลยฮะเป็นอย่างไรไปฟังเลยครับ
3: คนฮ่องกงครับ
4: เป็นคนฮ่องกงโอ้แต่พูดไทยชัดมากอาศัยมานานแล้วไหมคะ
3: 11ปีครับ
4: 11ปีเจอปัญหาอะไรบ้างในกรุงเทพที่เราพักอาศัยอยู
3: ่นอกจากรถติดก็จะเป็นการใช้ก๊าซสำหรับคนต่างชาติ
4: การใช้ก๊าซเหรอคะ
3: ก๊าซที่เป็นมือถือด้วยมือถือมาใช้เงินไงเพราะว่าไม่ใช่คนไทยนี่มันจะเปิดแอคเคาท์ไม่ได้ไม่ใช่เลย
4: ค่ะอ๋อเปิดแอคเคาท์ที่เป็นบัญชีไม่ได้
3: ใช่ครับ
4: ใช้ก็เลยทำให้อาจจะมีความลำบากในส่วนนี
3: ้ใช่ผม
4: ค่ะมีอะไรถ้าสมมติอยากจะฝากถึงผู้ว่าคนใหม่ในฐานะที่เราเองก็เป็นคนที่พักอาศัยในกทม.ด้วยอยากให้เขาแก้ไขเรื่องอะไรเป็นอันดับแรกไหม
3: ก็รถติดนี่แหละ
4: รถติ ดใช่ไหมคะ
3: คร
4: ับ
3: ผม
5: หนูรู้สึกว่าค่าเดินทางที่หนูใช้มันเยอะมากเลยในการเดินทางไปทำงานในแต่ละวันอะไรเงี้ยแบบอย่างแบบ BTS หนูไปสถานีเดียวก็17บาทแล้วมันแอบแพงอยู
6: ่แบบพอใช้รถสายแรกคือ5รถติ
5: ดใช่ค่ะวันอย่างวันนี้คือหนูก็เกือบมาทำงานสายเพราะว่ารถติดมากๆหนูอยู่บนทางด่วนแบบ40นาทีอะไรอย่างเงี้ย
7: ปัญหาที่บ้านเราพบเป็นประจำแล้วก็มีการแจ้งไปแล้วคือเรื่องของเขื่อนค่ะเขื่อนนะคะมีรอยชำรุดแล้วก็ร้าวซึ่งเป็นความกังวลใจในส่วนของการป้องกันน้ำท่วมในช่วงที่ระดับน้ำสูงนะคะก็จะมีปัญหาในเรื่องของน้ำที่ซึมออกมาและแม่น้ำเจ้าพระยานะคะบางครั้งก็จะมีคลื่นซัดจึงทำให้เกิดความกังวลว่าจะทำให้การป้องกันเขื่อนเนี่ยแตกออกมาได้ค่ะ
8: อยากให้แก้ในเรื่องของขยะในแม่น้ำเจ้าพระยานะคะเพราะว่าหนูก็อยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยามาตลอดในอายุ16ปีของหนูเลยแล้วก็เราก็เห็นมาตั้งแต่เด็กแล้วว่ามันมีขยะในแม่น้ำเยอะมากๆค่ะแล้วก็ทุกวันนี้มันก็เพิ่มมากขึ้นก็อยากให้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการของเรื่องขยะในแม่น้ำด้วยครับ
9: เรื่องของกล้อง CCTV นะครับเพราะว่าบางจุดเนี่ยมันค่อนข้างเป็นมุมอับแล้วก็สามารถเกิดแบบก่อการจี้ป้นหรือก่ออาชญากรได้ง่ายครับอยากให้กระจายทั่วแบบทุกมุมถ้าเท่าที่ทำได้ครับแล้วก็ยิ่งเป็นมุมอับอ่ะยิ่งดีเลยครับเพราะว่าจะได้ช่วยป้องกันได้ด้วย
10: ในโซนท้ายซอยวัดก่อนเนี่ยไฟส่องสว่างเนี่ยยังน้อยแล้วก็บางจุดเนี่ยช่วงกลางคืนเนี่ยหลังสองทุ่มสามทุ่มเนี่ยก็จะดูค่อนข้างเปรี้ยวและอันตรายนะครับก็อยากจะให้ผู้ว่าคนใหม่ช่วยเรื่องเกี่ยวกับความปลอดภัยไฟส่องสว่าง
11: ประชาชนทั่วไปรับรู้และเห็นก็คือเกี่ยวกับพวกน้ำท่วมใช่ไหมรถติดแล้วก็พ่อค้าแม่ค้าแผงลอยพื้นที่ปากท้องของชาวบ้านประชาชนชาวบ้านทั่วไปก็อยากฝากถึงผู้ว่าคนใหม่นี้สิ่งที่คนเก่าทำไว้น่าดีแล้ว แต่ว่าท่านจะมีอะไรเสริมเข้าไปเพิ่มเติมเข้าไปนั้นท่านก็ลองไปหาข้อมูลแล้วก็ทำให้เป็นรูปธรรมขึ้นมาเพื่อประชาชนของท่านเองนะครับ
1: ว่าที่ผู้ว่าคนใหม่ฟังอยู่ใช่ไหมคะปัญหาดูหนักอึ้งทุกๆปัญหาเลยค่ะมีตั้ง 5-6 ปัญหาที่ฉันจดเอาไว้เนี่ยจะปัญหาไหนก่อนดีคะรถติดก่อนเลยไหมคะหลายคนฝากตรงค่ะ
2: ได้ครับสำหรับเรื่องปัญหารถติดนะครับแล้วก็ปัญหาเรื่องค่าคมนาคมสูงเนี่ยก็จริงๆก็เป็นเรื่องที่ใกล้เคียงกันนะครับผมโจชัยวัฒน์นะครับก็เรามีนโยบายที่จะแก้ปัญหารถติดสำหรับกทม.นะครับโดยเราจะมุ่งเน้นโฟกัสตรงที่การพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะที่ใช้ได้จริงนะครับเพราะจากประสบการณ์ของผมเองเนี่ยที่ใช้ขนส่งสาธารณะมาตั้งแต่เล็กจนโตจนมีครอบครัวเนี่ยนะครับก็ทำให้เข้าใจดีว่าคนที่ใช้ขนส่งสาธารณะเนี่ยต้องการอะไรนะครับและปัญหาเรื่องขนส่งสาธารณะในปัจจุบันเนี่ยก็คือนอกจากว่าต้องต่อหลายต่อนะครับการเดินทางเรื่องการเชื่อมต่อเนี่ยก็ลำบากแล้วก็เรื่องของค่าโดยสารที่ราคาแพงด้วยซึ่งในส่วนนี้ครับกทม.สามารถเข้ามาแก้ไขถึงแม้ว่ากทม.จะไม่สามารถที่จะออกแบบเส้นทางการเดินรถเมย์ต่างๆนะครับได้เองก็ตามนะครับแต่ว่ากทม.เนี่ยสามารถที่จะทำในขอบเขตที่กทม.ทำด้วยแล้วก็ส่วนที่กทม.ต้องเจรจาหรือว่าไปผลักดันเป็นตัวแทนของคนกรุงเทพนะครับไปผลักดันร่วมกับรัฐบาลด้วยนะครับเอาในขอบเขตที่กทม.ทำเองได้ก่อนนะครับก็คือกทม.สามารถจัดให้มีรถเมย์เนี่ยไปวิ่งได้ในเส้นที่ไม่มีเอกชนวิ่งนะครับซึ่งปัจจุบันนี้มีอยู่31สายนะครับเราสามารถเอารถเมล์เหล่านี้เข้าไปวิ่งได้แล้วก็เราสามารถเพิ่มฟีดเดอร์นะครับไม่ว่าจะเป็นฟีดเดอร์รถหรือว่าฟีดเดอร์เรือด้วยนะครับเข้าไปเพื่อเชื่อมต่อเราตามตรอกซอกซอยเนี่ยไปสู่สถานีรถไฟฟ้านะครับอันนี้ก็จะเป็นการเน้นการเชื่อมต่อรถรางแล้วก็เรือเราอย่าลืมเรื่องเรือด้วยนะครับเพราะว่ากรุงเทพมหานครเนี่ยมีคลองนะครับที่มีศักยภาพในการใช้ในการเดินทางได้อีกมากนะครับเรามีคลองอยู่เนี่ยคิดเป็น 42% ของความยาวของถนนนะครับเพราะถ้างั้นเราใช้คลองให้เป็นประโยชน์เนี่ยนะครับผมจะฟื้นเรือเมย์นะครับที่เคยวิ่งอย่างในคลองภาษีเจริญนะครับคลองพระขนงแล้วก็คลองแสนแสบเนี่ยจนถึงนิคมบางชันเนี่ยนะครับกลับมาก่อนในเฟสแรกหลังจากนั้นเราก็จะเพิ่มเรื่องของแอปเรียกเรือนะครับสำหรับเรียกเรือในชุมชนในคลองมารับนะครับอันนี้ก็จะเป็นการเพิ่มการใช้คลองในการเดินทางเพื่อเลี่ยงรถติดนะครับเราต้องเอาการจราจรที่หนาแน่นเนี่ยบนถนนถ่ายมาที่คลองอันนี้เป็นหลักการคิดนะครับแล้วก็เชื่อมต่อรถรางเรือให้มีการเชื่อมต่อมากขึ้นครับตรงนี้เป็นสิ่งที่กทม.สามารถทำได้ด้วยฟีดเดอร์ต่างๆนะครับและเรื่องของค่าคมนาคมสูงค่ารถต่างๆที่สูงเนี่ยครับก็เราสามารถแก้ปัญหานี้ไปพร้อมๆกับการบรรเทาเรื่องปัญหารถติดด้วยเรามีนโยบายที่จะทำตั๋วเช้าตรู่ครับตั๋วเช้าตรู่เนี่ยก็คือจะเป็นตั๋วโดยสารนะครับไม่ว่าจะเป็นรถเมล์รถไฟฟ้าหรือว่าเรือนะครับลดครึ่งราคาถ้าหากผู้โดยสารเนี่ยเดินทางก่อน 6:30
1: oh.
2: ในตอนเช้านะครับอันนี้เพื่อที่จะกระจายการเดินทางเนี่ยในช่วงเวลาที่รถติดมาในช่วงเช้าที่รถยังไม่ติดด้วยนะครับพร้อมกับลดราคาค่าเดินทางลงครึ่งหนึ่งโดยที่กทม.เนี่ยก็เป็นผู้ที่สนับสนุนนะครับก็จะช่วยกระจายการเดินทางในรถติดเนี่ยทั้งรถรางมาที่การเดินทางทางน้ำด้วยในคลองด้วยรถรางเรือเชื่อมแล้วก็กระจายมายังช่วงเช้าด้วย
1: เดี๋ยวนะฮะดิฉันสงสัยนิดนึงพี่เดียวในฐานะที่เป็นคนนั่งขนส่งสาธารณะหมายความว่าตั๋วที่ว่าเนี่ยตั๋วเช้าตรู่ดิฉันต้องตื่นตั้งแต่เช้ามืดใช้บริการนี้ให้ได้ก่อน 6:30 จึงได้ราคาพิเศษหลัง 6:30 เป็นต้นไปเป็นราคาปัจจุบัน
2: ครับสำหรับคนที่เดินทางในช่วงเช้าเนี่ยก็จะได้ราคาพิเศษครับอันนี้ก็คือเพื่อสร้างแรงจูงใจในการเดินทางในตอนเช้าด้วยนะครับแล้วเท่านั้นยังไม่หมดนะครับก็คือเรื่องของการรอรถปัจจุบันเนี่ยครับกรุงเทพมหานครเนี่ยมีป้ายรถเมย์อยู่ประมาณ 5,600 แห่งนะครับแต่มีอยู่แค่ประมาณ 2,500 แห่งเท่านั้นที่มีหลังคาเพราะนั้นเนี่ยไม่ถึงครึ่งครับที่มีหลังคาเพราะฉะนั้นการเดินทางด้วยขนส่งสาธารณะเนี่ยรอรถเมย์นอกจากรอนานแล้วเนี่ยก็ยังร้อนนะครับถ้าฝนตกก็ยังตัวเปียกอีกด้วยนะครับกทม.ควรจะเข้ามาดูแลจุดรอรถนะครับต่างๆเหล่านี้เนี่ยทำให้คุ้มแดดคุ้มฝนนะครับการเดินทางในจุดเชื่อมต่อต่างๆเนี่ยระหว่างรถรางเรือทุกจุด ควรจะต้องมีการเชื่อมต่อที่เดินสะดวกเดินเท้าสะดวกครับ
12: ครับมีราคาพิเศษให้กับนักเรียนบ้างไหมครับเพราะไปฟังมานี่บ่นกันอุบเลยโอ้พี่ราคามันแพง
2: ครับสำหรับนักเรียนก็มีราคาพิเศษสำหรับนักเรียนนะครับก็คือสำหรับนักเรียนเนี่ยกทม.ก็จะเป็นตัวแทนนะครับเจรจากับผู้ให้บริการเพื่อที่จะขอส่วนลดพิเศษให้กับเด็กนักเรียนเนี่ยลดครึ่งราคาเช่นเดียวกันนะครับ
12: แล้วปัญหาอาชญากรรมนะฮะ
2: สำหรับเรื่องปัญหาอาชญากรรมนะครับอาชญากรรมในกรุงเทพมหานครเนี่ยส่วนมากเรารู้กันดีว่ากรุงเทพมหานครมีกล้อง CCTV ใช่ไหมครับแต่ว่ากล้อง CCTV เนี่ยส่วนมากจะเอามาใช้เพื่อตามจับคนร้าย
13: และเสียค่ะ
2: ถูกต้องครับส่วนมากเนี่ยกล้อง CCTV ก็มักจะเสียด้วยนะครับไม่การใช้ประโยชน์จากกล้อง CCTV เนี่ยจริงๆควรจะเอามาใช้ตั้งแต่การป้องกันไม่ให้เกิดอาชญากรรมเลยนะครับอันนี้เป็นนโยบายที่เราจะทำให้ภาพหรือข้อมูลจากกล้อง CCTV เนี่ยนะครับมีการเชื่อมโยงกันระหว่างกล้อง CCTV ของกทม.นะครับที่กทม.เป็นเจ้าของกล้อง CCTV เอกชนนะครับแล้วก็กล้อง CCTV ของหน่วยงานรัฐเนี่ยที่อยู่ภายใต้มาตรฐานเดียวกันเนี่ยมาตรฐานชื่อว่า ONVIF เนี่ยนะครับสามารถที่จะเอามาเชื่อมโยงแล้วเอาข้อมูลจากกล้อง CCTV เนี่ยมาวิเคราะห์ด้วย AI นะครับเพื่อตรวจดูว่ากำลังจะมีจุดเสี่ยงหรือมีความรุนแรงเกิดขึ้นที่ตรงไหนหรือเปล่าอันนี้เราสามารถตรวจได้จากอะไรครับ

0: หมายจับของตำรวจนะครับหมายจับของตำรวจเนี่ยสามารถที่จะดูหน้าของคนที่ถูกออกหมายจับได้นะครับซึ่งอันนี้เนี่ยก็มีการทดลองมีการเคยทำจริงอยู่แล้วนะครับแล้วก็เรื่องของการใช้ AI กล้อง AI เนี่ยมาวิเคราะห์ภาพในกล้องเนี่ยนะครับเพื่อดูเรื่องความเสี่ยงว่าเหตุการณ์เลวร้ายกำลังจะเกิดขึ้นหรือเปล่านะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ทำได้แล้วเมื่อเกิดขึ้นแล้วครับต้องมีการ take action ต่อสิ่งนี้นะครับคือส่วนสำคัญที่เราจะสร้างขึ้นก็คือต้องมีวอลลุ่มเรื่องความปลอดภัยนะครับเป็นเซฟตี้วอลลุ่มสร้างขึ้นมาในกรุงเทพมหานครเพื่อให้เจ้าหน้าที่ครับเมื่อระบบ AI เนี่ยมันขึ้นเตือนแจ้งอเลิร์ทขึ้นมาแล้วเนี่ยเจ้าหน้าที่สามารถเข้ามาดูในจุดที่ AI เตือนได้และประสานงานไปยังตำรวจนะครับหรือเทศกิจให้ลงไปยังพื้นที่เพื่อยับยั้งนะครับก่อนที่อาชญากรรมหรือความรุนแรงนั้นจะเกิดขึ้น
1: เดี๋ยวนี้ AI มาแรงถามใครต่อใครผู้สมัครที่มาหาเราบอกกล้อง CCTV เชื่อมกับ AI แทบจะทุกคนเอาล่ะมาถึงปัญหาสิ่งแวดล้อมกันหน่อยดิฉันขอญาติมัดรวมให้เลยละกันปัญหาน้ำท่วมปัญหาฝุ่น PM 2.5 ปัญหาขยะในลำคลองที่เสนอมาสิ่งแวดล้อมทั้งนั้นพี่โจแก้ไงคะ
0: ขอกลับไปนิดนึงครับว่า AI เนี่ยใครๆก็พูดใครๆก็ทำใครๆก็พูดได้นะครับแต่ว่าพอ AI แจ้งเตือนเรามาแล้วเนี่ยเราเทคแอคชั่นอะไรต่อเราทำอะไรต่อส่วนนั้นเป็นส่วนที่สำคัญมากครับอันนี้เป็นสาเหตุสำคัญที่ทำไมเราถึงต้องมีวอลลุ่มเป็นเซฟตี้วอลลุ่มขึ้นมาในกทม.เพื่อดูแลตรงนี้นะครับสำหรับปัญหาเรื่องน้ำท่วมครับเรื่องน้ำท่วมก็เช่นกันนะครับปัญหาน้ำท่วมในกทม.เนี่ยใน VTR เมื่อสักครู่เนี่ยนะครับก็พูดถึงเรื่องเขื่อนชำรุดนะครับน้ำท่วมซ้ำซากเนี่ยสาเหตุบางส่วนก็มาจากเรื่องของเขื่อนฟันหลอนะครับเป็นจุดฟันหลอที่เกิดตามริมแม่น้ำไม่ว่าจะเกิดจากเขื่อนชำรุดก็ดีนะครับหรือไม่ได้สร้างเขื่อนกั้นไว้ก็ดีตอนนี้ยังมีจุดฟันหลออีกเป็น10จุดนะครับซึ่งกทม.ควรจะต้องสร้างเขื่อนขึ้นมานะครับเพื่อปิดจุดฟันหลอเหล่านี้ทั้งหมดนะครับก็เหลืออีกแค่10จุดเท่านั้นเราจะรออะไรอยู่ถูกไหมครับเราต้องเร่งสร้างเขื่อนเพื่อกั้นจุดฟันหลอและเรื่องที่สำคัญครับเรื่องของระบบระบายน้ำในกรุงเทพมหานครเรามีท่อในกทม.เนี่ยความยาวถึง 6,900 กิโลเมตรนะครับท่อที่กทม.ดูแลแต่เราลอกท่อไปเพียงแค่ 55% ของท่อเหล่านั้นนะครับผมจึงมีนโยบายลอกท่อ 100% เพื่อให้ไม่เกิดน้ำท่วมซ้ำซากครับเพราะว่าบางจุดเนี่ยที่มีการลอกท่อเนี่ยก็มักจะได้รับการลอกท่อบ่อยๆเป็นประจำทุกปีนะครับแต่บางจุดที่ไม่ได้ลอกเลยเนี่ยผมไปลงพื้นที่มาเขาบอกเป็น10ปีแล้วยังไม่เคยมีใครมาลอกนะคร
1: ับ เพราะอะไรคะ
0: ปากซอยไม่ได้ตั้งงบประมาณเพื่อไปให้ลอกครับซึ่งเราสามารถตั้งงบประมาณตรงนี้เพื่อมาให้ลอกท่อได้ 100% ได้เพิ่มงบประมาณอีกเพียงแค่ 300-400 ล้านนะครับก็สามารถที่จะลอกท่อได้ครบถ้วนนะครับ 100% อันนี้ก็จะเป็นการช่วยเรื่องแก้ปัญหาระยะสั้นในการระบายน้ำท่วมนะครับนอกจากนั้นการแก้ปัญหาระยะยาวครับเราก็จำเป็นที่จะต้องมีการแก้ไขปัญหาเชิงระบบและเชิงโครงสร้างเนี่ยด้วยการแยกท่อน้ำฝนกับท่อน้ำเสียออกจากกันนะครับเพื่อให้ท่อน้ำฝนเนี่ยได้ระบายตรงไปยังแม่น้ำนะครับหรือว่าแหล่งน้ำที่เป็นจุดระบายส่วนท่อน้ำเสียเนี่ยก็ต้องไปผ่านกระบวนการบำบัดน้ำเสียก่อนนะครับอันนี้ก็เป็นวิธีการที่นานาประเทศครับเขาแยกท่อแต่ว่ากรุงเทพมหานครเรายังไม่ได้เริ่มเพราะฉะนั้นเนี่ยในส่วนนี้เราก็จำเป็นที่จะต้องแยกนะครับและอีกเรื่องนึงสำหรับน้ำท่วมเนี่ยก็คือน้ำท่วมในอนาคตที่เกิดจากภูมิอากาศเปลี่ยนแปลงนะครับกรุงเทพมหานครเรายังไม่ได้เตรียมพร้อมในการรับมือเราควรจะต้องมีแผนมีรถแมพแล้วว่าเราจะทำอะไรวางกั้นเขื่อนที่ตรงไหนนะครับเพื่อรองรับน้ำท่วมในอีกไม่ว่าจะ 20-30 ปีข้างหน้าจะทำอย่างไรถ้าเราไม่เริ่มตอนนี้มันจะไม่ทันนะครับ
2: นี่คือในช่วงแรกเท่านั้นในการที่จะรับมือน้ำท่วมการลอกท่อแบบ 100% นะฮะเรื่องของค่าใช้จ่ายในการเดินทางก่อน 6:30 นนี่เดี๋ยวทั้งหมดเนี่ยจะต้องรอฟังในช่วงท้ายดังนั้นอย่าพลาดอย่างเด็ดขาดเพราะว่าช่วงต่อไปสำคัญมากๆนะครับคุณชมครับเพราะนี่คือสภาท้าชนครับท่านแรกครับพี่กิ่งเชิญครับท้าชนเลยฮะ
3: สภาผู้บริโภคขอท้าชนตั้งแต่ฟังมานะคะยังไม่มีใครแบบโดนใจจังสักทีนะคะเพราะว่าปัญหาเรื่องนี้ไม่ค่อยมีผู้สมัครพูดเลยอ่ะก็คือปัญหาเรื่องบริการสุขภาพประชากรในกรุงเทพมหานครมีทั้งประชากรที่เป็นคนที่อยู่ในกรุงเทพตั้งแต่ดั้งเดิมหรืออาศัยย้ายถิ่นมาแล้วก็เป็นประชากรแฝงมากกว่าน่าจะประมาณ8ล้านคนได้แต่บวกด้วยนโยบายของภาครัฐเรื่องบัตรประชาชนใบเดียวไปได้ทุกที่ตอนนี้ทำให้กรุงเทพเนี่ยเกิดปัญหาเรื่องการส่งต่อที่ส่งต่อไม่รวดเร็ว ยื้อใบส่งต่อทำให้การรักษาไม่ต่อเนื่องนะคะอันนี้อยากจะถามดร.โจอะค่ะว่าถ้าได้เป็นผู้ว่าปัญหาแรกในการแก้ไขหรือข้อเสนอนโยบายแรกที่จะจัดการเรื่องระบบบริการสุขภาพในกรุงเทพมหานครที่ไม่ว่าจะเป็นผู้ว่าท่านไหนก็ยังทำไม่ได้เนี่ยค่ะอันเนี้ยดร.โจจะแก้ไขปัญหาจุดไหนก่อนคะ
0: ครับสำหรับเรื่องปัญหาเรื่องใบส่งตัวนะครับเป็นปัญหาที่ผมให้ความสำคัญมากๆเลยนะครับอันนี้จะเป็นงานแรกเลยที่ผมจะทำถ้าหากได้รับเลือกเป็นผู้ว่ากทม.นะครับแฟ้มแรกที่ผมจะเซ็นเนี่ยคือการเปิดโควต้าเพิ่มนะครับสำหรับสิทธิ์บัตรทองที่ดูแลคนกรุงเทพเพิ่มขึ้นโดยศูนย์บริการสาธารณสุขของกทม.นะครับกรุงเทพมหานครเนี่ยเป็นจังหวัดเดียวที่เจอปัญหาเรื่องของใบส่งตัวเพราะว่าระบบการจ่ายเงินครับต่างจากต่างจังหวัดที่กรุงเทพมหานครเนี่ยเราไม่มีเจ้าภาพในขณะที่ต่างจังหวัดเนี่ยมีกระทรวงสาธารณสุขเป็นเจ้าภาพนะครับแล้วก็มีโรงพยาบาลจังหวัดโรงพยาบาลอำเภอเป็นโรงพยาบาลที่ดูแลนะครับแล้วก็มีรพสตเนี่ยเป็นหน่วยปฐมภูมิที่ผู้ป่วยเนี่ยไปหาในตอนต้นนะครับถ้ามีการออกใบส่งตัวเนี่ยเนื่องจากว่าเงินค่ารายหัวเนี่ยจะอยู่ที่โรงพยาบาลที่เป็นโรงพยาบาลแม่ข่ายอยู่แล้วนะครับรพสตถ้าออกใบส่งตัวอันนี้คือกรณีต่างจังหวัดเนี่ยไม่จำเป็นที่จะต้องควักเงินจ่ายเพราะฉะนั้นเนี่ยเลยไม่มีปัญหาเรื่องการออกใบส่งตัวแต่กลับกันครับสำหรับกทมเงินค่ารายหัวเนี่ยมาอยู่ที่คลินิกปฐมภูมิหรือว่าคลินิกอบอุ่นนะครับซึ่งหลายคลินิกเป็นของเอกชนเนี่ยเงินมาอยู่ที่คลินิกก่อนแล้วทุกครั้งที่คลินิกออกใบส่งตัวครับคลินิกเนี่ยจะต้องควักเงินจ่ายไปยังโรงพยาบาลที่คลินิกนั้นส่งตัวไปอันนี้ครับไม่ใช่ความผิดของคลินิกนะครับมันเป็นปัญหาเรื่องของระบบการจ่ายเงินเพราะฉะนั้นการแก้ไขก็ต้องแก้ที่ระบบการจ่ายเงินนี้นะครับแล้วก็ที่ผ่านมาผู้ว่าหลายคนครับก็อาจจะบอกว่าอยู่นอกเขตอำนาจไม่ใช่อำนาจของผู้ว่านะครับแต่ผมไม่คิดอย่างนั้นครับเรื่องนี้กทม.ควรจะต้องเป็นเดือดเป็นร้อนแทนแล้วก็เป็นตัวแทนของคนกรุงเทพเนี่ยเข้ามาจัดการแก้ปัญหาเรื่องระบบการจ่ายเงินนะครับในการใช้สิทธิ์บัตรทองในการดูแลสุขภาพของคนกรุงเทพ
1: ขอถามถึงวิธีการหน่อยได้ไหมคะปัญหาที่ผ่านมาคือมีปัญหาเรื่องค่าใช้จ่ายเรื่องเงินที่ติดค้างกันอยู่พี่โจบอกว่าจะไปแก้ไขปัญหานี้ลักษณะของการซัพพอร์ตเงินเข้าไปหรือลักษณะการเจรจาไกล่เกลี่ย
0: ไม่ใช่ลักษณะที่กทม.จะซัพพอร์ตเงินเข้าไปครับแต่เข้าไปช่วยในการบริหารจัดการซึ่งเรื่องนี้เนี่ยสปสช.เองก็ยินดีที่จะให้กทม.เนี่ยเข้ามาช่วยในการบริหารจัดการนะครับเพราะว่าสปสช.ก็จะมีการจัดสรรงบประมาณไว้อยู่แล้วนะครับแต่ไอ้งบประมาณอันนี้เนี่ยครับเรื่องการจ่ายเงินล่าช้าอะไรต่างๆเนี่ยเป็นปัญหาในการจัดสรรเช่นขาดบุคลากรที่จะเข้ามาทำเรื่องการจ่ายเงินการเบิกจ่ายเงินการประมวลผลอะไรต่างๆนะครับเพราะว่าก็มีการเบิกอยู่เป็นจำนวนมากซึ่งในส่วนนี้กทม.สามารถเข้ามาช่วยบริหารจัดการได
1: ้
0: กทม.ขอรับเป็นเจ้าภาพเลยครับภายใต้ผู้ว่าถ้าเป็นโจชัยวัฒน์ครับกทม.จะเข้าไปเป็นเจ้าภาพในการบริหารจัดการเงินในส่วนนี้นะครับแล้วก็ทำใหการออกใบส่งตัวแก้ไขปัญหาเรื่องใบส่งตัวเลือกจากระบบจ่ายเงินเนี่ยครับหมดไปและนอกจากนั้นครับกทม.ยังจะเพิ่มการดูแลผู้ป่วยสิทธิ์บัตรทองด้วยศูนย์บริการสาธารณสุขของกทม.ด้วยเพราะแต่ก่อนครับเมื่อปี65เนี่ยเราดูแลคนกรุงเทพได้เป็นล้านคนนะครับผ่านมา4ปีลดจาก1ล้านมาเหลือ8แสนครับผมจะทําให้เพิ่มอีก2แสนคนเพื่อกลับไปอยู่ที่ระดับ1ล้านคนเหมือนเดิมนะครับแต่ว่าไม่ได้เพิ่มแต่จํานวนคนอย่างเดียวเราเข้าใจบุคลากรที่ทำหน้าที่สาธารณสุขอยู่ที่หน้างานดีครับเราก็ต้องเพิ่มทั้งบุคลากรเพิ่มทั้งอุปกรณ์อะไรต่างๆเข้าไปให้ศูนย์บริการสาธารณสุขด้วยนะครับเพื่อให้การดูแลคนกทม.ดูแลสุขภาพของคนกรุงเทพเนี่ยทำได้อย่างมีคุณภาพ
1: แต่เหมือนที่พี่กิ่งจะถามรวมถึงปัญหาประชากรแฝงที่อยู่ในกรุงเทพด้วยหรือเปล่าคะ
3: ใช่ค่ะรวมถึงประชากรแฝงด้วยแล้วก็อีกอันนึงก็คือการเพิ่มขีดความสามารถของศูนย์บริการสาธารณสุขให้เทียบเข้ากับโรงพยาบาลขนาดกลางในการรับผู้ป่วยเพราะว่าเมื่อกี้ดร.โจบอกว่าจะเพิ่มประชากรที่ให้ศูนย์บริการสาธารณสุขเนี่ยรับไปแต่ในนี้ในระบบเนี่ยตอนนี้ความสามารถและขีดความสามารถเนี่ยต้องเพิ่มหลายระดับหลายอย่างไม่ใช่ว่าทุ่มเงินไปเนี่ยค่ะอันนี้จะมีการแก้อย่างไรแล้วจะทำให้มีครบทุก50เขตหรือไม่ค่ะ
0: ครับอันนี้ก็ต้องทำให้มีครบทุก50เขตนะครับเพราะว่าปัจจุบันเนี่ย ในกรุงเทพเนี่ยก็ยังมีเขตบางเขตเลยนะครับที่ยังไม่มีโรงพยาบาลรัฐอย่างเช่นบางซื่อเนี่ยก็ไม่มีโรงพยาบาลรัฐนะครับแล้วก็ผู้ใช้

0: สิทธิ์บัตรทองของบางซื่อเนี่ยก็จะต้องไปหาหมอในที่สีลมเนี่ยกันเยอะมากนะครับเป็นปัญหาที่เรื่องของการเดินทางก็ดีเรื่องของค่าใช้จ่ายในการเดินทางด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นปัญหาที่เราต้องดูแลสำหรับเรื่องของคนที่มามีเป็นประชากรแฝงนะครับจริงๆก็คือสามารถมาทำงานในกรุงเทพเนี่ยแล้วก็รับบริการสาธารณสุขเนี่ยในกทม.ได้ปัญหาก็คือเรื่องของเราจะทำให้ชื่อของเขาเนี่ยครับอยู่กับศูนย์บริการอย่างไรนะครับอันนี้ก็เป็นปัญหาเป็นส่วนหนึ่งที่เราต้องจัดสรรงบประมาณเพิ่มถ้าเราให้ความสำคัญครับกทม.ให้ความสำคัญกับเรื่องนี้นะครับอย่างที่เรียนว่าถ้าเราเพิ่มจำนวนประชากรที่ศูนย์บริการสาธารณสุขจะดูแลเนี่ยเราก็ไม่ได้เพิ่มเฉพาะจำนวนคนอย่างเดียวนะครับถูกต้องเลยว่าเราต้องยกระดับศูนย์บริการสาธารณสุขเนี่ยให้เทียบเท่ากับโรงพยาบาลระดับกลางให้ได้ซึ่งถ้าเราจะทำได้เนี่ยก็ต้องมีการป้อนทั้งบุคลากรที่จำเป็นนะครับแล้วก็งบประมาณเข้ามาด้วยซึ่งอันนี้ครับก็เป็นหน้าที่ของผู้ว่าที่จะจัดสรรทั้งงบประมาณและบุคลากรอีกเรื่องนึงครับเรื่องของการดูแลผู้สูงอายุซึ่งเป็นเรื่องที่จำเป็นมากนะครับเพราะว่าตอนนี้เราก็อยู่ในสังคมสูงวัยเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วจากการที่ผมไปลงพื้นที่เนี่ยก็มีผู้สูงวัยจำนวนมากผู้สูงวัยเนี่ยจะทำให้เกิดบุคลากรหรือว่าแรงงานที่อยู่ในวัยทำงานนะครับต้องหลุดออกจากระบบเพราะว่าต้องลาออกจากงานนะครับมาดูแลพ่อแม่โดยเฉพาะพ่อแม่ถ้าหากเริ่มมีอาการที่ป่วยติดเตียงนะครับอันนี้ก็เป็นปัญหาที่เราเล็งเห็นและกทม.ครับสามารถที่จะเข้ามายื่นมือเข้ามาช่วยเหลือเรื่องนี้ได้โดยตรงครับ
1: เรา
0: จะมีสร้างศูนย์เดย์แคร์นะครับทั้งหมด10แห่งเพื่อดูแลผู้สูงอายุนะครับโดยการดูแลแบบไปเช้าเย็นกลับ
1: อ
0: ันนี้ก็จะช่วยให้ลูกที่ต้องดูแลพ่อแม่นะครับที่ยังไม่ติดเตียงเนี่ยสามารถผู้สูงอายุเนี่ยมาดูแลยังศูนย์เดย์แคร์ได้นะครับและสำหรับผู้สูงอายุที่เป็นผู้ป่วยติดเตียงนะครับอันนี้เราจะเพิ่มนักดูแลนะครับเรียกว่านักบริบาลเนี่ยสำหรับดูแลผู้สูงอายุที่ติดเตียงเนี่ยนะครับ 5,000 ตำแหน่งเป็นแบบทำงานแบบ full time นะครับ เพื่อมาดูแลผู้สูงอายุทำให้ลูกเต้าเนี่ยนะครับสามารถที่จะออกไปทำงานได้นะครับโดยที่มีผู้ดูแลที่เป็นมืออาชีพมาแบ่งเบาภาระนะครับ
1: ครับสรุปก็คือว่าไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังทั้งประชากรแฝงทั้งผู้สูงอายุแล้วก็ชาวกทมเองต่อไปฮะเป็นสภาเด็กฮะน้องพิต้าท้าชนเลยครับ
2: สภาเด็กและเยาวชนกรุงเทพมหานครขอท้าชนค่ะในปัจจุบันเนี่ยทั่วโลกเริ่มให้ความสำคัญกับ youth participation นะคะหรือว่าการมีส่วนร่วมของเยาวชนในฐานะส่วนหนึ่งของการพัฒนาเมืองไม่ใช่เพียงแค่รับฟังความคิดเห็นเป็นครั้งคราวค่ะพี่โจเนี่ยมองบทบาทของเด็กและเยาวชนในการพัฒนาเมืองไว้ว่ายังไงและจะทำยังไงให้การมีส่วนร่วมของเด็กและเยาวชนเนี่ยไม่เป็นเพียงเชิงสัญลักษณ์แต่สามารถส่งผลต่อการตัดสินใจที่เป็นเชิงนโยบายได้จริงๆและในอนาคตค่ะถ้าเกิดว่าพี่โจเนี่ยมีโอกาสได้เป็นผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครมีแนวทางในการทำงานร่วมกับพวกเราสภาเด็กและเยาวชนกรุงเทพมหานครอย่างไรเพราะพวกเราเนี่ยถือว่าพวกเราเป็นปากเป็นเสียงเป็นตัวแทนของเด็กและเยาวชนยกตัวอย่างค่ะจากบางนโยบายที่พี่โจได้กล่าวไปเมื่อกี้ที่มีความเกี่ยวข้องกับเด็กและเยาวชนเด็กนักเรียนนักศึกษาหรืออะไรก็แล้วแต่ค่ะมันจะดีไหมถ้ามีตัวแทนจากเด็กและเยาวชนเนี่ยได้เป็นส่วนหนึ่งในการออกแบบนโยบายนั้นๆเพราะนโยบายทุกนโยบายที่ออกมาเชื่อเลยค่ะว่าส่งผลกระทบต่อพวกเราไม่มากก็น้อยแน่นอน
3: เชิญค่ะ
0: ครับก็สำหรับเด็กและเยาวชนนะครับก็เป็นสิ่งที่ผมให้ความสำคัญแน่นอนนะครับเพราะว่าเราเน้นเรื่องของการกระจายอำนาจนะครับแล้วก็เน้นเรื่องของการมีส่วนร่วมของประชาชนและเด็กและเยาวชนนะครับก็คือคนที่อยู่ในเมืองนี้และเป็นกำลังสำคัญที่พัฒนาเมืองนี้ไปด้วยกันกับทุกๆคนทุกๆวัยนะครับเพราะนั้นการมีส่วนร่วมของเด็กและเยาวชนเนี่ยครับสามารถร่วมได้หลายๆระดับเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการแก้ไขปัญหาการแก้ไขปัญหาของเมืองนะครับเราอยากจะเชิญเช่นถ้ามีการจัดกิจกรรมสำหรับเป็นแฮกกาธอนเนี่ยนะครับแก้ปัญหาเรื่องอะไรที่เราบอกกันว่าเป็นปัญหาเรื้อรังมานมนานปัญหารถติดปัญหาน้ำท่วมปัญหาฝุ่น PM 2.5 อะไรต่างๆนี้นะครับขอเชิญเด็กและเยาวชนมาร่วมแฮกกาธอนแก้ปัญหาว่ากทม.ควรจะทำอย่างไรประชาชนมาร่วมกันแก้ปัญหาว่าจะทำอย่างไรนะครับก็จะมีเด็กและเยาวชน ที่เป็นสัดส่วนเด็กเยาวชนเนี่ยเข้ามาร่วมแก้ไขนะครับและการมีส่วนร่วมเนี่ยในเรื่องของการพิจารณาข้อบัญญัติต่างๆก็ดีนะครับของกรุงเทพมหานคร
1: ครับ
0: ในการพิจารณาก่อนที่จะออกข้อบัญญัติเนี่ยครับก็จะมีการตั้งคณะกรรมการวิสามัญขึ้นมาเพื่อพิจารณาข้อบัญญัติเหล่านี้นะครับแน่นอนควรจะต้องรับฟังนะครับความคิดเห็นของเด็กและเยาวชนนะครับก็ในทุกๆคณะกรรมการวิสามัญที่เป็นการพิจารณาข้อบัญญัติเนี่ยครับควรจะต้องมีสัดส่วนโควต้านะครับให้เด็กและเยาวชนเนี่ยได้สามารถเข้ามาสะท้อนออกความคิดเห็นได้นะครับและเรื่องของการเสนอข้อบัญญัติด้วยซ้ำนะครับเมื่อกี้เราพูดถึงการพิจารณาข้อบัญญัติการเสนอข้อบัญญัติอาจจะมีโควต้านะครับว่าในแต่ละปีให้มีข้อบัญญัติที่เสนอมาจากสภาเด็กและเยาวชนเนี่ยกี่ข้อบัญญัติก็ได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นนโยบายเพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมนะครับซึ่งอันนี้ก็ต้องไปแก้ไขข้อบัญญัติของกทม.ก่อนเพื่อให้มีโควต้านี้เกิดขึ้นสำหรับเด็กและเยาวชนได้
1: นโยบายนี้เพิ่งเกิดหรือว่าวางไว้นานแล้วฮะหรือว่าวันนี้คือพอมาเวทีนี้รับฟังปุ๊บเดี๋ยวเตรียมเสนอต่อเลย
0: อันนี้อาจจะไม่ได้อยู่ในเว็บไซต์นะครับเพราะว่าก็เป็นนโยบายที่เฉพาะเจาะจงนะครับสำหรับเด็กและเยาวชนแต่ว่ามันอยู่ในหลักการที่จริงๆเราทำมาอย่างนี้เรื่องของการกระจายอำนาจนะครับแล้วก็การมีส่วนร่วมของเยาวชนโดยตลอดนะครับแล้วเรื่องของพรบ.กฎหมายเนี่ยเกี่ยวข้องกับสภาเด็กและเยาวชนเนี่ยพรรคก้าวไกลพรรคประชาชนครับก็เป็นพรรคที่มีส่วนร่วมผลักดันมาโดยตลอดนะครับ
2: แสดงว่าข้อสรุปของช่วงของสภาท้าชนนะคะวันนี้พี่โจรับปากเอาไว้2อย่างด้วยกันพี่กิ่งจำไว้เลยนะคะอย่างแรกที่พี่โจบอกว่าได้เป็นผู้ว่ากรุงเทพมหานครเฟรมแรกที่จะจรดปากกาเซ็นคือเรื่องของระบบสาธารณสุขระบบสุขภาพของคนกรุงเทพส่วนน้องพี่ต้าจดเอาไว้เช่นเดียวกันค่ะคือเยาวชนหลังจากนี้หากพี่โจได้เป็นผู้ว่าเยาวชนต้องไปเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมแสดงความคิดเห็นและเสนอนโยบายและในช่วงถัดไปและแก้ไขปัญหาด้วยเพิ่มเติมให้แม่กลัวดิฉันจะสรุปแบบตกหล่นนะคะแน่นอนค่ะช่วงนี้ไม่ตกหล่นอย่างแน่นอนค่ะคุณผู้ชมเนื่องจากว่ากรุงเทพมหานครปัญหาเยอะมากรายการของเราก็เลยแบ่งเป็นโซนๆให้พี่โจได้ช่วยกันแก้ไขปัญหากับช่วงเจาะโซนชนนโยบายกรุงเทพชั้นในค่ะกรุงเทพชั้นในของกรุงเทพมหานครนะคะคือมี21เขตด้วยกันหัวใจหลักๆเลยคือกรุงเทพชั้นในเป็นพื้นที่ชุมชนหนาแน่นเป็นพื้นที่ที่เศรษฐกิจเจริญรุ่งเรืองมากๆปัญหาคนปัญหาเศรษฐกิจของกรุงเทพชั้นในแก้ยังไงคะ
0: ครับสำหรับกรุงเทพชั้นในนะครับชั้นในก็จะเป็นโซนที่เป็นตัวเมืองเป็นออฟฟิศที่คับคั่งนะครับแล้วก็เป็นแหล่งศูนย์การค้าต่างๆก็ยกตัวอย่างแล้วกันนะครับปัญหาในเมืองชั้นในเนี่ยจริงๆก็มีหลายปัญหาถ้าเอาในโซนที่เป็นโซนคับข้างเนี่ยอย่างเขตปทุมวันนะครับที่เป็นโซนที่มีห้างสรรพสินค้าจำนวนมากปัญหาที่ผมได้ไปพบเจอจริงๆนะครับกับการลงพื้นที่ในเขตปทุมวันเนี่ยก็จะเป็นปัญหาเรื่องขยะตกหล่นไม่ได้รับการจัดเก็บนะครับโดยเฉพาะตามพื้นที่ที่เป็นชุมชนของการเคหะแฟลตการเคหะนะครับอันนี้เนี่ยก็ปัญหามันมาจากนะครับเรื่องของการจัดเก็บขยะเนื่องจากในโซนที่เป็นชั้นในเนี่ยนะครับเรามีสถานที่ที่หนาแน่นเนี่ยอย่างเช่นห้างสรรพสินค้าที่ผลิตขยะเป็นจำนวนมากผลิตขยะวันนึงเนี่ย30-40ตันต่อวัน
2: แล้วจะแก้ยังไงดีคะ
0: ทำให้รถเนี่ยที่จัดเก็บขยะเนี่ยนะครับอาจจะไม่เพียงพอที่จะมาเก็บขยะอย่างทั่วถึงเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องของการแก้ไขปัญหาครับเราจะทำสองเรื่องก็คือหนึ่งคือเปิดข้อมูลพิกัด GPS นะครับของรถเก็บขยะเพื่อให้ประชาชนเนี่ยสามารถตรวจสอบได้ว่ารถเนี่ยได้มาเก็บขยะใกล้บ้านเขาแล้วหรือยังนะครับในแต่ละวันถ้าหากไม่มาเนี่ยนะครับเรื่องของการร้องเรียนเนี่ยจะได้มีหลักฐานเพราะปัจจุบันครับมีการร้องเรียนมาแต่ก็มักจะได้รับคำตอบประชาชนร้องเรียนไปก็บอกว่ามาแล้วรถขยะมาแล้วนะครับแต่จริงขยะยังอยู่อันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราจะทำนะครับก็คือ1เปิดเผยข้อมูลและ2ครับก็คือเพิ่มการเอาท์ซอร์สการเก็บขยะนะครับไปให้เอกชนทำมากขึ้นและอาจจะต้องมีการปรับปรุงระเบียบให้สำหรับคนที่จะเป็นผู้ที่เป็นพนักงานจัดเก็บขยะได้นะครับเพราะปัจจุบันเนี่ยทราบว่าการที่จะมาเป็นพนักงานจัดเก็บขยะได้นะครับก็ติดขัด เรื่องระเบียบทำให้การจ้างพนักงานจัดเก็บขยะเนี่ยนะครับไม่สามารถที่จะจ้างได้ตามเป้าปัจจุบันเนี่ย

0: แต่ไม่ได้เก็บถ้ามาแล้วไม่ได้เก็บเนี่ยมันก็ต้องมาเรื่องของการตกลงกันแล้วว่าจุดทิ้งขยะเนี่ยถูกต้องหรือเปล่านะครับอันนี้เป็นการแก้ไขเรื่องการจัดเก็บในโซนของกรุงเทพชั้นในนะครับปัญหาที่จะเจอเนี่ยก็คือเป็นปัญหาเรื่องของการจัดเก็บแบบนี้นะครับแน่นอนเรื่องของปัญหาขยะโดยภาพรวมเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการแยกขยะเพื่อลดขยะนะครับลดปริมาณขยะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่จำเป็นต้องทำนะครับแล้วก็การจัดระบบการจัดเก็บขยะและทิ้งขยะด้วยนะครับเพราะปัจจุบันเนี่ยจุดวางขยะรอเก็บเนี่ยนะครับก็ไม่ได้มีระบบที่เรียกว่าดีพอแล้วก็เป็นถูกต้องตามสาธารณสุขมากพอนะครับเพราะว่ามันก็จะมีเป็นระบบเปิดส่งกลิ่นเหม็นอะไรต่างๆนะครับในส่วนนี้เนี่ยก็เป็นสิ่งที่กทม.ยังสามารถที่จะปรับปรุงให้ดีขึ้นกว่าเดิมได้อีกมากครับ
1: ครับปัญหากรุงเทพชั้นในทางสภาผู้บริโภคอยากท้าชนต่อไหมฮะ
2: เพราะว่าหลังจากที่ฟังเมื่อกี้เนี้ยดร.โจจะเหมาะไปทางเก็บขยะจัดการขยะใช่ไหมคะแต่ปัญหากรุงเทพชั้นในอ่ะมันมีปัญหาเรื่องการขยายตัวของเมืองจริงๆแล้วมันไม่ควรที่จะมีการขยายตัวของเมืองละตอนนี้อาคารสูงคอนโดเนี่ยเยอะมากถ้าเห็นในทุกซอกทุกมุมเลยนะคะแล้วซอยเนี่ยมันมีขนาดเล็กปัญหาที่สภาผู้บริโภคเจอเนี่ยก็คือคอนโดสูงๆเนี่ยไปอยู่ในซอยที่แคบแล้วปัญหาที่เกิดก็คือเมื่อเกิดอัคคีภัยหรือเกิดไฟไหม้เอาพูดง่ายๆว่าตอนที่เกิดแผ่นดินไหวแล้วกันการกระจายตัวของคนที่หนีออกมาเนี่ยแออัดเลยนะคะแล้วแทบรถที่จะเข้าไปช่วยหรืออะไรอย่างเงี้ยเข้าไม่ได้เลยถ้าดร.โจได้เป็นผู้ว่าเนี่ยค่ะปัญหาเหล่านี้ในกรุงเทพชั้นในที่เกี่ยวกับเรื่องคอนโดสูงที่สร้างในซอยแคบซึ่งจริงๆแล้วผิดตามประกาศของระเบียบของกทม.ด้วยจะแก้ไขอย่างไรคะ
0: ครับก็ขอแยกเป็น2ประเด็นนะครับปัญหาเรื่องของการสร้างคอนโดในที่ที่ไม่สร้างคอนโดสูงในที่ที่มันไม่ควรจะสูงได้อันแรกอันนี้ก่อนนะครับต้นเหตุของปัญหานี้ส่วนใหญ่ก็จะมาจากเรื่องที่เราทราบกันดีครับก็คือเรื่องสวยต้องมีการจ่ายสวยหรือจ่ายใต้โต๊ะนะครับเพื่อให้เจ้าหน้าที่เนี่ยออกใบอนุญาตมาทั้งที่ในจุดนั้นเนี่ยไม่ควรที่จะได้รับใบอนุญาตนะครับก็ปัญหาเหล่านี้เนี่ยก็คือการพึ่งดุลพินิจของเจ้าหน้าที่นะครับเรามีแนวทางในการแก้ไขปัญหาเรื่องของการกำจัดระบบสวยนี่นะครับก็คืออะไรที่ใช้ดูแลพินิจหรือพิจารณาเนี่ยนะครับเอาระบบเข้ามาเพื่อช่วยจัดการปัจจุบันนะครับแม้การขออนุญาตการก่อสร้างต่างๆนะครับที่เป็นการขออนุญาตใบเล็กเนี่ยจะมีระบบที่เรียกว่า e-service เนี่ยให้ยื่นแบบออนไลน์แล้วแต่หลังบ้านครับการพิจารณาของเจ้าหน้าที่เนี่ยก็ยังใช้คนพิจารณาด้วยดูแลพินิจอยู่ซึ่งต้นเหตุของเรื่องสวยเนี่ยแหละครับมันอยู่หลังบ้านอยู่เรื่องของการทำให้ระบบหลังบ้านเนี่ยเป็นระบบดิจิตอลที่ทำให้ตรงไปตรงมาโปร่งใสนะครับตามกติกาถ้าเราสามารถที่จะทำระบบนี้ได้นะครับก็จะกำจัดปัญหาเรื่องสวยแล้วก็เรื่องของการออกใบอนุญาตที่ไม่ควรได้ออกนะครับส่วนอีกเรื่องนึงก็คือเรื่องของการกระจายการกระจายคนเนี่ยออกไปสู่กรุงเทพชั้นกลางหรือกรุงเทพชั้นนอกนะครับแล้วก็เชื่อมต่อด้วยระบบขนส่งสาธารณะอันนี้เราก็มีนโยบายในการทำที่อยู่อาศัยนะครับราคาถูกในเป็นลักษณะบ้านเช่านะครับราคาถูกตั้งแต่ 3,500 ถึง 9,000 บาทต่อเดือนนะครับสัญญาเช่ายาว30ปีอันนี้เพื่อช่วยเหลือเรื่องค่าครองชีพแล้วก็ทำให้การมีที่อยู่อาศัยนะครับในกรุงเทพเนี่ยที่ไม่ต้องไปไกลมากอยู่ในกรุงเทพชั้นกลางนะครับก็สามารถที่จะช่วยลดปัญหาในส่วนนี้ครับ
1: ครับนี่คือแนวทางในการแก้ไขปัญหาครับในส่วนของกรุงเทพชั้นในต่อไปครับเป็นการแก้ไขปัญหากรุงเทพชั้นกลางครับชั้นกลางฮะก็เห็นว่าจะมีแบบคอนโดก็เยอะหมู่บ้านจัดสรรก็มีฮะดร.โจฮะก็พูดไปบางส่วนไปแล้วจะแก้ยังไงฮะปัญหากรุงเทพชั้นกลางครับ
0: ปัญหากรุงเทพชั้นกลางครับก็ที่ผมอยากจะหยิบยกอันนึงครับเป็นปัญหาที่ค่อนข้างชัดทุกคนได้เจอทุกวันนะครับถ้าออกจากบ้านก็คือปัญหาเรื่องสายสื่อสารรกรุงรังนะครับซึ่งอันนี้มันเกี่ยวข้องกับไม่ใช่แค่ความสวยงามนะครับมันเกี่ยวข้องกับความปลอดภัยของการเดินทางของคนด้วยนะครับเพราะมีรถเนี่ยที่ไปเกี่ยวสายสื่อสารจนเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนนะครับมาแล้วก็สำหรับปัญหาเรื่องสายสื่อสารครับหลายคนอาจจะคิดว่าเอ๊ะปัญหานี้อยู่นอกอำนาจผู้ว่าหรือเปล่านะครับจริงๆไม่ใช่ครับปัญหานี้สามารถผู้ว่าเนี่ยสามารถแก้ไขได้นะครับเพราะมีกฎหมายที่ออกมาแล้วและมีกฎกระทรวงที่ออกมาแล้วเมื่อปี67นะครับก่อน67อาจจะยังไม่ชัดเจนครับแต่หลังจากปี67เนี่ยจากพ.ร.บ.ทางหลวงนะครับแล้วก็ประกาศกระทรวงของกระทรวงมหา

0: ทยเนี่ยถ้าสรุปสั้นๆก็คือว่าการพาดสายนะครับในกรุงเทพเนี่ยต้องจ่ายค่าธรรมเนียมให้กับกทม.นะครับเพราะฉะนั้นสายไหนที่ไม่ได้พาดเนี่ยก็คือสายที่ไม่ได้มีการใช้งานแล้วนะครับเป็นสายที่รกร้างต้องทิ้งไปนะครับสายสื่อสารที่รกรุงรังส่วนใหญ่ครับก็คือสายที่ทิ้งแล้วนะครับไม่ได้มีการใช้งานอยู่จริงอันนี้ครับเป็นการที่เราจะต้องแยกแยะสายที่ใช้งานกับสายที่ไม่ใช้งานออกจากกันนะครับก็คือทำสัญลักษณ์บนสายที่มีการจ่ายค่าธรรมเนียมและสายไหนไม่ได้จ่ายค่าธรรมเนียมครับกทม.ต้องไปตัดและรื้อออกนะครับอันนี้ก็จะทำให้สายสื่อสารครับปัญหาเรื่องสายสื่อสารในเขตกรุงเทพชั้นกลางเนี่ยหมดไปนะครับก็จะทำให้ความปลอดภัยแล้วก็ความเป็นระเบียบเรียบร้อยนะครับสะอาดตาเนี่ยกลับมาครับ
1: ค่ะความจริงแล้วปัญหาสายสื่อสารของกรุงเทพเนี่ยก็ยุ่งเหยิงมาพอกับสายสื่อสารนะปัญหายุ่งพอกันเพราะมีหลายบริษัทไม่ปฏิบัติตามกฎด้วยนะคะน้องพิต้าสภาท้าชนเชิญค่ะ
2: สภาเด็กและเยาวชนกรุงเทพมหานครขอท้าชนค่ะขออนุญาตย้อนกลับไปค่ะในเรื่องของการเดินทางค่ะขนส่งสาธารณะขนส่งมวลชนเนี่ยแหละค่ะก็ปัญหาเดียวกันกับกรุงเทพชั้นในบริบทของกรุงเทพชั้นกลางค่ะเชื่อค่ะว่าในปัจจุบันเนี่ยกรุงเทพชั้นกลางเนาะมีการขยายตัวของที่อยู่อาศัยอย่างรวดเร็วไม่ว่าจะเป็นหมู่บ้านจัดสรรคอนโดมิเนียมอพาร์ตเมนต์หอพักหรือว่าโรงแรมโดยเฉพาะตามแนวรถไฟฟ้าค่ะที่เห็นโฆษณาอยู่ทั่วไปเนาะก็หลายพื้นที่ก็ยังเผชิญปัญหารถติดอยู่แล้วก็การที่หลายพื้นที่เนี่ยมีรถไฟฟ้าเข้าถึงไม่ได้แปลว่าเมืองถูกพัฒนาแล้วอะค่ะเพราะว่าประชาชนเนี่ยยังไม่สามารถใช้ชีวิตประจำวันได้โดยไม่พึ่งรถยนต์ส่วนตัวต้องขยายความก่อนว่าอาจจะเป็นเพราะว่า TOD หรือว่าเมืองที่สถานีรถไฟฟ้าหรือสถานีขนส่งหลักเนี่ยเป็นศูนย์กลางแล้วดึงทุกอย่างเอามาให้อยู่ในชีวิตประจำวันอะอาจจะยังไม่สามารถที่จะเข้าถึงได้ง่ายมากนักสถานที่ต่างๆอาจจะยังไม่ประชาชนไม่สามารถ walkable ได้หรือว่าไม่สามารถเดินถึงได้ง่ายๆอะค่ะพี่โจคิดว่าการพัฒนาเมืองรอบสถานีขนส่งมวลชนหรือว่าการพัฒนา TOD ของกรุงเทพเนี่ยยังขาดองค์ประกอบอะไรอยู่บ้างคะ
0: ครับการพัฒนาเมืองนะครับโดยคำนึงถึงเรื่องของการเดินทางของประชาชนเป็นหลักครับอันนี้ก็เป็นปัจจัยสำคัญอันนึงที่จะช่วยแก้ไขปัญหาเรื่องรถติดได้นะครับก็เราต้องคำนึงถึง user experience นะครับคนที่ใช้ขนส่งสาธารณะเนี่ยทำไมเขาถึงยังจำเป็นที่จะต้องขับรถส่วนตัวนะครับเพราะว่าใช้ขนส่งสาธารณะเนี่ยมันลำบากแล้วมันก็ไปไม่ถึงที่หมายนะครับแล้วก็แพงเรื่องของความลำบากเนี่ยครับหลักๆในกรุงเทพมหานครเนี่ยมันเป็นเรื่องของความร้อนนะครับเดินตากแดดเจอแดดต้องเดินไกลตัวเปียกเหงื่อนะครับทำให้คนหลายๆคนครับก็เลือกที่จะถอยรถมานะครับแล้วก็เอารถไปติดแบบแอร์เย็นๆอยู่บนถนนมากกว่าที่จะใช้ขนส่งสาธารณะครับเพราะฉะนั้นปัญหาเนี้ยจริงๆกทม.สามารถที่จะเข้ามาช่วยตรงนี้ได้นะครับโดยตรงเลยก็คือเรื่องการเชื่อมต่อนะครับเมื่อกี้บอกว่าเราไม่ถึงเรายังไปไม่ถึงสถานีรถไฟฟ้าครับตอกซอกซอยเล็กๆจำนวนมากที่มีคนอาศัยอยู่เนี่ยนะครับหอพักจำนวนมากเนี่ยกว่าจะไปถึงรถไฟฟ้าได้ลำบากจะให้นั่งวินมอเตอร์ไซค์ไปนะครับก็ใช้เงินเป็นเยอะนะครับฟีดเดอร์ครับเป็นทางออกนะครับเรามีควรจะต้องมีฟีดเดอร์เข้ามาช่วยในการวิ่งเพื่อรับคนตามตอกซอกซอยเนี่ยไปที่ป้ายรถเมย์ใหญ่นะครับหรือว่าสถานีรถไฟฟ้านะครับและจุดเชื่อมต่อระหว่างรถเมย์กับรถไฟฟ้านะครับอันนี้ครับสิ่งที่ต้องการก็คือทางเดินที่มีกันแดดกันฝนนะครับอาจจะไม่ได้จำเป็นที่จะต้องสร้างเป็นหลังคาแบบว่าเป็นสิ่งปลูกสร้างก็ได้จริงๆแล้วต้นไม้นะครับต้นไม้ถ้าเลือกปลูกให้ดีครับต้นไม้สามารถกันได้ทั้งแดดกันได้ทั้งฝนและยังทำให้เมืองกรุงเทพเนี่ยเย็นขึ้นได้อีกด้วยนะครับก็การปลูกต้นไม้เพื่อหวังผลที่จะกันแดดกันฝนนะครับตามจุดเชื่อมต่อเนี่ยระหว่างรถรางนะครับแล้วก็เรืออันนี้ก็เป็นสิ่งสำคัญและอย่างที่เราชูเรื่องของการเดินทางด้วยคลองนะครับนอกจากเราจะพัฒนาเกี่ยวกับเรือเมในคลองแล้วเนี่ยสองฝั่งคลองครับควรจะต้องเป็นสองฝั่งคลองที่เดินเท้าได้นะครับอย่างปลอดภัยด้วยการมีแสงไฟส่องสว่างมีกล้อง CCTV ติดนะครับแล้วก็มีต้นไม้ปลูกขึ้นมาเพื่อบังแดดบังฝนด้วยนะครับอันนี้ก็จะใช้คลองเพื่อมาช่วยเป็นทางเลือกนะครับในโหมดในการเดินทางด้วยขนส่งสาธารณะด้วย
1: ตอบปัญหาเรื่องของกรุงเทพชั้นกลางไปแล้วระหว่างนี้คุณผู้ชมใครเป็นคนกรุงเทพหรือว่าประชากรแฝงคุณพบเจอปัญหาในกรุงเทพแล้วอยากส่งให้กับดร.

0: ตอบแบบสดๆได้เวลานี้ส่งเข้ามาได้นะคะด้วยการสแกน QR Code ของรายการเข้ามาได้เลยค่ะและต่อไปค่ะเป็นช่วงของเจาะโซนชนนโยบายกรุงเทพชั้นนอกค่ะชั้นนอกมี11เขตด้วยกันค่ะแก้ไขปัญหาอย่างไรคะ
1: ครับสำหรับกรุงเทพชั้นนอกนะปัญหาที่ผมอยากยกมาเนี่ยก็เช่นนะครับกรุงเทพชั้นนอกเนี่ยก็จะเป็นจุดของโรงขยะนะครับเรามีทั้งโรงขยะอ่อนนุชโรงขยะหนองจอกเนี่ยนะครับก็เราได้ดูข่าวนะครับมีประชาชนคนกรุงเทพเนี่ยนะครับมากกว่า 400,000 คนที่ต้องทนเดือดร้อนกลิ่นขยะรอบๆโรงขยะอ่อนนุชนะครับซึ่งอันนี้ครับจะเป็นปัญหาเร่งด่วนที่ผมเนี่ยจะเข้ามาแก้ไขเลยนะครับสำหรับในกรุงเทพชั้นนอกที่บริเวณรอบๆโรงขยะนะครับโรงขยะที่ส่งกลิ่นเหม็นกับคนนะครับอันเนี้ยเราจะต้องยุติสัญญานะครับยุติโรงขยะที่ส่งกลิ่นเหม็นนั้นทันทีนะครับเพราะว่าอันนี้ไม่ใช่ปัญหาที่เกิดขึ้นเป็นปัญหาที่เกิดมานานแล้วนะครับบางจากการลงพื้นที่ไปคุยกับประชาชนเนี่ยเกิดขึ้นมาบางคนบอกว่าทนดมกลิ่นขยะมาเป็นเกือบ10ปีนะครับและนี่ถ้ายังให้ทนต่อจนถึงรอให้ลงขยะหมดสัญญานะครับอีกปีครึ่งเนี่ยก็จะนานเกินไปสิ่งนี้ผู้ว่าสามารถทำได้ครับมันต้องการแค่เจตจำนงทางการเมืองนะครับเพราะว่าเราไม่จำเป็นต้องไปดูว่าสัญญานั้นน่ะมีเขียนเรื่องกลิ่นขยะหรือเปล่านะครับจริงๆมีพรบสาธารณสุขที่สามารถใช้ได้นะครับและยังสามารถที่จะยกเลิกสัญญาโดยชดใช้นะครับอย่างเป็นธรรมให้กับคู่สัญญาที่เป็นเอกชนด้วยก็ได้เพราะว่าขยะในที่เป็นขยะหมักนะครับ1,600ตันเหล่านี้เนี่ยครับมันสามารถมีที่ไปที่สามารถไปจัดการได้แล้วนะครับเป็นสาเหตุว่าทำไมเราถึงบอกว่าเราสามารถที่จะยกเลิกโรงขยะเหล่านี้ได้นะครับเพื่อที่จะทำให้คุณภาพชีวิตของประชาชนนะครับกว่า 400,000 คนรอบๆโรงขยะเนี่ยครับไม่ต้องอดทนเกี่ยวกับเรื่องกลิ่นขยะอีกต่อไปแล้วเราก็ปรับปรุงโรงขยะที่ยกเลิกสัญญาไปแล้วให้เป็นระบบปิดนะครับเพื่อใหไม่เกิดปัญหาเดิมซ้ำครับ
2: ครับเรื่องกลิ่นที่มีปัญหามานานนะฮะฟังนโยบายของดร.โจไปแล้วฮะแต่ว่าที่สำคัญเลยฮะในช่วงประมาณสัก 6-7 นาทีเป็นช่วงโค้งสุดท้ายแล้วแบร์ไต่นโยบายครับใครคือตัวจริงครับเชิญเลยฮะดร.โจฮะ
1: ครับผมโจชัยวัฒน์นะครับผู้สมัครเบอร์10นะครับแคนดิเดตผู้ว่ากทม.ครับการเลือกตั้งที่จะมาถึงนะครับในวันที่28มิถุนายนนี้คนกรุงเทพมหานครครับจะได้เลือกอนาคตของกรุงเทพมหานครนะครับปัญหาหลายๆอย่างของกรุงเทพมหานครนะครับแม้จะดีขึ้นแล้วบางปัญหานะครับแต่ยังมีอีกหลายปัญหาที่ยังไม่ได้รับการแก้ไขนะครับการแก้ไขปัญหาของกทม.เนี่ยเราทราบกันดีครับว่ากทม.เนี่ย อยู่ใต้กรอบอำนาจที่จำกัดนะครับผู้ว่าไม่ได้มีอำนาจไปทุกเรื่องแต่การแก้ไขปัญหาให้คนกรุงเทพมหานครครับภายใต้งบประมาณเนี่ยยุคสมัยหนึ่งของผู้ว่าคือ4ปีเนี่ยมีกว่า 500,000 ล้านนะครับเงิน 500,000 ล้านบาทงบประมาณ 500,000 ล้านบาทสามารถแก้ไขปัญหาให้คนกรุงเทพเนี่ยได้ดีกว่านี้มากทั้งหมดครับขึ้นอยู่กับเจตจำนงของผู้ว่าที่เราจะเลือกเข้ามาว่าเขามีความเอาจริงกับการเป็นตัวแทนของคนกรุงเทพเพื่อมาแก้ไขปัญหาขนาดไหนนะครับผมจะไม่ยอมจำนนและไม่หยุดอยู่ที่คำว่าผู้ว่าไม่มีอำนาจนะครับปัญหาทุกอย่างของคนกรุงเทพครับผู้ว่าควรจะต้องเป็นตัวแทนของคนกรุงเทพเพื่อไปหาทางแก้ไขให้ได้นะครับแม้กทม.จะไม่มีอำนาจนะครับสิ่งที่กทม.มีอำนาจกทม.ก็ควรทำแต่กทม.ไม่มีอำนาจกทม.ต้องเป็นตัวแทนของคนกรุงเทพครับไปหาทางแก้ไขปัญหาเหล่านั้นให้ได้นะครับและที่สำคัญครับปัญหาเชิงโครงสร้างอย่างปัญหาเรื่องทุจริตคอร์รัปชันนะครับเราเอาจริงครับเรามีระบบกรุงเทพโปร่งใส AI จับโกงนะครับต่อไปนี้เรื่องการโกงกินงบประมาณเนี่ยจะต้องหมดไปนะครับโจชัยวัฒน์จะทำตั้งแต่คำของงบประมาณครับให้เป็นข้อมูลที่เอา AI มาอ่านได้นะครับเป็น machine readable เพื่อที่จะทำให้งบประมาณเหล่านี้นะครับที่เราคาดว่ารั่วไหลเนี่ยจะไม่รั่วไหลแล้วเอามาดูแลคนกรุงเทพได้มากขึ้นนะครับปีนึงเป็นหมื่นล้านอย่างปัญหาเรื่องโรงขยะอ่อนนุชครับผมจะจัดการทันทีนะครับปัญหาเรื่องของการดูแลเรื่องใบส่งตัวครับก็จะอยู่ในงานวันแรกของผมเลยนะครับปัญหาที่จะเข้ามาดูแลเรื่องปากท้องเรื่องค่าของชีพของคนกรุงเทพครับผู้ว่ากทม.สามารถที่จะทำอะไรได้ดีกว่านี้ทำอะไรได้มากกว่านี้การเลือกตั้งครั้งนี้ครับก็ขอให้คนกรุงเทพได้เลือกอนาคตนะครับแล้วก็เลือกสิ่งที่คิดว่าเป็น แนวทางนะครับที่ท่านอยากเห็นในอีก4ปีข้างหน้าครับขอบคุณครับ
0: เหนื่อยนะคะปัญหากรุงเทพตั้งเยอะพร้อมให้ดร.โจร่วมแก้ไขอาทิตย์แรกหากได้เป็นผู้ว่าจะทำอะไรก่อนคะ
1: ก็วันแรกอย่างที่เรียนไปนะครับเรื่องของปัญหาเรื่องใบส่งตัวครับเราจะแก้ไขปัญหาเรื่องใบส่งตัวทันทีไปขอเปิดโควต้าเพิ่มก่อนเลยนะครับเพราะว่าการจะเพิ่มสิทธิ์ใบส่งตัวเนี่ยครับตอนเราเปิดโควต้าปุ๊บเนี่ยคนถึงจะเริ่มย้ายมาได้นะครับเปิดปุ๊บไม่ได้ได้ปั๊บทันทีเพราะนั้นอันนี้เป็นสิ่งแรกที่เราจะทำหนังสือออกไปนะครับแล้วก็เรื่องของการเจรจาเพื่อขอเป็นเจ้าภาพร่วมกับสปสช.นะครับในการบริหารงบประมาณสปสช.ที่ดูแลสุขภาพของคนที่อยู่ในกรุงเทพนะครับอีกเรื่องนึงก็คือปัญหาเรื่องโรงพยาบาลอ่อนนุชครับที่บอกมาแล้วนะครับและอีกเรื่องนึงครับที่หลายคนอาจจะไม่ได้พูดถึงเนี่ยก็คือเรื่องของการแก้ไขปัญหาเรื่องหนี้ของคนกรุงเทพนะครับปัจจุบันเนี่ยค่าของชีพเราโตเร็วในขณะที่รายได้เราโตช้านะครับมีคนในกรุงเทพเนี่ยเป็นหนี้จำนวนมากกทม.มีโรงรับจำนำครับสถานธนานุบาลเนี่ยของกทม.สถานธนานุบาลสามารถมาช่วยเหลือนะครับแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับเรื่องหนี้ได้โดยเฉพาะหนี้นอกระบบนะครับเรามีนโยบายเนี่ยให้สถานธนานุบาลให้กู้นะครับดอกเบี้ย 0% 1เดือนสำหรับเงินวงเงิน 50,000 บาทอันนี้เพื่ออะไรครับก็เพื่อให้คนเนี่ยไม่ต้องวิ่งไปหาหนี้นอกระบบนะครับก็สามารถไปสถานธนานุบาลที่อยู่ใกล้เขาได
0: ้ค่ะ
1: ก็เป็นปัญหาที่ผมจะทำครับ
0: 3เรื่องค่ะเรื่องหนี้เรื่องสุขภาพและเรื่องปัญหาขยะเพราะที่ฉันรีเช็คแล้วค่ะว่าสิ่งแรกที่จะทำรับปากตรงกันไหมกับที่รับปากสภาค่ะ
2: นี่แบไตไปแล้วฮะแต่ว่ายังมีช่วงสำคัญครับวิชวลโน้ตนะฮะจากคุณหมอแมมนะครับซึ่งเดี๋ยวเราจะให้ชมได้ดูไปพร้อมๆกันนะฮะและตอนช่วงท้ายรายการเนี่ยสามารถที่จะมีการดาวน์โหลดไปได้ด้วยเหมือนกันนะฮะนี่ส่วนแรกเลยน้องแป้ง
0: ค่ะ
2: นี
0: ่สะท้อนปัญหามาค่ะวันนี้มีคนกรุงเทพส่งคำถามเข้ามาถึงดร.โจเยอะมากค่ะคือเรื่องการใช้จ่ายของคนต่างชาติใช้บัตรไงเครดิตการ์ดนะคะเรื่องของรถติดเรื่องของค่ามนาคมสูงคือค่าโดยสารแพงมีเขื่อนชำรุดเสี่ยงน้ำท่วมค่ะขยะในแม่น้ำเจ้าพระยาแก้ไขอย่างไรค่ะคือต้องนำขนส่งสาธารณะต้องใช้ได้จริงค่ะฟื้นฟูรถเมย์ฟื้นฟูเรือเมย
2: ์
0: ตามตอกซอกซอยต่างๆดร.โจว่าแก้ได้นะคะเรื่องของค่าโดยสารจะมีตั๋วเช้าตรู
2: ่
0: แต่ไม่รู้ต้องตื่นกี่โมงนะต้องไปให้ทันก่อน 6:30 นจึงจะได้ราคาพิเศษของนักเรียนก็มีบัตรพิเศษเช่นเดียวกันค่ะส่วนเรื่องของน้ำท่วมแก้ด้วยการลอกท่อให้ครบ 100% เพราะที่ผ่านมาลอกได้เพียงแค่ 50% เท่านั้นค่ะ
2: คุณมอมแมมสรุปมาละเอียดมากครับในช่วงของสภาท้าชนนะฮะส่วนของสภาผู้บริโภคครับก็พูดถึงในเรื่องของระบบสาธารณสุขฮะ
0: ค่ะ
2: นะการเข้าถึงนะครับคุณภาพเองนะฮะรวมถึงมีการส่งตัวเนี่ยคือหลายเวทีเรามีการพูดถึงตรงนี้เพราะถือว่าการส่งตัวนั้นมีปัญหามากเพราะว่ายังไม่มีเจ้าภาพนะครับส่วนเรื่องของระบบเองนะครับการจ่ายเงินก็คือปัญหาต้องบริหารระบบใหม่นะเพิ่มสิทธิ์บัตรทองแล้วก็แพทย์ด้วยนะครับส่วนแนวทางครับในส่วนของสภาเด็กและเยาวชนครับวันนี้ตัวแทนก็คือว่าน้องพิต้าเนี่ยก็ได้พูดถึงฮะไม่ให้เป็นเพียงแค่เชิงสัญลักษณ์เท่านั้นก็มีการสะท้อนไปนะในการที่จะมีโอกาสเข้าไปในส่วนของการทำหน้าที่แลกเปลี่ยนให้กับทางผู้ว่ากทม.ด้วยนะฮะเพราะว่าอาจจะไปพูดถึงเรื่องของการกระจายอำนาจให้กับเด็กนะครับให้โควต้าเด็กเสนอนโยบายและก็แก้ไขปัญหาให้กับพวกเขาได้ตรงจุดนั่นเองนะครับ
0: ส่วนช่วงของเจาะโซนชนนโยบายว่ากันด้วยเรื่องของกรุงเทพชั้นนอกกันหน่อยค่ะกรุงเทพชั้นนอกนะคะดร.โจรับปากไว้ว่าโรงขยะค่ะจะต้องแก้ไขให้ได้โรงขยะอ่อนนุชค่ะทำให้อยู่ในกฎเกณฑ์จัดเรื่องของกลิ่นให้มันดีมากขึ้นแล้วก็ทำเป็นระบบปิดเป็นความจริงแล้วปัญหานี้ร้องเรียนเข้ามาที่ไทยพีบีเอสเยอะมากนะหากแก้ได้จะเจ๋งมากเลยค่ะชั้นกลางค่ะโอ้โหแก้ไขปัญหาหน่อยนะคะเรื่องของฟีดเดอร์ที่สำคัญปัญหาสายสื่อสารค่ะสายสื่อสารรัดคอต่อไปนี้จะไม่มีแล้วนะคะ ดร.โจบอกว่าเดี๋ยวจะจัดการสายสื่อสารเหล่านี้มีการไปพูดคุยกับบริษัทด้วยนะคะส่วนกรุงเทพชั้นในค่ะแก้ไขเรื่องของขยะค่ะเรื่องของการแยกนะเรื่องของเอกชนต่างๆเพราะว่ากรุงเทพชั้นในเป็นห้างสรรพสินค้าซะเยอะค
2: ่
0: ะ
2: ส่วนภาพรวมนะครับนโยบายของดร.โจนะครับบอกว่ากรุงเทพไม่ง่ายบายผู้ว่าประชาชนนะค้าขายง่ายเดินทางง่ายใช้ชีวิตง่ายดูแลครอบครัวง่ายและนี่คือนายชัยวัฒน์สถาพรวิจิตรพรรคประชาชนเบอร์10ครับ
0: เอาขอเสียงปรบมือหน่อยสิคะโอ้โหดีมีกองเชียร์มาด้วยนะคะ เมื่อสักครู่นี้คุณผู้ชมคงได้รับฟังนโยบายไปแล้วนะคะดร.โจก็บอกว่าถ้าหากได้เป็นผู้ว่าจะทำนโยบายเหล่านี้ส่วนคนที่ตัดสินใจก็คือคนกรุงเทพมหานครแล้วล่ะค่ะพรุ่งนี้คุณผู้ชมคะสถานีประชาชนของเรายังคงเกาะติดเรื่องของปัญหาของคนเมืองอยู่นะคะเราจะสัญจรลงพื้นที่ค่ะไปหาประชาชนโดยที่ไม่ต้องมาหาเราเลยค่ะเวทีสัญจรครั้งแรกของเรานะคะมหาชนคนขอบ

0: ืองเราจะไปที่เขตคลองเตยก่อนค่ะไปล้อมวงพูดคุยกับประธานชุมชนเรื่องของปัญหาความเหลื่อมล้ำว่าควรแก้ไขปัญหาอย่างไรและจะหยิบนำทุกคำพูดค่ะมาส่งต่อถึงผู้สมัครผู้ว่ากรุงเทพมหานครค่ะ
1: ครับในสถานที่นะครับพบปะกันได้นะครับที่ลานกีฬาโรงเรียนศูนย์รวมน้ำใจหรือว่าโรงเรียนสามัคคีสงเคราะห์เขตคลองเตยกรุงเทพมหานครเนี่ยพรุ่งนี้ก็ยังพบกับแป้งละเดียวนะครับ
0: เอาล่ะสำหรับวันนี้หมดเวลาแล้วค่ะเดี๋ยวไปเจอกันนอกสถานที่ในวันพรุ่งนี้ขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ

0: สวัสดีค่ะติดตามทันข่าว15นาฬิกาดังไทย PBS กับดิฉันท่อฝันช่วยชูค่ะประเด็นสสฝากเลี้ยงกลับมาถูกพูดถึงอีกครั้งนะคะหลังนางสาวภคมลหนุนอนันต์สสพรรคประชาชนตั้งข้อสังเกตถึงพฤติการค่ะว่าสสกลุ่มนี้อาจจะได้รับผลประโยชน์หลักแสนถึงหลักล้านบาทในการอยู่เป็นองค์ประชุมพร้อมเรียกร้องให้นักการเมืองที่มีพฤติกรรมลักษณะนี้ยุติการกระทำติดตามจากคุณยานีไว้ครูรายงานสดจากรัฐสภาคุณยานีเชิญค่ะ
1: ค่ะคุณทอฝันคะโดยนางสาวภคมลหนุนอนันต์นะคะก็ยอมรับว่าไม่มีหลักฐานที่ชี้ชัดแต่เชื่อมั่นค่ะว่าเป็นการเมืองนะคะสภาพการเมืองในปัจจุบันที่เกิดขึ้นจริงค่ะลิซ่าภคมลหนุนอนันต์กล่าวถึงประเด็นสสฝากเลี้ยงค่ะว่าเป็นการพูดคุยถึงสภาพการเมืองไทยปัจจุบันของสภาที่จะมีพรรคการเมืองหนึ่งค่ะยินดีจ่ายเงินให้กับสสต่างพรรคเพื่อให้นั่งอยู่เป็นองค์ประชุมโดยออกตัวว่าเรื่องนี้ไม่มีหลักฐานชี้ชัดหากแต่ได้ถามสสคนใดต่างก็รู้ดีค่ะว่านี่เป็นข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นโดยชี้ว่าคนที่เข้ามาในสภามีทั้งคนที่มีเจตจำนงทางการเมืองในการทำหน้าที่แต่ก็มีคนที่เป็นนักการเมืองมืออาชีพเข้ามาและอาจจะมีข้อเสนอเป็นแรงจูงใจในการโหวตสนับสนุนพรรครัฐบาลเป็นครั้งคราวโดยที่ไม่ต้องย้ายพรรคหรือว่าย้ายสังกัดทางการเมืองค่ะพร้อมขอให้คนการเมืองที่มีพฤติกรรมดังกล่าวได้หยุดค่ะและให้ไปสู้กันในการเลือกตั้งครั้งหน้านางสาวภคมลเชื่อว่าคนที่สร้างเงื่อนไขและแรงจูงใจเช่นนี้นะคะมีความเชี่ยวชาญค่ะโดยไม่จำเป็นต้องให้ส.ส.ต่างค่ายย้ายสังกัดแต่อยู่ในลักษณะพฤติกรรมส.ส.ฝากเลี้ยงซึ่งในพรรคประชาชนก็มีการระมัดระวังและกำชับภายในพรรคค่ะโดยยอมรับว่าแม้จะมีการกำชับกันหากมีเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นจริงก็ไม่สามารถที่จะป้องกันได้ค่ะโดยเปิดเผยค่ะว่าล่าสุดข้อมูลนะคะที่ส.ส.ฝากเลี้ยงจะได้รับประโยชน์อยู่ร่วมองค์ประชุมนะคะอาจจะมีมูลค่าตั้งแต่ 100,000 บาทค่ะหรือว่าหากเมาทั้งสมัยประชุมก็อาจจะได้รับประโยชน์หลักล้านบาทก่อนจะทิ้งท้ายว่าคนการเมืองเริ่มต้นด้วยเงินไม่สามารถที่จะทำอย่างอื่นได้และต้องใช้เงินในการดำเนินกิจการทางการเมืองต่อไปค่ะนางสาวภคมลหนุนอนันต์นะคะก็ยอมรับค่ะว่ามีส.ส.ของพรรคประชาชนถูกทาบทามค่ะก่อนที่จะลั่นวาจาว่าเงินไม่สามารถที่จะซื้อเจตจำนงได้ค่ะ
0: ค่ะขอบคุณคุณยานีค่ะตำรวจนครบาลเร่งสืบสวนคดีนะคะหลังพบศพพ่อค้ากัญชาวัย34ปีถูกแทงเสียชีวิตและนำร่างไปซุกซ่อนภายในกล่องพลาสติกขนาดใหญ่ก่อนฝังกลบดินไว้ภายในบ้านพักย่านดอนเมืองขณะนี้ตำรวจอยู่ระหว่างการติดตามตัวผู้ร่วมก่อเหตุที่เหลือค่ะเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อช่วงเช้ามืดที่ผ่านมานะคะตำรวจสน.ดอนเมืองรับแจ้งเหตุพบศพชายถูกซุกซ่อนอยู่ภายในบ้านพักแห่งหนึ่งบนถนนเทิดราชันแขวงสีกันเขตดอนเมืองเมื่อตรวจสอบภายในห้องชั้น2ของบ้านค่ะพบกล่องพลาสติกสีฟ้าขนาดใหญ่ถูกฝังอยู่ภายในกระบะดินเมื่อเปิดออกพบร่างของนายชัยสิทธิ์อายุ34ปีลูกชายเจ้าของบ้านอยู่ในสภาพนั่งงอตัวถูกแทงบริเวณกลางหน้าอก1แผลพบเสียชีวิตมาแล้วระยะหนึ่งจากการสืบสวนพบว่าคืนวันที่14มิถุนายนตำรวจได้รับแจ้งเหตุทะเลาะวิวาทภายในหมู่บ้านดังกล่าวนะคะแต่เมื่อเดินทางไปตรวจสอบกลับไม่พบความผิดปกติกระทั่งช่วงตีห้ามีผู้แจ้งข้อมูลยืนยันว่าเกิดเหตุฆาตกรรมภายในบ้านหลังนี้ตำรวจจึงเข้าไปตรวจสอบอย่างละเอียดก่อนพบพิรุธภายในห้องที่เปิดเครื่องปรับอากาศทิ้งไว้และล็อกจากด้านในเมื่อค้นหาจนทั่วจึงพบร่องรอยดินถูกรื้อและกล่องพลาสติกที่ใช้ซ่อนศพเบื้องต้นยังพบว่ารถยนต์และโทรศัพท์มือถือของผู้เสียชีวิตสูญหายไปขณะที่แนวทางการสืบสวนพบว่ามีผู้ก่อเหตุร่วมกันอย่างน้อย3คนค่ะขณะนี้สามารถควบคุมตัวได้แล้ว1คนอยู่ระหว่างเร่งติดตามตัวผู้ต้องสงสัยที่เหลือมาสอบสวน

0: สวนด้านผู้บัญชาการตำรวจนครบาลพร้อมผู้บังคับการตำรวจนครบาล2และผู้เกี่ยวข้องได้ลงพื้นที่ประชุมติดตามคดีด้วยตนเองนะคะเพื่อเร่งรวบรวมพยานหลักฐานและขยายผลหาตัวผู้ร่วมก่อเหตุทั้งหมดมาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปค่ะอีกสักครู่ตามชมรายการคนสู้โรคนะคะจบแล้วชมทุกที่ทั่วไทยช่วงนี้หมดเวลาของทันข่าวแล้วสวัสดีค่ะ
1: ลานน้ำตาผสกนิกรซ่อนไม่อยู่เมื่อรับรู้ห่วงเวลาของฟ้าหญิงโอ้ใจหายคล้ายหัวใจมิไหวติงเหมือนทุกสิ่งนิ่งงันวันมืดฟ้าพระทรงเป็นที่รักของปวงราษฎร์น้ำพระทัยใสสะอาดโฉมล่ายามมีภัยทรงเป็นเพื่อนพึ่งพาบัดนี้พระองค์คันไลลาสุดอาลัยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเสด็จสู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานไทย PBS

0: สวัสดียามบ่ายค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการคนสู้โรคเดลี่สุขภาพดีมีได้ทุกวันนะคะมาเจอกันแบบนี้แน่นอนว่าต้องมีข่าวสารความรู้ที่ทำให้คุณผู้ชมได้กลับมาดูแลตัวเองอย่างแน่นอนค่ะช่วงนี้นะคะไหนๆแล้วฤดูฝนนอกเหนือจากจะต้องเตรียมร่มไม่ให้ตากฝนเดี๋ยวเป็นไข้เป็นหวัดอีกอย่างนึงที่นำพามาเวลาที่มีน้ำเอ่อนองน้ำขังในบางจุดคืออะไรคุณผู้ชมคะระมัดระวังกันด้วยเรื่องของไข้เลือดออกค่ะยุงลายเนี่ยเป็นพาหะที่จะไปนำไวรัสเดงกีมากัดเราแล้วก็เอาไวรัสมาติดเราทำให้เป็นไข้เลือดออกซึ่งกรณีที่เราได้เห็นตามข่าวคราวก็มีมาเยอะแล้วอย่างปีนี้นะคะจำนวนผู้ป่วยเนี่ยมากถึง 8,300 กว่าคนและมีผู้เสียชีวิตแล้ว10คนด้วยกันค่ะคุณผู้ชมถ้าเกิดว่าจะนึกถึงท่านใดนะคะที่ติดโรคนี้แล้วก็เป็นข่าวคราวเยอะก็อย่างเช่นคุณปอทฤษฎีก็ย้ำให้เห็นความสำคัญเลยค่ะว่าโรคนี้แม้จะเกิดจากยุงตัวจิ๋วนิดเดียวนะแต่มันอันตรายถึงชีวิตเลยล่ะค่ะแน่นอนวันที่15มิถุนายนจึงเป็นวันรณรงค์ด้วยสำหรับประเทศต่างๆทั่วโลกโดยเฉพาะภูมิภาคอาเซียนเขาจัดให้เป็นวันไข้เลือดออกอาเซียนหรือว่าอาเซียนเดงกีเดย์ค่ะถามกันสักหน่อยดีกว่าว่ามันมีความสำคัญยังไงบ้างทำไมถึงจะต้องมาช่วยกันนะคะในการทำลายล้างคุณหมอเรียกอย่างนี้ได้ไหมสำหรับจุดที่มียุงชุมนักหนาหรือว่าครอบครัวพันยุงที่จะนำเชื้อไวรัสไปนี้ได้ต้อนรับนะคะนายแพทย์วีระวัฒน์มโนสุทธิอายุรแพทย์โรคติดเชื้อนายแพทย์ทรงคุณวุฒิจากกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขสวัสดีค่ะคุณหมอ
1: สวัสดีครับสวัสดีครับ
0: เขามีแนวคิดปีนี้ One World Against Dengue นะคะทำไมทั่วโลกต้องให้ความสำคัญคะ
1: ครับเพราะว่าไข้เลือดออกเป็นโรคติดต่ออันตรายนะครับที่ทำให้เกิดความเรียกว่าป่วยเจ็บป่วยแล้วทำให้เกิดการเสียชีวิตได้นะครับประเด็นที่2ครับก็คือไข้เลือดออกเป็นโรคที่เกิดในหลายประเทศนะครับโดยเฉพาะในพื้นที่ที่เป็นเขตร้อนนะโดยเฉพาะในประเทศไทยครับ
0: ประเทศไทยอีกแล้วเหรอไทยแลนด์ออลลี่อีกแล้วประเทศไทยเป็นหนึ่งในนั้นแต่ว่าระแวกเดียวกันเราก็ต้องช่วยกันด้วยนะคะเดี๋ยวมาหาความรู้วิธีในการป้องกันรวมไปถึงเรื่องของวัคซีนฉีดแล้วป้องกันการเกิดไข้เลือดออกได้มากน้อยอย่างไรค่ะแต่มาเช็คข้อมูลที่ถูกตั้งกันอีกสักหน่อยนึงนะคะสำหรับใครที่เป็นโรคประจำตัวหอบหืดคุณผู้ชมคะอาจจะเคยได้ยินนะคะหรือว่าคนอื่นเองก็ตามว่าใครที่เป็นหอบหืดเนี่ยนะเขาทำอะไรหนักไม่ได้โดยเฉพาะการออกกำลังกายหนักๆ นะคะคุณพ่อคุณแม่เนี่ยบางครั้งก็เลยห้ามลูกที่เป็นหอบหืดอย่าไปเที่ยวเล่นออกกำลังกายอะเรื่องนี้มันจะทำให้เกิดอันตรายจริงหรือเปล่าจะจริงหรือมั่วแฟกเช็คไปด้วยกันค่ะ

0: ความเชื่อที่ว่าคนที่เป็นโรคหอบหืดห้ามออกกำลังกายนะครับเป็นเรื่องไม่จริงนะครับเป็นเรื่องไม่จริงนะครับเป็นเรื่องไม่จริงนะครับคนที่เป็นโรคหอบหืดสามารถออกกำลังกายได้นะครับแต่ต้องควบคุมโรคหอบหืดให้ดีนะครับแล้วออกกำลังกายอย่างถูกวิธีนะครับในทางตรงกันข้ามคนที่เป็นโรคหอบหืดนะครับการออกกำลังกายนะครับจะช่วยทำให้ควบคุมโรคหืดได้ดีขึ้นนะครับถ้าควบคุมได้อย่างเหมาะสมครับประโยชน์ของการออกกำลังกายในคนที่เป็นโรคหอบหืดนะครับจะช่วยทำให้สมรรถนะการทำงานของปอดดีขึ้นนะครับทำให้เกิดการแลกเปลี่ยนก๊าซดีขึ้นนะครับนอกจากนี้นะครับจะเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของหัวใจและหลอดเลือดนะครับรวมถึงการทำงานของกล้ามเนื้อนะครับทำให้กล้ามเนื้อแข็งแรงมากขึ้นลดภาวะเครียดลดโอกาสการกระตุ้นภาวะโรคหอบหืดกำเริบนอกจากนี้นะครับก็ยังช่วยลดภาวะน้ำหนักเกินนะครับก็จะเป็นสิ่งที่ทำให้ลดการกระตุ้นของโรคหืดเช่นกันครับกีฬาที่แนะนำในผู้ป่วยที่เป็นโรคหืดนะครับได้แก่กีฬาที่ออกแรงระดับปานกลางนะครับแล้วอยู่ในช่วงที่มีช่วงพักร่วมด้วยนะครับได้แก่การวิ่งนะครับก็จะวิ่งแบบเบาๆนะครับการเดินเร็วนะครับหรือกีฬาว่ายน้ำนะครับกีฬาว่ายน้ำก็จะช่วยในการเพิ่มความชื้นนะครับในหลอดลมนะครับก็จะลดการกระตุ้นการโขดลัดหรือการติดของหลอดลมนะครับรวมถึงการปั่นจักรยานนะครับหรือกีฬาโยคะนะครับก็จะช่วยในการออกกำลังกายในโรคหืดได้ครับกีฬาที่ควรหลีกเลี่ยงในผู้ป่วยที่เป็นโรคหืดนะครับได้แก่กีฬาที่ออกแรงอย่างต่อเนื่องนะครับเช่นวิ่งมาราธอนนะครับหรือใช้แรงอย่างต่อเนื่องเป็นพักๆนะครับได้แก่ฟุตบอลนะครับบาสเกตบอลหรือกีฬาที่อยู่ในอากาศเย็นและแห้งนะครับเช่นสกีนะครับสิ่งต่างๆเหล่านี้จะมีส่วนทำให้โรคหอบหืดกำเริบได้ครับหลักการในการออกกำลังกายในผู้ป่วยที่เป็นโรคหืดนะครับมีหลักการที่สำคัญคือระดับการออกกำลังกายนะครับก็ควรจะอยู่ในระดับปานกลางนั่นคือสามารถออกกำลังกายแล้วยังพูดเป็นประโยคได้นะครับนอกจากนี้นะครับก็ยังดูระยะเวลาในการออกกำลังกายควรอยู่ประมาณ 20-30 นาทีต่อครั้ง 3-5 วันต่อสัปดาห์นะครับแต่ควรจะต้องพิจารณาว่าต้องมีการวอร์มอัพด้วยนะครับประมาณ 5-10 นาทีก่อนออกกำลังกายนะครับขณะออกกำลังกายถ้ามีอาการหอบแน่นหน้าอกนะครับมีการหายใจเสียงวีดก็ควรจะต้องหยุดนะครับแล้วก็อาจจะพิจารณาใช้ยาพ่นฉุกเฉินนะครับช่วยในการบรรเทาอาการหอบนะครับเมื่อออกกำลังกายเสร็จนะครับก็ควรจะต้องมีอาการลดกำลังลงหรือเรียกว่าคูลดาวน์นะครับประมาณ 5-10 นาทีนะครับจะช่วยป้องกันหลอดลมเกร็งตัวแบบเฉียบพลันได้นะครับโดยสรุปนะครับในคนที่เป็นโรคหืดสามารถออกกำลังกายได้และควรทำนะครับแต่ควรเตรียมพร้อมเสมอนะครับก่อนออกกำลังกายให้เตรียมยาพ่นฉุกเฉินนะครับแล้วก็ควบคุมโรคหืดให้ดีนะครับก่อนออกกำลังกายเลือกกีฬาให้เหมาะสมนะครับแล้วก็มีหลักการในการออกกำลังกายนะครับจะสามารถทำให้ออกกำลังกายได้อย่างปลอดภัยนะครับในคนที่เป็นโรคหืดครับ
1: สรุปก็คือว่าผู้ที่มีโรคหอบหืดเป็นโรคประจำตัวยังสามารถออกกำลังกายได้นะคะเพียงแค่ออกให้เหมาะสมไม่หนักจนเกินไปยังช่วยในเรื่องของการสร้างความแข็งแรงของกล้ามเนื้อปอดแล้วก็กล้ามเนื้อหัวใจด้วยเหมือนกันแหละคุณผู้ชมคะคนทั่วไปเองก็ตามนะคะถ้าเกิดว่าออกกำลังกายหนักเกินไปเกินกว่าที่ร่างกายของเราจะรับไหวก็อาจจะเกิดอาการบาดเจ็บต่างๆตามมาได้ด้วยค่ะส่วนคุณผู้ชมท่านใดนะคะที่มีข้อคำถามอะไรนะคะในเรื่องของสุขภาพอยากจะให้เราช่วยหาคำตอบไขข้อสงสัยเหล่านั้นรวมไปถึงการเข้าใจผิดต่างๆจะได้ไม่เกิดขึ้นส่งข้อความมาได้เลยออนไลน์ทุกแพลตฟอร์มที่ปรากฏอยู่บนหน้าจอนี้ค่ะกลับมาพูดถึงเรื่องของไข้เลือดออกกันค่ะเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่นะคะไม่ใช่เรื่องเล็กแม้ว่ายุงเนี่ยมันจะตัวจิ๋วหลิวเองนะคุณหมอคะ
2: ครับใช่ฮะ
1: ถ้าเกิดว่ามองในปีนี้ เขาบอกว่าฝนเนี่ยมาบ่อยเหมือนกันนะถ้าเทียบกันกับสถิติปีก่อนๆเนี่ยค่ะดูมีแนวโน้มหรือมีนัยยะอะไรที่เราต้องให้ความสำคัญเป็นพิเศษบ้าง
2: ครับเนื่องจากทั้งฝนด้วยแล้วก็ความร้อนด้วยนะครับก็จะมีส่วนเร่งให้ยุงเนี่ยเขาเจริญเติบโตได้เร็วขึ้นก็มีโอกาสที่จะมาติดเราได้กัดเราแล้วก็ทำให้นำเชื้อเนี่ยมาติดเราได้เพิ่มมากขึ้น
1: ค่ะโอ้ฝนเนี่ยไม่ใช่แค่ทำให้เกิดน้ำขังอย่างเดียวนะคุณหมอบอกว่าเรื่องของความร้อน
2: ใช่ครับ
1: ที่เขาบอกว่าใครเมชเชนเนี่ยโลกร้อนมันทำให้ยุงเป็นยังไงคะโตไวขึ้น
2: วงจรชีวิตเขาเร็วขึ้น
1: สมมุติเดิมทีเนี่ยนะคะตอนเป็นไข่กว่าจะมาโตเต็มวัยสัก2อาทิตย
2: ์ครับ
1: ถ้าเกิดว่าทุกวันนี้โลกร้อน
2: คือตั้งแต่ไข่นะครับออกมาเนี่ยปกติใช้เวลาสัก 7-10 วัน
1: คือ
2: มาที่กว่าๆเวลาตรงนี้อาจจะสั้นลงนะครับอาจจะเหลือสัก 5-7 วันเพราะงั้นเขาก็โตเร็วขึ้นแล้วก็ออกมาบินแล้วก็มากัดเราได้เร็วขึ้น
1: เห็นว่าตัวจะเล็กลงด้วยเหรอ
2: เล็กลงมีความฟิตในการที่จะมากัดเรากัดเก่งขึ้น
1: แล้วเวลาตัวเล็กๆเนี่ยนะคุณผู้ชมตบยากมาก
2: บินเร็ว
1: แล้วก็กัดเจ็บด้วย
2: ครับใช่ครับใช่คร
1: ับกลายเป็นวายร้าย
2: ใช่
1: นะนอกเหนือจากจะแก้ปัญหาด้วยการตบยุงคุณหมอเราป้องกันอะไรได้บ้างคะเนี่ย
2: ใช่มีหลายอย่างมากเลยครับที่วันนี้เราป้องกันได้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเก็บสิ่งต่างๆในรอบตัวเรานะครับในเรื่องของภาชนะต่างๆที่เราคุยกันตั้งแต่สมัยก่อนแล้วรวมถึงเรื่องของวัคซีนซึ่งเราคงได้คุยกันในช่วงของวันนี้ด้วย
1: เกลือเอาไปใส่ในจุดน้ำขังยังช่วยได้อยู่ไหมคะ
2: ต้องเป็นตัวไซเบตเนี่ยจะช่วยได
1: ้ครับเกลือสีขาวเหมือนกันแต่ว่าอาจจะ
2: ช่วยไม่ได้เยอะครับ
1: แล้วก็ระวังอันไหนขังก็คือเทน้ำออกดีกว่าป้องกันเรามีเทคโนโลยีเยอะเหมือนกันนะทุกวันนี้
2: ทุกวันนี้ที่
1: เราไล่ยุงนะคะเป็นแสงต่างๆถ้าพูดถึงสถานการณ์โลก
2: ครับ
1: ประเทศไทยเราบอกว่าเรามีฝนตกบ่อยขึ้นจำนวนผู้ป่วยก็มากขึ้นด้วยใช่ไหมคะ
2: ครับครับ
1: แล้วทั้งโลกนี่เป็นยังไงบ้าง
2: คือต้องเรียนอย่างนี้ครับว่าของสถานการณ์ของไข้เลือดออกในบ้านเราเนี่ยมีได้ทั้งปีมีได้ตลอดทั้งปีแต่จะเพิ่มเยอะขึ้นเนี่ยในช่วงที่เป็นฤดูฝนนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยก็มีโอกาสที่จะพบคนไข้มากขึ้นอย่างตอนนี้ที่เรานั่งคุยกันอยู่เนี่ยนะครับก็จะเห็นได้ว่าเป็นช่วงที่เข้าหน้าฝนแล้ว
1: ใช่ค่ะบางพื้นที่ก็อาจจะตกอยู่
2: ถูกต้องนะครับเพราะฉะนั้นก็จะเห็นว่ามีน้ำท่วมขังในหลายๆพื้นที
1: ่
2: โอกาสที่จะเกิดในเรื่องของมียุงเนี่ยเพิ่มมากขึ้นแล้วก็จะมีจำนวนคนไข้เนี่ยพอมิถุนากรกฎาคมสิงหาเนี่ยนะครับจำนวนคนไข้ก็จะเพิ่มขึ้นชัดเจนในช่วงฤดูฝนแต่จริงๆเนี่ยพบได้ตลอดทั้งปีเลย
1: ก็คือมีจำนวนผู้ป่วยเกิดขึ้นแค่ว่าช่วงนี้อาจจะเยอะหน่อย
2: ใช่ครับแต่ว่าตั้งแต่ต้นปีจนถึงตอนนี
1: ้
2: นะครับซึ่งเพิ่งเริ่มเข้าหน้าฝนเนี่ยผ่านหน้าร้อนมาไม่นานเนี่ยมีคนไข้ในประเทศเราไปแล้วเมื่อกี้เราคุยไป 8,000 คน
1: 8,000 คน
2: เสียชีวิตไปแล้ว10คน
1: คุณหมอมองตัวเลขอย่างนี้แล้วคิดเห็นยังไงคะ
2: ก็ต้องระวังครับเพราะว่าอย่างที่เราคุยกันว่ามันมีหลายปัจจัยในเรื่องของการที่ทำให้ตัวไข้เลือดออกเนี่ยระบาดนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวยุงที่เราคุยกันเมื่อสักครู่นี้นะครับหรือในเรื่องของการป้องกันนะครับการเรียกว่าเราหย่อนใบไม้ในเรื่องของนโยบายในการป้องกันนะครับในการคว่ำอุปกรณ์ภาชนะต่างๆเป็นต้นนะครับเรื่องของการหลีกเลี่ยงการที่จะสัมผัสหรือป้องกันไม่ให้ยุงมากัดเราเป็นต้นอย่างเงี้ยพวกนี้ก็จะเป็นปัจจัยหรือแม้กระทั่งสายพันธุ์ของตัวไข้เลือดออกเองครับก็จะมีผลทำให้ในเรื่องของมีการระบาดหรือมีความรุนแรงของสายพันธุ์ในแต่ละปีเนี่ยที่แตกต่างกันด้วยครับ
1: มีกี่สายพันธุ์ครับคุณหมอไข้เลือดออกเนี่ยไม่ได้เหมือนกันทุกอย่าง
2: ครับ
1: แต่ชื่อโรคเดียวกันนี้ก็แบ่งออกเป็นสายพันธุ์ต่างๆด้วย
2: ครับไข้เลือดออกนี่มีทั้งหมดถ้าตามทฤษฎีก็มี4สายพันธ
1: ุ์
2: นะครับก็คือสายพันธุ์1 2 3แล้วก็4นะครับเพราะแต่ละปีก็อาจจะมีการหมุนเวียนหรือมีการสับเปลี่ยนของสายพันธุ์ครับที่มีการระบาดในแต่ละปีอาจจะมีความแตกต่างกันไป
1: ค่ะประเทศเรามักจะระบาดสายพันธุ
2: ์ก็สายพันธุ์1สายพันธุ์2นี่ก็จะเจออยู่ค่อนข้างบ่อยนะครับอย่างปีที่ผ่านมาเนี่ยก็ถ้าเราดูคนที่เสียชีวิตไป10รายในปี2568เนี่ยนะครับก็จะเป็นสายพันธุ์2ซะเกินครึ่งนึงนะครับที่ทำให้เกิดเรียกว่าการป่วยตายจากภาวะไข้เลือดออกครับ
1: ค่ะสายพันธุ์ต่างๆมีความรุนแรงของโรคต่างกันมากน้อยยังไงไหมคะ
2: ก็ต้องบอกว่าใกล้เคียงกันนะครับแต่ที่เจอแล้วมีความรุนแรงเยอะเนี่ยก็คือสายพันธุ์2นะครับแล้วก็อย่างกรณีที่เราเป็นครั้งที่2เนี่ยนะครับคือถ้าเราเป็นมาแล้วครั้งนึงครั้งแรกเนี่ยต้องบอกว่ามักจะอาการเนี่ยจะไม่รุนแรงนะครับอาจจะมีไข้หรือก็มีอาการปวดไม่ตามตัวบ้างเล็กๆน้อยๆแต่ถ้าเป็นครั้งที่2เนี่ยอาการอาจจะรุนแรงเพิ่มขึ้นได
1: ้
2: อย่างที่เราเรียกว่าไข้เลือดออกก็อาจจะมีการรุนแรงมีจุดเลือดออกตามตัวหรือมีเกล็ดเลือดต่ำมีภาวะแทรกซ้อนอื่นๆเนี่ยตามมาได้ครับ
1: เราเข้าใจว่าสมมุติถ้าเกิดแค่ผิวหนังเป็นจุด ก็คงไม่ได้หวั่นใจอะไรมากแต่ถ้าอวัยวะต่างๆทำงานล้มเหลวด้วย
2: ถูกต้อง
1: มันไปถึงจุดนั้นได้ยังไงคุณหมอ
2: ครับเพราะว่าเรียกว่าเกิดภาวะหลังจากที่มีต้องเล่าอาการก่อนแล้วกันนะครับตั้งแต่เราติดเชื้อมาเนี่ยนะครับพอเริ่มมีอาการไข้วันที่1 2 3 4เนี่ยไข้จะขึ้นสูงค่อนข้างสูงชัดเลยนะครับแล้วก็สูงลอยกินยาลดไข้เนี่ยส่วนใหญ่ก็มักจะไม่ค่อยลงนะครับคนไข้ก็มักจะมีไข้สูงหน้าแดงอ่อนเพลียในเด็กก็อาจจะทำให้ไม่ค่อยอยากทานอาหารไม่ค่อยอยากดื่มนมนะครับในผู้สูงอายุที่อาจจะการตอบสนองไม่ค่อยดีอาจจะซึมลงเป็นต้นนะครับหลังจากนั้นพอวันที่4ที่5ที่6เนี่ยคนไข้จะเริ่มไข้ลงไข้ลงนี่ไม่ได้แปลว่าดีนะครับ
1: โอ้บางคนเข้าใจว่าอาการดีขึ้นแล้ว
2: ใช่ครับใช่ครับเพราะฉะนั้นไข้ลงเนี่ยก็แปลว่าช่วงนั้นน่ะเกล็ดเลือดลดลงอาจจะมีภาวะช็อกเกิดขึ้นได้ในช่วงที่วันที่ไข้ลงอันนี้เป็นช่วงที่ถ้าเกิดอยู่ในโรงพยาบาลเองเนี่ยคุณหมอก็ต้องให้การดูแลมีการตรวจจะเห็นว่าคนที่เป็นไข้เลือดออกจะโดนเจาะเลือดวันนึงหลายครั้งมากนะครับเพราะช่วงนี้เป็นช่วงที่เรียกว่าเข้าสู่ภาวะที่จะต้องมีการดูแลอย่างใกล้ชิด
1: แล้วก็ที่ตรวจบ่อยๆคือเช็คเกล็ดเลือดด้วยไหมคะ
2: เช็คเกล็ดเลือดครับเช็คความเข้มข้นของเม็ดเลือดแดงว่าเป็นอย่างไรบ้างเม็ดเลือดแดงขึ้นไหมเกล็ดเลือดตกไหมอันนี้ก็เป็นอันหนึ่งแล้วก็เขาจะมีการตรวจวัดสัญญาณชีพก็คือดูชีพจรดูความดันเนี่ยตลอดเลยนะครับว่าเป็นอย่างไรบ้างแล้วเผื่อภาวะช็อกพอช็อกปุ๊บเมื่อกี้คุณพินถามว่าเอ๊ะแล้วเกิดเรียกว่าทำลายอวัยวะอื่นได
1: ้
2: พอช็อกปุ๊บเลือดไปเลี้ยงอวัยวะอื่นได้น้อยลงรวมกับตัวไวรัสเองก็อาจจะไปทำลายอวัยวะเราด้วยก็ถือภาวะเรียกว่าไตวายได้เกิดภาวะตับวายตามมาหรือหัวใจเต้นผิดจังหวะผิดปกติได้โดยเฉพาะบางคนครับผู้สูงอายุที่เรียกว่ามีโรคประจำตัวอยู
1: ่อย่างเช่นโรคอะไรคะที่ต้องระวังเป็นพิเศษอ
2: ย่างเช่นคนไข้ที่เป็นโรคไตนะครับไตวายตับแข็งโรคหัวใจโตหัวใจวายเต้นผิดจังหวะเบาหวานโดยเฉพาะเบาหวานที่ควบคุมไม่ดีนะครับคนที่เบาหวานควบคุมก็เวลาเป็นป่วยก็จะมีภาวะปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นในรุนแรงได้มากกว่าคนที่แข็งแรงดีนะครับเพราะฉะนี้เป็นอันหนึ่งที่ต้องฝากเอาไว้เลยโดยเฉพาะผู้ใหญ
1: ่
2: ผู้สูงอายุครับเพราะจะเห็นว่าสถิติที่ผ่านมาเนี่ยนะครับของทางกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขเองเนี่ยนะครับเพราะว่าผู้ที่เสียชีวิตเนี่ยนะครับส่วนใหญ่เนี่ยปัจจุบันนี้ไม่ใช่เด็กเด็กเนี่ยป่วยเยอะนะครับแต่เด็กไม่ได้เสียชีวิตเยอ
1: ะ
2: กลุ่มที่เสียชีวิตเยอะคือกลุ่มผู้ใหญ่ครับที่โดยเฉพาะผู้ที่อายุมากกว่า45ปีขึ้นไปเจอเยอะสุดที่เสียชีวิตเยอะสุดก็คือ65ปีขึ้นไปกลุ่มคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายที่อยู่ที่บ้านเรา
1: ดังนั้นหลานคะต้องยกคำว่ายุงไม่ให้ไต่ไรไม่ให้ตอมต้องดูแลผู้สูงอายุอย่างดีเลย
2: ใช่ครับถูกต้องครับ
1: แล้วก็อาการแบบไหนที่จะต้องไปโรงพยาบาลบางครั้งอย่างนี้ค่ะคุณหมอเขาบอกว่าไม่รู้ว่ามันเป็นโรคร้ายหรือแม้แต่ถึงมือหมอแล้วเนี่ยก็ยังจะรักษาได้ตรงกับโรคเลยไหมคะ
2: ครับก็ต้องบอกว่าในช่วงแรกของการเจ็บป่วยเนี่ยแยกยากครับคุณพรีนว่าเราป่วยเป็นไข้หวัดธรรมดาเป็นไข้หวัดใหญ่นะครับเป็นไข้เลือดออกหรือเป็นโรคอื่นๆเพราะมันคล้ายกันหมดหรือว่าในภาวะที่น้ำท่วมเอ๊ะเป็นฉี่หนูไหมอย่างเงี้ยก็จะมาด้วยมีไข้ปวดเมื่อยได้เพราะฉะนั้นในช่วงแรกอาจจะวินิจฉัยยากนิดนึงนะครับแต่ไงก็ตามครับถ้าเกิดไข้สูงลอยเกินวันที่3ขึ้นไปแล้วเนี่ยแนะนำครับว่าควรที่จะมาพบแพทย์เพื่อรับการวินิจฉัยนะครับในปัจจุบันเนี่ยก็จะมีการตรวจเลือดนะครับแล้วก็มีการตรวจเทสนะครับในการที่ดูว่าติดไข้เลือดออกไหมนะครับสามารถที่จะตรวจได้นะครับจากการที่ตรวจเลือดได้เลยนะครับหรือถ้าดูแล้วไม่ชัดเจนคุณหมอก็อาจจะมีการติดตามนัดมาตรวจเลือดซ้ำในวันรุ่งขึ้นเพื่อจะวินิจฉัยให้ได้ละเอียดมากขึ้น
1: ครับดังนั้นใครเป็นไข้นับวันเลยนะกินยาวันแรกวันที่2วันที่3ไม่ลงไปหาหมอเถอะ
2: ใช่ครับ
1: อย่าชะล่าใจทีนี้บางท่านถามว่าสูงแค่ไหนถึงเรียกว่าไข้สูงแล้ว
2: ครับไข้39สูงลอยนะครับหรือแม้ถ้าเกิดไข้ไม่สูงมากเกิดเด็กมีภาวะเช่นมีไข้สูงแล้วซึมนะครับดื่มนมไม่ได้ดูดนมไม่ได้มีภาวะชักอันนี้ก็ต้องรีบมาพบแพทย์นะครับหรือในผู้สูงอายุนะครับที่ป่วยโดยเฉพาะผู้ที่ป่วยติดเตียงนะครับรับอาหารไม่ได
1: ้
2: นะครับพวกนี้ก็จะเป็นสัญญาณอันนึงแล้วครับที่เตือนว่าควรจะต้องมาพบแพทย์ก่อนที่จะต้องรอวันที่3หรือวันที่4ไปแล้วเนี่ยนะครับก็เป็นอันนึงที่มาปุ๊บคุณหมอก็ต้องมีการตรวจเพิ่มเติมครับ
1: อย่างเรื่องของวัคซีนค่ะคุณหมอก
2: ็
1: จะเป็นที่พึ่งของเราได้ใช่ไหมคะว
2: ่
1: าเราฉีดวัคซีนแล้วจะไม่ป่วยไข้เลือดออกเลยเราต้องฉีดยังไงบ้างคะ
2: ต้องบอกว่านอกจากวัคซีนแล้วนะก็ต้องมีในเรื่องของการป้องกันทั่วไปด้วยนะในการป้องกันที่ไม่ให้ยุงกัดนะครับใส่เสื้อผ้าคลุมนะถ้าต้องออกไปเว้นที่เรียกว่าเราสงสัยนะครับว่าม
1: ีย
2: ุงเยอะนะครับ
1: ใช
2: ่ก็บอกว่ายุงลายจริงๆก็บอกว่ายุงนี่ติดอยู่ชอบกัดตอนกลางวัน
1: อ๋อกลางคืนเหรอคะ
2: กลางคืนก็กัดบ้างแต่อาจจะน้อยกว่าครับ
1: กลางวันเยอะกว่าก
2: ลางวันเยอะกว่าไม่ว่าจะยุงลายบางคนบอกว่าเอ๊ะเฉพาะติดในบ้านมั้ยไม่ว่าจะเป็นยุงลายบ้านเองหรือยุงลายสวนก็มี ราะฉะนั้นเราจะไม่ว่าเราจะอยู่ในบ้านหรืออยู่ในสวนเนี่ยก็มีโอกาสที่จะโดนยุงลายเนี่ยกัดแล้วก็นำเชื้อไข้เลือดออกเนี่ยมาสู่เราได้
1: ค่ะครับไม่อยากบริจาคเลือดให้ต่ออายุให้ยุงหรอกนะเพราะไม่รู้เอาไวรัสมาด้วยหรือเปล่าเราต้องมีนโยบายป้องกันด้วย
2: ครับในเรื่องของวัคซีนเมื่อกี้นะครับในเรื่องของวัคซีนเนี่ยต้องบอกว่าเรามีวัคซีนในเรื่องของการป้องกันในสมัยก่อนเนี่ยถ้าเราย้อนกลับไปเมื่อหลายปีก่อนเนี่ยยังไม่มีวัคซีนนะครับยังไม่มีวัคซีนในการที่จะป้องกันไวรัสไข้เลือดออกที่มีประสิทธิภาพดีพอนะครับปัจจุบันเนี่ยเรามีวัคซีนในการที่จะช่วยในการลดภาวะแทรกซ้อนได้นะครับต้องบอกว่าอาจจะไม่ได้ป้องกันติดได้ 100% นะครับแต่สามารถป้องกันในเรื่องของการเกิดภาวะรุนแรงเกิดภาวะการนอนโรงพยาบาลเกิดภาวะเลือดออกแล้วมีภาวะช็อกเกิดขึ้นเนี่ยได้อย่างมีเรียกว่าตัวเลขที่น่าพอใจมากนะครับก็มีการติดตามข้อมูลไปแล้วเพราะฉะนั้นแนะนำครับว่าถ้าเกิดเป็นไปได้เนี่ยโดยเฉพาะกลุ่มที่มีกลุ่มเสี่ยงนะครับปัจจุบันนี้ในวัคซีนเนี่ยก็แนะนำในกลุ่มที่อายุตั้งแต่น้องๆเลยครับต
1: ั้
2: งแต่4ขวบขึ้นไป
1: 4ขวบฉีดได้เลยค่ะคุณหมอ
2: 4ขวบขึ้นไปครับไม่มีปลายอายุปิดแล้วนะครับก็คือสามารถฉีดได้ตรงนั้นผู้ใหญ่หรือเมื่อกี้เราพูดถึงในกลุ่มผู้สูงอายุนะครับว่าในคุณรุ่นคุณปู่คุณตาคุณยายเนี่ยมีความเสี่ยงนะที่จะเกิดในเรื่องของไข้เลือดออกรุนแรงได้เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยท่านก็สามารถที่จะเข้ารับวัคซีนในเรื่องของตัวป้องกันไข้เลือดออกได้เช่นเดียวกันซึ่งต้องบอกว่าปัจจุบันนี้วัคซีนก็ฉีด2เข็มนะครับห่างกัน3เดือน
1: 3เดือน
2: 3เดือนเพราะฉะนั้นฉีดเข็มแรกแล้วนะครับอีก3เดือนก็แนะนำว่าให้มาฉีดให้ครบ2เข็มก็สามารถช่วยให้ประสิทธิภาพในการป้องกันนะครับของตัวในเรื่องของภาวะแทรกซ้อนของไข้เลือดออกเนี่ยได้เต็มที
1: ่ฉีด3เข็ม
2: 2เข็ม
1: 2เข็ม
2: ห่างกัน3เดือนครับ
1: ห่างกัน3เดือนต้องจดให้ดีนะคะเด
2: ี๋
1: ยวเลยถ้าเลยช่วงเวลาเดี๋ยวมันไม่
2: ได้อยู่ได้อยู่ครับ
1: ได้
2: อยู่ได้อยู่ครับก็คือถ้าเกิดว่าเลย3เดือนไปแล้วนึกขึ้นได้ที่4เดือนไม่ใช่ว่าเอ้ยเลยไปแล้วไม่มาไม่ใช่นะเลยไปแล้วต้องมาม
1: าเถอะยัง
2: ไงให
1: ้กลับมา
2: ใช่ครับฉีดต่อได้
1: แล้วฉีดแล้วเนี่ยคุณหมอครอบคลุมทั้ง4สายพันธุ์เลยมั้ยคะของไข้เลือดออก
2: ครอบคลุมทั้ง4สายพันธุ์ครับทั้ง4สายพันธุ์เลยทั้งสายพันธุ์1 2 3และ4นะครับโดยเฉพาะที่เราคุยกันสายพันธุ์2ที่รุนแรงในบ้านเราเนี่ยป้องกันได้ดีทีเดียวเลยนะครับสำหรับในเรื่องของวัคซีนที่มีใช้ในปัจจุบันนี้ครับ
1: ฟรีไหมคะ
2: วัคซีนนี้เป็นวัคซีนทางเลือกอยู่ครับเพราะฉะนั้นแล้วก็พิจารณาเป็นรายๆไปก็เข้ามาปรึกษาแพทย์ก็จะมีคุณหมอให้คำแนะนำนะครับว่าแล้วก็พิจารณาในเรื่องของประโยชน์แล้วก็ในเรื่องของข้อบ่งชี้ในแต่ละบุคคลนะครับแล้วก็เรื่องค่าใช้จ่ายบ้าง
1: อ๋อมีโอกาสแพ้วัคซีนไหมคะคุณหมอ
2: น้อยครับน้อยมากครับในเรื่องของวัคซีนเรียกว่าทั่วไปต้องบอกว่าวัคซีนทุกตัวไม่ได้ว่าจะฉีดแล้วไม่ได้แพ้เลยส่วนใหญ่ก็จะมีการปวดบวมแดงนะครับหรือว่าบางท่านอาจจะมีในเรื่องของมีการไข้ได้หลังจากที่มีฉีดวัคซีนไปแล้วซึ่ง
1: เป็นธรรมดา
2: ไข้หวัดใหญ่ใช่ไหม
1: ใช่
2: คุณฟินเคยฉีดเนาะ
1: เคยฉีดไข้หวัดใหญ่ตัวนอนสมไปวัน
2: ก็วันสองวันก็หายนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราเทียบกับในเรื่องของการป้องกันแล้วว่าเราจะลดในเรื่องของโอกาสการนอนโรงพยาบาลลดโอกาสในเรื่องของการเจ็บป่วยรุนแรงการเสียชีวิตเนี่ยผมคิดว่าการที่เราอาจจะฉีดแล้วมีปวดเมื่อยกล้ามเนื้อมีไข้บ้างเล็กน้อยเนี่ยส่วนใหญ่แล้วครับเป็นประมาณ 1-2 วันอาการก็ดีขึ้นครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยสบายใจได้นะครับแต่ไงแล้วทุกครั้งที่ฉีดคุณหมอก็จะแนะนำให้สังเกตอาการหล
1: ัง
2: ฉีดในประมาณ 15-30 นาทีอยู
1: ่
2: ครับอันนี้ก็เป็นมาตรฐาน
1: ค่ะบางท่านอย่างนี้อาจจะเคยติดเชื้อไข้เลือดออกมาก็ได้แต่ว่าไม่รู้ตัวเพราะว่าคุณหมอบอกเองถ
2: ้
1: าติดครั้งแรกเนี่ยมันไม่ค่อยแสดงอาการมากใช่ไหมคะแต่ถ้าเกิดว่าการในครั้งถัดไปซึ่งเราไม่รู้ว่าเราจะติดหรือเปล่าเนี่ยอันตรายป้องกันไว้ก่อนดีกว่าถ
2: ้
1: าเกิดว่าเคยสมมติเคยมีประวัติเป็นไข้เลือดออกจะต้องฉีดวัคซีนอีกไหมคะ
2: ครับโอ้เป็นคำถามที่ดีมากนะครับโดนใจเลยเพราะว่าหลายๆคนที่เป็นคนไข้นะครับก็มาถามว่าเอ๊ะไม่แน่ใจว่าตัวเองเป็นแล้วฉีดได้ไหมหรือไม่เคยเป็นฉีดได้ไหมนะครับต้องเรียนงี้ครับว่าในปัจจุบันเนี่ยในวัคซีนที่ใช้อยู่ในปัจจุบันเนี่ยไม่จำเป็นเลยครับว่าจะต้องมีการตรวจนะครับหรือต้องไปสืบค้นประวัติในเรื่องของการป่วยเจ็บป่วยมาก่อนนะครับเพราะฉะนั้นสามารถที่จะฉีดวัคซีนได้เลยในกรณีที่ท่านจะเคยเป็นหรือไม่เคยเป็นไข้เลือดออกมาแล้วนะครับก็ไม่จำเป็นต้องไปเช็คประวัติหรือไม่จำเป็นต้องมีการตรวจเลือดเพิ่มเติมนะครับว่าท่านเคยมีการเจ็บป่วยจากไข้เลือดออกมาก่อนหรือเปล่าคร
1: ับ ไม่เป็นไร
2: ไม่เป็นไรครับไม่เป็นไร
1: เรื่องอดีตก็ปล่อยให้เป็นเรื่องอดีตปัจจุบันและอนาคต
2: เราป้องกันอนาคตใช่ครับ
1: ทีนี้คุณหมอคะ
2: ไม่ต้องฉีดซ้ำด้วยนะ
1: ไม่ต้องฉีดซ้ำ
2: ใช่ปัจจุบันนี้ข้อมูลนะปัจจุบันเนี่ยคำแนะนำของทางสมาคมโรคติดเชื้อแห่งประเทศไทยเองนะครับแล้วก็ของทางองค์การอนามัยโลกเองก็ตามเนี่ยก็พบว่าฉีด2เข็มเม
1: ื่อ
2: กี้ที่บอกคุณพรินไปนะครับฉีด2เข็มห่างกัน3เดือนแล้วก็พอได้เลยนะครับ
1: ครอบคลุมตลอดชีวิต
2: ขอบคุณปัจจุบันนี้ยังแนะนำแบบนั้น
1: บางท่านอย่างนี้คุณหมอคะฉีดวัคซีนแล้วไม่กลัวอะไรทั้งนั้นจะบุกป่าฝ่าดง
2: ยังต้องแนะนำครับในการป้องกันนะครับในเรื่องอย่างที่เราบอกในเรื่องของการเก็บบ้านเก็บที่อยู่นะครับไม่ให้เป็นที่อยู่ของยุงเพราะใน ในพื้นที่ที่รกนะครับหรือในพื้นที่ในบ้านที่มีของเยอะๆเนี่ยยุงก็จะสามารถอาศัยอยู่ได้นะครับหรือในแหล่งน้ำตามรอบบ้านเองนะครับเราก็แนะนำตั้งแต่สมัยก่อนที่ให้คว่ำพวกขันใช่ไหมครับกะลาในโอ่งต่างๆเนี่ยเรียบร้อยหรือแม้แต่อีกที่หนึ่งครับที่หลายท่านลืมไปคุณนึกออกไหมครับที่ไหน
1: ที่ไหนคะ
2: ถังขยะ
1: อ๋อถังขยะมีน้ำด้วย
2: มีนะครับ
1: ห
2: ร
1: ือ
2: ขยะเป็นอีกที่หนึ่ง
1: ใช่ใช่
2: ใช่ไหมครับที่จะเป็นแหล่งที่ยุงไปอยู่ได้
1: ถูกต้องเลยนะคะและที่สำคัญช่วงนี้อย่างบ้านพี

เนี่ยมีรองน้ำฝนเอาไว้รดน้ำต้นไม้เดี๋ยวต้องไปดูแล้วล่ะค่ะว่ามียุงลายหรือเปล่าจะได้ป้องกันอันตรายด้วยนะคะวันนี้ขอบพระคุณค่ะนายแพทย์วีรวัฒน์มโนสิทธินายแพทย์ทรงคุณวุฒิกรมควบคุมโรคนะคะขอบพระคุณคุณหมอมากค่ะแหมเรื่องเล็กๆนะคุณผู้ชมแต่ว่าอย่าปล่อยเอาไว้นะคะเพราะมันอาจจะก่อให้เกิดอันตรายโดยที่เราไม่รู้ตัวได้แค่ยุงเพียงตัวเดียวแต่ถ้าตัวนั้นมันมีไวรัสเดงกีเราก็อาจจะเกิดความเสี่ยงเป็นไข้เลือดออกดังนั้นป้องกันไว้ก่อนดีกว่าค่ะแล้วกลับมาเจอกันใหม่นะคะทุกวันจันทร์ถึงศุกร์กับคนสู้โรคเดลี่สุขภาพดีมีได้ทุกวันกับเราค่ะวันนี้ลาไปแล้วสวัสดีค่ะ

ย PBS ร่วมกับพันธมิตรสื่อและเครือข่ายระดมสมองสู่อนาคตกรุงเทพติ๋งแท้งแบงคอกกับ3แคนดิเดตอนุชาบูรพชัยศรีชัชชาติสิทธิพันธ์ชัยวัฒน์สถาวรวิจิตรขยี้ปมคนเมืองโดยบรรณาธิการสื่อชั้นนำเจาะลึกกันด้วยข้อมูล

0: มิถุนายนนี้ตั้งแต่เวลา 17:00 นเป็นต้นไปทุกช่องทางของไทย PBS กรุงเทพมาได้ไกลยังไปได้อีก
1: สวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการทุกทิศทั่วไทยครับวันนี้พบกับผมจรินไนมีชัยครับเราเจอกันทุกจันทร์ถึงศุกร์13:30ถึง16:00ทางช่องไทย PBS นะครับแล้วคุณผู้ชมดูทางออนไลน์ไปพร้อมกันกับทางหน้าจอทีวีได้ครับไปกันที่แฟนเพจ Facebook ทุกทิศทั่วไทยครับและทางโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์มของไทย PBS เลยครับส่วนนี้เรื่องราว3ตัวอย่างมีให้ชมแบบนี้ครับผู้ว่าราชการจังหวัดยะโสธรชวนปักหมุดไร่มุจรินเปิดเทศกาลฤดูผลไม้พร้อมกิจกรรม1วันฉันจะเป็นชาวสวนแค่199บาทช้าง8คู่แรกของโลกชายใหญ่หญิงเล็กอายุครบ2ปีนักท่องเที่ยวไทยต่างชาติร่วมยินดีหนุนท่องเที่ยวหมู่บ้านช้างทำเนียบหลวงคึกคักสุธามาศโพพาไปสัมผัสวิถีชีวิตชาวกะเหรี่ยงบ้านบางกลอยจังหวัดเพชรบุรีออกหาปลาด้วยแพไม้ไผ่นำมาปรุงอาหารด้วยภูมิปัญญาพื้นบ้านร้านขายของฝากที่จังหวัดตรังนะครับช่วงนี้ค่อนข้างเงียบเหงาก็เลยหากลยุทธ์ใหม่ในการผลิตสินค้าของฝากออกมาครับสุดท้ายไปได้ไอเดียทำไอศครีมทุเรียนผลไม้แล้วก็ธัญพืชนะครับคือเขาทำเอาใส่แม่พิมพ์ใบละแม่พิมพ์แล้วก็เป็นรูปผลไม้ทุกอย่างสวยงามน่ารักมากจนขายได้วันละนับพันชิ้นเลยครับลูกทุเรียนสุดน่ารักสะดุดตาแบบนี้ครับแล้วก็มีแบบภูทุเรียนที่สีเหลืองสดใสมาจากความคิดสร้างสรรค์ล้วนๆนะครับนี่เป็นไอศครีมรูปร่างผลไม้หลายชนิดนะครับเดี๋ยวพอผ่าข้างในให้ดูเนื้อก็จะเห็นว่ามีเนื้อไอติมอยู่ข้างในที่หอมหวานรสชาติแบบทุเรียนจริงๆนะครับนี่เป็นการปรับกลยุทธ์ใหม่สู้ตลาดด้วยการหันมาทำไอศครีมผลไม้เน้นขายเจาะตลาดออนไลน์ครับทั้งไอศครีมผลไม้รวมทั้งไอศครีมธัญพืชที่ร้านเค้กกนิษฐาถนนตรังพัทลุงอำเภอนายงจังหวัดตรังนะครับที่เป็นจุดพักรถประจำทางแล้วก็ร้านขายของฝากชื่อดังเจ้าของร้านคือนางกนิษฐาชัยคดหรือว่าเจ๊อินนะครับบอกว่ารูปร่างรสชาติแล้วก็กลิ่นของไอศครีมด้านในเนี่ยจะเหมือนกับผลไม้ชนิดนั้นๆเลยครับมีทั้งหมดกว่า20แบบทั้งไอศครีมสับปะรดพูแลมีมะนาวมังคุดกล้วยมะม่วงองุ่นเล็กกลางใหญ่องุ่นไซมัสคัตสตรอเบอรี่มีไซส์เล็กกลางใหญ่มีไอศครีมพีชลาสเบอรี่บลูเบอรี่แล้วก็ไอศครีมถั่วลิสงก็มีครับหรือว่าจะผลิตชนิดอื่นตามลูกค้าสั่งก็ได้ด้วยครับ
2: อันนี้มันเป็นเนื้อทุเรียนฟรีดายนะคะทุกคนไม่ได้ใช้ทุเรียนสดทุเรียนฟรีดายเนี่ยราคาสูงกว่าทุเรียนธรรมดาอีกแล้วก็มันจะมีกลิ่นทุเรียนมันออกแบบทุเรียนเลยอะทุกคนเคยกินไอศครีมตัดไหมที่เป็นรสอ่ะมันคือทุเรียนนั้นเลย
3: ทำไมเราถึงใช้ทุเรียนสดไม่ได้คะ
2: ทุเรียนสดถ้าเกิดว่ามันเป็นชิ้นๆใส่อย่างนี้ใช่ไหมมันจะกลายเป็นทุเรียนแข็งเวลากัดแล้วมันจะไม่อร่อย
3: ทดลองแล้วใช่ไหม
2: ทดลองแล้วค่ะถ้าเป็นแบบนี้กัดแล้วมันจะเขาเรียกว่ามันละลายในปากมันจะอร่อยมาก
3: หอม
2: หอมค่ะหอมเป็นเนื้อไอศครีมเลยข้อเสียคือละลายเร็วว
1: ิธี

0: การทำนะครับคือปั่นเนื้อไอศกรีมก่อนจากนั้นขั้นตอนที่1คือตักเนื้อไอศกรีมใส่ลงในแม่พิมพ์ผลไม้แล้วก็เทออกเพื่อเคลือบแม่พิมพ์ทำเปลือกนอกก่อนนะครับจากนั้นวางไว้แล้วก็หยอดเนื้อไอศกรีมลงไปในแม่พิมพ์แล้วนำไปใส่ตู้แช่ไม่ต่ำกว่า12ชั่วโมงครับจากนั้นนำออกจากตู้แช่แล้วก็เอามาตักเนื้อไอศกรีมปิดทับด้านบนแล้วก็แกะออกมาเป็นผลไม้ชนิดต่างๆตามแบบแม่พิมพ์เลยครับพอผ่าออกมาก็จะได้เป็นไอศกรีมรสชาติของผลไม้นั้นๆเลยนะครับเนื้อนุ่มหวานหอมอร่อยเย็นชื่นใจกินได้ทั้งหมดเลยนะครับเพราะว่าแม่พิมพ์เองก็ทำมาจากสีผสมอาหารที่เป็นวัตถุดิบที่กินได้เหมือนกันครับ
1: โดยที่ใช้วัตถุดิบที่เราหาไม่ยากมากแล้วก็จุดประสงค์สำคัญคือพนักงานของเราได้มีงานทำทุกวันลูกน้องได้มีรายได้ร้านก็ได้มีรายได้เพิ่มขึ้นจากเศรษฐกิจที่มันแย่อยู่แล้วแล้วทีนี้มันมีผลตอบรับที่ดีมากนะคะเพราะราคามันก็ไม่ได้สูงจนกระโดดเกินไปราคาจับต้องได้แล้ววิธีการทำมันก็ไม่ยากมากแต่มันก็ไม่ได้ง่ายจนเกินไปแต่ที่มันดีที่สุดคือกระแสสังคมการตลาดตอบรับดีมาก
2: ตอนนี้ทำออกมาปีมีกี่ชนิดครับมีอะไรบ้าง
1: กี่รสชาติประมาณมากกว่า20เนาะมากกว่า20รสชาติมันเปลี่ยนไปแล้วแต่ออเดอร์ลูกค้าบางวันลูกค้าก็สั่งแบบนี้เยอะเราก็ทำเยอะ
2: อะไรครับแบบนี้คือ
1: ไอ้นี่ราสเบอร์รี่ค่ะค่ะถ้าเกิดว่าลูกค้าสั่งแล้วแต่ลูกค้าสั่งเลยเรามีพิมพ์เยอะมากพิมพ์เนี่ยนำเข้ามากว่าจะได้นี่ยุ่งยากหน่อย
0: ส่วนราคาขายครับเป็นกระปุก160บาทมี6ลูกครับสามารถคลารสชาติได้แต่ว่าส่วนทุเรียนเนี่ยภูละ69บาทนะครับเป็นลูกละ99บาทหรือว่าจะส่งเป็นแพ็คบรรจุถุงตามขนาดแล้วก็ราคาก็มีครับลูกค้าตัวนี้มีทั้งในพื้นที่ด้วยแล้วก็ต่างจังหวัดรวมถึงส่งไปประเทศลาวบางส่วนนะครับแต่ว่าอย่างไม่มากนักก็ถือว่าพอให้พนักงานได้มีงานทำมีรายได้ทุกวันนะครับจะได้มีรายได้มาแบ่งปันกันกระตุ้นเศรษฐกิจในครอบครัว
1: นี่ค่ะแบบนี้แล้วก็จะมีรสชาติอื่นที่เราทำเสร็จแล้วก็ใส่ลงไป
2: กระปุกเท่าไหร่คะเนี
1: ่ย160บาทค่ะ
2: กี่ลูกก็
1: อยู่ที่ประมาณ6ลูกมันจะมีจัมโบ้เนี่ยคือมันจะมีจัมโบ้นี้นำก่อนแล้วก็ตามมาด้วยไซส์กลางแล้วก็เดี๋ยวจะมีไซส์เล็กตามไป
2: ก็จะมีทั้งทุเรียนทั้งอะไรก็คือแล้วแต
1: ่ทุเรียนแยกค่ะทุเรียนใส่ไม่ได้มีพีชมีมะนาวเนี่ยใส่ได้นะคะทุเรียนเนี่ยปูละ69บาทค่ะ
2: แล้วแบบเป็นลูกหรอครับ
1: เป็นลูก99
0: ตอนนี้เปิดตัวขายมาประมาณ2เดือนนะครับผลตอบรับดีเกินคาดนะครับผลิตใหม่สดทุกวันเลยได้วันละกว่า 1,000 ชิ้นตามออเดอร์ของลูกค้าครับโดยเฉพาะกระแสดีสุดนั่นก็คือไอศกรีมทุเรียนทั้งแบบลูกแล้วก็แบบภูนี่จะขายดีมากเพราะว่าตรงกับหน้าทุเรียนของไทยเราด้วยครับใครอยากได้นี่ต้องสั่งจองล่วงหน้าครับรวมถึงลูกค้าที่ไปเที่ยวที่ร้านเนี่ยก็ต้องโทรศัพท์สั่งจองกันก่อนเพราะว่าบางทีอาจจะหมดก่อนนะครับรวมถึงฝากเตือนด้วยว่าที่ร้านเนี่ยไม่มีนโยบายขายแฟรนไชส์ให้ใครระวังถูกหลอกซื้อสินค้าด้วยครับอดีตคุณครูนะครับที่ไปทำงานที่จังหวัดอุบลราชธานีมาตลอดเลยนะครับพอเกษียณแล้วก็กลับมาบ้านเกิดที่ฉะเชิงเทรามาสานฝันชีวิตหลังเกษียณนะครับด้วยการเปิดร้านก๋วยจั๊บยวนรสเด็ดสูตรอุบลนะครับแต่ว่าเอามาปรับให้เข้ากับคนในพื้นที่ด้วยครับนำประสบการณ์การใช้ชีวิตในจังหวัดอุบลราชธานีกว่า30ปีมาต่อยอดเปิดร้านก๋วยจั๊บยวนกลางเมืองฉะเชิงเทรานะครับปรับสูตรจากน้ำซุปหวานดั้งเดิมเอาใจคนภาคกลางด้วยสูตรน้ำซุปเข้มข้นหอมเครื่องเทศแล้วก็ไม่ต้องปรุงเพิ่มเลยครับและใช้วัตถุดิบจากเมืองต้นตำรับจนกลายเป็นร้านดังที่ลูกค้าวัยทำงานแวะเวียนมาอุดหนุนทุกวันนะครับที่ร้านเชิญแซบก๋วยจั๊บยวนภายในโครงการซีพาร์คถนนศรีสวทรตัดใหม่ก่อนถึงแยกหน้าเมืองตำบลหน้าเมืองอำเภอเมืองยะอำเภอเมืองฉะเชิงเทราครับของนายเสริมสิริประเสริฐอายุ68ปีนายเสริมบอกว่าตัวเองเป็นคน8ริ้วนะครับแต่ว่าไปรับราชการเป็นครูที่จังหวัดอุบลราชธานีหลาย10ปีครับก็เลยไปคุ้นเคยกับอาหารพื้นถิ่นอย่างก๋วยจั๊บยวนเมนูยอดนิยมของคนอุบลเขาทั้งเส้นก๋วยจั๊บแล้วก็หมูยอขึ้นชื่อครับพอใกล้เกษียณแล้วก็ย้ายกลับมาบ้านเกิดก็เลยตั้งใจหาอาชีพหลังเกษียณนะครับนำสูตรจากอุบลมาปรับให้เข้ากับคนในพื้นที่ครับ
3: น้ำซุปก๋วยจั๊บยวนทั่วไปก็จะมีรสเป็นน้ำใสแล้วก็จะออกหวานๆนะแต่ของเราเนี่ยเราก็จะมีใส่พวกเครื่องเทศเข้าไปให้มันมีกลิ่นหอมของเครื่องเทศแล้วก็จะมีวัตถุดิบ ปรุงรส

0: ให้มันกลมกล่อมคือเอกลักษณ์ของเราคืออร่อยแบบไม่ต้องปรุงอะครับที่นี่แล้วที่คนติดใจก็คือจะชอบในเรื่องของน้ำซุปของก๋วยจั๊บยวนเชิญแซ่บเพราะว่ามันจะรสชาติมันจะแปลกแล้วก็ไม่เหมือนใครแล้วก็จะมีกลิ่นหอมของเครื่องเทศครับ
1: แสดงว่าไม่เหมือนก๋วยจั๊บยวนทุก
0: ใช่ครับแต่หน้าตาเนี่ยเหมือนก๋วยจั๊บยวนเพราะว่าเราเอาต้นแบบก๋วยจั๊บยวนมา
1: ครับ

0: จกรรมใน1วันราคา199บาทกิจกรรมอัดแน่นเต็มทั้งวันให้นักท่องเที่ยวเลยครับ
1: อันหน้าเลยครับได้หน้าอย่างนี้คร
2: ับมาแล้วทำท่าจับเพื่อนให้หน่อยครับ
0: ท่านชาญชัยสอนศรีวิชัยผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธรนะครับมาร่วมเปิดเทศกาลฤดูผลไม้จังหวัดยโสธรที่ไร่นุจรินทร์บ้านโพงตำบลห้องแซงอำเภอเลิงนกทาจังหวัดยโสธรนะครับภายใต้คอนเซ็ปต์ปักหมุดหยุดที่ความฟิน1วันฉันจะเป็นชาวสวนเป็นกิจกรรมท่องเที่ยววิถีเกษตรนะครับเก็บผลไม้สดๆจากต้นแล้วก็ถ่ายรูปเช็คอินกันอย่างจุใจตลอดทั้งวันไร่นุจรินทร์นี่เป็นตัวอย่างของสวนผลไม้ที่กำลังมีผลผลิตคุณภาพออกสู่ตลาดนะครับซึ่งในจังหวัดยโสธรเองก็มีสวนผลไม้กันเยอะมากนะครับแต่ว่าน้อยคนที่จะรู้ว่าที่นี่ก็มีดีทั้งทุเรียนมังคุดเงาะรวมถึงมะยงชิดก็เป็นของดีของที่นี่ครับถ้าใครมาเที่ยวไร่ที่นี่แล้วครับยังเชื่อมโยงไปเที่ยวที่แห่งอื่นๆได้อีกด้วยครับ
3: อย่างไรก็ตามวันนี้นะครับเป็นเครือข่ายของฟาร์มสเตย์ที่จังหวัดเราได้ประสานความร่วมมือกับพี่น้องที่ทำฟาร์มสเตย์ร่วมกันนะครับไร่รุจลินก็เป็นหนึ่งในฟาร์มสเตย์นะครับแล้วก็เป็นสวนผลไม้หนึ่งในหลายๆสวนผลไม้ที่กำลังมีผลผลิตออกสู่ตลาดนะครับเราก็อยากจะให้พี่น้องที่ทราบข่าวได้มาเที่ยวนะครับได้มาเยี่ยมชมและได้มาดูครับว่าผลไม้ของจังหวัดยโสธรรสชาติไม่ได้น้อยหน้าใครแล้วก็อร่อยจริงๆนะครับอร่อยจริงๆนะครับเงาะก็อร่อยพุทธก็อร่อยที่สำคัญที่นี่มีสลัดอินโดอร่อยด้วยอร่อยจริงๆแล้วก็ราคาไม่แพงครับ
0: ที่ไร่จัดโปรโมชั่นและแพ็กเกจต้อนรับนักท่องเที่ยวหลายรูปแบบนะครับแพ็กเกจแบบเต็มวัน199บาทต่อคนนะครับมีกิจกรรมจัดเต็มทั้งไปเดินชมสวนป่าไปทำภารกิจตามหาเห็ดระโงกเหลืองกลางธรรมชาตินะครับให้อาหารหมูป่าแสนรู้แล้วก็เก็บผลไม้สดๆจากต้นด้วยแต่ว่าถ้าเป็นกิจกรรมแบบแยกตามใจชอบก็มีให้เลือกนะครับมีบุฟเฟ่ผลไม้3อย่าง100บาทต่อคนพิเศษเด็กอายุไม่เกิน8ปีกินฟรีครับกิจกรรมเก็บผลไม้จัดตะกร้า DIY แล้วก็ถ่ายรูปกันนะครับราคา50บาทต่อคนสามารถเก็บผลไม้สดๆจากต้นในสวนได้ไม่จำกัดนะครับแต่ว่าไม่รวมนำกลับบ้านนะครับแล้วก็กิจกรรมเด็กบ้านสวนเก็บไข่ไก่ราคา79บาทต่อคนนะครับได้เด็กๆไปสนุกกับการเก็บไข่สดจากแม่ไก่แล้วก็เอาไข่ไก่กลับบ้านทันที1แพ็ค6ฟองเลยครับเผื่อใครมองหากิจกรรมนะครับที่สามารถร่วมกันได้ทั้งครอบครัวแบบนี้ในช่วงหน้าฝนก็ไปเที่ยวกันได้ที่ไร่นุจรินทร์กันต่อครับในพื้นที่ของสิงห์บุรีครับตอนนี้มีปัญหาเรื่องของขยะจากถุงพลาสติกเยอะเหลือเกินนะครับถ้าเป็นการกำจัดแบบเดิมก็ต้องเผาแล้วก็เกิดปัญหาตามมาเยอะครับแต่ว่ากำนันโพชัยในพื้นที่เองตอนนี้เอาถุงพลาสติกนะครับมากลั่นเป็นน้ำมันเติมใส่รถก็ได้ครับใช้ในเครื่องจักรกลการเกษตรก็ดีครับ
4: ทีนี้เราสตาร์ทเลยไปเลยนะใช่นะ
0: ถุงพลาสติกที่เคยเป็นปัญหาสิ่งแวดล้อมวันนี้กลายเป็นพลังงานทางเลือกแล้วก็สร้างประโยชน์ให้กับคนในตำบลโพชัยครับสกัดเป็นน้ำมันเชื้อเพลิงเติมใส่พาหนะต่างๆหรือว่าเครื่องจักรกลการเกษตรก็ได้ครับอยู่ที่ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านลำเหนือหมู่7ตำบลโพชัยอำเภออินบุรีจังหวัดสิงห์บุรีครับนำโดยกำนันเพชรรัตน์ทองมีเพราะว่าที่นี่มีปัญหาขยะค่อนข้างเยอะเลยครับก็เลยร่วมกับชาวบ้านเอาถุงพลาสติกมาสู่กระบวนการกลั่นเพื่อเปลี่ยนเป็นน้ำมันเชื้อเพลิงใช้ภายในชุมชนนะครับขั้นตอนการกลั่นใช้เวลา3ชั่วโมงครับภายใต้อุณหภูมิสูงกว่า200ถึง250องศาเซลเซียสเพื่อให้พลาสติกมันหลอมแล้วก็ควบแน่นกลายเป็นน้ำมันเชื้อเพลิงแทบไม่เหลืออากาศขยะตกค้างใต้ถังเลยครับเอาไปใช้กับเครื่องยนต์ได้หลายประเภทนะครับอย่างเครื่องยนต์ดีเซลเติมใช้งานได้โดยตรงเลยส่วนถ้าเป็นเครื่องยนต์เบนซินแนะนำว่าต้องผสมในอัตราส่วนประมาณ1ต่อ1ก่อนใช้ครับ
5: มาเป็นน้ำมันส่วนในเรื่องน้ำมันเราก็เหมือนผลประโยชน์พลอยได้มาแต่เรากั่นถุงพลาสติกเนี่ยที่อยู่ในถังนะคะพอกั่นมาหมดแล้วใต้ถังไม่มีอะไรเลยค่ะไม่มีอะไรเลยคือมันละลายมันกลายเป็นน้ำมันหมดเลยค่ะอันนี้ก็คือผลพลอยได้ของเราแล้วก็ทำให้ชุมชนของเราอ่ะสะอาดขึ้นเพราะอย่างเช่นอย่างถุงพลาสติกเนี่ยตามร้านค้าเนี่ยเขาจะซักเอาไว้ให้เราเนาะถ้าปกติแล้วเนี่ยเขาจะต้องเผาแต่ตอนนี้เขาไม่ต้องเผาเขาก็เลยซักไว้ให้เราเสร็จแล้วเราก็ไปเอามาเก็บไว้เป็นก้อนๆนะคะเก็บไว้แล้วก็เวลาเราจะกั่นหรือทีเราก็มาใส่ในถังน้ำมัน
0: ชาวบ้านจะช่วยกั

0: การรวบรวมถุงพลาสติกจากในพื้นที่แล้วก็รับซื้อจากคนนอกชุมชนในราคากิโลกรัมละ1บาทนะครับเพื่อสร้างแรงจูงใจในการคัดแยกขยะด้วยก็เป็นการทดแทนการเผาทิ้งแบบในอดีตนะครับตอนนี้ปรากฏว่าในชุมชนเนี่ยสำรวจดูพบว่าถุงพลาสติกที่เป็นขยะลดน้อยลงอย่างเห็นได้ชัดเลยครับคุณผู้ชมที่ชื่นชอบความน่ารักของช้างไทยรับพาไปเที่ยวดูช้างกันที่อยุธยาแล้วก็ช้างคู่นี้มีความพิเศษมากเพราะว่าเป็นช้างแฝดต่างเพศคู่แรกของโลกนะครับตอนนี้เกิดมามีอายุครบ2ปีแล้วครับชื่อว่าชายใหญ่กับหญิงเล็กเขามีเหล่า FC แฟนคลับที่ตามไปงานวันเกิดกันเยอะเป็นการกระตุ้นการท่องเที่ยวดูช้างในพื้นที่อย่างดีเลยครับลูกช้างแฝดต่างเพศคู่แรกของโลกนะครับพลายสัพพลักษ์โสพลหรือว่าชายใหญ่แล้วก็พังสกลลักษ์โสพิษหรือว่าชื่อเล่นคือหญิงเล็กนะครับตอนนี้อายุครบ2ปีแล้วครับบรรดาเหล่า FC น้องช้างก็เดินทางมาร่วมงานกันอย่างคึกคักที่หมู่บ้านช้างพระเนียดหลวงจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็นการสร้างสีสันแล้วก็กระตุ้นการท่องเที่ยวของจังหวัดด้วยตลอดเวลา2ปีที่ผ่านมาครับชายใหญ่แล้วก็หญิงเล็กได้รับการดูแลอย่างใกล้ชิดจากทีมสัตวแพทย์นะครับนำโดยหมอพลอยครอบครัวหมอพลอยควานช้างแล้วก็เจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายเนื่องจากว่าช่วงแรกเกิดเนี่ยมีขนาดตัวเล็กกว่าลูกช้างทั่วไปครับจึงต้องดูแลเป็นพิเศษทั้งด้านโภชนาการสุขภาพแล้วก็พัฒนาการต่างๆตลอด24ชั่วโมงครับ
1: ก็ตอนนี้สุขภาพดีนะคะก็คือจัดว่าสุขภาพชายใหญ่ทำไมเธอทำกับฉันแบบนี
2: ้ชื่อใจใหญ่
1: ก็คือจัดว่าสุขภาพเหมือนช้างปกติเลยนะคะแล้วก็แต่เรื่องของความสมบูรณ์ก็เรียกว่าสมบูรณ์มากอ้วนนะคะอ้วน
2: ครับแล้วครั้งนี้เขาจะจัดงานอย่างไรครับ
1: ก็คือวันนี้ก็ฉลองอายุครบ2ขวบก็จัดให้มีเรียกว่าเราก็แจ้งข่าวก็มี FC ของเรานะคะมาเยอะนะคะ
3: แฝดของเราเนี่ยเชือกแรกของโลกคู่แรกของโลกที่เป็นเพศผู้เพศเมียความจริงแล้วเป็นเพศเดียวกันมีมาตั้งแต่ปี40ก็มีนะฮะแล้วก็เป็นตัวผู้เหมือนกันที่อยู่สุรินทร์ก็มีนะฮะแล้วของเราเป็นที่ออกมาเป็นเพศเมียซึ่งแสดงความสมบูรณ์พูนสุขนะฮะหลังจากเราออกเดือนหนึ่งหรือ2เดือนผมจำไม่ได้ก็ไปคลอดที่เมียนมาเมียนมาก็ได้คู่เมียเหมือนกันคือโบราณเขาว่าถ้ามันได้แฝดใหญ่ๆเขาแฝดครบนะมันจะเจริญก้าวหน้าสมบูรณ์พูนสุข
2: เป็นความ
0: การมีช้างแฝดเกิดในพื้นที่นี่เป็นเรื่องราวดีๆที่ช่วยคนรักช้างแล้วก็นักท่องเที่ยวเดินทางมาชมความน่ารักกระตุ้นการท่องเที่ยวในพื้นที่ครับเพราะว่าการเกิดของช้างแฝดนี่ถือเป็นเรื่องที่พบได้ยากมากในธรรมชาตินะครับและมีโอกาสรอดชีวิตค่อนข้างต่ำแต่ว่าด้วยความร่วมมือของทุกฝ่ายครับทำให้วันนี้ช้าง2เชือกก็เติบโตเป็นลูกช้างที่แข็งแรงฉลาดร่าเริงซุกซนสมวัยครับ
4: ยินดีที่มีผู้หลักผู้ใหญ่มี FC ของน้องช้างเองก็มาเยี่ยมเยียนในวันนี้เยอะนะฮะทั้งศิลปินดาราก็มาก็ถือว่าภาพที่ประทับใจก็ช่วยกันมาส่งเสริมวัฒนธรรมการเลี้ยงช้างที่ถูกต้องในพระเนตรหลวงแห่งนี้แล้วก็จะช่วยส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดด้วย
0: ปัจจุบันชายใหญ่และหญิงเล็กนะครับไม่เพียงเป็นสัญลักษณ์ของความสำเร็จในการอนุรักษ์แล้วก็ดูแลช้างไทยเท่านั้นแต่ว่านี่ยังเป็นแรงบันดาลใจให้คนรุ่นใหม่หันมาศึกษาแล้วก็เรียนรู้วิถีชีวิตของช้างไทยมากยิ่งขึ้นด้วยครับใครที่อยากดูความน่ารักของช้างแฝดคู่นี้ครับรวมถึงช้างตัวอื่นๆนะครับที่มีความแสนรู้ฝึกฝนมาอย่างดีต้องบอกว่าช้างที่พะเนียดที่นี่นะครับค่อนข้างมีมารยาทรู้จักต้อนรับนักท่องเที่ยวแล้วก็เป็นเสน่ห์ที่อยุธยานะครับอยากให้คุณผู้ชมได้ไปท่องเที่ยวไปดูช้างไทยกันได้ครับพาไปสัมผัสวิถีชีวิตชาวกะเหรี่ยงบ้านบางกลอยที่อำเภอแก่งกระจานจังหวัดเพชรบุรีกันนะครับตอนนี้เขาพึ่งพาธรรมชาติในการหาอยู่หากินกันด้วยการออกไปหาปลาด้วยแพไม้ไผ่ครับพอหาได้เสร็จแล้วก็เอามาทำอาหารกินกันตามแบบฉบับพื้นบ้านแบบโบราณติดตามกันกับคุณจุฑามาศผูกโพครับ

วันนี้พาคุณผู้ชมมาดูวิถีชีวิตของชาวบ้านบางกลอยอำเภอแก่งกระจานจังหวัดเพชรบุรีค่ะแต่ก่อนอื่นเลยนะคะเดี๋ยวต้องไปตามหาพี่แพรกันค่ะเพราะว่านัดพี่แพรเอาไว้พี่แพรจะพาเราไปหาปลาซึ่งเป็นวัตถุดิบสำคัญที่เราจะนำมาทำเป็นอาหารพื้นบ้านในวันนี้กันค่ะตามดิฉัน

0: าค่ะ
1: ชาวกะเหรี่ยงบ้านบางกลอยแห่งนี้ใช้ชีวิตกันอย่างเรียบง่ายท่ามกลางความเงียบสงบของพื้นป่าบ้านเรือนส่วนใหญ่ยังคงปลูกสร้างด้วยไม้ไผ่มุงหลังคาด้วยใบไม้จากธรรมชาติค่ะส่วนเรื่องของการหาอยู่หากินจะอาศัยแหล่งน้ำและพื้นป่ารอบตัวเข้าป่าไปเก็บผักตามฤดูกาลลงน้ำไปหาปลานำมาประกอบอาหารแบบดั้งเดิมค่ะ
0: คุณผู้ชมคะเราเดินเข้ามาในหมู่บ้านเจอแล้วค่ะพี่แพรค่ะแล้วก็พี่แตงโมนะคะที่เราจะไปหาปลากันค่ะแหล่งน้ำที่เราไปหาปลานี่คืออยู่ตรงไหนครับพี่แตงโมคะ
2: โน้ห้วยปงลึก
0: ห้วยปงลึกเหรอคะอยู่ไกลไหมคะ
2: ไม่ไกล
0: ไม่ไกลมากเดี๋ยวเราจะเดินไปหากันเลยดีกว่าค่ะอุปกรณ์มีอะไรบ้างไหมคะต้องเตรียมอะไรไปด้วยไหมคะ
2: ไม่ต้องเตรียมครับมีแล้วครับ
0: มีแหอย่างเดียว
2: ครับ
0: ไปกันค่ะ
1: จุดหมายของเราในวันนี้อยู่ที่ลำห้วยโป่งลึกซึ่งต้องเดินเท้าออกไปทางท้ายหมู่บ้านบางกลอยอีกเกือบ500เมตรเลยทีเดียวค่ะ
0: เดินลัดล้อมาท้ายหมู่บ้านบางกลอยนะคะตอนนี้ก็มาถึงแล้วค่ะห้วยโป่งลึกค่ะลงน้ำไปหาปลากันค่ะไปกันเลยค่ะพี่คือเราต้องมาลุ้นกันอีกทีนะคะว่าจะได้ปลาไหมลุ้นกันอีกแล้ววันนี้จุดที่ไปค่ะคือเส้นทางมันมีทั้งน้ำตื้นน้ำลึกเนาะก็เลยต้องเอาแพไปด้วยค่ะแต่ว่าแพที่เอาไปนี่ไม่ใช่ของพี่แตงโมเขานะคะเป็นแพของชาวบ้านค่ะ
1: หาปลาของชาวกะเหรี่ยงที่นี่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวค่ะเพราะไม่ได้ใช้เรือแต่จะใช้แพไม้ไผ่ค่อยๆถ่อไปตามลำน้ำโดยจะเลือกจุดที่มีน้ำไหลช้าและต้องเป็นจุดที่มีคนหาน้อยที่สุดเพราะเป็นแหล่งที่ปลาชอบมาอาศัยอยู่นั่นเองค่ะ
3: ตรงที่เรามาทอดแห่เมื่อกี้เรียกว่าห้วยป่งลึกค่ะแล้วบริเวณที่เราหาปลานะคะเราต้องหาจุดที่เราต้องมองสังเกตเห็นตัวปลาค่ะหรือไม่ก็บริเวณที่น้ำไม่ได้เชี่ยวมากอะค่ะ
1: ส่วนการหาปลาพี่แตงโมจะใช้วิธีการหว่านแหโดยใช้ความเงียบและความชำนาญสังเกตประกายน้ำหรือตัวปลาที่แหวกว่ายใต้ผิวน้ำพอเห็นเป้าหมายก็หว่านแหทันทีค่ะ
3: ถ้าหน้าแรงอะค่ะเขาก็จะทอดแหมากกว่าทอดแห่แล้วก็อุปกรณ์ก็จะใช้แห่แล้วก็มีกระเป๋าสำหรับใส่ปลาถ้าโชคดีหาได้อย่างเงี้ยค่ะใส่ปลาค่ะแต่ถ้าช่วงหน้าฝนอย่างเงี้ยค่ะเขาก็จะนิยมตกปลากันมากกว่าค่ะใช
1: ่ปลาส่วนใหญ่ที่จับได้ในวันนี้คือปลาตะเพียนตัวกำลังน่ากินเลยทีเดียวค่ะ
3: ปลาตะเพียนค่ะเมื่อกี้ที่ได้ตัวหนึ่งค่ะคือปลามันน้อยลงอะค่ะคนหากันเยอะแล้วทีนี้ปลามันน้อยลงเขาก็เลยทางปิดทองแล้วก็หน่วยงานในพื้นที่อะค่ะเขาก็มีการแบบนำพันปลามาปล่อยเพื่ออนุรักษ์พันปลาไม่ให้แบบชาวบ้านหากันเยอะเกินไปค่ะเดี๋ยวปลามันกลัวปลาสูญพันธุ์ใช่ค่ะจำกัดพื้นที่ว่า เขตบริเวณตรงไหนที่หาได้ตรงไหนหาไม่ได้อย่างเงี้ยค่ะ
1: เมื่อได้ปลาตามต้องการแล้วก็ได้เวลากลับไปทำอาหารที่บ้านกันค่ะขอดเกล็ดแล้วล้างด้วยน้ำสะอาดนำไส้พุงออกให้หมดจากนั้นพักทิ้งไว้แล้วหันมาเตรียมเครื่องสำหรับทำน้ำพริกปลาและปลาตะเพียนต้มกระเจี๊ยบค่ะ
3: ขั้นตอนแรกคือนำปลาที่ได้ค่ะนำมาถอดเกล็ดค่ะแล้วก็สับให้ละเอียดเลยค่ะแล้วก็น้ำพริกตามให้ละเอียดค่ะจากนั้นก็ตักทุกอย่างใส่หม้อแล้วก็ปรุงรสด้วยเกลือนิดหน่อยแล้วก็ตามด้วยผงชูรสค่ะแล้วก็ใส่น้ำเข้าไปแล้วก็ตั้งไฟได้ค่ะส่วนใหญ่เขากินคู่กับผักลวกผักสดก็ได้ค่ะปลาที่เหลือก็จะนำมาต้มกับกระเจี๊ยบค่ะขั้นตอนแรกคือนำปลาที่ได้ค่ะมาบ้างให้ทีๆค่ะแล้วก็สับเป็นท่อนๆแล้วก็ใส่หม้อแล้วก็เด็ดกระเจี๊ยบแดง ใส่ยอดอ่อนใบอ่อนๆ นะคะใส่เข้าไปในรอบหม้อค่ะใส่รวมกันได้เลยค่ะแล้วก็ปรุงรสด้วยเกลือผงชูรสแล้วก็กะปิปลานิดหน่อยค่ะแล้วก็ตั้งไฟได้ค่ะ
1: เคล็ดลับความอร่อยของที่นี่จะใช้กะปิปลาในการปรุงรสแทนกะปิกุ้งทั่วไปค่ะโดยพี่แพรบอกว่ากะปิปลาจะช่วยให้น้ำพริกและต้มปลามีรสชาติที่ละมุนและกลมกล่อมซึ่งเป็นภูมิปัญญาในการถนอมอาหารของชาวกะเหรี่ยงที่นี้ค่ะของชาวกะเหรี่ยงบ้านบางกลอยยึดหลักง่ายๆมีวัตถุดิบอะไรในท้องถิ่นก็หยิบมาทำอย่างนั้นทำให้แต่ละวันแทบไม่ต้องเสียเงินมากมายเป็นวิถีชีวิตที่เรียบง่ายพึ่งพาธรรมชาติแต่อิ่มเอมไปด้วยความสุขค่ะ
4: ในพื้นที่ครับชาวบ้านบางกลอยบอกว่าวันๆพวกเขาแทบไม่ต้องไปหาของกินที่ตลาดหรือว่าไปซื้อวัตถุดิบที่ไหนเพราะว่าในพื้นที่ใกล้ๆเองก็จะมีวัตถุดิบจากธรรมชาติแบบนี้ที่ชาวบ้านเขาร่วมกันอนุรักษ์พื้นที่ป่าไม้เอาไว้ก็เลยมีให้ทำกินกันได้ยาวๆเลยครับและวันนี้ครับเราปิดท้ายกันด้วยทางเข้าสกายวอล์กภูกิ่งฟ้าช่วงบ้านห้วยทรายที่ตำบลบ้านใหม่อำเภอคอนบุรีจังหวัดนครราชสีมาครับตอนนี้แปลงเกษตรของชาวบ้านหลายรายเลยกลายเป็นทุ่งดอกไม้ทุ่งหญ้าสีขาวสะพรั่งเลยนะครับเป็นการเพิ่มความสวยงามเส้นทางการท่องเที่ยวของอำเภอคอนบุรีได้เป็นอย่างดีเลยครับและนี่คือทั้งหมดของทุกทิศทั่วไทยในวันนี้ครับคุณผู้ชมดูรายการย้อนหลังทางแฟนเพจ Facebook ทุกทิศทั่วไทยที่อยู่ล่างจอนี้ได้ครับและกลับมาติดตามรายการกันใหม่เจอกันทุกจันทร์ถึงศุกร์นะครับบ่าย 3:30 น. ถึง 4:00 น.วันนี้ผมและทีมงานทุกคนลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: ในกรุงเทพที่เราอยากเห็นไทย PBS และเครือข่ายพันธมิตรปักหมุดอนาคตไปพร้อมกันกับการเลือกตั้งผู้ว่าและสก.กทม.ชุดใหม่ Next Station อนาคตกรุงเทพสารคดีข่าวเจาะลึก3มหากาพย์กรุงเทพปัญหามหานครสถานีประชาชนสัญจรสำรวจอินไซต์จากคนกรุง Bangkok Active ก้าวไปให้ไกลกว่าการเลือกตั้งด้วยข้อมูลและพลังพลเมือง Bangkok Pitch เป็นหาโซลูชันล้ำๆแก้ปัญหาเมืองของคน Gen Z Bangkok Voice หามาชนคนมหานครเสียงคนเปลี่ยนเมืองอัปเดตเรียลไทม์ไม่พักตั้งแต่เริ่มหาเสียงไปจนถึงวินาทีประกาศผล www.thaipbs.or.th/bkkelection69 มากำหนดชะตาอนาคตกรุงเทพไปกับไทย PBS
1: ลานน้ำตาประสบนิกรซ่อนไม่อยู่เมื่อรับรู้ห้วงเวลาของฟ้าหญิงโอ้ใจหายคล้ายหัวใจมิไหวติงเหมือนทุกสิ่งนิ่งงันวันมืดฟ้าทะทรงเป็นที่รักของปวงราษฎร์น้ำพระทัยใสสะอาดโฉลมล่ายามมีภัยทรงเป็นเพื่อนพึ่งพาบัดนี้พระองค์คันไลลาสุดอาลัยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาเสด็จสู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานไทย PBS
2: ข่าวไทย PBSข่าวที่คุณวางใจ

สวัสดีค่ะพบกับทันข่าว16นาฬิกากับดิฉันพึ่งนภาคล่องพยาบาลค่ะประชาชนจากทั่วสารทิศเดินทางเข้าถวายสักการะพระศพเบื้องหน้าพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาณศาลาสะไทยสมาคมพระบรมมหาราชวังอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งวันนี้นะคะติดตามเพิ่มเติมจากคุณ

0: คำคุณยมนาถรายงานสดจากบริเวณพระบรมมหาราชวังค่ะคุณคำคุณคะ
1: ตลอดทั้งวันนอกจากคณะบุคคลและประชาชนทั่วไปก็มีหลายโรงเรียนนะครับจัดคุณครูนักเรียนเข้ามาเพื่อดำเนินการถวายสักการะพระบรมพระศพด้วยเช่นกันซึ่งมีเจ้าหน้าที่ดูแลอำนวยความสะดวกอย่างเต็มที่ครับนักเรียนในระดับชั้นอนุบาลและประถมศึกษาจากโครงการค่ายเยาวชนรักพงไพทั้ง6โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครพร้อมคณะครูอาจารย์จำนวนกว่า70คนเดินทางเข้าถวายสักการะพระบรมศพเบื้องหน้าพระรูปขออภัยครับเข้าถวายสักการะพระศพเบื้องหน้าพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณศาลาสหทัยสมาคมในพระบรมมหาราชวังนางสาวนฤมลเปลี่ยนเทพครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนอนุบาลสามเสนสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลอุปถัมภ์เปิดเผยว่ากลุ่มนักเรียนที่มาในวันนี้อยู่ในระหว่างเข้าค่ายเยาวชนรักพงไพนอกจากการถวายสักการะแล้วและแสดงความอาลัยยังถือโอกาสให้นักเรียนได้รับทราบถึงพระราชกรณียกิจของพระองค์ที่ทรงทำเพื่อชาวไทยมายาวนาน
2: ก็บอกเด็กๆว่าพระองค์นะคะมีมูลนิธิเพื่อนพึ่งพายำยากนะคะแล้วก็มีโครงการที่น้อมรำลึกถึงพระองค์ในปี2555ที่พระองค์อะค่ะไปทำโครงการแก้มลิงใช่ไหมคะที่มีการปลูกปาล์มนะคะแล้วก็เป็นการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมแล้วก็สร้างรายได้ให้กับชุมชนแล้วก็มีกิจกรรมต่างๆที่พระองค์ได้ทำเพื่อปวงชนชาวไทยอีกมากมายแล้วก็เด็กก็รู้สึกภูมิใจค่ะว่าได้มีโอกาสที่จะได้มาถวายความอาลัยต่อพระองค์ท่านในวันนี้ค่ะ
1: ขณะเดียวกันก็มีกลุ่มจิตอาสาคอยแจกจ่ายอาหารและเครื่องดื่มให้กับประชาชนที่เข้ามาถวายสักการะตลอดทั้งวันกลุ่มนี้มาจากวัดสุทธิธรรมารามจังหวัดสุรินทร์นายตาชาวุฒิชานศรีไวยากรวัดเปิดเผยว่าทางวัดได้จัดเตรียมอาหารวันละประมาณ 2,000 กล่องและเครื่องดื่มประมาณวันละ 3,000 แก้วบริการประชาชนและเจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วนเพื่ออุทิศถวายพระกุศลแด่พระองค์
3: ทางดำริของพ่อแม่ครูบาอาจารย์นะครับหลวงพ่อเยื้อนนะครับท่านก็มีความเมตตานะครับก็ประชาชนทั่วไปแล้วก็ทางองค์พาก็เป็นลูกศิษย์ของหลวงพ่อเหมือนกันนะในการถวายในการปฏิบัติภาวนานะครับแล้วก็เป็นส่วนหนึ่งแล้วก็องค์พาเนี่ยก็เก่งในเรื่องกฎหมายการช่วยเหลือสังคมนะครับแล้วก็เป็นประชาชนแล้วก็ตอบแทนท่านด้วยเหมือนกันนะครับ
1: ประชาชนยังสามารถเข้าถวายสักการะพระศพเบื้องหน้าพระรูปได้จนถึงวันพรุ่งนี้นะครับซึ่งเป็นไปตามกำหนดของทางสำนักพระราชวังกำหนดไว้นั่นก็คือวันที่14ถึงวันที่16มิถุนายนส่วนช่วงเวลาจะเปิดให้เข้าจุดคัดกรองตั้งแต่เวลา 8:30 นาทีไปจนถึงเวลา 16:00 นาฬิกาครับครับท่านผู้ชมครับการเดินทางโดยรถโดยสารสาธารณะก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะครับที่สะดวกในการเข้าพื้นที่ชั้นในเข้ามาสู่ท้องสนามหลวงแห่งนี้โดยทางขสมกครับก็ได้จัดรถบริการให้กับประชาชนตามสถานีขนส่งต่างๆเช่นอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิหรือสถานีรถไฟกรุงเทพอภิวัฒน์เพื่อให้ประชาชนนั้นเดินทางมาถึงท้องสนามหลวงได้อย่างสะดวกสบายครับ
0: ขอบคุณคุณคำคุณค่ะขณะเดียวกันนะคะวันนี้ทางมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และศิษย์เก่าได้ร่วมกันจัดพิธีแสดงความอาลัยถวายแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาพร้อมกับเตรียมจัดนิทรรศการทางวิชาการอย่างต่อเนื่องค่ะผู้บริหารคณาจารย์นักศึกษาและศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ร่วมพิธีแสดงความอาลัยเบื้องหน้าพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาพร้อมกับยืนสงบนิ่งเป็นเวลา1นาทีโดยมีนายชวนหลีกภัยอดีตนายกรัฐมนตรีเข้าร่วมพิธีที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร์ด้วยค่ะศาสตราจารย์สุภสวัสดิ์ ชัชวาลธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ระบุว่าพระองค์ทรงเป็นศิษย์เก่าของมหาวิทยาลัยและทรงมีคุณูปการต่อประเทศชาติทั้งในด้านกฎหมายความยุติธรรมและงานเพื่อสังคมในระดับนานาชาติทางมหาวิทยาลัยจึงเตรียมจัดนิทรรศการและกิจกรรมทางวิชาการอย่างต่อเนื่องเพื่อร่วมน้อมรำลึกถึงพระกรณียกิจและ

0: คุณูปการของพระองค์ท่านที่มีต่อประเทศไทยและประชาคมโลกค่ะ
1: ก็จะมีสัมมนาทางวิชาการอย่างต่อเนื่องนะครับนัดสัมมนางานวิชาการครั้งแรกจะจัดวันที่7สิงหาคมนะครับก็เชิญเรียนเชิญท่านผู้ที่สนใจเข้าร่วมงานสัมมนาวิชาการได้นะครับก็จะเป็นสัมมนาวิชาการที่จัดขึ้นเพื่อที่จะน้อมรำลึกถึงคุณูปการของพระองค์ท่านที่มีต่อประเทศแล้วก็มีในระดับนานาชาติด้วยนะครับเรื่องความเป็นธรรมต่างๆที่ท่านทำ
0: ขณะที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิตจัดกิจกรรมแสดงความอาลัยเช่นเดียวกันโดยรองศาสตราจารย์ทีเจสิริพงษ์กูลรองอธิการบดีฝ่ายบริหารศูนย์รังสิตกล่าวคำแสดงความอาลัยพร้อมกับน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณที่พระองค์ทรงงานด้านกฎหมายความยุติธรรมการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนตลอดจนการพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนจนได้รับการขนานนามว่าเจ้าฟ้าหญิงนักกฎหมายค่ะเหลือเวลาอีกเพียง13วันก่อนการเลือกตั้งผู้ว่ากทม.และสก.ค่ะซึ่งผู้สมัครหลายคนก็ลงพื้นที่ใจกลางเมืองเพื่อนำเสนอนโยบายหาเสียงหวังจะแก้ปัญหาให้ตรงจุดในแต่ละพื้นที่นะคะทั้งปัญหาเรื่องของโนมินีคนข้ามชาติแล้วก็ปัญหาการจราจรแล้วก็ปัญหาเศรษฐกิจฐานรากค่ะนายอนุชาบุรพชัยศรีผู้สมัครผู้ว่ากทม.พรรคประชาธิปัตย์ลงพื้นที่เขตห้วยขวางพร้อมด้วยนายพิสิทธิ์เวชชาชีวะหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์พบปะพูดคุยกับประชาชนบริเวณดังกล่าวค่ะพร้อมกับเสนอนโยบายแก้ไขปัญหาโนมินีและการเข้ามาประกอบอาชีพของคนข้ามชาติซึ่งเป็นปัญหาที่ยังไม่ได้รับการแก้ไขอย่างจริงจังนายอนุชายังเปิดเผยถึงการรับมือสถานการณ์ความมั่นคงในกทม.ว่าจะต้องมีการเตรียมแผนรองรับเหตุฉุกเฉินอย่างรัดกุมโดยเน้นการบรรณาการข้อมูลข่าวสารให้มีความรวดเร็วแล้วก็ทันต่อสถานการณ์ค่ะด้านนางมลิกาบุญมีตระกูลมหาสุขผู้สมัครผู้ว่ากทม.นำคาราวานรถแห่ลงพื้นที่พบปะกับประชาชนเริ่มจากเขตจตุจักรสะพานควายราชเทวีและอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิโดยเคลื่อนขบวนไปตามแนวรถไฟฟ้าตามแนวรถไฟฟ้า BTS ค่ะก่อนที่จะสิ้นสุดที่สีลมและสาทรโดยนางมลิกาได้เสนอนโยบาย14ยุทธศาสตร์ภายใต้แนวคิด Human Innovation ผสานเทคโนโลยี AI กับการบริหารจัดการเมืองสมัยใหม่ค่ะมุ่งเน้นการแก้ไขปัญหาเชิงรุกแล้วก็เห็นผลได้รวดเร็วพร้อมกับมุ่งเน้นแก้ไขปัญหาการจราจรติดขัดเรื้อรังค่าครองชีพสูงเศรษฐกิจชะลอตัวพื้นที่ค้าขายไม่เพียงพอน้ำท่วมขังในจุดเสี่ยงซ้ำซากปัญหาฝุ่น PM 2.5 ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินตลอดจนความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงบริการสาธารณะค่ะขณะที่ทีมงานของนายชัชชาติ สิทธิพันธ์ผู้สมัครผู้ว่ากทม.ก็เปิดตัวป้ายหาเสียงศิลปะชิ้นที่3เมื่อเมืองผลิบานจัดแสดงบนจอ LED บริเวณแยกอโศกแล้วก็ย่านสยามสแควร์ค่ะโดยถ่ายทอดกทม.ผ่าน2ภูมิทัศน์นะคะที่เชื่อมโยงกันด้านหนึ่งก็คือชีวิตประจำวันท่ามกลางพื้นที่สีเขียวและชุมชนอีกด้านหนึ่งก็คือความหวังและอนาคตที่กำลังก่อตัวขึ้นผ่านผู้คนหลากหลายบทบาททั้งศิลปินนักเรียนนักดนตรีผู้ประกอบการและผู้ที่ร่วมการสร้างเมืองให้น่าอยู่ยิ่งขึ้นค่ะเกิดเหตุรถบัสรับส่งพนักงานชนกับรถหกล้อที่รับส่งนักเรียนบริเวณถนนสาย3079อำเภอศรีมหาโพธิ์จังหวัดปราจีนบุรีนะคะก็ส่งผลทำให้นักเรียนนั้นได้รับบาดเจ็บ21คนค่ะขณะที่ตำรวจก็เรียกคนขับรถทั้ง2คันนั้นเข้าสอบปากคำพร้อมกับตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดเพื่อเร่งหาสาเหตุของอุบัติเหตุในครั้งนี้ค่ะภาพจากกล้องวงจรปิดของหมู่บ้านได้บันทึกเหตุการณ์ขณะที่รถ6ล้อรับส่งนักเรียนขับออกจากหมู่บ้านเพื่อเข้าสู่ถนนสาย3079ตำบลท่าตูมอำเภอศรีมหาโพธิ์จังหวัดปราจีนบุรีมุ่งหน้าไปทางสี่แยกท่าตูมค่ะซึ่งก็เป็นจังหวะเดียวกับที่รถบัสรับส่งพนักงานที่วิ่งมาตามเส้นทางหลักก่อนที่จะพุ่งชนเข้าบริเวณด้านหลังของรถรับส่งนักเรียนจนรถทั้ง2คันถลายไปหยุดอยู่บริเวณริมถนนค่ะหลังเกิดเหตุนะคะเจ้าหน้าที่กู้ชีพองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตูมและอาสาสมัครกู้ภัยในพื้นที่เข้าทำการตรวจสอบแล้วก็ให้ความช่วยเหลือผู้ได้รับบาดเจ็บซึ่งก็มีทั้งเด็กนักเรียนระดับอนุบาลประถมศึกษาและมัธยมศึกษาที่ส่วนใหญ่นั้นเป็นนักเรียนของโรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์ได้รับบาดเจ็บรวม21คนก่อนที่จะนำส่งโรงพยาบาลที่อยู่ในพื้นที่ใกล้เคียงค่ะ ขณะที่พนักงานสอบสวนสภ.ศรีมหาโพธิ์ก็ได้เรียกคนขับรถทั้ง2คันนั้นเข้าสอบปากคำเพิ่มเติมโดยคนขับรถรับส่งนักเรียนก็ให้การว่าขณะที่เกิดเหตุกำลังขับรถออกจากหมู่บ้านตามหลังรถตู้หลายคันโดยหัวรถก็ออกมาถึงเกือบกลางถนนแล้วนะคะก่อนที่จะถูกรถบัสรับส่งพนักงานนั้นพุ่งชนค่ะ
2: ออกไปแล้วรอรถซ้ายเขาชะลออยู่ไหมผมเลี้ยวขวามานี่อีกไหมรอรถซ้ายเขาให้เขารู้ว่าเราจะเข้าเลนจะเข้ามาไงไม่รู้ผมก็ไม่รู้เขาหรอกนะ
3: ลุงจะเลี้ยวขวา
2: ครับจะเลี้ยวขวาจะตามตูดกันมาตามตูดกันมาสองสามคันจะมีรถครูก็จอดบังผมอยู่คันหนึ่งให้ผมออกรถครูที่โรงเรียนก็บอกดีจะมีชนเข้ามาตายไปแล้ว
0: ขณะที่คนขับรถบัสรับส่งพนักงานก็ให้ข้อมูลนะคะว่าขณะที่เกิดเหตุกำลังขับรถไปส่งพนักงานกว่า40คนยืนยันว่าขับรถมาด้วยความเร็วปกติค่ะ 60-70 กิโลเมตรต่อชั่วโมงแล้วก็ได้พยายามส่งสัญญาณเตือนรถรับส่งนักเรียนแล้วค่ะ
4: ขับมาเรื่อยๆครับแล้วพอถึงทางออกหมู่บ้านพอดีรถนักเรียนออกมาผมเห็นแต่เบรกไม่อยู่นะครับเบรกไม่ทันครับเพราะว่ารถใหญ่จะให้เบรกทีเดียวเบรกไม่อยู่ครับเพราะว่าต้องใช้ระยะเวลา
0: ขณะที่ตัวแทนบริษัทรถบัสรับส่งพนักงานระบุว่าพร้อมที่จะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลของผู้ที่ได้รับบาดเจ็บทั้งหมดค่ะส่วนการดำเนินคดีก็ขอให้เป็นไปตามพยานหลักฐานแล้วก็ผลการสอบสวนของตำรวจส่วนพนักงานสอบสวนสภ.ศรีมหาโพธิ์ก็อยู่ระหว่างการรวบรวมพยานหลักฐานจากกล้องวงจรปิดรวมถึงคำให้การของผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อสรุปสาเหตุของอุบัติเหตุและดำเนินการตามกฎหมายต่อไปค่ะเกิดเหตุฆาตกรรมอำพรางศพในกล่องพลาสติกที่บ้านพักย่านดอนเมืองค่ะตำรวจก็ตรวจสอบพบว่าผู้เสียชีวิตนั้นเป็นชายคาดว่าถูกทำร้ายด้วยของมีคมค่ะสอบสวนหนึ่งในผู้ต้องสงสัยร่วมก่อเหตุก็อ้างว่ามีปากเสียงจากปมปัญหาเรื่องของนาฬิกาค่ะขณะที่ตำรวจก็เร่งติดตามตัวผู้ต้องสงสัยอีก2คนค่ะที่เกิดเหตุเป็นบ้านทาวน์เฮาส์2ชั้นนะคะตำรวจก็พบศพนายชัยสิทธิ์ขันทะอยู่บนชั้น2ของบ้านค่ะซึ่งร่างนั้นก็ถูกซุกซ่อนเอาไว้ในกล่องพลาสติกสีฟ้าขนาดใหญ่กลบไว้ด้วยปุ๋ยดินอีกชั้นเพื่ออำพรางนะคะขณะที่กล่องก็ถูกตั้งไว้ในกระบะดินสำหรับปลูกกัญชาในบริเวณเดียวกันก็พบต้นกัญชาอีกจำนวนหนึ่งด้วยแพทย์นิติเวชร่วมกับตำรวจพิสูจน์หลักฐานตรวจสอบร่างของผู้เสียชีวิตก็พบร่องรอยการถูกทำร้ายตามร่างกายแล้วก็มีรอยแผลชะกันอยู่ที่กลางหน้าอกคาดว่าเป็นแผลชะกันถูกแทงด้วยของมีคมค่ะพลตำรวจโทสยามบุญสมผู้บัญชาการตำรวจนครบาลติดตามความคืบหน้าของคดีเปิดเผยว่ามีพยานให้ข้อมูลโดยยืนยันได้ว่าผู้ก่อเหตุมีทั้งหมด3คนซึ่งเมื่อคืนที่ผ่านมาทั้ง3คนได้เข้ามาพบกับผู้เสียชีวิตที่บ้านพักเพื่อสะสางปัญหาความขัดแย้งเรื่องนาฬิกาแล้วก็เกิดมีปากเสียงกันอย่างรุนแรงขณะที่ตำรวจยังอยู่ระหว่างการสืบสวนสอบสวนในประเด็นความขัดแย้งแล้วก็มูลเหตุจูงใจค่ะโดยขณะนี้คุมตัวผู้ต้องสงสัยได้แล้ว1คนและอยู่ระหว่างการสอบปากคำ
5: ก็ระหว่างนี้ก็ให้พนักงานสวนไปยื่นคำร้องขอหมายจับต่อศาลนะครับโดยมีพยานหลักฐานเพียงพอสมควรที่จะยืนยันว่าคนร้ายทั้ง3รายเนี่ยร่วมกันฆ่าผู้ตายเสียชีวิตเมื่อคืนนี้นะครับ
6: เบื้องต้นข้อหาที่จะออกหมายจับมีข้อหาอะไรบ้างครับท่าน
5: ก็ร่วมกันฆ่าผู้อื่นกับปิดบังซ่อนเร้นอำพรางศพนะครับเบื้องต้นข้อหาที่ได้จะไปยื่นคำร้องต่อศาลนะครับ
6: อย่างการสอบสวนพฤติการของทั้ง3คนคือไปที่บ้านหลังนั้นได้ยังไง
5: จากการสอบถามพยานแล้วก็รวบรวมจากพยานฐานอื่นๆกล้องวงจรปิดเนี่ยเบื้องต้นนะครับเบื้องต้นแต่ว่าในรายละเอียดข้อเท็จจริงเนี่ยขอให้สามารถจับกุมตัวทั้ง3รายได้ทั้งหมดก่อน
0: ส่วนผู้ต้องสงสัยอีก2คนตำรวจอยู่ระหว่างการเร่งติดตามตัวซึ่งคาดว่าจะได้ตัวภายในวันนี้ค่ะขณะเดียวกันพนักงานสอบสวนก็ได้ร้องขอหมายจับจากศาลในความผิดฐานร่วมกันฆ่าผู้อื่นไว้แล้วค่ะมาดูเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ภาคใต้กันค่ะเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบแล้วก็รวบรวมหลักฐานหลังจากที่เกิดเหตุลอบวางเพลิงโกดังเก็บแผงโซลาร์เซลล์ในอำเภอยะริ่งจังหวัดปัตตานีค่ะ แม้ว่าเจ้าหน้าที่พยายามเข้าดับไฟที่ลุกไหม้ภายในโกดังเก็บแผงโซลาร์เซลล์ในพื้นที่โครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าโซลาร์เซลล์ในพื้นที่หมู่ที่4บ้านท่าพงตำบลตะโลกาโปอำเภอยะริ

0: จังหวัดปัตตานีแต่ว่ายังคงเกิดไฟลุกไหม้หลายระรอกเนื่องจากว่าเป็นโรงงานไฟฟ้าซึ่งมีวัสดุนำเชื้อเพลิงอย่างดีค่ะเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อช่วงกลางดึกที่ผ่านมาจากการสอบสวนก็ทราบว่ามีผู้ก่อเหตุลอบเข้ามาเผาแผงโซลาร์เซลล์ทำให้เกิดเพลิงไหม้แล้วก็มีเสียงดังคล้ายระเบิดจนคนงานและชาวบ้านที่อยู่ใกล้เคียงนั้นตกใจตื่นค่ะก่อนที่จะรีบแจ้งเจ้าหน้าที่ให้เข้ามาตรวจสอบแล้วก็ทำการดับไฟป้องกันการลุกลามขณะเดียวกันยังคงต้องทำการประสานไปยังอบต.ต่างๆที่อยู่ใกล้เคียงค่ะให้ร่วมดับไฟจนสามารถควบคุมเพลิงเอาไว้ได้ในที่สุดล่าสุดเจ้าหน้าที่ยังคงปิดกั้นพื้นที่อยู่เพื่อตรวจสอบและรวบรวมหลักฐานในที่เกิดเหตุอย่างไรก็ตามเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดปัตตานียังคงเกิดเหตุอย่างต่อเนื่องเมื่อวานนี้ก็เกิดเหตุลอบวางระเบิดแสวงเครื่องที่สวนยางพาราซึ่งอยู่ห่างจากจุดจัดงานสนามกีฬาอบต.พิเทนอำเภอทุ่งยางแดงรวม2จุดแต่ว่าระเบิดทำงานเพียง1จุดค่ะแรงระเบิดทำให้ประชาชนที่อยู่บริเวณดังกล่าวนั้นมีอาการหูอื้อและแน่นหน้าอกทางเจ้าหน้าที่จึงได้มีการปิดกั้นพื้นที่และให้ประชาชนออกจากสนามเพื่อความปลอดภัยก่อนที่จะแจ้งไปยังเจ้าหน้าที่ชุดเก็บกู้วัตถุระเบิดให้เข้าไปตรวจสอบแล้วก็พบว่ายังมีระเบิดซุกซ่อนอีกหนึ่งลูกค่ะจึงได้ใช้ปืนยิงแรงดันน้ำเข้าทำลายจนสามารถควบคุมสถานการณ์เอาไว้ได้ค่ะการประชุมสมช.ในวันนี้นะคะต้องจับตาการหารือสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาค่ะหลังจากที่ทางการจีนนั้นได้มอบรถถังให้กับกัมพูชาพร้อมกับขอตั้งผู้เชี่ยวชาญ2คนค่ะที่เข้าร่วมในการเป็นคณะกรรมการประนอมภาพบังคับทางทะเลฝ่ายไทยติดตามจากคุณเกตมณีแก้วผลึกรายงานสดจากทำเนียบรัฐบาลค่ะคุณเกตมณีคะ
1: มีหลายวาระที่จะต้องเร่งพิจารณานะคะโดยเฉพาะเรื่องของสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชามีการจับตาสถานการณ์อย่างใกล้ชิดค่ะรวมไปถึงคาดว่าน่าจะมีการหารือเรื่องของการซื้อน้ำมันนะคะหลังจากมีสถานการณ์ในภูมิภาคตะวันออกกลางซึ่งนายกรัฐมนตรีกำลังจะเดินทางไปรัสเซียก็คาดว่าจะนำที่ผลจากที่ประชุมนี้ไปหารือกับรัสเซียด้วยนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีค่ะเป็นประธานการประชุมสภาความมั่นคงแห่งชาติค่ะโดยมีนายศรีหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศนายประกรณ์นินประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีฝ่ายกฎหมายค่ะนายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมรวมไปถึงผู้ที่เกี่ยวข้องนะคะแล้วก็ผู้นำเหล่าทัพเข้าร่วมกันอย่างพร้อมเพรียงค่ะต้องจับตานะคะการหารือถึงประเด็นด้านความมั่นคงตามแนวชายแดนโดยเฉพาะชายแดนไทยกัมพูชาค่ะหลังจากที่จีนนะคะมอบรถถัง T-59D ให้กับกัมพูชานะคะแล้วก็มีรายงานถึงการจับตาเรดาร์ของรถถังเข้ามาประชิดตามแนวชายแดนขณะเดียวกันก็มีเรื่องของการก่อเหตุในพื้นที่3จังหวัดชายแดนใต้แล้วก็ยังมีเรื่องของการเกิดเหตุอย่างต่อเนื่องหลังจากเริ่มกระบวนการพูดคุยสันติสุขค่ะส่วนเรื่องของการตั้งผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมาย2คนเพื่อเป็นตัวแทนฝ่ายไทยร่วมในคณะประนอมภาคบังคับตามอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเลคศ1982หรืออังคอสนะคะนายศรีหศักดิ์ก็บอกว่าให้รอหลังจากการประชุมจะมีความคืบหน้าในเรื่องนี้ค่ะนอกจากนี้ก็คาดการณ์ว่าน่าจะมีการหารือถึงสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ตะวันออกกลางหลังมีข้อตกลงหยุดยิงระหว่างสหรัฐอเมริกากับอิหร่านนะคะซึ่งนายกรัฐมนตรีก็ได้ให้สัมภาษณ์ว่าเป็นปัจจัยบวกแต่ประเทศไทยก็ปรับตัวกับสภาพปัจจัยภายนอกไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสงครามเรื่องของเศรษฐกิจเรื่องของซัพพลายเชนรวมถึงห่วงโซ่อุปทานต่างๆได้เป็นอย่างดี
2: ในกรณีที่วันนี้อาจจะมีเรื่องของการบรรลุข้อตกลงในแถบตะวันออกกลางนะครับก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีเป็นปัจจัยบวกนะครับซึ่งก็จะทำให้ เรื่องวิกฤตการต่างๆ สภาวะการก็คลี่คลายลงไปแต่ว่าเราไม่ใช่รัฐบาลไทยไม่ได้แก้ไขสถานการณ์รายวันแล้วก็สิ่งที่รัฐบาลไทยได้ดำเนินการแก้ไขนั้นเนี่ยเราดำเนินการแก้ไขจากกลยุทธ์หรือยุทธศาสตร์ต่างๆที่เราได้วางไว้
1: นอกจากนี้ค่ะคาดว่ามีการหารือเรื่องของสถานการณ์น้ำมันนะคะเนื่องจากว่านายกรัฐมนตรีมีกำหนดการเดินทางไปเยือนรัสเซียระหว่างวันที่16 ถึง 19มิถุนายนนี้นะคะซึ่งคาดว่าจะนำเรื่องนี้ไปหารือด้วยเพราะว่าก่อนหน้านี้ไทยก็พยายามที่จะขอติดต่อซื้อน้ำมันนะคะจากรัสเซียค่ะ ส่วนเรื่องของสถานการณ์ชายแดนนะคะเมื่อสักครู่ที่ผ่านมานายกรัฐมนตรีได้ให้สัมภาษณ์

0: ยพูดถึงกระแสข่าวที่บอกว่ามีเรดาร์จับได้ว่ามีรถถังนะคะมาประชิดชายแดนซึ่งนายกรัฐมนตรีก็ยืนยันว่าตอนนี้ไม่ได้รับการข่าวนี้นะคะแล้วก็แสดงความมั่นใจด้วยค่ะว่าฝั่งไทยก็มีความพร้อมแล้วก็จับตาสถานการณ์อย่างใกล้ชิดมาโดยตลอดค่ะ
1: ขอบคุณคุณเกตมณีค่ะครม.เงาพรรคประชาชนได้เปิดหลักฐานข้อพิรุธใหม่ในโครงการไทย AI Passport ค่ะซึ่งเป็นข้อมูลที่ชี้ให้เห็นนะคะว่ามีการเตรียมทำโครงการก่อนที่จะมีการเปิดตัวโครงการผ่านข้อมูลการเตรียม TOR ล่วงหน้าของบริษัทเอกชนรายหนึ่งนะคะติดตามจากคุณยานีไว้ครูค่ะรายงานสดจากรัฐสภาค่ะคุณยานีคะ
2: ค่ะคุณพึ่งนภาค่ะนั่นก็เป็นเหตุให้นายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิค่ะตั้งข้อสังเกตถึงการทำธุรกิจการเมืองค่ะไฮไลท์การแถลงของครม.เงาพรรคประชาชนในประเด็นโครงการไทย AI Passport คือการเปิดหลักฐานใหม่ของไอ้รัชนกสีนอกซึ่งเป็นข้อมูลที่ชี้เห็นว่าบริษัทเอกชนแห่งหนึ่งค่ะมีการเตรียม TOR โครงการก่อนที่จะมีการเปิดดำเนินการโดยเปรียบเทียบหยิบยกว่าทำวันนี้เสร็จตั้งแต่ปีที่แล้วค่ะพร้อมอธิบายว่ามีการเตรียมโครงการไทย AI Passport ตั้งแต่เดือนตุลาคมปี2568ทั้งที่มีการเปิดโครงการในเดือนธันวาคมปีเดียวกันซึ่งจะนำหลักฐานนี้ค่ะยื่นต่อปปช.ด้วยพร้อมกับเรียกร้องให้กระทรวงศึกษาธิการสพท.ค่ะทบทวนโครงการโดยด่วนหรือว่าพับโครงการนี้ไปและหากรัฐบาลต้องการที่จะทำค่ะให้ตั้งงบประมาณในปีถัดไปมาดำเนินการแทนค่ะสอดคล้องกันนี้นายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิก็ตั้งข้อสังเกตว่าเป็นความบังเอิญพลัสค่ะที่จะชี้ให้เห็นว่ารัฐบาลมีความสัมพันธ์ผลประโยชน์ทับซ้อนทำธุรกิจทางการเมืองหรือไม่โดยหยิบยก3ข้อพิรุธมาอธิบายค่ะและชี้ถึงทางเลือกนายกรัฐมนตรีว่ามี2ทาง1จะสั่งเบรกโครงการเพื่อพิสูจน์ข้อเท็จจริงว่ามีการทุจริตหรือไม่กับ2จะลอยตัวเหนือปัญหาค่ะปล่อยให้เดินหน้าต่อไปก่อนจะย้ำว่ายังคงมีหลักฐานเพิ่มเติมที่จะเปิดเผยหลังจากนี้อีกค่ะ
3: วันนี้เนี่ยเนื้อหาที่ทั้ง3ท่านได้เอามาชี้แจงเนี่ยไม่ใช่เนื้อหาทั้งหมดนะจริงๆทุกอย่างสไลด์เมื่อสักครู่เนี่ยเป็นสไลด์ที่เราได้มาจากบริษัทเอกชนนะครับแล้วเรายังมีข้อมูลอีกเยอะนะที่จริงๆเนี่ยมีคนที่หวังดีต่อประเทศจะอยู่ในบริษัทเอกชนก็ตามอยู่ในหน่วยงานภาครัฐก็ตามนะครับดังนั้นเนี่ยบรรดาข้อพิรุธทั้งหมดนะครับที่เราได้มานำเสนอเนี่ยผมเชื่อว่ายิ่งนับวันถ้ารัฐบาลเนี่ยยังไม่แก้ไขสิ่งที่มันไม่ถูกให้กลายเป็นสิ่งที่ถูกเนี่ยต่อไปเราจะเปิดเผยข้อมูลตรงนี้ออกมาเรื่อยๆแล้วก็จะทำให้ประชาชนได้เห็นเรื่อยๆครับว่ารัฐบาลภายใต้ระบอบสีน้ำเงินเนี่ยกำลังกัดกินประเทศอย่างไรภายใต้เครือข่ายธุรกิจการเมืองที่พวกเขาทำอยู่
2: ส่วนนายภาวุฒิพงษ์วิทยาพานุสสพรรคประชาชนก็ระบุว่าหากยุบโครงการซึ่งเป็นงบประมาณกว่า 1,600 ล้านบาทกลับมาสนับสนุนอุตสาหกรรมเทคโนโลยีในประเทศไทยหรือว่าสนับสนุน AI ในประเทศไทยที่มีอยู่แล้วหลายเจ้าค่ะหรือหากรัฐบาลต้องการจะใช้ของต่างชาติก็ต้องเป็นการดำเนินการแบบรัฐต่อรัฐเพื่อดึงประโยชน์ความร่วมมือจากบริษัทต่างประเทศเข้ามายังในประเทศไทยค่ะค่ะคุณพึ่งนภาคะส่วนในวันพรุ่งนี้ก็มีการประชุมวิฝ่ายค้านก็ต้องมาติดตามกันต่อค่ะว่าองค์คาพยพของพรรคการเมืองฝ่ายค้านจะมีการวางประเด็นในการตรวจสอบรัฐบาลอย่างไรในสัปดาห์นี้ค่ะ
1: ขอบคุณคุณยานีค่ะหลังสงครามยืดเยื้อมานานกว่า3เดือนนะคะในที่สุดสหรัฐกับอิหร่านก็บรรลุข้อตกลงกันได้แล้วค่ะโดยทั้ง2ฝ่ายตกลงที่จะยุติการสู้รบในทุกแนวรบทันทีแล้วก็จะเปิดช่องแคบฮอร์มุซให้เรือทุกลำนั้นแล่นผ่านได้ข่าวดีนี้นะคะก็ทำให้ราคาน้ำมันโลกนั้นร่วงลงกว่า4%ค่ะโดนัลด์ทรัมป์ประธานาธิบดีสหรัฐระบุว่าตนเองเป็นประธานาธิบดีสหรัฐคนแรกที่สร้างสันติภาพกับอิหร่านสำเร็จหลังอดีตผู้นำหลายคนนั้นล้มเหลวพร้อมทั้งระบุว่าข้อตกลงนี้จะนำสันติภาพและความมั่นคงมาสู่ตะวันออกกลางอย่างแท้จริงโดยหลังจากการลงนามอย่างเป็นทางการในวันศุกร์นี้ช่องแคบฮอร์มุซจะกลับมาเปิดใช้งานอย่างเต็มรูปแบบซึ่งจะส่งผลให้การเดินเรือและการขนส่งน้ำมันกลับมาดำเนินการได้ตามปกติความเคลื่อนไหวนี้เกิดขึ้นหลังจากที่เชบาฟชารีฟนายกรัฐมนตรีปากีสถานเป็นคนแรกที่ออกมาประกาศว่าสหรัฐกับอิหร่านบรรลุข้อตกลงสันติภาพกันแล้วโดยมีผลให้ยุติปฏิบัติการทางทหารในทุกแนวรบทันทีรวมถึงในเลบานอนขณะที่พิธีลงนามข้อตกลงอย่างเป็นทางการก็จะมีขึ้นที่สวิตเซอร์แลนด์ในวันที่19มิถุนายนก่อนหน้านี้ทรัมป์ออกมายืนยันว่าข้อตกลงเสร็จสมบูรณ์แล้วค่ะพร้อมกับระบุว่าตนได้อนุมัติให้เปิดช่องแคบฮอร์มุซอย่างเสรีโดยไม่จัดเก็บค่าผ่านทางและอนุมัติให้ยกเลิกการปิดล้อมทางทะเลโดยมีผลทันทีด้านสถานีโทรทัศน์ทางการอิหร่านรายงานว่าสหรัฐถูกบีบให้ต้องยอมลงนามในบันทึกความเข้าใจเพื่อยุติสงครามครั้งนี้ค่ะขณะที่รัฐมนตรีช่วยต่างประเทศ

ประเทศอิหร่านยืนยันว่าการยุติศึกนั้นจะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่คืนนี้เป็นต้นไปพร้อมกับเสริมว่าการเจรจารายละเอียดข้อตกลงขั้นสุดท้ายนั้นจะใช้เวลาอีก60วันแล้วก็เน้นย้ำว่าอิหร่านพร้อมใช้มาตรการตอบโต้ทันทีหากอีกฝ่ายละเมิดข้อตกลงค่ะประชาชนหลายพันคนร่วมชุมนุมกันที่สวิตเซอร์แลนด์ค่ะเพื่อประท้วงการประชุมสุดยอดกลุ่ม G7 ที่จัดขึ้นในฝรั่งเศสขณะที่เจ้าหน้าที่ต้องเข้าควบคุมสถานการณ์ค่ะหลังการชุมนุมนั้นบานปลายกลายเป็นเหตุความวุ่นวายค่ะตำรวจสวิตเซอร์แลนด์ยิงแก๊สน้ำตาเข้าใส่กลุ่มผู้ชุมนุมในนครเจนีวาท่ามกลางบรรยากาศวุ่นวายมีการเผาสิ่งของต่างๆบนท้องถนนหลังกลุ่มผู้ชุมนุมหลายพันคนรวมตัวกันเพื่อแสดงพลังต่อต้านการประชุมสุดยอดกลุ่มประเทศอุตสาหกรรมชั้นนำ7ประเทศหรือ G7 ที่จะจัดขึ้นระหว่างวันที่15ถึง17มิถุนายนที่เมืองเอเวียงของฝรั่งเศสซึ่งตั้งอยู่ใกล้กับชายแดนติดสวิตเซอร์แลนด์ค่ะการชุมนุมในช่วงแรกก็ยังเป็นไปด้วยความสงบผู้ชุมนุมบางคนโจมตีการประชุม G7 ว่าเป็นการประชุมของบรรดาคนรวยและพวกจักรวรรดินิยมรวมทั้งยังสร้างความเดือดร้อนให้กับประชาชนในพื้นที่ด้วยหลังทางการยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยตามแนวชายแดนแต่สถานการณ์กลับยกระดับความตึงเครียดหลังกลุ่มผู้ชุมนุมบางส่วนนั้นเผชิญหน้ากับเจ้าหน้าที่จนเกิดเหตุวุ่นวายขึ้นโดยมีรายงานว่าห้างร้านและก็ทรัพย์สินสาธารณะบางส่วนนั้นได้รับความเสียหายด้วยค่ะส่วนที่ฝรั่งเศสเจ้าหน้าที่ใช้สุนัขดมกลิ่นและอุปกรณ์ต่างๆตรวจตรารถยนต์ทุกคันที่เข้าออกบริเวณสถานที่จัดการประชุม G7 อย่างละเอียดค่ะซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของมาตรการรักษาความปลอดภัยที่เข้มงวดขึ้นโดยการประชุมครั้งนี้โดนัลด์ทรัมป์ประธานาธิบดีสหรัฐจะเดินทางมาเข้าร่วมการประชุมด้วยตนเองขณะที่ประเด็นหลักที่คาดว่าจะมีการหารือกันอาจรวมถึงเรื่องสถานการณ์ในตะวันออกกลางยูเครนรวมถึงเศรษฐกิจโลกค่ะการประท้วงในแอลเบเนียบานปลายเข้าสู่สัปดาห์ที่3แล้วนะคะจากการต่อต้านโครงการรีสอร์ทหรูของกลุ่มทุนอเมริกันในพื้นที่ชุ่มน้ำและเกาะอนุรักษ์ธรรมชาติจนลุกลามกลายเป็นการประท้วงขับไล่รัฐบาลค่ะภาพมุมสูงแสดงให้เห็นถึงคลื่นมหาชนหลายพันคนที่ออกมารวมตัวกันบริเวณจัตุรัสใจกลางกรุงเตียนราหน้าก่อนพากันเคลื่อนขบวนไปยังทำเนียบนายกรัฐมนตรีแล้วก็ขยายเส้นทางออกไปปิดล้อมบริเวณทางหลวงสายหลักเพื่อยกระดับการกดดันรัฐบาลในการประท้วงที่ดำเนินติดต่อกันเป็นวันที่15ค่ะกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่เข้าร่วมประท้วงระบุว่าต้องการเห็นนายกรัฐมนตรีเอดีรามาและคณะรัฐมนตรีทั้งหมดนั้นลาออกเพื่อยุติระบอบทุจริตที่เอื้อประโยชน์เฉพาะกลุ่มพร้อมทั้งชูป้ายล้อเลียนและโจมตีนักการเมืองอย่างดุเดือดค่ะชนวนเหตุที่ทำให้เกิดความไม่พอใจจนกลายเป็นกระแสปฏิวัติฟลามิงโกครั้งนี้ก็มาจากการที่รัฐบาลแอลเบเนียนั้นปรับเปลี่ยนข้อกฎหมายด้านสิ่งแวดล้อมเปิดทางให้กลุ่มทุนอเมริกันที่เชื่อมโยงกับจาเร็ดคุชเนอร์บุตรเขยของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เข้าไปสร้างรีสอร์ทและวิลล่าหรูในพื้นที่ชุ่มน้ำป่าชายเลนซึ่งเป็นแหล่งอนุรักษ์ทางนิเวศวิทยาที่สำคัญระดับโลกและก็เป็นที่อยู่อาศัยของฝูงนกฟลามิงโกเต่าทะเลและสัตว์หายากจำนวนมากจนทำให้ชาวแอลเบเนียนั้นประณามว่าเป็นการขายชาติค่ะอีกสักครู่ติดตามชมรายการเสียงเปลี่ยนเมืองนะคะส่วนช่วงนี้ฉันและทีมงานลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ

0: พลังสร้างสรรค์โลกนี้ให้งดงามท่องโลกกว้าง15และ16มิถุนายนเจาะลึกนวัตกรรมระดับโลกกับสิ่งประดิษฐ์ล้ำยุคเพื่อทะยานสู่ดาวอังคารและสยบไฟป่าสุดยอดวิศวกรรมน่าทึ่ง17มิถุนายนรวมพลังฟื้นฟูระบบนิเวศที่ยั่งยืนเพื่อสร้างพื้นที่สีเขียวให้ผืนป่าและบรรดาเหล่าสัตว์พลิกฟื้นผืนป่าอเมริกากลาง19มิถุนายนเจมี่โอลิเวอร์ชวนทำอาหารจานด่วนด้วยรสชาติที่สร้างความประหลาดใจจานอาหารทันใจเรียนรู้โลกใหม่หลากหลายคุณค่าสารคดีท่องโลกกว้างทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 17:00 น.ทางไทย PBS กดหมายเลข3ชมสดออนไลน์ทาง www.thaipbs.or.th/live
1: อาจารย์ครับวันนี้เราสมมติว่าเรื่องอะไรครับอาจารย
2: ์โอ้โหข้ออันตรายมากเลยเขาดูเราอยู่ด้วยนะ
3: ครับ
2: สมมติว่า
3: ไม่มีฟรีทีวีโอ้โหจะเกิดอะไรขึ้นเราต้องชวนจากอาจารย์ที่รองจากกสทช.นะคนเดียวด้วย
4: ครับ
3: นะฮะตกลงจะมีหรือไม่มี
4: กลัวจะไม่มี
3: กลัวจะไม่มีต้องถามกสช.จะมีไหมเนี่ย
5: ต้องมี
3: ต้องมีนะฮะ
2: ต้องไม่มีจอมืดใช่ไหม
3: ต้องไม่มีจอมืดนะทำยังไงถึงจะไม่มืดเราชมกันนะครับติดตามรายการสมมติว่าทางทีวี4ทุ่มครึ่งทุกคืนวันจันทร์ครับ

0: สวัสดีค่ะเสียงเปลี่ยนเมืองกับฟักแฟงวิภาพรวัฒนวิทย์ค่ะวันนี้เริ่มรายการด้วยรายงานจากนักข่าวพลเมืองหลายพื้นที่ปักหมุดเข้ามาผ่านทางแอปพลิเคชันซีไซส์ของไทย PBS นะคะกับบรรยากาศที่ประชาชนร่วมพิธีถวายสักการะและถวายความอาลัยเบื้องหน้าพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาค่ะจุดแรกไปดูกันที่พิกัดนี้นักข่าวพลเมืองสถานีชุมชนพะเยารีสอร์ทค่ะรายงานจากพระวิหารหลวงวัดศรีคมคำพระอารามหลวงอำเภอเมืองจังหวัดพะเยานะคะโดยพระเดชพระคุณพระราชปริยัติรองศาสตราจารย์ดร.เจ้าคณะจังหวัดพะเยาเจ้าอาวาสวัดศรีคมคำพระอารามหลวงเป็นประธานฝ่ายสงฆ์และมีคุณออนอาภาโลวีระท่านผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาเป็นประธานฝ่ายคารวาสค่ะพร้อมด้วยข้าราชการประชาชนร่วมพิธีถวายความอาลัยและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอีกจุดขยับไปดูที่จังหวัดอ่างทองพิกัดนี้นักข่าวพลเมืองคุณแพรวเมืองทองรายงานว่าประสงค์นิกรชาวอ่างทองร่วมในพิธีถวายน้ำสงพระศพเพื่อเป็นการถวายความอาลัยและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ทรงมีต่อชาวอ่างทองค่ะซึ่งพระองค์เคยเสด็จเยี่ยมประสงค์นิกรในจังหวัดอ่างทองทั้งเป็นการส่วนพระองค์เพื่อติดตามโครงการฟื้นฟูผู้ได้รับผลกระทบจากกรณีอุทกภัยโดยมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยและเสด็จพระราชดำเนินอย่างเป็นทางการที่วัดนางในธรรมมิการามอำเภอวิเศษชัยชาญที่จังหวัดอ่างทองด้วยค่ะอีกจุดนึงนะคะที่จังหวัดตรังค่ะภาพนี้นักข่าวพลเมือง The Journalistได้สัมภาษณ์พูดคุยกับนางสุจินดาภูมิมาศปัจจุบันดำรงตำแหน่งประธานสตรีอำเภอเมืองตรังและเป็นผู้ได้รับรางวัลแม่ดีเด่นแห่งชาติจังหวัดตรังประจำปี2565ค่ะเป็นรางวัลจากสมาคมสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์เล่าว่าเคยได้เข้าเฝ้ารับเสด็จรับรางวัลเป็นเข็มเชิดชูเกียรติจากสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาหลังจากนี้เธอบอกว่าจะตั้งใจทำงานยึดพระองค์ท่านเป็นแบบอย่างต่อไปค่ะยังมีอีกหลายเรื่องราวที่ปักหมุดเข้ามาผ่านทางแอปพลิเคชันซีไซส์นะคะอีกเรื่องที่อยากชวนตามต่อค่ะคือภาพความเข้มแข็งของชุมชนเพื่อดูแลทรัพยากรทางธรรมชาติในพื้นที่ป่าทามบ้านเมืองไพรลุ่มน้ำสงครามตอนบนนะคะท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศค่ะเรื่องนี้เป็นอีกโจทย์ที่นักข่าวพลเมืองสื่อสารเข้ามาผ่านทางแอปพลิเคชันซีไซส์ของไทย PBS ด้วยนะคะอย่างจุดนี้ค่ะป่าทามบ้านเมืองไพรล่าสุดเขาจัดงานฟื้นฟูป่าทามบ้านเมืองไพรที่โรงเรียนบ้านม่วงอำเภอบ้านดุงจังหวัดอุดรธานีนะคะชาวบ้านที่นั่นเจอปัญหาปลาซักเกอร์ค่ะผู้ชมเป็นเอเลี่ยนสปีชีส์ไปคุกคามปลาพื้นถิ่นโดยเฉพาะเมื่อปลาพื้นถิ่นหรือปลาท้องถิ่นเขาวางไข่และขยายพันธุ์เป็นตัวอ่อนเจ้าปลาซักเกอร์นี่จะไปดูดกินไข่ของปลาพื้นถิ่นค่ะชาวบ้านก็เลยร่วมกับนักวิชาการหาวิธีกำจัดและใช้ประโยชน์ด้วยการนำมาปรุงเป็นอาหารทั้งลาบทั้งน้ำยาขนมจีนติดตามรายงานจากนักข่าวพลเมืองพี่อ๋องเดชาคัมโบ้เมืองค่ะ
1: สวัสดีคุณฝักแฝงและท่านผู้ชมครับตอนนี้ผมกำลังอยู่ที่โรงเรียนบ้านม่วงอำเภอบ้านดุงจังหวัดอุดรธานีครับที่เห็นอยู่ด้านหลังของผมนี่คือแม่ๆคนในชุมชนเพิ่นได้นำเอาทรัพยากรจากพื้นที่ป่าท่ามในแม่น้ำสงข้ามตอนบนนำมารังสรรค์เป็นเมนูอาหารเพื่อประกวดและแข่งขันกันในงานนี้สิมีหน้าตาและการรสชาติเป็นจังไหนเดี๋ยวเข้าไปเบิ่งนำกันครับ
2: จัดใหญ่จัดเต็มทุกเมนูครับทั้งผืดผักแนวอยากแนวกินปลาแดกปลาร่าและลีลาของทีมแม่ครัวที่เขาร่วมการแข่งขันอาหารพื้นถิ่นจากปลาท่ามสู่จานอาหาร

0: เพื่อยืนยันถึงการใช้ประโยชน์ปลาท่ามลุ่มน้ำสงครามตอนบน
1: มื้อนี้แม่เฮ็ดเมนูปลาซ็อกเกอร์ลาบเอามาจากหน้าแม่น้ำลำสงครามใส่อันรอบใหญ่คู่ก็เลยว่าให้มาเฮ็ดเมนูปลาซ็อกเกอร์
2: เขาได้รับโจทย์ว่าปลาซ็อกเกอร์จะเป็นเมนูหลักไหมคะจะเป็นที่เฮาต้องเอามาเฮ็ดแข่งขันกัน
3: หาพักหายังกับปลาท่ามเฮาล่ะหาหน่อไม้หาหอยหาปูหาปลาพี่เบิร์ดไอ้ปลาจ็อกเกอร์นี่ก็เพิ่นสิเอามาเฮ็ดกะสิอาสิว่าตะกี้บ่มีคนกินจ้ะนะคนบ่นิยมเอามากินเฮาก็เลยเอามาดัดแปลงเฮ็ดอาหารจังซี่
0: เมนูที่นํามาแข่งขันกันในวันนี้นอกจากความอร่อยแซ่บนัวที่ทําเอากรรมการนักใจแล้วอีกมิติที่น่าสนใจคือการนําเอาปลาซักเกอร์ซึ่งเป็นเอเลี่ยนสปีชีส์และพบมากในปลาท่ามบ้านเมืองไพร่มารังสรรค์เป็นเมนูพื้นบ้านอย่างอร่อยเพื่อเป็นแนวทางในการนำมาใส่ประโยชน์เป็นเมนูอาหารหลายอันหลายแนวครับผม
4: พอฤดูแล้งต่อมาเข้าฝนปลาหลายๆพันนะคะเขาก็เริ่มทำหลุมเพื่อให้ตัวเองวางไข่แล้วปลาซักเกอร์ตัวนี้ค่ะมันก็จะอยู่ตามพื้นแนวราบเมื่อปลาวางไข่ปลาซักเกอร์ก็มาดูดกินไข่ปลาทำให้ปลาหลายชนิดเนี่ยเริ่มจะค่อยๆหายไปจากวิถีถิ่นของชุมชนนะคะก็เลยคิดว่าเอ๊ะเราจะทำยังไงที่จะเอาปลาซักเกอร์ซึ่งเป็นปัญหาที่ต่อไปอาจจะเป็นปัญหาที่ใหญ่กว่านี้กว้างกว่านี้ค่ะมาทำเป็นอาหาร
5: อยากให้มีชุมชนแบบนี้ทั่วประเทศที่ชุมชนเข้มแข็งจากภายในของชุมชนเองแล้วชุมชนดูแลทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่ของชุมชนเองการดูแลทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่ของเขาโดยเฉพาะพื้นที่ชุ่มน้ำเนี่ยเราจะไม่สำเร็จเลยถ้าชุมชนไม่มีความเข้มแข็งหรือการมีส่วนร่วมของผู้นำในพื้นที่จริงๆแล้วทรัพยากรเนี่ยที่ดูแลอย่างยั่งยืนถ้ามันสามารถแปลเป็นเรื่องของการเงินแล้วสร้างอาชีพสร้างรายได้ให้กับชุมชนเนี่ยชุมชนทั่วประเทศสามารถนำโมเดลเนี่ยไปขยายผลได้ค่ะ
0: ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงสภาพผู้มีอากาศเดี๋ยวฮ้อนเดี๋ยวแล้งเดี๋ยวฝนต่างกระทบพืชพันธุ์อาหารและสัตว์น้ำการทำความเข้าใจถึงคุณค่าและใส่ประโยชน์จะทำให้ปลาท่ามและลุ่มน้ำสงครามตอนบนตู้กับเขาแห่งนี้ยังคงอยู่ด้วยการดูแลของชุมชนครับ
6: เป็นหนึ่งในภาพการปรับตัวของชุมชนต่อภัยคุกคามที่เกิดขึ้นนะคะเวลานี้ป่าทามบ้านเมืองไพรได้ขึ้นทะเบียนเป็นป่าชุมชนอย่างเป็นทางการเมื่อปี2559ค่ะพื้นที่รวมๆราวๆ 1,126 ไร่เป็นส่วนหนึ่งของลุ่มน้ำสงครามตอนบนแล้วก็เชื่อมกับลุ่มน้ำสงครามตอนล่างแหลมซ่าไซแห่งที่15ของประเทศไทยในพื้นที่จังหวัดนครพนมนะคะซึ่งป่าทามบ้านเมืองไพรนับเป็นแหล่งฐานทรัพยากรสำคัญของชุมชนค่ะเป็นทั้งแหล่งอาหารตามฤดูกาลนะคะเป็นแหล่งอาชีพเป็นแหล่งเพาะพันธุ์สัตว์น้ำแล้วก็แหล่งพันธุ์ไม้ป่าน้ำท่วมด้วยมีหลากหลายชนิดค่ะมีความหลากหลายของพันธุ์ไม้ป่าน้ำท่วมทั้งในช่วงแล้งและในช่วงฝนนอกจากนี้มีข้อมูลจากศูนย์อนุรักษ์และจัดการพื้นที่ชุ่มน้ำภาคตะวันออกเฉียงเหนือว่าในปัจจุบันพื้นที่นี้มีความเปราะบางเกิดภัยคุกคามจากปัญหาการบุกรุกการเผาป่าการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินรวมถึงปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่รุนแรงมากขึ้นค่ะชาวบ้านในนามคณะกรรมการป่าชุมชนบ้านเมืองไพรสมาคมส่งเสริมสิทธิมนุษยชนและสิ่งแวดล้อมจึงร่วมกับกรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อมรวมไปถึงสถาบันวิชาการอย่างมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีค่ะร่วมกันหาทางออกแล้วก็ดูแลแหล่งอาหารของชุมชนนะคะภาคอีสานมีความหลากหลายของภูมินิเวศค่ะทั้งลักษณะโคกเป็นทุ่งและเป็นทามแบบป่าทามบ้านเมืองไพรนี่นะคะซึ่งแม้จะขึ้นทะเบียนเป็นป่าชุมชนแล้วแต่ว่าโจทย์ที่อยู่ใต้ผืนน้ำและการจัดการที่ดินยังต้องหาทางออกร่วมกันวันนี้คุยเรื่องนี้เพิ่มเติมกับอาจารย์สันติภาพสิริวัฒนไพบูลย์อาจารย์จากมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีออนไลน์อยู่ในรายการอาจารย์สวัสดีค่ะ
7: สวัสดีครับ
6: อาจารย์ขาดูจากภาพป่าทามบ้านเมืองไพรนี่สมบูรณ์มากๆเลยค่ะอาจารย์ขาแล้วมีความสำคัญเชื่อมโยงกับพื้นที่ลุ่มน้ำสงครามตอนล่างมันเชื่อมกันยังไงคะอาจารย
7: ์จริงๆแม่น้ำสงครามนี่มีความยาวประมาณ420กิโลเมตรนะครับแล้วก็ป่าทามบ้านเมืองไพรนี่จะอยู่ช่วงประมาณสัก200กิโลเมตรนะครับก็อยู่ตรงกลางๆอ่ะเนาะแต่ก็ถือว่าอยู่ในส่วนตอนบนของแม่น้ำแล้วก็ตอนล่างเนี่ยก็จะไปผ่านหลายจังหวัดนะครับผ่านทั้งสกลนครบึงกาฬ

0: ตอนบนนี่ก็เหลือไม่ค่อยเยอะแต่ที่บ้านเมืองไพรเนี่ยก็ยังมีเยอะมากครับก็อยู่ประมาณทัก1,200ไร่นะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นพื้นที่ป่าบุกป่าทามที่สําคัญของพื้นที่ลุ่มน้ำสงครามตอนบนที่ยังลงเหลืออยู่ครับ
1: ค่ะทีนี้ภัยคุกคามเจอหลายเรื่องเลยค่ะอย่างที่แฟงเกริ่นนะคะคุณผู้ชมก็คือเรื่องการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเรื่องเอเลี่ยนสปีชีส์อย่างปลาซักเกอร์แล้วก็การใช้ประโยชน์ที่ดินอาจารย์คะถ้าวัดจาก3ปัจจัยนี้อะไรหนักสุด
0: ชาวบ้านที่เราไปพูดคุยแล้วก็ทําเวทีร่วมกันนะครับเขาก็ให้ความสําคัญที่มาดับแรกเลยนะครับก็คือภัยแล้งและความแห้งแล้งเราโดยเฉพาะช่วงที่ฝนทิ้งช่วงนะครับซึ่งมันก็จะกระทบกับการทําการเกษตรของชาวบ้านโดยเฉพาะการทํานาในฤดูปกติซึ่งถ้ามันมีฝนทิ้งช่วงในช่วงที่ข้าวกล้ากําลังจะเติบโตมันก็จะได้รับผลกระทบอันนี้คือปัญหาที่เขาสะท้อนมาคือเรื่องของการขาดแคลนน้ำแล้วก็ภัยแล้งแต่ถึงอย่างไรก็ตามแม้ว่าจะมีภัยแล้งนะครับแต่ว่าป่าทามบ้านเมืองไพรก็ยังเป็นแหล่งพึ่งพิงนะเป็นความมั่นคงทางอาหารของชาวบ้านที่แม้ว่าที่อื่นอาจจะแล้งอาจจะไม่มีข้าวกินอาจจะไม่มีอาหารแต่ที่นี่ก็ยังรวมสมบูรณ์ของอาหารอยู
1: ่
0: อีกอันหนึ่งก็คือชาวบ้านเห็นว่าเอเลี่ยนสปีชีส์ที่มันระบาดในพื้นที่ระบบนิเวศเนี่ยมันก็มีปัญหาค่อนข้างเยอะอย่างเช่นปลาซักเกอร์ที่เราเห็นว่าเป็นปลาเทศบาลที่ดูดอยู่ในตู้กระจกตอนหลังก็มีคนเอาไปปล่อยแล้วมันก็แพร่ระบาดไปทั่วประเทศเนี่ยเขาก็ถือว่าเยอะเหมือนกันจับปลาอยากจะได้ปลาที่ราคาดีๆก็ได้ปลาที่กลับคืนมาแทนอะไรเงี้ยนะอีกอันหนึ่งก็จะเป็นพวกจอกหูหนูยักษ์เป็นมายาลาบยักษ์ซึ่งก็มีอยู่แล้วซึ่งทําให้เกิดปัญหานี้เขาพยายามที่จะหาวิธีที่จะแก้ไขเรื่องนี้ยังไงร่วมกันนะก็เลยจนเกิดเป็นงานวันฟื้นฟูป่าทามแล้วก็พูดถึงเรื่องการพยายามใช้ประโยชน์จากเอเลี่ยนสปีชีส์พวกนี้นะครับ
1: ค่ะค่ะบางเรื่องเนี่ยชาวบ้านปรับตัวร่วมกันได้แล้วก็เป็นความรู้ที่ส่งต่อคุณผู้ชมว่าปลาซักเกอร์เหล่านี้เอาไปปล่อยเนี่ยไม่ส่งผลดีต่อระบบนิเวศนะคะเรื่องการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเนี่ยชาวบ้านก็พยายามปรับตัวแต่เรื่องการใช้ประโยชน์ที่ดินเนี่ยเป็นโจทย์ของหน่วยงานภาครัฐที่ต้องเข้ามาร่วมจัดการด้วยอาจารย์อันนี้เป็นหนึ่งในข้อท้าทายนะคะ
0: ใช่ครับเพราะว่าพื้นที่เนี่ยที่เป็นพื้นที่ลุ่มต่ําดินค่อนข้างดีนะครับแล้วก็เป็นพื้นที่ที่เหมาะแก่การทำนาอะไรฤดูแล้งแล้วคือเรียกว่านาปลังเนาะแล้วก็ใช้น้ําจากแม่น้ํามาทํานาอะไรพวกนี้หลายพื้นที่ก็ถูกรุกแล้วก็เปลี่ยนแปลงสภาพไปแล้วแต่ที่นี่ก็ยังอยู่เพราะงั้นการปกป้องคุ้มครองที่นี่ก็เลยเป็นเรื่องที่สําคัญนะครับโดยเฉพาะเรื่องของการที่จะพยายามทําให้การคุ้มครองด้วยมาตรการที่ชุมชนออกระเบียบกันเองภายใต้กรรมการป่าชุมชนว่าด้วยการห้ามบุกรุกพื้นที่ห้ามเผาห้ามทิ้งขยะห้ามตัดต้นไม้ห้ามอะไรซึ่งก็มีระเบียบของชุมชนอยู่แล้วนะครับขณะเดียวกันถ้าภาครัฐพร้อมที่จะร่วมสนับสนุนขยายเขตพื้นที่ป่าชุมชนเพิ่มเติมประกาศขึ้นทะเบียนเป็นพื้นที่ชุ่มน้ำหรือแม้กระทั่งการทําให้เป็นที่ดินสาธารณะของแผ่นดินอะไรอย่างนี้ก็คือเป็นสิ่งที่ชาวบ้านก็พูดคุยกันอยู่ว่าจะมีแนวทางในการขับเคลื่อนเพื่อคุ้มครองให้เป็นแหล่งความมั่นคงทางอาหารและรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศได้อย่างยั่งยืนต่อไปครับ
1: ค่ะค่ะหลายฝ่ายต้องช่วยกันไม่อยากสูญเสียพื้นที่ความมั่นคงทางอาหารที่ตอนนี้ทั่วโลกเขาพยายามจะปกป้องมากนะคะเป็นโจทย์อันท้าทายของประเทศไทยและชาวบ้านที่นั่นวันนี้ทิ้งโจทย์นี้ไว้ลารายการพร้อมอาจารย์สันติภาพเลยนะคะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ

สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่ไทยบันเทิงนะคะรอบเย็นเจอเค้กกฤทธาดีมีปฏิรบค่ะต่อให้ชื่อฉันนะคะจะเป็นระดับแชมป์ประกวดร้องเพลงเวทีไหนหรือว่ามีประสบการณ์เป็นนักร้องอาชีพค่ะแต่ว่าถ้าให้ศิลปินรุ่นใหม่เนี่ยพูดถึงการร้องเพลงแบบสุนทราภรณ์คำว่ายากและยากมากคือคำตอบแรกนะคะที่ทุกคนพูดเหมือนกันเลยค่ะเห็นภาพชัดเช่นเดิมในปีนี้นะคะเพราะว่ากำลังจะมีการจัดคอนเสิร์ตใหญ่87ปีสุนทรีสุนทราภรณ์ค่ะ

เวทีด้วยเพลงคู่ครองฟ้าบอกไปเลยว่าธีมของคอนเสิร์ตใหญ่ประจำปีของวงดนตรีสุนทราภรณ์ปีนี้จะว่าด้วยเรื่องของทัพอากาศค่ะได้รุ่นพี่ขาประจำนะคะกันนภัทรค่ะประกบคู่มากับนักร้องประกวดรุ่นน้องบูมสารัตหนึ่งในนักร้องรุ่นใหม่ค่ะที่จะได้ขับขันเพลงดังในตำนานของวงดนตรี

ทราพรรวมถึงบทเพลงของครูเอื้อสุนทรสนานค่ะมองไปจะเห็นหน้าใหม่เยอะนะคะแม้ว่าจะมีชื่อชั้นกันเป็นนักร้องประกวดทั้งจากสายทีป๊อปลูกกรุงลูกทุ่งแต่เมื่อเจอบทเพลงที่เป็นเอกลักษณ์สละสลวยทั้งเนื้อร้องทำนองที่มีความเป็นไทยเก่งมาจากไหนเจอเพลงครูไปค่ะก็เรียกว่าปราบเซียนแม้แต่หนุ่มกันนภัทรนะคะที่ก็ร่วมคอนเสิร์ตเป็นประจำยังออกตัวค่ะว่าทุกปีที่ต้องมางานนี้จะต้องเตรียมตัว 4-5 เดือนเลยค่ะรวมถึงนักร้องรุ่นใหม่ที่จะขึ้นเวที87ปีสุนทรีสุนทราภรณ์ก็พูดเป็นเสียงเดียวกันหมดเลยว่ายากมากค่ะ

0: ลงอื่นๆเรายังร้องเป็นตัวเองได้แต่ของสุนทรภรณ์คือเราต้องคงไว้ซึ่งสุนทรภรณ์ใช่เราซึ่งมันยากมากเลยล่ะคือสมองไหลอ่ะเราจะไม่เหมือนเอื้อนลูกทุ่งหรือไทยเดิมซะทีเดียวมันมีความละเอียดอ่อนมากแล้วเขาว่าริทึมจังหวะและโน้ตอ่ะคือยากมากเรียนแบบยากมากถ้าในทางคอร์ดคือสำหรับหนูคิดว่าเราจ้องจะร้องแบบไม่ถูกอ่ะไม่แตะโน้ตมันเป็นแบบว่าทุกโน้ตทุกคําอ่ะจะต้องลงในภาษาของเขาจริงๆอย่างของคือของมันก็ต้องแตะโน้ตตึ๊บคือต้องแตะไม่งั้นมันจะรู้เลยว่าเอ้ยเราร้องไม่ถูก
1: เป็นสิ่งใหม่ของผมก็ฝากทุกคนแล้วกันครับ
2: การร้องยากง่ายมั้ยครับสุนทรภรณ์การร้องเป็นไงบ้างฮะ
1: ยาก
2: คุณมีโค้ชมั้ยฮะโค้ชในการที่ช่วยติวคุณ
1: นี่แหละครับยืนอยู่ข้างๆนี่แหละครับ
3: คุณแดงจะต้องทําให้เขาร้องเพลงสุนให้เป็นส
1: ุ
3: นทรภรณ
1: ์สุนเพราะตอนนี้ผมเป็นR&Bอยู่มั้ยครับหรือว่าไม่ใช่ครับฝากคุณแดงฝากคุณแดงด้วยครับ
2: ครับผม
1: นะครับถ้าเราร้องไม่ได้ตีได้นะครับ
4: ตีได้แบบเติบโตมากับบทเพลงสุนทรภรณ์อยู่ค่ะก็คุณแม่ฟังทุกวันคุณป้าร้องทุกวันแบบนี้แล้วก็รู้สึกว่าตอนที่หนูเอาเพลงไปซ้อมกับที่บ้านอย่างเงี้ยเค้าก็จะมีเรื่องเล่าเกี่ยวกับเพลงต่างๆมีความทรงจําว่าเค้าเคยเต้นรําเพลงนี้เคยแบบอย่างงั้นอย่างงี้แล้วแบบ
2: อินมากขึ้น
4: ใช่เรารู้สึกอินแล้วก็รู้สึกว่าเชื่อว่าทุกคนที่ได้มาชมคอนเสิร์ตในครั้งนี้ค่ะก็อาจจะได้หวนย้อนไปสู่ช่วงเวลาที่เค้าแบบมีความสุขมากๆอย่างแน่นอนค่ะ
5: งานนี้เป็นธรรมเนียมไปแล้วค่ะนอกจากเพลงดังยังจะมีละครเวทีให้ได้ชมนะคะได้อาจารย์สาวิตาดิถียนทายาทนักเขียนศิลปินแห่งชาติบวินิจฉัยกุลรับหน้าที่สร้างสรรค์ในส่วนของแต่ละพาร์ทละครค่ะซึ่งก็บอกว่าต้องดึงทั้งเอกลักษณ์ของเพลงสุนทรภรณ์และเสน่ห์ของนักแสดงรุ่นใหม่มาผสมผสานกันให้ลงตัวนะคะซึ่งบทเพลงของวงสุนทรภรณ์มีมากกว่า 3,000 เพลงและยังมีอีกมากมายที่ไม่ค่อยได้นำมาเผยแพร่ซึ่งก็เป็นความตั้งใจของทายาทครูเอื้อสุนทรสนานค่ะผู้ก่อตั้งวงสุนทรภรณ์หวังอยากจะนำเพลงลึกที่คนยังไม่ค่อยรู้จักเลือกมาถ่ายทอดบอกเล่าถึงความงามในท่วงทำนองและภาษาของครูเพลงยุคก่อนนะคะผ่านคอนเสิร์ตที่รวมค่ะทั้งศิลปินรุ่นใหญ่และเลือดใหม่ของวงการโดยคอนเสิร์ตจะเกิดขึ้นวันที่31ตุลาคมและ1พฤศจิกายน2569ที่โรงละครอักษราซอยรางน้ำค่ะ

ไปต่อกันที่นักแสดงมากฝีมือโออนุชิตค่ะล่าสุดเปิดใจกับไทยบันเทิงว่าต้องลดน้ำหนักไม่ใช่เพราะว่าไม่พอใจในรูปร่างหรืออย่างไรแต่เพื่อให้ตรงกับคาแรคเตอร์ของตัวเองในงานแสดงเรื่องใหม่ค่ะแม้ว่าจะทำงานในวงการบันเทิงมาก็นานนะคะแต่ว่าพี่โอเผยว่าการทำให้รูปร่างเนี่ยต้องตรงกับบทบาทที่ได้รับมีผลต่อสุขภาพค่ะถ้าหากไปลดน้ำหนักผิดวิธีค่ะงานแน่นต่อเนื่องนะคะสำหรับนักแสดงหนุ่มโออนุชิตสัพพันพงศ์ค่ะล่าสุดเนี่ยเปิดตัวเป็นหนึ่งในนักแสดงภาพยนตร์เรื่อง Love in Seasons รักเธอทุกฤดูโดยภาพยนตร์เรื่องนี้ค่ะได้รับการสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ที่ต้องการต่อยอดองค์ความรู้เรื่องการใช้ต้นทุนที่มีพึ่งพาตนเองให้ได้โดยโออนุชิตค่ะแสดงเป็นหนุ่มนาเกลือนะคะซึ่งถือว่าเป็นครั้งแรกเลยที่เจ้าตัวได้รับบทประมาณนี้ค่ะในช่วงที่อาชีพคนทำนาเกลือเริ่มลดลงและโออนุชิตอยากแสดงให้เห็นว่าอาชีพนี้มีคุณค่าถ้าขาดคนทำนาเกลือจะกระทบสังคมเป็นวงกว้างผ่านบทบาทที่ได้รับในเรื่องค่ะพี่โอเล่านะคะว่าเดิมค่ะคุณพ่อเป็นชาวสมุทรสงครามทุกครั้งที่ขับรถกลับบ้านจะเห็นนาเกลืออยู่สองข้างทางค่ะเห็นความลำบากอดทนของคนทำงานทนแดดทนร้อนแต่พอได้มารับเล่นใน

0: บทบาทนี้ถึงได้รู้ว่าจริงๆเนี่ยจะพูดว่าเป็นอาชีพที่หลังสู้ฟ้าหน้าสู้ดินก็ได้นะคะแต่พอได้ลงไปคลุกคลีกับชาวนาเกลือจริงๆเพื่อศึกษาบทก็มีหลายมุมที่ไม่เหมือนกับที่คิดเอาไว้ค่ะ
1: เหมือนจะร้อนนะแต่ว่าไม่ร้อนแดดร้อนจริงๆเพราะว่าการทำนาเกลือต้องใช้แดดแดดทำให้น้ำทะเลระเหยบ้าๆแต่ตรงนั้นมันต้องมีลมด้วยเพราะฉะนั้นตอนอยู่ตรงนั้นอะลมเย็นมากลมเย็นสุดๆเป็นหนึ่งในโลเคชั่นซึ่งถ้าไม่ลองไปทำจะไม่รู้โอ้นึกว่ามันจะร้อนนะครับอ่ะมันร้อนแน่ๆเพราะแดดแต่มันเป็นอากาศมันโฟลว์มาก
0: อาชีพนักแสดงนะคะนอกจากต้องเข้าใจตัวบทแล้วค่ะต้องเข้าถึงคาแรคเตอร์ที่ได้รับด้วยแล้วก็หลายครั้งนะคะที่โออนุชิตเนี่ยต้องเพิ่มและลดน้ำหนักเพื่องานแสดงยังก่อนหน้านี้ค่ะมีภาพยนตร์เรื่องมะลิลาที่โออนุชิตต้องลดน้ำหนักถึง8กิโลกรัมค่ะคุณผู้ชมเพื่อให้ตรงกับตัวละครที่ได้รับซึ่งป่วยด้วยโรคมะเร็งและล่าสุดค่ะมีงานแสดงเรื่องใหม่ที่โออนุชิตต้องลดน้ำหนักอีกแล้วเพื่อให้ตรงกับคาแรคเตอร์ที่ได้รับอีกทุ่มเทขนาดนี้มีผลต่อสุขภาพหรือเปล่าพี่โอบอกกับเราว่าแน่นอนล่ะค่ะถ้าหากทำผิดวิธี
1: โอ้พอมันมีเวลาครับเราก็ออกกำลังกายโดยการวิ่งช่วงนี้ตื่นไปวิ่งเกือบทุกวันเลยก็เอาแบบนี้ก่อนแล้วก็ต้องมีเวทเทรนนิ่งด้วยครับคือถึงแม้มันจะผอมแต่ว่ามันก็ต้องผอมแบบแข็งแรงมากตอนมาลีลาตอนมาลีลาจริงๆก็ต้องลดน้ำหนักพอสมควรเพราะว่าตอนนั้นตัวละครเป็นมะเร็งที่รักษาไม่หายใช่อันนั้นลดไป8กิโลแต่ว่าโอค่อนข้างผอมอยู่แล้วพอมันลดมันก็ไม่ได้ดูชัดเจนมากขนาดนั้นครับมันก็แค่ดูซุบๆลงหน่อย
2: แล้วเร
1: ื่
2: องที่ต่อไปต้องถ่ายต้องลดกี่กิโล
1: ไม่ฮะโอแค่รู้สึกว่าตอนนี้ตัวเองค่อนข้างสมบูรณ์ก็อยากให้มันดูเพรียวดูลีนกว่านี้หน่อย
0: น้องคนข้างๆนะคะที่ดูไปจับหน้าจับตาพี่โออนุชิตนั้นไม่ใช่ใครที่ไหนตอนแรกนึกว่าช่างแต่งหน้าหรือเปล่าดูไปดูมานักข่าวของเราเองนะคะคุณอัศรีมามะค่ะแหมนอกจากสัมภาษณ์เอาประเด็นพิเศษแล้วยังดูแลอย่างดีเลยนะคะไปต่อกันค่ะคุณผู้ชมอย่างช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยก็จะมีงานรำลึกค่ะพุ่มพวงดวงจันทร์ค่ะ34ปีที่จากไปเกิดขึ้นที่วัดทับกระดานนะคะแฟนเพลงค่ะก็จะได้เห็นหน้าค่าตาของ2พี่น้องสลักจิตจันจวงค่ะอยู่คอยดูแลประกบเพื่อนพี่น้องศิลปินไม่ห่างจากเวทีจนกว่าจะจบงานนะคะในวันที่19มิถุนายนนี้ค่ะแต่ว่าปีนี้สำหรับไก่จันจวงอาจจะต้องสู้มากหน่อยเพราะว่าอยู่ระหว่างการรักษามะเร็งเต้านมค่ะเธอใช้เสียงเพลงนี่แหละค่ะคุณผู้ชมในการกล่อมใจตัวเองไม่ให้ป่วยตามกายติดตามจากลั่นทุ่งค่ะ

พลงแทนใจไก่จันจวงบนเวทีรำลึกพุ่มพวงดวงจันทร์ปีนี้อาจต้องร้องในภาพลักษณ์ต่างจากเดิมไปมากค่ะเนื่องจากพึ่งพ้นระยะรักษาด้วยเคมีบำบัดหรือคีโมแต่นักร้องสาวก็ใจสู้จับไมค์ทุกวันหลังจากฟื้นตัวจากการรักษามะเร็งเพราะเพลงช่วยทั้งเยียวยาใจและฝึกปอดให้แข็งแรงค่ะ

็นความใจสู้ของไก่จันจวงจากหลายงานที่ไปร่วมโชว์ในคอนเสิร์ตค่ะด้วยหวังใช้ชีวิตให้มีความสุขอย่างที่เคยเป็นรวมถึงอยู่ในคอนเสิร์ตที่เป็นความทรงจำดีๆของแฟนเพลงกับพุ่มพวงโดยที่ผ่านมาไก่จันจวงผลักดันให้นักร้องรุ่นใหม่หลายคนได้ผ่านเวทีนี้ไปเพื่อให้เป็นประสบการณ์ชีวิตนักร้องค่ะและส่วนตัวก็ได้เห็นต้นแบบความสู้ชีวิตมาจากพี่สาวโดยเฉพาะในช่วงท้ายๆของชีวิตพุ่มพวงที่ขึ้นเวทีร้องเพลงไม่ไหวก็ได้เสียงของไก่จันจวงร้องแทน

จริงๆก็ร้องเพลงทุกวันอยู่แล้วใน TikTok ร้องทุกวันเพราะว่าการเป็นมะเร็งเนี่ยเราให้คีโมหรืออะไรเงี้ยถ้าเราไม่ได้ร้องปอดเราจะแฟบเพราะว่าคีโมมันจะเข้าไปทำลายทุกอย่างในร่างกายเราอยู่แล้วทั้งเซลล์ดีและไม่ดีเพราะฉะนั้นการร้องเพลงทุกวันเราก็อย่างเนี้ยเราก็ห้อยกระดูกพี่พึ่งมาอะไรอย่างเงี้ยเราก็มันก็แบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเราต้องมองทางไหนมองทางนี้ก็คือมันก็เป็นกำลังใจอ่ะแล้วก็ทุกวันก็คือมันเป็นงานครบทุกวันอยู่แล้วอ่ะแต่พี่มารู้สึกว่าต้องขอบคุณทุกคนที่ไม่ลืมแล้วก็ยังรักแล้วก็สามสี่

การมะเร็งของไก่จันจวงทำให้ต้องเข้ารับการรักษาตั้งแต่ปลายปี2568ค่ะจนตอนนี้เหลือรักษาด้วยยามุ่งเป้าตามแผนก็จะกลับมาไว้ผมยาวได้ซึ่งในเส้นทางการสู้มะเร็งของไก่มีกำลังใจจากครอบครัวแฟนเพลงส่งมาเสมอค่ะให้ผ่านทั้งเวลาการรักษาและแรงปะทะจากคอมเมนต์ทางออนไลน์ที่โจมตีภาพลักษณ์ทรงผมหากนักร้องสาวใช้วิธีการมองโลกบวกค่ะเพื่อให้ผ่านดราม่าไปและเป้าหมายใหญ่คือการใช้ชีวิตได้โดยไม่มองอาการป่วยเป็นความทุกข์ค่ะทั้งยังทำทุกงานร้องทุกเพลงอย่างเต็มใจ

รักต่อเราขอบคุณมากๆที่แฟนเพลงไม่ว่านักร้องทุกคนที่มาเนี่ยมาด้วยใจเด็กตัวเล็กตัวน้อยมาด้วยใจมาอดหลับอดนอนมาด้วยใจก็ต้องบอกว่าต้องขอบคุณมากๆคนบนฟ้าก็ต้องบอกขอบคุณแทนคนบนฟ้าว่ามันเกินคำบรรยายถ้าพี่เพิ่งเขามองเห็นอยู่แล้ว

0: พลงใหม่ของไก่จันจวงบันทึกเสียงกับค่ายเพลงที่พุ่มพวงเคยสังกัดค่ะทำเพลงสนุกที่ชื่อว่าโบบะโบบะแม้ยอดวิวไม่สูงมากแต่เป็นบทเพลงที่แสดงตัวตนของจันจวงดวงจันทร์ค่ะทำให้ภูมิใจว่ายังเป็นผู้ถ่ายทอดเพลงลูกทุ่งตามพี่สาวที่ให้แรงบันดาลใจไว้รวมถึงซึมซับเพลงลูกทุ่งเรื่อยมาจนเป็นหนึ่งในทายาทเพลงของพุ่มพวงดวงจันทร์น้ำอ้อยจำจิตไทย PBS รายงานค่ะ
1: หมดเวลาของไทยบันเทิงนะคะดิฉันพร้อมทีมงานลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: กรุงเทพในอนาคตหน้าตาเป็นแบบไหนถึงเวลาส่งเสียงกำหนดอนาคตกรุงเทพไปด้วยกันกับไทย PBS ร่วมรีวิวกรุงเทพเมืองแบบไหนที่คุณอยากอยู่พร้อมดูผลสำรวจแบบเรียลไทม์ขอหนึ่งคำที่คุณอยากเห็นในอนาคตกรุงเทพTracking Poll ร่วมทำโพลสำรวจถึงผู้ว่ากทม.คนใหม่ในใจคุณจับตา28มิถุนายนนี้รู้ผลทุกคะแนนอัปเดตเรียลไทม์ลุ้นผู้ว่ากทม.คนใหม่ไปด้วยกันทางเว็บไซต์ thaipbs.or.th/bkkelection69
1: วิภาเปิดโลกความบันเทิงไร้ขีดจำกัดเพื่อทุกคนคอหนังซีรีส์และสารคดีห้ามพลาดภาพยนตร์ Ego East บทเรียนสะท้อนชีวิตรักในทุกรูปแบบกับการให้ที่บริสุทธิ์
2: ผมชอบคุณแล้วก
3: ็จะเป็นภาระของคุณ
2: เรื่องนั้นผมตัดสินใจเอง
4: นี่มันผิดแล้ว
1: เปาบุญจินมือปราบคอร์รัปชันตอนประหารราชบุตรเขยย้อนตำนานความคลาสสิกของผู้พิพากษาที่ยุติธรรม
5: ถ้าอย่างนี้งั้นลากลับไปเมืองนอกพี่
1: Blood Movies มากมายสารคดีตีแผ่ความจริงเพื่อสิทธิแรงงานไทยด้วยรางวัลการันตีผลงานคุณภาพ
6: ชีวิตมาเหลืออย่างแล้วคอยจะสู้เพื่อทุกคน
1: คุกเข่าเจอเปิดโลกวัฒนธรรมอาหารที่ไม่ได้มีดีแค่ความอร่อยFull Frame กระต่ายหมายจันทร์บันทึกความดีงาม

0: ของธรรมชาติในช่วงเวลาแห่งการเปลี่ยนผ่านทั่วทิศแดนมังกรท่องเที่ยวและเรียนรู้วิธีคิดแบบจีนในศตวรรษใหม่
1: เมืองแห่งนวัตกรรมเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วและค่อยๆแทรกซึมผู้คนในหลากหลายมิติ
0: House of the Dinosaur ไดโนเสาร์บ้านเห่าการค้นพบซากดึกดำบรรพ์ในบ้านเราที่คุณไม่เคยรู้มาก่อน
2: ประเทศไทยปัจจุบันนะครับโดดเด่นมากๆนะครับเรื่องฟอสซิลของไดโนเสาร
0: ์ครบครันกับรายการคุณภาพอีกมากมายทาง www.wipa.me และ Wipa Application ทุกความสุขดูฟรีไม่มีโฆษณา Wipa Vision and Passion Question Time ได้เวลาหาคำตอบกับสารคดีจาก Wipa รู้หรือไม่ผำเป็นพืชที่มีขนาดเล็กที่สุดในโลกแถมยังเป็นซูเปอร์ฟู้ดที่มีโปรตีนสูงมากเราสามารถพบผำได้มากในพื้นที่เขตร้อนพืชตระกูลแหน่ที่มีขนาดเล็กเพียงไม่ถึง1มิลลิเมตรรูปร่างเป็นเม็ดสีเขียวๆกลมๆไม่มีรากลอยตัวอยู่บนผิวน้ำตามหนองบึงหรือน้ำสะอาดหากพื้นที่นั้นมีสารเคมีตกค้างแม้เพียงนิดเดียวผำก็จะไม่สามารถเจริญเติบโตได้แม้จะมีขนาดเล็กแต่คุณค่ามหาศาลอัดแน่นด้วยโปรตีนสูงเทียบเท่าหรือมากกว่าถั่วเหลืองซะอีกและยังมีกรดอะมิโนครบถ้วนด้วยชาวบ้านเรียกกันว่าไข่น้ำหรือไข่ผำมีรสชาติจืดเคี้ยวกรุบมันคล้ายไข่ปลานิยมนำมาทำไข่เจียวแกงหรือผัดรู้ทุกเรื่องกับ Question Time และติดตามสารคดีได้ทางวิภาทุกความสุขดูฟรีไม่มีโฆษณาดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้
3: วิภาเปิดตัวฟีเจอร์ใหม่วิภา Family ยิ่งดูยิ่งได้พิเศษสำหรับคุณเท่านั้นเปลี่ยนทุกการรับชมให้เป็นการสะสมพอยต์เริ่มต้นจอยกับ Daily Login เข้าใช้งานทุกวันก็รับพอยต์ได้ทุกวันไม่ว่าจะเป็นการดูสารคดีชั้นนำระดับโลกซีรีส์คุณภาพหรือวาไรตี้สร้างสรรค์ที่คุณชื่นชอบเพียงรับชมเนื้อหาต่อเนื่องทุกๆ10นาทีก็รับพอยต์สะสมไปเลยทันทีจะสายอ่านสายแชร์สายรีวิวก็สนุกกับการสะสมพอยต์ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ที่เป็นคุณเช็คคะแนนความสุขของคุณได้ง่ายๆพร้อมแลกรับรางวัลสุดพรีเมียมที่คัดสรรมาเพื่อคุณโดยเฉพาะ Joy Family พื้นที่ที่พร้อมจะจอยไปกับคุณในทุกไลฟ์สไตล์มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับครอบครัววิภา Family ได้แล้ววันนี้ที่ www.wipa.me หรือวิภา Applicationทุกความสุขดูฟรีไม่มีโฆษณาวิภา Vision and Passion ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้
4: อาจารย์ครับวันนี้เราสมมติว่าเรื่องอะไรครับอาจารย
5: ์หัวข้ออันตรายมากเลยเขาดูเราอยู่ด้วยนะ
6: ครับ
5: สมมติว่า
6: ไม่มีฟรีทีวีโอ้จะเกิดอะไรขึ้นเราต้องชวนจากอาจารย์ที่รองจากกสทช.นะคนเดียวด้วย
7: ครับ
6: นะฮะตกลงจะมีหรือไม่มี
7: กลัวจะไม่มี
6: กลัวจะไม่มีต้องถามกสช.จะมีไหมเนี่ย
8: ต้องมี
6: ต้องมีนะฮะ
5: ต้องไม่มีจอมืดใช่ไหม
6: ต้องไม่มีจอมืดนะทำยังไงถึงจะไม่มืดเราชมกันนะครับติดตามรายการสมมติว่าทางทีวี4 ทุ่มครึ่งทุกคืนวันจันทร์ครับ
9: ไทย PBS ร่วมกับพันธมิตรสื่อและเครือข่ายระดมสมองสู่อนาคตกรุงเทพติ๋งแท้งแบงคอกกับ3แคนดิเดตอนุชาบูรพาชัยศรีชัชชาติสิทธิพันธ์ชัยวัฒน์สถาวรวิจิตรขยี้ปมคนเมืองโดยบรรณาธิการสื่อชั้นนำเจาะลึกกันด้วย

0: มิถุนายนนี้ตั้งแต่เวลา 17:00 นเป็นต้นไปทุกช่องทางของไทย PBS กรุงเทพมาได้ไกลยังไปได้อีก
1: ลานน้ำตาผสกนิกรซ่อนไม่อยู่เมื่อรับรู้ห่วงเวลาของฟ้าหญิงโอ้ใจหายคล้ายหัวใจมิไหวติงเหมือนทุกสิ่งนิ่งงันวันมืดฟ้าพระทรงเป็นที่รักของปวงราษฎรน้ำพระทัยใสสะอาดฉลมล่ายามมีภัยทรงเป็นเพื่อนพึ่งพาบัดนี้พระองค์คันไลลาสุดอาลัยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาเสด็จสู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบ

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับตอนรับเข้าสู่รายการช่องละกว้างของเรากันเป็นประจำแบบนี้เช่นเคยนะครับและในวันนี้เดี๋ยวผมจะขอพาคุณผู้ชมไปติดตามการสำรวจดาวเคราะห์ดวงอื่นๆในระบบสุริยะกันนะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นหนึ่งในความทะเยอทะยานครั้งสำคัญของวงการวิทยาศาสตร์เลยก็ว่าได้ครับจากสิ่งก่อสร้างล้ำยุคครับที่น่าทึ่งที่สุดในโลกซึ่งก็เป็นสุดยอดผลงานทางวิศวกรรมที่ใช้กับยานอวกาศซึ่งการใช้ล้อเนี่ยก็นับว่าเป็นคุณสมบัติที่สำคัญมากแล้วนะครับแต่วันนี้จะเป็นครั้งแรกครับที่ยานสำรวจเนี่ยยกตัวได้อีกด้วยเพื่อค้นหาว่ามีสิ่งมีชีวิตอยู่บนดาวอังคารหรือไม่ครับวิศวกรจากสำนักงานอวกาศยุโรปนะครับจึงได้สร้างเครื่องจักรที่ไม่เหมือนใครนี้ขึ้นมาแต่การจะบรรลุผลได้นั้นเนี่ยจำต้องใช้สุดยอดวิศวกรรมที่หลากหลายมากครับในการสร้างรถสำรวจพื้นผิวระหว่างดวงดาวที่สร้างขึ้นเพื่อให้ไปในพื้นที่ที่มนุษย์หรือเครื่องจักรไม่เคยไปมาก่อนครับและที่สำคัญก็คือเพื่อที่จะค้นหาสารอินทรีย์ที่เป็นเบาะแสของสิ่งมีชีวิตนั่นเองเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราไปติดตามกันได้เลยนะครับในสุดยอดสารคดีของเราชุดนี้ครับ Impossible Engineering สุดยอดวิศวกรรมน่าทึ่งในตอนESA Rosalind Franklin Mars Rover A Mission to Mars รถสำรวจดาวอังคารครับ
1: From the planet's most stunning state-of-the-art structures
2: This project will push the boundaries of structural engineering
3: The scale is going to be absolutely incredible
1: To its mightiest modern machines
4: The global supertanker blows my mind every time I see it
5: There is no vehicle like it on Earth right now
6: We are good for launch
7: She is the biggest, she is the best, and she will remain so.
1: None would have been possible without the pioneering engineers of the past.
8: I'm currently shifting 8 tons.
9: Wow, this is a lot bigger than I expected.
1: In today's Impossible Engineering.
10: Welcome to Mars. This is where we test the future robotic rovers.
1: We're on a mission to Mars.
11: It is a wonderful feat of engineering to see spacecraft come together.
1: With engineering that's out of this world.
10: Wheel walking is such an incredibly important feature, but this will be actually the first time it's ever been flown on a rover.
1: And the pioneering historic innovations
12: Oh, it's like something out of Star Wars.
13: It always feels so mysterious. It's like another planet.
1: That made the impossible possible.

0: คุณผู้ชมครับเหตุผลที่ทำให้มันเนี่ยเป็นนวัตกรรมที่น่าทึ่งก็คือมันเหมือนกับกล้องโทรทัศน์ที่ส่องลงไปใต้ดินนะครับโดยสิ่งที่มันทำก็คือการส่งสว่านกลวงลงไปในดินครับเพื่อสร้างแกนหินโดยมันเนี่ยจะเจาะแกนทั้งหมดออกมาและเพื่อจะให้เห็นชัดๆว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับนี่จึงเป็นสว่านรุ่นแรกครับที่ผลิตแกนเพื่อที่จะสกัดและก็ตรวจสอบได้ในคราวเดียวกันครับโดยสิ่งที่สำคัญก็คือต้องรักษาตัวอย่างเนี่ยให้คงสภาพแล้วก็มีการบันทึกที่สมบูรณ์แบบอีกด้วยทั้งหมดนี้เรียกว่าน่าทึ่งมากจริงๆครับคุณผู้ชมนะครับรู้สึกอย่างไรบ้างกับสารคดีของเราในวันนี้นะครับต้องบอกว่าสุดล้ำมากๆแล้วก็หาดูได้ยากจริงๆนะครับอยากพูดคุยกันต่อเข้าไปที่ Facebook ของเราในแฟนเพจได้เลยนั่นก็คือที่ท่องโลกกว้างไทย PBS กันนะครับแล้วตอนต่อไปครับเดี๋ยวเราไปติดตามชมสารคดีชุดนี้กันต่อกับ Impossible Engineering สุดยอดวิศวกรรมน่าทึ่งซึ่งจะมาในตอน747 Global Super Tanker World's Largest Firefighting Machine เครื่องบินดับเพลิงที่ใหญ่ที่สุดครับรับรองว่าไม่เคยเห็นที่ไหนมาก่อนแน่นอนแล้วกลับมาพบกันใหม่ครั้งหน้าให้ได้นะครับลากันไปก่อนสวัสดีครับท่องโลกกว้าง Save the Earthคุณก็ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการดูแลโลกของเราได้นะการปิดอุปกรณ์แก๊สเจ็ตไร้สายเมื่อไม่ใช้งานเป็นวิธีง่ายๆเพื่อช่วยประหยัดพลังงานและลดการใช้ไฟฟ้าโดยไม่จำเป็นไม่ว่าจะเป็นหูฟังไร้สายลำโพงบลูทูธหรือเราเตอร์การปิดหรือถอดปลั๊กเมื่อไม่ได้ใช้งานไม่เพียงแค่ช่วยลดค่าไฟแต่ยังช่วยยืดอายุการใช้งานของอุปกรณ์และลดการใช้พลังงานอีกด้วย
1: คนไทย2คนมีชื่อเป็นเจ้าของบริษัทกว่า200บริษัทเกาะพะงันเกาะสมุยที่ดินทยอยตกอยู่ในมือต่างชาติ
2: จะเป็น Channel 49 51ก็ขอให้49นั้นเป็นคนที่รู้จักมักคุ้นแสดงตัวตนได
1: ้คนไทยกำลังถูกเปลี่ยนฐานะจากเจ้าของพื้นที่กลายเป็นผู้เช่า
3: ฝรั่งต้องเที่ยวหรือคนทุกคนทุกชาติมาอยู่ประเทศไทยเนี่ยควรจะต้องศึกษาเคารพกฎหมาย
1: ยึดเกาะเจาะเครือข่ายนอมินีบิ๊กสตอรี่เรื่องใหญ่ไทย PBS วันจันทร์ที่15มิถุนายนนี้เวลา 21:30 นทางไทย PBS
4: อาจารย์ครับวันนี้เราสมมติว่าเรื่องอะไรครับอาจารย
5: ์โอ้หัวข้ออันตรายมากเลยเขาดูเราอยู่ด้วยนะ
6: ครับ
5: สมมติว่า
6: ไม่มีฟรีทีวีโอ้จะเกิดอะไรขึ้นเราต้องชวนจากอาจารย์ที่รองจากกสทช.นะคนเดียวด้วย
7: ครับ
6: นะฮะตกลงจะมีแต่ไม่มี
7: กลัวจะไม่มี
6: กลัวจะไม่มีต้องถามกสช.จะมีไหมเนี่ย
8: ต้องมี
6: ต้องมีนะฮะ
5: ต้องไม่มีจอมืดใช่ไหม
6: ต้องไม่มีจอมืดนะทำยังไงถึงจะไม่มืดเราชมกันนะครับติดตามรายการสมมติว่าทางทีวี4:30ทุกคืนวันจันทร์ครับ
9: เบื้องหลังรสชาติอันหอมหวานคือความจริงอันขมขื่นของแรงงานไทยที่โลกต้องรับรู
10: ้ขาเปื่อยเป็นน้ำเหลือง
11: หนาวมากหนาวฝนตกอ่ะเราก็ทนเก็บ
9: จากความหวังสู่ฝันร้ายที่ถูกกดขี่และไร้ที่พึ่งพา
12: เหมือนกับไปขายทหารเลย
9: สารคดีเพื่อสิทธิแรงงานไทยการันตีความเข้มข้นด้วยรางวัล
13: คือกูกอดกันห้องไห้เลยอ่ะคือกูไม่ไหวแล้ว
9: ร่วมพิสูจน์ความจริงที่ถูกตีแผ่ในสารคดี Blood Berries มากมายชมก่อนใครทางวิภา5มิถุนายนนี้ชมสดพร้อมกันทั่วประเทศวันอังคารที่16มิถุนายนนี้เวลา 21:30 นทางไทย PBS กดหมายเลข3

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ประสบนิกรซ่อนไม่อยู่เมื่อรับรู้ห้วงเวลาของฟ้าหญิงโอ้ใจหายคล้ายหัวใจมิไหวติงเหมือนทุกสิ่งนิ่งงันวันมืดฟ้าพระทรงเป็นที่รักของปวงราษฎรน้ำพระทัยใสสะอาดฉลมล่ายามมีภัยทรงเป็นเพื่อนพึ่งพาบัดนี้พระองค์คันไลลาสุดอาลัยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเสด็จสู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานไทย PBS
1: ข่าวไทย PBS ข่าวที่คุณวางใจ

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: ต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวค่ำอยู่กับผมเจษฎาจิตสละครับ
1: ดิฉันวันวิสาทินวัฒน์ค่ะตลอดทั้งวันประชาชนเดินทางถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาที่ท้องสนามหลวงอย่างต่อเนื่องประชาชนทั้งจากกรุงเทพมหานครและจังหวัดต่างๆรอเข้าถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเบื้องหน้าพระรูปณศาลาสหทัยสมาคมในพระบรมมหาราชวังนางสาวจำเนียนประกอบธรรมบอกว่าเดินทางมาจากจังหวัดชลบุรีมาถึงกรุงเทพมหานครตั้งแต่เมื่อวานตั้งใจมาถวายสักการะแสดงความอาลัยและน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณ
2: ดีใจค่ะได้มาดีใจมากปลื้มใจได้มาอยากมาอีกท่านไปเร็วท่านไปเร็วมากอยากให้ท่านอยู่กับประชาชนนานๆอยากให้ไม่อยากให้ท่านไปอ่ะไม่อยากให้ท่านไปไหนเลยอ่ะอยากให้ท่านอยู่ตลอดไปเนี่ยแต่ท่านไม่อยู่กับเราแล้วอ่ะอยากให้ท่านอยู่นานๆไม่รู้จะพูดอะไรพูดไม่ออกน้ำตาสลาย
0: นางสาวสุนทรีชัยจักรกล่าวว่าวันนี้ตั้งใจเดินทางมาแสดงความอาลัยหน้าพระรูประบุว่าติดตามพระกรณียกิจของพระองค์มาตั้งแต่ทรงพระเยาว์ทั้งการทรงงานด้านกฎหมายการช่วยเหลือผู้ต้องราชทัณฑ์และภารกิจด้านสาธารณประโยชน์ผ่านมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยครับ
3: ที่ไปช่วยคนที่ติดคุกนะคะดีมากมากเลย
4: กำล
3: ัง
4: ใจ
3: ใช่ใช่ดีมากมากเลยนะคะเพราะว่าคนที่เขาติดคุกแล้วเขาไม่มีที่พึ่งเรารู้สึกว่าเห็นปัญหาตรงนี้มากมากเลยเพราะว่าพอออกมาแล้วบางคนเขาก็รังเกียจใช่ไหมคะแต่พระองค์ท่านช่วยเหลือทุกอย่างแล้วก็ให้มีอาชีพสามารถสร้างอาชีพในเรือนจำแล้วก็ให้ออกมามีอาชีพได้แล้วก็เพื่อนพึ่งพายามยากนี่พระองค์ท่านทำทุกอย่างเลยนะคะ
1: นอกจากนี้ยังมีคณะครูและนักเรียนจากหลายโรงเรียนเดินทางเข้าถวายสักการะเช่นนักเรียนระดับอนุบาลและประถมศึกษาจากโครงการค่ายเยาวชนรักพงไพทั้ง6โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครพร้อมคณะครูอาจารย์กว่า70คนนางสาวนฤมลเปลี่ยนเทพครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนอนุบาลสามเสนสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลอุปถัมภ์ระบุว่านำนักเรียนเดินทางมาครั้งนี้นอกจากถวายสักการะและแสดงความอาลัยแล้วยังเป็นโอกาสให้เด็กๆได้เรียนรู้พระกรณียกิจที่ทรงปฏิบัติเพื่อประโยชน์ของประชาชน
5: ก็บอกเด็กๆว่าพระองค์นะคะมีมูลนิธิเพื่อนพึ่งพายำยากนะคะแล้วก็มีโครงการที่น้อมรำลึกถึงพระองค์ในปี2555ที่พระองค์อะค่ะไปทำโครงการแก้มลิงใช่ไหมคะที่มีการปลูกปาล์มนะคะแล้วก็เป็นการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมแล้วก็สร้างรายได้ให้กับชุมชนแล้วก็มีกิจกรรมต่างๆที่พระองค์ได้ทำเพื่อปวงชนชาวไทยอีกมากมายแล้วก็เด็กก็รู้สึกภูมิใจค่ะว่าได้มีโอกาสที่จะได้มาถวายความอาลัยต่อพระองค์ท่านในวันนี้ค่ะ
1: สำหรับการเข้าถวายสักการะพระศพสำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้าถวายสักการะเบื้องหน้าพระรูประหว่างวันที่14ถึง16มิถุนายนตั้งแต่เวลา 8:30 นถึง 16:00 นค่ะและแจ้งงดเข้าถวายสักการะพระศพระหว่างวันที่17ถึง19มิถุนายนโดยเจ้าหน้าที่ยังคงขอความร่วมมือให้ประชาชนแต่งกายสุภาพด้วยชุดสีดำหรือชุดไว้ทุกข์ตลอดช่วงการเข้าถวายสักการะค่ะ
0: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และศิษย์เก่าครับร่วมกันจัดพิธีแสดงความอาลัยแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสรินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาวันนี้นะครับมีเพื่อนร่วมรุ่นบอกเล่าถึงความประทับใจถึงพระอัธยาศัยทรงวางพระองค์อย่างเรียบง่ายไม่ถือพระองค์ครับ รองศาสตราจารย์สุปรียาแก้วละเอียดคณบดีคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และเพื่อนร่วมรุ่นนิติศาสตร์รหัส40ครับนำสื่อมวลชนเยี่ยมชมห้องเรียนที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสฤณีสิริภัทรมหาวชิราราชธิดา

0: ทรงใช้ศึกษาเล่าเรียนในช่วงชั้นปีที่2ถึง4นะครับรวมถึงห้องทรงงานที่ทรงใช้ในช่วงศึกษาและทรงสอนที่สถาบันแห่งนี้ครับและยังคงเก็บรักษาโต๊ะทรงงานและพระรูปไว้เป็นอย่างดีรองศาสตราจารย์สุปรียาเปิดเผยความทรงจำนะครับบอกว่าช่วงแรกเพื่อนนักศึกษารู้สึกเกรงที่มีพระบรมวงศานุวงศ์ชั้นเจ้าฟ้าเสด็จมาศึกษาร่วมด้วยแต่ไม่นานครับก็สัมผัสได้ถึงพระอัธยาศัยอันเป็นกันเองทรงวางพระองค์อย่างเรียบง่ายไม่ถือพระองค์และทรงเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆกับเพื่อนนักศึกษาเช่นเดียวกับนักศึกษาทั่วไปครับและแม้ทรงมีพระกรณียกิจมากมายแต่พระองค์ทรงมุ่งมั่นในการศึกษาสามารถสำเร็จการศึกษาจากคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ภายในเวลา3ปีครึ่งพร้อมได้รับเกียรตินิยมอันดับ2ครับและยังทรงศึกษาควบคู่กับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชก่อนทรงศึกษาต่อที่เนติบัณฑิตยสภาครับ
1: เราสูญเสียบุคคลสำคัญในวงการกฎหมายนะครับเพราะว่าท่านเองเนี่ยท่านมีคุณูปการในด้านของการพัฒนากฎหมายโดยเฉพาะยิ่งในด้านเรื่องกฎหมายสิทธิมนุษยชนที่ดูแลนะคะกลุ่มเปราะบางนะพูดอย่างนั้นกันว่าเป็นผู้ต้องขังหญิงนะคะแล้วก็กลุ่มผู้ด้อยโอกาสนะคะก็ถือว่าเป็นการสูญเสียอย่างใหญ่หลวงของประเทศนะคะและในขณะเดียวกันก็ถือว่าเป็นการสูญเสียของคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ด้วยนะคะที่เราสูญเสียศิษย์เก่าซึ่งทรงคุณค่ายิ่ง
2: ขณะที่ช่วงเช้าค่ะที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร์จัดพิธีแสดงความอาลัยเบื้องหน้าพระรูปพร้อมยืนสงบนิ่งเป็นเวลา1นาทีน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามีผู้บริหารคณาจารย์นักศึกษาและศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เช่นนายชวนหลีกภัยอดีตนายกรัฐมนตรีร่วมพิธีด้วยเช่นเดียวกับที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิตคณาจารย์และบุคลากรร่วมจัดพิธีแสดงความอาลัยเบื้องหน้าพระรูปพร้อมยืนสงบนิ่ง1นาทีรองศาสตราจารย์ทีเจียสิริพงกุลรองอธิการบดีฝ่ายบริหารศูนย์รังสิตกล่าวคำถวายอาลัยในฐานะพระองค์ทรงงานด้านกฎหมายการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนตลอดจนการพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนจนได้รับการยกย่องให้เป็นเจ้าฟ้าหญิงนักกฎหมายด้านอาจารย์ประจำคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ที่ร่วมกิจกรรมวันนี้บอกว่าเคยมีโอกาสเป็นอาจารย์ผู้ช่วยสอนในวิชาสหวิทยาการทางวิทยาศาสตร์ว่าด้วยเรื่องที่อยู่อาศัยเมื่อครั้งที่พระองค์ศึกษาอยู่ชั้นปีที่1คณะนิติศาสตร์ภาพที่จำได้ดีคือพระองค์ตั้งพระทัยในการศึกษาและไม่ถือพระองค์สังเกตได้จากการมีพระสหายจำนวนมากและที่ผ่านมายังเห็นว่าทรงนำความรู้ไปสานต่อเป็นพระกรณียกิจในการช่วยเหลือประชาชนและเหล่าสัตว์น้อยใหญ่อยู่เสมอ
3: มีความเป็นคนธรรมศาสตร์จริงก็คือว่าเมื่อจบแล้วนี่เห็นอะไรที่มันอาจจะไม่ยุติธรรมหรือว่าอะไรต่างๆท่านก็ยื่นมือเข้าไปช่วยนะครับโดยเฉพาะในเรื่องของปฏิญญากรุงเทพเลยทั้งหลายนะครับซึ่งอันนี้ก็เห็นว่าเป็นพระจริยวัตรที่งดงามมากนะครับแล้วก็เป็นสิ่งที่หาได้ยากนะครับในสังคมไทยปัจจุบันที่คนคนนึงจะทำงานหนักมากขนาดนี้เพื่อผู้คนอื่นๆเนี่ยอย่างไม่คิดถึงพระองค์เองนะครับอะไรที่ท่านทำเนี่ยมันท่านทำด้วยความตั้งพระทัยมากๆแล้วก็พยายามทำให้มันง่ายเพื่อให้คนตามเนี่ยติดตามได้เพราะนั้นพระกรณียกิจทั้งหลายที่ได้ทรงริเริ่มไว้เนี่ยนะครับผมก็คิดว่าเป็นเรื่องที่พวกเราทุกคนเนี่ยต้องสานต่อ
0: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ยังเตรียมจัดนิทรรศการเกี่ยวกับพระประวัติพระกรณียกิจและพระปณิธานในการทรงงานนะครับทั้งที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร์และศูนย์รังสิตครับเพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนและนักศึกษาได้ร่วมศึกษาพระกรณียกิจและน้อมรำลึกถึงพระองค์ครับ
2: สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงสนพระทัยและประธานข้อเสนอแนะต่อการช่วยเหลือเด็กและเยาวชนผู้ก้าวพลาดค่ะหนึ่งในนั้นก็คือเยาวชนที่บ้านกาญจนาภิเษกโปรดให้จัดทำเป็นไดอารี่ส่งต่อความคิดซึ่งเด็กและเยาวชนจะได้ถ่ายทอดเรื่องราวความคิดความรู้สึกและบทเรียนซึ่งเป็นหนึ่งในโครงการกำลังใจในพระดำริติดตามจากรายงานของคุณพลอยพันธ์คล่องแคล่วค่ะ
4: การที่เราทำผิดก้าวบันไดพลาดสักขั้นหนึ่ง

0: ควรที่จะมีใครกดเราลงไปอีกแต่ควรมีคนมาพยุงเรามากกว่าเราจะได้ลุกขึ้นอย่างมั่นใจและก้าวขึ้นบันไดไปอย่างระมัดระวังนี่เป็นเพียงหนึ่งในข้อความสะท้อนความคิดความรู้สึกของเด็กและเยาวชนบ้านกาญจนาภิเษกที่สื่อออกมาเป็นตัวหนังสือบ่งบอกถึงความต้องการแรงสนับสนุนหลังการก้าวพลาดกิจกรรมนี้ชื่อว่าหนึ่งความคิดขยายสู่หลากหลายความคิดที่เปิดโอกาสให้เด็กและเยาวชนถ่ายทอดความรู้สึกความคิดระหว่างรับโทษนางทิชาณนครผู้อำนวยการศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนชายบ้านกาญจนาภิเษกเปิดเผยว่าในปี2552ได้มีโอกาสเข้าเฝ้าและถวายข้อมูลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัชรมหาวชรราชธิดาถึงวิธีการดูแลเด็กและเยาวชนโดยให้เด็กได้มีโอกาสถ่ายทอดความคิดออกมาเป็นข้อความซึ่งพระองค์ทรงให้ความสนพระทัยและให้คำแนะนำจัดทำเป็นสมุดไดอารี
1: ่ป้าก็เลยรวบรวมงานเขียนที่คิดว่าเป็นคีย์แมสเสจที่มันบอกเล่าด้านที่เคยมืดของเด็กที่เคยฆ่าคนนะคะเพื่อให้ท่านได้อ่านว่ามันมีโอกาสสว่างนะแต่ว่าตอนนั้นมันยังไม่ยั่งยืนหรอกเพราะว่าป้าก็เริ่มเพิ่งทำงานท่านได้งานเขียนของเยาวชนบ้านกาญจนาไปสัก3คืนได้มั้ง 3-4 วันเองท่านก็แจ้งกลับมาว่าท่านมีไอเดียที่แบบมันพุ่งขึ้นมาเลยนะคะก็คืออยากทำไดอารี
0: ่ไดอารี่กำลังใจจึงเปรียบเสมือนผลงานที่รวบรวมความคิดแนวทางการพัฒนาตัวเองของเด็กและเยาวชนที่นี่ถือเป็นหนึ่งในศาสตร์ของบ้านกาญจนาภิเษกที่ใช้ปรับวิธีคิดของเยาวชนที่ก้าวพลาดเป็นกำลังใจและความหวังในการใช้ชีวิตใหม่เมื่อพ้นโทษหนึ่งในเยาวชนบ้านกาญจนาภิเษกสะท้อนปัญหาส่วนตัวว่าเดิมจากที่ขาดผู้ให้คำปรึกษาทำให้ก้าวพลาดรู้สึกเครียดและกังวลเมื่อได้มาอยู่ที่นี่ได้ร่วมกิจกรรมทดลองเขียนระบายความรู้สึกทำให้เหมือนได้รับการปลดล็อกตัวเองรวมทั้งยังมีครูที่สามารถให้คำแนะนำแนวทางการใช้ชีวิต
2: ชอบสุดก็เขียนก่อนนอนครับก่อนนอนเหมือนพอหมดวันหนึ่งเนี่ยก่อนเราจะนอนเราจะสรุปชีวิตตัวเองว่าวันหนึ่งเราไปเจอกับอะไรมาเรารู้สึกอะไรเรารู้สึกอะไรเราเครียดอะไรเงี้ยอีกวันหนึ่งเราก็จะได้คำแนะนำจากครูที่ปรึกษาครับมันเหมือนเรามีตัวตนอ่ะแบบว่าเราเขียนไปเราไม่ได้เขียนไปแค่แบบให้มันผ่านไปแล้วก็หายไปกับข้อความนั้นนะมันมีคนตอบกลับเรามาก็เหมือนข้อความเราแล้วเรามีคุณค่าครับใช
0: ่สำหรับกิจกรรมนี้ดำเนินการมาแล้วไม่ต่ำกว่า17ปีนางทิชาระบุผลสำเร็จว่าสิ่งชี้วัดส่วนหนึ่งมาจากการที่เด็กและเยาวชนที่เคยผ่านการอบรมที่นี่ไม่กลับไปก่อเหตุหรือทำผิดซ้ำสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัชรมหาวชรราชธิดายังได้พระราชทานพระดำรัสแก่เด็กและเยาวชนที่นี่ว่าทุกคนได้ผ่านประสบการณ์มาแล้วทั้งดีและร้ายและยังมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ซึ่งหากสามารถนำวิธีคิดมาปรับตามหลักศาสนาและปรัชญาก็จะมีแนวคิดหรือวิธีปฏิบัติสำหรับตัวเองและผู้อื่นพลอยพันคล่องแคล่วไทย PBS รายงาน
3: ไทยไอพาสปอร์ตรับโครงการนี้แม้ว่ากระทรวงดีอีและรัฐบาลจะบอกว่ารับฟังความคิดเห็นไปแล้วนะครับแต่อาจจะต้องฟังเพิ่มครับเพราะวันนี้เสียงสะท้อนมันดังขึ้นเรื่อยๆนะครับมีการสำรวจความคิดเห็นดีโหวตจากม.ศรีปทุมครับที่ส่วนใหญ่แล้วเห็นว่าโครงการนี้น่าจะไม่คุ้มค่าแล้วก็ไม่คุ้มครองข้อมูลความปลอดภัยส่วนบุคคลของคนที่จะเข้าร่วมโครงการนี้ครับหลังเก็บข้อมูลตั้งแต่วันที่11ถึง14มิถุนายนนะครับจากกลุ่มตัวอย่าง 1,172 ตัวอย่างครับศูนย์โพดีโวตมหาวิทยาลัยศรีปทุมสรุปผลสำรวจความคิดเห็นความต้องการด้าน AI และโครงการไทย AI Passport นะครับพบว่าผู้ตอบแบบสอบถามกว่า 85% ครับเคยได้ยินโครงการนี้และรู้รายละเอียด 42.1% ผู้ตอบกว่า 92% นะครับ

0: ครับบอกว่างบประมาณอยู่ในหลักพันล้านบาทแต่เมื่อถามถึงความคุ้มค่าหลังทราบข้อมูลงบประมาณโครงการพบว่ากว่า 91% ครับประเมินว่าไม่คุ้มค่ามีเพียง 1.6% นะครับที่มองว่าคุ้มค่าส่วนความเชื่อมั่นต่อการคุ้มครองข้อมูลครับพบว่าผู้ตอบ 94.8% บอกว่าไม่เชื่อมั่นเรื่องการคุ้มครองข้อมูลและกว่า 99% ครับต้องการให้ตรวจสอบกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างผู้อำนวยการดีโวทมหาวิทยาลัยศรีปทุมครับบอกว่าผลสำรวจสะท้อนว่าโครงการนี้ไม่คุ้มค่าเมื่อเทียบกับงบประมาณหลักพันล้านบาทนะครับและขาดความเชื่อมั่นด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลรวมถึงเรียกร้องให้ตรวจสอบกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างอย่างโปร่งใสครับ
1: คุณเชื่อมั่นนะต่อการคุ้มครองข้อมูลนะฮะที่ใช้คลาวด์ในประเทศไทยแล้วก็มีการใช้ PPA ด้วยนะครับของโครงการหรือของหน่วยงานภาครัฐเนี่ยนะครับแค่ไหนก็ปรากฏว่านะครับคนที่ไม่เชื่อตอบว่าไม่เชื่อมั่นเลยเนี่ยถึง 83% รวมกับค่อนข้างไม่เชื่อมั่นเนี่ยอีก 11% กลายเป็นฮะ 94.8 ระบุว่าไม่เชื่อมั่นเนาะซึ่งอันนี้ถือว่าเป็นความเห็นนะครับข้อเท็จจริงอีกทางหน่วยงานภาครัฐอาจจะตอบว่าเป็นอีกเรื่องเนาะนะครับแต่นี่คืออยากให้เขาเข้าใจว่าอันนี้คือความเห็นของประชาชนนะฮะถ้าผมคิดถึงว่าสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นได้ยังไงก็อาจจะเกิดจากการที่ว่าตั้งแต่เราเริ่มมีแพลตฟอร์มดิจิตอลต่างๆของภาครัฐเนี่ยก็จะมีข่าวที่ภาครัฐทำข้อมูลส่วนบุคคลหลุดหลายหน่วยงาน
0: จากการสำรวจครับยังมีข้อเสนอเชิงนโยบายนะครับที่เสนอให้วัดผลที่ผลลัพธ์มากกว่ายอดแจกสิทธิ์ครับและใช้กลไกเบิกจ่ายงบตามการใช้งานจริงเพื่อความโปร่งใสนะครับและเรียกร้องให้มีการเปิดเผยข้อมูลผ่านแดชบอร์ดต่อสาธารณะครับแล้วก็เปิดให้หน่วยงานอิสระเข้ามาตรวจสอบครับ
2: ขณะที่นายนิติกรบุญยกุลเจริญที่ปรึกษาผู้นำฝ่ายค้านเปิดเผยข้อมูลที่บ่งชี้ว่า AI Passport ไม่ใช่แนวคิดใหม่ค่ะเคยมีเอกชนพัฒนาแพลตฟอร์มลักษณะดังกล่าวมาแล้วซึ่งถูกตั้งข้อสังเกตว่ามีความเกี่ยวข้องกับผู้ชนะประมูลแอปพลิเคชันดังกล่าวใช้ชื่อว่า Plan B AI Passport ค่ะโดยให้ข้อมูลบอกว่าอันนี้เคยเปิดให้ดาวน์โหลดผ่าน Google Play ปัจจุบันก็ยังปรากฏผลการค้นหาบนหน้า Google Search แต่ว่าไม่สามารถดาวน์โหลดได้แล้วแต่ว่ามันยังดาวน์โหลดผ่านตลาดแอปพลิเคชันอีกแห่งหนึ่งโดยระบุรายละเอียดของแอปพลิเคชันว่าเป็นแพลตฟอร์มที่รวบรวมโมเดล AI ชั้นนำหลายค่ายเอาไว้ในแอปเดียวเช่นChat GPT Gemini แล้วก็ Claude โดยเมื่อเปรียบเทียบกับหลายโครงการไทย AI Passport ของกระทรวง DE พบว่ามีลักษณะการทำงานใกล้เคียงกันก็คือการทำหน้าที่เป็นแพลตฟอร์มกลางรวบรวม AI เอาไว้31โมเดลจาก14ค่ายรวมเอาไว้บนแพลตฟอร์มเดียวรวมไปถึง Chat GPT Gemini แล้วก็ Claude ด้วยเช่นเดียวกันซึ่งนายนิติกรระบุค่ะว่าการมีฟิวเจอร์หรือว่าโมเดล AI ที่คล้ายคลึงกันมันไม่ใช่เรื่องผิดปกติแต่ตั้งข้อสังเกตเกี่ยวกับช่วงเวลาหลังพบว่าแอป Plan B AI Passport อัปเดตล่าสุดเมื่อวันที่12ตุลาคมปี2568ซึ่งเป็นช่วงเวลาก่อนทำประชาพิจารณ์ TOR โครงการไทย AI Passport ประมาณ2เดือนจึงตั้งคำถามว่าแนวคิดหรือหลักการทำงานของแอปดังกล่าวนั้นถูกนำมาใช้เป็นต้นแบบของโครงการนี้หรือไม่
3: เรื่องของไทม์ไลน์สองในเรื่องของการนำออกจากสโตร์ใช่ไหมครับแล้วก็ในเรื่องของการตั้งคำถามของสังคมว่าการทำโครงการที่ยกระดับคนไทยเกี่ยวกับ AI แต่ทำไมถึงใส่ในเรื่องของจอดิจิตอล 6,000 จอเพราะว่าในประเทศไทยเนี่ยบริษัทในเรื่องของการพัฒนาเทคโนโลยี IT เนี่ยมีมากมายนะครับแต่ว่าโครงการมูลค่าขนาดนี้กับกลายเป็นว่ามีไม่กี่บริษัทที่มีการยื่นประมูลงานเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้มันอาจจะเป็นอุปสรรคที่ทำให้เกิดการไม่แข่งขันอย่างเป็นธรรมกับรายอื่นๆได้ครับ
0: นายนิติกรย้ำครับบอกว่าเป็นเพียงการตั้งข้อสังเกตทั้งสองโครงการนี้อาจจะไม่เชื่อมโยงกันก็ได้ครับแต่เมื่อพิจารณาจากคุณสมบัติใน TOR ชื่อแพลตฟอร์มที่เคยมีมาก่อนหลักการทำงานที่คล้ายกันและช่วงเวลาที่ไล่เลี่ยกันจึงเห็นว่าควรตรวจสอบและติดตามอย่างใกล้ชิดครับล่าสุดแอปพลิเคชัน Plan B AI Passport ถูกนำออกจากสโตร์แล้วครับ
2: ครม.เงาของพรรคประชาชนบอกว่ากำลังจับตาโครงการใหญ่ๆของรัฐบาลนะคะทั้งไทย AI Passport เมื่อสักครู่แล้วก็โครงการนี้ค่ะไทยช่วยไทย Plus รวมไปถึงกระแสที่กัมพูชากำลังขนถ่ายยุทโธปกรณ์อะไรบางอย่างมาเสริมเขี้ยวเล็บตามแนวชายแดนด้วยแต่ว่ารัฐบาลโดยเฉพาะนายกรัฐมนตรีอนุทินนั้นไปต่อไม่รอแล้ววันนี้เปิดกิจกรรมไทยช่วยไทย Plus ของผู้ให้บริการระบบขนส่งอาหารหรือว่า Food Delivery นะคะได้พรีเซนเตอร์เป็นน้องเกลแอบิเกลวันนี้ก็เลยเติมเกลกันทั้งทำเนียบรัฐบาลเลยค่ะนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีเป็นประธานจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์โครงการไทยช่วยไทย Plus ของผู้ให้บริการระบบขนส่งอาหารหรือ Food Delivery Platform ค่ะมีนายเอกนิติธันประภาสรองนายกและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนำตัวแทนหน่วยงานต่างๆมาร่วมกิจกรรมของโครงการนะคะนายพิสารอํานวยเจริญกุลรองผู้อํานวยการฝ่าย Marketing Strategyธนาคารกรุงไทยจำกัดมหาชนนำนายกรัฐมนตรีเดินชมบูธกิจกรรมต่างๆเช่นบูธของธนาคารกรุงไทยค่ะก็นำเสนอ AI นกกระซิบบนแพลตฟอร์มถุงเงินที่จะนำมาเป็นที่ปรึกษาให้กับพ่อค้าแม่ค้ารายย่อยที่ร่วมโครงการและนายกก็ยังเยี่ยมชมบูธของ Grab Food นะคะหนึ่งในผู้ให้บริการระบบขนส่งอาหารค่ะแล้วก็มีภาพเป็นการถ่ายรูปร่วมเฟรมกันระหว่างนายกรัฐมนตรีแล้วก็น้องเกลนะคะแอบิเกลรังสีสิงห์พิพัฒน์ในฐานะ Friend of Graf และคุณแม่ค่ะชมพู่อรยาเอฮาเกตนะคะมาร่วมประชาสัมพันธ์ด้วยเป็นที่น่าสังเกตค่ะว่าการดึงน้องเกลมาเป็นพรีเซนเตอร์เพราะว่ามีฐานแฟนคลับทุกเพศทุกวัยและน่าจะเป็นเหตุผลสำคัญที่รัฐบาลดึงมาช่วยประชาสัมพันธ์เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงโครงการในครั้งนี้ด้วยนายกรัฐมนตรีระบุถึงการใช้เครือข่าย Delivery Line Man Grab Food Robin Hood แล้วก็ Shopee เข้ามาช่วยส่งเสริมสนับสนุนให้นโยบายไทยช่วยไทย Plus ของรัฐบาลนั้นกระจายตัวมากขึ้นนะคะที่สำคัญค่ะก็คือทำให้ประชาชนที่ร่วมโครงการนั้นสะดวกในการจับจ่ายใช้สอยแล้วก็เป็นการรีสกิลอัพสกิลเพื่อให้ผู้ประกอบการเข้าถึง AI มากขึ้นค่ะ
4: แต่สิ่งที่ได้เห็นผลอย่างชัดเจนก็คือทุกครั้งที่มีการทำโครงการเช่นนี้ขึ้นมานะครับมันก็จะทำให้พี่น้องประชาชนสามารถซื้อของได้ถูกลงผู้ขายสามารถขายของได้มากขึ้นอันนี้มันเป็นที่เขาถึงเรียกว่าไทยช่วยไทยนะครับถ้าภาษาสั้นๆก็คือวินวินนะครับชนะกันทุกฝ่ายซึ่งมันไม่ใช่เป็นการมาทำให้มีคนมาร่วมจ่ายรัฐจ่ายให้ 60% ประชาชนจ่าย 40% ไอ้นั่นมันเป็นพื้นฐานแต่สิ่งที่ได้นอกเหนือไปอย่างนั้นก็คือการเพิ่มยอดขาย
0: อีกด้านหนึ่งครับบรรยากาศอาจจะต่างกันนะครับมีการประชุมครม.เงาของพรรคประชาชนวันนี้หารือเน้น3เรื่องครับก็คือโครงการไทยช่วยไทย Plus โครงการไทย AI Passport แล้วก็สถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาครับส.ส.พรรคประชาชนเรียกร้องให้รัฐบาลปรับแก้กฎเกณฑ์ของร้านค้าร้านอาหารนะครับโดยให้นิติบุคคลไซส์ S ที่จดทะเบียนถูกต้องสามารถเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทย Plus ได้แล้วก็มองว่าผู้ลงทะเบียนไทยช่วยไทย Plus เดิมรัฐบาลตั้งสิทธิ์เอาไว้30ล้านสิทธิ์แต่มีผู้ลงทะเบียน26ล้านคนเท่ากับว่าเหลืออีกประมาณ4ล้านคนนะครับที่ยังไม่ได้เข้ามาลงทะเบียนเพื่อขอสิทธิ์แล้วก็ยังมีวงเงินเหลือประมาณ 1.6 หมื่นล้านบาทซึ่งสามารถนำงบก้อนนี้ครับมาช่วยสนับสนุนผู้ประกอบการนิติบุคคลที่ทำถูกต้องได้ด้วยและเป็นการจูงใจให้ร้านค้าเข้าระบบภาษีได้ด้วยครับขณะที่นางสาวรักชนกศรีนอกนะครับเปิดหลักฐานซึ่งเป็นเอกสาร Metadata ของไฟล์เอกสารโครงการไทย AI Passport ครับบอกว่าเป็นเอกสารของบริษัทเอกชนอักษรย่อตัว B ครับสร้างไฟล์ตั้งแต่วันที่27ตุลาคมปี68แต่จากข้อมูลของกระทรวงดิจิทัลที่มีการทำประชาพิจารณ์ในวันที่15ธันวาคมปี68แล้วก็มีการประมูลในช่วงเดือนธันวาคมครับ
5: ขอเรียกร้องให้ท่านรัฐมนตรีทั้งสองท่านแน่นอนว่าอว.เนี่ยทบทวน TOR แล้วนะคะสพท.คะถ้าชัดเจนขนาดนี้นะคะท่านนิ่งไม่ได้แล้วค่ะท่านต้องทบทวน TOR ของท่านด่วนๆหรือถ้า นะคะไม่อยากจะต้านทานแรงเสียดทานของสังคมหรือไม่อยากจะถูกกล่าวหาว่าไปเกี่ยวข้องกับอะไรแบบนี้เนี่ยคือท่านพักโครงการนี้ไปก่อนเลยแล้วก็ไปตั้ง

0: าณเอาในปีถัดไปนะคะซึ่งทั้งหมดนี้ก็คือหลักฐานที่ดิฉันเอามาเปิดวันนี้อันนี้เป็นอันใหม่ล่าสุดนะคะที่ยังไม่เคยเปิดที่ไหนมาก่อนแล้วก็เป็นหลักฐานว่าโครงการนี้มันไม่ใช่แค่ส่อเฉยๆนะคะแต่ว่ามันเป็นแบบนั้นจริงๆก็ขอเรียกร้องค่ะว่าให้มีการทบทวนแล้วก็พับโครงการนี้ไปซักนะคะแล้วก็ทั้งหมดนี้ที่เราได้เปิดวันนี้เราก็จะเอาไปเป็นส่วนหนึ่งประกอบการยื่นปปช.ด้วยค่ะ
1: นายธีรชาติก่อตระกูลทีมนโยบายดิจิทัลของพรรคประชาชนตั้งคำถามถึงรัฐบาลในการชี้แจงข้อเท็จจริงทั้งประเด็นการกำหนดเงื่อนไขโทเค็นหรือปริมาณการใช้งานใน TOR รายละเอียดใน TOR เกี่ยวกับสเปคการใช้งานรวมถึงการเร่งรีบของโครงการไทย AI Passport รวมถึงการเพิ่มจอโฆษณาที่มีการเปลี่ยนแปลง TOR ในช่วงที่เป็นรัฐบาลรักษาการค่ะส่วนนายพิจารณ์ชาวพัฒนวงศ์เลขาธิการพรรคประชาชนพูดถึงกระแสการขนย้ายยุทโธปกรณ์ของกัมพูชาบอกว่าคณะกรรมการการทหารกำลังติดตามเรื่องนี้โดยใช้กลไกของสภาและในทางลับเพื่อนำข้อมูลข้อเท็จจริงมาเปิดเผยแต่เรื่องจะมีนัยยะเชื่อมโยงกับฝ่ายการเมืองหรือไม่อาจต้องติดตามรายละเอียดเพราะไม่มีใบเสร็จหรือพิสูจน์ข้อเท็จจริงได้
2: โครงการนี้สตาร์ทมาแล้วครึ่งเดือนนะครับคึกคักไม่คึกคักส่วนหนึ่งก็ต้องฟังเสียงพ่อค้าแม่ค้าครับแต่อีกหนึ่งตัวชี้วัดและเสียงสะท้อนก็คือไรเดอร์ไรเดอร์เขามองนะครับว่าโครงการไทยช่วยไทยพลัสหรือคนละค่อนเนี่ยช่วยกระตุ้นการซื้อขายได้จริงครับแต่ช่วงครึ่งเดือนแรกเท่านั้นเพราะหลายคนเนี่ยกดเต็มแม็กไปละตอนนี้สิทธิ์ไม่เหลือครับมันก็เริ่มซาลงไปแล้วร้านอาหารในตลาดสดเทศบาลเมืองชัยนาทนะครับมีคำสั่งซื้อเข้ามาต่อเนื่องครับหลังเริ่มโครงการไทยช่วยไทยพลัสผ่านแพลตฟอร์มเดลิเวอรี่เมนูที่ลูกค้าสั่งเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นข้าวแกงนะครับเจ้าของร้านบอกว่าปกติที่ร้านยอดสั่งผ่านแอปต่างๆเนี่ยสูงอยู่แล้วครับพอมีโครงการนี้เข้ามาก็เชื่อว่าเพิ่มยอดได้เกินครึ่งครับ
3: หลังเปิดระบบไทยช่วยไทยพลัสผ่านเดลิเวอรี่
4: ผมยอดขายดีขึ้น
3: ครับผมออเดอร์เริ่มเข้ามาแล้วครับผมแล้วเราคาดหวังกับในส่วนของไทยช่วยไทยพัดไว้มากน้อยแค่ไหนรอบนี้มันน่าจะขายดีขึ้นเยอะประมาณไหน
4: คร
3: ับผมสักกี่เปอร์เซ็นต
4: ์เอาสัก 50% เลย
3: ครับผม
1: ที่จังหวัดสมุทรปราการค่ะไรเดอร์บอกว่าวันนี้เป็นวันแรกที่วิ่งรับงานก็คาดว่าไทยช่วยไทยพลัสจะช่วยเพิ่มจำนวนคำสั่งซื้อทำให้มีรอบงานมากขึ้นเป็นการช่วยเพิ่มรายได้ในช่วงเศรษฐกิจชะลอตัวค่ะ
5: ก็น่าจะดีขึ้นพี่เพราะรอบที่แล้วมันก็ดีครับรอบที่แล้วงานเยอะ
6: แต่อันนี้ดีกว่าไหม
5: ก็ดีกว่าพี่แต่วันนี้เป็นวันแรกเลยพี่ครับยังไม่รู้เท่าไหร่แต่ปกติมันออเดอร์เยอะอยู่แล้วครับ
1: ขณะที่ผู้ค้าเขตหลัก4บอกว่าไทยช่วยไทยพาสผ่านฟู้ดเดลิเวอรี่น่าจะช่วยกระตุ้นยอดขายได้แหละค่ะแต่ตอนนี้การจับจ่ายใช้สอยมันเริ่มอืดๆเริ่มชะลอตัวแล้วเพราะว่าผู้บริโภคต่างก็ใช้สิทธิ์บางส่วนใช้จ่ายกันไปเต็มวงเงิน 1,000 บาทแล้วสำหรับเดือนนี้ก็เชื่อว่าเดี๋ยวเดือนหน้าน่าจะกลับมาคึกคักอีกครั้งค่ะ
7: ยอดน่าจะเพิ่มขึ้นน่าจะดีขึ้นน่าจะมาช่วยได้ในส่วนที่เรามีความรู้สึกว่าหน้าร้านเดี๋ยวนี้คนเดินน้อยอะไรอย่างเงี้ยเดินจะอากาศมันร้อนคนจะเดินอีกทีก็ตอน5โมงเย็น6โมงเย็นอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งแบบเป็นเวลาที่เขาเลิกงานอะไรอย่างเงี้ยค่ะน้อยมากอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ฟู้ดเดลิเวอรี่นี่มันสามารถที่แบบได้ตลอดเวลาเนี่ยออเดอร์เข้าพอดีขอเวลาแป๊บนึงนะคะ
2: ท่านผู้ชมคนไหนสิทธิ์ยังเหลือบ้างไหนยกมือขึ้นสิฮะอยากเห็นนะเป็นคนประหยัดหรือยังไงฮะหรือไม่มีเวลาใช
1: ้ก็ไม่ค่อยผ่านตลาดเท่าไหร่อยากใช้อยู่เนี่ยค่ะ
2: ครับแบ่งผู้บ้างก็ได้นะมีผู้บริโภคบางคนครับเขายอมรับนะครับเวลากดผ่านแอปเนี่ยมันลดค่าใช้จ่ายในการเดินทางครับก็อยากจะกดผ่านแอปบอกว่าเป็นการกระจายรายได้ให้กับร้านค้าที่ร่วมโครงการนะครับแต่ตอนนี้เงินหมดสิทธิ์หมดครับเดี๋ยวต้องรอรอบใหม่เดือนหน้ามี4เจ้านะครับที่เข้าร่วมโครงการทั้ง Grab Line Man Robin Hood แล้วก็Shopee Food ครับตอนนี้เขาแข่งขันกันลดค่าในหน้าแพลตฟอร์มหรือว่า GP นะครับเฉลี่ยจาก 30% เหลือ 9-15% ของยอดคำสั่งซื้อครับเพื่อดึงดูดผู้บริโภคให้เข้ามาใช้สิทธิ์ในโครงการผ่านแพลตฟอร์ม Delivery ครับ
1: ัฐบาลหนู2หรืออนุทิน2ค่ะกำลังก้าวเข้าสู่เดือนที่3สำหรับการทำงานการบริหารราชการแผ่นดินผ่านการเลือกตั้งเข้ามานะคะต้องเรียกว่ามรสุมรุมเร้าตลอด2เดือนเต็มที่ผ่านมาหลายเรื่องค่ะเก่าใหม่ผสมกันทั้งศึกในศึกนอกมีปัญหาเฉพาะหน้าเข้ามาไหนจะปัญหาสะสมค้างเก่าที่ต้องสะสางอีกและผลจากนโยบายที่ประกาศจะขับเคลื่อนเอาไว้เองนะคะนับได้ว่าช่วงเวลาที่ผ่านมาไม่มีเวลาทดลองงานไม่มีช่วงเวลาฮันนีมูนกันเลยทีนี้พอประเมินสถานการณ์แล้วมันกำลังมีคำถามเกิดขึ้นเรื่องของการอยู่ไม่ถึง1ปีเรื่องนี้กำลังหนาหูมากขึ้นติดตามจากรายงานของคุณเกตมณีแก้วผลึกค่ะ
6: แม้จะเริ่มงานมาแค่2เดือนแต่ดูเหมือนรัฐบาลหนู2จะไม่มีเวลาฮันนีมูนหรือทดลองงานเพราะทันทีที่ลงเรือก็เจอมรสุมรอบด้านทั้งศึกในศึกนอกเริ่มจากนโยบายเรือธงไทยช่วยไทยพลัสซึ่งหลังจากเดินหน้าโครงการได้แต่ก็ถูกฝ่ายค้านยื่นคำร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญเหตุขับเคลื่อนผ่านพระราชกำหนดกู้เงิน400,000 ล้านบาท
8: รัฐเนี่ยกู้มาที่ดอก 1.2% ต่อปีเพราะนั้น 1.2% ต่อปีนี้ไม่ใช่ภาระของพี่น้องประชาชนอย่างที่คนเข้าใจนะครับรัฐมีหน้าที่ทำทุกอย่างเพื่อให้พี่น้องประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีและพวกผมรัฐบาลก็มีหน้าที่ที่จะต้องไปชำระดอกเบี้ยไปผ่อนจ่ายเงินกู้นะครับที่เราได้กู้มาให้พี่น้องประชาชนด้วยตัวรัฐบาลไม่มีการไปรบกวนพี่น้องประชาชนไม่มีการออกมาตรการใดๆที่จะทำให้ต้นทุนในการดำรงชีวิตของพี่น้องประชาชนเพิ่มมากขึ้นเป็นหน้าที่ที่รัฐบาลจะต้องดำเนินการในสิ่งเหล่านี้ให้นะครับ
6: ตามมาติดด้วยดราม่าคุณสมบัติผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่กำหนดลูกยื่นลดหย่อนภาษีพ่อแม่จะถูกตัดสิทธิ์ทำเอารัฐบาลหนูสองเข้าข่ายเสียทรงเดินเซเพราะเดินหน้านโยบายนี้เป็นแต้มต่อคะแนนนิยมแต่กลับถูกถล่มถึงขั้นยอมยกเลิกเกณฑ์ศึกในที่ว่ายังไม่นับรวมข้าวยากหมากแพงค่าของชีพพุ่งสูงพร้อมราคาน้ำมันประกอบกับศึกนอกสถานการณ์ชายแดนไทยเมียนมาไทยมาเลเซียไทยกัมพูชาที่ดูเหมือนว่าจะไม่เบาบางลงโดยเฉพาะไทยกัมพูชาเหมือนจะปะทุขึ้นหลังจากเดินหน้ายกเลิก MOU 2544และกัมพูชาขอใช้กระบวนการประนอมภาคบังคับตามอนุสัญญาอันคลอสหากกลับเป็นชนวนครั้งใหญ่เมื่อไหร่สั่นคลอนเสถียรภาพรัฐบาลแน่นอนส่วนปมประเดิมเชื่อมโยงน้ำมันหายกับประโยชน์ทับซ้อนเรียกได้ว่าแทบจะปิดฉากนายพิพัฒน์รัชกิจประการและคงต้องเรียกว่าปมท้าทายหากนายชัยชนกชิดชอบยังคงเปิดหน้าลงทะเบียนไทย AI Passport เพราะฝ่ายค้านพร้อมจะยื่นปปช.สอบพร้อมข้อกล่าวหาที่อาจได้รับผลไม่ต่างกับบุคลากรก่อนหน้านี้อัปเดตที่นายสุภชัยโพสุขสส4สมัยอดีตรองประธานสภาตามมาด้วยนางกนกวรรณวิลาวัลย์อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการและแม่ทัพใหญ่ภาคใต้นางนาทีรัชกิจประการพร้อมกับนายฉลองเทิดวีรพงษ์และนายภูสิทธิ์คงมีต่างก็โดนตัดสิทธิ์ตลอดชีวิตเหตุฝ่าฝืนมาตรฐานทางจริยธรรมร้ายแรงไม่เว้นแม้แต่นางสาวจุฑามาศน้องสาวประธานสภาโสพลสารัมซึ่งประมวล2เดือนรัฐบาลหนู2เท่ากับว่าเดินบนเส้นลวดที่ถูกขึงท่ามกลางพายุแล้วยังต้องลุ้นต่อกับบทท้าทายของประธานโสพลที่จะส่งผลไปถึงศาลฎีกากรณีสสฝ่ายค้านขอให้เปิดไต่สวนปปช.เหตุยกคำร้องซุกหุ้นนายศักดิ์สยามชิดชอบตลอดจนการที่ถูกชี้ผิดการตราพระราชกำหนดจากคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญท่ามกลางคำถามถึงข้อเท็จจริงนายอนุทินกับครูใหญ่เนวินเลือกปฏิบัติรัฐมนตรีในครม.2ที่ส่งผลต่อเสถียรภาพจริงหรือไม่เกณฑ์มณีก้าวผลึกไทย PBS รายงาน
2: ที่มีกระแสข่าวลักษณะนี้ก็ต้องบอกว่าตอนนี้มันมีกระแสข่าวว่าสิงห์น้ำเงินกำลังเลื้อยขากันเองไม่แน่ใจนะครับสิงห์น้ำเงินนี้จบจากสถาบันไหนแต่น่าจะอยู่แถวแถวอีสานใต้นะครับวันนี้มีกรณีรองผู้ว่าซีฟู้ดครับลั่นจะย้ายผู้ว่าภูเก็ตเรื่องนี้เนี่ยเป็นเรื่องใหญ่นะครับใหญ่ขนาดไหนก็คันว่านายกรัฐมนตรีเดือดกลางที่ประชุมของมหาดไทยครับที่พูดถึงเรื่องนี้ฟังกันหน่อยฮะ
8: สมมติเขาเคลมแบบนี้ก็ไม่ต้องไปสนใจเพราะมันเป็นเคลมที่มันเคลมที่มันเป็นอากาศธาตุอะใช่ไหมครับคนที่มันจะบรรจุเข้าครม.นี่โอ้โหต้องประหลัดทำเรื่องขึ้นมารัฐมนตรีมหาไทยรัฐมนตรีมหาไทยอันนี้ว่ากันตามนะต้องส่งไปเลขาครม.เลขาครม.ส่งไปเลขานายกกว่าจะเข้าเนี่ยเซ็น4-5 ชื่อน
9: ท่านมันไม่มีหลุดหรอกครับตอนนี้อันนี้นี่คือสิ่งที่ผมบอกไงปิดชื่อถือพฤติกรรมไงใช่ไหมไอ้คนที่พูดก็ปัญญาอ่อนเต็มทนน่ะจะไปเอาน้ำยาอะไรไปปลดผู้ว่า

0: ราชการจังหวัดวะมอทอหนึ่งนั่งหัวโดอยู่ตรงนี้ไม่เซ็นแล้วอย่างจะปลดยังไงอ่ะผมก็อยากจะรู้เหมือนกันหรือจะปลดมอทอหนึ่ง
1: นี่เป็นแค่ช่วงหนึ่งของการไลฟ์ในการประชุมของกระทรวงมหาดไทยนะครับเป็นการประชุมมอบนโยบายนายกในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยครับแจ้งเรื่องกลับไปยังนายนิรัตพงสิทธิถาวรผู้ว่าภูเก็ตหลังรับทราบรายงานแผนปฏิบัติการปราบผู้มีอิทธิพลในพื้นที่ครับแล้วก็ถามหาข้อเท็จจริงทั้งเรื่องที่รายงานให้ทราบกระแสข่าวและที่นายกอ่านจากโพสต์ต่างๆในโซเชียลมีเดียครับซึ่งพาดพิงไปถึงรองผู้ว่าซีฟู้ดตอนนั้นเนี่ยยังไม่ทราบนะครับรองผู้ว่าซีฟู้ดเป็นใครที่ประกาศจะย้ายผู้ว่าภูเก็ตเพราะเป็นการวัดพลังกันครับว่าแบ็คใครใหญ่กว่ากันโดยมีนายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดมหาดไทยครับพูดเสริมเป็นช่วงๆให้รองผู้ว่าที่ชื่อเล่นว่าซีฟู้ดเนี่ยแสดงตัวครับจากนั้นนายนิรัตน์ครับเสนอให้ปลัดกระทรวงตั้งคณะกรรมการสอบนะครับขณะที่นายธีรพงษ์ช่วยชูรองผู้ว่าภูเก็ตซึ่งออกตัวมีชื่อเล่นว่ากุ้งแนะนำตัวนะครับแล้วก็บอกว่ามีรองผู้ว่าอีกคนหนึ่งชื่อเล่นว่ากุ้งเหมือนกันคือนายอดุลชูทองครับแต่ขอรายงานเรื่องนี้เป็นรายลักษณ์อักษรนะครับจากนั้นนายกก็สรุปเขียนมารายงานแล้วส่งให้ปลัดกระทรวงครับเพราะนี่ถือเป็นความผิดพลาดในการบริหารบุคคลแล้วก็ทิ้งท้ายนะครับว่าเดี๋ยวผมจะสอบท่านปลัดด้วยจากนั้นครับนายกออกมาให้สัมภาษณ์ครับย้ำว่าต้องจัดระเบียบมหาดไทยให้เรียบร้อยแล้วก็บอกว่าภูเก็ตคือแซนด์บ็อกซ์แม้เรื่องนี้จะเกิดขึ้นแล้วก็เป็นเรื่องตลกก็ตาม
0: ไอ้ข่าวที่บอกรองผู้ว่าขู่จะย้ายผู้ว่ามันไม่มีนะอย่าไปให้ความเชื่อถืออย่าไปให้น้ำหนักแล้วก็ถ้ามันมีเหตุเช่นนี้จริงซึ่งไม่ว่าจังหวัดใดก็ตามในประเทศไทยนี้ถ้ารองผู้ว่าคนไหนไปเที่ยวบอกประชาชนหรือไปบอกผู้มีอิทธิพลหรือใครก็แล้วแต่ว่าใหญ่กว่าผู้ว่าไม่สนใจผู้ว่าจะย้ายผู้ว่าได้ก็ถือว่าดูตลกเชิญยิ้มไปก็แล้วกัน
2: เรื่องรองผู้ว่ากับผู้ว่าแบ็คใครใหญ่กว่ากันเนี่ยนะคะที่ทำเอานายอนุทินออกอาการเดือดกลางวงประชุมเกิดขึ้นท่ามกลางข้อสังเกตว่าสิงห์น้ำเงินกำลังเดินเกมเลื่อยขาเก้าอี้กันเองเพราะมีเจตนาจะเปลี่ยนตัวปลัดกระทรวงมหาดไทยซึ่งปัจจุบันก็คือนายอันสิทธิ์ที่กำลังจะเกษียณอายุราชการในปี2574ซึ่งได้รับการแต่งตั้งในช่วงรัฐบาลพรรคเพื่อไทยซึ่งครั้งนั้นนะคะนายชัยวัฒน์จุนธิรพงศ์ซึ่งเป็นอธิบดีกรมการปกครองและนายนฤชาโคสาศิวิไลซึ่งเป็นอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นถูกโยกไปเป็นผู้ตรวจแต่เวลานี้นายชัยวัฒน์ไปยื่นฟ้องศาลปกครองกรณีคำสั่งนายอันสิทธิ์มิชอบก็เป็นที่สังเกตว่านายรุ่งเรืองที่มาบุตรอดีตปลัดจังหวัดภูเก็ตก็ไปจับมือกับส.ส.พรรคประชาชนเปิดปมแชทหลุดช่วยน้ำเงินด้วยจากนั้นมันก็มีกรณีที่บอกว่าแบ็คใครใหญ่กว่ากันเนี่ยล่ะค่ะท่ามกลางข้อสังเกตว่าสิ่งน้ำเงินกำลังเดินเกมเลื่อยขาเก้าอี้กันเองโดยเจตนาจะเปลี่ยนตัวปลัดกระทรวงมหาดไทย
1: ถ้ายังเห็นภาพไม่ชัดพอครับเดี๋ยวเราคงต้องการผังความสัมพันธ์กันหน่อยแต่วันนี้ต้องขออนุญาตนะครับเรียกชื่อเล่นของท่านผู้ว่ารองผู้ว่าและบิ๊กข้าราชการในกระทรวงมหาดไทยครับเดี๋ยวท่านผู้ชมจะไม่เข้าใจว่าที่เขากำลังเป็นข่าวลือมีกระแสแบบนั้นแบบนี้ใครเป็นใครกันบ้างตั้งแต่ช่วงปลายปี68ครับในช่วงเปลี่ยนผ่านรัฐบาลครับมีการแต่งตั้งโยกย้ายบิ๊กข้าราชการมหาดไทยบ่อยครั้งนะครับปลายปี68สมัยที่นายภูมิธรรมเวชยชัยเป็นรัฐมนตรีว่าการมหาดไทยครับตอนนั้นขยับผู้ว่าเชียงใหม่ก็คือนายนิรัตน์พงสิทธิถาวรหรือผู้ว่าเซมเบ้มาเป็นอธิบดีกรมการปกครองครับพอถึงยุครัฐบาลอนุทินที่เป็นรัฐบาลชั่วคราวปลายปี68ก็มีการแต่งตั้งอธิบดีกรมการปกครองคนใหม่นะครับทำให้นายนิรัตน์ตอนนั้นถูกย้ายไปเป็นผู้ว่าภูเก็ตพอถึงยุครัฐบาลอนุทิน2ก็คือยุคนี้ปัจจุบันเราเห็นการปราบปรามผู้มีอิทธิพลอย่างจริงจังครับหนึ่งในนั้นก็คือกรณีหาดฟรีดอมที่ภูเก็ตนะครับอีกด้านหนึ่งมีเอกชนไปร้องเรียนข้าราชการนำไปสู่การย้ายข้าราชการระดับสูง5คนเพื่อตรวจสอบครับหนึ่งในนั้นก็คือนายรุ่งเรืองที่มาบุตรปลัดจังหวัดภูเก็ตทั้งนายนิรัตน์นายรุ่งเรืองเนี่ยย้ายมาที่ภูเก็ตในเวลาไล่เลี่ย กันครับก็เลยถูกมองว่ามีความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดกันทีนี้ฮะ แม้นายนิรัตน์เนี่ยจะเติบโตในยุครัฐบาลเพื่อไทย

0: นะครับแต่ว่าปัจจุบันก็ถูกมองว่ามีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับผู้มีบารมีในค่ายสีน้ำเงินโดยเฉพาะผู้ที่อยู่ในภาคใต้มานานครับ
1: แกะแผนผังกันต่อนะคะคุณผู้ชมนะคะให้ดูรายละเอียดกันฝั่งขวามือคือคนที่สั่งย้ายปลัดจังหวัดภู

0: งหรือรองผู้ว่าซีฟู้ดที่นายกถามถึงวันนี้นั่นแหละค่ะรองผู้ว่ากุ้งนี้เติบโตในฝั่งภาคใต้นะคะเป็นนายอำเภอที่สุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชแล้วก็ภูเก็ตจนขยับขึ้นมาเป็นปลัดจังหวัดแล้วก็รองผู้ว่าที่ภูเก็ตซึ่งก่อนหน้านี้มีเพจท้องถิ่นอย่างน้อยประมาณ3เพจโพสต์เรื่องรองผู้ว่าจะผลักดันให้ย้ายผู้ว่าแล้วก็ติดแฮชแท็กไปยังนายกรัฐมนตรีและมหาดไทยก็คาดการว่านายกรัฐมนตรีไปเห็นข้อมูลจากโพสต์เหล่านี้ล่ะค่ะ
1: ทั้งสองฝั่งครับท่านผู้ชมไม่ว่าฝั่งซ้ายฝั่งขวาเนี่ยแบล็คกราวด์เห็นไหมฮะเราใช้สีน้ำเงินนะครับท่านผู้ชมไปคิดเอาเองรองศาสตราจารย์ธนพรศรียากูลผอ.สถาบันวิเคราะห์การเมืองและนโยบายครับมองว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นปรากฏการณ์ที่เรียกว่าบุรีรัมย์ซินโดรมครับบุรีรัมย์ซินโดรมก็คือกลุ่มคนในขั้วอำนาจเดียวกันกำลังงัดข้อกันเองซึ่งอาจจะมีการอ้างถึงผู้มีบารมีในฝ่ายของตนเพื่อให้เกิดความได้เปรียบขณะเดียวกันก็สร้างความเสียหายในงานราชการนะครับคาดว่าความเสียหายที่มันเกิดขึ้นนี่แหละทำให้นายกครับต้องออกหน้ามาพูดระหว่างการประชุมเพื่อปิดจบเรื่องนี้ครับการเดินทางไปยัง
0: ฝรั่งเศสเริ่มต้นสัปดาห์มาด้วยข่าวที่สร้างความคาดหวังให้กับคนทั้งโลกนะคะรายงานการตกลงยุติสงครามระหว่างสหรัฐกับอิหร่านค่ะคาดว่าลงนามข้อตกลงอย่างเป็นทางการที่สวิตเซอร์แลนด์กันในวันศุกร์นี้นะคะแต่สิ่งที่น่าสนใจก็คือ2ประเทศตกลงอะไรกันบ้างโดยเฉพาะเรื่องนิวเคลียร์คุยกันจบหรือยังติดตามในหน้าต่างโลกกับคุณทิพย์ตะวันค่ะ Success.

โดนัลด์ทรัมป์เคยพูดเอาไว้นะคะว่าในวันเกิดอายุครบ80ปีเขาอยากจะขอพรให้โลกใบนี้มีสันติภาพค่ะซึ่งคำขอนั้นกำลังจะเป็นจริงหรือไม่นะคะหลังจากที่ตอนนี้สหรัฐกับอิหร่านตกลงเรื่องกรอบการยุติสงครามกันได้แล้วซึ่งก็ตรงกับวันเกิดของทรัมป์พอดิบพอดีค่ะผู้นำสหรัฐจัดงานวันเกิดปีนี้อย่างยิ่งใหญ่ที่ทำเนียบขาวนะคะหลังจากประกาศความสำเร็จในการสร้างสันติภาพกับอิหร่านซึ่งทรัมป์ระบุว่าช่องแคบฮอร์มุซจะกลับมาเปิดอีกครั้งหลังการลงนามข้อตกลงในวันศุกร์นี้โดยทรัมป์อาจจะไปร่วมลงนามข้อตกลงฉบับดังกล่าวที่นครเจนีวาของสวิตเซอร์แลนด์ด้วยตัวเองค่ะขณะที่เจดีแวนส์รองประธานาธิบดีสหรัฐยกย่องข้อตกลงฉบับใหม่กับอิหร่านว่าเป็นช่วงเวลาสำคัญของสหรัฐที่จะกำจัดภัยคุกคามนิวเคลียร์อิหร่านและเปลี่ยนโฉมตะวันออกกลางในอีก50ปีข้างหน้าค่ะซึ่งนอกจากจะยุติสงครามได้แล้วยังลดราคาพลังงานสำหรับชาวอเมริกันได้อีกด้วยทันทีที่โลกได้ยินข่าวนี้คุณผู้ชมตลาดหุ้นดีดตัวเพิ่มสูงขึ้นนะคะขณะที่ราคาน้ำมันลดลง 4% ท่ามกลางความยินดีของประเทศต่างๆโดยอังกฤษเยอรมนีฝรั่งเศสและอิตาลีออกแถลงการร่วมค่ะเรื่องเตรียมยกเลิกมาตรการคว่ำบาตรอิหร่านหากมีความชัดเจนเรื่องการจำกัดโครงการนิวเคลียร์และสามารถตรวจสอบความคืบหน้าได้ค่ะสหรัฐและอิหร่านไม่มีใครยอมออกมาเปิดปากพูดถึงรายละเอียดของข้อตกลงฉบับนี้อย่างเป็นทางการนะคะจะมีก็แต่การรายงานตามสื่อต่างๆโดยข้อมูลชุดนี้ที่คุณผู้ชมเห็นเนี่ยอ้างอิงจากสื่อกึ่งทางการของอิหร่านนะคะเป็นส่วนหนึ่งของบันทึกความเข้าใจหรือ MOU ที่สหรัฐและอิหร่านตกลงกันได้ซึ่งตามรายงานเนี่ยจริงๆจะมีทั้งหมด14ข้อด้วยกันทั้งการหยุดยิงถาวรทันทีในทุกแนวรบรวมถึงเลบานอนนะคะขณะที่สหรัฐเนี่ยจะมีการถอนกำลังออกจากอิหร่านค่ะและยุติการปิดล้อมทางทะเลหลังจากนั้นจะมีการเคลียร์ทุ่นระเบิดนะคะก่อนที่จะเปิดช่องแคบฮอร์มุซภายใน30วันซึ่งจะอยู่ภายใต้การจัดการของอิหร่านด้วยค่ะนอกจากนี้สหรัฐยังให้คำมั่นนะคะว่าจะไม่แทรกแซงกิจการภายในของอิหร่านระงับมาตรการคว่ำบาตรน้ำมันและพลังงานรวมไปถึงการปลดการอายัดทรัพย์สินมูลค่า 12,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐก่อนเริ่มการเจรจาและอีก 12,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐในช่วงที่มีการเจรจา60วันค่ะสำหรับการชดใช้ค่าปฏิกรรมสงครามตามข้อตกลงเนี่ยสหรัฐและพันธมิตรจะจัดทำแผนฟื้นฟูส่งให้อิหร่านมูลค่าอย่างน้อย 300,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐนะคะและสหรัฐจะไม่เพิ่มกำลังพลเข้าไปในตะวันออกกลางรวมทั้งไม่ออกมาตรการคว่ำบาตรอิหร่านฉบับใหม่เพิ่มด้วยโดย MOU ฉบับนี้ค่ะจะไม่ใช่ข้อตกลงสุดท้ายนะคะเพราะว่าหลังจากนี้ทั้ง2ประเทศจะมีการเจรจาประเด็นยากๆกันเป็นเวลา60วันค่ะทั้งเรื่องของโครงการนิวเคลียร์และการยกเลิกมาตรการคว่ำบาตรของสหรัฐทั้งทางตรงและทางอ้อมซึ่งข้อตกลงฉบับสมบูรณ์จะได้รับการรับรองผ่านมติของคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติหรือ

0: UNSC ด้วยนะคะจากรายงานก่อนหน้านี้คุณผู้ชมค่อนข้างชัดเจนว่าโครงการขีปนาวุธอิหร่านและการสนับสนุนกลุ่มติดอาวุธในภูมิภาคน่าจะไม่ได้ถูกหยิบขึ้นมาหารือบนโต๊ะเจรจาในรอบนี้ทั้งที่เป็นประเด็นที่อิสราเอลและประเทศพันธมิตรของสหรัฐในตะวันออกกลางกังวลอย่างมากค่ะเมื่อพูดถึงการเจรจานิวเคลียร์สิ่งที่ไม่พูดถึงไม่ได้เลยนะคะนั่นก็คือการเสริมสมรรถนะยูเรเนียมค่ะโดยข้อมูลจากขบวนการพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศหรือ IAEA ที่ส่งทีมเข้าไปตรวจสอบในอิหร่านก่อนที่อิสราเอลและสหรัฐจะเปิดศึกถล่มอิหร่านในสงคราม12วันเมื่อปีที่แล้วพบนะคะว่าอิหร่านมียูเรเนียมเสริมสมรรถนะอยู่4ส่วนด้วยกันค่ะไล่ตั้งแต่ยูเรเนียมเสริมสมรรถนะระดับต่ำๆที่ 2% นะคะมีเกือบ 2,400 กิโลกรัมระดับ 5% มีมากกว่า 6,000 กิโลกรัมระดับ 20%มีอยู่ที่184กิโลกรัมแต่ที่ถูกพูดถึงมากที่สุดคือยูเรเนียมเสริมสมรรถนะเกรดที่ใช้ใกล้ใช้ผลิตอาวุธนิวเคลียร์ได้ค่ะมีอยู่ประมาณ440กิโลกรัมใช้ผลิตอาวุธนิวเคลียร์ได้ประมาณ10ลูกด้วยกันนะคะตอนนี้ยังไม่ชัดเจนว่ายูเรเนียมเหล่านี้อยู่ที่ไหนแต่เชื่อว่าน่าจะถูกฝังอยู่ในโรงงานที่อิสฟาฮานคุณผู้ชมดังนั้นเนี่ยคุณผู้ชมเรื่องของการประกาศดีลเนี่ยคือที่น่าสนใจคือเพียงไม่กี่ชั่วโมงหลังการประกาศดีลนะคะอิสราเอลออกมาประกาศกล่าวค่ะว่าจะไม่ถอนกำลังออกจากดินแดนที่ยึดครองนะคะทั้งในเลบานอนในซีเรียแล้วก็ในกาซาดังนั้นเนี่ยหลังจากนี้คงต้องจับตาดูท่าทีของอิสราเอลกันให้ดีๆว่าจะกลายเป็นตัวแปรสำคัญที่เข้ามาล้มดีลหรือไม่ค่ะ
1: ขอบคุณคุณทิพย์ตะวันค่ะช่วงนี้ติดตามการถ่ายทอดสดจากโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยค่ะ

ยกปกครับยกปกครับยกปกครับยกปกครับเรียบพุทธไปหันพุทธ

อติเรกะวัฏสะสะตังชีวโตอติเรกะวัฏสะสะตังชีวโตอติเรกะวัฏสะสะตังชีวโตทีฆายุโกโหตุอโรโคโหตุทีฆายุโกโหตุอโรโคโหตุสุขิโตโหตุปรเมนธมหาราชาสัปรมราชินีสิทธิกิจจังสิทธิกัมมังสิทธิลาโภชโยนิจจังปรเมนธมหาราชวรสะปรมราชินียาสหภวตุสัพพทาขอถวายพระพร

0: บุคคลสำคัญและประชาชนเดินทางไปถวายสักการะและลงนามแสดงความอาลัยเบื้องหน้าพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้สำนักพระราชวังได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวให้จัดสถานที่ในพระบรมมหาราชวังเพื่อให้ประชาชนไปถวายสักการะและลงนามแสดงความอาลัยเบื้องหน้าพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเป็นวันที่2ซึ่งในวันนี้ที่อาคารหน่วยราชการในพระองค์904มีคณะทูตานุทูตกงสุลใหญ่กิติมศักดิ์กงสุลกิติมศักดิ์องค์การระหว่างประเทศเดินทางไปถวายสักการะเบื้องหน้าพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาและลงนามแสดงความอาลัยในสมุดหลวงเช่นเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐอินโดนีเซียประจำประเทศไทยเอกอัครราชทูตราชรัฐลักเซมเบิร์กประจำประเทศไทยเอกอัครราชทูตราชอาณาจักรสเปนประจำประเทศไทยผู้แทนคณะกรรมาธิการเศรษฐกิจและสังคมแห่งสหประชาชาติสำหรับเอเชียและแปซิฟิก ESCAP อุปทูตรักษาการรัฐอธิปไตยทหาร Order of Malta ประจำประเทศไทยเอกอัครราชทูตรัฐสุลต่านโอมานและที่ศาลาสหไทยสมาคมมีคณะบุคคลหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและประชาชนเข้าถวายสักการะเบื้องหน้าพระรูปและลงนามแสดงความอาลัยในสมุดหลวงด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณเช่นคณะพระสหายสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดากระทรวงยุติธรรมโรงเรียนหนองพระพิทยาจังหวัดพิษณุโลกมูลนิธิกุมารโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าในพระอุปถัมภ์พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภากรมสัมภากรคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติสมาคมส่งเสริมบุคลิกภาพสตรีกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาและนางพรทิพย์ไซมอนนาคิรันกนกอดีตนางสาวไทยปี2531และมิสยูนิเวิร์ส1988และครอบครัวนอกจากนี้ได้จัดสถานที่ลงนามแสดงความอาลัยภายในเต็นท์สนามหญ้าด้านข้างตึกศาลาลูกขุนในและภายหลังจากการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลครบ15วันทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ประชาชนเข้าถวายสักการะพระศพณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังได้ทุกวันในเวลา 9:00 น.ถึง 21:00 น.เริ่มตั้งแต่วันเสาร์ที่27มิถุนายน2569จบข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้คุณชินนัยมีชัยและดิฉันวชนกสังฆเวสสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
2: ขอบคุณทั้งสองท่านครับท่านผู้ชมครับตอบโจทย์คืนนี้คุยกันถึงเบื้องหลังดีลระหว่างสหรัฐและอิหร่านนะครับตอบโจทย์กับคุณกรุณาบัวคำศรีครับ
3: ทั้งหมดคือข่าวค่ำคืนนี้ค่ะเราสองคนและทีมงานลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
4: รายละเอียด14ข้อในดีลสหรัฐอิหร่านมองปัจจัยขวางสันติภาพอิสราเอลประกาศไม่ถอนทหารจากเลบานอนรัสเซียถล่มยูเครนยิงขีปนาวุธใส่อารามเก่าแก่อายุเกือบพันปีเสียหายหนักจีนจับกุมนักวิชาการอเมริกันเชื้อสายเมียนมาส่งสัญญาณพร้อมใช้อำนาจข้ามแดนหรือไม่ทันโลกกับไทย PBS คืนนี้3ทุ่มตรง
5: อาจารย์ครับวันนี้เราสมมติว่าเรื่องอะไรครับอาจารย
6: ์โอ้โหข้ออันตรายมากเลยเขาดูเราอยู่ด้วยนะ
7: ครับ
6: สมมติว่า
7: ไม่มีฟรีทีวีโอ้โหจะเกิดอะไรขึ้นเราต้องชวนจากอาจารย์ที่ลองจากกสทช.นะคนเดียวด้วย
8: ครับ
7: นะฮะตกลงจะมีหรือไม่มี
8: กลัวจะไม่มี
7: กลัวจะไม่มีต้องถามกสช.จะมีไหมเนี่ย
9: ต้องมี
7: ต้องมีนะฮะ
6: ต้องไม่มีจอมืดใช่ไหม
7: ต้องไม่มีจอมืดนะทำยังไงถึงจะไม่มืดเราชมกันนะครับติดตามรายการสมมติว่าทางทีวี4ทุ่มครึ่งทุกคืนวันจันทร์ครับ

0: สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการตอบโจทย์นะคะวันนี้ตอบโจทย์แน่นอนเราไปติดตามดูรายละเอียดแล้วก็วิเคราะห์เรื่องดีลระหว่างสหรัฐกับอิหร่านนะคะเมื่อคืนที่ผ่านมาระหว่างที่เรานอนกันอยู่ปรากฏว่าสหรัฐได้ออกมาประกาศนะคะโดนัลด์ทรัมป์โพสต์ข้อความทางทรูธโซเชียลบอกว่าสามารถบรรลุดีลกับอิหร่านได้แล้วแล้วก็ก่อนหน้านั้นสักไม่ถึงชั่วโมงเนี่ยตัวกลางอย่างปากีสถานก็คือนายกรัฐมนตรีชาริฟก็ออกมาโพสต์ข้อความในทํานองเดียวกันนะคะซึ่งทั้งหมดที่เกิดขึ้นแน่นอนนำมาสู่ความโล่งใจเพราะว่าเหตุอันหนึ่งที่จะทำให้เกิดขึ้นภายในวันศุกร์นี้เลยก็คือถ้าเกิดเป็นไปตามที่ทรัมป์พูดช่องแคบฮอร์มุซจะถูกเปิดนะคะแล้วก็เรือขนส่งน้ำมันจะสามารถเดินทางได้ตามปกตินี่คือดีลที่หลายฝ่ายรอกันมาเกือบ3เดือนนะคะแต่ว่าหลายคนบอกว่าปีศาจอยู่ในรายละเอียดนะเพราะว่านี่คือกรอบเท่านั้นแต่ว่าในรายละเอียดเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นเรื่องดีจริงหรือไม่สำหรับโดนัลด์ทรัมป์สำหรับสหรัฐและเป็นเรื่องดีจริงหรือไม่สำหรับอิหร่านและอิสราเอลรวมถึงชาวโลกด้วยนะคะวันนี้ในรายการตอบโจทย์เราจะวิเคราะห์เรื่องนี้กันกับหม่อมหลวงณัฐกรเทวกุลนักวิเคราะห์ข่าวอิสระสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: ค่ะคุณปลื้มเราจะเริ่มตรงไหนดีเพราะว่าตอนนี้ดีเทลมันยังไม่มาแล้วเมื่อกี้ดีเทลหรือรายละเอียดเนี่ยคือสิ่งที่มันน่าจะยากที่สุด
1: ก็เอาเรื่องที่สามารถดีใจก่อนสามารถดีใจก่อนก็คือว่าผมคิดว่าเวลาจะถามว่าดีหรือเปล่าเนี่ยต้องถามว่าดีสำหรับประเทศไหนคือมันไม่มีสิ่งที่ดีสำหรับทุกคนหรอกนะแต่ว่าข้อตกลงนี้อย่างน้อยเนี่ยก็ถือว่าดีทีเดียวสำหรับบริษัทที่จะต้องนำเข้าสินค้าซึ่งเป็นสินค้าซึ่งต้องขนส่งบนเรือซึ่งเรือจะต้องออกจากช่องแคบฮอร์มุซเพราะฉะนั้นถ้าจะบอกว่าดีไม่ดีเนี่ยก็ดีมากสำหรับประเทศซึ่งต้องนำเข้าน้ำมันดิบแล้วก็ก๊าซปิโตรเลียมเหลวที่อยู่บนเรือซึ่งติดค้างอยู
0: ่3เดือนกว่า
1: ใช่ฮะแล้วผมไม่แน่ใจว่าจนถึงเวลานี้เหลือเรือกี่ลำแต่ว่าสมมุติว่าเหลือเรืออยู่ 2,000 ลำเนี่ยนะครับสมมุตินะฮะว่าเหลืออยู่ 1,000 กว่าลำเนี่ยประเทศต่างๆรวมทั้งจีนรวมทั้งญี่ปุ่นรวมทั้งไทยรวมทั้งประเทศต่างๆนานาทั่วโลกซึ่งต้องนำเข้าน้ำมันดิบแล้วก็ LPG เนี่ยหรือสินค้าโดยทั่วไปซึ่งติดค้างอยู่ในบริเวณนั้นเนี่ยก็ถือว่าได้อานิสงส์เต็ม
0: ๆแต่ว่าอย่างนี้คุณปื้มก่อนที่จะให้คุณปื้มวิเคราะห์ต่อเนี่ยเอาคร่าวๆก่อนเพราะว่า MOU หรือว่าข้อตกลงที่กำลังจะมีการเซ็นกันระหว่างสหรัฐกับอิหร่านศุกร์นี้ที่เจนีวามันมี14ข้อด้วยกันนะกรอบเนี่ยมี14ข้อแบ่งเป็น2อันหลักๆอันแรกหรือช่วงแรกเนี่ยก็คือว่าหยุดยิงทุกแนวรบรวมถึงเลบานอนแล้วช่องแคบฮอร์มุซก็จะถูกเปิดสหรัฐก็จะยกเลิก Never Blockade หรือว่าการปิดล้อมทางทะเลแล้วก็จะมีการคลายการคว่ำบาตรให้อิหร่านค้าน้ำมันได้ในระหว่างนั้นนะเข้าสู่ขั้นตอนที่2 60วันอันนี้จะมาคุยเรื่องนิวเคลียร์ว่าตกลงจะเอายังไงกับไอ้ยูเรเนียมที่เสริมสมรรถนะแล้วจะเอายังไงกับโครงการระยะยาวนิวเคลียร์ของอิหร่านแต่ว่าในระหว่างนี้อิหร่านบอกว่าฉันจะไม่มีอาวุธนิวเคลียร์อันนี้คือหลักๆของเฟรมเวิร์กหรือว่ากรอบที่ออกมา
1: ถูกต้องนั่นคือประเด็นที่จะคุยกันไม่รู้เรื่อง
0: ใช่
1: ก็คือว่าไอ้มันเขาสงวนเรื่องซึ่งคุยกันไม่รู้เรื่องไว้
0: เอาไว้ทีหลัง
1: เอาไว้คุยกันในช่วง2เดือนข้างหน้าซึ่งเอาจริงๆแล้วสำหรับประชาคมโลกเนี่ยผมจะมองสั้นๆผ่านมุมของประชาคมโลกเพราะว่าเอาจริงๆแล้วประชาคมโลกเนี่ยเสียหายจากความที่ราคาน้ำมันมันสูงขึ้นและจากความที่สินค้าซึ่งอยู่ในหมวดพลังงานแทบจะทั้งหมดไม่สามารถขนถ่ายออกมาได้เพราะฉะนั้นถ้าจะมองในมุมซึ่งเห็น fruitful result เห็นสิ่งที่ออกดอกออกผลจากการเจรจาในรอบนี้เนี่ยก็คือว่าหลังจากนี้อย่างน้อยในช่วงเดือน2เดือนข้างหน้าเนี่ยเราจะสามารถเห็นราคาน้ำมันซึ่งต่ำลงแล้วก็ราคาของหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ทั่วโลกก็ได้ปรับได้รับอานิสงส์ไปแล้วซึ่งอันนี้คือข่าวดีแต่ว่าเมื่อกี้ที่คุณกรุณาพูดมาก็คือว่าไอ้เรื่องซึ่งเขาคุยกันไม่รู้เรื่องเนี่ยก็คือยกตัวอย่างยูเรเนียมจะเปิดโอกาสให้อิหร่านสามารถทำ light enrichment ในแบบที่เพียงแค่เป็นส่วนหนึ่งของโครงการพลังงานกระแสไฟฟ้าจากพลังงานนิวเคลียร์เนี่ยอิหร่านสามารถทำได้ไห
0: ม
1: หรืออเมริกายืนกรานว่าจะต้องส่งมอบยูเรเนียมทั้งหมดให้มาอยู่ในครอบครองของสหรัฐอันนี้เป็นประเด็นที่ในช่วง2เดือนข้างหน้าเนี่ยเขาจะไปถกเถียงกันซึ่งแปลความว่าประเทศต่างๆและนี่สำคัญที่สุดสำหรับประเทศไทยด้วยแปลความว่าประเทศต่างๆซึ่งพึ่งพาน้ำมันดิบแล้วก็ก๊าซปิโตรเลียมเหลวจากพื้นที่ช่องแคบฮอร์มุซเนี่ย

0: จะต้องเริ่มวางแผนในการประกันความเสี่ยงสำหรับตนเอง
1: สำรองน้ำมันไว
0: ้ผมคิดว่าเอาง่ายๆคือจะต้องไปเปิดสัญญาในการซื้อทั้งน้ำมันดิบแล้วก็ก๊าซธรรมชาติจากแหล่งอื่นซึ่งไม่ต้องส่งมอบผ่านช่องแคบฮอร์มุซคือพูดง่ายๆก็คือว่าเรือซึ่งตกค้างอยู่เนี่ยก็ต้องค่อยๆล่องออกมาให้หมดหลังจากนี้เนี่ยไม่มีอะไรมาการันตีที่จะมารับรองเลยว่าอิหร่านและสหรัฐจะเจรจากันเรื่องยูเรเนียม
1: ดู
0: เรื่องสมมุติว่าผ่านไปเดือน2เดือนและเขาเจรจากันไม่รู้เรื่องแบบที่เป็นอยู่ตอนนี้อิหร่านบอกว่าเฮ้ยผมจะมียูเรเนียมเหมือนเดิมอาจจะทำ light enrichment ในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งไม่ได้เสริมสมรรถนะจนผลิตระเบิดนิวเคลียร์ได
1: ้
0: เสร็จแล้วทรัมป์บอกว่าไม่เอาคุณต้องส่งมอบมาให้เราเดี๋ยวเราจะเอายูเรเนียมเองสมมุติว่าเขาคุยกันเรื่องแล้วเขากลับมารบกันอีกรอบหลังจากเดือน2เดือนเนี่ยนะประเทศจีนประเทศญี่ปุ่นประเทศไทยเนี่ยจะต้องไม่มีน้ำมันหรือ LPG ตกค้างอยู่ที่เราจะต้องรอส่งผ่านช่องแคบพอ
1: หมายความว่าตรงนี้เป็นจังหวะดีให้เราได้หายใจชั่วคราว
0: เป็นจังหวะที่
1: เขาไม่มีใครรู้ว่าอีกเดือน2เดือนมันจะเกิดอะไรข
0: ึ้นผมคิดว่าควรที่จะคาดการไว้ล่วงหน้าได้เลยว่าอิหร่านและสหรัฐเนี่ยก็คงจะคุยกันดูเรื่องต่ออีก2เดือนคือแปลความว่านี่คือเวลาที่ยุทธศาสตร์ด้านพลังงานของแต่ละประเทศที่ผมพูดนี่พูดง่ายนะแต่ทำยากนะฮะยุทธศาสตร์ด้านพลังงานของแต่ละประเทศเนี่ยไม่ว่าคุณจะเป็นจีนไทยญี่ปุ่นเนี่ยคุณจะต้องหาวิธีการในการกระจายความเสี่ยงการกระจายความเสี่ยงพูดง่ายก็คือว่าบริษัทพลังงานเนี่ยรายใหญ่ของแต่ละประเทศในไทยก็ด้วยเนี่ยจะต้องไปเปิดดีลไปทำสัญญาในการหาทั้งnatural gas และน้ำมันดิบจากแหล่งอื่นลดการพึ่งพาอาศัยในที่นี้เนี่ยผมรวมไปถึงดีลทางด้านพลังงานกับสหรัฐดีลทางด้านพลังงานกับรัสเซียดีลทางด้านพลังงานยกตัวอย่างถ้ามีแก๊สธรรมชาติซึ่งเราสามารถนำเข้าเพิ่มขึ้นได้จากประเทศอื่นอย่างเช่นโมซัมบิกเราก็ต้องนำเข้าแก๊สธรรมชาติเพิ่มขึ้นจากแหล่งอื่นพูดง่ายคือว่าการพึ่งพาอาศัยน้ำมันดิบจากโซนซึ่งต้องผ่านช่องแคบฮอร์มุซซึ่งมีกาตาร์ซึ่งมีซาอุดิอาระเบีย UAE พวกนี้มันเป็นความเสี่ยงสำหรับผมที่เป็นความเสี่ยงถาวรมันแค่แต่ว่าตอนนี้ชั่วคราวเนี่ยตอนนี้เรือเนี่ยจะแล่นผ่านออกมาได้แต่อีกสักพักสมมติว่าเดือน2เดือนสหรัฐอเมริกาและอิหร่านยังเจรจากันเรื่องยูเรเนียมไม่บรรลุเนี่ยสถานการณ์ก็อาจจะกลับมาแย่เหมือนเดิมโดยที่ช่องแคบเนี่ยอาจจะปิดเหมือนแบบที่มันปิดในช่วง3เดือนที่ผ่านมาก็ได
1: ้แต่มันก็มีอุปสรรคเล็กๆอยู่นะเพราะว่าช่องแคบฮอร์มุซจนถูกปิดเนี่ยก็ปรากฏว่าอิหร่านก็ไปวางทุ่นระเบิดไว้
0: ใช่
1: แล้วก็ตอนนี้ภารกิจอันนึงที่ทรัมป์ซึ่งทรัมป์ก็บอกด้วยเนี่ยก็คือการไปเก็บกู้ทุ่นระเบิดอีกอันนึงก็คือไอ้พวกโครงสร้างการผลิตพลังงานในตะวันออกกลางมันเสียหายนะเพราะฉะนั้นไอ้เดือน2เดือนต่อจากนี้60วันเนี่ยมันจะทันให้เราสำรองน้ำมันหรือเปล่า
0: ผมไม่ได้มองประเด็นเรื่องสำรองน้ำมันนะผมคิดว่าการสำรองน้ำมันแต่ละประเทศเขาวางแผนตามที่เขาวางแผนซึ่งก็รัดกุมอยู่แล้วผมมองว่าการทำคอนแทรคระยะยาวไปเลย
1: ค
0: ือหมายว่าเอาง่ายๆคือว่ามันเป็นหน้าที่ของแต่ละประเทศซึ่งจะนำเข้าพลังงานที่จะต้องกระจายความเสี่ยงระยะยาวกระจายความเสี่ยงระยะยาวก็คือว่าเอาพูดง่ายๆนะฮะสมมติว่าในเวลานี้บริษัทน้ำมันของประเทศเนี่ยมีคอนแทรคหลักๆนะฮะกับเฉพาะ UAE ในการนำเข้าแก๊ส LPG หรือมีคอนแทรคกับกาตาร์หรือมีคอนแทรคกับอิรักหรือซาอุดิอาระเบียเนี่ยต้องลดปริมาณคอนแทรคพวกนี้ลงแล้วไปเพิ่มคอนแทรคจากที่อื่นในโลกคราวนี้เวลาผมบอกว่าไปเพิ่มคอนแทรคจากที่อื่นในโลกเนี่ยเอาง่ายๆก็คือว่าบริษัทน้ำมันจะต้องไปปิดดีลในการซื้อสินค้าแบบนี้เนี่ยจากสหรัฐจากรัสเซีย

0: เลือกที่จะคุยกันเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็ไปหาทางกระจายความเสี่ยงสำรองน้ำมันผมก็เขาสำรองอยู่แล้วไงสำรองอยู่แล้วแต่ว่าประเด็นคือว่าการกระจายความเสี่ยงในการหาคอนแทรคใหม
1: ่
0: หาคอนแทรคใหม่คือบอกเขาว่าคุณจะต้องมีบริษัทน้ำมันซึ่งไปซื้อของใหม่จากแหล่งอื่นซึ่งสิ่งนี้อย่างที่ผมบอกมันพูดง่ายแต่ว่ามันทำยากแต่ว่ามันเป็นงานที่ต้องทำและเป็นงานของบริษัทน้ำมัน
1: ทีนี้กลับมาเรื่อง14ข้อที่เราเห็นคร่าวๆเรายังไม่เห็นรายละเอียดยังไม่เห็นตัวหนังสือนะก็คงจะเปิดเผยวันศุกร์ที่เขาจะมีการลงนามกันแต่ว่าดูคร่าวๆแล้วเนี่ยถ้าเป็นอย่างนั้นจริงอย่างที่เรียนได้พยายามสรุปมาเป็น2ก้อนใหญ่ๆเนี่ยถ้าเป็นอย่างนั้นจริงแบบดูเอ๊ะๆยังไงก็ไม่รู้ดูเหมือนทรัมป์เสียท่าหรือเปล่าเพราะว่าก่อนหน้าที่จะมีสงครามเนี่ยจริงๆแล้วสถานการณ์มันดีกว่านี้คืออิหร่านถูกคว่ำบาตรอายัดทรัพย์สินของอิหร่านก็ยังทำไว้แต่พอเปิดสงครามปั๊บทรัมป์กับเอาการ์ดเหล่านั้นน่ะนะไพ่ที่เคยเป็นอำนาจต่อรองกับอิหร่านให้มีนิวเคลียร์ได้มาแลกกับการเปิดช่อง
0: ถูกต้องถูกต้องเพราะฉะนั้นถ้าคุณจะถามว่าเดียวนี้ดีสำหรับใครเนี่ยเดียวนี้ดีสำหรับอิหร่านมากทีเดียว
1: อ่าใช่
0: เพราะว่าจู่ๆเนี่ยสหรัฐอเมริกาต้องมายอมเลิกการอายัดทรัพย์สินของอิหร่านซึ่งปริมาณอาจจะสูงถึง 25,000 ล้านดอลลาร
1: ์
0: ก็คือว่าในอดีตเนี่ยประธานาธิบดีสหรัฐคนปัจจุบันเนี่ยบารักโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยเคยวิจารณ์บารักโอบามาไว้ว่าเอาเงินให้อิหร่านถ้าคุณย้อนกลับไปดูนะครับถ้าคุณย้อนกลับไปดูเนี่ยมันเคยมีเงินจำนวนหนึ่งซึ่งมีมูลค่าประมาณ500ล้านดอลลาร์สหรัฐนะฮะในสมัยกษัตริย์ชาสั่งซื้ออาวุธจากสหรัฐแล้วจ่ายเงินไปเพื่อที่จะซื้ออาวุธ
1: แล้วอาวุธไม่มา
0: อาวุธไม่ส่งมอบเพราะว่ามีการเปลี่ยนแปลงการปกครองเงินของอิหร่านซึ่งซื้ออาวุธสหรัฐเนี่ยไปอยู่ในมือของรัฐบาลสหรัฐมูลค่าเพียงแค่500ล้านดอลลาร
1: ์และวันนี้
0: คันนี้นิดนึงตอนที่ปิดดีลในยุคโอบามาในช่วงปี2015เนี่ยโอบามาเลือกที่จะให้เงินก้อนนั้นคืนซึ่งถูกต้องเพราะมันเป็นเงินของอิหร่าน
1: ค่ะ
0: อันนี้ทรัมป์ก็เอาประเด็นเนี้ยไปวิพากษ์วิจารณ์อย่างเต็มที่ใช้ในการหาเสียงตั้งแต่ปี2016ทรัมป์บอกว่าโอบามาเอาเงินให้อิหร่านจริงๆ
1: ซึ่งตอนนั้นโอบามาเอาให้เพราะแลกกับการไม่ให้อิหร่าน
0: ถูกต้อง
1: ไปทำให้ยูเรเนียมมันบริสุทธิ์จนผลิตอาวุธได
0: ้แต่ที่สำคัญคือเงินนั้นเป็นเงินของอิหร่าน
1: อ
0: ิหร่านเขาซื้ออาวุธในยุคกษัตริย์ชาแล้วอาวุธก็ไม่ได้เพราะมีการเปลี่ยนแปลงการปกครองอเมริกาเริ่มไม่ส่งอาวุธโอบามาเลยเกิดบอกว่างั้นเอาเงินก้อนนี้คืนแสดงออกถึงมิตรไมตรีแล้วก็บวกสมทบดอกเบี้ยเข้าไปด้วยมันก็เลยออกมาประมาณ 1,700 ล้าน US ดอลลาร์ซึ่ง 1,700 ล้าน US ดอลลาร์ตอนนั้นที่โอบามาให้ยุคของอายะโทลลาห์โคเมนีอีน
1: ะ
0: เป็นเงินซึ่งน้อยนิดมากเป็นเงินซึ่งน้อยนิดมากกับสิ่งที่ทรัมป์เสียท่ายอมทำในรอบนี้เพราะว่าที่ทรัมป์เสียท่าทำในรอบนี้เนี่ยนะฮะมันไม่ใช่แค่การ unfreeze asset 25,000 ล้าน US ดอลลาร์นะอันนั้นมันเป็นเงินซึ่งอิหร่านเขาฝากไว้ในแบงก์ต่าง
1: ๆ
0: อเมริกาจะไม่อายัดแล้วก็อันฟรีซแล้วก็ให้นั่นเป็นเงินของอิหร่านแต่ว่าประเด็นที่เขาวิพากษ์วิจารณ์กันอย่างเต็มๆก็คือว่ารัฐบาลสหรัฐดันไปสัญญาว่าจะตั้งกองทุนฟื้นฟูเยียวยากองทุนฟื้นฟูเนี่ย reconstruction ที่อเมริกาจะช่วยเยียวยาอิหร่านในรอบนี้เนี่ยอาจจะมีมูลค่าสูงถึง300,000ล้าน US ดอลลาร์
1: เอาเงินมาจากไหนฮะ
0: นี่คือประเด็นไงก็คือว่าในที่สุดแล้วเนี่ยมันยิ่งกว่าเสียท่าไงคือจู่ๆเนี่ยคุณพยายามที่จะเปลี่ยนแปลงการปกครองคุณทำไม่สำเร็จอิหร่านโชว์ศักยภาพว่าสามารถป่วนช่องแคบฮอร์มุสได
1: ้
0: พอจะรบกันจริงอเมริการบแล้วก็ไม่สามารถชนะอิหร่านได
1: ้ค่ะ
0: คือพลาดท่าทางด้านการสู้รบแล้วดูเหมือนว่าพ่ายแพ้ก็เสียละเสร็จแล้วถึงเวลาต้องมานั่งหาเงิน
1: ไปซ่อมแซม
0: ไปซ่อมแซมประเทศเขาที่คุณไปทำประเทศเขาพังเนี่ยคุณไปทำประเทศเขาพังเสร็จแล้วคุณต้องยอมที่จะหางบ300,000ล้าน US ดอลลาร์มาซ่อมแซมเนี่ยนะฮะมันเสียยิ่งกว่าเสียฮะก็คือว่าคุณพยายามเปลี่ยนแปลงการปกครองคุณทำไม่สำเร็จคุณทิ้งระเบิดเต็มบ้านเต็มเมืองเสร็จแล้วถึงเวลาคุณตั้งงบเยียวยาไอ้งบเยียวยาที่คุณไปสัญญาในการเจรจาคุณก็ไม่มีแล้วถ้ามียิ่งไม่ได้เพราะว่าถ้าคุณไปเอาเงินภาษีประชาชนอเมริกันมาจ่าย
1: คนอเมริกันจะยอม
0: คนอเมริกันก็บอกว่าแล้วเปี่ยวผมเกี่ยวอะไร ผมเกี่ยวอะไรกับความผิดพลาดของรัฐบาลของผมวะเพราะว่าแม้กระทั่งในช่วงซึ่งเขาเลือกประธานาธิบดีทรัมป์เนี่ยทรัมป์ไม่ได้มีนโยบายนี้นะว่าจะเอาเงินไปให้กับอิหร่านหลังจากที่ไประเบิดประเทศอิหร่านจนเละเทะเพราะฉะนั้นทั้งหมดนี้คือมันเสียหายอย่างหนักมาก
1: คือพูดถึงเรื่องเงินนะ
0: คือมันแย่มากสิ่งที่ทรัมป์ทำในรอบน
1: ี้มันจะมี3ก้อนนะก้อนแรกคือเงินที่เป็นทรัพย์สินอิหร่านที่สหรัฐอายัดไว้ก้อนที่2คือเงินสำหรับการคว่ำบาตรนะก็จะคลายการคว่ำบาตรอันที่3คือเงินฟื้นฟูอิหร่านนะ
0: ซึ่งก้อนที่3
1: ทั้งหมด

0: แรกกับการเปิดช่องแคบของมุสซึ่งมันเปิดอยู่ก่อน
1: สงครามเพราะฉะนั้นสิ่งที่คุณกรุณาสรุปมาเนี่ยจริงๆแล้วมันเป็นขออภัยนะมันเป็นวาทกรรมเดียวกันกับนักการเมืองแทบจะทุกคนในสหรัฐตอนนี้โดยเฉพาะพรรคเดโมแครตที่เขาบอกว่าแล้วคุณไปทำทั้งหมดนี้เนี่ยหาสวรรค์วิมานที่ไหนก็คือว่าทุกอย่างเนี่ยมันโอเคอยู่แล้วอาวุธนิวเคลียร์เขาก็ไม่มีคือนักการเมืองในสหรัฐเนี่ยถ้าไม่ได้เป็นสาวกทรัมป์ตอนนี้ต่อให้เป็นรีพับลิกันเขาก็พูดแบบนี้ที่คุณกับผมพูดกันก็คือว่าอาวุธนิวเคลียร์เขาก็ไม่มีนะฮะช่องแคบเขาก็ไม่ได้ปิดทุนระเบิดเขาก็ไม่ได้วางเสร็จแล้วพอคุณไปตูมตามตูมตามเวลาผ่านไปคุณไม่ใช่แค่ทำให้ทุนระเบิดเนี่ยมันถูกวางในช่องแคบเสร็จแล้วในขณะเดียวกันคุณต้องเอาเงินประเคนให้เขาเนี่ยที่คุณอายัดไว้ตั้งนานแล้วเนี่ยคุณต้อง unfreeze asset ที่คุณอุตส่าห์อายัดไว้ได้เพราะมีมาตรการหาเรื่องอิหร่านมาตั้งนานแล้ว unfreeze ให้ 25,000 ยูล้าน
0: ค่ะ
1: เสร็จแล้วต้องหาเงินเป็นสิ่งที่คล้ายๆค่าปฏิกรรมสงครามแต่ไม่เรียกว่าค่าปฏิกรรมสงครามเพราะว่าถ้าเรียกว่าย
0: อมแพ้
1: ถ้าเรียกคือยอมแพ้ยอมรับความผิดไงก็เลยต้องเรียกว่าเป็นกองทุนฟื้นฟู reconstruction แล้วเสร็จแล้วไอ้เงิน reconstruction จะมาจากที่ไหนถ้าไม่ได้มาจากกระเป๋าสตังค์ของภาษีประชาชนชาวอเมริกันล่ะทรัมป์จะเอาเงินส่วนตัวเหรอทรัมป์จะควักเงินส่วนตัวเหรอคือชาติหน้าเพราะฉะนั้นคือทั้งหมดนี้มันน่าเศร้ามากมันแล้วมันน่าเศร้าสำหรับคนอเมริกันแล้วก็คนอิหร่านทั้งคู่นะที่ต้องรับกับปัญหาในรอบนี้คือมันเป็นความผิดพลาดทางนโยบายต่างประเทศที่ไปยุ่งไม่เข้าเรื่องกับเรื่องซึ่งไม่ได้มีปัญหาอยู
0: ่แถม
1: มันไม่มีปัญหา
0: คอกับเพื่อนซีเนทันยาฮูด้วยใช่ไหม
1: ใช่คืออย่างไรก็ดีก็ผมคิดว่าต้องสรุปให้เข้าใจนิดหนึ่งว่าเนทันยาฮูเนี่ยพยายามโน้มน้าวประธานาธิบดีสหรัฐทุกคนให้ปฏิบัติการแบบนี้และประธานาธิบดีสหรัฐทุกคนเนี่ยปฏิเสธก็คือว่าเอาง่ายแท็กติกของเนทันยาฮูที่เขาเป็นนายกรัฐมนตรีทั้ง3สมัยเนี่ยยุทธวิธีของเขาอะที่จะโน้มน้าวประธานาธิบดีสหรัฐเนี่ยให้เชื่อในข่าวกรองของอิสราเอลว่าสามารถเด็ดหัวอายะโตลลาห์คอมเมนีได้เปลี่ยนเรจิมได้อะไรเงี้ยยุทธวิธีของเนทันยาฮูไม่เคยเปลี่ยนแต่ว่าคนที่พลาดท่าดันไปเชื่อเนทันยาฮูอะก็มีเพียงแค่คนเดียวแล้วนั่นก็คือประธานาธิบดีคนนี
0: ้
1: ส่วนคนอื่นซึ่งเขามีความรู้ความอ่านรวมทั้งคนที่ศึกษาด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศทุกคนไม่มีข้อยกเว้นทุกคนที่จบด้านนี้มาและไม่ได้จบด้านนี้มาก็รู้ว่าคุณเปลี่ยนแปลงการปกครองอิหร่านจากภายนอกเนี่ยยากมากคุณไม่ต้องเป็นทหารหน่วยข่าวกรองคุณเป็นนักศึกษาระดับปริญญาโทคุณก็รู
0: ้
1: พอทรัมป์พลาดท่าดันไปเชื่อข่าวกรองผิดของเนทันยาฮูที่ใช้ทุกรอบในการโน้มน้าวประธานาธิบดีสหรัฐเนี่ยทรัมป์เลยทำประเทศตนเองเสียหายทำอิหร่านเสียหายด้วยจากการโจมตีทำประเทศตนเองเสียหายเรื่องความน่าเชื่อถือแล้วเสร็จแล้วพอยอมตามใจเนทันยาฮูเนทันยาฮูได้คืบเอาศอกวันนี้เนทันยาฮูไม่พอใจอีก
0: ใช
1: ่ทั้งที่เนทันยาฮู
0: เพราะว่าในนี้ไม่มีการพูดถึงเรื่องของขีปนาวุธแล้วก็ยังให้อิหร่านสนับสนุนบรรดาพันธมิตรของเฮซบอลเลาะห์อยู่
1: ซึ่งเอาจริงๆสำหรับผมเนี่ยที่เนทันยาฮูเป็นแบบนี้ได้คืบเอาศอกแล้วก็ไม่รู้จักที่จะมีความรู้สึกว่าสหรัฐอเมริกามีบุญคุณต่อเขาเนี่ยมันเป็นความแย่ของเนทันยาฮูเองเลยล้วนๆโดยที่ผมก็ไม่รู้จะวิจารณ์ยังไงประเด็นก็คือว่ามันไปถึงจุดที่อเมริกาทำให้ขนาดนี้คุณยังไม่สำนึกบุญคุณก็คืออิชชูของเนทันยาฮูมันลึกซึ้งแล้วมันบานปลายไปในระดับที่ผมคิดว่ามันสร้างความเสียหายให้กับพี่น้องประชาชนชาว Jewish community ทั่วโลกที่ต้องมารับกับแรงเกลียดชังซึ่งเกิดขึ้นเพราะความล้มเหลวของนโยบายสงครามสายเหี่ยวของเนทันยาฮูที่ดันไปสร้างกระแส anti-Semitism ในหลายประเทศซึ่งมันไม่แฟร์ต่อประชาชนชาว Jewish เลยด้วยซ้ำนะฮะเพราะฉะนั้นมันเป็นอีกเรื่องนึงซึ่งผมคิดว่ามันแย่ในระดับซึ่งไม่ควรให้อภัยแล้วหลายคนก็หวังว่าเนทันยาฮูเนี่ยจะเผชิญกับการถูกลงโทษทางการเมืองครั้งใหญ
0: ่เดี๋ยวจะมีเลือกตั้ง
1: ซึ่งอาจจะจำเป็นคือในรอบนี้ผมคิดว่าคุณกรุณาถ้าคุณมองสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยถ้าจะให้ผมเชื่อมั่นในระบอบประชาธิปไตยอีกสักรอบเนี่ยก็คือว่าทั้งทรัมป์และเนทันยาฮูเนี่ยจะเสียคะแนนในการเลือกตั้งของเนทันยาฮูก็มีใช่ไหมที่กำลัง
0: ใช่ค่ะ
1: ของทรัมป์ก็มีมิดเทอม
0: ค่ะ
1: ซึ่งถ้าประชาชนจะ

0: งโทษเนี่ยก็นี่คือเวลาแต่ผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันคือการเมืองบางทีพอมีสงครามคนเขาก็อยากเชียร์ประเทศเขาไงเพราะฉะนั้นความอยากความพร้อมเชียร์ผู้นำประเทศตนเองในยามสงครามมันก็อาจจะมีแล้วก็อาจจะทำให้ทรัมป์และเนทันยาฮูยังได้รับความนิยมอยู่คือมันมีบางสิ่งบางอย่างที่เกิดขึ้นไงในยามสงครามคนก็จะอาจจะ
1: ที่อยากถามคุณปลื้มเนี่ยกลับมานิดนึงคือที่เราเห็น14ข้อเนี่ยจากคนที่ตามข่าวเราก็พอมองออกว่าทรัมป์เสียท่านะทำไมทรัมป์ถึงยอมเยอะขนาดนั้น
0: เขาไม่มีทางเลือกคือผมคิดว่ามันเป็นเขาเรียกว่ามันเป็นภาษาอังกฤษเรียกว่ามันเมสอัพอ่ะมันบิ๊กเมสอ่ะ
1: คือ
0: ม
1: ันเป็นความเละเทะ
0: มันเละเทะจนเกินไปกว่าที่จะหาทางอื่นในการมันเละเทะเกินเยียวยาจนไปต่อไม่เป็นไงคือหมายความว่ามันเละเทะเกินเยียวยาเพราะว่าแผนการเดิมก็คือจะเปลี่ยนแปลงการปกครองให้ประชาชนในประเทศเขาลุกฮือประชาชนในประเทศเขาไม่ลุกฮือเพราะว่าเขาไม่มีศักยภาพในการติดอาวุธสู้กองรบของ IRGC เขาก็ลุกฮือไม่ได้นะฮะเพราะฉะนั้นประชาชนไม่ลุกฮือเปลี่ยนแปลงการปกครองไม่ได้สายเหี่ยวเข้าคุม IRGC ใหญ่กว่าเดิมความชอบธรรมในการผลิตอาวุธนิวเคลียร์ยิ่งมีละคือมันไปต่อไม่ได้จริงๆโดยที่ทรัมป์เนี่ยพลาดท่าแล้วก็สงครามทางเรือเพื่อเปิดช่องแคบพิสูจน์แล้วว่าไม่สามารถทำได้เปิดช่องแคบไม่ได้ด้วยเรือรบฟลีทที่มีอยู่มันเลยไปต่อไม่ได้ไงคุณกราคือเหมือนกับว่าการเจรจาในรอบนี้มันไม่ใช่เขาเลือกที่จะเจรจาไงเพราะว่าคืออย่างนี้ใน
1: มุมอยากจบแล้วก็ยอมทุกอย่างเงี้ยหรอ
0: คือมันเหมือนกับว่าทรัมป์ไม่ได้เด็ดขาดพอที่จะทำลายล้างอิหร่านให้สิ้นซากทรัมป์ไม่ได้อยากที่จะเป็นอาชญากรสงครามระดับประวัติศาสตร์ของโลกพูดง่ายๆคือทรัมป์เนี่ยไม่ได้อมหิตในระดับที่จะอยากให้ตนเองอ่ะถูกจารึกอยู่ในระนาบเดียวกันกับฮิตเลอร์หรือสตาลินเพราะฉะนั้นเมื่อทรัมป์จะไม่ไปแนวแบบว่าระเบิดทุกอย่างทิ้งให้อารยธรรมเขาไม่เหลืออะไรเลยทำไม่กล้าที่จะดันไปถึงจุดนั้นกล้าแค่พิมพ์ในโซเชียลทำกล้าพิมพ์ในโซเชียลนะฮะเรื่องค้าล้างเผ่าพันธุ์แต่ทำไม่กล้าทำจริงและเมื่อเขาไม่พร้อมที่จะดันไปถึงจุดซึ่งแตกหักระดับล้างเผ่าพันธุ์อารยธรรมเขาต้องถอยเพราะถ้าคุณไม่สู้ในระดับนั้นคุณไปต่อไม่ได้คุณสู้แบบเอากองเรือไปยันกันเนี่ยมันทำไรแรงไม่ได้เพราะฉะนั้นพอเขาถอยมันก็เลยต้องกลับมาที่การเจรจานี้ก็เลยต้องเอาเงินมาป้อนให้อิหร่านคราวนี้ผมคิดว่าลึกๆทรัมป์เขาเชื่อว่าถ้าเงินเยอะพออิหร่านก็คงจะยอมส่งมอบยูเรเนียมผมคิดว่าสิ่งที่เราต้องรอดูในช่วง2 เดือนข้างหน้าก็คือว่า IRGC เนี่ยเขาอยากที่จะสร้างรายได้จากยูเรเนียมที่เหลือไห
1: ม
0: คือการที่สมมุติว่าสหรัฐอเมริกาเอาเงินมาให้แล้ว IRGC ขายยูเรเนียมให้เนี่ยอย่าคิดว่ามันเกิดขึ้นไม่ได้นะฮะคือการอ
1: ันนี้ไม่ใช่ก้อน300,000 ล้านใช่ไหม
0: 300,000 ล้าน
1: ในนั้น
0: คือผมคือก่อนอื่นประเด็นของ300,000 ล้านก็คือว่าที่มาของเงินมันยังไม่มี2คือถ้ามีที่มาของเงินแล้วมันเชื่อมไปถึงการได้ยูเรเนียมเนี่ยต้องมีการตั้งข้อสังเกตแล้วเลยว่าจะเอายูเรเนียมไปทำอะไรคือแล้วที่นั้นประเด็นเนี้ยเป็นประเด็นเค้าเรียกว่าที่ยังต้องไปต่อคือเราต้องรอติดตามต่อว่าก้อน300,000 ล้านมีมั้ยอะไรจะเกิดขึ้นกับยูเรเนียมแล้วจะมีผลประโยชน์ทับซ้อนมั้ยคือการซื้อยูเรเนียมไปเนี่ยใครได้คือว่าบริษัทเอกชนในสหรัฐเอาไปใช้หรือจะเอาไปเก็บไว้ที่ไหนแล้วเงินที่ IRGC ได้ไปอ่ะ IRGC สมมุติได้300,000 ล้านคุณคิดว่าเกิดทุจริตคอร์รัปชันมั้ยคือ
1: ปกติ
0: คุณต้องเข้าใจนะในประเทศนึงสมมุติว่ามียูเรเนียมกองอยู่อ่ะแล้วทหารเนี่ยเอายูเรเนียมไปให้อีกประเทศนึงอ่ะแล้วได้มา300,000 ล้านคุณคิดว่ามันมีคอร์รัปชันมั้ยมีอยู่แล้วเพราะฉะนั้นอันนั้นเป็นประเด็นที่เราคงต้องได้ตามต่อแต่ว่าอย่างน้อยเอาแค่2วันนี้ผมคิดว่าราคาน้ำมันถูกลงหุ้นขึ้นก็ดีใจกันละผมคิดว่าหลายคนก็ดีใจกันละส่วนทรัมป์ทำให้ประเทศตนเองเสียหายก็ไม่ใช่ข่าวใหม
1: ่
0: คือบอกว่านี่ไม่ใช่เรื่องเดียวที่เขาทำพลาดมันเป็นอีกเรื่อง
1: ค่าเสียหายเยอะนะ
0: ใช่มันเสียหายหนักมากคือเสียหายหนักที่สุดในรอบนี้คืออย่างนี้ผมย้ำเรื่องนี้นึงว่าไม่ว่าคุณจะชอบหรือไม่ชอบบารักโอบามาเนี่ยข้อตกลง JCPOA
1: ดูดีกว่าม
0: ั้ยมันไม่ใช่แค่ดูดีกว่ามันถูกต้องตามคันลองของระบบในการปฏิบัติทางการทูต JCPOA เนี่ย Germany เริ่มเจรจากับอิหร่าน

0: ตั้งแต่ปีคศ2003แล้วหลังจากนั้นเนี่ยหลายประเทศในยุโรปมาร่วมด้วย
1: อ
0: ังกฤษฝรั่งเศสนะครับแล้วก็สหรัฐอเมริกาเนี่ยทั้งหมดเนี้ยสำเร็จเพราะว่าดึงจีนและรัสเซียเนี่ยซึ่งเป็นสมาชิกถาวรของคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติเนี่ยมาร่วมเจรจาที่มันเวิร์กเพราะว่าอิหร่านเนี่ยเขาเกรงใจทั้งจีนและรัสเซียที่มาร่วมด้วยเสร็จแล้วที่ผมบอกว่ามันอยู่ในลู่แนวทางที่เวิร์กที่สุดคือรัฐบาลโอบามาเขาทำการทูตเป็นเขาทำการทูตเป็นเพราะว่าเขาได้กดดันให้อิหร่านลงนามกับเพิร์ม5นะฮะแล้วก็ดึงเยอรมันเข้ามาร่วมแล้วพอลงนามกันเสร็จเนี่ยเขาเอา JCPOA เนี่ยส่งไปที่คณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติแล้วเขาประทับรับรองด้วยการเสนอเป็นยติยติใน UN เนี่ยประทับรับรอง JCPOA ที่รัฐบาลโอบามาเจรจาใช้เวลาเจรจา7ปีแล้วผมคิดว่าสิ่งที่เราได้เรียนรู้ในวันนี้นะฮะสำหรับประชาคมโลกสิ่งที่เรียนรู้เราเรียนรู้เลยว่ากลไกกติการะหว่างประเทศเนี่ยสามารถใช้ในการกดดันให้อิหร่านยุติโครงการนิวเคลียร์ได้จริงแล้วกลไกของ IAEA แล้วก็อื่นๆรวมทั้งตัวแทนของยุโรปและสหรัฐเนี่ยมีโอกาสเข้าไปตรวจสอบดูการไม่เสริมสมรรถนะยูเรเนียมของอิหร่านทั้งหมดนั้นเป็นความสำเร็จทางการทูต
1: แต่ทรัมป์เอาสหรัฐออกจาก JCPOA
0: แล้วทั้งหมดเนี้ยสำหรับผมมันเป็นปัญหาการเมืองในสหรัฐเพราะว่าวาทกรรมที่ทรัมป์เอาไปใช้ในการล่อให้คนอเมริกันเชื่อว่า JCPOA ไม่เวิร์กทั้งที่มันเวิร์กอ่ะมันเป็นวาทกรรมเรื่องเงินเนี่ยแหละ1,000กว่าล้านที่โอบามาเนี่ย
1: ซื้ออาวุธเนี่ยนะ
0: ซึ่งจริงๆแล้วเงินก้อนนั้นน่ะมันต้องคืนอิหร่านอยู่แล้วโอบามาแค่คืนในจังหวะปิดดีลแล้วทรัมป์ก็เอาเรื่องนี้ไปหาเสียงผมจะบอกเลยว่ารอบนี้ความผิดพลาดและการปฏิบัติการในรอบนี้มันเป็นส่วนหนึ่งของปัญหาการหาเสียงในสหรัฐด้วยก็คือเขาชูเลยว่าต้องทำลายดีลของโอบามาผมเนี่ยนายโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยทำดีลกับอิหร่านได้ดีกว่าดีลของโอบามาทรัมป์ก็เลยพยายามดีลกับอิหร่านในแบบที่เหมือนกับว่าถืออำนาจเหนือกว่าแล้วปรากฏว่ามันล้มเหลวมันสู้ดีลโอบามาไม่ได้เลยมันน่าเสียดายอย่างมากที่ดีลโอบามาเนี่ยพังทลายลงไปมันน่าเศร้าครับมันเป็นสถานการณ์ที่ดีอยู่แล้วแล้วก็มาทำพังเสร็จก็พยายามแก้ปัญหาแล้วไม่ได้ดีเท่าเดิม
1: แล้วก็ไม่รู้ว่า60วันที่จะคุยกันเนี่ยจะได้มักได้ผลขนาดไหน
0: ใช่แล้วเป็นไปได้เหมือนกันว่ายูเรเนียมที่เหลืออิหร่านถ้ามีไว้ในครอบครองเนี่ยถ้าคุณเป็นอิหร่านตอนนี้คุณยิ่งน่าที่จะอยากมีอาวุธนิวเคลียร์ไง
1: ค่ะ
0: เพราะว่าคุณกังวลแล้วว่าเดี๋ยวอิสราเอลจะทำอะไร
1: เอาละวันนี้ทิ้งท้ายไว้ตรงนี้นะคะวันนี้ขอบพระคุณมากๆ
0: ค่
1: ะ
0: คุณ
1: ปริมค่ะสวัสดีค่ะทั้งหมดคือตอบโจทย์นะคะพักสักครู่ติดตามรายการทันโลกแล้วเจอกับตอบโจทย์อีกครั้งพรุ่งนี้2ทุ่มครึ่งวันนี้ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ

ไทย PBS ร่วมกับพันธมิตรสื่อและเครือข่ายระดมสมองสู่อนาคตกรุงเทพติ๋งแท้งแบงคอกกับ3แคนดิเดตอนุชาบูรพาชัยศรีชัชชาติสิทธิพันธ์ชัยวัฒน์สถาวรวิจิตรขยี้ปมคนเมืองโดยบรรณาธิการสื่อชั้นนำเจาะลึกกันด้วยข้อมูล

0: จาะลึกรายละเอียด14ข้อดีลสหรัฐอิหร่านเตรียมลงนามวันศุกร์นี้มอง3ปัจจัยขัดขวางกระบวนการสร้างสันติภาพระยะยาวในตะวันออกกลางจะมีหลายประเด็นในรายการคืนนี
1: ้รัสเซียถล่มยูเครนยิงขีปนาวุธใส่อารามเก่าแก่อายุเกือบพันปีเสียหายหนักจีนจับกุมนักวิชาการอเมริกันเชื้อสายเมียนมาส่งสัญญาณพร้อมใช้อำนาจข้ามแดนหรือไม่คิดยกกำลังสองกับสมเกียรติตั้งกิจวัน

0: นิตสำรวจมาตรการคุ้มครองการแสดงความคิดเห็นในต่างประเทศ
1: สวัสดีครับพบทันโลกกับไทย PBS ครับวันนี้ราคาน้ำมันดิบลดลงเหลือ80ดอลลาร์ต่อบาร์เรลนี่น่าจะเป็นภาพสะท้อนส่วนหนึ่งของสัญญาณบวกที่เกิดขึ้นจากการบรรลุข้อตกลงระหว่างสหรัฐกับอิหร่านนะครับLet the oil flow หรือปล่อยให้น้ำมันไหลเวียนไปปรากฏอยู่ในโพสต์บน Truth Social ของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ครับนี่เป็นท่าทีที่เกิดขึ้นเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาหลังจากการประกาศบรรลุข้อตกลงของทั้งสองประเทศและผู้นำสหรัฐได้ชูความสำคัญในการกลับมาเปิดช่องแคบฮอร์มุซอีกครั้งหนึ่งต่อมานายกรัฐมนตรีเชบาสชารีฟของปากีสถานระบุว่าข้อตกลงกำหนดให้ยุติปฏิบัติการในทุกแนวรบครอบคลุมไปถึงเลบานอนไม่ได้พูดถึงช่องแคบฮอร์มุซนะครับแล้วมันเป็นอย่างไรบ้างเกี่ยวกับข้อตกลงนี้สำนักข่าวกึ่งทางการอิหร่านได้เผยแพร่รายละเอียดทั้งหมด14ข้อในบันทึกความเข้าใจของสหรัฐกับอิหร่านครับรายละเอียดเริ่มตั้งแต่ยุติปฏิบัติการทางการทหารทันทีและถาวรครอบคลุมไปถึงแนวรบระหว่างอิสราเอลกับเลบานอนสหรัฐจะไม่แทรกแซงกิจการภายในของอิหร่านและยกเลิกการปิดล้อมทางทะเลทั้งหมดภายใน30วันสหรัฐจะถอนกำลังทหารออกจากพื้นที่รอบอิหร่านนะครับช่องแคบฮอร์มุซจะกลับมาเปิดภายใน30วันภายใต้การจัดการของอิหร่านระงับมาตรการคว่ำบาตรที่เกี่ยวข้องกับการส่งออกน้ำมันเปิดให้อิหร่านเข้าถึงรายได้จากการส่งออกพลังงานสหรัฐและพันธมิตรให้คำมั่นจัดทำแผนฟื้นฟูอิหร่านกำหนดช่วงเวลาในการเจรจา60วันเพื่อบรรลุข้อตกลงขั้นสุดท้ายอิหร่านจะต้องยืนยันพันธะกรณีไม่แพร่ขยายอาวุธนิวเคลียร์พูดง่ายๆก็คือไม่ครอบครองอาวุธนิวเคลียร์สหรัฐก็จะต้องให้คำมั่นไม่เพิ่มกำลังทหารในตะวันออกกลางปลดอายัดทรัพย์สินมูลค่า 24,000 ล้านดอลลาร์ซึ่งในจำนวนนี้ 12,000 ล้านดอลลาร์จะต้องปลดก่อนการเจรจาท้ายที่สุดคือการจัดตั้งกลไกการกำกับดูแลเพื่อติดตามและควบคุมไปจนถึงการให้คณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติรับรองข้อตกลงฉบับสุดท้ายนะครับอิสราเอลเห็นแบบนี้ไม่พอใจครับมีท่าทีมาจากอิทามาเบนกวีรัฐมนตรีความมั่นคงอิสราเอลที่เป็นนักการเมืองสายแข็งระบุว่าอิสราเอลไม่ใช่รัฐที่จะให้ประเทศใดมาสั่งการได้นะครับและท่ามกลางความหวังของโลกในการสร้างสันติภาพให้เกิดขึ้นความไม่ไว้วางใจกันระหว่างอิหร่านกับอิสราเอลก็ยังคงปรากฏให้เห็น
2: มอมฮิชตาวาฟุกินะบออิสราเอลداریم نه باامریکا داریم شاید دولت ما اومده باشه توافق کرده باشه ولی مردم کاملا ناراضی هستند چون این افراد اومدن یه سری ایرانی رو کشتن یه سری بچه بیگناه رو کشتن هیچ جوره این قابل قبول و پذیرش نیست و ما اینو نمیپذیریم مردم ایران اینو قبول ندارن
3: همین که جنگ تموم شده همین که اون تحریمایی که داشتیم ممکنه که اونا برطرف بشه خب فکر میکنم اینا خیلی خوب باشه
4: I don't think it's going to last because the Iranian vowed to annihilate Israel. So when you sign an agreement with them, it just delay of their goals to destroy Israel and America. And I wish there were peace between Israel, Iran, but it's not going to last. Sorry.
5: It's a bad agreement. Iran will not keep the agreement. As a matter of fact, I think that the whole thing was a betrayal. With the Iranian people and Israeli people, because it's only American interest here, and it's in for the matter of national security of Israel. This is the worst agreement that could ever be done.
1: แม้ว่าข้อตกลงจะถูกมองว่าเป็นของขวัญวันเกิดของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เมื่อวานนี้แต่การเฉลิมฉลองความสำเร็จอาจจะไม่ได้ยั่งยืนมากนักนะครับเพราะอะไร3ปัจจัยนี้อาจเป็นตัวแปรสำคัญที่ขัดขวางการพูดคุยและอาจจะส่งแรงกระเพื่อมไปถึงภาพรวมของเศรษฐกิจทั้งโลกได้ด้วยปัจจัยแรกก็คือการจัดการช่องแคบฮอร์มุซยังไม่เสด็จน้ำดีครับอย่างที่เรารู้กันก็คือสหรัฐและอิหร่านมีจุดยืนที่แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงหลังจากเปิดไปจะมีวิธีการจัดการอย่างไรยังเป็นโจทย์สำคัญ ปัจจัยต่อมาก็คือเลบานอนถือเป็น

0: อีกหนึ่งปัจจัยขัดขวางการเจรจาสำคัญครับหลังจากอิสราเอลประกาศบอกว่าจะไม่ถอนกำลังออกจากพื้นที่ทางตอนใต้ของเลบานอนอิสราเอลเดินหน้าโจมตีเลบานอนอย่างต่อเนื่องนะครับและชาวเลบานอนก็มีความคิดเห็นที่หลากหลายในประเด็นนี้ด้วย
1: อินชาอัลลอฮ์คุณคำมั่นสบูดเราไม่มั่นสัตย์ว่าวัฟต์อันนาร์ซาร์นาเดชชูร์วัฟต์ละอันนาร์และบัดฮอมมาซัลลิบเนนبقولوا وقف اطلع النار ودمار وشو بدك تحكي غيرك يعني بعد لا ما بصدق انا ماني مصدق
2: ضروري تصير وقف النار خاصة للمعاناة اللي عم نعيشها بالجنوب يعني عرفت كيف؟ يعني كل اهل الجنوب هلا طوقين ليطلعوا على ارضهم وعلى بلدهم وعلى ولو حتى يعني تحت الدمار وتحت الاحتلال بس هذا يعني بده يكون بحذر شديد
0: لا دم بان سمكان تي سود ก็คือโครงการนิวเคลียร์อิหร่านครับจะทำอย่างไรกับบรรดาโรงงานพัฒนานิวเคลียร์ที่ปรากฏอยู่ในแผนที่และอิหร่านก็ยังไม่ได้บอกว่าจะยอมสละยูเรเนียมเสริมสมรรถนะในระดับสูงด้วยนี่เป็น3ประเด็นสำคัญนะครับวันนี้ผมคุยกับผู้เชี่ยวชาญด้านการเมืองอิหร่านอาจารย์อาทิตย์ทองอินก็มองว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไม่ใช่จุดสิ้นสุดนะครับแต่เป็นการไต่บันไดลงจากความขัดแย้งท่ามกลางจุดเปราะบางหลายอย่างด้วยครับ
3: ส่วนที่หนึ่งก็คือข้อเรียกร้องบางประการนะฮะที่ต่างฝ่ายต่างสื่อสารออกมาเนี่ยมันสะท้อนว่าทั้งคู่เนี่ยยังหาจุดลงตัวไม่ได้หาข้อยุตินะหาแนวทางในการจะเจรจาไปสู่จุดสมดุลระหว่างผลประโยชน์และความต้องการของกันและกันไม่ได้ที่สำคัญก็คือเช่นนะครับในกรณีอิหร่านเนี่ยเรียกร้องว่าข้อตกลงสันติภาพนั้นครอบคลุมไปถึงเลบานอนตอนใต้ด้วยแต่อย่างน้อยเนี่ยเราจะเห็นว่าทั้มเคยพูดในเมื่อเร็วๆนี้ว่าเรื่องเลบานอนตอนใต้นั้น exclude หรือไม่ได้อยู่ในกรอบของการจะตกลงระหว่างอเมริกากับอิหร่านข้อที่2ที่สำคัญก็คือการจับตาดูบทบาทของฝ่ายที่3ที่สำคัญก็คืออิสราเอลซึ่งสื่อสารออกมาชัดเจนว่าเขาไม่ได้ผนวกรวมหรือร่วมอยู่ในข้อตกลงนี้ด้วยนะเพราะฉะนั้นบทบาทอิสราเอลเองเนี่ยก็เป็นที่น่าจับตาว่าไม่ต้องถึงหลังลงนามฮะแต่ในระยะ 4-5 วันนี้อิสราเอลจะมีบทบาทอย่างไรบ้าง
0: ไม่แน่นอนเหล่านี้อาจจะกระทบต่อราคาน้ำมันในตลาดโลกได้อีกนะครับและกดดันให้ภาวะเงินเฟ้อทั่วโลกยังคงสูงอย่างต่อเนื่องด้วยสลับไปดูอีกหนึ่งสมรภูมิสำคัญนะครับสงครามรัสเซียยูเครนตอนนี้ผ่านมา4ปีแล้วแล้วก็ยังไร้ทางออกครับหลังจากการปะทะกันของทั้งสองฝ่ายกลับมารุนแรงเมื่อช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาครับเปลวไฟโหมลุกไหม้อารามเคียฟเปเชอร์สลาฟราในกรุงเคียฟนะครับซึ่งเป็นศาสนสถานศักดิ์สิทธิ์ที่สุดของศาสนาคริสต์นิกายออร์โธดอกซ์หลังจากรัสเซียเปิดฉากโจมตียูเครนครั้งใหญ่ในรอบ2สัปดาห์ความรุนแรงจากการโจมตีทำให้เศษซากความเสียหายกระจัดกระจายไปทั่วบริเวณปฏิบัติการโจมตีของรัสเซียทำให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บอย่างน้อย20คนนะครับขณะที่ประชาชนต้องหลบภัยในสถานีรถไฟใต้ดินการโจมตีสร้างความเสียหายต่อโครงข่ายไฟฟ้าในกรุงเคียฟประชาชนอีกไม่ต่ำกว่า 140,000 คนไม่มีกระแสไฟฟ้าใช้อารามเคียฟเปเชอร์สลาฟราแห่งนี้ถือเป็นมรดกโลกของยูเนสโกนะครับอาคารประวัติศาสตร์สร้างขึ้นเมื่อปี1051หรือเมื่อ975ปีที่แล้วถือเป็นศูนย์กลางสำคัญของมรดกทางจิตวิญญาณของยูเครนฝรั่งเศสถึงขั้นออกมาประณามการโจมตีศาสนสถานศักดิ์สิทธิ์แห่งนี้ว่าไม่ต่างจากการโจมตีอาสนวิหารนอตเทรดามในกรุงปารีสเลยครับขณะเดียวกันยูเครนก็ยกระดับการโจมตีรัสเซียอย่างรุนแรงนะครับสะท้อนให้เห็นชัดเจนจากการใช้โดรนพลีชีพในการโจมตีเมื่อวานนี้ด้วยเป้าหมายของยูเครนก็คือการโจมตีอาคารที่พักอาศัยทางตอนใต้ของรัสเซียส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย1คนและผู้ได้รับบาดเจ็บอีก9คนนะครับ ด้านผู้นำยูเครนได้ต่อสายหารือทางโทรศัพท์กับผู้นำสหรัฐเกี่ยวกับความพยายามในการยุติสงครามก่อนการประชุมประเทศอุตสาหกรรมชั้นนำ7ประเทศหรือ G7 ที่เมืองเอวิออนเลแบงส์ของฝรั่งเศส
4: Dомовились про нашу з ним зустріч найближчими днями в Європі будуть формати групи семи. Звісно, Україна і наш захист, наші можливості прийти до миру будуть серед головних тем.
0: ส่วนผู้นำสหรัฐและผู้นำรัสเซียก็ยกหูหารือกันนาน55นาทีนะครับผู้นำสหรัฐแสดงความพร้อมในการช่วยยุติสงครามในยูเครนเพื่อเปิดมุมมองใหม่ในความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐกับรัสเซียท่ามกลางการจับตามองถึงทิศทางในการประชุมของกลุ่ม G7 ด้วยส่วนนี้เป็นความวุ่นวายที่เกิดขึ้นเมื่อกลุ่มผู้ประท้วงและตำรวจปราบจลาจลเผชิญหน้ากันในการประท้วงต่อต้านการประชุม G7 ที่นครเจนีวาของสวิตเซอร์แลนด์นะครับเจ้าหน้าที่ต้องใช้รถฉีดน้ำแรงดันสูงเข้าสลายการชุมนุมประท้วงที่มองว่าการประชุม G7 เป็นสัญลักษณ์ของการกระจุกตัวทางอำนาจทางการเมืองเท่านั้นครับคุณผู้ชมครับเมื่อช่วงต้นเดือนทางการจีนจับกุมนักวิชาการชาวอเมริกันเชื้อสายเมียนมาผู้ก่อตั้งสถาบันคลังสมองในเมียนมาด้วยข้อสงสัยเกี่ยวกับการเป็นสายลับนะครับเกิดขึ้นท่ามกลางการตั้งคำถามถึงขอบเขตของกฎหมายความมั่นคงแห่งชาติจีนและนัยยะทางการเมืองที่อาจจะเกี่ยวข้องกับความเคลื่อนไหวในครั้งนี้ด้วยคุณสุขสดชื่นสุขสมจิตติดตามเรื่องนี้ครับ
5: เมื่อวันที่3มิถุนายนทางการจีนจับกลุ่มผู้อำนวยการสถาบันยุทธศาสตร์และนโยบายเมียนมาหรือ ISP เมียนมาระหว่างการเดินทางไปร่วมประชุมในมณฑลยูนนานของจีนในข้อสงสัยเกี่ยวข้องกับการจารกรรมข้อมูลและเป็นภัยต่อความมั่นคงแห่งชาติของจีนท่ามกลางคำถามว่าการจับกลุ่มครั้งนี้เกี่ยวข้องกับงานวิจัยของนักวิชาการคนนี้ความสัมพันธ์ระหว่างจีนกับเมียนมาหรือผลจากความเข้มงวดของกฎหมายความมั่นคงแห่งชาติของจีนมินซินเป็นนักวิชาการชาวอเมริกันเชื้อสายเมียนมานักศึกษาปริญญาเอกที่ UC Berkeley ของสหรัฐผู้ร่วมก่อตั้งและผู้อำนวยการสถาบันคลังสมอง ISP เมียนมาพำนักอยู่ในจังหวัดเชียงใหม่งานวิจัยของเขามุ่งเน้นประเด็นความสัมพันธ์ระหว่างกองทัพกับพลเรือนการเปลี่ยนผ่านสู่ประชาธิปไตยและความขัดแย้งทางชาติพันธุ์ให้ความสำคัญในการศึกษาเมียนมาประเทศต่างๆในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ไปจนถึงอิทธิพลของจีนในช่วงหลายปีที่ผ่านมาบทวิเคราะห์ของเขายังได้รับการเผยแพร่ผ่านสื่อนานาชาติทั้งThe New York Times, Foreign Policy และ NPR โฆษกกระทรวงการต่างประเทศจีนระบุว่ามินซินถูกเจ้าหน้าที่ความมั่นคงควบคุมตัวทันทีที่เขาเดินทางถึงสนามบินในนครคุนหมิงหลังได้รับคำเชิญให้เข้าร่วมกิจกรรมที่จัดโดยมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งในจีน
6: สิ่งที่รัฐบาลจีนบอกก็คือบอกว่าสาเหตุของการจัดก็คือจารกรรมข้อมูลเนาะเป็นสปายเนาะซึ่งไอเหตุผลเนี้ยมันเป็นเหตุผลครอบจักรวาลมากที่เคสก่อนๆที่ผ่านมาคนที่โดนจับเนี่ยที่เป็นนักวิชาการเนี่ยก็โดนจับด้วยข้อหานี้เหมือนกันนะฮะ
5: ขณะเดียวกันรองศาสตราจารย์ดุลยภาคปรีชารัตน์นายกสมาคมภูมิภาคศึกษาและอาจารย์ประจำคณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ซึ่งรู้จักกับมินซินระบุว่าในการดำเนินงานวิชาการในระยะหลังเขาให้ความสนใจจีนมากขึ้นจึงมีเครือข่ายนักวิชาการจีนและผู้มีบทบาทในการกำหนดยุทธศาสตร์ของจีนรวมถึงเดินทางไปจีนบ่อยครั้ง
7: มินซินเนี่ยเขาสนใจเรื่องการเมืองพม่าอยู่แล้วนะครับแต่ขณะเดียวกันเขาก็สนใจเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างประเทศแล้วหลังๆเนี่ยประเด็นจีนที่เข้ามาในพม่าเนี่ยมันแรงใช่ไหมครับมันมีข่าวเรื่องแร่เอิร์ธเรื่องการสู้รบในรัฐฉานเหนือเรื่องอะไรต่างๆอันนี้ระยะหลังๆเนี่ย ISP เมียนมาที่มินซินคุมเนี่ยเขาเลสประเด็นเกี่ยวกับเรื่องจีนในพม่าเยอะนะครับแต่ว่าก็ไม่ได้เขียนโจมตีจีนแบบเด่นชัดอะไรนะครับก็เป็นข้อมูลอะไรต่างๆแต่ทีนี้เนี่ยที่ผมอยากจะบอกก็คือว่ามินซินเขาก็ไปประชุมในเวทีนานาชาติเขาก็รู้จักคนจีนรู้จักเครือข่ายนักวิชาการจีนเยอะนะครับในล่าสุดช่วงต้นปีเนี้ยเขาก็มีการจัดเป็นเวิร์กช็อปเนี่ยเพื่อจะมาพิจารณาเรื่องผลงานวิจัยในเครือข่ายของเขาเกี่ยวกับบทบาทจีนทางเศรษฐกิจน่ะที่เข้ามาในรัฐคชินรัฐกะเหรี่ยงหรือรัฐฉานอะไรเงี้ยแล้วก็มีเนี่ยตัวแทนนักวิชาการชาวจีนเนี่ยซึ่งก็อยู่ในวงประชุมที่ มินซินเขาจัดขึ้นอะไรอย่างเงี้ย
5: จากประสบการณ์ที่เคยพบปะพูดคุยกับมินซินหลายครั้งรองศาสตราจารย์ดุลยภาคตั้งข้อสังเกตว่ามินซินไม่มีท่าทีเป็นปฏิปักษ์ต่อจีนหรือแสดงจุดยืนโจมตีรัฐบาลจีนอย่างชัดเจนนอกจากนี้ยังไม่เชื่อว่ามินซินมีลักษณะเป็นสายลับของสหรัฐและเข้ามาล้วงข้อมูลของทางการตามการตั้งข้อสังเกตที่สื่อหลายสำนักนำเสนอแต่ขณะเดียวกันจีนมีการออกกฎหมายความมั่นคงที่เข้มงวดขึ้นในระยะหลังการวิจัยโดยผู้ถือสัญชาติอเมริกันในลักษณะนี้จึงอาจทำให้วัตถุประสงค์ของนักวิจัยถูกตรวจสอบมากเป็นพิเศษแม้ว่ามินซินจะมีประวัติในการร่วมประท้วงในปี1988ในฐานะนักศึกษาแต่การดำเนินงานของ ISP เมียนมาในระยะหลังไม่ได้เคลื่อนไหวต่อต้านรัฐบาลทหารอย่างชัดเจนเช่นกันงานวิชาการของเขายังพยายามทำความเข้าใจกลไกการตัดสินใจของกองทัพเมียนมาผ่านการสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับศูนย์อำนาจในกรุงเนปิดอร์จึงอาจยังไม่มีน้ำหนักมากพอที่จะสรุปว่าการจับกุมเป็นการส่งสัญญาณทางการเมืองก่อนการเดินทางเยือนจีนของมินอองไลน์ประธานาธิบดีเมียนมาสาเหตุทำให้หนึ่งในนักวิชาการเมียนมาที่มีเครือข่ายในจีนกลับถูกควบคุมตัวในจีนจึงยังคงเป็นคำถามที่ต้องติดตามต่อไปสุขสดชื่นสุขสมจิตไทย PBS รายงาน
0: มีการค้นพบทางดาราศาสตร์ที่น่าสนใจนะครับและเกิดขึ้นโดยบังเอิญระหว่างการศึกษากลุ่มดาวเป็นปรากฏการณ์ช่องว่างในกระจุกดาวทรงกลมที่จะช่วยวัดระยะห่างจากโลกได้อย่างแม่นยำมากขึ้นติดตามกับคุณธรณินเทพวงศ์ครับ
8: นี่คือภาพของกระจุกดาว NGC 6397ครับถ่ายได้จากกล้องโทรทัศน์อวกาศยูคลิดขององค์การอวกาศยุโรปหรือ ESAเป็นกระจุกดาวทรงกลมหรือที่เรียกว่าโกบูล่าคลัสเตอร์จากการที่ดาวฤกษ์จำนวนมหาศาลที่เกาะกลุ่มกันอย่างหนาแน่นจนมีรูปร่างเกือบเป็นทรงกลมโดยอาศัยแรงโน้มถ่วงดึงดูดซึ่งกันและกันภาพนี้ทำให้นักวิทยาศาสตร์จากสถาบันวิทยาศาสตร์กล้องโทรทัศน์อวกาศในบัลติมอร์รัฐแมริแลนด์ของสหรัฐค้นพบข้อมูลที่น่าสนใจและเป็นการพบโดยบังเอิญขณะที่กำลังศึกษากลุ่มดาว NGC 3697ด้วยครับพวกเขาค้นพบปรากฏการณ์ช่องว่างของความสว่างในกระจุกดาวทรงกลมจากการขาดหายไปของกลุ่มดาวแคระแดงที่มีมวลประมาณ 0.34 ถึง 0.36 เท่าของดวงอาทิตย์หมายความว่ามีดาวที่ไม่ปรากฏในภาพชั่วคราวจากความสว่างที่ลดลงจนเกิดเป็นช่องว่างหรือแทบมองไม่เห็นภาพถ่ายในเวลานั้นจากกราฟจะเห็นว่ามีช่วงหนึ่งที่จำนวนดาวแคระแดงน้อยกว่าช่วงอื่นๆอย่างชัดเจนลักษณะนี้เกิดจากการเปลี่ยนแปลงภายในดาวแคระแดงที่มีมวลในช่วงนั้นนะครับทำให้ดาวเกิดความไม่เสถียรในโครงสร้างมีการเปลี่ยนแปลงขนาดความสว่างและอุณหภูมิเพียงชั่วคราวทำให้ดาวเหล่านี้ไม่ปรากฏในระดับความสว่างที่คาดการไว้จึงปรากฏเป็นช่องว่างการศึกษานี้มาจากการใช้ข้อมูลของกล้องโทรทัศน์อวกาศยูคลิดร่วมกับเครื่องมือซอฟต์แวร์ที่พัฒนาขึ้นสำหรับกล้องฮับเบิลช่วยให้ทีมงานสามารถแยกแยะข้อมูลดาวในพื้นที่ที่แออัดมากๆอย่างในกระจุกดาวทรงกลมได้แม่นยำขึ้นและเมื่อนำมาใช้ร่วมกับภาพมุมกว้างของกล้องยูคลิดทำให้เห็นลักษณะช่องว่างนี้ได้อย่างชัดเจนครับเป็นครั้งแรกนะครับที่พบปรากฏการณ์นี้ในกระจุกดาวทรงกลมก่อนหน้านี้พบในดาวฤกษ์ใกล้โลกผ่านข้อมูลของดาวเทียมไกซึ่งช่วยให้นักวิทยาศาสตร์มีพื้นที่ทดลองที่สมบูรณ์แบบเพราะดาวในกระจุกดาวมีอายุและจุดกำเนิดใกล้เคียงกันการระบุตำแหน่งของช่องว่างนี้ได้อย่างแม่นยำช่วยให้ในทางดาราศาสตร์สามารถนำมาใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณระยะห่างระหว่างกระจุกดาวกับโลกได้แม่นยำมากขึ้นเช่นกันนะครับเหมือนกับเป็นไม้วัดระยะทาง NGC 3697เป็นหนึ่งในกระจุกดาวที่เก่าแก่ที่สุดในทางช้างเผือกครับมีอายุประมาณ 13,400 ล้านปีการศึกษากลุ่มดาวนี้จึงเป็นเหมือนการย้อนอดีตไปดูว่ากาแล็กซีของเราก่อตัวขึ้นได้อย่างไรในช่วงเริ่มต้นของเอกภพสำหรับการค้นพบนี้ช่วยให้เรายืนยันถึงความสามารถของกล้องโทรทัศน์อวกาศยูคลิดครับที่ถ่ายภาพมุมกว้างมาทำงานร่วมกับเทคนิคการประมวลผลข้อมูลขั้นสูงที่พัฒนามาจากกล้องฮับเบิลแสดงให้เห็นว่าเทคโนโลยีอวกาศยุคใหม่จะทำให้เราเข้าใจจักรวาลมากกว่าเดิมธรณินเทพวงศ์ไทย PBS รายงาน
0: ติดตามคิดยกกำลังสองกับคุณพิมพ์พิมลปัญญาณะครับ
9: ความโปร ปร่งใสการตรวจสอบได้ของฝ่ายการเมืองกับหน่วยงานภาครัฐค่ะเป็นสิ่งที่ประชาชนนั้นคาดหวังนะคะและหลายครั้งที่ภาคประชาชนหรือว่าเครือข่ายภาคเอกชนมีการวิพากษ์วิจารณ์มีการให้ข้อเสนอแนะแต่อาจจะไม่ค่อยตรงใจกับทางฝ่ายรัฐหรือว่าฝ่ายรัฐบาลสักเท่าไหร่แล้วก็สิ่งที่ได้ไปก็คือการฟ้องกลับนั่นเองนะคะเพื่อที่จะอาจจะทำให้เรื่องนี้มันเงียบหายไปแต่เรื่องนี้มันก็สร้างความไม่สบายใจให้กับสังคมนะคะวันนี้คิดยกกำลัง2จะพูดคุยกับดร.สมเกียรติตั้งกิจวันนี้ประธาน TDI ถึงประเด็นนี้ค่ะว่ามันเป็นปรากฏการณ์ที่มันควรจะมีการปรับปรุงอย่างไรหรือว่าปรับแนวคิดกันอย่างไรดีนะคะ
0: เร
9: ื่องของการฟ้องเขาใช้คำว่าฟ้องปิดปากเนี่ยมันทำให้เห็นหลายๆครั้งในช่วงเวลานี้นะคะ
10: ครับถ้าจะพูดข้อสรุปเลยนะครับก็คือหน่วยงานรัฐต้องหยุดฟ้องปิดปากครับนี่ผมคิดว่าคือสิ่งที่จะทำให้ประเทศไทยกลับเข้าสู่ลู่ทางที่ถูกต้องเสียทีครับ
9: ก่อนหน้านี้นะคะแล้วก็มีหลายคนก็วิจารณ์เหมือนกันกับเรียกว่าปฏิกิริยาโต้กลับจากภาครัฐหลังจากที่ภาคเอกชนเนี่ยเสนอเรื่องของคอร์รัปชันนะคะ
10: ครับใช่ครับปีนี้มีข่าวเกี่ยวกับคอร์รัปชันนะครับหลายเรื่องนะครับข่าวใหญ่ตอนต้นปีก็คือรัฐบาลไทยไม่สบายใจนะครับที่คะแนนต่อต้านคอร์รัปชันของไทยนะครับอยู่ในเกณฑ์สอบตกนะครับก็เลยสั่งยกเครื่องกฎหมายนะครับหลังจากนั้นนะครับก็มีหน่วยงานภาคเอกชนนะครับที่เป็นส่วนร่วมของสภาอุตสาหกรรมสภาหอการค้าสมาคมธนาคารไทยออกมาบอกว่ามีหลายหน่วยงานภาครัฐมีระดับคอร์รัปชันสูงนะครับจากการสำรวจก็ปรากฏว่านะครับมีบางกระทรวงนะครับแล้วก็บางกรมนะครับออกมานะครับบอกว่าจะไปฟ้องนะครับกกร.นะครับที่ออกมาทำให้เกิดความเสียหายจากข่าวที่ออกมาครับและในเวลาไล่เลี่ยกันนะครับท่านนายกรัฐมนตรีนะครับที่บอกว่าไม่ค่อยสบายใจที่คะแนนคอร์รัปชันของไทยตกต่ำท่านก็พูดแล้วถูกไปตีความนะครับบอกว่าใครกล้าบอกว่าใครทำผิดคนนั้นก็ต้องเตรียมถูกฟ้องกลับได้ก็เลยเกิดเสียงวิพากษ์วิจารณ์ครับตกลงท่านนายกท่านอยู่ทางไหนกันแน่นะครับท่านนายกเองนะครับก็เลยเรียกประชุมที่ทำเนียบแล้วก็ชี้แจงนะครับว่าท่านไม่ได้สนับสนุนให้มีการฟ้องนะครับแต่ใครที่ไปแชร์ข้อมูลอะไรก็ต้องรับผิดชอบเองนะ
9: แต่ถ้าเอาจริงๆแล้วเนี่ยค่ะมันควรจะต้องมีท่าทีอย่างไรกับข้อเสนอแนะของต่างๆของภาคเอกชนนะคะ
10: ครับถ้าเกิดไปฟ้องนะครับคนก็จะตีความได้ว่านี่คือการฟ้องปิดปากเพื่อให้คุณหยุดพูดต่อไปนะครับถ้ามีเหตุการณ์อย่างนี้เกิดขึ้นนะครับก็จะเข้าองค์ประกอบตัวหนึ่งของสมการคอร์รัปชันตัวแรกก็คือการใช้ดุลพินิจถ้าหน่วยงานภาครัฐใช้ดุลพินิจได้แบบอิสระนะครับโดยไม่อิงกับหลักวิทยาศาสตร์ถ้าเป็นอย่างนั้นคอร์รัปชันก็จะเยอะถ้ามีการผูกขาดอยู่ในระบบเศรษฐกิจเยอะนะครับคอร์รัปชันก็จะเยอะในเวลาเดียวกันครับตัวที่สำคัญก็คือถ้ามีการตรวจสอบนะครับมีความโปร่งใสนะครับโดยไม่ถูกกีดกั้นก็จะทำให้คอร์รัปชันลดลงครับถ้าเกิดหน่วยงานภาครัฐหรือฝ่ายการเมืองจะไปฟ้องเอกชนเพื่อปิดปากคอร์รัปชันก็จะมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นได้ครับ
9: มีตัวอย่างของต่างประเทศอย่างไรบ้างไหมคะที่เราเห็นชัด
10: ๆกรณีของสหรัฐอเมริกานะครับมีกลไกหลายชั้นนะครับที่ป้องกันนะครับหน่วยงานภาครัฐนะครับมาฟ้องปิดปากประชาชนมีคำตัดสินของศาลฎีกานะครับเมื่อร้อยกว่าปีที่ผ่านมานะครับแล้วก็เป็นบรรทัดฐานอยู่จนถึงปัจจุบันที่บอกไว้ว่าหน่วยงานภาครัฐนะครับห้ามฟ้องหมิ่นประมาทประชาชนครับแต่ถ้าเกิดท่านอธิบดีหรือเจ้าหน้าที่บางคนจะฟ้องส่วนตัวคือใช้ทรัพยากรของตัวเองไปจ้างทนายฟ้องได้แต่ภาระในการพิสูจน์ที่ศาลจะยอมรับนะครับจะสูงเช่นท่านอธิบดีท่านก็ต้องบอกว่าท่านเสียหายอย่างไรเฉพาะตัวท่านไม่ใช่เรื่องของกรมนะแล้วก็ต้องพิสูจน์นะครับว่าคนที่ถูกฟ้องหมิ่นประมาทนั้นมีเจตนาชั่วร้ายอย่างแท้จริงนะครับเช่นรู้อยู่แล้วว่าข้อมูลเป็นเท็จแต่มาปั้นน้ำเป็นตัวใส่ร้ายนอกจากนี้นะครับต่อให้ไม่ใช่หน่วยงานรัฐนะครับประชาชนกับประชาชนเช่นธุรกิจบริษัทใหญ่ๆนะครับจะไปฟ้องปิดปากนะครับของคนที่มาแฉข้อมูลว่าบริษัททำผิดกฎหมายทุจริตคอร์รัปชันอย่างนี้ก็ไม่ได้เหมือนกันตามแผนที่นี้นะครับมลรัฐส่วนใหญ่ที่เป็นสีเขียวนะครับจะมีกฎหมายต้านการฟ้องปิดปากหรือที่เรียกว่ากฎหมายตบปากนะครับ anti slap law นะครับเหลือเพียงไม่กี่รัฐเท่านั้นครับที่ยังฟ้องได้แต่ก็ไม่ได้แปลว่าฟ้องแล้วจะชนะง่ายๆนะครับอีกตัวอย่างหนึ่งคล้ายๆกันนะครับคืออังกฤษครับก็มีคำตัดสินศาลฎีกามายาวนานเหมือนกันกำหนดบรรทัดฐานแบบเดียวกันนะครับศาลก็ตัดสินโดยยึดหลักที่เรียกว่าเดอร์บี้ชายนะครับซึ่งไปฟ้องร้องเอกชนนะครับแล้วก็ปรากฏว่าศาลก็บอกว่าคุณเป็นหน่วยงานภาครัฐ คุณมีทรัพยากรเยอะแยะคุณได้เงินมาจากภาษีประชาชนคุณจะไปฟ้องรังแกประชาชนไม่ได้ศาลก็เลยห้ามหน่วยงานรัฐไปฟ้องหมิ่นประมาทประชาชนนะครับเหมือนกับอเมริกาเลยและอังกฤษก็มีกลไกอีกขั้นนึงเป็นการออกกฎหมายมาอย่างเจาะจงเลยว่ากฎหมายหมิ่นประมาทนะครับที่มีอยู่ซึ่งไทยก็มีกฎหมายหมิ่นประมาทแต่กฎหมายหมิ่นประมาทอังกฤษจะมีบทบัญญัติที่รัดกุมป้องกันการฟ้องปิดปากครับโดยบอกว่าถ้าจะฟ้องส่วนตัวฟ้องได้นะครับถ้าพบว่าเสียหายร้ายแรงและให้ข้อยกเว้นไว้ถ้าใครทำเพื่อประโยชน์สาธารณะต่อให้ฟ้องได้การที่หน่วยงานภาครัฐไปฟ้องน่าจะไม่ชนะคดีครับในเมืองไทยก็เลยมีแนวความคิดนะครับว่าควรจะมีกฎหมายป้องกันการฟ้องร้องปิดปากในประเทศไทยด้วยเช่นปปช.นะครับก็คิดเรื่องกฎหมายนี้ในปีที่ผ่านมานะครับแต่ต่อให้ยังไม่มีกฎหมายนะครับสิ่งที่ฝ่ายการเมืองทำได้นะครับก็คือแสดงความจริงใจเช่นท่านนายกรัฐมนตรีออกมาให้นโยบายเลยนะครับว่าต่อไปนี้ในสมัยที่ข้าพเจ้าเป็นนายกรัฐมนตรีห้ามหน่วยงานภาครัฐฟ้องประชาชนเป็นต้นในเรื่องของการหมิ่นประมาทนะครับก็จะแสดงความตั้งใจของท่านนะครับและถ้าจะแสดงความมุ่งมั่นนะครับเพื่อที่ว่าเมื่อท่านพ้นจากตำแหน่งแล้วการฟ้องปิดปากก็จะเกิดขึ้นไม่ได้รัฐบาลเช่นรัฐบาลอนุทินนะครับก็ควรเสนอกฎหมายป้องกันการฟ้องปิดปากเข้าสู่สภาเลยครับทำแบบอังกฤษทำแบบสหรัฐอเมริกาประเทศไทยนะครับก็จะทำให้การป้องกันการคอร์รัปชันเกิดขึ้นได้ง่ายขึ้นครับ
9: ค่ะขอบคุณมากค่ะ
0: ติดตามเวลาราบทันโลกวันนี้ครับ
11: กองทัพสหราชอาณาจักรเผยแพร่ภาพปฏิบัติการสกัดกั้นเรือบรรทุกน้ำมันในเครือข่ายกองเรือเงาของรัสเซียที่ใช้ขนส่งน้ำมันเพื่อหลีกเลี่ยงมาตรการคว่ำบาตรจากนานาชาติขณะที่ประธานาธิบดีวโลดิมีร์เซเลนสกีโพสต์ข้อความขอบคุณสหราชอาณาจักรสำหรับการควบคุมเรือดังกล่าวทีมฟุตบอลชายทีมชาติอิหร่านเดินทางถึงโรงแรมในแมนฮัตตันบีชรัฐแคลิฟอร์เนียท่ามกลางมาตรการรักษาความปลอดภัยอย่างเข้มงวดก่อนลงสนามนัดเปิดศึกฟุตบอลโลกที่นครลอสแองเจลิสเลืองตำควางรัฐมนตรีกระทรวงความมั่นคงสาธารณะของเวียดนามเดินทางถึงกรุงเปียงยางของเกาหลีเหนือแล้วขณะที่สื่อทางการยังไม่เปิดเผยวัตถุประสงค์ของการเยือนครั้งนี้เกิดเหตุเครื่องบินส่วนตัวตกใกล้สนามบินเมืองบัตเลอร์รัฐมิสซูรีของสหรัฐส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต12คนเป็นนักกระโดดร่ม11คนและนักบิน1คนขณะนี้เจ้าหน้าที่กำลังสอบสวนหาสาเหตุและเร่งยืนยันตัวตนของผู้เสียชีวิตสเปนและกรีซเตรียมออกมาตรการแบนการใช้สื่อสังคมออนไลน์สำหรับเยาวชนอายุต่ำกว่า16ปีเพื่อลดความเสี่ยงจากเนื้อหาที่เป็นอันตรายและการเสพติดสื่อออนไลน์โดยหลายประเทศในยุโรปกำลังพิจารณามาตรการในลักษณะเดียวกันอุณหภูมิบนคาบสมุทรแอนตาร์กติกในช่วงต้นเดือนมิถุนายนพุ่งแต่ 15.4 องศาเซลเซียสทำลายสถิติ 13.3 องศาเซลเซียสที่เคยบันทึกไว้ในปี1998ส่งผลให้น้ำแข็งละลายเร็วกว่าปกติและสร้างความกังวลต่อผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับระบบนิเวศในเขตขั้วโลกใต
0: ้และทั้งหมดคือทันโลกในคืนวันนี้นะครับลากันไปด้วยภาพของขบวนพาเหรดต้อนรับฟุตบอลโลก2026ที่เม็กซิโกซึ่งเป็นหนึ่งในประเทศเจ้าภาพครับสำหรับคืนวันนี้ผมพงศพัฒน์และทีมงานสวัสดีครับ
12: นะครับวันนี้เราสมมติว่าเรื่องอะไรครับอาจารย
13: ์โอ้โหข้ออันตรายมากเลยเขาดูเราอยู่ด้วยนะ
14: ครับ
13: สมมติว่า
14: ไม่มีฟรีทีวีโอ้โหจะเกิดอะไรขึ้นเราต้องชวนจากอาจารย์ที่ลองจากกสทช.นะคนเดียวด้วย
15: ครับ
14: นะฮะตกลงจะมีหรือไม่มี
15: กลัวจะไม่มี
14: กลัวจะไม่มีต้องถามกสทช.จะมีไหมเนี่ย
16: ต้องมี
14: ต้องมีนะฮะ
13: ต้องไม่มีจอมืดใช่ไหม
14: ต้องไม่มีจอมืดนะทำยังไงถึงจะไม่มืดเราชมกันนะครับติดตามรายการสมมติว่าทางทีวี4ทุ่มครึ่งทุกคืนวันจันทร์ครับ
17: ลานน้ำตาผสกนิกรซ่อนไม่อยู่
16: เมื่อรับรู้ห้วงเวลาของฟ้าหญิงโอ้ใจหายคล้ายหัวใจมิไหวติงเหมือนทุกสิ่งนิ่งงันวันมืดฟ้าพระทรงเป็นที่รักของปวงราษฎรน้ำพระทัยใสสะอาดฉลมล่ายามมีภัยทรงเป็นเพื่อนพึ่งพาบัดนี้พระองค์คันไลลาสุดอาลัยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาเสด็จสู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานไทย PBS

กลางอ่าวไทยเกาะสมุยและเกาะพะงันยังคงเป็นหนึ่งในจุดหมายปลายทางระดับโลกทะเลสวยธุรกิจการท่องเที่ยวมีมูลค่ามหาศาลและเม็ดเงินจากนักลงทุนทั่วโลกหลั่งไหลเข้ามาไม่หยุดแต่ภายใต้ภาพสวรรค์ของนักท่องเที่ยววันนี้สองเกาะที่เห็นกำลังถูกตั้งคำถามครั้งใหญ่หลังเจ้าหน้าที่เปิดปฏิบัติการตรวจสอบเครือข่ายธุรกิจต่างชาติบนเกาะสมุยและเกาะพะงันผลการตรวจสอบเบื้องต้นพบข้อกล่าวหาเกี่ยวกับการใช้นอมินีถือครองบริษัทแทนชาวต่างชาติคำถามจึงไม่ใช่แค่ใครเข้ามาลงทุนในประเทศไทยแต่คือประเทศไทยยังควบคุมเศรษฐกิจของตัวเองได้มากน้อยเพียงใด

0: ตลอดหลายปีที่ผ่านมาเกาะสมุยเติบโตอย่างรวดเร็วจากเมืองท่องเที่ยวธรรมชาติกลายเป็นพื้นที่ลงทุนระดับพรีเมียมทั้งโรงแรมพูลวิลล่าธุรกิจบริการรวมถึงอสังหาริมทรัพย์มูลค่าสูงแต่พร้อมกันนั้นคำถามเรื่องการถือครองธุรกิจของต่างชาติก็เริ่มดังขึ้น
1: คนที่เอาเงินมาลงทุนเนี่ยความไว้วางใจเป็นเรื่องสำคัญใช่ไหมเขาเองก็อยากจะมาเข้าบริหารเต็มตัวอยู่แล้วซึ่งก็คงทำทุกวิธีทางในการที่จะต้องมาบริหารเต็มตัวแต่มันติดขัดไอ้กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ที่ว่าต้องมาจดทะเบียนบริษัทโดยที่คนไทย 51% ต่างชาติ 49% นะครับ
2: แล้วมีไหมครับบริษัทคนไทยทั้งหมดจัดเอาคนไทยซึ่งไม่รู้แหละนักธุรกิจไม่ใช่นักธุรกิจแต่บริษัทเหล่านี้ก็ไปซื้อหุ้นไปซื้อโรงแรมไปซื้อที่พักรีสอร์ทโดยยังมีชื่อของคนไทยแต่เบื้องหลังเป็นต่างชาติ
1: น่าจะมีบ้างแต่ผมถามว่าอย่างต่างชาติเองมีความไว้ใจขนาดไหนที่จะให้คนไทยทั้ง 100% นะครับมันก็ต้องมีบ้างนะฮะก็ที่อาจจะต้องมีถือครองแทนอะไรแบบนี
2: ้
1: หรือภรรยาเป็นมีภรรยาเป็นคนไทยภรรยาหรือสามีเป็นคนไทยนั่นก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งแต่อย่างว่าคนที่ลงกล้าลงทุนเป็น10ล้าน100ล้านเนี่ยก็คงมีความไว้วางใจที่จะให้ถือครองจริงๆนะครับ
2: แสดงว่ามันก็มีหลากหลายรูปแบบ
1: หลากหลายรูปแบบครับ
2: มีทั้ง49 51หรือชื่อไทย 100% แต่เบื้องหลังบริหารจัดการคือต่างชาติหรืออีกรูปแบบนึงก็คือว่ามีสามีมีภรรยาเป็นคนไทยเพื่อให้ได้สัดส่วนตรงนั้นเข้าไปถือครอง
1: ใช่ที่มันเป็นปัญหาจริงๆมันด้วยความฮึกเหิมของต่างชาติบางรายอย่างที่ว่าเนี่ยที่เกิดเรื่องที่เกาะพะงันก็ดีหรือที่อื่นก็ดีนะก็เพราะว่าเขาต้องการเหมือนกับยึดครองแล้วก็เหมือนกว้านซื้อแล้วกว้านซื้อที่เราจะทำเป็นชุมชนของตัวเองแบบนี้ซึ่งคนไทยคงรับไม่ได้มันก็เลยเกิดปัญหาเรื่องนี้ขึ้นมาแต่ถ้าในกรณีที่ว่ามาลงทุนโดยบริษัทอย่างเช่นการซื้อบ้านซื้ออสังหาริมทรัพย์คือมันต้องใช้ชื่อของบริษัทที่มีทุนต่างชาติอยู่แล้ว
2: ครับ
1: ถึงเป็นคนหนึ่งคนเนี่ยก็ต้องซื้อโดยตัวเองไม่ได้อยู่แล้วนอกจากเช่าซื้อ
2: ครับ
1: นะครับมันก็มีที่สมุยก็มีก็ใช้ระบบแบบนี้แต่ตัวนั้นถ้าไม่ลงทุนไม่มาทำหากินก็คงไม่น่ามีปัญหาอะไรแต่ที่มีปัญหาก็คงเป็นลักษณะที่กว้านซื้อเยอะๆในจำนวนมากเป็นโครงการใหญ่แล้วก็มาหาผลประโยชน์แล้วมาแย่งชิงในการช่องทางทำหากินกับคนไทยมันก็เลยเกิดขึ้นแล้วก็มีการความขัดแย้งกับคนพื้นถิ่นอะไรแบบนี้มันก็เลยเกิดปัญหาขึ้นมา
0: จากเกาะสมุยทีมบิ๊กสตอรี่ได้เดินทางต่อมายังเกาะพะงันระยะทางเพียงไม่กี่กิโลเมตรกลางทะเลแต่สิ่งที่กำลังเกิดขึ้นบนเกาะพะงันแห่งนี้กำลังถูกจับตาจากทั้งประเทศเกาะพะงันเคยเป็นที่รู้จักจากฟูลมูนปาร์ตี้แต่วันนี้เกาะพะงันกำลังเปลี่ยนไปจากเกาะของนักท่องเที่ยวระดับกลางถึงระดับล่างสู่จุดหมายของนักลงทุนระดับบนธุรกิจเวลเนสคาเฟ่วิลล่าหรูและอสังหาริมทรัพย์ขยายตัวอย่างรวดเร็วพร้อมกับชาวต่างชาติที่เข้ามาพำนักระยะยาวมากขึ้นที่เห็นอยู่นี้คือหาดริ้นบนเกาะพะงันจังหวัดสุราษฎร์ธานีสถานที่ที่นักท่องเที่ยวทั่วโลกรู้จักกันดีนอกจากชายหาดและทะเลสวยงามแล้วกิจกรรมหนึ่งที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวก็คืองานฟูลมูนปาร์ตี้หรือปาร์ตี้ริมชายหาดในคืนวันพระจันทร์เต็มดวงคืนนี้ที่หาดริ้นเงียบสงบนักท่องเที่ยวบางตามีเพียงสถานบริการบางแห่งเท่านั้นที่ยังเปิดให้บริการอยู่เพราะเป็นช่วงที่ตำรวจและเจ้าหน้าที่บุกขึ้นเกาะหลายครั้งต่อเนื่องเพื่อตรวจสอบธุรกิจผิดกฎหมายและตรวจสอบเครือข่ายนอมินีต่างชาติโดยเฉพาะ กลุ่มชาวอิสราเอลที่ใช้ชาวไทยถือครองทรัพย์สินแทนสถานบริการสองข้างทางที่ลงไปที่หาดริ้นจุดนี้เปิดแต่ไม่มีลูกค้าปัจจัยหลักๆส่วนหนึ่งน่าจะเป็นช่วงโลซีซั่นและช่วงที่ตำรวจกวดขันอย่างหนัก
3: มันไม่เงียบเพราะ
4: อะไรหรอกมันเงียบเพราะมันโลซีซั่นอยู่แล้ว
3: แต่ว่าเมื่อก่อนหน้านี้มันปีที่แล้วนะมันโลซีซั่นมันกลายเป็นพวกเนี้ยเขาเข้ามายุโรปมากลับแล้วก็ทางอิสราเอลก็เข้ามาทางยุโรปกลับไปไงทางตะวันออกกลางก็เข้ามามันก็เลยหมุนเวียนเปลี่ยนไปวันนี้ก็มีปัญหาที่พังงานมันก็น่าจะหลบกันบ้างนะไม่ว่ารีสอร์ทบางที่อาจจะปิดไปอาจจะพวกผมไม่รู้ว่านอมินีไม่นอมินีหรือว่าเขาทำธุรกิจถูกต้องหรือไม่ถูกต้องไม่ทราบนะแต่ว่าเขาอาจจะปิดไปหรืออะไรก็แล้วแต่อาจจะเป็นล่วงโลซีซั่นด้วย
5: ก็ปิดรีสอร์ท
3: อะไรเงี้ยครับเพราะว่าทุกปีเป็นแบบนั้น
2: อิสราเอลกับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติอื่นๆที่เข้ามาลักษณะของบริษัทถือครองเป็นนอมินีก็ดีบริษัทที่เข้ามาทำธุรกิจตรงนี้ก็ดีเนี่ยครับเป็นยังไงครับแล้วส่งผลกับคนไทยมากน้อยแค่ไหน
3: ถ้าถามว่าคืออย่างที่ผมนำเรียนก่อนหน้านี้ว่าทางอิสราเอลมันมาทีเดียวมันมาแบบสมมติว่าถ้ามาเป็นก้อนก็คือ
5: ลงมาตุ้มเลย
3: มาพร้อมกันหมดเลยแต่ไอ้ต่างชาติอื่นอย่างเยอรมันฝรั่งเศสหรือว่ารัสเซีย
5: ก็ต่างคนต่างมาต่างค่อยๆมาค่อยๆมา
3: ค่อยๆมาก็มาซื้อธุรกิจมาซื้อที่ดินมาเช่า30 ปี 30 ปี20ปีก็แล้วแต่เขาก็ไม่ได้มาหวือหวาแต่สิ่งที่มันเกิดขึ้นเนี่ยทุกคนตระหนกตรงนี้ก็คือคนทางอิสราเอลเขาไม่ค่อยเคารพกติกาก
0: รมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์เปิดเผยตัวเลขบริษัทที่ชาวต่างชาติลงทุนประกอบกิจการบนเกาะพะงันและเกาะสมุยว่ามีมากถึง 11,426 บริษัทคิดเป็นร้อยละ 67.97 ของบริษัททั้งหมดบน2เกาะที่มีทั้งสิ้น 16,811 บริษัทนั่นเท่ากับว่ามีบริษัทของคนไทยจริงๆเพียง 5,385 บริษัทเท่านั้นรองประธานหอการค้าจังหวัดสุราษฎร์ธานีด้านการท่องเที่ยวระบุว่าแหล่งท่องเที่ยวทางทะเลที่สำคัญคือเกาะสมุยเกาะพะงันและเกาะเต่า
6: จำนวนนักท่องเที่ยวที่มาใช้สถานที่ในเรื่องของการพักหรือการทำธุรกิจเนี่ยก็ต้องยอมรับนะเกาะสมุยเนี่ยมีมากกว่าแต่ในส่วนของที่เกาะพะงันเนี่ยครับเกาะพะงันเนี่ยถ้าเป็นสัดส่วนจำนวนนักธุรกิจต่างชาติที่มาลงทุนเนี่ยต้องยอมรับนะครับว่าอิสราเอลเนี่ยก็อยู่ที่ 22% นะครับเป็นในส่วนของฝรั่งเศสอังกฤษเนี่ยแค่ 16% ท่านเองนั้นจำนวนในส่วนของเกาะพะงันเนี่ยมันก็จะมีตัวของอะไรนัก

ท่องเที่ยวที่เป็นคนอิสราเอลนอกจากท่องเที่ยวแล้วก็คือในเรื่องของการทําธุรกิจที่บอกมาเนี่ยทุกส่วนครับที่เขาสามารถที่จะทําได้ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของอะไรครับธุรกิจที่เป็นนอมินีนะครับธุรกิจ

0: ที่ดินก่อนนะครับเรื่องที่ดินนะครับเรื่องที่ดินส่วนที่2ก็คือการจัดตั้งในรูปของบริษัทส่วนที่3ก็คือการจัดในเรื่องของธุรกิจนะครับธุรกิจไม่ว่าจะเป็นอะไรครับด้านโลจิสติกไม่ว่าจะในเรื่องของร้านอาหารไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของท่องเที่ยวทุกส่วนที่คิดว่าการขับเคลื่อนที่ความต้องการของคนอิสราเอลมาใช้ประโยชน์ตรงนั้นทำทุกมิติครับ
1: นอมินีประเภทที่1ก็คือบุคคลธรรมดาอันนี้ก็ตรงไปตรงมาครับคือหมายความว่าคนไทยไปทำหน้าที่เสมือนว่าเป็นผู้ประกอบการนะครับเป็นผู้ลงชื่อแทนทำการแทนทุกอย่างแทนอันนี้เป็นบุคคลธรรมดาสำหรับในนอมินีที่เป็นลักษณะของความสัมพันธ์ทางครอบครัวนะครับก็อาจจะแต่งงานนะครับซึ่งจดทะเบียนนะครับในรูปของครอบครัวแต่ว่าคำว่าจดทะเบียนเนี่ยโดยพฤติกรรมเนี่ยเราจะทราบว่าบางครั้งเนี่ยเป็นพฤติกรรมของครอบครัวที่เขาเรียกว่าเป็นครอบครัวจริงๆแต่ว่ามันจะมีพฤติกรรมอีกอย่างหนึ่งก็คือการจดทะเบียนที่เป็นลักษณะของเขาเรียกว่าสมคบคิดหมายถึงว่าแค่เป็นพิธีการทางกฎหมายเสมือนว่าเป็นครอบครัวเดียวกันเป็นคนในครอบครัวนะครับสำหรับนอมินีอีกประเภทหนึ่งก็คือนอมินีของนิติบุคคลก็คือหมายความว่าอาจจะไปจ้างคนใดคนหนึ่งให้เป็นตัวแทนของคนไทยนะครับให้ได้สัดส่วนจริงๆแล้วเนี่ยกฎหมายตัวเนี้ยผมอยากจะให้ความเห็นว่ามันจะมีลักษณะอีกนอมินีประเภทหนึ่งก็คือเอานอมินีที่มีสัดส่วนของต่างชาติกับคนไทย51-49เนี่ยเราก็มาคว้ากันหมายถึงว่าหลายๆนิติบุคคลมารวมกันเพราะว่าเวลา51-49แล้วก็จะเป็นนิติบุคคลแบบคนไทย 100% ก็ถือว่า 100% ทั้งที่มีต่างชาติอยู่49แต่บริษัทที่2ก็เอา51-49ซึ่งเป็นต่างชาติเนี่ยก็ถือว่าเป็นบุคคลนิติบุคคลคนไทยเหมือนกันนะก็อย่ามาไขว้มาลงทุนในนิติบุคคลอันใหม่ซึ่งที่สุดแล้วเนี่ยปรากฏว่าบางครั้งเนี่ยเราได้ตรวจสอบพบว่าคนที่มีอำนาจจริงๆเนี่ยคนที่มีจำนวนหุ้นส่วนในบทนั้นจริงๆเนี่ยบางที 8-90% ก็มี
2: ตัวเลขกว่า 11,000 บริษัทที่มีชาวต่างชาติลงทุนประกอบกิจการทำให้ถูกมองว่าเกาะสมุยและเกาะพะงันถูกทุนต่างชาติยึดครองโดยเฉพาะทุนอิสราเอลสิบสามพฤษภาคมที่ผ่านมาปฏิบัติการทลายนอมินีต่างชาติบนเกาะพะงันจึงเริ่มขึ้นเป้าหมายคือทุนต่างชาติที่ใช้นอมินีไทยถือครองทรัพย์สินและบริษัท
3: โตเมอร์โซโลมอนสัญชาติอิสราเอลนายอาซับนายอาซับลาฮับสัญชาติอิสราเอลและนางวรรณรัตน์เจียนปูเขียวสัญชาติไทยซึ่งขณะนี้ผมอยู่ต่อหน้านายโตเมอร์คนหนึ่งในกรรมการอันนี้ก็ฟังก่อน
4: โอเค
2: ตำรวจเข้าตรวจค้นบริษัทเป้าหมายวิลล่าติดชายหาดที่มีชายชาวอิสราเอลและผู้หญิงคนไทยถือหุ้นหญิงสาวคนนี้เธอเป็นหนึ่งในกรรมการบริษัท
5: แล้วก็เป็นพนักงานอะไรทำหน้าที่อะไรครับแล้วตอนหลังก็คือเขาก็ขอให้หนูมาเป็นกรรมการบริษัทใช่ไหม
6: ในพื้นที่ของเกาะพะงันเนี่ยครับเรานิติบุคคลทั้งหมด 3,754 นะครับมีชาวต่างชาติที่ถือหุ้น 2,381 แต่สกรีนออกมาเป็นเป้าหมายเนี่ยที่จะได้ที่จะต้องทำต่อเนี่ยก็คือประมาณ243วันนี้ที่น่าจะพบเห็นพิรุธในการกระทำความผิดเนี่ยตรวจค้นทั้งหมดที่24เป้าหมายบริษัทแล้วก็เป็นลอว์เฟิร์มเนี่ย5จุดนะครับก็คงทำทั้งต้นน้ำก็คือในส่วนที่รับจดแนะนำข้อกฎหมายต่างๆนะครับบริษัทที่จดไปนะก็จะมีถือที่ดินทั้งหมดเนี่ย36แปลง
2: วันเดียวกันนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีที่ลงพื้นที่เกาะพะงันด้วยบอกว่าเป้าหมายแรกของการดำเนินการคือจัดการกับบริษัทนอมินี ตอนนี้ที่สำคัญก็คือเรื่องของนอมินี

0: เราจะเพิ่งไปพูดถึงเรื่องของที่ดินจะบุกลุกล้ำหรือไม่ตรงนี้ทางกระทรวงทรัพยากรหรือว่ากรมที่ดินนะครับเดี๋ยวเราไปจัดการตรงนั้นได้ตามหรือว่าองค์กรท้องถิ่นแต่วันนี้เรามาดูเรื่องของการเหมือนกับเปิดบริษัทเอามาขายนะต่างชาติเขาจริงๆแล้วเขาถือได้ไม่เกิน 49% นะครับแล้วมันก็มีการเปิดบริษัทหลายๆบริษัทมาแล้วค่อยไปค่อยมาทำให้ตัวบริษัทนั้นนะดูเสมือนว่ายังมีสัญชาติไทยอยู่แต่จริงๆการคอนโทรลการครอบครองกำหนดทิศทางของบริษัทนั้นๆเนี่ยมันเป็นของต่างชาติ 100% อย่างนี้ก็ถือว่าผิดเจตนารมณ์เจตนารมณ์ของกฎหมายไทยก็คือยังไงก็ตามถ้าจะครอบครองที่ดินครอบครองบริษัทคนไทยยังต้องมีเซอยู่นะครับมี 51% อยู่ตรงนี้ก็เปรียบเสมือนการหมุนเวียนสับเปลี่ยนเพื่อให้ไอตัวบอดี้มันคงอยู่แต่ว่าไอคนที่คอนโทรลบอดี้นั้นเนี่ยมันความเป็นไทยค่อยๆละลายไปข้างหน้าเอาพูดยังไงทำพูดยังไงดีเอาฝรั่งใส่วิกดำอ่ะใส่หัวดำได้ไหมพูดอย่างนี้ได้ไหมแต่ยังไงมันก็ยังเป็นเพราะสุดท้ายก็คือฝรั่งเป็นคนกำหนดคนต่างชาติเป็นคนกำหนด
1: การตรวจค้นของเจ้าหน้าที่พบว่ามีเครือข่ายโนมินีบนเกาะสมุยและเกาะพังงานโดยใช้คนไทยถือหุ้นแทนชาวต่างชาติเพื่อหลีกเลี่ยงข้อจำกัดทางกฎหมายผลการตรวจสอบพบว่ามีคนไทย2คนที่มีชื่อเป็นเจ้าของบริษัทกว่า200แห่งซึ่งถือเป็นจำนวนที่ผิดปกติอย่างมาก
2: พังงานนี้เริ่มจากเป็นแหล่งท่องเที่ยวปกติทั่วไปนี่แหละ
3: ใช่ครับ
2: ตอนหลังพอมันมีช่องทางที่นักลงทุนต่างชาติคิดว่าเกาะพังงานก็อาจจะเป็นช่องทางหนึ่งที่เขาสามารถจะทำธุรกิจได้หลังๆก่อนหน้านี้เราก็จะมีเรื่องของทัวร์ศูนย์เหรียญตัวคนจีนอยู่ทางพัทยาก็เหมือนกันตรงส่วนนี้เนี่ยนักท่องเที่ยวกลุ่มที่มาลงทุนในพังงานเริ่มเห็นเป็นรูปเป็นร่างเนี่ยประมาณสักกี่ปีครับ
3: น่าจะย้อนหลังไปจากวันนี้นะน
2: ่
3: าจะสักเกือบ10ปีแหละที่ว่าเริ่มจะเข้าเริ่มจะเห็นแสงสว่างเริ่มจะเห็นช่องทางต่างๆที่ว่าเกาะพังงานยังทำอะไรได้เยอะนะ
2: ครับ
3: มันเพราะว่ามันเป็นส่วนมากมันก็เป็นเหมือนกับเกาะที่ว่ามันยังไม่ครบครันด้วยสิ่งต่างๆอ่ะมันยังสามารถลงทุนด้านต่างๆได้อีกเยอะไม่ว่ารีสอร์ทบ้านพักหรือว่าธุรกิจด้านอื่นๆก็สามารถทำได้
1: ที่ชุมชนบ้านหาดริ้นแห่งนี้ครั้งหนึ่งเคยถูกเรียกขานในหมู่นักท่องเที่ยวว่าเป็นลิตเติ้ลเทลอาวีฟเปรียบเป็นกรุงเทลอาวีฟเมืองหลวงของอิสราเอลแห่งที่2เพราะชุมชนแห่งนี้มีชาวอิสราเอลที่ย้ายเข้ามาปักหลักพักอาศัยอยู่ในระยะยาวไม่ใช่แค่มาท่องเที่ยวแล้วก็ไป
3: ใน
1: ทวิตสมหวังประธานที่ปรึกษาชมรมผู้ประกอบการหาดริ้นบนเกาะพะงันที่เห็นความเปลี่ยนแปลงของเกาะพะงันมาตลอดเพราะครอบครัวเป็นคนบนเกาะเขาเล่าให้ฟังว่าชาวอิสราเอลเริ่มเข้ามามากในช่วง10ปีที่ผ่านมาจากนักท่องเที่ยวทั่วไปที่มาเที่ยวแล้วเดินทางกลับประเทศของตัวเองกลายเป็นมาอยู่แบบระยะยาวในประเทศไทย
3: จริงๆแล้วเขามาเที่ยวเขาก็มาอยู่สักพักใหญ่นะเขาก็มาเริ่มจะมีการทำสร้างเหมือนกับว่าเช่าพื้นที่เช่าบ้านนะปลูกเป็นสถานที่ทำพิธีทางศาสนาด้วย
2: ครับ
3: แต่ว่าของเขาเนี่ยมันไม่ได้เหมือนกับพิธีศาสนาเหมือนกับสัญชาติอื่นเขาของเขาเนี่ยในวันศุกร์ทุกวันศุกร์เนี่ยเขาเรียกว่าชาบัตชโลมซึ่งทุกวันศุกร์เขาจะไปรวมตัวกันที่คล้ายๆโบสถ์คล้ายๆสถานที่ทำพิธีทางศาสนาตรงนั้นแหละแต่ว่าเขามีร้านเป็นร้านอาหารด้วยซึ่งเขาเริ่มทำตรงนั้นขึ้นมาเพื่อเหมือนกับว่าเป็นการรองรับว่าถ้าหากว่าคนอิสราเอลเข้ามาเนี่ยมันก็จะต้องมีที่ทำพิธีต่างๆแล้วก็เป็นที่รวมกลุ่มของเขา เราว่าเขาก็ติดเป็นว่าเขาอยู่ที่ไหนเขาจะอยู่เป็นกลุ่มๆกันเขาจะไม่แยกกันอยู่นะพวกนี้เขาจะอยู่เป็นกลุ่มๆกันอยู่ที่ไหนก็อยู่ที่นั่นแล้วที่นั่นเขาอาจจะว่าทำเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับคนของเขาที่เข้ามาเที่ยวในประเทศไทยแล้วมาเที่ยวที่นี่หรือที่เกาะพังงานที่ไหนก็แล้วแต่เพื่อที่จะได้เหมือนกับว่าเฮ้ยมีพี่น้องของพวกเขาอยู่ที่นี่ด้วยนะลักษณะอย่างนั้นนะไม่ได้โดดเดี่ยวเหมือนกับมีที่เฮ้ยยังไงเหมือนกับเราคนไทยไปต่างชาติเฮ้ยเรามีอยู่กลุ่มคนไทยอยู่กลุ่มหนึ่งชุมชนหนึ่งมันก็เหมือนกับลักษณะคล้ายๆอย่างนั้นนะ
1: ที่ร้านอาหารใกล้กับหาดริ้นแห่งนี้สำหรับนักท่องเที่ยวหน้าใหม่หากมองผิวเผินก็เหมือนร้านที่เปิดให้บริการทั่วไปป้ายชื่อที่หน้าร้านเป็นที่รู้กันในกลุ่มนักท่องเที่ยวชาวอิสราเอลว่าร้านนี้เป็นร้านสำหรับพวกเขาโดยเฉพาะที่นี่จึงไม่ได้เป็นเพียงร้านอาหารแต่ยังเป็นสถานที่ทางศาสนาของชาวอิสราเอลอีกด้วย
2: โบสถ์ที่เราพูดถึงเรื่องโบสถ์ของอิสราเอลโบสถ์ยิวเนี่ยอาจจะไม่ได้เหมือนสุรา
3: ไม่
2: ของอิสลามนะฮะหรือแม้แต่โบสถ
3: ์
2: วัดของเราของ คนไทยแต่ของเขาเนี่ยมันมาในรูปแบบของร้านอาหาร
3: ด้วย
2: เป็นเหมือนจุดนัดพบของคนอิสราเอล
3: ใช่ครับ
2: มาทำพิธีทางศาสนา
3: ครับ
2: มาพบปะสังสรรค์กัน
3: ใช่ครับ
2: มาทานอาหารร่วมกันโดยเฉพาะกลุ่มคนของอิสราเอล
3: ครับเฉพาะเขาครับ
2: เฉพาะเขา
3: เราเข้าไปไม่ได้นะตรงนั้นนะเราไม่ได้เกี่ยวข้องกับเขาตรงนั้นเพราะว่าหนึ่งละศาสนาเราก็ไม่ใช่แล้วพิธีกรรมของเขาต่างๆเราก็ไม่ใช่เราก็ไม่รู้ด้วยเราก็ไม่รู้ว่าพิธีกรรมทางศาสนาของเขาเนี่ยมันมีอะไรบ้างในรายละเอียดเราไม่ทราบว่าเขาต้องทำอะไรกันบ้างเป็นคนของเขาแต่ขณะเดียวกันเขาทำไปเนี่ยเขาก็มีอาหารเขาก็กินไปด้วยแล้วก็ทำเขาเรียกว่าพิธีของเขาอ่ะเขาก็ต้องสวมอะไรนะแต่งตัวแต่งอะไรไปให้ถูกตามกาลเทศะของเขาด้วย
1: ชุมชนหาดริ้นที่มีชาวอิสราเอลมาอยู่จำนวนมากสิ่งหนึ่งที่คนไทยในชุมชนสะท้อนออกมาก็คือการไม่เคารพกติกาของไทยประกอบกับพื้นที่บริเวณหาดริ้นมีจำกัดจึงเกิดการเคลื่อนย้ายไปอีกด้านหนึ่งของเกาะพะงันคือบ้านสีธนูชาบัดทั้งที่หาดริ้นและชาบัดที่บ้านสีธนูคือศูนย์กลางของชุมชนอิสราเอลสถานที่แห่งนี้ชาวบ้านรู้กันดีว่าคือร้านอาหารของชาวอิสราเอลและยังเป็นจุดนัดพบเพื่อประกอบพิธีทางศาสนามีการนัดพบกันทุกวันศุกร์ชาวยิวหรือชาวอิสราเอลจะมารวมตัวกันเพื่อประกอบพิธีทางศาสนาและชุมนุมหารือพบปะสังสรรค์ผู้ประกอบการร้านอาหารให้ข้อมูลว่าการมาของนักท่องเที่ยวไม่เฉพาะแค่ชาวอิสราเอลเท่านั้นชาติต่างๆในยุโรปก็มีไม่น้อยแต่สิ่งที่ชาวบ้านสะท้อนปัญหาก็คือกลุ่มคนอิสราเอลที่ไม่เคารพกฎกติกาและไม่เคารพผู้อื่น
4: พอเข้ามาอยู่แล้วไม่เคารพกติกาไม่ว่าขับรถไม่ว่าจะจอดรถไม่ว่าจะแซงซ้ายแซงขวาคือวุ่นวายมันกลายเป็นเรื่องสะสมของคนที่นี่สะสมแล้วมันระเบิดขึ้นมามันชาวบ้านไม่รู้จะหวังจะพึ่งใครมันเลยเกิดการแตกเพราะว่าจุดถึงจุดหนึ่งก็ระเบิดออกมา
2: ครับ
4: ก็ระเบิดออกมาก็เลยว่ากลายเป็นว่าคนอิสราเอลไม่ดีจริงๆคนดีก็คือเยอะคนดีก็มีคนดีก็มีมันก็ปะปนเปกันไปทั้งนั้นนะคร
2: ับ
4: เราไปเหมารวมไม่ได
2: ้ครับ
4: ชาติอื่นก็เหมือนกันคนดีก็มีคนไม่ดีมันก็มีนะครับแต่ว่าตรงนั้นแหละคือยังไงก็แล้วแต่คือถ้าถามว่าเราเองเนี่ยถ้าจัดการเรื่องระกฎระเบียบให้มันเข้มแข็งมันก็ไม่ได้เกิดปัญหาอะไรมากมายนะครับก็ตามถูกต้องก็ต้องถูกต้องกันนะครับในเมื่อเราเปิดช่องให้เขาทำเปิดช่องเปิดกฎหมายมีช่องโหว่ไม่ใช่ช่องโหว่คือกฎหมายเขาทำได้เขาก็ต้องทำในเมื่อเราเปิดให้เขาเขาก็ทำถูกต้องไหมถูกต้องแต่วันนี้ที่มันเกิดขึ้นอาจจะไม่ถูกต้องทำตามพรบ.คลองธรรมอาจจะว่ามีใครเดี๋ยวมีคนรู้เห็นที่ว่าเปิดช่องให้เขาทำอาศัยช่องโหว่ของกฎหมาย
1: ยี่สิบสามพฤษภาคมที่ผ่านมาตำรวจและฝ่ายปกครองได้เปิดปฏิบัติการซ้ำเป็นการทลายนอมินีบนเกาะพะงันเฟส2เป้าหมายคือกลุ่มปลายน้ำที่ครอบครองที่ดินบนเกาะพะงัน โดยผิดกฎหมายพลตำรวจเอกสำราญนวลมารองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติได้นำทีมชุดเฉพาะกิจพร้อมด้วยรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีเข้าตรวจค้นบริษัทแห่งหนึ่งซึ่งเป็นที่ตั้งของโรงเรียนสอนโยคะเดอะโยคะเฮาส์ตั้งอยู่ในทำเลหุบเขามีทางเข้าออกทางเดียวมีอาคารหลังใหญ่พร้อมด้วยหลังเล็กๆกระจายอยู่เดอะโยคะเฮาส์เป็นทั้งสถานที่สอนโยคะและร้านอาหารเป้าหมายของการตรวจค้นที่นี่คือการได้มาและการถือครองที่ดินของกลุ่มชาวอิสราเอลจากการตรวจสอบเบื้องต้นการได้มาซึ่งที่ดินของสถานประกอบการบริษัทแห่งนี้พบว่ามีการซื้อที่ดินเกือบ8ไร่มูลค่า40ถึง60ล้านบาทและข้อมูลที่น่าสนใจคือจำนวนกรรมการในบริษัท
5: ไปทำไมเปลี่ยนแปลงทางทะเบียน
6: ใช่ครับว่าพระราชจำยอมแสดงว่าเขามีจุดประสงค์อื่นในเรื่องของเรื่องจะเป็น
1: รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีระบุว่าในการตรวจสอบที่ดินเบื้องต้นพบว่ามีการไปถ่ายถอนมาจากธนาคารก่อนเปลี่ยนมือและปัจจุบันนี้ที่ดินทั้งหมดมีนิติบุคคลเป็นเจ้าของ
7: เดิมเนี่ยครับผู้ถือครองก็เอาที่ดินเนี้ยไปจำนองกับทางธกส.แสดงว่าก็ต้องทำธุรกิจไม่ได้ทำธุรกิจนะครับคงทำเกษตรกรรมตามปกติทั่วไปหลังจากนั้นมา

0: ตอนนี้เนี่ยข้อมูลทางมิกี้ที่ดูก็คงปัจจุบันเป็นสัดส่วนที่บริษัทถือครอง 100% ครับครับเดี๋ยวก็ไปดำเนินการตามกฎหมาย
1: เป็นคนไทยชื่อคนไทย
0: เป็นต่างชาติครับ
1: ไม่ใช่ต่างชาติ 100%
0: ครับมิกี้ดูก็เหมือน 100% ครับ
2: เพื่อให้เห็นข้อเท็จจริงของบริษัทของชาวอิสราเอลทีม Big Story จึงตรวจสอบข้อมูลผ่านกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์พบว่าบริษัทแห่งนี้จดทะเบียนจัดตั้งเมื่อวันที่14กุมภาพันธ์2556มีทุนจดทะเบียน5ล้านบาทตั้งอยู่ที่ตำบลเกาะพะงันอำเภอเกาะพะงันจังหวัดสุราษฎร์ธานีมีชื่อกรรมการบริษัท4คนมีทั้งชาวไทยและชาวอิสราเอลหนึ่งในผู้ถือหุ้นชาวไทยเป็นอดีตนายอำเภอในจังหวัดสุราษฎร์ธานีบริษัทแห่งนี้จดทะเบียนเป็นธุรกิจขนาดเล็กประเภทซื้อและขายอสังหาริมทรัพย์วัตถุประสงค์คือการประกอบกิจการซื้อขายเช่าให้เช่าอสังหาริมทรัพย์โดยมีหรือไม่มีสิ่งปลูกสร้างและการส่งงบการเงินปีล่าสุดได้เปลี่ยนประเภทของธุรกิจเป็นการบริการด้านอาหารในภัตตาคารร้านอาหารและเปลี่ยนวัตถุประสงค์เป็นเปิดสถานที่ให้เล่นโยคะจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่มเมื่อตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงพบว่ามีการเพิ่มทุนเป็น5ล้านบาทเมื่อปี2563จากเมื่อปี2556ทุนจดทะเบียน2ล้านบาท
0: เบื้องต้นนะครับที่ได้รับข้อมูลจากทางท้องที่ก็คือท่านนายอำเภอนะครับก็เห็นว่าการประกอบธุรกิจของโยคะเนี่ยนะครับก็เข้าข่ายว่าอาจจะสุ่มเสี่ยงนะครับเกี่ยวกับเรื่องเป็นนอมินีก็ทางทีมงานทั้งหมดนะครับก็ได้ตรวจสอบโดยพาณิชย์จังหวัดนะครับก็ไปดูผู้ถือหุ้นสัดส่วนนะครับของบริษัทนี้ว่าดำเนินการอย่างไรนะครับถ้าเราดูแล้วเนี่ยสัดส่วนเกิน49-51ก็ถือว่าเป็นนอมินีนะครับส่วนในเรื่องของที่ดินเนี่ยเราก็พิจารณาในเรื่อง

0: ซึ่งในขณะนี้ก็ยังเชื่อว่านะครับเราเองก็ยังไม่ได้ดำเนินการตามมาตรการที่วางไว
1: ้คือเจตนาของเราจริงๆนะครับเราต้องการจะเอาบุคคลต่างด้าวพวกนี้ถ้าเกิดเขามีเจตนาถ้าเขาบอกว่าเจตนาบริสุทธิ์ไม่รู้เนี่ยครับแต่จริงๆประเด็นเนี่ยการมาร่วมทุน4951เนี่ยครับมันก็จะต้องเป็นเพื่อนหรือคนรู้จักกันมาร่วมแต่ลักษณะที่เราเจอในที่นี้นะครับก็คือไปเอาคนที่1ยังรับบัตรสวัสดิการของรัฐอยู่ยังเป็นคนที่ได้เกี่ยวกับประกันสังคมอยู่นะครับลักษณะเช่นนี้คือเหมือนคือท่านต้องรู้อยู่แล้วว่าท่านเอาคนอื่นมาแทนไม่ได้มาร่วมหุ้นกันจริงๆนี่ประเด็นที่1แต่ส่วนที่เขาจะให้การนำสืบยังไงว่าเขาถูกบริษัทกฎหมายชักนำชักจูงอันนั้นนะคือเป้าประสงค์ของคณะเราที่สุดเลยบริษัทกฎหมายบริษัทบัญชีนะครับ
2: พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวระบุว่าชาวต่างชาติไม่สามารถถือกรรมสิทธิ์ที่ดินหรือประกอบธุรกิจบริการบางประเภทได้ 100% เว้นแต่จะร่วมทุนกับคนไทยโดยคนไทยต้องถือหุ้นใหญ่มากกว่า51%ต่างชาติถือหุ้นได้มากที่สุด49%คำถามคือชาวต่างชาติเหล่านี้เอาคนไทยที่ไหนมาร่วมทุนด้วยเงินหลัก100 ล้าน
3: ตามที่เขาจดทะเบียนเนี่ยคือเขาทำได้ตามถูกต้องตามกฎหมายก็ต้องใช้สำนักงานทนายความสำนักงานกฎหมายอยู่แล้วที่เขาสามารถเอามาจดทะเบียนได้นะคร
4: ับ
3: แต่ในเบื้องลึกเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญในการหุ้นส่วนก็รู้อยู่แล้วว่า อย่างต่างชาติเองเนี่ยจะหานายทุนไหนของคนไทยซึ่งสามารถมีทุนพอกันเท่าเทียมกันหรือมากกว่า 51% นะครับก็เลยเกิดปัญหาขึ้นมาก็ต้องอาศัยต้องหาบางบริษัทนะบางบริษัทก็ต้องมีนอมินีไป
4: ครับ
3: ก็เพื่อให้ครบองค์ประกอบของบริษัทนะคร
4: ับคำว่านอมินีเราพูดกันมานานยาวนานนอมินีมันแทรกซึมไปอยู่ในสัดส่วนตรงไหนบ้างครับของธุรกิจท่องเที่ยวเรา
3: ถ้าเป็นบริษัทต่างชาติก็มีชื่ออยู่เป็นกรรมการบริษัทแต่ที่ตรงนี้มีเริ่มมีปัญหาก็เพราะว่าก็เริ่มจะเปลี่ยนชื่อคนไทยให้เป็นคนต่างชาติเกือบ 100% อะไรแบบนี้เลยก็เกิดปัญหาขึ้นมานะครับ
2: นายสมชายสิมมารองประธานหอการค้าจังหวัดสุราษฎร์ธานีระบุว่าธุรกิจของชาวต่างชาตินั้นคนที่ลงทุนจะควบคุมทั้งระบบการใช้จ่ายเงินและอำนาจการตัดสินใจ
5: กรอบพังงานนะครับในกลุ่มเขาอย่างแรกก็ไม่พ้นในเรื่องของอะไรครับในด้านโลจิสติกก่อนนะครับการเคลื่อนย้ายของคนนะครับเคลื่อนย้ายของคนอาจจะเป็นในส่วนของคนไทยครับที่ทำหน้าที่ในเรื่องของตัวไดเวอร์หรือการขับเคลื่อนแต่จะเป็นเจ้าของหรือการสั่งงานจากจุด1นะครับจากรูท1ไปรูท2รูท3ของเขาเป็นคนที่กําหนดส่วนที่2ก็คือเมื่อคุณเดินทางแล้วคุณก็ต้องกินร้านก็ต้องเป็นร้านของเขานะครับร้านก็จะเป็นร้านของเขาส่วนต่อไปในภาพรวมของร้านในส่วนของผู้จัดการก็จะเป็นอะไรครับอาจจะมีของเป็นนอมินีแต่ว่าเขาก็จะเป็นคนในเรื่องของการสั่งการนะครับในตัวของวัตถุดิบต่อไปจะเป็นในเรื่องของการทำธุรกิจในเรื่องของอะไรครับอสังหาริมทรัพย์นะครับพักชั่วคราวนะครับพักระยะยาวเพราะว่าของไทยเราเนี่ยเปิดโอกาสในเรื่องของฟรีวีซ่า
4: ครับ
5: นะครับฟรีวีซ่าตรงนี้มันก็เป็นเชิงบวกก็ดีครับทำให้นักท่องเที่ยวทั่วโลกเนี่ยมีโอกาสได้พักยาวแต่เราไม่สามารถที่จะคัดกรองในเรื่องของคุณภาพของคนที่มาใช้บริการในประเทศไทย
2: พลตำรวจโทนพสินภูลสวัสดิ์ผู้บัญชาการประจำสำนักงานผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเปิดเผยถึงวิธีการของกลุ่มนอมินีและชาวต่างชาติเพื่อเห็นรูปแบบการจัดการที่ซับซ้อนโดยมีสำนักงานกฎหมายอยู่เบื้องหลังในการดำเนินการทั้งหมด
6: ก้อนแรกคือบริษัทต้นน้ำที่ให้คำแนะนำช่วยเหลือในการจดทะเบียนบริษัทนิติบุคคลซึ่งเป็นการคำแนะนำทางที่ผิดที่ท่านประธานพูดแล้วคือการที่คุณจดทะเบียนบริษัทนะครับโดยนำเอาคนไทยมาเป็นผู้ถือหุ้นนะครับให้เป็นสัดส่วน 51% นะครับซึ่งคนไทยดังกล่าวนั้นจากการตรวจสอบข้อมูลเชิงลึกไปแล้วพบว่ามีประกันสังคมก็คือเป็นพนักงานหรือลูกจ้างข้อที่หนึ่งข้อที่สองพอตรวจสอบไปพบต่ออีกก็คือมีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐคือบัตรคนจนซึ่งไม่น่าเชื่อว่ามีเงินทุนที่จะไปร่วมลงทุนกับชาวต่างชาติที่จดทะเบียนนิติบุคคลอันข้อที่หนึ่งข้อที่สองบุคคลดังกล่าวที่จดเป็นคนไทยเนี่ยเรากดไปจดทะเบียนถือหุ้นบริษัทเป็นร้อยบริษัทมันก็เป็นไปไม่ได้อีกนะครับอันถัดมาครับใช้ที่ตั้งเลขที่เดียวกันกับที่บริษัทบัญชีทนายความเป็นชื่อจัดตั้งเนี่ยบริษัทหนึ่งเลขที่ปรากฏมีบริษัทหนึ่งร้อยกว่าบริษัทมาจดเลขที่เดียวกันสามองค์ประกอบเนี่ยผมก็มานั่งมองมานั่งดูว่าอันนี้คือหลักฐานที่ชัดเจนและนำสื่อต่อสารว่าท่านครับผมต้องขอหมายค้นเพื่อเข้าค้นบริษัทต้นน้ำแห่งนี้เพื่อจัดและพยานถามมาทั้งหมดมาดูว่ามันมีความผิดฐานนอมินีหรือไม่เราไปค้นรอบแรกได้ข้อมูลมาที่บอกว่าต้นน้ำนะครับได้มา5บริษัทถัดมาจากเขาจดทะเบียนบริษัทเสร็จแล้วก็กลายเป็นบริษัทกลางน้ำไอ้บริษัทตรงนี้ทางชาวต่างชาติก็คิดว่าเขาจดถูกต้องเขาก็มาถือครองที่ดินก็ไปผิดกฎหมายที่ดินถ้ามาประกอบธุรกิจนะครับเป็นบุคคลต่างด้าวประกอบธุรกิจก็ผิดบัญชี1บัญชี2บัญชี3ที่กฎหมายกำหนดไว้ซึ่งประกอบธุรกิจไม่ได้ไอ้ส่วนเฟดแบบเนี้ยผมก็นำเรียนว่าบนเกาะพังงานตอนนี้มันมียอดตัวเลขทั้งหมด 2,381 บริษัทซึ่งมีชาวต่างชาติถือหุ้นอยู่บนเกาะพังงานแต่มาตรวจสอบเชิงลึกไปแล้วเราพบทั้งหมด243บริษัทที่น่าเชื่อเป็นนอมินีจากนอมินีดังกล่าวเราเอาสับเซตมาว่าถือครองที่ดินบนเกาะพังงานเท่าไหร่ตอนนี้เราเจอคือ32บริษัทนี้ที่เราเข้าค้นวันนี้แล้วก็ออกหมายจับชาวต่างชาติที่ถือหุ้นในสถานนอมินีทั้งหมด45หมายจับวันนี้เราจับได้20คน20คนนี้เนี่ยที่ท่านประธานพูดถึงว่าต้องสอบปากคำในเชิงลึกว่าเขาถูกแนะนำชักจูงช่วยเหลือในทางที่ผิดๆเนี่ยโดยใครนะครับแล้วรู้จักตัวตนผู้ถือหุ้นที่เป็นคนไทยด้วยกันหรือไม่นะครับซึ่งเรามีหลักฐานอยู่แล้วว่าคนไทยดังกล่าวนั้นคือผู้ที่ถือหุ้นโดยที่เป็นพนักงานบริษัทบ้างนะครับเป็นลูกจ้างบ้างเป็นบริษัทคนจนบ้างเพราะฉะนั้นก็ถือว่าเป็นนอมินีชัดเจน
2: เมื่อทุนต่างชาติเข้ามามากขึ้นทั้งทุนที่ทำถูกต้องตามกฎหมายและทุนที่ใช้ระบบนอมินีทำให้เกาะพะงันจึงเกิดการขยายตัวของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวมากขึ้นโดยเฉพาะด้านบ้านสีธนูไล่ไปตามแนวเกาะเพราะมีพื้นที่ชายหาดและภูเขาสูงที่มองเห็นวิวทะเลจากการสำรวจของทีมงานวิกตอรี่พบว่ามีสิ่งปลูกสร้างลักษณะของภูวิลล่าเกิดขึ้นอยู่บนเขาจำนวนมากหลายจุดสร้างเสร็จแล้วและเปิดให้บริการอีกหลายจุดอยู่ระหว่างการก่อสร้างขณะเดียวกันพื้นที่หลายแปลงก็มีประกาศขายหรือให้เช่าที่ป้ายข้างถนนนี้มีการประกาศขายพื้นที่แบบแบ่งแปลงข้อมูลจากคนในพื้นที่ที่ซื้อขายที่ดินบอกว่าราคาที่ดินขึ้นอยู่กับทะเลตั้งแต่ถนนลงไปถึงหน้าหาดราคาประมาณไร่ละ10ล้านบาทแต่หากขึ้นไปบนเขาราคาจะขยับขึ้นเป็นเงาตามตัวคือตั้งแต่10ล้านบาทจนถึง15ล้านบาทขึ้นไปเมื่อดูจากราคาที่ดินแล้วก็ยากที่นักลงทุนไทยจะลงทุนทุนที่พร้อมที่สุดก็คือทุนต่างชาติ
7: การออกโฉนดที่ดินเนี่ยเมื่อก่อนปี37ก่อนปี37ก่อนที่มีกฎกระทรวงฉบับ43เนี่ยการออกโฉนดเนี่ยเพียงแต่ว่าแจ้งการครอบครองนะครับแต่ว่าก่อนประมวลกฎหมายที่ดิน2497เนี่ยมันจะมีการแจ้งการครอบครองที่ดินด้วยสค.
8: ครับ
7: เพราะนั้นเมื่อมีการออกโฉนดเดินสำรวจในบางพื้นที่เนี่ยมันก็จะมีสค.บางใบบางรายการที่ไม่ได้ถูกนำไปเป็นเอกสารการออกโฉนดที่ดินในครั้งนั้นเพราะนั้นมันก็จะมีสค.พวกนี้ที่ถูกนำไปใช้ในการออกโฉนดซ้ำในบางพื้นที่กรณีลักษณะของการออกโฉนดที่ออกจากสค.เนี่ยเนื่องจากว่าสามารถที่จะออกในพื้นที่ที่มีความราดชันสูงได้ไม่เกี่ยวกับความราดชันร้อยละ35นะครับเพราะว่าถือว่าเป็นการเอกสารการแจ้งการครอบครองเนี่ยก่อนประมวลกฎหมายที่ดิน
8: ครับ
7: เพราะฉะนั้นตัวนี้เนี่ยก็จะมีเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นหรือว่าเจ้าของกรรมสิทธิ์หรือว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐบางส่วนเนี่ยก็อาจจะ ไปอาศัยช่องว่างตัวเนี้ยในการที่จะอาจจะไปนำออกซ้ำออกเพิ่มเติมอะไรแล้วแต่นะครับซึ่งทำให้การออกโฉนดตัวนั้นเนี่ยถ้าว่างจริงก็อาจจะเป็นการหลักของการออกโฉนดโดยไม่ชอบนะครับแต่ว่าในระหว่างที่เป็นเอกสารโฉนดเนี่ยมันก็ถือว่าเป็นเอกสารที่โดยชอบนะครับตราบใดที่ยังไม่มีการเพิกถอนจากผู้มีอำนาจเพราะนั้น คนที่ถือครองตัวเนี้ยมันก็ต้องพยายามที่จะจำหน่ายนะเพื่อให้พ้นจากภาระที่ตัวเองอาจจะต้องถูกเพิกถอนในขณะนั้นเพราะนั้นตัวเนี้ยมันก็ถูกถ่ายเข้าไปยังบุคคลที่สองที่สามที่สี่ที่ห้าอะไรเงี้ยแล้วก็คนพวกนี้ก็จะพยายามที่จะแบ่งไปเรื่อยๆจะไปแบ่งพื้นที่แบ่งขนาดแบ่งอะไรแล้วแต่แล้วก็อาจจะไปปลูกบ้านปลูกวิลล่าปลูกอะไรแล้วแต่เนี่ยซึ่งตัวเนี้ยคนที่จะดำเนินการตัวนี้เนี่ยก็เริ่มที่จะต้องอาศัยอาจจะเพื่อให้มันเกิดความรวดเร็วเพื่อเกิดความง่ายเนี่ยอาจจะในหน้าของตั้งนิติบุคคลขึ้นมานะครับแล้วก็เพื่อจัดหาเพื่อขออนุญาตก่อสร้างเพื่อที่จะจัดแบ่งที่ดินอะไรก็แต่เนี่ยในการที่ซึ่งมันก็ไปเข้าข่ายของโนมินีเพราะว่าถ้าคนในพื้นที่จริงๆเนี่ยผมคิดว่ามันต้องอาศัยจำนวนเงินทุนจำนวนมากบางครั้งเนี่ยคนในพื้นที่เนี่ยจะไปซื้อ20ล้านที่ร้านเนี่ยคงจะไม่มีเพราะนั้นก็เป็นการสมประโยชน์กันระหว่างคนที่ไปเอาโฉนดคนที่ถือโอกาสที่จะอาศัยแสวงกำไรจากการลงทุนพวกนี
2: ้รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีบอกว่าปัจจุบันมีที่ดินกว่า 4,000 ไร่ในเกาะพะงันที่นิติบุคคลถือครองอยู่เป็นนิติบุคคลที่มีชาวอิสราเอลร่วมเป็นเจ้าของและอีกส่วนหนึ่งเป็นต่างชาติอื่นรวมทั้งยังมีอีกจำนวนหนึ่งให้นอมินีคนไทยถือครองแทน
0: ในเกาะพะงันเนี่ยที่ดินมีประมาณสัก 70,000

0: นี่ก็เป็นแปลงหนึ่งนะครับที่อยู่ในเป้าหมาย 4,500 กว่าไร่นั้นนะครับก็คงจะดำเนินการตรวจสอบต่อไปนะครับ
1: นายทวิศสมหวังให้ความเห็นว่าการมาของทุนต่างชาติส่งผลกับผู้ประกอบการไทยอย่างแน่นอนโดยเฉพาะคนในพื้นที่ที่ทำธุรกิจการให้บริการ
2: เขาอาจจะหากินกับคนของเขาที่เขามาจับจ่ายใช้สอยร้านอาหารของเขาเงินตรงนั้นอาจจะถึงคนไทยหรือเปล่าบ้างเราก็ไม่รู
3: ้
2: ธุรกิจที่เขาทำเรามีอะไรบ้างเราก็ไม่รู้นะแต่ว่ามันหลากหลายในที่อาชีพคนไทยก็มีในส่วนของรถเช่ามั่งนะโรงแรมมั่งบ้านพักบ้างอะไรพวกเนี้ยซึ่งคนไทยเขาก็ทำอยู่ซึ่งส่วนประกอบส่วนเนี้ยจริงๆแล้วเนี่ยบางคนไทยก็คือเป็นวิถีชีวิตหรือว่าเป็นอาชีพของคนไทยเนี่ยนะแล้วคนอิสราเอลที่เข้ามาทำอาชีพในระดับนี้ระดับทำห้องพักโรงแรมต่างๆอะไรพวกเนี้ยเล็กเขาไม่ได้มาลักษณะแบบอุตสาหกรรมใหญ่ๆแบบนั้นใช่ไหมซึ่งลักษณะที่เข้ามาแบบกลางๆตรงนี้มันเหมือนกับว่ามาส่วนหนึ่งก็คือบันมาทอนนะถ้าความเห็นทอนส่วนหนึ่งก็เป็นอาชีพของเราที่คนไทยเขามีอยู่ตลอดเวลาถือว่านี่คืออาชีพคนไทยส่วนหนึ่งเนี้ยมันอาจจะถูกเรียกว่าอะไรนะถูกทำให้คนไทยอดการทำหากินตรงเนี้ยคนไทยอาจจะไม่เท่าทันเขาก็ได
4: ้คนเกาะพังงานพร้อมจะอาแขนรับที่เราทำให้ถูกต้องเราไม่ได้ไปห่วงว่าคนนั้นจะได้ดีกว่าคนนี้คนนี้จะได้ดีกว่าในเมื่อการจัดการเนี่ยเราเองเนี่ยเราก็ทำไปตามแบบเมื่อก่อนสมัยก่อนเนี่ยเกาะพังงานทำงานเนี่ยคือทำธุรกิจเนี่ยคือตามแบบครอบครัวเราไม่ใช่ทั้งนักธุรกิจถ้าคนอาศัยบ้านพื้นที่ดั้งเดิมนะครับไม่ใช่ เป็นเขาเรียกว่าไม่ใช่นักธุรกิจแต่อาจทำธุรกิจแบบครอบครัวนะครับเหมือนกับปลูกมะพร้าวอ่ะปลูกแล้วก็ไม่ได้รดน้ำไม่ได้ใส่ปุ๋ยปล่อยมันโตตามธรรมชาติแล้วก็เก็บเกี่ยวผลประโยชน์ก็เหมือนกันเช่นเดียวกันนะครับผมมันเลยพอมีทุนใหญ่ขึ้นมามีนายทุนเข้ามาเลยกลายเป็นว่ามันตื่นตระหนก
1: ปัญหาเรื่องที่ดินที่เกาะพะงันเพิ่งเริ่มก่อตัวแต่ที่เกาะสมุยปัญหานี้มีมานานแล้วเราจึงเห็นที่พักรีสอร์ทและพูลวิลล่าถูกสร้างขึ้นบนที่เชิงเขาและบริเวณเขาสูงพันเอกสนิทมีแสงอดีตที่ปรึกษาผู้อำนวยการกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ระบุว่าแม้พื้นที่เกาะสมุยจะได้รับการประกาศคุ้มครองจากกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่เพิ่งจะมีการเปลี่ยนใหม่เมื่อปี2568ที่ผ่านมาแต่ก็อาจเกิดปัญหาอีกในอนาคต

0: ประกาศกระทรวงทรัพย์ตัวนี้เนี่ยเป็นการหล่อรอนสิทธิที่เห็นชัดเจนก็คือการก่อสร้างอาคารบนพื้นที่สูงหรือว่ามีความลาดชันนะครับโดยเฉพาะตั้งแต่35ถึง50นะครับของเดิมเนี่ยถ้าความลาดชันเกินกว่า150ก็จะห้ามก่อสร้างแต่ว่าของใหม่ก็ได้ลดทอนการก่อสร้างดังกล่าวมานะให้สามารถก่อสร้างได้ภายใต้เงื่อนไขนะครับคราวนี้คนที่เป็นนอมินีตัวนี้เนี่ยถามว่าบุกรุกพื้นที่อย่างไรนะครับคนพวกนี้นะส่วนใหญ่เนี่ยก็จะไปถือครองที่ดินนะแล้วก็ประกอบธุรกิจในลักษณะของที่พักนะครับโดยอาศัยจัดวิลล่าซึ่งคุณจะเป็นบ้านพักอาศัยนะครับเพราะนั้นตัวนี้เนี่ยมันก็เหมือนกับว่าการประกอบธุรกิจโรงแรมโดยไม่ได้รับอนุญาตการใช้อาคารผิดประเภทหรือว่าการก่อสร้างในพื้นที่ที่ห้ามก่อสร้างอะไรเงี้ยซึ่งมันจะเป็นปัญหาที่วนเวียนกันอยู่ในพื้นที่เกาะสมุยโดยเฉพาะพื้นที่ที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวหลักๆอย่างเช่นระไมแม่น้ำบ่อผุดเฉวงนะครับซึ่งฝั่งตอนนั้นก็จะเยอะมากนะครับถ้าว่าเราขับรถผ่านเนี่ยจะเห็นว่าบางพื้นที่เนี่ยก็ถูกทำลายทั้งในเรื่องของการทำลายสภาพแวดล้อมทำลายพื้นที่ที่เพื่อการก่อสร้างแล้วก็มีการก่อสร้างที่ไม่เป็นไปตามแบบรูปรายการนะครับซึ่งมีทุกปัญหานะครับซึ่งการตรวจสอบเนี่ยมันกระทำได้ยากเนื่องจากว่าบางครั้งเนี่ยเจ้าหน้าที่ที่เข้าไปตรวจสอบเนี่ยไม่สามารถที่จะจัดการปัญหาพวกนี้ได้โดยลำพัง
1: นายรามาเนศใจกว้างนายกเทศมนตรีนครเกาะสมุยอธิบายว่าเทศบาลเป็นผู้ให้อนุญาตตามเอกสารที่เจ้าของที่ร้องขอเท่านั้นเมื่อที่ดินมีเอกสารสิทธิ์ก็ต้องอนุญาตไม่มีอำนาจที่จะไปตรวจสอบว่าเอกสารสิทธิ์นั้นได้มาโดยชอบหรือไม่ยอมรับว่าขณะนี้มีอยู่2แห่งที่อาจต้องดำเนินการรื้อถอน
2: น้องกำลังดูว่าเราจะเอาเงินเราไปรื้อแล้วถ้าเขาไม่มีเงินให้เราอ่ะตรงนี้แต่เราก็ต้องทำได้ตุดตามข้อกฎหมายในแง่กฎหมายไหม
3: ครับมีสักกี่แห่งครับที่ตอนนี้คำสั่งรื้อออกแล้วแต่เขายังไม่รื้อ
2: ก็มีอยู่นะรื้อบ้างแล้วบางแห่งรื้อไม่ทำไมกรมน.น่ะรื้อก็มีอยู่นะแห่งสองแห่งเนี่ย
3: แห่งสองแห่งที่ยังคงที่รอว่าเขาจะรื้อเมื่อไหร
2: ่
3: กับรอว่าเทศบาลจะมีงบประมาณไปรื้อให้เขาไหม
2: นั่นเราลงเองรื้อเองก่อน
3: แล้วก็จะหาเงินจากไหนไปฟ้องเรียกค่าเสียหาย
2: คือใช้ปกครองอ่ะก็ใช่ไหมแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยถ้าอย่างถ้าดีได้ปลอดภัยกับผมเองนะผมถือว่าให้ศาลสั่งรื้อดีกว่า
1: สำหรับแนวทางในการแก้ปัญหานอมินีหลายภาคส่วนมีแนวความคิดไปในทิศทางเดียวกันว่าภาครัฐต้องจริงจังและต้องอุดช่องว่างทางกฎหมายที่ให้ทุนต่างชาติทำได้โดยการแนะนำซิกแซกข้อกฎหมายโดยนักกฎหมายของไทยหรือสำนักงานกฎหมายบางแห่งเป็นผู้ดำเนินการ
4: ไม่ใช่เมืองท่องเที่ยวแล้วใครก็ทำแบบนี้ได้อันนี้ทำแบบนี้ไม่ได้มันท่องเที่ยวมันก็ต้องมีกฎหมายรองรับอยู่ว่าใครทำอะไรได้บ้างแล้วทำแบบไหนได้บ้างคุณไปสร้างบนตีนเขาภูเขาที่มันเกินชันเกินเหตุทำได้ไหมล่ะทำไม่ได้ไม่ได้ก็ต้องรื้อทำได้ไงล่ะที่ทำมาแล้วเนี่ยมันไม่ได้ทุกอย่างมันต้องเคารพกติกาเคารพกฎหมายถ้าไม่เคารพกันแล้วเนี่ยต่างคนก็ต่างทำกันเฮโลสารพาเป็นปัญหากับชุมชนเป็นปัญหากับท้องถิ่นเป็นปัญหากับภาครัฐทุกอย่างเลยแหละแต่เราสำคัญคือว่าเราต้องเข้มงวดกวดขันในเรื่องของกฎระเบียบ
1: ภาคธุรกิจและภาคการท่องเที่ยวหวังจะเห็นการท่องเที่ยวที่เกาะสมุยและเกาะพะงันแบบไร้สีเทาซึ่งจะทำให้การท่องเที่ยวดำเนินไปอย่างยั่งยืนและคนไทยในพื้นที่มีความรู้สึกว่าเป็นเจ้าของพื้นที่ไม่ใช่ผู้อาศัย
5: อยากเห็นก็คืออย่างการท่องเที่ยวเนี่ยเราก็ต้องมีการส่งเสริมมันอยู่แล้วนะครับแล้วก็เราต้องพึ่งพานักท่องเที่ยวต่างชาติอยู่แล้วแล้วก็นายทุนต่างชาติก็มีส่วนสำคัญในการมาลงทุนที่ชัดเจนนะครับที่ชัดเจนเราก็ไม่ได้รังเกียจอะไรไม่ได้กังวลเรื่องนั้นมากนะครับแต่ที่สำคัญที่สุดขอให้ มาโดยถูกต้องนะครับแล้วก็อย่ามาคิดแย่งอาชีพของคนไทยที่สำคัญที่สุดก็คงเราต้องคนไทยเราเองคนท้องถิ่นจะต้องทำหากินได้นะครับ
1: จากเกาะสมุยถึงเกาะพะงันสิ่งที่เจ้าหน้าที่พบไม่ใช่เป็นการเข้ามาลงทุนของชาวต่างชาติทั่วไปแต่คือรูปแบบการถือครองธุรกิจและที่ดินที่ถูกตั้งข้อสังเกตว่าอาจมีคนไทยเป็นเพียงชื่อบนเอกสารขณะที่อำนาจการตัดสินใจเงินทุนและผลประโยชน์ที่แท้จริงอยู่ในมือของชาวต่างชาติโดยเฉพาะกลุ่มทุนอิสราเอลที่มีทั้งข้อร้องเรียนจากคนในพื้นที่และข้อมูลจากการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่ว่ามีการเชื่อมโยงกับธุรกิจหลายประเภทตั้งแต่อสังหาริมทรัพย์วิลล่าร้านอาหารไปจนถึงธุรกิจบริการปฏิบัติการของตำรวจที่ผ่านมาจึงไม่ใช่แค่การตรวจค้นบริษัทใดบริษัทหนึ่งแต่เป็นการส่งสัญญาณว่ารัฐบาลไทยกำลังเริ่มตรวจสอบโครงสร้างธุรกิจสีเทาที่อาจใช้ช่องว่างของกฎหมายเข้ามาครอบครองทรัพยากรและเศรษฐกิจบนเกาะท่องเที่ยวสำคัญของไทย
6: คือประเด็นที่ผมอยากสื่อพี่น้องสื่อมวลชนไปด้วยว่าเราอยากให้เขามาลงทุนบริษัทที่น่าสนใจบริษัทหนึ่งอันนี้ขออนุญาตเอ่ยชื่อเลยของอเมริกาคนต่างชาติถือหุ้น 100% แต่เขาก็เข้าชาแนลถูกต้องเป็นโรงแรมด้วยนะครับก็ยื่นขอถูกต้องเสียภาษีตามกฎเกณฑ์ที่คนต่างชาติถือหุ้น 100% มันมีช่องทางนี้อยู่นะครับมันมีช่องทางนี้อยู่เราอย่าไปแนะนำเขาเฮ้ยเอาช่องแบบผิดๆหรือเลี่ยงหลีกหลบนะครับเป็นใช้ช่องทางกฎหมายที่พอจะเห็นอยู่ได้แต่ว่าไม่ได้ถูกต้องนะครับเนี่ยเขาถือเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราบอกว่าต่างชาติเขาถือ 100% ไม่ได้ถือได้แต่ภาษีเป็นแบบหนึ่งการขอมัดเป็นอีกแบบหนึ่งการมัดเป็นอีกคนอีกแบบหนึ่ง100%เลยนะครับบริษัทสัญชาติอเมริกาถือหุ้นโรงแรมด้วยนะครับบริษัทเปิดโรงแรมด้วยเงี้ยครับผมก็บอกว่ามีได้นะครับหรือจะแนะนำแบบ49-51ก็ได้แต่ก็ต้องเป็นคนที่รู้จักกันจริงๆไม่ใช่อยู่ๆมาถอดคนไทยออกยืนยันนะครับพี่น้องสื่อมวลชนต้องช่วยผมด้วยยืนยันว่าท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ยไม่ได้อะไรเลยอยากต้องการให้มาลงทุนอยากให้นำภาษีเข้าประเทศชาติอยากให้การท่องเที่ยวของพังงานของสุราษฎร์เหมือนเดิมแต่เราเข้าชาแนลที่ถูกต้อง
1: จนถึงวันนี้เกาะสมุยและเกาะพังงานยังคงเป็นสวรรค์ของนักท่องเที่ยวแต่คำถามคือสวรรค์แห่งนี้กำลังเป็นของใครกันแน่การลงทุนของต่างชาติไม่ใช่เรื่องผิดหากอยู่ภายใต้กฎหมายและความเป็นธรรมแต่หากมีนอมินีมีทุนสีเทาและมีการครอบครองแทนกันอย่างซับซ้อนนี่คือปัญหาที่รัฐต้องเร่งจัดการเพราะเกาะแห่งการท่องเที่ยวไม่ควรกลายเป็นพื้นที่ที่คนไทยเป็นเพียงเจ้าของในนามและนี่คือ Big Story ตอนยึดเกาะเจาะเครือข่ายนอมินีสวัสดีครับ

0: คุยกันสบายสบายนี่ถามเรื่องนี้ก่อนเด็ดถ้าตอนฟุตบอลอ่ะกติกา
1: ตกลง
0: เห็นเขาบอกว่ามัสแครีไม่มัสแครี
2: อ๋อต้องถ้าเขาประกาศนี่ว่าเขาจะเอามาลงฟรีทีวี
1: คู
2: ่40นั้นถ้าลงฟรีทีวีก็เข้ากดมัสแครีทันที
0: ใช่ตกลงที่คุณเขาแถลงเนี่ยฟรีคนดู
1: ฟรี40
2: แมตช์40
1: แมตช์ที่เหลือก็ต้องจ่ายตังค์ซื้ออะไรเงี้ย
3: ใช่ 5,000
1: 5,900 6,000
3: 6,000 ครับ
1: 5,900
2: 5,900
0: 5,900 ยอมจ่ายเหรอโอ้
2: ยอมเพราะว่ามันได้พรีเมียร์ลีกด้วย
0: ได้พรีเมียร์ลีกด้วย
1: มันได้เยอะ
0: วันนี้สมมุติว่าคุณเป็นคนตั้งหัวข้อเอง
1: ไม่ใช่ผมสมมติว่านี่แบบจะจริงหรือเปล่าสมมติว่าไม่มีฟรีทีวีครับเป็นขยับแรงกว่านี้ตกลงมันจะจอดำเหรอฮะ

0: เดียวหรือว่า มันจะได้ไปต่อ
1: จริงๆแล้วเกือบจะไม่มีแล้วครับตอนนี้
2: โอ้โห
1: เกือบจะไม่มีนะครับเพราะว่ามันยังไม่ได้จอดำครับแต่หมายถึงว่าก็ต้องกลับไปดูว่าฟรีทีวีวันนี้มีอะไรดูมันไม่มีอะไรดูนะครับ
0: ไม่ถึงขอโทษนะคุณเดียวก่อนจะไม่มีอะไรดูเนี่ยตกลงมันจะยังไงฮะมันจะหมดใบอนุญาต
2: ใบอนุญาตทีวีดิจิตอลเนี่ยจะ
3: สูงสุดในปี2552สมมติฐานคุณคืออะไร
0: สมมติฐานว่า
3: ไม่มีฟรีทีวีใช่ไหมคำว่าฟรีทีวีคุณแปลว่าอะไร
0: คือเลิกทีวีใครจะดูต้องเสียตังค
2: ์คือทีวีที่เสียปลั๊กแล้วก็มีภาพออกมาโดยที่ไม่ต้องเสียค่าเน็ตไม่ต้องเสียค่าแพ็กเกจอะไร
3: คุณทำไมถึงตั้งหัวข้อนี้
0: คือผมดูแล้วเอ๊ะทำไมกสทช.แผนแวดบทมันต้องจบแล้วใช่ไหมยังไม่รู้ว่าจะเอายังไงแผนบทเป็นยังไงเห็นบรรดาคนในวงการบอกว่าเฮ้ยคนมันต้องเดินหน้าต่อเนาะต้องเตรียมการใช่ไหมผมเห็นผู้ทำวิชาการบอกว่ามันต้องมีแผนชัดเจนนะว่าการผลิตนักศึกษาก็มีก็ตกลงมันยังไง
2: แผนแม่บทมี
4: แล้วก็เชิญคนที่อยู่
0: คนที่รู้
4: จริงคนที่คนที่ทำทีวี
0: ใช่มาคุยเลย
4: สองคนนี้มาเพื่อจะตอบคำถามว่าถ้าไม่มีฟรีทีวีจะเกิดอะไรขึ้นกับประเทศไทยต้องถามคนทำทีวีก่อนว่าตกงานก่อนเดี๋ยวตกงานหรือเปล่า
1: ต้องถาม
2: ก่อน
1: ต้องถามอาจารย์ก่อนครับอาจารย์คิดว่ามันจะมีโอกาสเป็นไปได้ไหมครับ
4: เป็นไปได้คือ
1: ไม่มีแผนแม่บทแผนแม่บทออกมาไม่ทันคือตอนนี้ในแง่ของผู้ประกอบการเนี่ยว่าออกมาตอนนี้เหลือ2ปีกว่าอาจารย
4: ์ใช่อ
0: ีก2ปีกว่า
1: ก็ไม่ทันละในแง่ผู้ประกอบการ
4: พรุ่งนี้ก็
1: ไม่ทัน
4: ก็ไม่ทันแล้วนะ
1: ตอนนี้เรากำลังมองว่าเราจะยังทำคอนเทนต์เอาไว้ไปที่ไหนคอนเทนต์สำหรับฟรีทีวีเนี่ยเราก็คือเหมือนกับว่าเราเหลือสัญญาใบอนุญาตอีก2ปี
0: อีก2ปี
1: มันก็คือประคองนะครับตอนนี้เพราะว่าอีโคซิสเต็มมันเปลี่ยนหมดแล้วครับตอนน
2: ี
1: ้งั้นหมายความว่าถ้าหากว่าเรามองว่าอนาคตมันจะมีฟรีทีวีเนี่ย มันต้องชัดเจนแล้วเราต้องวางแผนแล
4: ้
1: วในการจ้างคนในการที่จะตามเตรียมรูปแบบไหนนะครับต่อไปจะมีมัคใหม่มีมัคดาวเทียมยังมีอยู่แล้วไม่มีอยู่OTT มันจะเชื่อมไปได้ไหมเราจะเห็นภาพใหญ่สเกลของอนาคตแต่ตอนนี้มันไม่เห็นครับอาจารย
4: ์ตอนนี้ไม่เห็นก็คือโอกาสจอดำ
1: โอกาสจอดำมีไหมผมก็เชื่อว่าถ้าหากว่าตามที่ในฐานะที่เป็นเลขาของสมาคมทีวีดิจิตอลที่ติดตามแล้วก็ไปยื่นจดหมายเพื่อบอกว่าย
4: ื่นก่อน
0: กสทช.
1: ครับผมช่วยคลอดแผนแม่บทนะครับแล้วก็รถแมพแผนที่นำทางนี่ออกมาสักทีเพื่อที่เราจะได้เห็น
4: คลอดยังไปท้องเลย
2: โอ้ยทำมีร่างแล้วทั้งหมดแล้วร่างทั้งหมดก็รออยู่ในวาระ
4: ย
2: ัง
4: ไม่ปฏิสนธิเลย
2: อยู่ในวาระการประชุมของ
4: มีนะมีนะ
2: การประกาศแล้ว
1: แต่มันยังไม่มีครับ
4: มันไม่เห็นอนาคต
1: มีอนาคตออกมาตอนนี้อันนี้คือปัญหา
0: ทำไมมันช้าจัง
2: เอาส่วนของแผนแม่บทก่อนแผนแม่บทเนี่ยจริงๆมันคือภาพร่มใหญ่นะว่าเป้าหมายนโยบายภาพใหญ่ก่อนของกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์ตั้งแต่ปี2569ถึงปี2572เท่านั้นถึง2073มัน5ปีนะฮะแล้วก็ส่วนแผนที่นำทางรถแมพเนี่ยคือจะเฉพาะกิจการโทรทัศน์ทีวีดิจิทัลซึ่งจะสิ้นสุดใบอนุญาตในปี2572นะซึ่งจริงๆก็มองง่ายๆอันนี้ก็เป็นแผนใหญ
0: ่
2: มีเป้าหมายมียุทธศาสตร์ที่จะนำไปถึงแล้วก็ตัวชี้วัดอะไรยังไงนี่คือแผนแม่บทซึ่งตัวโรดแมปเนี่ยจะเป็นเหมือนแอคชั่นแพลนก็คืออยู่ภายใต้อันนี้มันก็จะมาด้วยกันแล้วก็ทั้งสองอย่างเนี่ยถูกบรรจุอยู่ในวาระการประชุมของกสทช.เนี่ย มาก
0: ี่ปีแล้ว
2: เป็นเดือนแล้วกัน
4: ไ
2: ป
4: ตั
2: ้งแต่สิ้นปีที่แล้ว
4: เพราะ
2: จริงๆทำ public hearing ซึ่งคุณเดียวแล้วก็ตัวแทนจากภาคอุตสาหกรรมเนี่ยก็เข้าไปมีส่วนร่วมทั้งในส่วนของแผนแม่บททั้งส่วนของรถแบบที่ทำสองรอบสุดแผนแม่บทก็ทำสองรอบนะทำสองรอบเพื่อทำให้มันครอบคลุมจริงๆอะไรอย่างเงี้ยตั้งแต่ปลายปีที่แล้วก็เห็นโครงกันแล้วเพราะว่าจริงๆเราก็ต้องทำงานอุตสาหกรรม
1: ใช่ใช
2: ่เพราะว่าจริงๆแผนแม่บทกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน
4: ์
2: อุตสาหกรรมก็คืออุตสาหกรรมทางด้านทีวีดิจิทัลก็คืออุตสาหกรรมหลักของกิจการโทรทัศน
4: ์
2: ใช่ไหมล่ะแต่ว่าความช้าเนี่ยก็ส่วนหนึ่งก็ต้องยอมรับก็มาจากการประชุมของกสทช.ซึ่งจริงก็มีวาระการประชุมเยอะ
4: ประชุมบ่อยแค่ไหน
2: ประชุมอาทิตย์ละ2ครั้งโดยเฉลี่ย
4: อ๋อก็ไม่น้อยนะ
2: ก็มีอาจจะมีบางอาทิตย์ที่เว้นบ้างนะแต่ว่าส่วนใหญ่ก็อาทิตย์ละ2ครั้ง
0: แล้ววาระนี้ไม่ใช่วาระเร่งด่วนสำหรับกสทช.
2: มันก็มีวาระเร่งด่วนกว่ามั้งเพราะมันมีวาระเร่งด่วนกว่าที่เขาจะถ้าเกิดเขาจะเรียงเขาจะบอกว่าวาระเร่งด่วนกว่าก็คือวาระที่มีเดดไลน
4: ์
2: นะซึ่งอันนี้เหมือนกับเดดไลน์มันยังไม่ชัดเจน
1: ก็ต้องวันนั้นผมวันที่จดหมายฮะเราก็

0: ไปเฝ้าว่าขอให้พิจารณาวาระนี้แต่ขึ้นอยู่กับมีวาระเร่งด่วนไห
1: ม
0: ซึ่งเราก็ทราบว่าวาระเร่งด่วนมันนั้นคือเรื่องของหลักสูตร
2: หลักสูตรอะไรนะ
0: หลักสูตรปกสที่ผมก็เป็นลูกศิษย์หลักสูตรนี้ครับ
2: อ๋อที่ของปกสชจัด
0: ปกสชจัดครับผมก็เลยว่า
2: คุณด่วนมากเลย
0: ความเร่งด่วนระหว่าง
1: คือผู้ที่กำหนดว่าวาระจะขึ้นคือท่านประธานนะ
3: คนเดียว
1: ในระเบียบการประชุมกสชเนี่ยผู้ที่มีอำนาจในการบรรจุวาระเอาแต่ตอนแรกเลยนะบรรจุจะได้อยู่ในวาระไหมก็อยู่ที่หรือว่าบรรจุวาระแล้วจะถูกหยิบขึ้นมาไห
2: ม
1: ก็
2: ประธาน
1: เพราะฉะนั้นมันก็เป็นอย่างนี
0: ้เอาเป็นว่ามันไม่คืบหน้าม ันไม่คืบหน้าหลังจากที่อุตสาหกรรมได้รองมาคือท่านประธานเคยบอกว่าจะได้คำตอบตั้งแต่สิงหา68ตอนนั้นผู้ประกอบการเนี่ยเข้าไปพบเลยนะครับผู้ประกอบการคือเจ้าของเลยเท่าแก่เลยครับไปนั่งคุยแล้วก็อาจารย์ก็อยู่หน้าที่ประชุมนั้นด้วยแล้วก็มีการบอกว่าสิงหา68เนี่ยน่าจะจบแต่ตอนนี้มันจะสิงหา69แล้วมันยังไม่คืบเลยครับ
1: ก็จะสิงหา69
2: รอปีหน้าไม่ได้เหรอ
1: โอ้ว่าไม่ได้
0: อุตสาหกรรมรอไม่ได
1: ้
3: คำอธิบายของประธานที่ให้กับอุตสาหกรรมคืออะไรตอนนั้น
0: ค
3: ือ
0: ด
3: ้
0: วย
3: เร่งร้อน
0: คือด้วยเรื่องของเทคโนโลยีที่มันเดินหน้ามันเปลี่ยนแปลงตลอดเวลานะครับคือการที่จะต้องมีการวางรถแมพหรือว่าวางแผนแม่บทออกมาเนี่ยมันอาจจะมีความเรียกว่าความเปลี่ยนแปลงณนะวันที่สัญญาหรือว่าสัมปทานฉบับใหม่
3: นั่นคือคำอธิบายจากประธาน
0: ใช่ท่านเคยบอกอันนี้ผมสมมุติว่า
3: คือ
0: ผมจำได้ว่าเมื่อ5ปีที่แล้ว5ปีที่แล้วนะฮะที่ในแง่ในอุตสาหกรรมเราก็ต้องไปถามว่าอีก5ปีเนี่ยจะยังไงท่านบอกว่าอ๋อปี72เดี๋ยวปี71ค่อยมาคุยผมก็เข้าใจว่าคงเป็นการพูดเล่นใช่มั้ยฮะว่ามันใกล้ๆท่านก็บอกในลักษณะนะครับว่าเทคโนโลยีมันเปลี่ยนตลอดเวลาใกล้ๆเนี่ยเราจะเห็นภาพชัดเจนซึ่งเราก็เข้าใจได้ในมุมหนึ่งแต่ก็ได้เรียนไปว่าแต่ในอุตสาหกรรมโดยเฉพาะบริษัทที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์เนี่ย
2: ต้องเตรียมการ
0: มันรอไม่ได้
2: ต้องเตรียมการนะ
0: มันรอไม่ได้ครับ
1: การลงทุนเรื่องการจ้างงานเรื่อง
0: ระหว่างนั้นเราก็ทวงถามตลอดเวลาแต่ก็นั่นแหละครับเนี่ยอีก2ปีจะหมดแล้วเรายังไม่ได้คำตอบเพราะฉะนั้นเราอาจจะต้องรอปี71
2: เรามีเดดไลน์มั้ยว่ารอถึงแค่ไหน
0: เราไปให้เดดไลน์ครับครั้งล่าสุดที่เราไปยื่นเนี่ยคือ30มิถุนาก็คือสิ้นเดือนนี
2: ้สิ้นเดือนนี้เหรอ
0: สิ้นเดือนนี้ควรทุกอย่างจะชัดเจนเพราะว่าเราทราบจากคณะกรรมการอยู่แล้วนะครับว่าแผนแม่บทมีแล้วนะครับแผนที่นำทางมีแล้ว
1: ร่างมี
3: แล้วทั้งเราฝ่ายเอกชนได้รับรู้ด้วยว่ารถแบบคืออะไร
1: ว่าเข้าร่วม
0: เข้าร่วมครับเราต้องไปพับบิ้วให้เร่งครับ
3: แล้วก็ไม่ควรจะผ่านตามนั้นถ้า
0: คือเรามองว่าอย่างน้อยให้มันมีร่างออกมาก่อน
3: แล้วผ่านตามนี้ทางอุตสาหกรรมโอเคตามร่างที่มีอยู
0: ่โอเคที่ออกมา
2: อย่างน้อยก็มีร่าง
0: อย่างน้อยจะมีร่าง
2: มีเขาโครงเหตุ
0: อย่างน้อยมีต้น
3: กรอบ
0: มีต้นเรื่องนะมีกรอบทำให้เราได้เห็นว่าอ๋อมันจะไปยังไงแล้วในความเป็นจริงไปได้ไหมก็ได้มาสะท้อนกันผมว่าอย่างน้อยมันมีทางที่มันจะเดินและมันเห็นว่ามันขยับแต่ตอนนี
1: ้
0: มันยังไม่ด้วยมันยังไม่คลอดท้องแต่ยังไม่คลอด
1: ในตัวแผนแม่บททั้งตัวแผนแม่บททั้งตัวรถแบบเองเนี่ยมันก็มีประเด็นที่มีความเร่งด่วนอยู่ในนั้นเหมือนกันเรื่องนึงก็คือเรื่องของคลื่นความถี
3: ่ใช่
1: คลื่นความถี่ที่คือเรื่องของคลื่นความถี่แล้วก็เรื่องของการแพร่กระจายสัญญาณผ่านตัวกลางอย่างเช่นโครงข่ายดาวเทีย
3: ม
1: นะฮะโครงข่ายดาวเทียมที่ใช้ของที่เราเรียกว่าโครงข่าย C band เนี่ยนะซึ่งก็เป็นโครงข่ายหลักนะที่ทีวีดิจิทัลเนี่ยอาศัยในการนำพาสัญญาณไปสู่ประชาชนเนี่ยตรงนี้เนี่ยในแง่ของคลื่นความถี่ที่คลื่น C band ใช้เนี่ยมันในระดับนานาชาตินะในระดับของสหภาพโทรคมนาคมสากลเนี่ยได้มีการเปลี่ยนในแง่ของการนำไปใช้ในระดับสากลเนี่ยเขาจะเอาคลื่นตรงนี้ที่เราเรียกว่าคลื่น extended C band ตรงนี้ประมาณ 3,500 ขึ้นไป 3,700 ถึง 4,200 ขึ้นไปเมกะเฮิร์ตซ์ขึ้นไปเนี่ยเอาไปใช้ในกิจการ IMT คือ International Mobile Telecom ก็คือกิจการโทรคมนาคมสากล
3: อ
1: ันนี้ก็เป็นไปตามพลวัตก็คือว่าคนใช้มือถือมากขึ้นเพราะฉะนั้นตรงนี้มี ecosystem ที่ดีเขาจะเอาไปยื่นเอาไปใช้ในกิจการโทรคมซึ่งตรงนี้เป็นส่วนหนึ่งนะฮะของทั้งแผนแม่บททั้งโรดแมปที่จะต้องกำหนดให้ชัดเจนว่าเฮ้ยตกลงเนี่ยคลื่นตัวที่จะใช้ทำ C band เนี่ยคือไอ้ extended C band ตรง 3,500 4,200 ตกลงเนี่ยจะเอาไปใช้ใน IMT ใช่ไห
3: ม
1: ถ้าตรงนี้จะใช้ใน IMT ก็ต้องมาบอกทางนี้เพราะว่ากระทบกิจการโทรทัศน
0: ์
1: กิจการโทรทัศน์เขาก็ต้องย้ายจาก C band เนี่ยจากขึ้น C band ไปใช้ KU band
3: ก็เป็นประเด็นนะ
1: ใช่
3: แล้วก็ตัดสิน
1: ก็ต้องเป็นกสทช.
3: กสทช.ก็ต้องโหวตกันถ้าสมมติ
1: ใช่ถูกต้อง

0: คะเพราะซึ่งอันนี้จริงๆท่านก็คุยมาเป็นเรียกว่าปีๆแล้วนะเพราะว่าคลื่นตรงนี้มันมีทั้งสองส่วนคือทั้งโทรคมแล้วก็บรอดแคสต์ที่มีผลประโยชน์ซ้อนกันอยู่แล้วเราก็ต้องเตรียมการเตรียมการอะไรต่างๆนี่อันนี้อย่างเงี้ยอิชชูหนึ่งนี่เป็นอิชชูเดียวนะ
1: เพราะว่าเทคโนโลยีใหม่มันมาอินทรัพย์หมดแล้ว
2: ใช่
1: คนอาจจะไป OTT ไป Android Box ก็ได้ซึ่งแผนมันต้องมีครับงั้นวันนี้อุตสาหกรรมไม่รู้เลยครับเหมือนคนตาบอดนะครับเพราะว่าสำคัญในวันนี้ของเราคือไม่ใช่คำถามว่าคุณจะประมูลไห
2: ม
1: ราคานี้คุณจะประมูลหรือเปล่าคือเรามันอันนั้นคือปลายทางเพราะเรายังไม่รู้เลยว่ามันจะไปยังไงนะครับฟรีทีวีในแผนแม่บทที่ว่าเนี่ยมันจะออกมาเป็นแบบไหนอนาคตของคนจะเข้าถึงฟรีทีวีแบบไม่มีค่าใช้จ่ายที่เราพยายามเรียกว่าเป็นทีวีแห่งชาตินะครับมันรูปหน้าตาในแง่องค์ประกอบของมันโครงสร้างของมันจะเป็นยังไงยังมีเสาก้างปลายังมีมัคซ์อยู่ซึ่งมัคซ์มีกี่เปอร์เซ็นต์ดาวเทียม อย่างที่อาจารย์บอกว่า C band ไม่มีแล้วมันจะต้องไป KU band จะเหลือเท่าไหร
0: ่
1: นะครับในแง่ของ OTT เราสามารถที่จะเชื่อมไปถึง OTT โดยที่เหมือน Must Carry ครับวันนี้ OTT มันไปไม่ถึงแต่วันนี้เนี่ยคนพฤติกรรมคนไปที่ OTT แล้วถ้า OTT ในระดับชาติเนี่ยต้องมี Carry Free TV หรือว่า TV แห่งชาตินี้ไปด้วยหรือเปล่าแต่มันก็จะมีอีกแหละว่าในแง่ของอินเทอร์เน็ตในบ้านเราเนี่ยคนที่จะดู OTT เนี่ยมันคือต้องเสียค่าใช้จ่าย
2: แต่คนเดียวคิดคาดเอาเองว่าทำไมประธานกสช.ถึงใจเย็นหรือจึงไม่คิดว่ารีบร้อนเพราะอะไรมันต้องมีเหตุผล
1: คืออุตสาหกรรมเราก็มาคุยกันคำถามนี้เลยครับว่า
2: ก็ทำไม
1: เรามองว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญของประเทศนี้หรือเปล่าในการที่จะทำให้โครงสร้างพื้นฐานที่จะให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลข่าวสารนะครับที่ก็ต้องบอกว่านี่คือ Trusted Media นี่คือข้อมูลที่น่าเชื่อถือได้มีเราทำหน้าที่เป็น Gatekeeper ครับในการคัดกรองสิ่งเหล่านี้มันเป็นประโยชน์กับสังคมมากที่สุดอันหนึ่งแน่ๆมันคือความเป็นประเทศอะครับทำไมถึงไม่พิจารณาเราก็ตั้งคำถามนี้อันหนึ่งกลัวเทคโนโลยีที่จะ
2: เหตุผลทางการคือโกรเทคโนโลยีมันจะเปลี่ยนอีกแล้ว
1: มันจะเปลี่ยนอีกแล้ว
2: ร้อยมันใกล้ก่อน
1: ซึ่งเราก็มองว่าแต่กสทช.คือคนที่ควบคุมเทคโนโลยีเหล่านี้ไม่ใช่เหรอใช่ไหมฮะถ้าหากว่ามันออกกติกาแผนแม่บทในการครอบคลุมว่าแม้ว่าเทคโนโลยีจะเปลี่ยนแต่ในกติกาที่มันอยู่ต้องภายใต้อย่างที่อาจารย์ขวัญพูดมาครับว่าทุกอย่างต้องมีหน้าที่เซอร์วิสประชาชนมันต้องยังอยู
2: ่
1: มันก็ไม่น่าจะมีอะไรเราก็ตั้งคำถามไปว่าหรือจริงๆแล้วใครได้ประโยชน์จากการที่ไม่ขับเคลื่อน
2: นั่นแหละสิ
1: คำถามเราไปขนาดนั้นนะครับ
3: แล้วใครได้
1: ประโยชน
3: ์ได้คำตอบ
1: เรามีคำตอบครับ
2: คือ
1: แต่เราพูดไม่ได
3: ้แต่ว่าจะมีเรื่อง
1: จริง
3: ๆผลประโยชน์อยู่บ้าง
1: จริงๆแล้วผมว่ามันคือคำถามนี้มันโยงไปทำให้เราคิด
2: ด้วยหลักการเนี่ยใครจะได้ประโยชน์ด้วยหลักการ
1: ไม่ต้องพูดถึงตัวบุคคลถ้าถามผมในวันน
3: ี้ถ้ามันช้า
1: ผมมองว่าในวันนี้เนี่ยนะครับคือบอดแคสต์กับเทเลคอม
3: สองฝั่ง
1: มันอยู่สองฝั่งเมื่อก่อนมันแยกกันโดยชัดเจนเทเลคอมกับบอดแคสต์แต่วันนี้คือการหลอมรวมครับวันนี้เรากำลังมองว่าถ้าหากว่าปล่อยให้เทคโนโลยีวันนี้ซึ่งเป็นเทคโนโลยีในฝั่งเทเลคอมนะครับที่กำลังโตใช่ไหมครับแล้วก็เรียกว่ากลืนกินอย่างนี้ดีกว่าครับกลืนกินบอดแคสต์ใช่ไหมครับแล้วถ้าหากว่าวันหนึ่งวันนี้เทคโนโลยีมันกำลังเปลี่ยนแต่เทคโนโลยีที่สามารถที่จะสร้างแพลตฟอร์มได้นะครับมันถูกเข้าไปในบ้านทุกๆบ้านแล้วนะครับในวันนั้นครับคือเกมมันก็จะเปลี่ยน
2: แล้วก็เทเลคอมบริษัทเทเลคอมจะสูญเสียหาย
1: เทเลคอมได้ประโยชน์
3: จะได
2: ้ประโยชน์
3: จะได้
1: เพราะว่าจะนั้นเทเลคอมคุมแพลตฟอร์มทั้งหมด
2: ใช่ตารางการเลื่อนไปเรื่อยๆก็ให้บริษัทเทเลคอมได้ประโยชน
1: ์ซึ่งผมมองว่าแล้วมันจะมีเหตุผลอะไร
2: นอกเหนือจากนี
1: ้
0: แล้วจากเทเลคอมนี่ยังมีส่วนอื่น
2: ยังมีส่วนไหนที่จะเสียประโยชน์ถ้าเขาตัดสินใจ
0: จะเสียประโยชน์ไหมอาจจะได้ประโยชน์น้อยลงหรือเปล่าคือบริษัทข้ามชาติขนาดใหญ
1: ่อันนี้
0: ด้วย
2: ข้ามชาติขนาดใหญ่
0: เป็นเจ้าของแพลตฟอร์ม
2: ทั้งหลาย
0: ระดับโลก
3: ที่ไม่ให้ฟังก็ได้ไงบริษัทข้ามชาติจะได้อะไร
0: บริษัทข้ามชาติขนาดใหญ่ก็เป็นเจ้าของแพลตฟอร์มใช่ไหมฮะทุกวันนี้เนี่ยต้องถามคุณเดียวนะต้องกลับไปถามผู้ประกอบการว่าเวลาที่ข่าวของช่องวันอะข่าวของช่องต่างๆเนี่ยถูกเอาไปใช้เนี่ย
2: ก็จ่ายตาม
0: เวลาแบ่งเนี่ยมันแบ่งแฟร์ไหมอันนี้เนี่ยเราพูดถึงว่าการทำธุรกิจแบบแฟร์เนี่ยเพราะว่าถ้าเกิดให้เกิดการทำธุรกิจแบบแฟร์เนี่ยองค์กรกำกับดูแลระดับชาติก็ต้องยื่นมือเข้าไปกำกับดูแลเพื่อที่จะให้แน่ใจว่าเฮ้ยเวลาคุณดีลกันเน
2: ี่
0: ยคุณดีลกันอย่างแฟร์แต่เราทำไม่ได้ณปัจจุ
1: บ
0: ันปัจจุบันตอนนี้ก็เหมือนกับว่า OTT เนี่ยที่เราเรียกมาสับขั้นว่าขนาดใหญ่ก็คือ มีให้บริการทั้งจริงๆตอนนี้เขาไม่ได้ทำแค่ตัวแพลตฟอร์มที่แพร่กระจายเท่านั้นเขาผลิตเนื้อหาด้วย
4: ใ
0: ช่ไหม
4: ฮะ
1: แล้วก็สิ่งสำคัญที่น่ากลัวที่สุดคือวันนี้เนี่ยเราอยู่ในโลกของอัลกอริทึม
0: ใช่ใช่
1: ใช่ครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ย
3: เป็นใครเราก็ไม่รู้นะ
1: ใช่ครับ

0: แวดล้อมที่เป็นธรรมชาติแต่จริงๆมันไม่ใช่เป็นสิ่งแวดล้อมที่อัลกอริทึมสร้างให้
1: ถูกต้องครับ
0: สร้างให
1: ้แต่ส่วนนึงผมคิดว่าคนดูอ่ะคนที่มันยังไม่รู้สึกว่าความเดือดร้อนจะมาถึงนะ
2: ครับ
1: ถ้าไม่มีฟรีทีวีตกรชไม่เดินหน้าไม่อนุมัติ
3: ประชาชนทั่วไป
1: คือตอนนี้เขายัง
3: รู้สึก
1: ตอนนี้ยังไม่รู้สึกไง
3: แล้วจะกระตุ้นให้ประชาชนรู้สึกได้ไงว่า
0: จริงๆเราเคยคุยนะว่าควรจะทำแคมเปญ
2: วันนี้เนี่ยผมว่าคนที่ไม่รู้สึกคือคนที่เป็นสังคมชนชั้นกลางเพราะวันนี้เขาก็บอกแล้วว่าเขาไม่ได้ดูทีวีแล้วใช่ไหมฮะ
1: ก็ไม่เดือดร้อน
2: ใช่ไหมครับแต่เรากำลังบอกว่าวันนี้ทีวีมันก้าวข้ามความเป็นดีไวซ์ไปแล้ว มันไม่ใช่แบบดูทีวีคือดูแบบนี
1: ้
2: คอนเทนต์ที่เราดูอยู่ในนี้เนี่ยมันเป็นคอนเทนต์ที่ทีวีที่เป็น national television เนี่ย มันมีมาตรฐานอะไรบางอย่างที่ทำให้เขายังสามารถที่จะเชื่อถือนะครับเช็คข้อมูลอะไรบางอย่างจากคอนเทนต์ของ National Television นี่ได
1: ้
0: เพราะว่าจริงๆอย่างที่คุณเดียวพูดเนี่ยคือทีวีที่เป็นไลเซนส์ทีวีที่ได้รับใบอนุญาตจากกสทช.ยังไงก็ตามมันจะมีระบบของการกำกับดูแลแล้วก็การสร้างความรับผิดรับชอบ
1: มองดูลองทางไม่ได้
2: ใช
0: ่ยังไงก็ตามเนี่ยถึงเวลาก็ต้องมาชี้แจงกันชอบไม่ชอบก็ตามนะแต่ว่าถ้าไปถึงแพลตฟอร์มเนี่ยมันไม่ใช่แค่แพลตฟอร์มมันคือคนที่อยู่บนแพลตฟอร์มเนี่ยมันไม่มีทางเอื้อมไปถึงเพราะว่าแพลตฟอร์มก็จะบอกว่าเออฉันก็ไปดูแลถึงระดับของอินฟลูเอนเซอร์หรือใครที่เป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์ไม่ได้อะไรต่างๆเนี่ยตรงเนี้ยมันเป็นความเสี่ยงเป็นความเสี่ยงของสังคมเป็นความเสี่ยงของอนาคตอย่างมากโดยเฉพาะเด็กรุ่นใหม
1: ่
0: นะคือจริงๆถ้าโดยส่วนตัวนี่เป็นนักสังคมศาสตร์โดยพื้นฐานเนี่ยเราก็รู้สึกว่าสังคมเนี่ยมันคือเรื่องของความผูกพันนะคือเรื่องของความสัมพันธ
1: ์
0: ถ้าไม่มีทีวีฟรีทีวีคุณค่าร่วมนะฮะหรือว่าสิ่งที่เป็นนโยบายสาธารณะที่คิดว่าประชาชนน่าจะต้องสนใจนะนี่เดี๋ยวไปถามนะเด็กรู้ไหมอะไรแลนบริดจ์รู้จักไหมสักกี่คนจะรู้หรืออันนี้ AI
1: ภาษา
0: อังกฤษหรือช่วยไทยอะไรก็ตามหรืออะไรเนี่ยนะคุณรู้หรือเปล่าว่ามาจากไหนเอาเงินมาจากไหนใช้ยังไงอะไรต่างๆนะนี่คือจริงๆแล้วเป็นคำถามพื้นฐาน
2: ใช่คร
0: ับซึ่งจริงๆแล้วคนทุกคนเนี่ยควรจะต้องรับรู้แล้วก็รู้สึกว่ามันเป็นประเด็นที่เราจะต้องมีความกังวลหรือความสนใจร่วมกัน
1: ผมคิดว่ามีทั้งประชาชนเนาะที่ต้องรู้ว่าภัยกำลังจะมา
2: ใช่ครับครับ
1: แล้วก็กสทช.ก็ต้องรู้นะว่าความสูญเสียจะเกิดขึ้นถ้าคุณยังไม
2: ่ผมว่าสำคัญคือรัฐบาลรัฐบาลต้องรู
3: ้รัฐบาล
2: ว่านี่คือผมว่าน
0: ี่คือหลายๆกระทรวงนี้ยังเกี่ยวมากนะฮะ
1: รัฐบาลเกี่ยวข้อง
3: เกี่ยวกับแผนนี้ด้วย
0: ไม่ใช่หมายถึงว่าเกี่ยวกับเรื่องความสูญเสียเนี้ย
2: ใช่มันคือเครื่องมือที่สำคัญที่สุดของประเทศของรัฐบาลนะครับกับสิ่งที
3: ่เคยไปนั่งคุยกับนายกไหม
2: เรากำลังจะไปครับที่คุณสุชัยถามว่าเอกชนไม่ทำอะไรเลยเหรอใช่ไหมเราทำเต็มที่แต่หลังจากนี้คือถ้าหากว่าเต็มที่แล้วมันไม่มีอะไรขึ้นหน้าเราก็คงไปที่มากกว่านี้ก็คงไปหารัฐบาลไปคุยกับนายก
1: แล้วนายกจะช่วยอะไรได้ไหมเพราะว่ากสช.ก็เป็นองค์กรอิสระไม่ใช่เหร
2: อคือผมว่าการขับเคลื่อน
0: ผลักดันเป็นอเจนดาของสังคมนะ
3: ใช่ทั้งประเทศนะ
2: ครับ
3: คุณจะบริหารประเทศได้เนี่ยประชาชนต้องได้ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องนะ
0: ใช่กลับมาที่ประเด็นที่คุณเดียวพูดทีแรก trusted media
3: trusted media นะ
2: ใช่ครับ
3: trusted government ต้องมี trusted media นะ
0: มันจริงๆกสทช.เนี่ยจริงๆในส่วนโทรทัศน์เนี่ยทางสำนักงานเนี่ยทำนโยบาย trusted media ecosystem มาตั้งแต่ปีที่แล้วนะแล้วก็มี4เสาหลักนะเรื่องของแล้วจริงเสาแรกที่เกี่ยวข้องกับ trusted media เนี่ยก็คือเรื่องของความอยู่รอดอย่างยั่งยืนของภาคอุตสาหกรรม
2: ครับ
0: จริงๆพูดตรงๆเนี่ยเราปล่อยให้อุตสาหกรรมเขาดูแลกันเองไม่ได้นี่มันคือจุดที่รัฐที่อาจจะไม่ใช่แค่กสทช.นะ
3: ต้องรัฐ
0: กสทช.รัฐซึ่งกสทช.ก็คือหน่วยงานรัฐถึงเป็นหน่วยงานอิสระก็ตามรัฐต้องเข้ามาช่วยนี่เรากำลังอยู่ในนิเวศสื่อนะที่อย่างที่บอกก็คือว่ามีโทรคมที่เป็นทุนใหญ่มากนะที่มาคืบเข้ามาอีกส่วนหนึ่งก็คือบริษัทข้ามชาติซึ่งทุนใหญ่มากกว่าอีกนะฮะแล้วก็เข้ามา disrupt ทุกอย่างอะไรต่างๆเนี่ยนะแล้วก็ส่วนหนึ่งบริษัทข้ามชาติเนี่ยเราอาจจะเห็นแค่ streaming นะแต่อีกส่วนหนึ่งคือผู้ผลิตทีวีซึ่งผู้ผลิตทีวีอย่างที่พูดไปแล้วผู้ผลิตทีวีเนี่ยสามารถฝังช่องของตัวเองเข้ามาได้เลยสามารถที่จะเอาอัลกอริทึมเนี่ย direct ให้คนไปดูทางไหนก็ได้นะโดยที่อาจจะไม่เห็นช่องที่เป็นโทรทัศน์เลยเพราะฉะนั้นจริงๆนี่คือหน้าที่ของรัฐซึ่งรวมถึงกสทช.ที่จะต้องเข้ามาช่วยดูแล้วล่ะว่าจะแทรกจะเรียกว่าแทรกแซงหรือว่าจะอะไรก็ตามเนี่ยว่าทำยังไงให้เหล่านี้ยังอยู่ได้แล้วอยู่ได้ยังอยู่ได้เพื่ออะไรเพื่อที่จะพยุงสังคมให้เกิดว่าเป็น trusted media เป็นสังคมที่เรายังมียิ่งตอนนี้เราแวดล้อมด้วย เนื้อหาที่เป็นเฟคนิว

0: ูลหรืออะไรต่างๆก็ตามเราบอกไม่ได้เลยเดี๋ยวนี้ยิ่งหยิบขึ้นมานี่มันบอกแทบไม่ได้จริงไม่จริงแล้วเนี่ยยิ่งต้องมีความสำคัญของการมี trusted media มากขึ้นอีก
1: คร
0: ับ ที่เกิดอย่างที่คุณถึงใส่พูดขึ้นมาเนี่ยมีอยู่อย่างนึงแล้วก็ที่คุณเดียวพูดด้วยก็คือว่าคือการที่มีสื่อที่มันมีความหลากหลายจากความหลากหลายในความเป็นเจ้าของนะหรืออะไรก็ตามเนี่ยนะจะเป็นเจ้าสัวใครก็ตามเลยนะหรือว่าการที่มีความหลากหลายของความเป็นเจ้าของหรือว่ารูปประเภทของสื่อก็ตามเนี่ยมันทำให้มีความเป็นอิสระใช่ไหมฮะคือยิ่งมีความหลากหลายมันก็ยิ่งมีความเป็นอิสระแต่ยิ่งความหลากหลายน้อยก็คือการถูกครอบงำ
2: ถ้ามีกระจุกตัวอยู่
0: ถ้าสุดท้ายสมมตินะสมมติน่ากลัวมากเลยเหลือแค่แพลตฟอร์มของต่างชาติที่เป็น global platform นะจะเป็นที่เป็นวิดีโอแชร์ริ่งแพลตฟอร์มหรืออะไรก็ตามหรือว่าเป็นแพลตฟอร์มที่เป็นสตรีมมิ่งที่เป็นออนดีมานด์ที่ดูตามคำขอเนี่ยแล้วก็มีแค่แพลตฟอร์มของบริษัทโทรคมขนาดใหญ่เนี่ยคิดดูว่าเสรีภาพในการแสดงออกเราไม่ต้องพูดถึงแล้วนะ
2: ไม่มีเลย
0: มันก็จะเหลือแค่คนที่เป็นเจ้าของที่เขาจะกลุ่มได้ทุกวันนี้เนี่ยช่องทั้งหลายเนี่ยนะถึงบางอันเราจะบอกว่าโอ้ไปคุณไปตลาดล่างแต่อย่างน้อยก็ยังมีช่องที่เรายังคิดว่าเรายัง trust ได้ใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าอีกหน่อยเนี่ยมันโครงสร้างเนี่ยมันถูกครอบงำโดยแค่นี้ที่พูดกันไปเน
1: ี่
0: ยมันจะน่ากลัวมากเนาะ
2: คือ
0: ส
2: ัง
0: คมที่จะควบคุมความคิดคนได้หมด
2: คือคนที่เป็น professionals ทางด้านสื่อจะไม่มีพื้นที่เหลือเลย
0: จะไม่มีความเป็นอิสระ
2: ไม่มีความไม่มีความเป็นมืออาชีพมาตรฐานจริยธรรมมันจะหายไปหมดมันจะไม่มีใครพูดถึงเรื่องนั้นเลย
1: ครับผมต้องบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยรัฐต้องเห็นความสำคัญที่น
0: ี
1: ้แล้วต้องวางอินฟราสตรักเจอร์ให้มันเกิดให้ได้เพื่อทำให้คนที่ยังมุ่งมั่นในการที่จะสร้างอะไรให้กับสังคมเนี่ยยังมีพื้นที่ยังมีเวทีที่จะอยู่ได้ซึ่งผมว่าในอารยประเทศมันก็ควรจะต้องมีสิ่งเหล่านี้ใช่ไหมครับเพราะไม่งั้นสังคมมันอยู่
0: แล้วนโยบายด้วยนะฮะคือนอกเหนือจากอินฟราสตรักเจอร์ซึ่งเห็นด้วยเป็นอย่างยิ่งนะว่าเราผลักดันให้มันเกิดเนี่ยก็คือต้องมีนโยบายด้วยที่ว่าจะทำยังไงให้สร้างความยั่งยืนในทางเศรษฐกิจหรือทางสังคมก็ตามให้กับนักวิชาชีพที่เรา trust ได้เช่นในต่างประเทศเนี่ยจะเป็นออสเตรเลียก็ดีจะเป็นแคนาดาก็ดีเนี่ยเขาได้มีการออกกฎหมายแล้วอันนี้เป็นอีกระดับนะไม่ใช่ระดับกสทช.เป็นระดับประเทศ
2: ระดับ
0: นิติบัญญัติแล้วนะออกกฎหมายมาว่าทำยังไงที่เงินที่เก็บจากแท็กของแพลตฟอร์มเนี่ยต้องหมุนกลับมาสร้างคอนเทนต์ในประเทศอุดหนุนสำนักข่าวในประเทศอันนี้แคนาดากับออสเตรเลียทำแล้วอันนี้นี่คือ
2: ซึ่งอันนี้เป็นเรื่องสำคัญที่สุดเรื่องนึงที่ผมคิดว่าสำคัญมากที่จะให้ความอยู่รอดของจ
1: าร์
2: นัลลิสต์ถ้าเรียกเป็นจาร์นัลลิสต์อยู่เนี่ยไม่ต้องพึ่งพาทุนในประเทศและต่างประเทศแล้วก็ยังเป็นเสียงที่สังคมพึ่งพาได้
0: ว่าพูดถึงกองทุนเนี่ยมีกองทุนตรงนี้เลยกองทุน trusted media หรืออะไรก็ตามที่
2: จะต้องเพราะไม่ฉะนั้นจะไม่มีคนไปทำข่าวเรื่องสิ่งแวดล้อมจะไม่มีคนไปทำข่าวเยาวชนที่ถูกกลั่นแกล้งไม่มีคนไปทำเรื่องคอร์รัปชันเนี่ยมันจะไม่มีเพราะว่าสื่อถ้าตกอยู่ในภาวะเช่นนั้นจะไม่มีใครอยากแตะเรื่องที่มันเซนซิทีฟที่มันจะไปกระทบทุนกระทบการเมืองต่าง
3: ๆแต่ผมเชื่อว่าต้องคุยกับประชาชนนะประชาชนตื่น
1: ประชาชน
3: เอาด้วย
1: ตอนนี้ผมว่าเริ่มประชาชนเริ่มหลายๆส่วนเริ่มรู้โดยเฉพาะชนชั้นกลางเริ่มรู้สึกแล้วว่ามันมีปัญหาแต่ทีนี้เราก็คงจะต้องขับเคลื่อนอย่างที่คุณสุชัยบอกครับว่ามันต้องเป็นอารมณ์มวลชน
2: นักธุรกิจผู้ประกอบการประชาชนทั่วไปตอนนี้เป็นเหยื่อของไอ้ข่าวลวงเฟกนิวทั้งหลายแหล่ไอ้การที่ปั่นป่วนไปหมดไม่รู้อะไรเป็นอะไรเชื่ออะไรไม่ได้เลยเนี่ยเป็นเหยื่อตลอดนะแต่เขาไม่รู้มีทางออกอะไรแล้วก็เห็นว่าสื่อก็จะตายเองอยู่แล้วนี่ก็เลยจะไปช่วยวางใจสื่อว่าจะช่วยตัวเองตัวเองยังไม่รอดเลยแต่ต้องสื่อต้องกลับมาบอกว่าเราไม่ได้ทำเพื่อตัวเองเราทำเพื่อสังคมเนี่ยที่จะต้องได้เป็นสังคมที่ข่าวสารเชื่อถือได้จะมาอย่างไรข่าวสารเชื่อถือได้นั้นมีองค์ประกอบอะไรบ้างเนี่ยอาจารย์ขวัญก็จะเป็นคนพูดหลักการที่สื่อฟังให้ได้สื่อเราเองในทางปฏิบัติก็ต้องไปเอาให้ได้ว่าสมมติว่าวิทยุไม่มีหนังสือพิมพ์ตอนนี้ก็หายหมดแล้วเนี่ยมันก็เหลือทีวีและทีวีมันก็ไม่ใช่แค่จอตายตัวทุ่มหนึ่งมาดูข่าวเฉยๆคำว่าสื่อ
0: เชื่อถือแล้วไว้วางใจ
2: ถือว่าวางใจได้เนี่ยมันมีช่องทางเยอะขึ้นสมัยก่อนคนดูทีวีพันคนหมื่นคนแล้วก็ดีใจแล้วแต่รู้ไหมว่าถ้ามัน OTT มันเป็นล้านได้มันกระจายได้แล้วลูกหลานเราก็จะเติบโตในสังคมที่มีข่าวสารที่เชื่อถือได้เพราะว่าตรงนี้เราต้องมองลูกหลานด้วยนะเพราะเด็กๆเนี่ยรับรู้ข่าวสารอะไรก็ไม่รู้การตรวจเช็คก็ไม่รู้แต่ถ้าเรามาสร้างสังคมใหม่ผู้รับผิดชอบสูงสุดคือรัฐบาลต้องมารับผิดชอบตรงนี้

0: และเราผู้อยู่ในวงการวิชาชีพ
1: ตกลงจริงๆมันอย่างในต่างประเทศเนี่ยเราจะเห็นว่ามันที่มีสตรีมมิ่งแพลตฟอร์มระดับชาตินะอย่างในอังกฤษเนี่ยมี Freely ในระดับยุโรปเนี่ยมี DVB-I อะไรต่างๆเนี่ยนะคือนี่คือโครงสร้างพื้นฐานใหม่แต่ว่าในส่วนของอังกฤษที่มี Freely เนี่ยเป็นการรวมตัวของช่องรายการใหญ่ๆอย่างเช่น BBC ITV อะไรต่างๆเนี่ยช่อง Channel 4เนี่ยมารวมกันแต่ขณะเดียวกันเนี่ยก็มีเรียกว่าด้วยแบ็คอย่างในลักษณะนโยบายเนี่ยจากทางออฟคอมด้วยจากทางจากออฟคอมซึ่งก็คือเหมือนกสทช.ต่างๆเนี่ยนะคะก็เพราะฉะนั้นเนี่ยคือในอนาคตเนี่ยมันต้องมองภาพให้แตกอะว่าแต่ว่าในยุโรปเราต้องยอมรับนะว่าทีวีสาธารณะนะทีวีทั้งทีวีสาธารณะอย่าง BBC หรือทีวีที่ออกอากาศระดับสาธารณะเนี่ยเป็นที่พึ่งทางข่าวสารและเขาให้คุณค่าเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ดีใจที่คุณเดียบอกเลยว่าการดำรงคุณค่า
2: ค
1: ต่อสาธารณะของช่องทีวีเนี่ยมันเป็นสิ่งสำคัญกับการอยู่รอดต่อไปเพราะฉะนั้นมีการพิสูจน์ว่าเนี่ยคือคุณค่าของคุณนะแล้วก็สังคมก็จะได้ยืนเคียงข้างทางช่องรายการที่เป็นช่องของคนไทยจริงๆเนี่ยต่อไป
0: คนทั่วไปฟังเรื่องแพลตฟอร์มได้แต่จะงงๆโอ้ที่คืออะไรว่าอะไรแต่มันจะจับเทคนิคเกินไปหน่
1: อ
0: ยแต่ในแง่ของว่าเราวงการสื่อเนี่ยกังวลเรื่องการสร้างเนื้อหาเจเนอเรชันต่อไปเรื่องปัจจุบันความอยู่รอดการสร้างเนื้อหาที่สังคมต้องการข่าวอะไรหายไปบ้างจากสังคมทุกวันนี
1: ้
0: ลองคิดดูว่ามันมีอะไรที่ควรจะเป็นเนื้อหาเป็นข่าวแต่ไม่มีปรากฏเลยในสื่อไหนและสังคมจะสูญเสียยังไงถ้าสมมติมันไม่มีเรื่องราวเหล่าน
1: ี้อย่างนั้นมันจะเหลือแค่ช่องไทย PBS ช่องเดียว
0: ใช
1: ่คือข้อมูลข่าวสารสาธารณะเนี่ยไม่อยากจะพูดว่ามันเป็นแค่ข่าวอย่างเดียวนะจริงความบันเทิงเนี่ย
2: ถูกต้องครับสื่อชั้นดี
3: ครับคอนเสิร์ต
0: ทั้งหมดเอ็ดจูเทนเมนต์ที่เราใช้ก่อนเนี่ย
2: ใช่ครับ
3: เป็นเอ็ดจูเทนเมนต์นะไม่ใช่เอ็นเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์
1: จริงละครเนี่ยเป็นอะไรที่อยู่
2: มันก็คือซอฟต์พาวเวอร์ครับ
3: ใช่ๆ
1: อยู่พูดสังคมไทยมากนะแล้วก็เป็นซอฟต์พาวเวอร์อย
2: ่
1: าง
0: ว่
1: า
0: ใช่
3: ครับ
1: แข่งขันระดับนานาชาติก็ได
3: ้แล้วเราก็หวังว่าเราจะได้มีฟรีทีวีต่อไปมีเสรีในสื่อแล้วก็มีความน่าเชื่อถ
1: ือหลากหลายด้วย
3: หลากหลาย
1: ไม่ถูกครอบงำ
0: ขอบคุณมากครับ
2: ขอบคุณครับ
4: ขอบคุณครับ

0: ย PBS ร่วมกับพันธมิตรสื่อและเครือข่ายระดมสมองสู่อนาคตกรุงเทพติ๋งแท้งแบงคอกกับ3แคนดิเดตอนุชาบูรพชัยศรีชัชชาติสิทธิพันธ์ชัยวัฒน์สถาวรวิจิตรขยี้ปมคนเมืองโดยบรรณาธิการสื่อชั้นนำเจาะลึกกันด้วยข้อมูลกับเครือข่ายภาคประชาชนจุดประเด็นคิดกับ2คนข่าวกิตติสิงหาปัตย์และกรุณาบัวคำศรีชมสดพฤหัสบดีที่18มิถุนายนนี้ตั้งแต่เวลา17นาฬิกาเป็นต้นไปทุกช่องทางของไทย PBS กรุงเทพมาได้ไกลยังไปได้อีก
1: ลานน้ำตาผสกนิกรซ่อนไม่อยู่เมื่อรับรู้ห้วงเวลาของฟ้าหญิงโอ้ใจหายคล้ายหัวใจมิไหวติงเหมือนทุกสิ่งนิ่งงันวันมืดฟ้าทะทรงเป็นที่รักของปวงราษฎรน้ำพระทัยใสสะอาดฉลมล่ายามมีภัยทรงเป็นเพื่อนพึ่งพาบัดนี้พระองค์คัลไลลาสุดอาลัยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาเสด็จสู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานไทย PBS
2: ข่าวไทย PBS ข่าวที่คุณวางใจ

0: สวัสดีครับรับชมข่าวดึกไทย PBS ค่ำคืนนี้คุณผู้ชมอยู่กับผมนิติเทพกิ่งชาครับคุณผู้ชมครับตลอดทั้งวันมีประชาชนเดินทางเข้าถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาที่ท้องสนามหลวงอย่างต่อเนื่องประชาชนทั้งจากกรุงเทพมหานครและจังหวัดต่างๆรอเข้าถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภากิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาเบื้องหน้าพระรูปณศาลาสหทัยสมาคมพระบรมมหาราชวังนางสาวจำเนียนประกอบธรรมเปิดเผยว่าเดินทางมาจากจังหวัดชลบุรีมาถึงกรุงเทพมหานครเมื่อวานนี้ตั้งใจมาถวายสักการะแสดงความอาลัยและน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณของพระองค์
1: ดีใจค่ะได้มาดีใจมากปลื้มใจได้มาอยากมาอีกท่านไปเร็วท่านไปเร็วมากอยากให้ท่านอยู่กับประชาชนนานๆอยากให้ท่านไปอ่ะอยากให้ท่านไปไหนเลยอ่ะอยากให้ท่านอยู่ตลอดไปเนี่ยแต่ท่านไม่อยู่กับเราแล้วอ่ะอยากให้ท่านอยู่นานๆไม่รู้จะพูดอะไรพูดไม่ออกน้ำตาถลาย
0: ส่วนนางสาวสุนทรชัยจักรเปิดเผยนะครับว่าวันนี้ตั้งใจเดินทางมาแสดงความอาลัยหน้าพระรูปโดยระบุว่าติดตามพระกรณียกิจของพระองค์มาตั้งแต่ยังทรงพระเยาว์ทั้งการทรงงานด้านกฎหมายการช่วยเหลือผู้ต้องราชทัณฑ์และภารกิจด้านสาธารณประโยชน์ผ่านมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทย
2: ที่ไปช่วยคนที่ติดคุกนะคะดีมากมากเลย
3: กำล
2: ัง
3: ใจ
2: ใช่ใช่ดีมากมากเลยนะคะเพราะว่าคนที่เขาติดคุกแล้วเขาไม่มีที่พึ่งเรารู้สึกว่าเห็นปัญหาตรงนี้มากมากเลยเพราะว่าพอออกมาแล้วบางคนเขาก็รังเกียจใช่ไหมคะแต่พระองค์ท่านช่วยเหลือทุกอย่างแล้วก็ให้มีอาชีพสามารถสร้างอาชีพในเรือนจำแล้วก็ให้ออกมามีอาชีพได้แล้วก็เพื่อนพึ่งพายามยากนี่พระองค์ท่านทำทุกอย่างเลยนะคะ
0: สำหรับการเข้าถวายสักการะพระศพสำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้าถวายสักการะเบื้องหน้าพระรูประหว่างวันที่14ถึง16มิถุนายนตั้งแต่เวลา 8:30 น.ถึงเวลา 16:00 น.และแจ้งงดเข้าถวายสักการะพระศพระหว่างวันที่17ถึง19มิถุนายนโดยเจ้าหน้าที่ยังคงขอความร่วมมือให้ประชาชนแต่งกายสุภาพด้วยชุดสีดำหรือชุดไว้ทุกข์ตลอดช่วงการเข้าถวายสักการะครับท่ามกลางข้อสังเกตว่าสิ่งน้ำเงินเดินเกมเลื่อยขาเก้าอี้กันเองเจตนาเปลี่ยนตัวปลัดกระทรวงมหาดไทยเริ่มที่ปมแชทหลุดช่วยน้ำเงินด้วยผสมโรงเข้ากับอีกปมนะครับก็คือรองผู้ว่าซีฟู้ดประกาศจะย้ายผู้ว่านี่ทำให้นายอนุทินชาญวีรกูลต้องสั่งตรวจสอบข้อเท็จจริงกลางที่ประชุมกระทรวงมหาดไทยล่าสุดมีคำสั่งย้าย2รองผู้ว่าจังหวัดภูเก็ตแล้วครับ
4: คนไหนรองซีฟู้ดยกมือหน่อยดิอยู่ไหมเคยเห็นหน้ากันหรือเปล่าไม่รู้คนไหนอ่ะท่านไหนครับผมไม่รู้จัก
5: อยู่ไหมครับท่านรองซีฟู้ดฮะคือท่านสามารถที่จะอธิบายได้แต่ไม่เป็นไรตอนนี้ท่าน
4: ฟังนะ
5: ท่านนายกท่านพร้อมฟังอยู่แล้วท่านมีข่าวในทุกๆวันเนี่ยท่านรู้สึกยังไงใช่ไหมมันผลกระทบต่อจังหวัดตัวเองด้วยท่านบอกว่าไม่ผมไม่เคยทำเรื่องนี้เลยท่านก็ชี้แจงมาไม่เป็นไรนะครับขออนุญาตท่านรองซีฟู้ด
0: นี่เป็นเสียงช่วงหนึ่งจากการไลฟ์ที่กระทรวงมหาดไทยกรณีเรียกประชุมมอบนโยบายนะครับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยถามหาข้อเท็จจริงกรณีกระแสข่าวและที่อ่านจากโพสต์ต่างๆในสื่อสังคมออนไลน์ซึ่งพาดพิงถึงรองผู้ว่าซีฟู้ดประกาศจะย้ายผู้ว่าภูเก็ตโดยมีนายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ ปลัดกระทรวงมหาดไทยพูดเสริมเป็นระยะนะครับเพื่อให้รองผู้ว่าที่ชื่อเล่นว่าซีฟู้ดนั้นแสดงตัวจากนั้นนายนิรัตพงศิทธิถาวรผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตเสนอให้ปลัดกระทรวงนั้นตั้งคณะกรรมการ

0: สอบขณะที่นายธีรพงษ์ช่วยชูรองผู้ว่าภูเก็ตซึ่งมีชื่อเล่นว่ากุ้งแนะนำตัวนะครับและระบุว่ามีรองผู้ว่าอีกคนชื่อเล่นว่ากุ้งเหมือนกันคือนายอดุลชูทองแต่จะขอรายงานเป็นลายลักษณ์อักษรล่าสุดกระทรวงมหาดไทยมีคำสั่งย้ายข้าราชการตำแหน่งประเภทบริหารระดับต้นในตำแหน่งรองผู้ว่าราชการจังหวัดจำนวน5รายนะครับตามคำสั่งกระทรวงมหาดไทยลงวันที่15มิถุนายน2569โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่16มิถุนายน2569เป็นต้นไปและกำหนดให้เดินทางไปรับตำแหน่งตามคำสั่งในเดือนมิถุนายน2569โดยเฉพาะ2รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตก็คือนายธีรพงษ์ช่วยชูรองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตให้ย้ายไปดำรงตำแหน่งรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชและนายอดุลชูทองรองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตย้ายไปดำรงตำแหน่งรองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาหลังมีกระแสข่าวความขัดแย้งภายในจังหวัดภูเก็ตปมรองผู้ว่าซีฟู้ดประกาศจะย้ายผู้ว่าจังหวัดภูเก็ตครับในวันพรุ่งนี้จะมีการนัดเจรจากับบริษัทคู่สัญญาโครงการไทย AI Passport นะครับซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมย้ำว่าจะไม่ชะลอโครงการทุกอย่างนั้นทำถูกต้องแต่หากพบว่าผิดกฎหมายก็พร้อมที่จะยกเลิกนะครับท่ามกลางฝ่ายค้านที่ออกมาเปิดประเด็นในการตรวจสอบอย่างต่อเนื่องขณะที่ศูนย์โพดีโบทก็เปิดเผยผลสำรวจความเห็นของประชาชนต่อโครงการนี้ด้วยครับศูนย์โพดีโบทมหาวิทยาลัยศรีปทุมเปิดเผยผลสำรวจความเห็นประชาชนกับความต้องการด้าน AI และโครงการไทย AI Passport นะครับพบว่าผู้ตอบแบบสอบถามกว่าร้อยละ85เคยได้ยินโครงการและรู้รายละเอียดร้อยละ 42.1 ผู้ตอบกว่าร้อยละ92ระบุว่ารู้นะครับว่างบประมาณอยู่ในหลักพันล้านบาทแต่เมื่อถามถึงความคุ้มค่าหลังทราบข้อมูลงบประมาณโครงการพบว่ากว่าร้อยละ91ประเมินว่าโครงการนั้นไม่คุ้มค่ามีเพียงร้อยละ 1.6 ที่มองว่าคุ้มค่าส่วนความเชื่อมั่นต่อการคุ้มครองข้อมูลพบนะครับว่าผู้ตอบร้อยละ 94.8 ระบุว่าไม่เชื่อมั่นเรื่องการคุ้มครองข้อมูลและกว่าร้อยละ 99 ต้องการให้มีการตรวจสอบกระบวนการจัดซื้ออย่างโปร่งใส
1: คุณเชื่อมั่นนะต่อการคุ้มครองข้อมูลนะฮะที่ใช้คลาวด์ในประเทศไทยแล้วก็มีการใช้ PPA ด้วยนะครับของโครงการหรือว่าของหน่วยงานภาครัฐเนี่ยนะครับแค่ไหนก็ปรากฏว่านะครับคนที่ไม่เชื่อตอบว่าไม่เชื่อมั่นเลยเนี่ยถึง 83% รวมกับค่อนข้างไม่เชื่อมั่นเนี่ยอีก 11% กลายเป็นฮะ 94.8 ระบุว่าไม่เชื่อมั่นเนาะซึ่งอันนี้ถือว่าเป็นความเห็นนะครับข้อเท็จจริงอีกทางหน่วยงานภาครัฐอาจจะตอบว่าเป็นอีกเรื่องเนาะนะครับแต่นี่คืออยากให้เข้าใจว่าอันนี้คือความเห็นของประชาชนนะฮะถ้าผมคิดถึงว่าสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นได้ยังไงก็อาจจะเกิดจากการที่ว่าตั้งแต่เราเริ่มมีแพลตฟอร์มดิจิตอลต่างๆของภาครัฐเนี่ยก็จะมีข่าวที่ภาครัฐทำข้อมูลส่วนบุคคลหลุดหลายหน่วยงาน
0: ขณะที่นายนิติกรบุญยกุลเจริญที่ปรึกษาผู้นำฝ่ายค้านระบุนะครับว่า AI Passport ไม่ใช่แนวคิดใหม่แต่ว่าเคยมีเอกชนพัฒนาแพลตฟอร์มลักษณะดังกล่าวมาแล้วนะครับซึ่งถูกตั้งข้อสงสัยว่ามีความเกี่ยวข้องกับผู้ชนะการประมูลแอปพลิเคชันดังกล่าวใช้ชื่อว่า Plan B AI Passport เคยเปิดให้ดาวน์โหลดผ่าน Google Play เป็นแพลตฟอร์มที่รวบรวมโมเดล AI หลายค่ายไว้ในแอปเดียวมีลักษณะการทำงานใกล้เคียงกับโครงการไทย AI Passport นายนิติกรตั้งข้อสังเกตเกี่ยวกับช่วงเวลานะครับหลังพบว่าแอป Plan B AI Passport อัปเดตล่าสุดเมื่อวันที่12ตุลาคม2568ก่อนทำประชาพิจารณ์ TOR โครงการไทย AI Passport ราว2เดือน
2: สองในเรื่องของการนำออกจาก Store ใช่ไหมครับแล้วก็ในเรื่องของการตั้งคำถามของสังคมว่าการทำโครงการที่ยกระดับคนไทยเกี่ยวกับ AI แต่ทำไมถึงใส่ในเรื่องของจอดิจิตอล 6,000 จอเพราะว่าในประเทศไทยเนี่ยบริษัทในเรื่องของการพัฒนาเทคโนโลยี IT เนี่ยมีมากมายนะครับแต่ว่าโครงการ

0: ูลค่าขนาดนี้กับกลายเป็นว่ามีไม่กี่บริษัทที่มีการยื่นประมูลงานเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้มันอาจจะเป็นอุปสรรคที่ทำให้เกิดการไม่แข่งขันอย่างเป็นธรรมกับรายอื่นๆได้ครับ
1: ขณะที่นางสาวรักชนกศรีนอกเปิดหลักฐานซึ่งเป็นเอกสารเมตาดาต้าของไฟล์เอกสารโครงการไทย AI Passport นะครับก่อนอ้างว่าเป็นเอกสารของบริษัทเอกชนอักษร B สร้างไฟล์ตั้งแต่วันที่27ตุลาคม2568แต่จากข้อมูลของกระทรวงดิจิทัลมีการทำประชาพิจารณ์ในช่วงวันที่15ธันวาคม2568และมีการประมูลในช่วงปลายเดือนธันวาคมครับ
2: ตอนนี้ดิฉันนะคะขอเรียกร้องให้ท่านรัฐมนตรีทั้งสองท่านแน่นอนว่าอวเนี่ยทบทวน TOR แล้วนะคะสพทคะถ้าชัดเจนขนาดนี้นะคะท่านนิ่งไม่ได้แล้วค่ะท่านต้องทบทวน TOR ของท่านด่วนๆหรือถ้านะคะไม่อยากจะต้านทานแรงเสียดทานของสังคมหรือไม่อยากจะถูกกล่าวหาว่าไปเกี่ยวข้องกับอะไรแบบนี้เนี่ยคือท่านพักโครงการนี้ไปก่อนเลยแล้วก็ไปตั้งงบประมาณเอาในปีถัดไปนะคะซึ่งทั้งหมดนี้ก็คือหลักฐานที่ดิฉันเอามาเปิดวันนี้อันนี้เป็นอันใหม่ล่าสุดนะคะที่ยังไม่เคยเปิดที่ไหนมาก่อนแล้วก็เป็นหลักฐานว่าโครงการนี้มันไม่ใช่แค่ส่อเฉยๆนะคะแต่ว่ามันเป็นแบบนั้นจริงๆก็ขอเรียกร้องค่ะว่าให้มีการทบทวนแล้วก็พับโครงการนี้ไปซักนะคะแล้วก็ทั้งหมดนี้ที่เราได้เปิดวันนี้เราก็จะเอาไปเป็นส่วนหนึ่งประกอบการยื่นปปช.ด้วยค่ะ
1: ล่าสุดครับนายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเปิดเผยนะครับว่าจะมีการเจรจากับคู่สัญญาในวันพรุ่งนี้ส่วน TOR แม้จะปรับไม่ได้แต่สามารถทำแนบท้ายสัญญาได้หากคู่สัญญานั้นยินยอมโดยเฉพาะการปรับให้รัฐจ่ายเงินตามการใช้งานจริงพร้อมยืนยันว่าจะไม่ชะลอโครงการทุกอย่างดำเนินถูกต้องนะครับตามกระบวนการแต่หากพบว่าผิดกฎหมายก็พร้อมจะยกเลิกครับพนักงานสอบสวนสน.ห้วยขวางคุมตัว10ตำรวจเอกนำทัพผู้ต้องหายิงคนขับรถจักรยานยนต์รับจ้างเสียชีวิตไปฝากขังต่อศาลอาญานะครับพร้อมกับคัดค้านการประกันตัวโดยผู้ต้องหาให้การปฏิเสธตลอดข้อกล่าวหานะครับยืนยันว่าเป็นการป้องกันตัวล่าสุดนั้นศาลให้ประกันตัวแต่ว่ากำหนดเงื่อนไขห้ามเดินทางออกนอกประเทศครับ10ตำรวจเอกนำทัพตำรวจตระเวนชายแดนถูกคุมตัวขึ้นรถออกจากสน.ห้วยขวางนะครับเพื่อไปฝากขังต่อศาลอาญาในความผิดฐานฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาพยายามฆ่าผู้อื่นและพกพาอาวุธปืนไปในเมืองหมู่บ้านหรือทางสาธารณะโดยไม่มีเหตุอันควรพนักงานสอบสวนคัดค้านการปล่อยตัวชั่วคราวแนบท้ายคำร้องฝากขังเอาไว้ด้วยนะครับเพราะว่าเป็นคดีอุกชะกันมีอัตราโทษสูงศาลพิจารณาคำร้องขอประกันตัวแล้วอนุญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราวด้านพ่อของผู้ต้องหาบอกว่าได้พูดคุยกับลูกชายบอกว่าเสียใจต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นครับ
3: เขาบอกอะไรกับเราบ้างไหมครับ
4: เขาก็เสียใจแต่ว่าวินาทีนั้นเขาจุกโลกเขาก็ต่อตัวรอดเพราะว่าคนวิ่งเข้ามาหาจะลุมทำลายเป็นน้องวินาทีนั้นเขาจะทำไง
1: คดีนี้เกิดขึ้นประมาณ2นาฬิกาของวันที่14มิถุนายนนะครับภาพจากกล้องวงจรปิดใกล้กับปากซอยประชาสงเคราะห์38บันทึกเหตุการณ์10ตำรวจเอกนำทัพเดินเข้าไปที่วินรถจักรยานยนต์ก่อนจะเดินห่างออกมาและก็คล้ายกับว่ามีการยืนโต้แย้งกันจากนั้นวินรถจักรยานยนต์คนหนึ่งทำร้าย10ตำรวจเอกนำทัพหงายหลังล้มลงนะครับแล้วก็มีวินรถจักรยานยนต์อีกคนวิ่งเข้าหา10ตำรวจเอกนำทัพแต่10ตำรวจเอกนำทัพนั้นลุกขึ้นแล้วก็วิ่งหนีไปไม่ไกลก่อนจะหันหลังกลับมาพร้อมกับยิงเข้าใส่กลุ่มวินมีผู้เสียชีวิตในที่เกิดเหตุ1คนและเสียชีวิตที่โรงพยาบาลอีก1คนนะครับและนอกจากนี้ยังมีผู้บาดเจ็บจากการถูกยิงอีก1คนจากการสอบสวนผู้ต้องหาปฏิเสธนะครับยืนยันว่าเป็นการป้องกันตัวในประเด็นนี้ครับนายเกิดผลแก้วเกิดทนายความให้ข้อสังเกตนะครับว่าการยิงจากด้านหลังขณะที่อีกฝ่ายกำลังวิ่งหนีตามหลักกฎหมายอาญาป้องกันตัวตามมาตรา68พิจารณาได้ว่าสภาพอันตรายหรือพยานอันตรายที่ใกล้จะมาถึงตัวอาจสิ้นสุดลงแล้วซึ่งนี่เป็นประเด็นสำคัญที่ศาลจะพิจารณาอย่างละเอียดครับ
5: แต่ละภายหลังวิ่งออกไปแล้วเว้นระยะห่างแล้ว แต่ยังหันกลับไปยิงเนี่ยอันเนี้ยทำให้สงสัยได้ว่าจะถือว่าเป็นพยันตรายอะไรเมื่อต่อกฎหมายใกล้จะถึงตัวหรือเปล่าถ้าฟังต่อว่าอ่ะก็ยังพวกนั้นก็ยังตามมาอยู่ตชด.ก็เลยต้องหันไปยิงเพราะว่าไม่แน่ใจว่ากลุ่มนั้นจะเข้ามารุมหรือเปล่าแต่กฎหมายก็บอกต่อไปอีกว่ายิงป้องกันตัวแล้วเขาล้มลงเนี่ยเพียงพอหรือยังเขาล้มลงเพียงพอหรือยังที่จะเรียกว่าป้องกันตัวแล้วยังยิงซ้ำอีกหรือยิงอีกคนหนึ่งล้มอีกแล้วยังยิงไล่หลังกลุ่มที่วิ่งหนีอีกโดยไม่บรรยัติบรรยังอันเนี้ยสำหรับผมเลยผมวิเคราะห์ว่าแน่นอนครับยิงนัดแรกอาจจะได้อ้างว่าป้องกันตัวได้แต่ยิงนัดต่อไปล่ะมันเกินสมควรกับเหตุไหม
1: สำหรับกฎหมายป้องกันตัวตามมาตรา68นั้นนะครับจะไม่ผิดกฎหมายก็ต่อเมื่อเกิดภัยละเมิดกฎหมายมีการประทุษร้ายต่อชีวิตร่างกายทรัพย์สินหรือชื่อเสียงหรือภัยใกล้จะถึงเป็นเหตุการณ์จวนตัวไม่สามารถหาทางออกด้วยวิธีอื่นได้แล้วนะครับและผู้กระทำต้องไม่มีส่วนริเริ่มก่อภัยหรือสมัครใจเข้าวิวาทแต่แรกและการกระทำต้องพอสมควรแก่เหตุการตอบโต้ต้องได้สัดส่วนกับภัยที่คุกคามหรือต้องน้อยกว่าหรือเท่ากับภัยคุกคามล่าสุดศาลให้ประกันตัว10ตำรวจเอกนำทัพวางหลักทรัพย์ 500,000 บาทพร้อมห้ามเดินทางออกนอกประเทศนะครับเว้นได้รับอนุญาตรวมทั้งห้ามเข้าใกล้ยุ่งเกี่ยวกับภรรยาหรือญาติผู้เสียหายด้วยครับเป็นครั้งที่2ในรอบสัปดาห์นะครับที่เกิดเหตุลอบวางระเบิดและวางเพลิงโรงไฟฟ้าโซลาร์เซลล์ในจังหวัดปัตตานีผู้อำนวยการศูนย์เฝ้าระวังสถานการณ์ภาคใต้มองว่านี่เป็นการแสดงศักยภาพและเพิ่มอำนาจการต่อรองในการเจรจาสันติสุขครับเจ้าหน้าที่ยังคงฉีดน้ำสกัดบริเวณที่เก็บแผงโซลาร์เซลล์ภายในโครงการโรงไฟฟ้าโซลาร์เซลล์ของบริษัทเอกชนแห่งหนึ่งนะครับในอำเภอยะริงจังหวัดปัตตานีหลังพบว่ายังคงมีกลุ่มควันจำนวนมากจึงกลัวว่าจะเกิดไฟไหม้ซ้ำอีกเบื้องต้นได้มีการปิดกั้นพื้นที่เกิดเหตุนะครับห้ามไม่ให้บุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องเข้าพื้นที่และอยู่ระหว่างรอชุดเก็บกู้วัตถุระเบิดเข้าตรวจสอบและเก็บหลักฐานเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยที่อยู่ในเหตุการณ์เล่านะครับว่าเวลาประมาณ2:00 ได้ยินเสียงคล้ายระเบิดดังขึ้นด้านหลังโรงไฟฟ้าซึ่งมีรั้วลวดหนามกั้นแต่ก็ไม่กล้าเข้าไปตรวจสอบนะครับเพราะว่ามีเสียงดังตามมาอีกหลายครั้งจากนั้นก็มีไฟลุกไหม้โดยในจุดเกิดเหตุเป็นที่เก็บแผงโซลาร์เซลล์โรงไฟฟ้าโซลาร์เซลล์แห่งนี้อยู่ระหว่างการดำเนินการก่อสร้างและติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์เพื่อผลิตไฟฟ้าจำหน่ายให้กับการ

0: เพราะว่าแม่พิมพ์เองก็ทำมาจากสีผสมอาหารที่เป็นวัตถุดิบที่กินได้เหมือนกันครับ
1: โดยที่ใช้วัตถุดิบที่เราหาไม่ยากมากแล้วก็จุดประสงค์สำคัญคือพนักงานของเราได้มีงานทำทุกวันลูกน้องได้มีรายได้ร้านก็ได้มีรายได้เพิ่มขึ้นจากเศรษฐกิจที่มันแย่อยู่แล้วแล้วทีนี้มันมีผลตอบรับที่ดีมากนะคะเพราะราคามันก็ไม่ได้สูงจนกระโดดเกินไปราคาจับต้องได้แล้ววิธีการทำมันก็ไม่ยากมากแต่มันก็ไม่ได้ง่ายจนเกินไปแต่ที่มันดีที่สุดคือกระแสสังคมการตลาดตอบรับดีมาก
2: ตอนนี้ทำออกมาปีมีกี่ชนิดคะมีอะไรบ้าง
1: กี่รสชาติประมาณมากกว่า20เนาะมากกว่า20รสชาติมันเปลี่ยนไปแล้วแต่ออเดอร์ลูกค้าบางวันลูกค้าก็สั่งแบบนี้เยอะเราก็ทำเยอะ
2: อะไรคะแบบนี้คือ
1: ไอ้นี่ราสเบอร์รี่ค่ะถ้าเกิดว่าลูกค้าสั่งแล้วแต่ลูกค้าสั่งเลยเรามีพิมพ์เยอะมากพิมพ์เนี่ยนำเข้ามากว่าจะได้นี่ยุ่งยากหน่อย
0: ส่วนราคาขายถ้าเป็นกระปุก160บาทมี6ลูกครับสามารถคละรสชาติได้แต่ว่าส่วนทุเรียนเนี่ยภูละ69บาทนะครับเป็นลูกละ99บาทหรือว่าจะส่งเป็นแพ็คบรรจุถุงตามขนาดแล้วก็ราคาก็มีครับลูกค้าตัวนี้มีทั้งในพื้นที่ด้วยแล้วก็ต่างจังหวัดรวมถึงส่งไปประเทศลาวบางส่วนนะครับแต่ว่าอย่างไม่มากนักก็ถือว่าพอให้พนักงานได้มีงานทำมีรายได้ทุกวันนะครับจะได้มีรายได้มาแบ่งปันกันกระตุ้นเศรษฐกิจในครอบครัว
1: นี่ค่ะแบบนี้แล้วก็จะมีรสชาติอื่นที่เราทำเสร็จแล้วก็ใส่ลงไป
2: กระปุกเท่าไหร่คะเนี
1: ่ย160บาทค่ะ
2: กี่ลูกก็
1: อยู่ที่ประมาณ6ลูกมันจะมีจัมโบ้เนี่ยคือมันจะมีจัมโบ้นี้นำก่อนแล้วก็ตามมาด้วยไซส์กลางแล้วก็เดี๋ยวจะมีไซส์เล็กตามไป
2: ก็จะมีทั้งทุเรียนทั้งอะไรก็คือแล้วแต
1: ่ทุเรียนแยกค่ะทุเรียนใส่ไม่ได้มีพีชมีมะนาวเนี้ยใส่ได้นะคะทุเรียนเนี่ยภูละ69บาท
2: ให้แกละ69
1: ค่ะ
2: แล้วแบบเป็นลูกหร
1: อ
2: คะ
1: เป็นลูก99
0: ตอนนี้เปิดตัวขายมาประมาณ2เดือนนะครับผลตอบรับดีเกินคาดนะครับผลิตใหม่สดทุกวันเลยได้วันละกว่า 1,000 ชิ้นตามออเดอร์ของลูกค้าครับโดยเฉพาะกระแสดีสุดนั้นก็คือไอศกรีมทุเรียนทั้งแบบลูกแล้วก็แบบภูนี่จะขายดีมากเพราะว่าตรงกับหน้าทุเรียนของไทยเราด้วยครับใครอยากได้เนี่ยต้องสั่งจองล่วงหน้าครับรวมถึงลูกค้าที่ไปเที่ยวที่ร้านเนี่ยก็ต้องโทรศัพท์สั่งจองกันก่อนเพราะว่าบางทีอาจจะหมดก่อนนะครับรวมถึงฝากเตือนด้วยว่าที่ร้านเนี่ยไม่มีนโยบายขายแฟรนไชส์ให้ใครระวังถูกหลอกซื้อสินค้าด้วยครับอดีตคุณครูนะครับที่ไปทำงานที่จังหวัดอุบลราชธานีมาตลอดเลยนะครับพอเกษียณแล้วก็กลับมาบ้านเกิดที่ฉะเชิงเทรามาสานฝันชีวิตหลังเกษียณนะครับด้วยการเปิดร้านก๋วยจั๊บยวนรสเด็ดสูตรอุบลนะครับแต่ว่าเอามาปรับให้เข้ากับคนในพื้นที่ด้วยครับนำประสบการณ์การใช้ชีวิตในจังหวัดอุบลราชธานีกว่า30ปีมาต่อยอดเปิดร้านก๋วยจั๊บยวนกลางเมืองฉะเชิงเทรานะครับปรับสูตรจากน้ำซุปหวานดั้งเดิมเอาใจคนภาคกลางด้วยสูตรน้ำซุปเข้มข้นหอมเครื่องเทศแล้วก็ไม่ต้องปรุงเพิ่มเลยครับและใช้วัตถุดิบจากเมืองต้นตำรับจนกลายเป็นร้านดังที่ลูกค้าวัยทำงานแวะเวียนมาอุดหนุนทุกวันนะครับที่ร้านเชิญแซบก๋วยจั๊บยวนภายในโครงการซีพาร์คถนนศรีสวทรตัดใหม่ก่อนถึงแยกหน้าเมืองตำบลหน้าเมืองอำเภอเมืองยะอำเภอเมืองฉะเชิงเทราครับของนายเสริมสิริประเสริฐอายุ68ปีนายเสริมบอกว่าตัวเองเป็นคน8ริ้วนะครับแต่ว่าไปรับราชการเป็นครูที่จังหวัดอุบลราชธานีหลาย10ปีครับก็เลยไปคุ้นเคยกับอาหารพื้นถิ่นอย่างก๋วยจั๊บยวนเมนูยอดนิยมของคนอุบลเขาทั้งเส้นก๋วยจั๊บแล้วก็หมูยอขึ้นชื่อครับพอใกล้เกษียณแล้วก็ย้ายกลับมาบ้านเกิดก็เลยตั้งใจหาอาชีพหลังเกษียณนะครับนำสูตรจากอุบลมาปรับให้เข้ากับคนในพื้นที่ครับ
3: น้ำซุปก๋วยจั๊บยวนทั่วไปก็จะมีรสเป็นน้ำใสแล้วก็จะออกหวานๆนะแต่ของเราเนี่ยเราก็จะมีใส่พวกเครื่องเทศเข้าไปให้มันมีกลิ่นหอมของเครื่องเทศแล้วก็จะมีวัตถุดิบปรุงรสให้มันกลมกล่อมคือเอกลักษณ์ของเราคืออร่อยแบบไม่ต้องปรุงอะครับที่นี่แล้วที่คนติดใจก็คือจะชอบในเรื่องของน้ำซุปของก๋วยจั๊บยวนเชิญแซ่บเพราะว่ามันจะรสชาติมันจะแปลกแล้วก็ไม่เหมือนใครแล้วก็จะมีกลิ่นหอมของเครื่องเทศครับ
4: แสดงว่าไม่เหมือนก๋วยจั๊บยวนท
3: ุกใช่ครับแต่หน้าตาเนี่ยเหมือนก๋วยจั๊บยวนเพราะว่าเราเอาต้นแบบก๋วยจั๊บยวนมา
4: ครับ
0: ร้านนี้กินได้โดยแทบไม่ต้องปรุงเพิ่มเลยครับแล้วก็ใช้เส้นก๋วยจั๊บยวนกับหมูยออันนี้สั่งตรงมาจากอุบลราชธานีครับเพื่อคงเอกลักษณ์ของต้นตำรับเอาไว้ด้วย

0: และมีอาหารตามสั่งอีกหลายอย่างนะครับแล้วก็มีบริการน้ำสมุนไพรฟรีสำหรับลูกค้าที่เข้ามากินในร้านนะครับความสุขในวัยเกษียณนะครับคุณครูบอกว่าแค่คำชมของลูกค้าว่าทำอาหารอร่อยนี่ก็ถือว่าเป็นยาใจชั้นดีให้ตั้งใจขายของกันไปครับเปิดร้านตั้งแต่เช้านะครับ10 โมงไปจนถึง3 ทุ่มเลยครับจังหวัดยโสธรก็มีของดีนะครับเป็นสวนผลไม้หลากหลายอย่างเหมือนกันนะครับงานนี้ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดก็เลยชวนไปปักหมุดที่ไร่นุจรินทร์นะครับไปเปิดเทศกาลฤดูผลไม้นะครับพร้อมกับกิจกรรมใน1 วันราคา199 บาทกิจกรรมอัดแน่นเต็มทั้งวันให้นักท่องเที่ยวเลยครับ
1: อันหน้าเลยครับหน้าอันนี้คร
2: ับมาแล้วทำท่าจับพื้นที่ให้หน่อยครับ
0: ท่านชาญชัยสอนศรีวิชัยผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธรนะครับมาร่วมเปิดเทศกาลฤดูผลไม้จังหวัดยโสธรที่ไร่นุจรินทร์บ้านโพงตำบลห้องแซงอำเภอเลิงนกทาจังหวัดยโสธรนะครับภายใต้คอนเซ็ปต์ปักหมุดหยุดที่ความฟิน1 วันฉันจะเป็นชาวสวนเป็นกิจกรรมท่องเที่ยววิถีเกษตรนะครับเก็บผลไม้สดๆจากต้นแล้วก็ถ่ายรูปเช็คอินกันอย่างจุใจตลอดทั้งวันไร่นุจรินทร์นี่เป็นตัวอย่างของสวนผลไม้ที่กำลังมีผลผลิตคุณภาพออกสู่ตลาดนะครับซึ่งในจังหวัดยโสธรเองก็มีสวนผลไม้กันเยอะมากนะครับแต่ว่าน้อยคนที่จะรู้ว่าที่นี่ก็มีดีทั้งทุเรียนมังคุดเงาะรวมถึงมะยงชิดก็เป็นของดีของที่นี่ครับถ้าใครมาเที่ยวไร่ที่นี่แล้วครับยังเชื่อมโยงไปเที่ยวที่แห่งอื่นๆได้อีกด้วยครับ
3: ยังไงก็ตามวันนี้นะครับเป็นเครือข่ายของฟาร์มสเตย์ที่จังหวัดเราได้ประสานความร่วมมือกับพี่น้องที่ทำฟาร์มสเตย์ร่วมกันนะครับไร่รุจลินก็เป็นหนึ่งในฟาร์มสเตย์นะครับแล้วก็เป็นสวนผลไม้หนึ่งในหลายๆสวนผลไม้ที่กำลังมีผลผลิตออกสู่ตลาดนะครับเราก็อยากจะให้พี่น้องที่ทราบข่าวได้มาเที่ยวนะครับได้มาเยี่ยมชมแล้วได้มาดูครับว่าผลไม้ของจังหวัดยโสธรรสชาติไม่ได้น้อยหน้าใครแล้วก็อร่อยจริงๆนะครับอร่อยจริงๆนะครับเงาะก็อร่อยมะพุดก็อร่อยที่สำคัญที่นี่มีสลัดอินโดอร่อยด้วย
0: ที่ไร่จัดโปรโมชั่นและแพ็กเกจต้อนรับนักท่องเที่ยวหลายรูปแบบนะครับแพ็กเกจแบบเต็มวัน199 บาทต่อคนนะครับมีกิจกรรมจัดเต็มทั้งไปเดินชมสวนป่าไปทำภารกิจตามหาเห็ดระโงกเหลืองกลางธรรมชาตินะครับให้อาหารหมูป่าแสนรู้แล้วก็เก็บผลไม้สดๆจากต้นด้วยแต่ว่าถ้าเป็นกิจกรรมแบบแยกตามใจชอบก็มีให้เลือกนะครับมีบุฟเฟ่ผลไม้3 อย่าง100 บาทต่อคนพิเศษเด็กอายุไม่เกิน8 ปีกินฟรีครับกิจกรรมเก็บผลไม้จัดตะกร้า DIY แล้วก็ถ่ายรูปกันนะครับราคา50 บาทต่อคนสามารถเก็บผลไม้สดๆจากต้นในสวนได้ไม่จำกัดนะครับแต่ว่าไม่รวมนำกลับบ้านนะครับแล้วก็กิจกรรมเด็กบ้านสวนเก็บไข่ไก่ราคา79 บาทต่อคนนะครับได้เด็กๆไปสนุกกับการเก็บไข่สดจากแม่ไก่แล้วก็เอาไข่ไก่กลับบ้านทันที1 แพ็ค 6 ฟองเลยครับเผื่อใครมองหากิจกรรมนะครับที่สามารถร่วมกันได้ทั้งครอบครัวแบบนี้ในช่วงหน้าฝนก็ไปเที่ยวกันได้ที่ไร่นุจรินทร์กันต่อครับในพื้นที่ของสิงห์บุรีครับตอนนี้มีปัญหาเรื่องของขยะจากถุงพลาสติกเยอะเหลือเกินนะครับถ้าเป็นการกำจัดแบบเดิมก็ต้องเผาแล้วก็เกิดปัญหาตามมาเยอะครับแต่ว่ากำนันโพชัยในพื้นที่เองตอนนี้เอาถุงพลาสติกนะครับมากลั่นเป็นน้ำมันเติมใส่รถก็ได้ครับใช้ในเครื่องจักรกลการเกษตรก็ดีครับ
4: ทีนี้เราสตาร์ทเลยไปเลยนะใช่นะ
0: ถุงพลาสติกที่เคยเป็นปัญหาสิ่งแวดล้อมวันนี้กลายเป็นพลังงานทางเลือกแล้วก็สร้างประโยชน์ให้กับคนในตำบลโพชัยครับสกัดเป็นน้ำมันเชื้อเพลิงเติมใส่พาหนะต่างๆหรือว่าเครื่องจักรกลการเกษตรก็ได้ครับอยู่ที่ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านลำเหนือหมู่7ตำบลโพชัยอำเภออินบุรีจังหวัดสิงห์บุรีครับนำโดยกำนันเพชรรัตน์ทองมีเพราะว่าที่นี่มีปัญหาขยะค่อนข้างเยอะเลยครับก็เลยร่วมกับชาวบ้านเอาถุงพลาสติกมาสู่กระบวนการกลั่นเพื่อเปลี่ยนเป็นน้ำมันเชื้อเพลิงใช้ภายในชุมชนนะครับขั้นตอนการกลั่นใช้เวลา3 ชั่วโมงครับภายใต้อุณหภูมิสูงกว่า200 ถึง 250 องศาเซลเซียสเพื่อให้พลาสติกมันหลอมแล้วก็ควบแน่นกลายเป็นน้ำมันเชื้อเพลิงแทบไม่เหลืออากาศขยะตกค้างใต้ถังเลยครับเอาไปใช้กับเครื่องยนต์

0: าจะซักเอาไว้ให้เราเนาะถ้าปกติแล้วเนี่ยเขาต้องเผาแต่ตอนนี้เขาไม่ต้องเผาเขาก็เลยซักไว้ให้เราเสร็จแล้วเราก็ไปเอามาเก็บไว้เป็นก้อนๆนะคะเก็บไว้แล้วก็เวลาเราจะกั่นทีเราก็มาใส่ในถังน้ำมัน
1: ชาวบ้านจะช่วยกันรวบรวมถุงพลาสติกจากในพื้นที่แล้วก็รับซื้อจากคนนอกชุมชนในราคากิโลกรัมละ1บาทนะครับเพื่อสร้างแรงจูงใจในการคัดแยกขยะด้วยก็เป็นการทดแทนการเผาทิ้งแบบในอดีตนะครับตอนนี้ปรากฏว่าในชุมชนเนี่ยสำรวจดูพบว่าถุงพลาสติกที่เป็นขยะลดน้อยลงอย่างเห็นได้ชัดเลยครับคุณผู้ชมที่ชื่นชอบความน่ารักของช้างไทยครับพาไปเที่ยวดูช้างกันที่อยุธยาแล้วก็ช้างคู่นี้มีความพิเศษมากเพราะว่าเป็นช้างแฝดต่างเพศคู่แรกของโลกนะครับตอนนี้เกิดมามีอายุครบ2ปีแล้วครับชื่อว่าชายใหญ่กับหญิงเล็กเขามีเหล่า FC แฟนคลับที่ตามไปงานวันเกิดกันเยอะเป็นการกระตุ้นการท่องเที่ยวดูช้างในพื้นที่อย่างดีเลยครับลูกช้างแฝดต่างเพศคู่แรกของโลกนะครับพลายสัพพลักษ์โสพลหรือว่าชายใหญ่แล้วก็พังสกลลักษ์โสพิษหรือว่าชื่อเล่นคือหญิงเล็กนะครับตอนนี้อายุครบ2ปีแล้วครับบรรดาเหล่า FC น้องช้างก็เดินทางมาร่วมงานกันอย่างคึกคักที่หมู่บ้านช้างพระเนียดหลวงจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็นการสร้างสีสันแล้วก็กระตุ้นการท่องเที่ยวของจังหวัดด้วยตลอดเวลา2ปีที่ผ่านมาครับชายใหญ่แล้วก็หญิงเล็กได้รับการดูแลอย่างใกล้ชิดจากทีมสัตวแพทย์นะครับนำโดยหมอพลอยครอบครัวหมอพลอยควานช้างแล้วก็เจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายเนื่องจากว่าช่วงแรกเกิดเนี่ยมีขนาดตัวเล็กกว่าลูกช้างทั่วไปครับจึงต้องดูแลเป็นพิเศษทั้งด้านโภชนาการสุขภาพแล้วก็พัฒนาการต่างๆตลอด24ชั่วโมงครับ
2: ก็ตอนนี้สุขภาพดีนะคะก็คือจัดว่าสุขภาพชายใหญ่ทำไมเธอทำกับฉันแบบนี
3: ้ชื่อใจใหญ่
2: ก็คือจัดว่าสุขภาพเหมือนช้างปกติเลยนะคะแล้วก็แต่เรื่องของความสมบูรณ์ก็เรียกว่าสมบูรณ์มากอ้วนนะคะอ้วน
3: ครับแล้วครั้งนี้ถ้าจะจัดงานอย่างไรครับ
2: ก็คือวันนี้ก็ฉลองอายุครบ2ขวบก็จัดให้มีเรียกว่าเราก็แจ้งข่าวก็มี FC ของน้องนะคะมาเยอะนะคะ
4: แฝดของเราเนี่ยเชือกแรกของโลกคู่แรกของโลกที่เป็นเพศผู้เพศเมียความจริงแล้วเป็นเพศเดียวกันมีมาตั้งแต่ปี40ก็มีนะฮะแล้วก็เป็นตัวผู้เหมือนกันที่อยู่สุรินทร์ก็มีนะฮะแล้วของเราเป็นที่ออกมาเป็นเพศเมียซึ่งแสดงความสมบูรณ์พูนสุขนะฮะหลังจากเราออกเดือนนึงหรือ2เดือนผมจำไม่ได้ก็ไปคลอดที่เมียนมานะเมียนมาก็ได้คู่เมียเหมือนกันคือโบราณเขาว่าถ้ามันได้แฝดเยอะๆเขาเรียกแฝดครบนะมันจะเจริญก้าวหน้าสมบูรณ์พูนสุข
3: เป็นความ
1: การมีช้างแฝดเกิดในพื้นที่นี่เป็นเรื่องราวดีๆที่ช่วยคนรักช้างแล้วก็นักท่องเที่ยวเดินทางมาชมความน่ารักกระตุ้นการท่องเที่ยวในพื้นที่ครับเพราะว่าการเกิดของช้างแฝดนี่ถือเป็นเรื่องที่พบได้ยากมากในธรรมชาตินะครับและมีโอกาสรอดชีวิตค่อนข้างต่ำแต่ว่าด้วยความร่วมมือของทุกฝ่ายครับทำให้วันนี้ช้าง2เชือกก็เติบโตเป็นลูกช้างที่แข็งแรงฉลาดร่าเริงซุกซนสมวัยครับ
5: ยินดีที่มีผู้หลักผู้ใหญ่มี FC ของน้องช้างเองก็มาเยี่ยมเยียนในวันนี้เยอะนะฮะทั้งศิลปินดาราก็มาก็ถือว่าภาพที่ประทับใจก็ช่วยกันมาส่งเสริมวัฒนธรรมการเลี้ยงช้างที่ถูกต้องในพระเนียดหลวงแห่งนี้แล้วก็จะช่วยส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดด้วย
1: ปัจจุบันชายใหญ่และหญิงเล็กนะครับไม่เพียงเป็นสัญลักษณ์ของความสำเร็จในการอนุรักษ์แล้วก็ดูแลช้างไทยเท่านั้นแต่ว่านี่ยังเป็นแรงบันดาลใจให้คนรุ่นใหม่หันมาศึกษาแล้วก็เรียนรู้วิถีชีวิตของช้างไทยมากยิ่งขึ้นด้วยครับถ้าใครที่อยากดูความน่ารักของช้างแฝดคู่นี้ครับรวมถึงช้างตัวอื่นๆนะครับที่มีความแสนรู้ฝึกฝนมาอย่างดีต้องบอกว่าช้างที่พะเนียดที่นี่นะครับค่อนข้างมีมารยาทรู้จักต้อนรับนักท่องเที่ยวแล้วก็เป็นเสน่ห์ที่อยุธยานะครับอยากให้คุณผู้ชมได้ไปท่องเที่ยวไปดูช้างไทยกันได้ครับพาไปสัมผัสวิถีชีวิตชาวกะเหรี่ยงบ้านบางกลอยที่อำเภอแก่งกระจานจังหวัดเพชรบุรีกันนะครับตอนนี้เขาพึ่งพาธรรมชาติในการหาอยู่หากินกันด้วยการออกไปหาปลาด้วยแพไม้ไผ่ครับพอหาได้เสร็จแล้วก็เอามาทำอาหารกินกันตามแบบฉบับพื้นบ้านแบบโบราณติดตามกันกับคุณจุฑามาศผูกโพครับ

0: วันนี้พาคุณผู้ชมมาดูวิถีชีวิตของชาวบ้านบางกลอยอำเภอแก่งกระจานจังหวัดเพชรบุรีค่ะแต่ก่อนอื่นเลยนะคะเดี๋ยวต้องไปตามหาพี่แพรกันค่ะเพราะว่านัดพี่แพรเอาไว้พี่แพรจะพาเราไปหาปลาซึ่งเป็นวัตถุดิบสำคัญที่เราจะนำมาทำเป็นอาหารพื้นบ้านในวันนี้กันค่ะตามดิฉันมาค่ะ
1: ชาวกะเหรี่ยงบ้านบางกลอยแห่งนี้ใช้ชีวิตกันอย่างเรียบง่ายท่ามกลางความเงียบสงบของพื้นป่าบ้านเรือนส่วนใหญ่ยังคงปลูกสร้างด้วยไม้ไผ่มุงหลังคาด้วยใบไม้จากธรรมชาติค่ะส่วนเรื่องของการหาอยู่หากินจะอาศัยแหล่งน้ำและพื้นป่ารอบตัวเข้าป่าไปเก็บผักตามฤดูกาลลงน้ำไปหาปลานำมาประกอบอาหารแบบดั้งเดิมค่ะ
0: คุณผู้ชมคะเราเดินเข้ามาในหมู่บ้านเจอแล้วค่ะพี่แพรค่ะแล้วก็พี่แตงโมนะคะที่เราจะไปหาปลากันค่ะแหล่งน้ำที่เราไปหาปลานี่คืออยู่ตรงไหนคะพี่แตงโมคะ
2: อยู่ห้วยโป่งลึก
0: ห้วยโป่งลึกเหรอคะอยู่ไกลไหมคะ
2: ไม่ไกล
0: ไม่ไกลมากเดี๋ยวเราจะเดินไปหากันเลยดีกว่าค่ะอุปกรณ์มีอะไรแม่งไหมคะต้องเตรียมอะไรไปด้วยไหมคะ
2: ไม่ต้องเตรียมครับมีแล้วครับ
0: มีแหอย่างเดียว
2: ครับ
0: ไปกันค่ะ
1: จุดหมายของเราในวันนี้อยู่ที่ลำห้วยโป่งลึกซึ่งต้องเดินเท้าออกไปทางท้ายหมู่บ้านบางกลอยอีกเกือบ500เมตรเลยทีเดียวค่ะ
0: เดินลัดล้อมาท้ายหมู่บ้านบางกลอยนะคะตอนนี้ก็มาถึงแล้วค่ะห้วยโป่งลึกค่ะลงน้ำไปหาปลากันค่ะไปกันเลยค่ะพี่คือเราต้องมาลุ้นกันอีกทีนะคะว่าจะได้ปลาไหมลุ้นกันอีกแล้ววันนี้จุดที่ไปค่ะคือเส้นทางมันมีทั้งน้ำตื้นน้ำลึกเนาะก็เลยต้องเอาแพไปด้วยค่ะแต่ว่าแพที่เอาไปนี่ไม่ใช่ของพี่แตงโมเขานะคะเป็นแพของชาวบ้านค่ะ
1: การออกไปหาปลาของชาวกะเหรี่ยงที่นี่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวค่ะเพราะไม่ได้ใช้เรือแต่จะใช้แพไม้ไผ่ค่อยๆถ่อไปตามลำน้ำโดยจะเลือกจุดที่มีน้ำไหลช้าและต้องเป็นจุดที่มีคนหาน้อยที่สุดเพราะเป็นแหล่งที่ปลาชอบมาอาศัยอยู่นั่นเองค่ะ
3: ตรงที่เรามาทอดแห่เมื่อกี้เรียกว่าห้วยโป่งลึกค่ะแล้วบริเวณที่เราหาปลานะคะเราต้องหาจุดที่เราต้องมองสังเกตเห็นตัวปลาค่ะหรือไม่ก็บริเวณที่น้ำไม่ได้เชี่ยวมากอะค่ะ
1: ส่วนการหาปลาพี่แตงโมจะใช้วิธีการหว่านแหโดยใช้ความเงียบและความชำนาญสังเกตประกายน้ำหรือตัวปลาที่แหวกว่ายใต้ผิวน้ำพอเห็นเป้าหมายก็หว่านแหทันทีค่ะ
3: ถ้าหน้าแรงอะค่ะเขาก็จะทอดแหมากกว่าทอดแห่แล้วก็อุปกรณ์ก็จะใช้แห่แล้วก็มีกระเป๋าสำหรับใส่ปลาถ้าโชคดีหาได้อย่างเงี้ยค่ะใส่ปลาค่ะแต่ถ้าช่วงหน้าฝนอย่างเงี้ยค่ะเขาก็จะนิยมตกปลากันมากกว่าค่ะใช
1: ่ปลาส่วนใหญ่ที่จับได้ในวันนี้คือปลาตะเพียนตัวกำลังน่ากินเลยทีเดียวค่ะ
3: ปลาตะเพียนค่ะเมื่อกี้ที่ได้ตัวหนึ่งค่ะคือปลามันน้อยลงอะค่ะคนหากันเยอะแล้วทีนี้ปลามันน้อยลงเขาก็เลยทางปิดทองแล้วก็หน่วยงานในพื้นที่อะค่ะเขาก็มีการแบบนำพันปลามาปล่อยเพื่ออนุรักษ์พันปลาไม่ให้แบบชาวบ้านหากันเยอะเกินไปค่ะเดี๋ยวปลามันกลัวปลาสูญพันธุ์ใช่ค่ะจำกัดพื้นที่ว่าเขตบริเวณตรงไหนที่หาได้ตรงไหนหาไม่ได้อย่างเงี้ยค่ะ
1: เมื่อได้ปลาตามต้องการแล้วก็ได้เวลากลับไปทำอาหารที่บ้านกันค่ะ

0: ามาขอดเกล็ดแล้วล้างด้วยน้ำสะอาดนำไส้พุงออกให้หมดจากนั้นพักทิ้งไว้แล้วหันมาเตรียมเครื่องสำหรับทำน้ำพริกปลาและปลาตะเพียนต้มกระเจี๊ยบค่ะ
1: ขั้นตอนแรกคือนำปลาที่ได้ค่ะนำมาถอดเกล็ดค่ะแล้วก็สับให้ละเอียดเลยค่ะแล้วก็น้ำพริกตามให้ละเอียดค่ะจากนั้นก็ตักทุกอย่างใส่หม้อแล้วก็ปรุงรสด้วยเกลือนิดหน่อยแล้วก็ตามด้วยผงชูรสค่ะแล้วก็ใส่น้ำเข้าไปแล้วก็ตั้งไฟได้ค่ะส่วนใหญ่เขากินคู่กับผักลวก

0: ผักสดก็ได้ค่ะปลาที่เหลือก็จะนำมาต้มกับกระเจี๊ยบค่ะขั้นตอนแรกคือนำปลาที่ได้ค่ะมาบ้างให้ทีๆค่ะแล้วก็สับเป็นท่อนๆแล้วก็ใส่หม้อแล้วก็เด็ดกระเจี๊ยบแดงใส่ยอดอ่อนใบอ่อนๆ ค่ะใส่เข้าไปในรอบหม้อค่ะใส่รวมกันได้เลยค่ะแล้วก็ปรุงรสด้วยเกลือผงชูรสแล้วก็กะปิปลานิดหน่อยค่ะแล้วก็ตั้งไฟได้ค่ะ
1: เคล็ดลับความอร่อยของที่นี่จะใช้กะปิปลาในการปรุงรสแทนกะปิกุ้งทั่วไปค่ะโดยพี่แพรบอกว่ากะปิปลาจะช่วยให้น้ำพริกและต้มปลามีรสชาติที่ละมุนและกลมกล่อมซึ่งเป็นภูมิปัญญาในการถนอมอาหารของชาวกะเหรี่ยงที่นี้ค่ะของชาวกะเหรี่ยงบ้านบางกลอยยึดหลักง่ายๆมีวัตถุดิบอะไรในท้องถิ่นก็หยิบมาทำอย่างนั้นทำให้แต่ละวันแทบไม่ต้องเสียเงินมากมายเป็นวิถีชีวิตที่เรียบง่ายพึ่งพาธรรมชาติแต่อิ่มเอมไปด้วยความสุขค่ะ
2: ในพื้นที่รับชาวบ้านบางกลอยบอกว่าวันๆพวกเขาแทบไม่ต้องไปหาของกินที่ตลาดหรือว่าไปซื้อวัตถุดิบที่ไหนเพราะว่าในพื้นที่ใกล้ๆเองก็จะมีวัตถุดิบจากธรรมชาติแบบนี้ที่ชาวบ้านเขาร่วมกันอนุรักษ์พื้นที่ป่าไม้เอาไว้ก็เลยมีให้ทำกินกันได้ยาวๆเลยครับและวันนี้ครับเราปิดท้ายกันด้วยทางเข้าสกายวอล์กภูกิ่งฟ้าช่วงบ้านห้วยสายที่ตำบลบ้านใหม่อำเภอคอนบุรีจังหวัดนครราชสีมาครับตอนนี้แปลงเกษตรของชาวบ้านหลายรายเลยกลายเป็นทุ่งดอกไม้ทุ่งหญ้าสีขาวสะพรั่งเลยนะครับเป็นการเพิ่มความสวยงามเส้นทางการท่องเที่ยวของอำเภอคอนบุรีได้เป็นอย่างดีเลยครับและนี่คือทั้งหมดของทุกทิศทั่วไทยในวันนี้ครับคุณผู้ชมดูรายการย้อนหลังทางแฟนเพจ Facebook ทุกทิศทั่วไทยที่อยู่ล่างจอนี้ได้ครับและกลับมาติดตามรายการกันใหม่เจอกันทุกจันทร์ถึงศุกร์นะครับบ่าย 3:30 น. ถึง 4:00 น.วันนี้ผมและทีมงานทุกคนลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: ทย PBS ร่วมกับพันธมิตรสื่อและเครือข่ายระดมสมองสู่อนาคตกรุงเทพติงแทงแบงคอกกับ3แคนดิเดตอนุชาบูรพาชัยศรีชัดชาติสิทธิพันธ์ชัยวัฒน์สถาวรวิจิตรขยี้ปมคนเมืองโดยบรรณาธิการสื่อชั้นนำเจาะลึกกันด้วยข้อมูลกับเครือข่ายภาคประชาชนจุดประเด็นคิดกับ2คนข่าวกิตติสิงหาปัตย์และกรุณาบัวคำศรีชมสดพฤหัสบดีที่18มิถุนายนนี้ตั้งแต่เวลา 17:00 นเป็นต้นไปทุกช่องทางของไทย PBS กรุงเทพมาได้ไกลยังไปได้อีก
1: ล้านน้ำตาผสกนิกรซ่อนไม่อยู่เมื่อรับรู้ห่วงเวลาของฟ้าหญิงโอ้ใจหายคล้ายหัวใจมิไหวติงเหมือนทุกสิ่งนิ่งงันวันมืดฟ้าพระทรงเป็นที่รักของปวงราษฎรน้ำพระทัยใสสะอาดฉลมล่ายามมีภัยทรงเป็นเพื่อนพึ่งพาบัดนี้พระองค์คันไลลาสุดอาลัยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาเสด็จสู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานไทย PBS
2: ต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงและเลือกรับฟังเสียงบรรยายภาพได้ที่ช่องเสียงบรรยายภาพจากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล
3: บอกอาเอาเบิร์ตไปเลยว่ากล้องอยู่กับเรา
4: ไม่ได้ใช่ใครรู้ไม่ได้ทั้งพ่อแม่ทั้งอาเบิร์ตอ่ะ
3: เก๋ขึ้นรถแล้วช่วงนี้ก็อยู่นี่ก่อนนะ
5: มามาวัยรุ่นอยู่กับพี่สบาย
6: คิดถึงมากเลยกลับมาเร็วๆนะ
5: รีบกลับมา

0: แกะมันทั้งวันทั้งคืนเลยแกะมันอยู่นั่นแหละเรียกให้กินข้าวก็ไม่กิน
1: อะ
0: นี่ถ้าจะหมกมุ่นขนาดนี้ตั้งชื่อลูกว่ากะเอ้ไปเลยเถอะเฮ้ยอะไรอย่าบอกนะว่าคิดจริงอ่ะ
2: ใช่เลยชื่อนี้ดีนะเพราะไม้ที่เรามาทำเรือเนี่ยทั้งถึกทั้งแข็งแรงเบาแล้วมันก็ไม่จมด้วยกะเอ้นี่แหละเหมาะเลย
0: เอาเหอะจะตั้งอะไรก็ตั้งแต่ตอนนี้จะกินไหมข้าวไม่งั้นเดี๋ยวจะเอาไว้ให้แพนมาแล้วนะ
2: กินจ้ะนงแม่จ๋าไปไปไป

0: นุย
1: ฮะ
0: ป้า
1: ฮะ
0: ปนุยตะไคร่ฝากหน่อไม้มาให้อ่ะจ้ะบอกจ้อยว่าขุดได้เยอะมากเลย
1: อะไรเนี่ยฝากหน่อมงหน่อไม้มาก็บอกให้หยุดทำงงทำงานโอ้ยตายแล้วเมื่อไหร่จะหายแล้วเนี่ยนี่ฝากไปบอกตะไคร่ด้วยนะว่าขอบคุณแต่คราวหลังไม่ต้องอ๋อแล้วบอกว่าให้เชื่อๆกันบ้างนะว่าหยุดทำงงทำงานพักมงพักมือก่อนอาการคงอาการคันมันจะได้หายสักทีเข้าใจไหม
0: เดี๋ยวจ้อยขอทวนแป๊บนะให้พักมือไม่ให้ทำงาน
1: ถูก
0: ขุดหน่อมงหน่อไม้ทำไมอีก
1: ถูก
0: แล้วก็ขอบคุณแต่ทีหลังไม่ต้องลำบาก
1: ถูกต้อง
0: อะไรอีกวะนะนุ้ย
2: ให้เชื่อกันบ้างที่บอกไปอ่ะแล้วก็ฝากบอกว่าอย่าลืมมาทายาทุกวันด้วยนะจ๊ะ
1: เฮ้ยอันนี้ก็ไม่ได้พูด
2: เอ้าแต่จ้อยว่าจ้อยได้ยิน
1: เฮ้ยไม่ได้ยินพวกเองนะมั่วต้มหน่อไม้ดีกว่าเด็กพวกนี้นี่

0: หานุ้ยวันนี้ดำน้ำสนุกมากสวยมากเลยอ่ะจากแพทย์นางนุ้ยกับผมมาเห็นด้วยจังขอบคุณที่ช่วยดูแลทางโน้นนะ
1: ถึงหน้านุ้ยนะเราจะได้คุยกันเร็วนี้โจ้จะรอจ้ะ

0: บอย
1: ไงสกูบาไดเวอร์ไม่ดิต้องดิฟมาสเตอร์เทรนนี
0: เท่นะ
1: โอ้ยให้คนอื่นเขาชมนะแล้วนี่ทำงานเสร็จยังเนี่ยจะชวนไปกินข้าวในเมือง
0: ยังช่วยพี่ปิงเก็บของไม่เสร็จเลยเนี่ย
2: เอ้ยมึงไปเถอะกูทำเองได้ไปพักผ่อนซะบ้างไปไป
0: จริงเหรอพี่
2: อ้าวจริงดิจะไปหรือไม่ไปอ่ะงั้นไปยกแท้งมาทำต่ออีกเลยนะ
3: ไปพี่ไปไ
2: หมเ
0: ออไปไปไปไ
2: ปโหรีบจังเลยไง
1: ใช้ได้ไหมพี
2: ่โหของโคตรดีสุดๆไปเลยไปหามาจากไหนเนี่ย
1: ฝากด้วยนะ
2: เออเออ
1: ไปละ
2: เออ
1: เอาเลยไหม
2: เอามันกลับมาคืนนี่แหละของสำคัญนะ
1: โอเคพี่มาละ
2: เจอกันครับ
1: เคยมาไหมเนี่ย
0: ครั้งแรกเลย
1: หิวไหมกินอะไรเปล่าก
0: ำลังท้องว่างเลย
1: อยากกินอะไรอ่ะ
0: ร้านนี้สวยอ่ะ
1: เอาไหมอ่ะ
0: ร้านนั้นก็สวยสวยทุกร้านเลย
1: อ่ะร้านนี้แล้วกัน
0: อ่ะได้คือตอนนั้นอะเรารีบมากใช่ป่ะมูลเช็คอุปกรณ์ลูกค้าก็เลยโดดลงน้ำไปแล้วเราลืมเปิดวาล์วแทงข้างหลังอะมันหายใจไม่ได้อะ
1: เอ้า
0: คุณ
1: ทำไงอะ
0: เราก็ลงไปใต้น้ำแล้วก็ไปหาพี่ปิงแล้วก็หันหลังให้แบบนี้แล้วบอกแล้วทำมือเนี่ยแล้วเขาก็งงอยู่ตั้งนานเลยก็ไม่เปิดให้สักที
1: โหรอดตายได้ไงวะเนี่ย
0: แต่ว่าอันนั้นเกือบตายจริงๆนะทำอะไรมีคนเกือบตายนะ
1: ตลกอ่ะเฮ้ยโชคดีมากอ่ะเกือบไม่มีเพื่อนกินข้าวด้วยแล้ววันนี้โอ้ยกินกินไป
0: คอยนี
1: ่อุ้ยโทรศัพท์ใหม่ที่พี่พีมันซื้อให้ปะเนี่ย
0: ใส่ดิ นี่ดูที่เราถ่ายมา
1: อุ้ยสวยนะเนี่ยเรามีเบอร์เรายัง
0: มีแล้วพี่พีมันเมมให้อ่ะมีมันพลอยแล้วก็นานุย
1: นานุยชื่อแฟนเหรอ
0: ใช
1: ่อุ้ยไหนไหนเปิดรูปให้ดูหน่อยแฟนอ่ะ
0: อยากดูอ่ะ
1: เขินเขินอุ้ยสวยนะเนี่ยอุ้ยน่ารักอ่ะคบมานานยังเนี่ย
0: ก็ตั้งแต่เด็กแล้วอะ
1: เด็กแค่ไหน
0: เอาเป็นว่าเด็กแล้วกันหลายปีแล้ว
1: อุ้ยใช้ได้ใช้ได้มองอะไรอะ
0: ติดฟัน
1: อะไรติดฟันจริงเหร
0: ออ
1: ุ้ยน่าเกลียดอะ
0: ตรงเนี้ยข้างในอ่ะเห็นปะ
1: เฮ้ยจริงไหมอ่ะ
0: มุมอาร์มอ่ะออกยัง
1: ออกแล้วได้แหละหมดแล้วแหละกินกินต่อทำอะไร
0: ไม่ทำอะไร
1: อันเนี้ย
0: อ
1: ัน
0: นี้เหรออ
1: ืมเรามาเข้าแมว
0: แมวแมว
1: เนี่ยลองดูลอง
4: ดีมากเลยนะคะ
0: นี่เหรอพี่
1: อ่ะลองลองลองลอง
4: ลองได้เลยค่ะ
0: เดี๋ยว
1: อุ้ยไม่สวยนะเออสวยสวยสวยเอาไหมเอาปะเดี๋ยวซื้อให
5: ้ถ้าเที่ยวอันอื่นอ่ะ
1: เนี่ยไปเอาอันนี้แหละ
0: อันนี้เหรอ
1: เอาอันนี้ค่ะ
0: โหมันตาดำน้ำเลย

0: นี่แหละ
1: อันนี้พี่พีให้มาเคยเห็นปะ
2: ขอบคุณค่ะ
3: เอาอันเดียวหรอคะ
0: เอาอีกไหม
3: อันนั้นอันนี้ก็กำลังกินนะ
0: เอาอันนี้เลยค่ะเอานี้ด้วยหรอ
1: มีสิ่งอื่นไหมอะคะ
0: เอานี้แหละ
1: นี่เหรอยังไม่ได้ลองเลยนะ
0: อ่ะลองอีกรอบ
1: ใส่ดีแล้วใส่ดีแล้วเหรอ
0: ใส่ดีแล้วตลกไม่เอาไม่เอาย
1: ังไม่คาดหูเลยอ่ะ
0: เอาออกถอดออกมาได้แล้ว
1: เนี่ยไม่ได้
3: ค่ะเรียบร้อย
0: เอานี้แหละขอบคุณค่ะ
1: ขอบมากค่ะ
3: 100 บาทค
0: ่
3: ะ
0: ได้ค่ะสแกนจ่ายได้ไหมคะ
3: สแกนด้านหน้าได้เลยค่ะ
0: ดีใจป่ะอุ้ยเสื้อฮาวายรู้จักป่ะ
1: ไอที่พีพีมันชอบใส่ใช่ป่ะ
0: ใช่เดี๋ยวนี้คนเขาชอบแต่งกัน
1: ก็พีพีมันใส่อยู่ตลอดอ่ะใส่ทุกที่เลย
0: เราว่าแบบเนี้ยเข้ากับกับเออยู่นะอุ้ยหล่อเลยเฮ้ยได้อันนี้ได้เอานี้ไหมลองดูไหมเอาป่ะ
1: พี่ถึงสีดำก็ได้นะ
0: เอาอันไหน
1: สีดำสีดำสีดำสีดำ
0: ลองดูไหมอ่
1: ะ
0: อุ้ยดูดีมาก
1: เฮ้ยพี่ยัง
0: เพื่อนนี่ได้เออนี่เหมือนพี่เลย
1: เอาว่าไงมึงว่าไงมึงเออกูมีของมาให
0: ้เดี๋ยวอย่าไปล้อเลียนมันเฮ้ยเอาปะ
1: น่ารอดเราชอบ
0: ไปจะใส่ไปเลยไหม
1: ใส่ถุงดีกว่า
0: โอเคมาเดี๋ยวซื้อให้แอบถ่ายรูปเฮ้ยตานี้สวยนะพามาช้อปปิ้งนะคะ
1: รูปเหรอหรือวิดีโอ
0: รูปเฮ้ยอันนี้น่าจะเข้านะเนี่ยแต่มันเล็กไปนิดนึงนะ
1: โอ้ใช่อ่ะ
0: เออนั่นดิ
1: ไม่ต้องซื้อหรอก
0: โอเค
1: เจอเยอะแล้วเห็นซื้อใหม่ทุกวัน
0: ตลกไม่เคย
1: อยากใส่วันละยาว
0: ๆจริงเหรอ
1: ใส่
0: ที่บ้านไม่มีหรอ
1: ไม่มีมีแต่กางเกงหรือไม่ก็ผ้านุ่งเนี่ยซื้ออะไรเยอะแยะ
0: ครึ่งหนึ่งของกระเอนะ
1: ก็บอกแล้วว่าเราไม่อยากได้ไม่เป็นไรไม่ต้องซื้อให้ก็ได
0: ้เอาไปเถอะนานๆทีจะได้มาเที่ยวแบบนี้ไม่เคยมาไม่ใช่หรอ
1: ก็สนุกดีนะเออจำได้ละตอนนั้นอ่ะพี่พีมันเล่าให้ฟังว่ามีพี่สาวไปเรียนเมืองนอกแล้วก็ไม่ค่อยชอบกลับมาอยู่ภูเก็ตเท่าไหร
0: ่ใช่เราเอง
1: ทำไมไม่อยากอยู่ภูเก็ตอ่ะ
0: ไม่รู้ดิเคยรู้สึกแบบเหมือนชีวิตเลือกได้ทุกอย่างแต่จริงๆแล้วเลือกอะไรไม่ได้เลยป่ะ
1: สรุปเลือกได้เลือกไม่ได้นะงง
0: คือเรารู้ตั้งแต่เด็กแล้วอะว่าสุดท้ายพอเราโตขึ้นเราก็ต้องกลับมาช่วยพ่อแม่ดูแลสิ่งที่เขาสร้างไว้อะแต่จริงๆเราไม่ได้อยากทำมันเลยเราอยากออกไปใช้ชีวิตให้เป็นอิสระไปเจอโลกกว้างไปเที่ยวไปทำอะไรใหม่ๆเจอคนใหม่ๆแต่เราก็รู้อะว่าสุดท้ายเราก็ต้องกลับมาอยู่ที่นี่เอาชีวิตมากองไว้ตรงนี้แหละเราก็เลยอยากใช้ชีวิตให้เป็นสละก่อน
1: เราเข้าใจนะจริงๆพลอยก็ทำได้เหอะก็ให้พีพีมันดูแลไปก่อนดิเก่งจะตาย
0: แต่จริงทุกวันนี้ก็เป็นอย่างนั้นอยู่อะแต่เราก็ไม่อยากเอาเปรียบมันน่ะแต่ก็อีกไม่นานก็คงกลับมาช่วยมันแหละแต่ตอนนี้ก็ขอเห็นแก่ตัวนิดนึง
1: ไม่หรอกเราไม่ได้มองว่าสิ่งที่พลอยทำมันเห็นกับตัวนะจริงๆคือคนเราอะ

0: จะเข้าใจชีวิตและเข้าใจคนอื่นมันต้องพาตัวเองไปอยู่โลกภายนอกให้มากพอออกไปใช้ชีวิตออกไปผจญภัยจะได้รู้ว่าชอบอะไรไม่ชอบอะไรอะไรดีอะไรไม่ดีเพราะวันหนึ่งมันก็น่าจะมีประโยชน์กับพลอยเองหรือไม่ก็ธุรกิจของพลอยสักวัน
1: แล้วยังนะคือเรากลัวน้ำคือเลยไม่ค่อยกลับมาภูเก็ต
0: กลัวน้ำ
1: ก็ที่เราเจอครั้งแรกอ่ะคือวันนั้นอ่ะเราพยายามเอาชนะตัวเองอยู่ก็เป็นอย่างที่เห็นน่ะ
0: ไม่รู้เลยนะพลอยกลัวน้ำเนียนอีกละเอาจริงพลอยชีวิตเราก็เป็นของเราไม่ใช่ของใครไม่ใช่ของพ่อแม่พ่อบอกกันนะแต่อยู่วันดีคืนดีพ่อก็บอกว่าไม่มีอะไรเป็นของเราเหมือนกัน
1: เอ้าถูกยังไง
0: ไม่รู้งงเหมือนกัน
1: โอ๊ย
0: นี่แหละปงเราพ่อ
1: ก็เหมือนนี่นะ
0: หร
1: อยังไม่เคยเห็นหน้าพ่อเองเลย
0: เหมือนนี่เรื่องอะไร
1: เรื่องพูดไม่ค่อยรู้เรื่องพูดเล่นก็ไม่รู้สรุปใครงง
0: พลอยพลอยต้องมาเจอพ่อเรา
1: หรอ
0: เขาชอบพูดโม้อะไรไม่รู้ไปเรื่อยๆอ่ะคือจริงๆบางเรื่องมันก็มีประโยชน์แหละมันมีประโยชน์ทุกเรื่องอ่ะแต่เขาชอบพูดให้มันเว่อร์อ่ะนึกออกป่ะ
1: เออเข้าใจ
0: แล้วก็พูดกำกวมกำกวม
1: เออเหมือนเลย

0: คู่แข่งจ้ะ
1: อ้าวมาแล้ว
0: ให้มาเอาสมุดปากกาจ้ะ
1: นี่ครูเตรียมไว้ให้แล้วอย่างดีอึ๊บนี่อ่ะไงเราได้ข่าวว่าป.หนึ่งบอกว่าโอ้โหตั้งใจเรียนตั้งใจเขียนมากเลยเนี่ยฮะบ้านช่องก็ไม่กลับนี่จะนอนบ้านป.หนึ่งหรือไง
0: ก็โจอยากรู้นี่นามันยิ่งรู้ยิ่งสนุกนะจ๊ะอีกอย่างจอยกลัวป้าหนุ่ยแกจะเหงาก็เลยไปอยู่เป็นเพื่อน
1: อืมก็ดีแล้วล่ะได้ข่าวว่าป้าหนุ่ยเขาจะติวสอบชิงทุนให้เลยเหรอ
0: ใช่จ้ะป้าหนุ่ยแกใจดีมากทั้งสอนจอยแล้วก็ให้จอยทำนู่นนั่นนี่เยอะแยะไปหมด
1: อืมอันนี้เอาไปก่อนนะถ้าเกิดไม่พอเนี่ยมาขอครูใหม่ได
0: ้เหลือเฟือจะครูอันนั้นรูปฟูหรือเปล่าจ
1: ๊
0: ะ
1: ใช่สิทำไมฮะมองผ่านๆนึกว่ายาย่าเหรอ
0: โหเหมือนจนแยกแทบไม่ออกอะจ๊ะ
1: ครูก็ว่างั้นแหละ
0: ครูจ๊ะสอบปริญญามันยากไหมจ๊ะ
1: มันไม่ได้ยากเพราะว่ามันยากหรอกมันยากเพราะว่าเราคิดว่ามันยากมากกว่าไปได้แล้วไปตั้งใจอ่านให้เต็มที่จะได้มีครู
2: โอ้ครูอยู่นี่
1: จะได้มีพยาบาลมองแขนคนแรกสักที
0: ครูก็พูดเกินไปแต่ก็จริงจ้ะจอยรอเล่นแค่ผู้ช่วยพยาบาลก็พอจอยไปก่อนนะจ๊ะ
1: จ้า

0: ปุ๊บเล่าวันไหว้หล่อปงอ่ะพอไหว้เสร็จปุ๊บโต๊ะหมอแบ่งมาให้เป็นยา
1: ไม่เอาฮะนงเล่ามันจะเป็นยาได้ยังไง
0: เขาก็กินกันทั้งนั้นแหละเนี่ยวันก่อนอ่ะที่อายุมันแขนหักแล้วหายอ่ะโจยไม่อยากจะพูดนะเดี๋ยวนานุยมันจะเสียใจมันไม่ได้หายเพราะยาป้าหนุ่ยหรือว่าที่นานุยมันเข้าเฝือกให้นะรู้ป่ะแม่มันเนี่ยเอาเหล้าเหล่าวงให้กิน หายเลยตื่นมา
1: นี่นงถ้ามันดีเองก็เก็บไปกินเองสิข้ามีขิงแล้วเดี๋ยวค่อยต้มกินก็ได้
0: แน่ใจนะไม่เอาหน่อยหรอของดีนะเชื่อสิ
1: ถ้ามันดีจริงเอามาทั้งขวดเลย
0: มั้ย
1: ก็นมบอกว่ามันดีอ่ะ
0: ก็ดีก็คือกินแค่นี้ไงไม่ต้องกินเหล้าเสียของแต่กินน้ำขิงนั่นแหละไป

0: ป้าหนุ่ย
1: เอ๊ะที่นี่มีสัญญาณอินเทอร์เน็ตด้วยเหรอจอยขอใช้ได้ไหมจ๊ะ
0: เรื่องคอขาดบาดตายปะล่ะ
1: ก็ไม่จ้ะแค่คิดถึง
0: งั้นเองก็ให้สัญญาณความคิดถึงมันทำงานบ้างสัญญาณตรงเนี้ยมีเอาไว้ใช้กับเคสด่วนเวลาที่เราเจอเคสฉุกเฉินแล้วอยากจะคุยกับหมอเขาเรียกเทเลเมดิซินเข้าใจมั้ยจ๊ะจ้ะแต่ว่าถ้ามันไม่ไหวก็ให้เงยกับไทยพาไปช่องขาดซะเพราะเดี๋ยวใจมันจะขาดซะก่อน
1: โอ๊ยป้าก็ไม่ขนาดนั้นขาดเขิดอะไรกันน่ะห้องสับต่อดีกว่า
0: เหรอไปได้นะตอนนี
1: ้ไปอะไรนี่เลซินป้าหนุ่ยท่องอยู่
0: เอาไม่กวนไม่กวนไม่กวน
2: เดี๋ยวตรงนี้นะลูกเราจะต้องจัดโต๊ะกับเก้าอี้เนี่ยเพิ่มขึ้นเพื่อจะรับแขกอีก200คนแม่คิดว่าถ้าเราจัดรวมกันบริเวณเนี้ยมันจะดูหนาแน่นและแออัดเกินไปเอาอีกครึ่งนึงนะลูกไปจัดตรงเอาท์ดอร์แทน
3: ก็ดีนะคะแล้วลายบุฟเฟ่ค่ะหรือเราจะทำเป็น2ลายดีด้านในก็เป็นอาหารฝรั่งส่วนด้านนอกก็เป็นอาหารไทยไปพลอยว่าอาหารอีสานเนี่ยถ้ากินร้อนๆแซ่บๆน่าจะดีนะคะแล้วพลอยก็คิดว่าตรงมุมนั้นน่ะเป็นไอศกรีมกะทิดีมั้ยคะ
2: แม่ก็ว่าดีนะลูกนะแต่ว่าแม่ฝากทุกอย่างตรงเนี้ยให้พลอยจัดการนะลูกนะแม่มีธุระต้องรีบไปนะลูกนะฝากลูกแล้วกันนะลูกนะ
3: ได้ค่ะก็เดี๋ยวพลอยจัดการต่อให้เองค่ะ
2: ขอบใจมากลูก

0: นี่แกว่ายายพลอยจะรู้ปะ
1: ไกลๆไม่รู้หรอกแต่เข้าใกล้จะโปะอยู
0: ่โปะเอออะไรให้เกียรติวิกเอมมาสโตนฉันด้วย
1: นี่อาม่าแกเป็นอาม่าหรือไซเนี่ยติดหนวดได้ไหมจะได้แกเป็นทันดาวบุษยา
0: ไม่เมื่อกี้เขาทักว่าเอมมาสโตนมาเมืองไทยจริงๆ
1: พออยู่นี่ไม่ได้อะไรเป็นที่เ
0: ออสวยปะ
1: เสียเวลา
0: ไปกูรับแล้วนะทางไหน
1: ทางนี้

0: ว่าไงบอยมีอะไรหรือเปล่า
1: ไม่มีอะไรหรอกแค่จะบอกว่าระวังตัวเองดีๆนะดูดีๆด้วยว่ามีใครตามมาหรือเปล่า
2: แล้วถ้ามีใครแปลกๆก็อยู่ห่างๆไว้เลยนะ
1: เมื่อกี้เรารู้สึกแปลกๆกันไม่รู้อ่ะเหมือนมีคนมองเลย
0: พลอยแหละระวังตัวด้วยนะทางนี้สบายมากเอาตัวรอดได้แล้ว
1: จ้าได้ข่าวว่าครั้งที่แล้วที่รอดมาได้เนี่ยคือพนันช่วยไว้นะ
0: เออรู้แล้วครับเดี๋ยวจะคอยระวังขอบคุณพลอยมากนะแต่เดี๋ยวเราว่าเราต้องไปละพี่ปิงรออยู่
1: โอเคบ๊ายบาย
3: อะไรวะแค่เด็กคนเดียวตับไม่ได้หรอมันจะขอกำลังเสริมอะไรอีกเนี่ยทำงานกันยังไงวะ
4: โทกุลดูนี่
3: อะไรหัวร้อนอยู่คอนเทนต์อะไรไม่ดู
4: ไม่ใช่คอนเทนต์ดู

0: โตเจอละ
1: เจอตัวแล้วนะ
0: แค่นี้แหละ

ทุกคนครับเดี๋ยวอีกประมาณ10นาทีเราจะถึงจุดดำน้ำแรกกันแล้วนะครับถ้าใครอยากเข้าห้องน้ำหรือว่าทยอยไปเปลี่ยนชุดอะไรก็ไปกันได้เลยนะครับผมเดี๋ยวดีๆนะครับมีอะไรถามได้นะ

0: ุ๊บ อ่ะกินหน่อยเหอะเนี่ยทักกะเออยู่อ่ะไม่กินหมดหม้อเลยนะ
1: ตะเอมันชอบมากเลยนะเวลามันแย่งพ่อกินนะไม่เหลือให้พ่อกินสักคําไว้มันกลับมาหนูค่อยต้มให้มันกินสิจะมีน้ําขิงเนาะ
0: ก็อยากให้กินฮู้ไอเยอะขึ้นเลยนะเนี่ยฮ
1: ะไม่เป็นไรหรอกคงแค่ไข้หวัดธรรมดานง
0: นงว่าถ้าไออย่างเงี้ยไปให้ป้าหนุ่ยดูอาการหน่อยดีไหมอ่ะฮะไปอนามัยกันเถอะนะ
1: ไม่เอาอ่ะจ้อยมีน้ำขิงแล้วจิบน้ำขิงนอนแล้วสองสามวันจ้อยก็หายนะ

0: พี่ครับพี่โอเคไหม
1: เหนื่อยนะดิฮะค่อยๆหายใจเอาแขนลงนั่งดีๆหายใจลึกๆนั่งให้มันดีๆหายใจเข้าหายใจออกผ่อนคลายหน่อยดิเข้าออกช้าๆช้าๆหายใจเข้าแล้วเองฟังเองได้ยินเสียงอะไรบ้างตอนเนี้ย
0: เสียงทะเลเสียงคลื่นเสียงเรือเสียงป้อง
1: แล้วทีนี้เองค่อยๆลืมตามองไปรอบๆแล้วบอกป้องดิว่าเองเห็นอะไร
0: ป้องเห็นทะเลเห็นเรือ
1: แล้วกลิ่นเองได้กลิ่นอะไรมั่ง
0: กลิ่นน้ำมันเครื่องกลิ่นทะเลกลิ่นน้ำพริก
1: น้ำพริกมาไงวะผมว่าเองหิวมากกว่า

0: ดีขึ้นแล้วพง
1: ผมเข้าใจพี่เดี๋ยวพี่ลองยืดขาวางตรงนี้เลยก็ได้นะค่อยๆนะพี่ค่อยหายใจหลังพิงไปเลยครับผ่อนคลายนะพี่หายใจเข้าลึกๆหายใจออกช้าๆยาวๆขออีกรอบนะพี่หายใจเข้าลึกๆออกช้าๆยาวๆครับพี่พี่ใจเย็นๆนะอยู่กับผมนะพี่พี่ลองฟังผมนะลองหลับตาพี่ลองลืมตาช้าๆแล้วลองดูว่าเห็นอะไรเป็นสีฟ้าบ้าง
2: ท้องฟ้าทะเลหลังคา
1: ดีครับแล้วที่นี่ได้ยินเสียงอะไรบ้าง
2: เสียงคลื่นเสียงเรือเสียงลมแล้วก็เสียงพี
1: ่ดีครับผมผ่อนคลายนะแขนปล่อยเลยก็ได้หลับตาลงและทีนี้ได้กลิ่นอะไรบ้างครับ
2: กลิ่นทะเลแล้วก็กลิ่นยาดม
1: ใช่ครับผมยาดมผมหยิบให้พี่เลยเนี่ยเดี๋ยวพี่พกไว้นะเผื่อฉุกเฉินอีกตอนนี้เป็นไงบ้างรู้สึกดีขึ้นบ้างไหม
2: ดีขึ้นแล้วค่ะขอบคุณมากๆเลยนะคะ
1: ครับแต่ว่าถ้าพี่ยังไม่ไหวเนี่ยพี่ไม่ต้องฝืนลงไปนะรอพี่ดีขึ้นแบบดีขึ้นจริงๆแล้วถ้าไหวเดี๋ยวเราค่อยลงไปก็ได้จะได้สนุกสนุกกันนะ
2: โอเคค่ะตอนนี้เราพร้อมลงแล้วค่ะ
1: แน่ใจนะครับพี
2: ่แน่ใจค่ะ
1: โอเคครับเดี๋ยวอันนี้พี่เก็บไว้ก็ได้จะได้พกไปเลย
2: ขอบคุณนะคะ
1: งั้นเดี๋ยวพี่ตามผมมากันเลยก็ได้ครับแล้วก็ค่อยๆเดินไม่ต้องรีบเดี๋ยวลื่นนะไหวนะครับ
2: ไหวค่ะ
1: ทางนี้
3: กดให้ลึก2นิ้ว
4: ประมาณ5เซนลูก
3: 5เซน5เซนด้วยอัตราความเร็ว100ครั้งต่อนาที
4: ใช่
3: เป็นจำนวน30ครั้ง
4: ถูกต้อง
3: สลับกับการผายปอด2ครั้งใช
4: ่
3: มั้ย
4: ใช่ลูก
3: แล้ว100ครั้งต่อนาทีมันยังไงอ่ะจ๊ะป้า
4: แบบนี้ไง1001 1002 1003หาลองดูหนึ่งหนึ่งเป็นสองหนึ่งเป็นสามดีมากลูก
5: ปนุย
6: พันสาม
5: ปนุยฟงฮุกไอไม่หยุดเลยอะแล้วเมื่อกี้ไอเป็นเลือดด้วยอะ
4: เฮ้ย
5: นงให้กินเหล้าโต๊ะหมอก็แล้วก็ไม่ยอมกินอะให้กินน้ำขิงก็แล้วกินมะขามก็แล้วก็ยังไม่หยุดไออะนงเลยให้จ้วยมันถามปนุยว่าต้องทำยังไง
4: ดีแล้วที่มันไม่กินเหล้าแต่มันยังสูบยาไหม
5: สูบยาเห็นนงบอกจ้วยว่าน่าจะยังสูบอยู่นะ
4: โอ้ยแล้วทำไมไม่ให้มันหยุดสูบมันยิ่งสูบยิ่งแย่เองเข้าใจไหมเนี่ย
6: แล้วอาการปงฮุกเป็นยังไงบ้างอะ
5: เมื่อกี้โจ้ยไปเจอมาก็ยังไออยู่นะแต่เหมือนนงบอกโจ้ยว่าปงเหมือนคนหายใจไม่ออกอะนงเลยให้โจ้ยมาถามป้าหนุ่ยเนี่ยแหละว่าต้องทำไง
4: เดี๋ยวไทยเอ็งไปช่วยแบกถังออกซิเจนนั้นนะไปกับป้าณนุยมาช่วยป้าเตรียมยาเร็วเข้าลูกยาขยายหลอดลมนะเอ็งเอายาแก้ไข้ติดไปสิว่าเดี๋ยวเอ็งหายใจลึกๆนะหายใจลึกๆยาวๆไว้ข้างหน่อย

0: จะไอก็ไอออกมาไม่ต้องกลั้นมีไข้นี่เดี๋ยวต้องตั้งเตรียมยาแก้ไข้ไว้ให้นะเดี๋ยวเองตะแคงตัวให้ข้าฟังเสียงปอดหน่อยสิเอาหายใจหน่อยนะเสียงปอดผิดปกตินะนันวีเดี๋ยวเตรียมถังออกซิเจนหน่อยเองหายใจเข้าลึกๆนะเอาให้เต็มปอดก่อนค่อยๆค่อยๆเองพยายามทำนิดนึงเดี๋ยวมันจะดีขึ้นนะยังไม่ต้องกลั้นนะยังไม่ต้องกลั้นช้าๆช้าๆหายใจลึกๆให้เต็มปอดก่อนแล้วเองค่อยๆผ่อนออกมาอีกทีอีกทีดีขึ้นไหมเขายังชั่วไหมเดี๋ยวให้มันหายใจแบบนี้ไปสักพักนึงนะเมียวต้องอย่าให้มันสูบยาอีกเด็ดขาดนะเอายาสูบของมันไปทิ้งให้หมดเข้าใจไหมแล้วช่วงนี้เลิกดำน้ำไปก่อนเลยกินยาแล้วก็นอนพักผ่อนเยอะๆเข้าใจไหมอาการมันจะได้ดีขึ้นไวๆนานุยเดี๋ยวเองเตรียมยาลดไข้แล้วก็ยาพ่นขยายหลอดลมไว้ให้ด้วย
1: ได้จ้ะ
0: ไม่เป็นไรละเดี๋ยวก็ดีขึ้นนะยามายยาลดไข้น่ะกินทุก4ชั่วโมงนะกินเม็ดครึ่งแล้วก็เองดูอาการมันนะถ้ามันไอหนักกว่าเดิมเองก็รีบมาบอกข้าไม่ต้องกังวลเดี๋ยวมันก็ดีขึ้นนะ

0: ป้าหนุ่ยที่ปมทึกเป็นอ่ะมันหนักมากไหมอ่ะ
1: เหมือนปอดจากเสพอ่ะนะตอนที่ฟังเสียงปอดมันเสียงมันผิดปกติ
0: แล้วอาการปมหกจะเป็นยังไงบ้าง
1: ก็ถ้าได้กินยาได้พักผ่อนได้เพียงพอแล้วก็เลิกสูบยาจริงๆน่ะมันก็คงไม่แย่ไปกว่านี้เท่าไหร่หรอกแต่เอาจริงๆนะโรคเนี้ยคนมอร์แกนที่นี่เป็นกันเยอะมากปารักษามาหลายคนแล้วล่ะ
0: เพราะอะไรจ๊ะ
1: เผาขยะกันนี่ลูกเผาทั้งวันแถมสูบยากันทั้งวันอีกโอ๊ยปอดมันจะไปทนยังไงไหว

0: นี่มันก็จะเดือนหนึ่งแล้วนะผมยังไม่เห็นความคืบหน้าจากคุณเลย
1: จริงๆก็มีความคืบหน้าอยู่ค่ะคือที่ผ่านมากิปซี่ให้คนของเราแฝงตัวไปทำงานในบริษัททัวร์ดำน้ำหลายๆที่ค่ะแล้วก็ล่าสุดมีสายรายงานมานะคะว่ามีเด็กชาวมอร์แกนมาทำงานเป็นสตาฟในร้านดำน้ำค่ะแล้วก็งานดีมากเลยค่ะฮอตมากกำลังมาแบบโหคนให้รีวิว5ดาวเต็มเลยน่าอาจจะเป็นเด็กคนนั้นก็ได้พรุ่งนี้กิปซี่เลยให้คนตามไปดูอะค่ะแล้วค่อยกะว่าค่อยจะมารายงานคุณอัลเบิร์ตทีเดียวค่ะ
0: หวังว่าคุณจะไม่ทำให้ผมผิดหวังนะครับกิปซี
1: ่ไม่ทำให้ผิดหวังค่ะ

0: เอ้ยเข้ามา
1: ไป
0: เข้ามาเข้ามานี่เฮ้ยเอาเด็กออกไป
2: ได้เชิญครับคุณหนู

0: คืออะไรอ่ะเกิดอะไรขึ้นเอาเบิร์ดมาหาพ
1: ่
0: อ
1: ใช่ตอนนี้พ่ออยู่ในห้องกับอัลเบิร์ตแค่สองคน
0: นะแกใจเย็นๆก่อนนะตอนนี้มันก็ยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นอ่ะเขาอาจจะมาคุยธุรกิจกันก็ได้
1: แต่ว่าอ้าวเบิร์ดเขาก็ไม่ได้มาที่รีสอร์ทเรามานานมากแล้วนะตอนนี้ก็อยู่ๆเขาก็มาหรือว่าเขาจะรู้แล้วว่าเรื่องที่พีมีส่วนเกี่ยวข้องกับกล้องอะแล้วก็จะมาจัดการพีเหรอเฮ้ยถือว่าเขาจะมาทำลายธุรกิจเรา
0: แกใจเย็นๆก่อนตอนนี้แกกำลังฟุ้งซ่านเกินไปนะมันอาจจะไม่มีอะไรก็ได้แกเชื่อฉันนะเราถึงไม่ว่าจะยังไงอ่ะฉันก็อยู่ตรงนี้ข้างๆแกโอเคป่ะพอแล้วไปทำงานได้แล้ว
2: พี่โทรศัพท์พี่ตกน้ำไปอ่ะมันมีข้อมูลสำคัญมากเลยน้อง
3: ตรงไหนนะ
2: มันอยู่ตรงนู้นนะพี่ทำตกอยู่ตรงนู้นอ่ะ
3: ได้พี่ไปนึงนะ
2: ตรงนี้ใช่ไหม
4: ตรงร้านน้องตรงร้านน้อง

0: าหน่อยดิ
1: ทำไมอ่ะ
0: ก็จะไปโทรบอกไก่เอ๋ว่าปงหูกล้วยนะ
1: เฮ้ยเฮ้ยไปเก็บปลามันวะเฮ้ยไปเก็บปลามันไปเลยไปไปไปไปไปเลย

0: นี่มันก็นานแล้วนะนานุยต้องส่งข้อความไว้นี่แหละดีกว่า
1: เออจอยว่าลองทำวิดีโอตอนนั้นดีวะเอกเอมันยุ่งอยู่เปล่า
2: ตัวโกรธเอมันตกใจอ่ะคิดว่าเรื่องจริงจังแบบเนี้ยโคคุยน่าจะ

0: ขอบคุณนะครับ
1: ขอบคุณครับ
2: เฮ้ยไก่เอ๊ะวันนี้พี่ขอบใจน้องมากเลยนะค่าตอบแทนเล็กๆน้อย
1: ๆขอบมากนะครับพี่โหพี่มันเยอะกันไปมั้ยอ่ะ
2: เฮ้ย
1: ไม่ต้องขอบคุณขนาดนั้นก็ได
2: ้ไอ้น้องสิ่งที่ช่วยพี่ไว้อ่ะรู้มั้ยมันมีมูลค่าเท่าไหร่เอาหน้ารับไปเถอะ
1: ขอบมากนะครับ
2: เออได้ข่าวว่าเป็นคนมอร์แกนเหรอ
1: ใช่ครับ
2: เฮ้ย

0: พื่อว่ามันก็นานแล้วนะส่งข้อความทิ้งไว้นั่นแหละดีกว่า
1: หรือจ้อยว่าลองส่งข้อความหาพี่ดีป่ะไอ้กะเย่มันน่าจะทำงานด้วยอยู่อ่ะเราว่าน่าจะเร็วกว่านะ
2: ไม่เอาอ่ะจ้อยไม่กล้ารบกวนเขาหรอกพี่พีมันน่าจะทำงานดูแลนักท่องเที่ยวอยู่อ่ะแค่นี้จ้อยก็เกรงใจเรื่องโทรศัพท์จะแย่แล้ว
0: ถ้าจ้อยว่างนะส่งข้อความทิ้งไว้นั่นแหละคงดีที่สุดแล้ว

0: นี่น่าล่ะถึงว่ายน้ำดำน้ำได้เก่งขนาดนี้พี่ชอบเรามากเลยนะ
1: ชอบมากครับ
0: เอางี้คือพี่กำลังจะเปิดอควาเรียมใหม่ขึ้นมาแล้วพี่อยากได้คนเก่งๆคนดีๆอย่างน้องเนี่ยมาช่วยพี่ทำงานแลกไลน์กันไว้ไหม
1: อ๋อได้ได้พี
0: ่นะอันนี้ไลน์พี่ถ้ามีอะไรให้พี่ช่วยไลน์หาพี่ได้เลยนะ
1: ได้พี
0: ่ขอบใจมากไอ้เอ๊
1: สวัสดีครับ
2: ซึ้งหน้าเลยนะครับพี่
0: เด็กมันมีความสามารถมันเป็นคนดีสนับสนุนมันแล้วกันนะ
2: ผมก็สนับสนุนอยู่แล้ว
0: โอเค
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับขอบคุณมากครับพี่มาเที่ยวกันใหม่ครับ
0: ได้
2: อ่ะพี่น้องกันนะเงินน้องก็เหมือนเงินพี่อ่ะพี่เก็บไว้แล้วกันนะทั้งซองเลย
1: ก็ได้นะพี่ผมไม่
2: ทำไมมันง่ายขนาดเนี้ย
1: ก็แบ่งปันกันพี่ช่วยให้ผมมาทำงานนี้
2: เอาไปดีกว่าพูดเล่นนะไปเถอะ
1: แต่ว่าผมก็แบ่งให้พี่ได้นะ
2: ไม่เป็นไรพี่ไม่มีปัญหาเรื่องเงิน
1: โอเค
2: ดีแต่วันนี้ทำดีมากเลย
1: ขอบคุณมากครับ
2: ครับผม
1: พี่ก็ช่วยผมเรื่อยๆนะ
2: แน่นอนอยู่แล้วไม่ทิ้งกันไง

0: จอตัวแล้วค่ะคุณกิ๊บซีชัดเนียนค่ะเนียนแน่นอนแค่นี้นะคะ
1: โจ้ยว่าเดี๋ยวผมก็คงดีขึ้นได้กินยาได้พักผ่อนแล้วก็หาย
2: อะไรทำให้พี่คิดว่ากล้องอยู่กับผมถ้าผมมีกล้องผมคืนตั้งแต่ตอนอยู่ที่เกาะแล้ว
3: ทีนี้โคตรดื้อเลยว่ะ
4: การไหว้แบบเนี้ยมันคงไม่ช่วยทางกายดีขึ้นนะ
5: ถ้าไอ้กับเออยู่ด้วยก็ดีเนาะ
6: คงอยากให้เองสนุกไปกับชีวิตใช้ชีวิตให้เป็นอิสระแหวกว่ายไปตามสายน้ำให้เหมือนปลาเอาตัวรอดให้ได้ทุกสถานการณ์

0: จริญพรบทโพชฌงค์หรือโพชฌงคปริตหรือโพชฌงคสูตรมีมาในคัมภีร์พระไตรปิฎกหลายที่เอากันว่าที่สำคัญกันแล้วกันมีมาในมหาสติปัฏฐานสูตร บทนี้เป็นองค์แห่งความรู้ นักวิจัยควรจะใช้บทโพชฌงค์นี้แต่ว่าในทางพระพุทธศาสนานั้นท่านบอกว่าเป็นองค์แห่งความรู้หมายความว่าพระพุทธเจ้าตรัสรู้ก็เพราะมีโพชฌงค์นี้พระอรหันต์ทั้งหลายได้ตรัสรู้ตามพระพุทธเจ้าก็เจริญรอยตามบทโพชฌงค์นี้ก็มีเริ่มตั้งแต่สติแล้วก็ธรรมวิจัยวิริยะความกล้าหาญความเพียรปีติความอิ่มอกอิ่มใจปัสสัทธิความสงบใจแล้วก็สมาธิสุดท้ายคืออุเบกขาอุเบกขาตัวนี้ไม่ใช่ไปนั่งเฉยนะแต่นั่งพิจารณาใกล้ชิดอุปอิกขะแปลว่าเข้าไปใกล้ๆดูให้ชัดพอสวดจบทั้งนี้พระพุทธองค์สวดให้พระมหาโมคคัลลานะและพระมหากัสสปะเถระซึ่งอาพาธหนักมากสวดครั้งเดียวแล้วท่านละทั้งสองนั้นก็หายโรคนั้นเป็นปลิดทิ้งไม่เป็นอีกเลยต่อมาพระพุทธองค์ประชวรเองก็ปรากฏว่าพระองค์ไม่รักษาพระองค์เองนะนิมนต์พระจุลทเถระน้องชายพระสารีบุตรมาสวดให้ปรากฏว่าพระองค์ก็หายจากโรคนั้นเป็นปลิดทิ้งเหมือนกันและไม่เป็นอีกเลยต่อจากนั้นทุกๆบทนั้นพระพุทธองค์จะสรุปไว้ว่าเอเตนะสัจวัตเชนะโสทิเตโหตุสัปปดาด้วยอำนาจบทโพชฌงค์นี้ขอท่านจงประสบพบความสวัสดีเนี่ยเราจะสวัสดีในโอกาสไหนๆก็แล้วแหละจงมีโพชฌงค์ให้เกิดความสวัสดีด้วยกันทุกท่านทุกคนเทอญ
1: ตัมมะมยังสุทัตราภะคะวะโตภุพพภากะนะมะคารังโรมะเสย
2: นะโม

ย PBS ยุติการแพร่ภาพออกอากาศเพื่อรณรงค์ประหยัดพลังงานและเริ่มแพร่ภาพอีกครั้งในเวลา 5:00 น.ราตรีสวัสดิ์ค่ะ

0: เจริญพรบทโพชฌงค์หรือโพชฌงคปริตหรือโพชฌงคสูตรมีมาในคัมภีร์พระไตรปิฎกหลายที่เอากันว่าที่สำคัญกันแล้วกันมีมาในมหาสติปัฏฐานสูตร บทนี้เป็นองค์แห่งความรู้ นักวิจัยควรจะใช้บทโพชฌงค์นี้แต่ว่าในทางพระพุทธศาสนานั้นท่านบอกว่าเป็นองค์แห่งความรู้หมายความว่าพระพุทธเจ้าตรัสรู้ก็เพราะมีโพชฌงค์นี้พระอรหันต์ทั้งหลายได้ตรัสรู้ตามพระพุทธเจ้าก็เจริญรอยตามบทโพชฌงค์นี้ก็มีเริ่มตั้งแต่สติแล้วก็ธรรมวิจัยวิริยะความกล้าหาญความเพียรปีติความอิ่มอกอิ่มใจปัสสัทธิความสงบใจแล้วก็สมาธิสุดท้ายคืออุเบกขาอุเบกขาตัวนี้ไม่ใช่ไปนั่งเฉยนะแต่นั่งพิจารณาใกล้ชิดอุปะอิกขะแปลว่าเข้าไปใกล้ๆดูให้ชัดพอสวดจบทั้งนี้พระพุทธองค์สวดให้พระมหาโมคคัลลานะและพระมหากัสสปะเถระซึ่งอาพาธหนักมากสวดครั้งเดียวแล้วท่านละทั้งสองนั้นก็หายโรคนั้นเป็นปลิดทิ้งไม่เป็นอีกเลยต่อมาพระพุทธองค์ประชวรเองก็ปรากฏว่าพระองค์ไม่รักษาพระองค์เองนะนิมนต์พระจุลทัตเถระน้องชายพระสารีบุตรมาสวดให้ปรากฏว่าพระองค์ก็หายจากโรคนั้นเป็นปลิดทิ้งเหมือนกันและไม่เป็นอีกเลยต่อจากนั้นทุกๆบทนั้นพระพุทธองค์จะสรุปไว้ว่าเอเตนะสัจวัชเชนะโสทิเตโหตุสัปปดาด้วยอำนาจบทโพชฌงค์นี้ขอท่านจงประสบพบความสวัสดีเนี่ยเราจะสวัสดีในโอกาสไหนๆก็แล้วแหละจงมีโพชฌงค์ให้เกิดความสวัสดีด้วยกันทุกท่านทุกคนเทอญ
1: ตัมดมยังสุทัตระภะคะวะโตปุพพะภากะนะมะคารังโรมะเส

ประสบนิกรซ่อนไม่อยู่เมื่อรับรู้ห่วงเวลาของฟ้าหญิงโอ้ใจหายคล้ายหัวใจมิไหวติงเหมือนทุกสิ่งนิ่งงันวันมืดฟ้าพระทรงเป็นที่รักของปวงราษฎรน้ำพระทัยใสสะอาดฉลมล่ายามมีภัยทรงเป็นเพื่อนพึ่งพาบัดนี้พระองค์คันไลลาสุดอาลัยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาเสด็จสู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานไทย PBS

0: ันใหม่ไทย PBS มาแล้วนะครับเช้านี้พบกัน16มิถุนายน2569คุณผู้ชมอยู่กับผมเชอสารศรีสัจจังครับ
1: ดิฉันสิริมาทรงกลิ่นค่ะ
2: ผมภัทรชัยปราดอุดมครับ
0: เมื่อวานนี้ตลอดทั้งวันยังคงมีประชาชนเดินทางมาจากทั่วประเทศเพื่อถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาที่พระบรมมหาราชวังอย่างต่อเนื่องประชาชนทั้งจากกรุงเทพมหานครและจังหวัดต่างๆรอเข้าถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาเบื้องหน้าพระรูปณศาลาสหทัยสมาคมพระบรมมหาราชวังนางสาวจำเนียนประกอบธรรมเปิดเผยว่าเดินทางมาจากจังหวัดชลบุรีมาถึงกรุงเทพมหานครเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาตั้งใจมาถวายสักการะแสดงความอาลัยและน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณของพระองค์
3: ดีใจค่ะได้มาดีใจมากจะปลื้มใจได้มาอยากมาอีกท่านไปเร็วท่านไปเร็วมากอยากให้ท่านอยู่กับประชาชนนานๆอยากให้ท่านไปอ่ะอยากให้ท่านไปไหนเลยค่ะอยากให้ท่านอยู่ตลอดไปเนี่ยแต่ท่านไม่อยู่กับเราแล้วอ่ะอยากให้ท่านอยู่นานๆไม่รู้จะพูดอะไรพูดไม่ออกน้ำตาถลาย
0: ส่วนนางสาวสุนทรีชัยจักเปิดเผยว่าตั้งใจเดินทางมาแสดงความอาลัยหน้าพระรูปโดยระบุว่าติดตามพระกรณียกิจของพระองค์มาตั้งแต่ยังทรงพระเยาว์ทั้งการทรงงานด้านกฎหมายการช่วยเหลือผู้ต้องราชทัณฑ์และภารกิจด้านสาธารณประโยชน์ผ่านมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทย
4: ที่ไปช่วยคนที่ติดคุกนะคะดีมากมากเลย
5: ใช่
4: ดีมากมากเลยนะคะเพราะว่าคนที่เขาติดคุกแล้วเขาไม่มีที่พึ่งเรารู้สึกว่าเห็นปัญหาตรงนี้มากมากเลยเพราะว่าพอออกมาแล้วบางคนเขาก็รังเกียจใช่ไหมคะแต่พระองค์ท่านช่วยเหลือทุกอย่างแล้วก็ให้มีอาชีพสามารถสร้างอาชีพในเรือนจำแล้วก็ให้ออกมามีอาชีพได้แล้วก็เพื่อนพึ่งพายามยากนี่พระองค์ท่านทำทุกอย่างเลยนะคะ
0: นอกจากนี้ยังมีคณะครูและนักเรียนจากหลายโรงเรียนเดินทางเข้าถวายสักการะเช่นนักเรียนระดับอนุบาลและประถมศึกษาจากโครงการค่ายเยาวชนรักพงไพทั้ง6โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครพร้อมคณะครูอาจารย์กว่า70คนนางสาวนฤมลเปลี่ยนเทพครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนอนุบาลสามเสนสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลอุปถัมภ์ระบุว่าได้นำนักเรียนเดินทางมาครั้งนี้นอกจากถวายสักการะและแสดงความอาลัยแล้วยังเป็นโอกาสให้เด็กๆได้เรียนรู้พระกรณียกิจที่ทรงปฏิบัติเพื่อประโยชน์ของประชาชน
6: ก็บอกเด็กๆว่าพระองค์นะคะมีมูลนิธิเพื่อนพึ่งพายำยากนะคะแล้วก็มีโครงการที่น้อมนำนึกถึงพระองค์ในปี2555ที่พระองค์อะค่ะไปทำโครงการแก้มลิงใช่ไหมคะที่มีการปลูกปาล์มนะคะแล้วก็เป็นการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมแล้วก็สร้างรายได้ให้กับชุมชนแล้วก็มีกิจกรรมต่างๆที่พระองค์ได้ทำเพื่อปวงชนชาวไทยอีกมากมายแล้วก็เด็กก็รู้สึกภูมิใจค่ะว่าได้มีโอกาสที่จะได้มาถวายความอาลัยต่อพระองค์ท่านในวันนี้ค่ะ
0: สำหรับการเข้าถวายสักการะพระศพสำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้าถวายสักการะเบื้องหน้าพระรูประหว่างวันที่14ถึง16มิถุนายนตั้งแต่เวลา 8:30 นถึง 16:00 นและแจ้งงดเข้าถวายสักการะพระศพระหว่างวันที่17ถึง19มิถุนายนโดยเจ้าหน้าที่ยังได้ขอความร่วมมือให้ประชาชนแต่งกายสุภาพด้วยชุดสีดำหรือชุดไว้ทุกตลอดช่วงการเข้าถวายสักการะศพครับ
1: เมื่อวานนี้ที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และศิษย์เก่าร่วมกันจัดพิธีแสดงความอาลัยแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาขณะที่เพื่อนร่วมรุ่นบอกเล่าถึงความประทับใจถึงพระอัธยาศัยทรงวางพระองค์อย่างเรียบง่ายไม่ถือพระองค์นอกจากนี้คณบดีคณะนิติศาสตร์ยังพาสื่อมวลชนเยี่ยมชมห้องทรงงานด้วยค่ะรองศาสตราจารย์สุปริยาแก้วละเอียดคณบดีคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และเพื่อนร่วมรุ่นนิติศาสตร์รหัส40นำสื่อมวลชนเยี่ยมชมห้องเรียนที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาทรงใช้ศึกษาเล่าเรียนในช่วงชั้นปีที่2ถึงชั้นปีที่4รวมไปถึงห้องทรงงานที่ทรงใช้ในช่วงศึกษาและทรงสอนที่สถาบันแห่งนี้และยังคงเก็บรักษาโต๊ะทรงงานและพระรูปเอาไว้เป็นอย่างดีรองศาสตราจารย์สุปริยาเปิดเผยถึงความทรงจำว่าช่วงแรกเพื่อนนักศึกษาต่างรู้สึกเกรงที่มีพระบรมวงศานุวงศ์ชั้นเจ้าฟ้าเสด็จมาศึกษาร่วมด้วยแต่ไม่นานก็สัมผัสได้ถึงพระอัธยาศัยอันเป็นกันเองทรงวางพระองค์อย่างเรียบง่ายไม่ถือพระองค์และทรงเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆกับเพื่อนนักศึกษาเช่นเดียวกับนักศึกษาทั่วไปและแม้ทรงมีพระกรณียกิจมากมายแต่พระองค์ทรงมุ่งมั่นในการศึกษาสามารถสำเร็จการศึกษาจากคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ภายในเวลา3ปีครึ่งพร้อมกับได้รับเกียรตินิยมอันดับ2และยังทรงศึกษาควบคู่กับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชก่อนทรงศึกษาต่อที่เนติบัณฑิตยสภา
5: เราสูญเสียบุคคลสำคัญในวงการกฎหมายนะคะเพราะว่าท่านเองเนี่ยท่านมีคุณูปการในด้านของการพัฒนากฎหมายโดยเฉพาะยิ่งในด้านเรื่องกฎหมายสิทธิมนุษยชนที่ดูแลนะคะกลุ่มเปราะบางและพูดอย่างนั้นนะคะว่าเป็นผู้ต้องขังหญิงนะคะแล้วก็กลุ่มผู้ด้อยโอกาสนะคะก็ถือว่าเป็นการสูญเสียอย่างใหญ่หลวงของประเทศนะคะและในขณะเดียวกันก็ถือว่าเป็นการสูญเสียของคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ด้วยนะคะที่เราสูญเสียศิษย์เก่าซึ่งทรงคุณค่ายิ่ง
1: ขณะที่ช่วงเช้าที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร์ได้มีการจัดพิธีแสดงความอาลัยเบื้องพระรูปพร้อมยืนสงบนิ่ง1นาทีแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดามีผู้บริหารคณาจารย์นักศึกษาและศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์อย่างเช่นนายชวนหลีกภัยอดีตนายกรัฐมนตรีเข้าร่วมพิธีด้วยเช่นเดียวกับที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิตคณาจารย์และบุคลากรร่วมจัดพิธีแสดงความอาลัยเบื้องหน้าพระรูปพร้อมยืนสงบนิ่ง1นาทีรองศาสตราจารย์ทีเจียสิริพงกุลรองอธิการบดีฝ่ายบริหารศูนย์รังสิตกล่าวคำถวายอาลัยในฐานะพระองค์ทรงงานด้านกฎหมายการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนตลอดจนการพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนจนได้รับยกย่องให้เป็นเจ้าฟ้าหญิงนักกฎหมายส่วนทางด้านอาจารย์ประจำคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ที่ร่วมกิจกรรมก็เปิดเผยว่าเคยมีโอกาสเป็นอาจารย์ผู้ช่วยสอนในวิชาสหวิทยาการทางวิทยาศาสตร์ว่าด้วยเรื่องที่อยู่อาศัยเมื่อครั้งที่พระองค์ศึกษาอยู่ชั้นปีที่1คณะนิติศาสตร์ภาพที่จำได้ดีคือพระองค์ตั้งพระทัยในการศึกษาและไม่ถือตนเองสังเกตได้จากการที่มีพระสหายจำนวนมากและที่ผ่านมายังเห็นว่าพระองค์นำความรู้ไปสานต่อเป็นพระกรณียกิจช่วยเหลือประชาชนและเหล่าสัตว์น้อยใหญ่ด้วย
7: มีความเป็นคนธรรมศาสตร์จริงก็คือว่าเมื่อจบแล้วเนี่ยเห็นอะไรที่มันอาจจะไม่ยุติธรรมหรือว่าอะไรต่างๆท่านก็ยื่นมือเข้าไปช่วยนะครับโดยเฉพาะในเรื่องของปฏิญญากรุงเทพเลยทั้งหลายนะครับซึ่งอันนี้ก็เห็นว่าเป็นพระจริยวัตรที่งดงามมากนะครับแล้วก็เป็นสิ่งที่หาได้ยากนะครับในสังคมไทยปัจจุบันที่คนคนนึงจะทำงานหนักมากขนาดนี้เพื่อผู้คนอื่นๆเนี่ยอย่างไม่คิดถึงพระองค์เองนะครับอะไรที่ท่านทำเนี่ยมันท่านทำด้วยความตั้งพระทัยมากๆแล้วก็พยายามทำให้มันง่ายเพื่อให้คนตามเนี่ยติดตามได้เพราะนั้นพระกรณียกิจทั้งหลายที่ได้ทรงริเริ่มไว้เนี่ยนะครับผมก็คิดว่าเป็นเรื่องที่พวกเราทุกคนเนี่ยต้องสานต่อ
1: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ยังเตรียมจัดนิทรรศการเกี่ยวกับพระประวัติพระกรณียกิจและพระปณิธานในการทรงงานทั้งที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร์และศูนย์รังสิตเพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนและนักศึกษาได้ร่วมศึกษาพระกรณียกิจและน้อมรำลึกถึงพระองค์
2: ส่วนบรรยากาศในต่างจังหวัดนะครับหลายพื้นที่ทั้งพิษณุโลกปทุมธานีและอุดรธานีพากันร่วมรำลึกถึงพระเมตตาความเรียบง่ายและความใกล้ชิดของประชาชนของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาพร้อมแสดงความอาลัยครับเจ้าของร้านครัวคุณนิดจังหวัดอุดรธานีรำลึกถึงความประทับใจที่ได้ถวายอาหารสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาที่เสด็จมารับประทานอาหารที่ร้านเป็นประจำระหว่างทรงงานในพื้นที่ภาคอีสานโดยโปรดอาหารอีสานหลายเมนูเหตุการณ์ครั้งหนึ่งที่ครอบครัวยังจดจำได้ก็คือครั้งที่พระองค์ทรงสั่งเมนูแมลงทอดรวมกระทั่งพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทนารีพระมารดาตรัสว่ามาอยู่อุดรจนกินได้ทุกอย่างหลังทราบข่าวพระองค์ทางครอบครัวและพนักงานสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพร้อมรำลึกถึงพระเมตตาและความเป็นกันเองที่พระองค์ทรงมีต่อร้านและก็ชาวอุดรธานีเสมอมา
8: เมนูที่พระองค์ทรงโปรดสุดคือมาทุกครั้งต้องเสวย
9: มีไก่นึ่งแจ่วนะครับส้มตำส้มตำที่เป็นมีตำลาวนะครับแล้วก็อาหารตามฤดูกาลเช่นแกงผักหวานไข่มดแดงอย่างเงี้ยครับพระองค์ก็เสวยเป็น
8: ไข่มดแดงก็
9: เสวยเป็นเพราะว่าอย่างที่เรียนนะครับว่าแมลงแปลกๆเนี่ยตอนที่พระองค์สั่งเรายังตกใจว่าอยากดูเฉยๆเหรอหรือว่าอะไรปรากฏว่าพงก็เสวยครับ
2: ส่วนที่จังหวัดพิษณุโลกครับครั้งหนึ่งเมื่อปี2559มีประชาชนเคยได้รับใช้ใต้เบื้องพระยุคลบาทอย่างใกล้ชิดหนึ่งในนั้นคือนายกมล นนทรีพิพัฒน์เจ้าของคอกสุนัขเล่าถึงความปรับปลื้มอันหาที่สุดมิได้ในปีนั้นพระองค์ตรัสถามทางโทรศัพท์เพื่อเลือกสุนัขพันบางแก้วเป็นการส่วนพระองค์ภายหลังทางคอกก็มาทราบว่าสุนัขตัวดังกล่าวได้รับเลือกให้เป็นสุนัขทรงเลี้ยงและได้ส่งมอบให้ผู้ดูแลนำไปถวายที่กรุงเทพมหานครโดยก่อนเสด็จไปปฏิบัติพระราชกรณียกิจทรงมีพระประสงค์จะพบและเล่นกับคุณแพนด้าเหตุการณ์ในวันนั้นสร้างความปลับปลื้มและตื่นตันใจแก่ครอบครัวเป็นอย่างยิ่งโดยเฉพาะพระจริยวัตรอันเรียบง่ายและก็เมตตาต่อสัตว์เลี้ยงมาโดยตลอดความประทับใจนี้นายกมลจึงได้นำเรื่องราวนี้มาบอกเล่าอีกครั้งหนึ่งเพื่อเป็นการร่วมรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณและความรักความเมตตาที่พระองค์ทรงมีต่อสุนัขไทยพันบางแก้วครับ
10: เป็นลูกค้าท่านหนึ่งปกติเลยไม่ได้มีการมาอะไรต่างๆแล้วก็ไม่ได้มีการแสดงตัวในช่วงที่พูดคุยเพื่ออาจจะให้เราไม่ต้องการเกิดการเก็งหรือแม้กระทั่งส่วนใหญ่ถ้าเราทราบว่าเป็นพระองค์เนี่ยเราก็จะไม่กล้าที่จะมีการซื้อขายอยู่แล้วเราก็ยินดีอยากจะมอบถวายอยู่แล้วแล้วก็คงทราบเจตนาว่าท่านก็คงอยากจะไม่รบกวนอยากจะให้มันเป็นเรื่องปกติที่สุดนะครับซึ่งนี้เราก็รู้สึกปลาบปลื้มแล้วก็ปิติเป็นความรู้สึกที่ดีๆสำหรับข้าวสุนัขบางแก้วก็มันแชร์เป็นอย่างมาก
2: ส่วนที่จังหวัดปทุมธานีชาวหนองเสือร่วมกันรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณของพระองค์ที่ส่งเสริมการปลูกปาล์มน้ำมันและพระราชทานพันปาล์มกว่า 13,000 ต้นบริเวณ2ฝั่งคลอง8 9 10เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรที่ประสบปัญหาจากการทำสวนส้มและการทำนาในการช่วยให้รากยึดแนวริมตะลิ่งป้องกันการทรุดตัวของตะลิ่งริมคลองและส่งเสริมให้เกษตรกรในพื้นที่มีอาชีพและรายได้ที่มั่นคงมากขึ้นนอกจากนี้ครอบครัวของนายอักษรและนางมณีวรนาถน้อยสว่างยังคงเก็บรักษาอุปกรณ์ที่พระองค์ทรงใช้ปลูกต้นปาล์มรวมถึงพระเก้าอี้ที่ประทับและภาชนะเครื่องเสวยอาทิถ้วยชามศิลาลาดพระช้อนแก้วพระเสวยและคนโทพระเสวยไว้เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตปัจจุบันต้นปาล์มที่พระองค์ทรงปลูกเมื่อปี2555ยังคงเติบโตและให้ผลผลิตกลายเป็นสัญลักษณ์แห่งความรักและความทรงจำอันงดงามที่ชาวหนองเสือจะไม่มีวันลืมครับ
0: คุณผู้ชมครับเช้าวันนี้ใครที่เติมน้ำมันก็น่าจะเป็นข่าวดีนะครับเพราะว่าราคาน้ำมันปรับลดลง

0: ครับทั้งในกลุ่มดีเซลแล้วก็กลุ่มเบนซินด้วยนะครับตั้งแต่1บาทจนถึง1บาท20สตางค์ต่อลิตรเลยนะครับอัปเดตราคาน้ำมันเช้าวันนี้ล่าสุดกันหน่อยนะครับมีผลตี5ที่ผ่านมานี้แล้วนะครับก็ถือว่าเป็นข่าวดีมากๆนะครับเราทำเป็นกราฟิกสีเขียวๆให้เห็นชัดเจนเลยว่าลงเยอะจริงอะไรจริงวันนี้ครับดีเซล B20 ครับลงไป1บาทต่อลิตรนะครับก็จะอยู่ที่33บาท80สตางค์ต่อลิตรดีเซลครับ38บาท80สตางค์ต่อลิตรนะครับนอกจากนี้ก็จะมีไฮพรีเมียมดีเซลที่ลงไป1บาทด้วยเช่นเดียวกันส่วนแก๊สโซฮอลแล้วก็กลุ่มเบนซินนะครับแก๊สโซฮอลก็จะลงไป1บาท20สตางค์ต่อลิตร95ครับ41บาท10สตางค์ต่อลิตรแก๊สโซฮอล91 40บาท73สตางค์ต่อลิตรแก๊สโซฮอล E20 36บาท10สตางค์ต่อลิตรแก๊สโซฮอล E85 32บาท4สตางค์ต่อลิตรนะครับถือว่าเป็นสัญญาณที่ดีสถานการณ์ในตะวันออกกลางเองตอนนี้ก็มีแนวโน้มไปในทิศทางบวกมากๆนะครับล่าสุดก็มีรายงานว่าโดนัลด์ทรัมป์เองมีการลงนามในข้อตกลงหยุดยิงยุติสงครามแล้วนะครับกับทางอิหร่านก็เป็นการลงนามผ่านทางออนไลน์นะครับแต่ว่าพิธีลงนามอย่างเป็นทางการคาดว่าจะเกิดขึ้นที่สวิตเซอร์แลนด์วันศุกร์นี้ก็ส่งผลให้ช่วงวัน2วันที่ผ่านมานี้ราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกนั้นปรับตัวลดลงอย่างมีนัยยะสำคัญแล้วก็ค่ำคืนที่ผ่านมายังคงมีแนวโน้มที่ปรับตัวลดลงอีกเล็กน้อยด้วยนะครับก็คาดหวังกันนะว่าหลังจากนี้ราคาในบ้านเราน่าจะลงได้อีกสักหน่อยหรือเปล่าหรืออย่างไรแต่ก็ต้องไปดูเรื่องของกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงด้วยนะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้นี่ก็ต้องแบกรับต้นทุนด้านพลังงานที่มันเพิ่มสูงขึ้นมาในช่วงตั้งแต่เดือนมีนาคมที่ผ่านมาแล้วด้วยเหมือนกันนะครับ
1: ดูจากแนวโน้มก็น่าจะเป็นผลดี
0: ใช่ครับพอพูดถึงเรื่องของน้ำมันแล้วนะครับมาดูเรื่องของเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับรถบรรทุกน้ำมันกันหน่อยครับมีกรณีที่เป็นรถบรรทุก6ล้อไหลมาชนรถบรรทุกน้ำมันครับที่บรรทุกน้ำมันมากว่า 40,000 ลิตรบนถนนสาย304ในจังหวัดปราจีนบุรีก็เป็นเหตุให้น้ำมันรั่วไหลเต็มถนนนะครับต้องปิดการจราจรชั่วคราวครับผู้เห็นการบันทึกคลิปรถพ่วงบรรทุกน้ำมันชนกับรถบรรทุก6ล้อครับบนถนนสาย304พื้นที่หมู่ที่2ตำบลทุ่งโพอำเภอนาดีจังหวัดปราจีนบุรีส่งผลให้มีน้ำมันรั่วไหลเต็มพื้นถนนชาวบ้านในจุดเกิดเหตุที่พบเห็นต่างนำภาชนะมารองรับน้ำมันดีเซลที่กำลังรั่วไหลลงพื้นนะครับน้ำมันบางส่วนไหลลงไปบนพื้นถนนระยะทางยาวส่งผลให้การจราจรในพื้นที่ติดขัดเป็นระยะทางยาวนะครับไม่ได้มีรายงานนะครับว่าประชาชนที่เอาภาชนะมาใส่น้ำมันเนี่ยเอาไปทำอะไรหรือว่ารองไปเพื่ออะไรอย่างไรนะครับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ก็ลงพื้นที่นะครับพร้อมประสานให้เจ้าหน้าที่ตำรวจปิดการจราจรเป็นการชั่วคราวเนื่องจากกังวลว่ารถที่วิ่งผ่านมาจะเกิดอุบัติเหตุพร้อมกับให้รถบรรทุกน้ำแล้วก็ทรายมาเคลียร์ผิวการจราจรเพื่อป้องกันถนนลื่นส่วนถังน้ำมันที่กำลังรั่วไหลทางเจ้าหน้าที่ก็นำไม้มาตอกบริเวณรูรั่วเพื่อให้น้ำมันดีเซลที่มันลงมาบนพื้นถนนแบบนี้คุณผู้ชมให้มันลดลงหน่อยนะครับเพื่อที่จะลดความเสี่ยงนายคัมภีร์จันทร์พาณิชย์คนขับรถตู้ทึบเล่าว่าตนเองขับรถมาจากจังหวัดระยองพอไปถึงที่บริเวณจุดเกิดเหตุก็ไปจอดซื้อของที่ร้านสะดวกซื้อจอดรถที่ริมทางพร้อมกับดึงเบรกมือไว้ก่อนลงไปซื้อพอกลับมาดูรถมันก็ไหลไปชนกับรถบรรทุกรถบรรทุกแล้วครับ
2: พอดีผมจอดพักจอดตรงริมทางนี่แหละแล้วก็ดึงเบรกมือแล้วก็ไปซื้อของที่เซเว่นพอกลับมารถไม่รู้ว่ารถมันไหลตอนไหนแล้วมันไหลมาทีนี้เห็นมีคนขับรถบอกว่าผมขอทางไงน้ำมันเขาก็เลยจอดให้
3: ครับ
2: รถน้ำมันก็เลยจอดให
3: ้
2: เขาแต่ว่าในรถมันไม่มีคนไงก็เลยไปถอยชิ้นรถเขา
0: เนี่ยครับคุณผู้ชมนี่เจ้าหน้าที่เขาเอาไม้ไปตอกแบบนี้นะครับไม่ให้น้ำมันมันไหลลงมาป้องกันอันตรายที่จะเกิดขึ้นนะครับเพราะว่าน้ำมันมันเยอะมากนะครับทางด้านของนายอาคมคำพิรมซึ่งเป็นคนขับรถบรรทุกน้ำมันบอกว่าบรรทุกน้ำมันดีเซลมาจากคลังน้ำมันบางจากท่าเรือแหลมฉบัง 42,000 ลิตรเพื่อนำไปที่ประเทศลาวครับพอมาถึงที่เกิดเหตุไปพบรถ6ล้อไหลลงมาทีแรกก็นึกว่ารถบรรทุกเนี่ยจะถอยเพื่อขอทางตนเองจึงได้เบี่ยงรถออกไปทางขวา แต่รถยังคงไหลมา

0: ไม่หยุดเลยครับทำให้รถน้ำมันถูกชนนั่นเองครับ
1: ผมหลบล้อนึกว่าเขาจะถอยผมก็เลยเบี่ยงขวาออกหน่อยนึงทีแรกรถมันไหลครับคนขับไม่อยู
2: ่รถใครไหลรถคันไหน
1: รถหกล้อครับ
2: รถของเขาไหลอยู
1: ่เขาไหลมาเขาจะความรถไม่อยู่เขามาซีเดน
2: แล้วพี่จะไปส่งน้ำมันที่ไหนครับเลย
1: ที่ลาวครับ
2: มันเป็นน้ำมันประเภทไหนครับพี
1: ่ดีเซลครับ
0: ณเวลานี้นะครับคุณผู้ชมเจ้าหน้าที่แจ้งว่าปัญหาที่จะสามารถแก้ได้ก็คือทำให้น้ำมันมันรั่วลงมาบนพื้นถนนให้น้อยที่สุดสิ่งที่ต้องรอก็คือรอให้น้ำมันที่มันรั่วออกมามันอยู่ระดับต่ำกว่าจุดที่รั่วครับก็คือค่อยๆซึมแล้วก็ไหลออกมาเรื่อยๆเดี๋ยวพอมันต่ำกว่าจุดที่เป็นรูเนี่ยเดี๋ยวมันก็หยุดไหลเองนะครับพอน้ำมันไม่รั่วไหลออกมาแล้วก็จะเคลื่อนรถบรรทุกน้ำมันออกจากจุดเกิดเหตุไปไว้บริเวณไหลทางแล้วก็จะนำทรายนำโฟมมาล้างน้ำมันบนพื้นผิวถนนเพื่อเปิดการจราจรให้เป็นปกติโดยเร็วเพราะว่าเส้นทางนี้ก็ถือว่าเป็นเส้นทางหลักด้วยเหมือนกันเชื่อมภาคอีสานกับภาคตะวันออกถ้าเกิดว่าไม่สามารถสัญจรได้นี่ก็อาจจะลำบากอยู่ไม่น้อยเหมือนกันนะครับ
3: คุณผู้ชมคะเมื่อวานนี้เป็นวันแรกที่มีการใช้สิทธิ์โครงการไทยช่วยไทยพลัสผ่านแพลตฟอร์ม Delivery นะคะไม่แน่ใจนะคะว่าทั้งสองท่านเนี่ยได้ไปใช้หรือเปล่าคุณเชิญสารนี่น่าจะพอมีตังค์ใช้อยู่
0: ได้ใช้แล้ว
3: แต่ว่าคุณพัทรชัยนี่ไม่แน่ใจ
4: ไม่ได้ใช้ แต่ว่าก็ไปเช็คในโลกออนไลน์โอ้โหคึกคักนะเมื่อวานนี้หลายคนก็มีการแบบแบ่งเงินไว้เอาไว้ใช้สั่งซื้อของออนไลน์กันเยอะเลยนะครับ
3: ผู้ประกอบการบางพื้นที่ก็สะท้อนนะคะว่าโครงการนี้มันช่วยกระตุ้นยอดขายได้ค่ะแล้วก็ช่วยเพิ่มรายได้แล้วก็รายเดอร์ก็มีรายได้เพิ่มขึ้นด้วยนะคะแต่ว่าการใช้สิทธิ์ไม่ได้คึกคักเท่าที่ควรค่ะขณะที่นายกรัฐมนตรีเปิดกิจกรรมไทยช่วยไทยพลัสผู้ให้บริการระบบขนส่งอาหารงานนี้คุณผู้ชมมีคนไปร่วมกิจกรรมที่มีแฟนคลับทุกเพศทุกวัยไปร่วมกิจกรรมด้วยเอาเป็นใครคุณผู้ชมไปดูค่ะนี่เป็นยังไงคุณผู้ชมใครๆก็รู้จักนะคะ
0: เติมเกลสักหน่อย
3: เมื่อวานไปให้เติมถึงทำเนียบรัฐบาลเลยนะคะน้องเกลค่ะแอบิเกลรังสีสิงห์พิพัฒน์ในฐานะเฟรนด์ออฟแกร็บแล้วก็คุณชมพู่อริยาเอฮาเกตนะคะไปร่วมประชาสัมพันธ์โครงการไทยช่วยไทยพลัส6040ของผู้ให้บริการระบบขนส่งอาหารหรือว่าฟู้ดเดลิเวอรี่แพลตฟอร์มค่ะก็มีนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีเป็นประธานจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์โครงการนะคะเป็นที่น่าสังเกตแบบนี้คุณผู้ชมบอกว่าการที่ดึงน้องเกลมาเป็นพรีเซนเตอร์เนื่องจากมีฐานแฟนคลับทุกเพศทุกวัยแล้วก็น่าจะเป็นเหตุผลสำคัญที่รัฐบาลเนี่ยดึงมาช่วยประชาสัมพันธ์เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงโครงการมากขึ้นนะคะในบูธเนี่ยคุณผู้ชมในงานเนี่ยมีบูธต่างๆของธนาคารกรุงไทยก็มีการนำเสนอ AI นกกระซิบบนแอปพลิเคชันถุงเงินที่จะมาเป็นที่ปรึกษาพ่อค้าแม่ค้ารายย่อยด้วยนะคะรวมไปถึงก็มีบูธของบรรดาแพลตฟอร์มที่เข้าร่วมโครงการด้วยค่ะ
5: ครับขอบคุณครับบูธนะครับต่อเนื่องครับกับรายแมนครับ
3: ขออุ้มน้องเกลนะคะแต่ว่าน้องเกลบอกว่าหนัก
4: ตัวหนักใช่ไหม
3: เหมือนกับประมาณว่าหนักหนูหนักลุงอุ้มไม่ไหวหรอกอะไรอย่างนี้นะคะคุณผู้ชมก็ไม่ให้อุ้ม
4: น่ารักจนนายกรัฐมนตรีอดใจไม่ไหวพอมาได้อุ้มไม่เป็นไรไปจับแก้มซะหน่อยสัมผัสแก้มสักหน่อยอย่าง
3: น
4: ี
3: ้นี่ตกพี่ๆที่ทำเนียบรัฐบาลได้หลายคนเลยนะคะคุณผู้ชม
0: นี่ไปงานวันเดียวนี้ได้มีมกี่มีมเลยเนี
3: ่
0: ย
3: เยอะมากแล้วก็ภริยานายกเนี่ยเมื่อวานก็เอาของขวัญไปให้น้องเกลด้วยนะคะ
4: ครับ
3: นี
4: ่ขายของเก่งมาก
3: ขายของเก่งมากใช่ค่ะ
4: เป็นแบรนด์ของอะไรก็คือขายของเก่งมาก
3: ค่ะบูธอื่นนี่เหมือนกับเหงาไปเลยนะคุณผู้ชมดูนะคะแล้วก็คือขโมยซีนได้โอ้โหหลายซีนนะคะนายกระบุถึงเครือข่าย Delivery Lineman Grab Food Robinhood แล้วก็ Shopee เนี่ยค่ะเข้ามาช่วยส่งเสริมสนับสนุนให้นโยบายไทยช่วยไทยพลัสของรัฐบาลกระจายตัวเพิ่มมากขึ้นนะคะสิ่งสำคัญคือทำให้ประชาชนที่เข้าร่วมโครงการนี้สะดวกในการจับจ่ายใช้สอยแล้วก็เป็นการรีสกิลอัพสกิลเพื่อให้ผู้ประกอบการเข้าถึงเทคโนโลยี AI มากขึ้นค่ะ
6: แต่สิ่งที่ได้เห็นผลอย่างชัดเจนก็คือทุกครั้งที่มีการทำโครงการเช่นนี้ขึ้นมานะครับมันก็จะทำให้พี่น้องประชาชนสามารถซื้อของ

0: ได้ถูกลงผู้ขายสามารถขายของได้มากขึ้นอันนี้มันเป็นที่เขาถึงเรียกว่าไทยช่วยไทยนะครับถ้าภาษาสั้นๆก็คือวินวินนะครับชนะกันทุกฝ่ายซึ่งมันไม่ใช่เป็นการมาทำให้มีคนมาร่วมจ่ายรัฐจ่ายให้ 60% ประชาชนจ่าย 40% ไอ้นั่นมันเป็นพื้นฐานแต่สิ่งที่ได้นอกเหนือไปอย่างนั้นก็คือการเพิ่มยอดขาย
1: แล้วเพิ่มยอดขายได้จริงหรือเปล่านะคะคุณผู้ชมไปดูการใช้สิทธิ์ที่ชัยนาทกันหน่อยค่ะเนี่ยร้านนี้เนี่ยอยู่ที่เทศบาลเมืองชัยนาทนะคะเจ้าของร้านบอกนะคะบอกว่าไม่เป็นไปตามคาดหวังค่ะยอดขายไม่ได้พุ่งอย่างที่คิดสาเหตุเนี่ยน่าจะมาจากผู้ที่มีสิทธิ์ส่วนใหญ่ใช้สิทธิ์จนเต็มวงเงิน 1,000 บาทต่อเดือนไปแล้วก็เลยทำให้เมื่อวานนี้ตลอดทั้งวันค่ะมีออเดอร์ที่เป็นของไทยช่วยไทยพลัสผ่านทางฟู้ดเดลิเวอรี่เนี่ยค่ะเข้ามาไม่ถึง10ออเดอร์ค่ะ
2: ผิดหวังมากเลยครับ
3: ครับผมเพราะว่า
2: อาจจะเป็นไปได้ที่ว่าระยะเวลามันสั้นไปหน่อยคุณเลยจะใช้แต่ต้นเดือนหมดเสียก่อน
3: ครับผมครับอ๋อก็คือเดลิเวอรี่เนี่ยมาเปิดช้าไปนิดนึง
2: ใช่ครับ
3: กลางเดือนเข้าไปแล้วใช่ไหม
2: ใช่ครับถูกต้องคร
3: ับ หลายๆคนยอดหมดไปแล้ว
2: คร
3: ับครับผมเพราะฉะนั้นถ้างั้นเนี่ยเริ่มวันที่1เดือนหน้าเป็นยอดของเดือนใหม่อันนี้เราคาดหวังมากน้อยแค่ไหนครับผมว่าจะดีขึ้นไหม
2: น่าจะนะครับถ้าเรามองในสัตว์positive
1: ขณะที่แม่ค้าในเขตหลัก4กรุงเทพก็บอกว่าโครงการไทยช่วยไทยพลัสผ่านทางฟู้ดเดลิเวอรี่เนี่ยค่ะช่วยกระตุ้นยอดขายได้แต่ว่าตอนนี้เนี่ยการจับจ่ายมันเริ่มชะลอตัวผู้บริโภคที่ได้รับสิทธิ์ใช้จ่ายเต็มวงเงินไปแล้วเชื่อว่าเดือนหน้าน่าจะคึกคักกว่านี้นะคะ
4: ยอดน่าจะเพิ่มขึ้นน่าจะดีขึ้นน่าจะมาช่วยได้ในส่วนที่เรามีความรู้สึกว่าหน้าร้านเดี๋ยวนี้คนเดินน้อยอะไรอย่างเงี้ยเดินจะอากาศมันร้อนคนจะเดินอีกทีก็ตอน5โมงเย็น6โมงเย็นอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งแบบเป็นเวลาที่เขาเลิกงานอะไรอย่างเงี้ยค่ะน้อยมากอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ฟู้ดเดลิเวอรี่นี่มันสามารถที่แบบได้ตลอดเวลาเนี่ยออเดอร์เข้าพอดีขอเวลาแป๊บนึงนะคะ
1: ส่วนที่สมุทรปราการนะคะไรเดอร์เนี่ยค่ะบอกว่าเมื่อวานเป็นวันแรกที่วิ่งรับงานคาดว่าโครงการไทยช่วยไทยพลัสจะช่วยเพิ่มจำนวนคำสั่งซื้อแล้วก็ทำให้มีรอบงานมากขึ้นทำให้มีรายได้ในช่วงที่เศรษฐกิจชะลอตัวแบบนี้ค่ะ
5: ก็น่าจะดีขึ้นพี่เพราะรอบที่แล้วมันก็ดีครับรอบที่แล้วงานเยอะ
6: ครับแต่อันนี้ดีกว่าไหม
5: ก็ดีกว่าพี่แต่วันนี้เป็นวันแรกเลยพี่ครับยังไม่รู้เท่าไหร่แต่ปกติมันออเดอร์เยอะอยู่แล้วครับ
1: ผู้บริโภคบางคนยอมรับนะคะว่าการสั่งอาหารผ่านแพลตฟอร์ม Delivery ช่วยลดค่าใช้จ่ายโดยไม่ต้องเดินทางเป็นการกระจายรายได้ให้กับร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการแต่ว่าปัจจุบันค่ะใช้เงินโครงการหมดไปแล้วแล้วก็จะรอใช้ในเดือนถัดไปนะคะส่วนผู้ให้บริการแพลตฟอร์ม Delivery 4รายที่เข้าร่วมโครงการทั้ง Grab, Lineman, Robinhood แล้วก็ Shopee Food เนี่ยค่ะคือก็ลดค่าในหน้าแพลตฟอร์มหรือว่าค่า GP เหมือนกันนะคะคุณผู้ชมร้อยละ30เหลือร้อยละ9ถึงร้อยละ15ของยอดคำสั่งซื้อเพื่อเป็นการดึงดูดผู้บริโภคให้เข้ามาใช้สิทธิ์ในโครงการผ่านทางแพลตฟอร์ม Delivery ด้วยค่ะลองไปดูตัวเลขกันหน่อยค่ะวันที่15มิถุนายน2569เนี่ยค่ะ 17:00 นกระทรวงการคลังเขามีการสรุปตัวเลขนะคุณผู้ชมถ้าจะไปดูการใช้จ่ายผ่านทางฟู้ดเดลิเวอรี่เนี่ยค่ะคุณผู้ชมสะสมเนี่ยกว่า56ล้านบาทเป็นวงเงินที่รัฐร่วมจ่าย32ล้านบาทแล้วก็เป็นเงินที่ประชาชนร่วมจ่ายกว่า24ล้านบาทนะคะนี่ก็เป็นตัวเลขเฉพาะเมื่อวานนี้ตอน 17:00 นที่สรุปมานะคุณผู้ชม
7: เมื่อกี้ที่คุณสิริมาบอกว่าคือทางแพลตฟอร์มเขาบอกว่าลดค่าในหน้าแพลตฟอร์มค่า GP เฉลี่ยลงร้อยละ30เลยเมื่อวานเนี้ยผมสั่งร้านประจำแล้วใช้โครงการนี
8: ้
7: แต่ว่ายอดที่จ่ายหมายถึงว่ายอดก่อนที่จะมันจะหักในโครงการเนี้ยมันเท่ากับยอดที่เคยสั่งประจำนะมันไม่ได้ลดลงไปหมายความว่าเงินที่มันจ่ายลดลงไปเนี่ยมันก็คือมาจากสัดส่วนของรัฐที่แบบ 60-40 แล้วแต่ไม่แน่ใจว่าตัวค่า GP ที่บอกว่าลดลงไป 30% เนี่ยคือมันจะช่วยกระตุ้นให้ผู้บริโภคมาซื้อมากขึ้นได้อย่างไรหรืออาจจะมีเจ้าอื่นร้านผมอาจจะไม่เข้าร่วมหรือเปล่าหรืออย่างไรเหมือนกันนะ
1: คะ GP เนี่ยเป็นค่าธรรมเนียมที่ทางแพลตฟอร์มเนี่ยไปเก็บกับทางร้านค้า
7: อ่
1: ะยกตัวอย่างเช่นถ้าเกิดคุณเชอสารขายชากาแฟถ้าขายในหน้าร้านเนี่ยจะขายราคา

0: 20บาทแต่ถ้าขายผ่านทางแพลตฟอร์มคุณอาจจะบวกราคาเข้าไปที่สักประมาณ5บาทหรือว่า10บาทแต่พอถ้าหากว่าแพลตฟอร์มเนี่ยเขาลดราคาค่า GP ลงมาคุณก็อาจจะไปขายผ่านทางออนไลน์ผ่านทางแพลตฟอร์มในราคาที่ปรับลดลงมาเท่าหน้าร้านได
1: ้ซึ่งความหมายของผมเมื่อวานนี้ก็คือราคาที่ร้านขายก่อนและหลังปรับค่า GP ยังเท่าเดิม
2: ยังเท่าเดิม
1: ยังเป็นแบบสมมติว่าจาก20เขาขายหน้าร้าน20ขายผ่านแพลตฟอร์ม30ก็ยัง30เหมือนเดิมแล้วค่อยไปหักลด60 40
0: ถ้าอย่างนั้นร้านค้าต้องมีการปรับลดราคาให้กับลูกค้าแล้วนะคะถ้าหากว่าแพลตฟอร์มเนี่ยลดราคาให้ขนาดนี้นะคะ
2: คุณผู้ชมได้ข้อมูลแบบนี้ลองไปตั้งข้อสังเกตกันดูลองไปตรวจสอบกันดูวันนี้สั่งแล้วเป็นยังไงกันบ้างคุณผู้ชมบอกว่าเดือนนี้หมดแล้วเดี๋ยวรอต่อไปรอเดือนหน้าเลยจ้าขณะที่บางคนก็บอกว่าแค่ซื้อข้าวสารอาหารแห้งก็หมดแล้วไม่เหลือวงเงินสำหรับสั่งอาหารผ่านออนไลน์แล้วนะครับแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาเยอะเลยสำหรับข่าวนี้นะครับยังอยู่ที่เรื่องของอาหารการกินแต่มาดูกันที่เรื่องของเนื้อหมูกันบ้างเราอาจจะต้องจ่ายที่ราคาที่อาจจะแพงขึ้นด้วยเพราะมันมีข้อมูลจากเครือข่ายผู้เลี้ยงสุกรมีการประกาศปรับราคาสุกรมีชีวิตหน้าฟาร์มขึ้นอีก2บาทต่อกิโลกรัมครับเรื่องนี้ก็เลยส่งผลทำให้ราคาหน้าฟาร์มขยับขึ้นมาอยู่ที่66ถึง70บาทต่อกิโลกรัมซึ่งเป็นการผลักดันราคาให้ขยับเข้าใกล้ต้นทุนการผลิตที่ปัจจุบันอยู่ที่72ถึง73บาทต่อกิโลกรัมครับเครือข่ายสหกรณ์ผู้เลี้ยงสุกรมีการแจ้งปรับราคาแนะนำสุกรมีชีวิตหน้าฟาร์มเพิ่มขึ้นอีก2บาทต่อกิโลกรัมมีผลวันที่14มิถุนายนที่ผ่านมาจากฐานราคาเดิมเนี่ยก็เลยส่งผลทำให้ราคาสุกรมีชีวิตหน้าฟาร์มขยับขึ้นมาอยู่ในช่วง66ถึง70บาทต่อกิโลกรัมตามแต่ละภูมิภาคนะครับซึ่งการปรับราคาครั้งนี้ก็เป็นการปรับขึ้นต่อเนื่องเป็นสัปดาห์ที่3ส่งผลทำให้ราคาสุกรมีชีวิตหน้าฟาร์มปรับเพิ่มขึ้นรวม10บาทต่อกิโลกรัมเพื่อให้ขยับเข้าใกล้ต้นทุนการผลิตที่ยังอยู่ในระดับที่ค่อนข้างสูงอยู่นะครับสมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติระบุแบบนี้บอกว่าราคาสุกรมีชีวิตหน้าฟาร์มในทุกภูมิภาคเริ่มปรับตัวดีขึ้นและก็ขยับเข้าใกล้ต้นทุนการผลิตมากขึ้นจากความต้องการบริโภคที่เพิ่มขึ้นรวมถึงการบริหารจัดการปริมาณผลผลิตอย่างต่อเนื่องหลังจากผู้เลี้ยงสุกรต้องเผชิญกับภาวะขาดทุนมาเป็นเวลานานครับนอกจากนี้เนี่ยผลผลิตสุกรบางส่วนก็ยังได้รับผลกระทบจากการกลับมาของโรคท้องร่วงติดต่อสุกรในบางพื้นที่ซึ่งก็ส่งผลต่อจำนวนสุกรเข้าสู่ตลาดด้วยนะครับโดยกิจกรรมตัดวงจรการผลิตลูกสุกรเพื่อทำหมูหันที่ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่กุมภาพันธ์2569ก็ยังคงเป็นอีกปัจจัยที่ช่วยดูดซับปริมาณผลผลิตออกจากระบบด้วยและถ้าไปดูเรื่องของต้นทุนการผลิตสุกรในปัจจุบันมีข้อมูลจากสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรก็ออกมาประเมินแบบนี้ครับบอกว่าน่าจะอยู่ที่ประมาณ72ถึง73บาทต่อกิโลกรัมเพิ่มขึ้นเนี่ยจากราคาวัตถุดิบอาหารสัตว์ที่ยังอยู่ในระดับที่ค่อนข้างสูงอยู่โดยเฉพาะข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ที่มีราคาสูงกว่า13บาทต่อกิโลกรัมก็เลยส่งผลทำให้ราคาสุกรหน้าฟาร์มยังต่ำกว่าต้นทุนการผลิตครับส่วนเรื่องของการปรับราคาในระยะต่อไปยังคงต้องพิจารณากำลังซื้อของผู้บริโภคและก็ภาวะตลาดควบคู่กันไปโดยผู้เลี้ยงเนี่ยเขาคาดหวังแบบนี้บอกว่าอยากให้ราคาสุกรหน้าฟาร์มปรับเข้าสู่ระดับที่สะท้อนต้นทุนการผลิตมากขึ้นเพื่อให้เกษตรกรเนี่ยเขาสามารถดำเนินกิจการได้อย่างต่อเนื่องหลังจากต้องเผชิญภาวะขาดทุนติดต่อกันตอนนี้หลายเดือนแล้วนะครับ
0: ค่ะเพราะถ้าจะไปดูราคาหมูเป็นหน้าฟาร์มเนี่ยคุณผู้ชมถ้าเกิดสมมุติว่าซื้อมาสัก72ถึง73บาทเนี่ยค่ะถ้าหน้าเขียงเนี่ยก็จะอยู่ที่144บาทถึง146บาทนะคะก็ให้คูณ2เข้าไปคุณผู้ชมอันนี้ยังไม่นับรวมค่าขนส่งต่างๆนะคะแล้วก็อยากจะให้คุณผู้ชมโดยเฉพาะคุณแม่บ้านเนี่ย คือลองสังเกตการจับจ่ายใช้สอยดูนะคะบางคนอาจจะบอกว่ามี60 40แล้วไม่ได้สังเกตว่าราคามันพุ่งสูงขึ้นหรือเปล่า แต่ทีนี้ถ้าหากว่าต้องไปสังเกตจริงๆคุณผู้ชมก็จะเห็นชัดเลยนะคะว่าราคาหมูหน้าเขียงเนี่ยก็มีการปรับราคาขึ้นไปเช่นเดียวกันนะคะแต่ว่าก็จะส่งผลดีกับเกษตรกรที่ก่อนหน้านี้ขาดทุนมาต่อเนื่องด้วยค่ะ
1: ครับมาดูเรื่องของเงินชาปนกิจสงเคราะห์กันบ้างนะครับมันเป็นความหวังของหลายครอบครัวอย่างน้อยๆก็จะมีเงินก้อนวันหนึ่งที่จากไปลูกหลานก็จะมีเงินใช้ในงานศพนะครับแต่ล่าสุดดูแล้วนะครับก็มีสมาคมชาปนกิจสงเคราะห์หลายจังหวัดในภาคอีสานไปต่อไม่ไหวครับทำให้ตอนนี้มีผู้เสียหายไม่น้อยครับอย่างล่าสุดที่อุดรธานี ก็มีการออกหนังสือให้สมาคมชาปนกิจสงเคราะห์แห่งหนึ่งระงับการเก็บเงินชั่วคราวครับหลังจากที่มีผู้เสียหายร้องเรียนว่าไม่ได้รับเงินค่าจัดการศพลอยแพสมาชิกครับนี่เป็นหลักฐานการจ่ายเงินผ่านตัวแทนของสมาคมชาปนกิจสงเคราะห์แห่งหนึ่งในเขตเทศบาลนครอุดรธานีครับเรียกเก็บประจำทุกเดือนที่นางพนิดาล่องแจ้งทำชาปนกิจสงเคราะห์ให้กับพ่อแม่ของตัวเองและพ่อแม่ของสามีรวม4คน6สัญญาด้วยกันเธอบอกว่าเป็นสมาชิกมาตั้งแต่ปี2554จนถึงปัจจุบันก็จ่ายค่าชาปนกิจสงเคราะห์ไปแล้วทั้งหมดกว่า 700,000 บาทแต่พอมีข่าวว่าทางสมาคมมีปัญหาเรื่องของการจ่ายเงินค่าทำศพตั้งแต่ช่วงต้นปีทำให้เกิดความกังวลใจว่าเงินที่ส่งไปจะสูญเปล่าหรือไม่ครับ
3: ไล่เบิ่งเงินจำนวนเงินได้เนี่ยมันเป็นมหาศาลเลยค่ะเงิน 700,000 นี่บ่แม่นว่าสิหาได้ง่ายๆค่ะ
4: ส่งมา14สิ
3: แม่นค่ะแล้วก็เฮ็ดไทเฮ็ดหน้าถ้าปลูกผักค่ะบ่พอก็คือเอาขายงัวขายควายเอามาจ่ายไปยิบยืมน้ำพี่น้ำน้องก่อนค่ะบ่เคยขาดค่ะเข้าท่วงไปว่าเท่านี้เท่านี้เด้อแล้วก็โอนให้บางเดือนก็เอาเงินสดให้
1: ส่วนผู้หญิงคนนี้บอกว่าสมัครสมาชิกสมาคมชาปนกิจสงเคราะห์ให้แม่ในปี2562ครับทีนี้พอคุณแม่เสียชีวิตทางสมาคมสั่งจ่ายเช็คก็ได้รับเงินครบแต่มันมีเงื่อนไขว่าต้องหาสมาชิกใหม่เข้ามาแทนด้วยก็เลยสมัครให้กับคุณแม่ของสามีเมื่อปีที่แล้วแม่ของสามีเสียชีวิตได้รับเงินมา 9,000 บาทที่เหลือนัดจ่ายเดือนนี้และเดือนสิงหาคมครับ
5: เรื่องมันมาแดงก็คือเริ่มมีคนโพสต์หนูเห็นโพสต์ในเพจอุดรว่ามันมีสมาคมนึงเริ่มแบบมีคนไม่ได้เงินอะไรประมาณอย่างนี้หนูก็เริ่มเอ๊ะหนูก็เริ่มสงสัยแล้วว่าที่ไหนอะไรเงี้ยเขาก็เลยถามกันเอาไปเอามาก็เลยบอกว่าบอกเป็นแสงลุ่งแล้วทีนี้เขาก็เลยตั้งกลุ่มขึ้นมาเพื่อสอบถามกันอะไรเงี้ยหนูถึงรู้ว่าคนที่ไม่ได้ตังค์อ่ะที่ญาติเขาเสียชีวิตน่ะเยอะมากบางคนรอไปตั้ง 2-3 ปีหนูก็เฮ้ยรอได้ยังไง 2-3 ปีอะไรอย่างเงี้ยทำไมไม่ออกมาพูดอะไรแบบว่าให้สมาชิกเขารู้อะไรเงี้ย
1: การดำเนินการของสมาคมชาปนกิจสงเคราะห์และชมรมสตรีต่างๆจะมีรูปแบบคล้ายๆกันนะครับก็คือจะมีค่าสมัครสมาชิกแรกเข้าเมื่อครบ6เดือนถ้าเสียชีวิตจะได้รับเงินค่าทำศพและจะต้องหาสมาชิกมาสมัครทดแทนคนเดิมครับในจังหวัดอุดรธานีมีสมาคมที่มีปัญหาประมาณ14สมาคมมูลค่าความเสียหายอยู่ที่ประมาณ 4,600 ล้านบาทขณะเดียวกันการให้อำนาจนายทะเบียนท้องถิ่นเป็นผู้จดทะเบียนสมาคมแต่ไม่มีความรู้ความเข้าใจในการเข้าไปกำกับดูแลและเมื่อมีผู้ร้องก็ไม่สามารถยับยั้งหรือว่าตรวจสอบการดำเนินงานของสมาคมได้อย่างจริงจังจึงทำให้สมาคมต่างๆทยอยล้มครับ
6: เรามีช่องโหว่ตรงที่ว่าตัวนายทะเบียนกลางคือกรมกิจการสตรีซึ่งกระทรวงโดยพัฒนาสังคมและความมั่นคงมนุษย์นะเป็นผู้กำกับดูแลพระราชบัญญัติการชาปนกิจตอบคำหาลือต่างๆของนายทะเบียนประจำท้องที่แต่นายทะเบียนประจำท้องที่อยู่ที่กรมการปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งเป็นคนละกระทรวงไม่มีอำนาจทางปกครองและที่สำคัญคือนายทะเบียนประจำท้องที่ไม่มีความรู้ใช่ไหมฮะเมื่อประชาชนร้องเรียนไปเนี่ยบางครั้งอ่ะก็ไม่ได้รับการเยียวยาแก้ไขเพราะหนึ่งอาจจะไม่มีความรู้สองตัวนายทะเบียนประจำท้องที่คือนักการเมืองอาจจะมีเรื่องของการเมืองแอบแฝงนะฮะเพราะฉะนั้นผู้กระทำความผิดอาจจะเป็นผลประโยชน์ทางการเมืองอย่างใดอย่างหนึ่งจึงทำให้เกิดการร้องเรียนแล้วไม่มีการแก้ไขอะไรกลับมา
1: ก่อนหน้านี้กลุ่มผู้เสียหายเข้าแจ้งความกับตำรวจปปป.และยื่นเรื่องต่อคณะกรรมการการสวัสดิการสังคมสภาผู้แทนราษฎรนะครับซึ่งนัดประชุมหารือร่วมหาทางออกกันในวันที่18มิถุนายนที่จะถึงนี้ครับ
0: ศาลให้ประกันตัวตำรวจตชด.ที่ก่อเหตุยิงคนขี่รถจักรยานยนต์รับจ้างเสียชีวิต2คนนะคะขณะที่ผู้ก่อเหตุให้การปฏิเสธตลอดข้อกล่าวหายืนยันว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นการป้องกันตัวค่ะ10ตำรวจเอกนำทัพตำรวจตระเวนชายแดนถูกควบคุมตัวขึ้นรถออกจากสน.ห้วยขวางไปฝากขังต่อศาลอาญาในความผิดฐานฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาพยายามฆ่าผู้อื่นและพกพาอาวุธปืนไปในเมืองหมู่บ้านหรือทางสาธารณะโดยไม่มีเหตุอันควรพนักงานสอบสวนคัดค้านการประกันตัวชั่วคราวนะคะแนบท้ายคำร้องฝากขังเอาไว้ด้วยเพราะว่าคดีนี้เป็นคดีอุกฉกรรจ์มีอัตราโทษสูงศาลพิจารณาคำร้องขอประกันตัวแล้วอนุญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราวค่ะ

0: ซึ่งพ่อของผู้ต้องหาก็บอกนะคะว่าได้พูดคุยกับลูกชายแล้วก็เสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นค่ะ
1: เสียใจตั้งแต่วินาทีแรกที่รู้เรื่องอยู่แล้วครับเนี่ยครับเพียงแต่ว่า
2: ลูกชายทราบหรือยังคะว่าตอนนี้เสีย2 รายแล้วค่ะ
1: ทราบครับ
2: เขาว่ายังไงบ้างคะค
1: ุ
2: ณพ่อ
1: เขาก็คนถ้าเป็นน้องอ่ะมันถามว่าน้องจะเครียดไหมเสียใจไหม
3: ครับ
1: นะแต่ผมว่าถ้าคิดว่าตัวน้องไม่ว่าจะเป็นฝ่ายไหนอ่ะผมว่าคิดน่าจะคิดได
4: ้ครับวันนี้คุณพ่อ
5: มีเตรียมหลักเตรียมหลัก
4: ครับเขาว่ายังไงบ้างครับเขาได้คุยอะไรกับเราบ้าง
1: ครับ
4: เขาบอกอะไรกับเราบ้างไหมครับ
1: เขาก็เสียใจแต่ว่าวินาทีนั้นเขาฉกโลกเขาก็ต่อตัวรอดเพราะว่าคนวิ่งเข้ามาหาจะลุมทำลายเป็นน้องวินาทีนั้นน้องจะทำไง
0: คือพ่อของผู้ต้องหาเองคุณผู้ชมเสียงก็สั่นเครือตลอดเวลานะมีรายงานบอกว่าบางช่วงเนี่ยร้องไห้ด้วยนะคะคือผู้สื่อข่าวก็พยายามจะไปถาม10 ตำรวจเอกนำทัพเหมือนกันแต่ว่าคือพูดสั้นๆตอนที่ตำรวจควบคุมตัวเนี่ยบอกว่าขอโทษครับผมโดนรุมพูดแค่ประมาณนี้เลยนะคะล่าสุดศาลให้ประกันตัว10 ตำรวจเอกนำทัพค่ะวางหลักทรัพย์ 500,000 บาทพร้อมกับห้ามเดินทางออกนอกประเทศเว้นได้รับอนุญาตนะคะรวมทั้งห้ามเข้าใกล้ยุ่งเกี่ยวกับภรรยาหรือว่าญาติของผู้เสียชีวิตถ้าย้อนกลับไปคดีนี้เกิดขึ้นประมาณ2 นาฬิกาของวันที่14 มิถุนายนค่ะภาพจากวงจรปิดใกล้กับปากซอยประชาสงเคราะห์38บันทึกเหตุการณ์10 ตำรวจเอกนำทัพเนี่ยเดินเข้าไปที่วินจักรยานยนต์ก่อนที่จะเดินห่างออกมาแล้วก็คล้ายกับว่ามีการโต้แย้งกันนะคะจากนั้นวินจักรยานยนต์คนหนึ่งทำร้าย10 ตำรวจเอกนำทัพหงายหลังค่ะแล้วก็ล้มลงไปมีวินจักรยานยนต์อีกคนวิ่งเข้าหา10 ตำรวจเอกนำทัพแต่10 ตำรวจเอกนำทัพเนี่ยลุกขึ้นแล้วก็วิ่งหนีไปไม่ไกลค่ะก่อนที่จะหันหลังกลับมาพร้อมกับยิงเข้าใส่กลุ่มวินมีผู้เสียชีวิตในที่เกิดเหตุ1 คนแล้วก็เสียชีวิตที่โรงพยาบาล1 คนนะคะแล้วก็ยังมีผู้ที่ถูกยิงได้รับบาดเจ็บอีก1 คนด้วยจากการสอบสวนผู้ต้องหาปฏิเสธยืนยันว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นการป้องกันตัวค่ะและในประเด็นนี้ค่ะนายเกิดผลแก้วเกิดทนายความให้ข้อสังเกตนะคุณผู้ชมบอกว่าจากการยิงด้านหลังขณะที่อีกฝ่ายกำลังวิ่งหนีตามหลักกฎหมายอาญาการป้องกันตัวตามมาตรา68พิจารณาได้ว่าสภาพอันตรายหรือพยันตรายที่ใกล้จะถึงตัวอาจจะสิ้นสุดลงแล้วซึ่งนี่จะเป็นประเด็นสำคัญที่ศาลพิจารณาอย่างละเอียดค่ะ
6: แต่ละภายหลังวิ่งออกไปแล้วเว้นระยะห่างแล้วแต่ยังหันกลับไปยิงเนี่ยอันเนี้ยทำให้สงสัยได้ว่าจะถือว่าเป็นพยันตรายอะไรเมื่อต่อกฎหมายใกล้จะถึงตัวหรือเปล่าถ้าฟังต่อว่าอ่ะก็ยังพวกนั้นก็ยังตามมาอยู่ตชด.ก็เลยต้องหันไปยิงเพราะว่าไม่แน่ใจว่ากลุ่มนั้นจะเข้ามารุมหรือเปล่าแต่กฎหมายก็บอกต่อไปอีกว่ายิงป้องกันตัวแล้วเขาล้มลงเนี่ยเพียงพอหรือยังเขาล้มลงเพียงพอหรือยังที่จะเรียกว่าป้องกันตัวแล้วยังยิงซ้ำอีกหรือยิงอีกคนหนึ่งล้มอีกแล้วยังยิงไล่หลังกลุ่มที่วิ่งหนีอีกโดยไม่บรรยัติบรรยังอันเนี้ยสำหรับผมเลยผมวิเคราะห์ว่าแน่นอนครับยิงนัดแรกอาจจะได้อ้างว่าป้องกันตัวได้แต่ยิงนัดต่อไปล่ะมันเกินสมควรเหตุไหม
0: สำหรับกฎหมายป้องกันตัวตามมาตรา68ก็จะไม่ผิดกฎหมายก็ต่อเมื่อเกิดภัยละเมิดกฎหมายและมีการประทุษร้ายต่อชีวิตร่างกายทรัพย์สินหรือว่าชื่อเสียงหรือภัยใกล้จะถึงเป็นเหตุการณ์จวนตัวไม่สามารถหาทางออกด้วยวิธีอื่นได้แล้วนะคะและผู้กระทำต้องไม่มีส่วนริเริ่มก่อภัยหรือสมัครใจเข้าวิวาทตั้งแต่แรกและการกระทำต้องพอสมควรแก่เหตุการตอบโต้ต้องได้สัดส่วนกับภัยที่คุกความคุกคามก็คือต้องน้อยกว่าหรือว่าเท่ากับภัยคุกคามนะคะ
7: ครับต้องให้ศาลเป็นผู้พิจารณานะครับว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นภาพเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นสุดท้ายแล้วเป็นเรื่องของการป้องกันตัวหรือว่าทำเกินกว่าเหตุกันแน่เพราะเรื่องนี้ก็ยังมีเสียงแตกอยู่เพราะถ้าไปถามในมุมของเพื่อนร่วมอาชีพของวินจักรยานยนต์ในพื้นที่จุดเกิดเหตุเขาบอกแบบนี้เขาบอกว่าลักษณะของการก่อเหตุเนี่ยคือแม้ว่าตัวฝั่งของวินจักรยานยนต์จะเป็นคนเปิดก่อนก็จริงแต่ว่าหลังจากเห็นว่าฝั่งของผู้ก่อเหตุมีอาวุธปืนฝั่งวินจักรยานยนต์ก็พยายามที่จะวิ่งกลับมาแล้ววิ่งหนีแล้วแต่ปรากฏว่าก็ยังถูกจ่อยิงอยู่นะครับทีนี้ทีมข่าวไทย PBS ก็เลยลงพื้นที่ไปบริเวณจุดเกิดเหตุอีกครั้งหนึ่งอยู่ที่ซอยประชาสงเคราะห์38เขตห้วยขวางไปเจอกับเพื่อนร่วมวินจักรยานยนต์เขาให้ข้อมูลที่น่าสนใจแล้วก็เปิดเผยเพิ่มเติมบอกว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นยังทำใจไม่ได้อยากให้เจ้าหน้าที่ตำรวจดำเนินคดีให้ถึงที่สุดครับ ทีมข่าวไทย PBS เมื่อคืนที่ผ่านมาลงพื้นที่ไปบริเวณวินรถจักรยานยนต์รับจ้างปากซอยประชาสงเคราะห์38เขตห้วยขวางหลังจากเกิดเหตุทะเลาะวิวาทระหว่างผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์รับจ้างกับชายที่มาใช้บริการก่อนเหตุการณ์เนี่ยจะลุกลามมีการใช้อาวุธปืนก็เลยส่งผลทำให้ผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์รับจ้างเสียชีวิต2คนแล้วก็บาดเจ็บอีก1คนนะครับทีมข่าวเนี่ยไปพูดคุยกับเพื่อนร่วมงานของผู้เสียชีวิตเขาให้ข้อมูลบอกว่ายังรู้สึกสะเทือนใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและไม่เคยคาดคิดว่าจะเกิดเหตุการณ์ความรุนแรงถึงขั้นมีผู้เสียชีวิตพร้อมกัน2คนยอมรับเลยบอกว่าตลอดเวลาที่ประกอบอาชีพในพื้นที่ไม่เคยพบเหตุการณ์รุนแรงในลักษณะนี้มาก่อนโดยมองว่าหากมีปัญหาขัดแย้งก็น่าจะสามารถพูดคุยหรือเจรจากันได้นอกจากนี้ยังเชื่อว่าชายผู้ก่อเหตุมีเจตนากลับมาหาเรื่องอีกครั้งเนื่องจากหลังจากเกิดการโต้เถียงกันก็ได้เดินกลับมายังจุดเกิดเหตุอีกครั้งหนึ่งก่อนเหตุการณ์จะบานปลายครับ
3: เหตุมันไม่น่าเกิดล่ะมันไม่ใช่ว่าเป็นคู่อริกัน
8: ไม่รู้จักมาก่อน
3: ไม่รู้จักกันมาก่อนเลยโอ้โหพวกเล่นแบบยิงแบบโอ้โหรัวเลยขนาดเขาล้มแล้วก็ยังไปซ้ำเขาอีกอย่างเงี้ยมันเกินมนุษย์มนาไปมันโหดเกินอ่ะคุยกันดีๆก็ได้ไม่ต้องถึงขนาดนั้นไอ้ที่เขาที่เห็นท่าโดดถีบนั่นอ่ะมันเป็นการที่ว่าทะเลาะกันแล้วอ่ะมันคนละคนนะเขาเรียกอีกคันนึงคนนี้เขาไปปาล์มถ้าไม่ไปมอเตอร์ไซค์ก็ไปแท็กซี่แค่นั้นแหละ
7: พอมันมีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในพื้นที่แบบนี้ครับเพื่อนร่วมอาชีพอีกคนเนี่ยเขาก็ยอมรับนะเขาบอกว่าทำให้เขารู้สึกกังวลต่อความปลอดภัยในการประกอบอาชีพเนื่องจากเกรงว่าอาจจะเกิดเหตุการณ์ลักษณะเดียวกันขึ้นอีกครับรวมทั้งกังวลเรื่องของรายได้ด้วยนะบอกว่าอาจจะได้รับผลกระทบเพราะว่าสังคมบางส่วนก็ตัดสินถึงพฤติกรรมของผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์รับจ้างไปแล้วจากภาพวงจรปิดเพียงบางช่วงของเหตุการณ์เท่านั้นก็อาจจะทำให้วินจักรยานยนต์เนี่ยถูกมองในแง่ลบว่าไปใช้ความรุนแรงกับผู้มาใช้บริการก็อาจจะทำให้คนไม่กล้ามาใช้บริการคนมาใช้บริการก็อาจจะลดน้อยลงไปด้วยครับ
9: มันก็รู้สึกเสียใจใช่ใช่ใช่พี่ก็อยู่กินด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยครับพี่
10: เราอยากจะให้สังคมเขามองในมุมของเรามันยังไงว่าแบบพอเหตุการณ์มันคือเขามองว่าแบบเราเป็นฝ่ายแบบดูภาพดูแบบฝั่งจักรยานจะดูแบบทีบก่อน
9: ใช่ใช่ครับพี่ก็แบบตอนนี้ก็แบบโดนโจมตีหนักเลยครับพี่เขาอยากให้เขาเข้าใจบ้างแบบว่าก็คุยกันดีๆไม่ใช่แบบถึงขั้นนั้นนะครับพี่แบบมันก็ต้องสูญเสียกันไปมันก็ใช่ครับพี่
7: ผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์รับจ้างในพื้นที่ยืนยันนะครับว่าผู้ก่อเหตุซึ่งเป็นตำรวจสังกัดกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดนไม่เคยมาใช้บริการวินแห่งนี้มาก่อนและก็ไม่เคยมีปัญหาความขัดแย้งส่วนตัวกับผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์รับจ้างในวินก็เลยทำให้หลายคนตั้งข้อสังเกตบอกว่าการก่อเหตุครั้งนี้เป็นการกระทำที่เกินกว่าเหตุหรือไม่นี่เป็นการตั้งข้อสังเกตของวินจักรยานยนต์ที่จุดเกิดเหตุนะครับสำหรับผู้เสียชีวิตทั้ง2คนต่างเป็นที่รักแล้วก็มีความผูกพันกับเพื่อนร่วมอาชีพภายในวินจักรยานยนต์รับจ้างแห่งนี้ซึ่งมีสมาชิกมากกว่า20คนและก็ร่วมการประกอบอาชีพหาเลี้ยงครอบครัวมานานหลายปีโดยเพื่อนร่วมงานยืนยันบอกว่าทุกคนเนี่ยตั้งใจทำมาหากินและไม่ต้องการมีเรื่องทะเลาะวิวาทกับใครจนเกิดเหตุการณ์สูญเสียแบบนี้ส่วนความคืบหน้าทางคดีเพื่อนร่วมอาชีพและก็ครอบครัวผู้เสียชีวิตระบุบอกว่าขอให้เป็นไปตามกระบวนการยุติธรรมขณะที่กระแสวิพากษ์วิจารณ์ในสังคมและสื่อสังคมออนไลน์นั้นก็ถือว่าเป็นความคิดเห็นส่วนบุคคลที่ไม่สามารถไปควบคุมได้แต่ก็ต้องการให้สังคมรับฟังข้อเท็จจริงจากทุกฝ่ายอย่างรอบด้านก่อนตัดสินเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นด้วยครับ
11: คดีฆาตกรรมอำพรางศพในกล่องที่มีปุ๋ยแล้วก็เป็นที่ปลูกกัญชาที่ดอนเมืองนะครับก็ล่าสุดทางตำรวจเองสามารถจับผู้ต้องหาได้ครบแล้วทั้งขบวนการรวม3คนด้วยกันนะครับปมในการก่อเหตุฆาตกรรมในครั้งนี้เกิดจากการทะเลาะกันเรื่องของนาฬิกาครับไปดูที่เกิดเหตุกันก่อนนะครับ นี่เลยจุดนี้ฮะคุณผู้ชมที่ผมเล่าให้ฟังเกริ่นไปเมื่อสักครู่นี้จะเป็นบ้านทาวน์เฮาส์2ชั้นตำรวจเนี่ยไปพบศพของนายชัยสิทธิ์ขันทะอยู่บนชั้น2ของบ้านร่างถูกซุกซ่อนเอาไว้ในกล่องพลาสติกสีฟ้าขนาดใหญ่แล้วกลบเอาไว้ด้วยปุ๋ยดินอีกชั้นเพื่ออำพรางขณะที่กล่องเนี่ยถูกตั้งไว้บนกระบะดินสำหรับปลูกกัญชาในบริเวณเดียวกันแล้วก็ยังพบต้นกัญชาอีกจำนวนหนึ่งด้วยนะครับในบริเวณดังกล่าวทางแพทย์ที่นิติเวชร่วมกับตำรวจพิสูจน์หลักฐานตรวจ

0: เดี๋ยวจะต้องสืบเชิงลึกมากขึ้นในเรื่องของประเด็นความขัดแย้งมูลเหตุในการจูงใจในการก่อเหตุครับก็ตำรวจเนี่ยก็มีการขยายผลแล้วก็เบื้องต้นเนี่ยคาดว่าน่าจะเกิดจากความขัดแย้งเรื่องของนาฬิกาครับ
1: แล้วก็ระหว่างนี้ก็ให้พนักงานสวนไปยื่นคำร้องขอหมายจับต่อศาลนะครับโดยมีพยานหลักฐานเพียงพอสมควรที่จะยืนยันว่าคนร้ายทั้ง3รายเนี่ยร่วมกันฆ่าผู้ตายเสียชีวิตเมื่อคืนนี้นะครับ
2: เบื้องต้นข้อหาที่จะออกหมายจับมีข้อหาอะไรบ้างครับท่าน
1: ก็ร่วมกันฆ่าผู้อื่นกับปิดบังซ่อนเล้นอำพรางศพนะครับเบื้องต้นข้อหาที่ได้จะไปยื่นคำร้องต่อศาลนะครับ
2: อย่างการสอบสวนพฤติการของทั้ง3คนคือไปที่บ้านหลังนั้นได้ยังไง
1: จากการสอบถามพยานแล้วก็รวบรวมจากพยานหลักฐานอื่นๆกล้องวงจรปิดเนี่ยเบื้องต้นนะครับเบื้องต้นแต่ว่าในรายละเอียดข้อเท็จจริงเนี่ยขอให้สามารถจับกุมตัวทั้ง3รายได้ทั้งหมดก่อน
0: ส่วนประเด็นที่มีการแจ้งเหตุล่าช้าทั้งที่เหตุเกิดขึ้นตั้งแต่ช่วงเวลาประมาณ 22:00 นของวันที่14มิถุนายนทางพลตำรวจโทสยามบอกว่าตำรวจอยู่ระหว่างตรวจสอบสาเหตุการแจ้งเหตุล่าช้านะครับแม้เหตุจะเกิดตั้งแต่ช่วง 22:00 นโดยหากติดตามผู้เกี่ยวข้องได้ครบก็จะเรียกมาสอบปากคำเพิ่มเติมถึงเหตุผลที่ไม่รีบแจ้งเจ้าหน้าที่ครับขณะที่พยานซึ่งถูกกันไว้ให้การก็ยืนยันว่าได้แจ้งตำรวจแล้วตั้งแต่แรกแต่ไม่ทราบบ้านเลขที่จึงบอกจุดเกิดเหตุไม่ถูกก่อนจะพาเจ้าหน้าที่กลับไปตรวจสอบอีกครั้งจนพบศพในช่วงเวลาประมาณ 5:00 พร้อมกับระบุนะครับว่าเห็นผู้เสียชีวิตนอนอยู่ชั้นล่างก่อนที่ร่างจะถูกเคลื่อนย้ายไปซ่อนบนชั้น2ของบ้านนะครับอย่างที่บอกไปนะครับว่าตอนนี้ตำรวจสน.ดอนเมืองครับก็สามารถจับผู้ต้องหาได้ครบทั้งขบวนการแล้วนะครับมีการสอบปากคำเบื้องต้นก็ให้การยอมรับว่าร่วมกันก่อเหตุจริงอ้างว่าไม่พอใจที่ถูกผู้เสียชีวิตประจานแล้วก็กล่าวหาว่าไปขโมยนาฬิการวมทั้งพูดจาต่อว่าถึงบุพการีด้วยครับ
3: ไปดูกรณีที่อุบัติเหตุที่จังหวัดลำปางค่ะคุณผู้ชมมีครอบครัวหนึ่งเขาเดินอยู่ริมถนนแล้วก็มีรถพุ่งเข้าชนนะคะล่าสุดทางในอำเภอเมืองลำปางเสนอผู้ว่าราชการจังหวัดสั่งให้ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านที่ดื่มแล้วขับกระบะไปชนครอบครัวจนเด็กวัย2ขวบเสียชีวิตให้พ้นจากตำแหน่งหลังจากผลสอบข้อเท็จจริงพบว่ามีพฤติกรรมบกพร่องทางความประพฤติอย่างร้ายแรงค่ะภาพอุบัติเหตุเมื่อวันที่8มิถุนายน2569บริเวณถนนสายลำปางงาวบ้านปงวังหมู่ที่6ตำบลพิชัยอำเภอเมืองลำปางจังหวัดลำปางรถกระบะอีซูซุสีดำพุ่งชนรถเก๋งที่จอดอยู่ข้างทางค่ะก่อนที่รถเก๋งเนี่ยจะกระเด็นไปชนกับครอบครัวพ่อแม่ลูกที่กำลังเดินอยู่ริมถนนส่งผลทำให้เด็กชายวัย2ขวบเสียชีวิตค่ะภายหลังก็ทราบว่าผู้ก่อเหตุคือนายเดชวงหารเป็นผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านในจังหวัดลำปางนะคะล่าสุดนายธนารัตน์สายเทพนายอำเภอเมืองลำปางก็เปิดเผยความคืบหน้าหลังจากที่มีการตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงเพื่อดำเนินการตรวจสอบและรายงานผลให้ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางพิจารณาโดยคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงก็สรุปผลแล้วก็รายงานต่อนายอำเภอเมืองลำปางแล้วนะคะเห็นว่านายเดชในฐานะผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองที่ต้องประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีกลับมีพฤติกรรมขับรถโดยประมาทและมีปริมาณแอลกอฮอล์เกินกว่าที่กฎหมายกำหนดนี่ถือว่าเป็นความบกพร่องทางความประพฤติอย่างร้ายแรงและไม่เหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งต่อไปนายอำเภอเมืองลำปางจึงมีหนังสือด่วนที่สุดนะคะเสนอผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางพิจารณาใช้อำนาจสั่งให้พ้นจากตำแหน่งผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านโดยแม้ว่าผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านรายดังกล่าวจะถูกสั่งพ้นจากตำแหน่งแล้วอำเภอเมืองลำปางจะยังคงติดตามการชดใช้และเยียวยาความเสียหายแก่ครอบครัวผู้ที่ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ได้รับความเป็นธรรมมากที่สุดค่ะ
4: ดูเหตุไฟไหม้กันหน่อยนะครับเกิดขึ้นหลายพื้นที่หนึ่งในนั้นก็คือที่จังหวัดปราจีนบุรีครับเป็นเหตุไฟฟ้าลัดวงจรส่งผลทำให้เกิดไฟไหม้อาคารเรียนชั้นอนุบาลในพื้นที่อำเภอประจันตคามเสียหายทั้งหลังเลยครับแม้ว่าเจ้าหน้าที่จะระดมรถดับเพลิงเข้าไปสกัดตั้งแต่ต้นครับดูภาพ ที่เกิดขึ้นกันหน่อยนะครับนี่เป็นภาพเหตุการณ์ไฟไหม้โรงเรียนแห่งหนึ่งระดับชั้นอนุบาลครับมีรถดับเพลิงจากปภ.จังหวัดปราจีนบุรีและอบต.ในพื้นที่รวมทั้งหมด3คันด้วยกันไปเร่งฉีดน้ำสกัดเพลิงที่กำลังลุกไหม้อาคารเรียนโรงเรียนวัดบ้านโนนหมู่3ตำบลดง

0: บังอำเภอประจันตคามจังหวัดปราจีนบุรีโดยไฟเนี่ยลุกไหม้อย่างรุนแรงครับเนื่องจากว่าตัวอาคารเป็นอาคารไม้เก่าด้วยเจ้าหน้าที่ต้องใช้เวลาดับเพลิงประมาณ40นาทีจึงสามารถควบคุมเพลิงเอาไว้ได้หลังจากเพลิงสงบแล้วตำรวจก็เข้าไปตรวจสอบในพื้นที่ไปพบว่าห้องต้นเพลิงเนี่ยเป็นห้องเด็กอนุบาลที่มีอุปกรณ์และก็เครื่องนอนที่เป็นเชื้อเพลิงอย่างดีถูกเพลิงไหม้เสียหายหมดเลยส่วนสาเหตุเพลิงไหม้ครั้งนี้ทางเจ้าหน้าที่เนี่ยคาดการเบื้องต้นว่าอาจจะเกิดจากเรื่องของไฟฟ้าลัดวงจรครับ
1: ช่วงที่เข้ามานี่ก็คือไฟมันลุกแล้วอ่ะมันเริ่มติดแล้วเพราะว่าอาคารนี้มันเป็นอาคารไม
2: ้ครับ
1: ครับมันติดไฟลุกติดง่าย
2: นานไหมฮะ
1: นานครับนานพอดีประสานกับทางอบต.ลงบังเอารถดับเพลิงมาดับก่อนเพราะไฟมันลามไปถึงนู่นแล้วครับตอนที่มาไฟมันไปตามป้าเริ่มไปถึงไออาคารโรงอาหาร
2: รวมแล้วกี่ห้องเนี่ยที่ตอนไฟไหม้แล้วรวมกี่ห้อง
1: รวมห้องอนุบาล1ห้องแล้วก็อาคารเชื่อมต่อกับห้องอาหารก็เป็นระยะความยาวก็ประมาณเกือบ30เมตรนะฮะ30เมตร
2: น่าจะมาจากอะไรไฟฟ้าแล้ว
1: ไฟฟ้าแล้วก่อน
0: เสียหายหมดเลยนะครับแล้วก็ลุกลามไปยังห้องอาหารของเด็กๆด้วยนะครับส่วนความคืบหน้าเช้าวันนี้เนี่ยต้องรอให้ตำรวจพิสูจน์หลักฐานเข้าไปหาสาเหตุที่แน่ชัดอีกครั้งหนึ่งว่าสาเหตุของเพลิงไหม้ครั้งนี้เกิดจากอะไรกันแน่นะครับ
3: ที่กาญจนบุรีก็มีไฟไหม้เหมือนกันนะครับเป็นร้านซ่อมนาฬิกาครับกลางชุมชนเลยครับเสียหายไป3คูหาเบื้องต้นก็คาดว่าน่าจะเกิดจากไฟฟ้าลัดวงจรเช่นกันครับเจ้าหน้าที่ดับเพลิงจากเทศบาลเมืองท่าเรือพระแท่นพร้อมอาสาสมัครมูลนิธิขุนรัตนาวุฒิอำเภอธามกาจังหวัดกาญจนบุรีนำรถดับเพลิงเข้าไปสกัดเพลิงที่ลุกไหม้ภายในร้านรับซ่อมนาฬิกาครับเป็นอาคารพาณิชย์สูง3ชั้น3คูหาต้นเพลิงเกิดขึ้นบริเวณชั้นล่างของตัวอาคารแล้วก็ลุกลามอย่างรวดเร็วเนื่องจากภายในมีทรัพย์สินอุปกรณ์จำนวนมากควันสีดำพุ่งขึ้นสู่ท้องฟ้าจนสามารถมองเห็นได้จากระยะไกลเจ้าหน้าที่ดับเพลิงและอาสาสมัครได้ช่วยกันระดมฉีดน้ำจากหลายทิศทางนะครับพยายามจะควบคุมสถานการณ์ต้องใช้เวลานานกว่า1ชั่วโมงจึงสามารถควบคุมเพลิงเอาไว้ได้ทีนี้หลังจากที่เพลิงสงบเจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจสอบความเสียหายภายในอาคารแล้วก็ไปพบว่าชั้นล่างซึ่งเป็นจุดต้นเพลิงเสียหายหนักทีเดียวรวมทั้งทรัพย์สินเครื่องมือเครื่องซ่อมนาฬิกาจำนวนมากถูกไฟไหม้เสียหายทั้งหมดจากการสอบถามเบื้องต้นทราบว่าร้านรับซ่อมนาฬิกาที่เปิดให้บริการมานานแห่งนี้เป็นที่รู้จักของชาวตำบลท่าเรือและพื้นที่ใกล้เคียงครับช่วงเย็นหลังปิดร้านก็จะไม่มีผู้พักอาศัยหรือว่าคนที่เฝ้าอยู่ในอาคารทำให้ขณะเกิดเหตุไม่มีผู้บาดเจ็บหรือว่าเสียชีวิตเบื้องต้นเจ้าหน้าที่สันนิษฐานว่าสาเหตุอาจจะเกิดจากไฟฟ้าลัดวงจรแต่ณเวลานี้ยังไม่สามารถยืนยันได้ชัดเจนเนื่องจากต้องรอการเข้าไปตรวจสอบของเจ้าหน้าที่กองพิสูจน์หลักฐานเพื่อหาสาเหตุที่แท้จริงนะครับส่วนมูลค่าความเสียหายก็ยังไม่สามารถประเมินได้เช่นกันเพราะว่าภายในร้านมีนาฬิกาโบราณนาฬิกาสะสมทรัพย์สินที่มีมูลค่าสูงที่ถูกเพลิงไหม้เยอะมากซึ่งทางเจ้าของร้านจะเข้าไปตรวจสอบรายการทรัพย์สินอย่างละเอียดอีกครั้งร่วมกับทางเจ้าหน้าที่ก่อนที่จะมีการสรุปความเสียหายที่เกิดขึ้นครับ
0: เช้านี้ชวนคุณผู้ชมมาตรวจสอบเรื่องของสภาพอากาศกันหน่อยนะครับหลายพื้นที่เจอกับสภาพอากาศที่แปรปรวนถ้าไปดูข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยามีการประกาศแจ้งเตือนให้เฝ้าระวังเนื่องจากว่าหลายพื้นที่ตอนนี้อาจจะเจอกับภาวะฝนทิ้งช่วงอุณหภูมิเพิ่มสูงขึ้นแต่ว่าในขณะเดียวกันบางพื้นที่ก็อาจจะเจอปริมาณฝนที่ยังหนาแน่นอยู่ครับอย่างในพื้นที่ภาคเหนือปัจจัยหนึ่งที่ส่งผลทำให้เกิดฝนตกหนักก็คือเรื่องของหย่อมความกดอากาศต่ำที่เคลื่อนตัวมาจากเวียดนามนะครับก็ส่งผลทำให้พื้นที่ภาคเหนือวันนี้จะมีปริมาณฝนที่เพิ่มมากขึ้นถึง160ของพื้นที่จังหวัดที่จะเจอฝนได้ในพื้นที่ภาคเหนือมีการประกาศแจ้งเตือน6จังหวัดหลักๆโดยเฉพาะในพื้นที่ภาคเหนือตอนบนอย่างแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายขณะเดียวกันในพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างอย่างพื้นที่ของจังหวัดพิษณุโลกกำแพงเพชรจังหวัดตากก็มีการประกาศให้เฝ้าระวังเรื่องของฝนที่ยังตกหนักอยู่นะครับส่วนเรื่องของอุณหภูมิถ้าไปดูในช่วงเช้าเนี่ยอุณหภูมิเฉลี่ยจะอยู่ที่ประมาณ 23-25 องศาเซลเซียสส่วนช่วงสายอุณหภูมิในพื้นที่ภาคเหนือจะขยับสูงขึ้นหลายพื้นที่อุณหภูมิสูงสุดวัดได้วันนี้อยู่ที่ประมาณ 35-36 องศาเซลเซียสนะครับเช่นเดียวกับในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือครับถ้าไปดูในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

0: วันนี้ปริมาณฝนจะเริ่มลดน้อยลงนะครับในพื้นที่ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่จังหวัดที่ยังเจอฝนอยู่และก็ฝนตกหนักต้องเฝ้าระวังก็คือจังหวัดหนองคายบึงกาฬนครพนมชัยภูมิอำนาจเจริญศรีสะเกษและอุบลราชธานีช่วงเช้าอุณหภูมิเฉลี่ยจะอยู่ที่ประมาณ 23-26 องศาเซลเซียสส่วนช่วงสายอุณหภูมิสูงสุด37องศาเซลเซียสครับส่วนในพื้นที่ภาคกลางวันนี้ปริมาณฝนก็จะลดน้อยลงจากเมื่อวานนะครับวันนี้มีฝนฟ้าคะนองเฉลี่ยจะอยู่ที่ประมาณ 30-40 ของพื้นที่จังหวัดที่ยังเจอฝนได้ก็คือสระบุรีกาญจนบุรีราชบุรีพระนครศรีอยุธยาสมุทรสงครามสมุทรสาครส่วนในพื้นที่กรุงเทพมหานครแล้วก็ปริมณฑลวันนี้ยังเจอฝนตกหนักอยู่ร้อยละ60ของพื้นที่นะครับส่วนอุณหภูมิเนี่ยในช่วงเช้าในพื้นที่ภาคกลางเฉลี่ยจะอยู่ที่ประมาณ 24-27 องศาเซลเซียสส่วนช่วงสายอุณหภูมิสูงสุดวันนี้วัดได้อยู่ที่37องศาเซลเซียสครับขยับลงมาดูในพื้นที่ภาคตะวันออกวันนี้จะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่จังหวัดที่จะมีฝนตกหนักแล้วก็มีการประกาศให้เฝ้าระวัง2พื้นที่ก็คือจังหวัดจันทบุรีและก็จังหวัดตราดช่วงเช้าเนี่ยอุณหภูมิจะอยู่ที่ประมาณ 24-28 องศาเซลเซียสส่วนช่วงสายอุณหภูมิสูงสุดวัดได้อยู่ที่36องศาเซลเซียสครับพื้นที่ภาคใต้วันนี้ปริมาณฝนจะเริ่มลดน้อยลงแล้วนะครับแต่ก็มีการประกาศแจ้งเตือนให้เฝ้าระวังเรื่องของคลื่นลมอยู่โดยเฉพาะบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นลมกำลังปานกลางมีคลื่นสูงเฉลี่ยประมาณ 1-2 เมตรนะครับส่วนทะเลอันดามันตอนล่างแล้วก็อ่าวไทยจะมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรพื้นที่ที่จะเจอฝนตกหนักมากที่สุดในพื้นที่ภาคใต้ฝั่งตะวันตกฝนตกได้ร้อยละ40ของพื้นที่3จังหวัดที่ต้องเฝ้าระวังก็คือกระบี่ตรังแล้วก็สตูลส่วนเรื่องของอุณหภูมิเนี่ยช่วงเช้าเฉลี่ยจะอยู่ที่ประมาณ 23-26 องศาเซลเซียสส่วนช่วงสายอุณหภูมิสูงสุดวัดได้35องศาเซลเซียส
1: 6นาฬิกา4นาทีคุณผู้ชมอยู่กับวันใหม่ไทย PBS นะครับช่วงนี้ติดตามข่าวต่างประเทศกันนะครับแม้จะมีข่าวดีอย่างการตกลงยุติสงครามระหว่างสหรัฐกับอิหร่านตั้งแต่ต้นสัปดาห์นะครับแต่ว่าตอนนี้ก็ยังไม่มีฝ่ายไหนที่ออกมาเปิดเผยถึงรายละเอียดของข้อตกลงอย่างเป็นทางการนะครับขณะที่โดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐก็อ้างว่าข้อตกลงเนี่ยผ่านการลงนามหมดแล้วนะครับคุณจารุพร
2: แม้ว่าข้อตกลงนี้จะยังคงเป็นเพียงแค่กรอบความร่วมมือแต่ก็ถือว่าเป็นความคืบหน้าครั้งสำคัญนะคะในการยุติแล้วก็คลี่คลายความขัดแย้งที่เกิดขึ้นค่ะโดยทรัมป์อ้างด้วยนะคะว่าช่องแคบฮอร์มุสเปิดแล้วบางส่วนแล้วก็เตรียมเปิดเต็มรูปแบบในวันศุกร์นี้ค่ะผู้เห็นเหตุการณ์บันทึกภาพอาคารที่ได้รับความเสียหายอย่างหนักในเมืองนาบาติเยทางตอนใต้ของเลบานอนขณะที่กลุ่มควันดำพวยพุ่งขึ้นเหนือบริเวณใกล้เคียงแหล่งข่าวด้านความมั่นคงในเลบานอนและต่างประเทศระบุตรงกันนะคะว่าการประกาศข้อตกลงหย่าศึกระหว่างสหรัฐและอิหร่านช่วยให้สถานการณ์ทางตอนใต้ของเลบานอนกลับมาสงบลงในระดับหนึ่งอิสราเอลลดการโจมตีลงอย่างเห็นได้ชัดค่ะย้อนกลับไปช่วงเช้ามืดวานนี้ค่ะชาวเลบานอนที่อาศัยอยู่ในศูนย์พักพิงผู้พลัดถิ่นที่เมืองทางตอนใต้ออกมารวมตัวเต้นรำเฉลิมฉลองกันอย่างสนุกสนานหลังจากทราบข่าวยืนยันว่าสหรัฐและอิหร่านบรรลุข้อตกลงเพื่อยุติสงครามกันแล้วโดยที่นายกรัฐมนตรีปากีสถานในฐานะประเทศตัวกลางระบุได้ว่าการสู้รบจะยุติในทุกแนวรบรวมไปถึงที่เลบานอนค่ะชาวเลบานอนเองก็ทยอยอพยพกลับภูมิลำเนาทางตอนใต้หลังจากต้องอพยพหนีการสู้รบระหว่างอิสราเอลกับกลุ่มเฮสบอลลาห์ที่ยืดเยื้อมากกว่า3เดือนค่ะแม้ว่าทางการเลบานอนเตือนว่าอย่าเพิ่งรีบกลับแม้ว่าจะมีข้อตกลงเกิดขึ้นแล้วเนื่องจากอิสราเอลยืนกรานจะไม่ถอนกำลังทหารความเคลื่อนไหวดังกล่าวก็ทำให้หลายประเทศทยอยออกมาแสดงความยินดีกันทั่วหน้าค่ะล่าสุดโฆษกองค์การสหประชาชาติระบุว่าอันโตนิโอกูเตเรสเลขาธิการสหประชาชาติร่วมแสดงความยินดีกับการบรรลุข้อตกลงซึ่งถือเป็นก้าวสำคัญสู่การยุติความขัดแย้งอย่างสันติขณะที่ประธานาธิบดีตุรกีก็ออกโรงเตือนให้ระวังการยั่วยุจากฝั่งอิสราเอลจนกว่าข้อตกลงดังกล่าวจะมีการลงนามอย่างเป็นทางการด้านโดนัลด์ทรัมป์ประธานาธิบดีสหรัฐซึ่งตอนนี้บินไปเตรียมร่วมการประชุม G7 ที่ฝรั่งเศส เปิดเผยระหว่างการหารือกับประธานาธิบดีฝรั่งเศสนะคะ

0: ว่าสหรัฐกับอิหร่านลงนามข้อตกลงกันไปแล้วและขณะนี้ช่องแคบฮอร์มุซทยอยกำจัดทุ่นระเบิดและเปิดให้สัญจรได้แล้วบางส่วนและเส้นทางเดินเรือสำคัญนี้จะเปิดใช้งานอย่างเต็มรูปแบบภายในวันศุกร์นี้ซึ่งเป็นวันเดียวกับที่จะมีพิธีลงนามข้อตกลงอย่างเป็นทางการที่สวิตเซอร์แลนด์พร้อมเสริมนะคะว่ารายละเอียดของข้อตกลงจะเปิดเผยหลังการลงนามส่วนประเด็นการผ่อนคลายมาตรการคว่ำบาตรต่ออิหร่านทรัมป์ระบุว่าขึ้นอยู่กับพฤติกรรมเป็นหลักหากอิหร่านทำสิ่งที่ควรทำมาตรการเหล่านี้ก็จะเริ่มมีผลบังคับใช้ค่ะถ้อยแถลงของทรัมป์มีขึ้นหลังจากเจ้าหน้าที่ระดับสูงสหรัฐเปิดเผยว่าบันทึกความเข้าใจระหว่างสหรัฐอิหร่านได้รับการลงนามในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์แล้วโดยผู้นำสหรัฐเจดีแวนซ์รองประธานาธิบดีสหรัฐและมูฮัมหมัดบาเกอร์กาลิบาฟประธานรัฐสภาอิหร่านโดยแวนซ์เปิดเผยด้วยนะคะว่ารายละเอียดของข้อตกลงยุติสงครามฉบับนี้จะมีการเปิดเผยออกมาภายในสัปดาห์นี้ในขณะที่การเจรจาเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายละเอียดยังคงดำเนินต่อไปซึ่งแวนซ์ระบุด้วยนะคะว่าข้อตกลงนี้อาจจะพลิกโฉมความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐและอิหร่านไปอย่างสิ้นเชิงแวนซ์เปิดเผยเพิ่มเติมนะคะว่าความยาวเนี่ยอยู่ที่ประมาณหน้าครึ่งเท่านั้นโดยเป็นเพียงกรอบความร่วมมือแบบกว้างๆส่วนรายละเอียดเชิงลึกยังต้องไปว่ากันต่อในการเจรจาทางเทคนิคหลังจากนี้ค่ะข้อตกลงนี้จะเปิดทางให้ทั้งสองประเทศมีเวลา60วันในการเจรจาประเด็นยากๆทั้งเรื่องโครงการนิวเคลียร์และการยกเลิกมาตรการ ขออภัยค่ะและการยกเลิกมาตรการคว่ำบาตรของสหรัฐทั้งทางตรงและทางอ้อมซึ่งข้อตกลงฉบับสมบูรณ์จะได้รับการรับรองผ่านมติของคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติหรือว่า UNSC ค่ะข้ามาดูท่าทีจากฝั่งอิหร่านกันบ้างค่ะมาซูดปาเซเทียนประธานาธิบดีอิหร่านระบุว่าบันทึกความเข้าใจที่ทำร่วมกับสหรัฐในครั้งนี้ถือว่าเป็นก้าวสำคัญในการนำไปสู่การยุติสงครามและเริ่มเปิดฉากเจรจาโดยย้ำว่านี่ยังไม่ใช่ข้อตกลงขั้นสุดท้ายที่เสร็จสมบูรณ์ค่ะอับบาสอารักชีรัฐมนตรีต่างประเทศอิหร่านก็ออกมาระบุนะคะว่าตอนนี้ทางอิหร่านกำลังพยายามสร้างความเข้าใจร่วมกันกับสหรัฐอยู่แม้จะยังคงขัดความไว้วางใจกันต่อกันก็ตามค่ะอารักชีระบุด้วยนะคะว่าการไม่ปฏิบัติตามพันธสัญญารวมไปถึงการที่ชาวอเมริกันเคยฉีกข้อตกลงทิ้งในอดีตทั้งหมดนี้ยังคงฝังใจอิหร่านอยู่แต่อิหร่านก็พยายามอย่างเต็มที่เพื่อสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจให้แก่ประเทศให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ด้านของโฆษกกระทรวงการต่างประเทศอิหร่านออกมาย้ำด้วยนะคะว่าเลบานอนและการยุติสงครามในเลบานอนถือเป็นส่วนหนึ่งของข้อตกลงยุติสงครามกับสหรัฐพร้อมระบุเพิ่มเติมได้ว่าในร่างบันทึกความเข้าใจมีการระบุถึงเลบานอนถึง3ครั้งโดยเรียกร้องให้ยุติสงครามในทุกแนวรบรวมถึงเคารพในอธิปไตยและบูรณภาพแผ่นดินแดนของเลบานอนพร้อมทั้งออกโรงเตือนว่าสหรัฐจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบหากประเทศพันธมิตรของสหรัฐในภูมิภาคนี้ก่อเรื่องละเมิดข้อตกลงล่าสุดทางด้านของเบนจามินเนทันยาฮูนายกรัฐมนตรีอิสราเอลก็ออกมากล่าวถึงการตกลงหย่าศึกระหว่างสหรัฐกับอิหร่านโดยยอมรับว่าตนและผู้นำสหรัฐไม่ได้มีความเห็นตรงกันเสมอไปค่ะพร้อมย้ำว่าแม้ว่าจะมีข้อตกลงหรือไม่ก็ตามอิสราเอลจะไม่มีวันยอมให้อิหร่านมีอาวุธนิวเคลียร์ไว้ในครอบครองอย่างเด็ดขาดและกองทัพอิสราเอลจะยังคงปักหลักอยู่ในพื้นที่ทางตอนใต้ของเลบานอนต่อไปเพื่อปกป้องความปลอดภัยของประชาชนชาวอิสราเอลทางตอนเหนือของประเทศค่ะหลังจากมีการพูดถึงเรื่องของความสำเร็จครั้งนี้ก็ตลาดหุ้นทั่วโลกก็พุ่งทะยานรับข่าวดีกันไปนะคะอย่างดัชนีดาวโจนส์ปิดบวกเพิ่มขึ้น469จุดด้วยกัน S&P 500พุ่งขึ้นไป 1.66% แล้วก็ Nasdaq เองก็พุ่งขึ้นไปถึง 3% ส่วนราคาน้ำมันหลายๆอย่างตอนนี้ก็ลงไปแล้วร่วงลงไปเรียบร้อยนะคะอย่างน้ำมันดิบ Brent ดิ่งลง 4.8% ลงมาอยู่ที่ประมาณ83ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลก็ถือว่ากลับไปอยู่ระดับเดียวกับช่วงเดือนมีนาคมที่ผ่านมา
1: ส่วนทองกลับมาสู่ช่วงขาขึ้นก็อาจจะดูส่วนทางกับสถานการณ์นิดนึงนะครับคุณผู้ชมในขณะเดียวกันที่ตอนนี้ที่ต้องจับตาอย่างที่เกริ่นไปเมื่อวานนี้คุณผู้ชมเรื่องของ LNG เมื่อวานนี้สื่อต่างประเทศก็วิเคราะห์กันเรื่องนี้อย่างจริงจังนะครับเพราะว่าอย่างเรื่องของน้ำมันเนี่ยเราอาจจะได้เห็นผลที่มันจะตามมาก็คือราคาปรับลดลงแล้วก็ลงค่อนข้างเร็วแต่ที่มันเป็นปัญหาก็คือ LNG ที่จะใช้ผลิตไฟฟ้านะครับมีความกังวลว่าช่วงกลางปีที่มันเป็นซัมเมอร์ช่วงหน้าร้อนในแถบยุโรปเองมันมีความต้องการใช้ค่อนข้างเยอะแล้วก็ทางเอเชียเจอเอลนีโญปลายปีอีกนะครับก็น่าจะมีความต้องการใช้เยอะแต่ก็ชัดเจนแล้วว่าโครงสร้างพื้นฐานที่จะสามารถนำกลับมาใช้งานแล้วก็ส่งออก LNG ได้อีกครั้งของกาตาร์ อย่างน้อยต้องใช้เวลาอีกไม่ต่ำกว่า6สัปดาห์นะครับกว่าที่จะสามารถกลับมาส่งออกได้อีกครั้งหนึ่งก็ประเมินกันว่าช่วงกลางปีนี้ต้นทุน LNG น่าจะยังสูงต่อเนื่องอาจจะลากยาวจนถึงช่วงปลายปีซึ่งเป็นช่วงหน้าหนาวเลยด้วยซ้ำนะครับ
0: คุณผู้ชมคะขยับไปดูความเคลื่อนไหวสำคัญที่อังกฤษนะคะหลังจากที่เมื่อวานนี้ผู้นำอังกฤษประกาศแผนเตรียมห้ามเด็กอายุต่ำกว่า16ปีใช้สื่อสังคมออนไลน์เนื่องมาจากความกังวลถึงความปลอดภัยของเด็กๆในการใช้สื่อเหล่านี้นะคะ
2: รัฐบาลอังกฤษเองก็มีการตั้งเป้าว่าจะเริ่มให้มีผลบังคับใช้ในช่วงฤดูใบไม้ผลิปีหน้านะคะท่ามกลางเสียงสนับสนุนรวมไปถึงเสียงคัดค้านด้วยที่ก็มองว่าการห้ามเช่นนี้อาจจะผลักดันให้เด็กๆเนี่ยหันไปใช้บริการที่ไม่ปลอดภัยมากยิ่งขึ้นค่ะThis is a big step, real change for our children. Keir Starmer, นายกรัฐมนตรีอังกฤษประกาศแผนห้ามเด็กอายุต่ำกว่า16ปีใช้งานสื่อสังคมออนไลน์ค่ะโดยระบุว่าแพลตฟอร์มเหล่านี้กำลังทำให้เยาวชนไม่มีความสุขและเปิดช่องให้เขาถึงเนื้อหาที่เป็นอันตรายและถูกออกแบบมาให้เสพติดStarmer ระบุนะคะว่ามาตรการดังกล่าวจะครอบคลุมแพลตฟอร์มต่างๆอย่าง Snapchat, TikTokYouTube, Instagram, Facebook แล้วก็ X ค่ะแต่จะไม่รวมบริการส่งข้อความอย่างเช่น WhatsApp แล้วก็ Signal ส่วนแพลตฟอร์มที่ออกแบบมาเฉพาะเพื่อการศึกษาแล้วก็เด็กโดยเฉพาะอย่างเช่น YouTube Kids, Lego Play แล้วก็ Google Classroom อาจจะได้รับการยกเว้นโดยรัฐบาลอังกฤษตั้งเป้าผลักดันกฎหมายให้ผ่านรัฐสภาภายในเดือนธันวาคมนี้และเริ่มบังคับใช้ในช่วงฤดูใบไม้ผลิปี2027ค่ะขณะเดียวกันรัฐบาลอังกฤษยังเปิดเผยนะคะว่ากำลังพิจารณามาตรการเพิ่มเติมอื่นๆอีกเช่นการกำหนดช่วงเวลาสำหรับการใช้สื่อสังคมออนไลน์ของเยาวชนในช่วงกลางคืนและก็การจำกัดการเลื่อนหน้าจอแบบไม่สิ้นสุดสำหรับผู้ที่มีอายุต่ำกว่า18ปีโดยจะมีการประกาศรายละเอียดเพิ่มเติมในเดือนหน้าค่ะผู้นำอังกฤษระบุนะคะว่าแนวคิดเหล่านี้ได้รับอิทธิพลมาจากออสเตรเลียค่ะซึ่งเมื่อเดือนธันวาคมที่ผ่านมาก็ได้กลายเป็นประเทศแรกของโลกที่ออกกฎหมายห้ามผู้ที่มีอายุต่ำกว่า16ปีใช้โซเชียลมีเดียนอกจากนี้สตาร์เมอร์ยังระบุด้วยนะคะว่ารัฐบาลเตรียมสั่งให้แพลตฟอร์มเกมออนไลน์แล้วก็พวกแพลตฟอร์มไลฟ์สตรีมมิ่งต่างๆเนี่ยปิดกั้นฟังก์ชันที่เปิดโอกาสให้บุคคลแปลกหน้าติดต่อกับเด็กได้โดยตรงการประกาศดังกล่าวได้รับเสียงสนับสนุนจากบรรดาผู้ปกครองรวมไปถึงนักการเมืองส่วนใหญ่ค่ะแต่ขณะเดียวกันแน่นอนว่าก็มีเสียงคัดค้านเนื่องจากบางส่วนกังวลว่าการห้ามใช้งานอาจจะผลักดันให้เด็กไปใช้บริการที่มีการกำกับดูแลน้อยกว่าและก็ทำให้พวกเขาเข้าถึงความช่วยเหลือได้ยากขึ้นเมื่อเกิดปัญหาโดยด้านของโฆษก YouTube ออกมาระบุนะคะว่าการแบนเช่นนี้จะผลักดันให้เด็กๆหันไปใช้บริการที่ไม่ปลอดภัยมากขึ้นขณะที่ Snapchat ระบุนะคะว่าการห้ามใช้งานสื่อเหล่านี้จะยิ่งทำให้เยาวชนขาดการติดต่อสื่อสารส่วนตัวระหว่างเพื่อนและครอบครัวพร้อมทั้งเรียกร้องให้มีการทบทวนขอบเขตของคำสั่งดังกล่าวเช่นเดียวกับ Meta เจ้าของ Facebook แล้วก็ Instagram ที่ก็ระบุว่าประสบการณ์จากออสเตรเลียชี้ให้เห็นว่าการห้ามอาจจะทำให้เยาวชนถูกตัดขาดจากชุมชนออนไลน์ผลักดันให้กลุ่มเด็กๆไปหาทางเลือกอื่นที่ไม่ได้รับการควบคุมซึ่งขาดการคุ้มครองและการควบคุมจากผู้ปกครองเช่นเดียวกับทางด้านของผู้เชี่ยวชาญด้านจิตวิทยาและก็นักวิจัยบางคนที่ก็ชี้นะคะว่าไม่มีหลักฐานว่ามาตรการนี้จะได้ผลเสมอไปค่ะซึ่งนอกจากอังกฤษแล้วก็มีแคนาดาและก็ฝรั่งเศสเป็นอีก2ประเทศที่ตอนนี้ก็กำลังมีการพิจารณามาตรการลักษณะเดียวกันส่วนใกล้บ้านเราอย่างอินโดนีเซียนะคะก็มีการเริ่มบังคับใช้ข้อห้ามสำหรับผู้ใช้อายุต่ำกว่า16ปีไปตั้งแต่เดือนมีนาคมแล้วก็สังเกตได้ว่าหลังจากที่ออสเตรเลียมีการประกาศแผนนี้มาบังคับใช้แล้วหลายๆชาติทั่วโลกตอนนี้ก็เริ่มมีการหันมามองถึงมาตรการนี้มากขึ้นเพราะเห็นแล้วว่ามันเกิดผลกระทบขึ้นกับเด็กจริงๆแต่ขณะเดียวกันหลายๆฝ่ายก็กังวลว่าอย่าลืมว่าเด็กก็คือเด็กเขาเกิดมาพร้อมกับเทคโนโลยีสุดท้ายแล้วเขาก็จะไปหาช่องทางอื่นๆในการเข้าถึงสื่อเหล่านี้ได้อยู่ดี
1: ครับมี Amnesty International ที่เขาไปสัมภาษณ์เด็กอังกฤษนะครับเกี่ยวกับนี่แหละครับประเด็นที่เกิดขึ้นว่าคิดเห็นอย่างไรส่วนใหญ่เขาบอกว่ามันดูเป็นนโยบายที่ค่อนข้างย้อนแย้งเพราะว่าเขาเกิดมาในยุคที่ก็เกิดมากับโซเชียลมีเดียตั้งแต่ต้นแล้วเป็นวัยที่ถูกคาดหวังว่าในอนาคต10ปี20ปีข้างหน้าก็จะต้องมาขับเคลื่อนประเทศต่อแต่ถ้าเกิดว่าทุกวันนี้เขาไม่สามารถเข้าถึงสื่อสังคมออนไลน์แล้วเขาจะรู้ได้ยังไงว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างในสังคมปัญหาสังคมต่างๆข่าวต่างๆเทคโนโลยีอะไรต่างๆการเข้าถึงข้อมูลต่างๆเหล่านี้มันอาจจะถูกจำกัดเขาก็ตั้งคำถามแบบนี้เหมือนกันนะบอกว่ามันควรจะมีวิธีที่ดีกว่านี้ไหมเช่นรัฐบาลควรจะต้องไปจำกัดเนื้อหาที่เหมาะสมในโซเชียลมีเดียแทนหรือเปล่าหรือก็อาจจะเป็นความเห็นส่วนหนึ่งของเด็กๆที่อังกฤษนะฮะ
3: ครับมันก็เป็นดาบสองคมเนาะแต่ว่าท้ายที่สุดก็ต้องดูว่ากฎหมายที่ออกมามันใช้ได้มากน้อยแค่ไหนอย่างเอเชียเราก็มาเลเซียเนาะที่มีกฎหมายลักษณะแบบนี
2: ้
3: นะครับคุณผู้ชมครับไปดู

0: ความเคลื่อนไหวในเอเชียกันหน่อยนะครับมีกลุ่มนักศึกษาชาวอินโดนีเซียยังคงรวมตัวออกมาประท้วงต่อต้านนโยบายต่างๆของรัฐบาลต่อเนื่องจากสัปดาห์ที่ผ่านมาเนื่องจากกลุ่มผู้ประท้วงเขามองว่าอาจจะทำให้ประเทศเนี่ยก้าวเข้าสู่ภาวะล้มละลายเลยนะครับ
1: ส่วนหนึ่งก็เป็นผลมาจากเรื่องของค่าของชีพแล้วก็ค่าเชื้อเพลิงที่มันก็พุ่งสูงนะคะเนื่องมาจากสงครามในอิหร่านค่ะสืบเนื่องมาจากสงครามในอิหร่านที่บอกไปพร้อมทั้งเรียกร้องให้รัฐบาลเร่งแก้ไขทิศทางการบริหารประเทศนะคะท่ามกลางภาวะเศรษฐกิจที่ย่ำแย่ลงเรื่อยๆค่ะกลุ่มนักศึกษาอินโดนีเซียรวมตัวในกรุงจาการ์ตาค่ะพร้อมกับร่วมใจการร้องเพลงตะโกนข้อความต่างๆบางส่วนเองมีการถือป้ายข้อความต่อต้านปราโบโวสุเวนโตประธานาธิบดีอินโดนีเซียเพื่อแสดงความไม่พอใจต่อราคาเชื้อเพลิงที่พุ่งสูงตลอดจนนโยบายต่างๆของรัฐบาลค่ะการประท้วงที่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้เกิดขึ้นในกรุงจาการ์ตาแล้วก็เมืองใหญ่เมืองอื่นๆอย่างน้อย8เมืองของอินโดนีเซียค่ะรวมไปถึงเมืองมากัสซาเมืองที่ใหญ่ที่สุดของเกาะสุลาเวสีเมืองเมดานเมืองที่ใหญ่ที่สุดบนเกาะสุมาตราแล้วก็ที่เมืองบันดุงด้วยซึ่งเป็นการเรียกร้องที่คล้ายคลึงกับผู้ประท้วงคนอื่นๆในการชุมนุมเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมานี้ที่มีนักศึกษากว่า 2,000 คนออกมารวมตัวชุมนุมแสดงความไม่พอใจต่อค่าครองชีพที่เพิ่มสูงขึ้นซึ่งเป็นผลมาจากราคาน้ำมันเชื้อเพลิงที่ก็พุ่งสูงขึ้นนับตั้งแต่สหรัฐเริ่มทำสงครามกับอิหร่านกลุ่มผู้ประท้วงออกมาเรียกร้องหลักๆ5ประการด้วยกันนะคะซึ่งรวมไปถึงการตัดลดงบประมาณรัฐที่สิ้นเปลืองการปรับลดราคาน้ำมันและสินค้าอุปโภคบริโภคจำเป็นลงรวมไปถึงการระงับโครงการขนาดใหญ่ที่มีต้นทุนสูงเช่นโครงการอาหารกลางวันฟรีที่เฉพาะปีนี้ปีเดียวตั้งงบประมาณไว้สูงถึง 15,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐขณะที่ตัวโครงการเองก็ยังคงเผชิญกับข้อครหาเรื่องของการทุจริตและก็ถูกวิพากษ์วิจารณ์ว่าสิ้นเปลืองค่ะรวมไปถึงเป็นต้นเหตุที่ก่อให้เกิดเหตุอาหารเป็นพิษครั้งใหญ่ด้วยนอกจากนี้ผู้ประท้วงเองก็ยังเรียกร้องให้ยุติการขยายบทบาทของกองทัพในกิจการพลเรือนเนื่องจากมองว่าเป็นภัยคุกคามต่อระบอบประชาธิปไตยและอาจจะนำอินโดนีเซียกลับไปสู่ยุคเผด็จการอีกครั้งหนึ่งแกนนำจากกิจกรรมชุมนุมแล้วก็ตัวแทนนักศึกษาที่เข้าร่วมการประท้วงช่วงวันศุกร์ที่ผ่านมาก็ต่างกล่าวโจมตีไปในทิศทางเดียวกันนะคะว่ารัฐบาลอินโดนีเซียกำลังปฏิเสธความจริงและไม่กล้าเผชิญหน้ากับวิกฤตพร้อมทั้งเรียกร้องให้ผู้นำอินโดนีเซียกล้าออกมายอมรับความผิดพลาดและเร่งออกนโยบายที่สามารถช่วยเหลือเยียวยาประชาชนจากความยากลำบากที่เกิดขึ้นจริงในปัจจุบันค่ะการประท้วงครั้งนี้ก็เกิดขึ้นท่ามกลางกระแสความโกรธเคืองของประชาชนที่ทวีความรุนแรงขึ้นเรื่อยๆซึ่งคุกรุ่นมานานหลายเดือนแล้วจากความรู้สึกว่ารัฐบาลบริหารประเทศล้มเหลวขณะที่ค่าเงินรูเปียก็ดิ่งลงสู่จุดต่ำสุดเป็นประวัติการเมื่อไม่นานมานี้ด้วยค่ะซึ่งเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาอินโดนีเซียก็มีการขึ้นราคาน้ำมันเบนซินไปถึง 32% เป็นการขึ้นครั้งแรกนับตั้งแต่ที่สงครามอิหร่านเปิดฉากขึ้นนะคะก็เกิดขึ้นในขณะที่อัตราเงินเฟ้อทั่วไปรายปีของอินโดนีเซียก็เร่งตัวสูงขึ้นสู่ระดับ 3.08% ในเดือนพฤษภาคมแล้วก็เป็นระดับที่สูงที่สุดในรอบประมาณ8เดือนด้วยกันหนักหนาสาหัส
2: ค่าเงินอ่อนนะครับเมื่อก่อนนี้สัก5ปีที่แล้วถ้าเราไปอินโดนีเซีย1บาทก็แลกได้สักประมาณ300กว่าๆ400รูเปียนะครับแต่ว่าล่าสุดนี้550แล้วมั้งครับก็ถือว่าค่าเงินเนี่ยอ่อนลงค่อนข้างมากทีเดียวนะครับเปลี่ยนบรรยากาศกันหน่อยนะครับพูดถึงสุนัขก็ถือว่าเป็นเพื่อนที่ซื่อสัตย์แล้วก็เป็นผู้ช่วยคนสำคัญของมนุษย์มาอย่างยาวนานครับไม่ว่าจะช่วยจับคนร้ายกู้ภัยช่วยเหลือผู้บกพร่องหรือแม้แต่ผู้ป่วยในโรงพยาบาลเด็กในสหรัฐเองก็ให้สุนัขมาช่วยบำบัดความเครียดของผู้ป่วยเช่นกันแต่คุณจารุพรเห็นว่าเขามีความพิเศษมากกว่าที่อื่นๆนะครับ
1: พิเศษตรงที่พร้อมดูแลผู้ป่วยแบบสุดๆเลยนะคะแล้วก็ฝึกฝนมาโดยเฉพาะด้วยค่ะที่สำคัญสุนัขเหล่านี้ทำงานที่โรงพยาบาลเป็นหลักด้วยนะคะเรียกว่าเป็นงานประจำเลยค่ะหลายคนอาจจะคุ้นชินนะคะว่าสุนัขบำบัดส่วนใหญ่ก็จะมีอาสาสมัครคอยพาไปเยี่ยมผู้ป่วยเป็นครั้งคราวค่ะแต่สำหรับแก๊งน้องหมาที่เห็นอยู่พิเศษกว่าเพราะว่าเป็นสุนัขประจำสถานพยาบาลแบบฟูลไทม์ผ่านการฝึกฝนมาเป็นพิเศษสุนัขแก๊งนี้เป็นสุนัขในโครงการ Pause and Play ของโรงพยาบาลเด็ก Mount Sinai Travis Children's Hospital ในนิวยอร์กค่ะผู้ประสานงานโครงการได้เล่าให้ฟังไว้นะคะว่าสุนัข3ตัวนี้แตกต่างจากสุนัขอาสาสมัครทั่วไปอย่างสิ้นเชิงเพราะว่าได้รับการฝึกฝนมาเพื่อให้สามารถรับมือแล้วก็ทำงานในสภาพแวดล้อมของโรงพยาบาลได้อย่างมืออาชีพ แล้วทำงานแบบเต็มเวลาจริงๆชั่วโมงการทำงานของน้องหมาเหล่านี้อยู่ที่40ชั่วโมง

0: โมงต่อสัปดาห์นะคะเรียกว่าคอยสแตนด์บายสร้างความสุขให้กับผู้ป่วยได้ตลอดทั้งวันผู้เชี่ยวชาญเปิดเผยด้วยนะคะว่าโรงพยาบาลเด็กทั่วประเทศเนี่ยเริ่มนำสุนัขเข้ามาช่วยเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเหตุผลหนึ่งอาจจะเป็นเพราะว่ามีงานวิจัยหลายต่อหลายชิ้นชี้ให้เห็นว่าการมีปฏิสัมพันธ์กับสุนัขในโรงพยาบาลแม้เพียงช่วงเวลาสั้นๆแต่ก็สามารถช่วยฟื้นฟูสุขภาพจิตใจบรรเทาความเจ็บปวดทั้งร่างกายแล้วก็ลดความเครียดของเด็กๆได้ค่ะนอกจากนี้สุนัขยังไปช่วยกระตุ้นให้ผู้ป่วยตัวน้อยเนี่ยยอมลุกขึ้นมาขยับร่างกายแล้วก็ช่วยเปลี่ยนภาพจำของโรงพยาบาลให้ดูน่ากลัวน้อยลงด้วยนะคะซึ่งสิ่งเหล่านี้ที่เราเห็นอยู่ก็มีเสียงยืนยันจากผู้ป่วยตัวจริงอย่างคุณแอตตี้วอชแมนค่ะเธอเล่าว่ามีสุนัขประจำโรงพยาบาลอยู่ด้วยตอนเธอเข้ารับการเจาะน้ำไขสันหลังและคิดว่าสุนัขเนี่ยช่วยบรรเทาแล้วก็เยียวยาเธอได้จริงๆหลังๆมานี้ก็จะได้เห็นกันบ่อยขึ้นที่มีการนำน้องหมานำสัตว์ต่างๆมาช่วยบรรเทาความเจ็บปวดให้กับผู้ป่วยนะคะแต่สังเกตดูจะไม่ค่อยมีน้องแมวสักเท่าไหร
1: ่ครับ
0: เป็นสัตว์ที่เดาใจไม่ถูกอาจจะทำให้ผู้ป่วยเนี่ยเจ็บตัวมากขึ้นได้
1: ใช่คนเลี้ยงแมวจะรู้กันดีแต่ว่าถือว่าเรื่องนี้ก็เป็นการดึงสัญชาตญาณของสัตว์ในการออกมาช่วยเหลือคนได้เป็นอย่างดีเพราะจริงๆถ้าเกิดว่าคนที่เลี้ยงหมากับแมวจะรู้ว่าคือหมากับแมวเนี่ยเขาจะสัมผัสได้ว่าผู้เลี้ยงเนี่ยช่วงนี้อาการเป็นยังไงบางคนป่วยหมากับแมวเขาก็จะมาอ้อนจะมาอยู่กับเราแมวนี่บางคนนี้ถ้าเกิดว่าเจอตัวซีเครตก็คือมานวดใช่ไหมมานวดทำให้เจ้าของเนี่ยคลายเครียดแต่สุนัขนี่คือเขาจะมีสัญชาตญาณที่มากกว่าอันนี้พอดึงดูดนำมาใช้ในเรื่องของช่วยเหลือผู้ป่วยมันก็เลยทำให้ผู้ป่วยคลายเครียดเนาะบางคนเนี่ยอาการหนักๆอย่างที่คุณจารุพรเล่านี่ก็เหมือนแบบเหมือนมียาวิเศษอ่ะ
2: ครับมันก็มีงานวิจัยชัดเจนนิตยสารแลนเซตก็เคยตีพิมพ์ว่าการกอดสัตว์เลี้ยงสุนัขก็ทำให้คอร์ติซอลของเราลดลงความเครียดลดลงออกซิโทซินสารที่ให้ความสุขก็เพิ่มขึ้น
0: ค่ะ
2: ซึ่งก็จริงๆนะเวลาเราได้กลับบ้านไปเจอสัตว์เลี้ยงของเราเราก็มีความสุขแล้ว
0: ถูกต้องค่ะแม้ว่าอย่างน้องแมวที่ดิบ้านดิฉันอาจจะแบบเข้าไปกอดแล้วจะชอบเดินหนีก็ตาม บางทีก็จะมีการฝากแบบรอยสักยันไว้ให้เบาๆ
2: เราได้เจอเรามีความสุขใช่ไหมล่ะ
0: ก็มีความสุขเรามีความสุขแต่เขามีไหมอีกเรื่องนึงนะ
2: อันนี้ก็เรื่องจริงๆนี่ก็เป็นเรื่องราวต่างประเทศเช้าวันนี้ครับช่วงนี้ขอบคุณมากครับคุณจารุพร
0: ขอบคุณค่ะ
1: ขอบคุณครับ
3: คุณผู้ชมคะมาดูผลกระทบจากยาเสพติดกันหน่อยนะคะตำรวจอุดรธานีเข้าจับกุมชายคนหนึ่งวัย50ปีหลังจากที่เขาเสพยาเสพติดแล้วก็หลอนค่ะคุณผู้ชมโทรศัพท์ไปป่วนอ้างว่าจะมีคนทำร้ายขณะที่คนที่เป็นแม่เนี่ยก็ร้องขอให้ตำรวจช่วยพาลูกไปบำบัดหน่อยค่ะตำรวจภูธรเมืองอุดรธานีเข้าไปจับกุมนายนวรัตน์สัตพันธ์คนนี้อายุ50ปีแล้วนะคะเป็นชาวตำบลสามพร้าวอำเภอเมืองอุดรธานีหลังจากที่ไปก่อเหตุโทรศัพท์ไปป่วนตำรวจช่วงกลางคืนดึกๆก็โทรไปหาตำรวจอะค่ะโดยอ้างว่ามีคนนำยาเสพติดมาให้ที่บ้านก่อนที่จะวางสายไปจากนั้นตำรวจก็โทรกลับแม่เขาก็รับสายแล้วก็บอกกับตำรวจว่าลูกชายมีอาการหลอนจากการเสพยาค่ะจากนั้นในช่วงเช้านายนวรัตน์ก็โทรศัพท์ไปก่อกวนตำรวจอีกครั้งแต่ว่ารอบนี้อ้างว่าจะถูกญาติทำร้ายร่างกายตำรวจก็เลยลงพื้นที่ไปที่บ้านหลังดังกล่าวค่ะพร้อมกับจับกุมตัวนายนวรัตน์ผู้ก่อเหตุแล้วก็นำตัวไปตรวจค้นในห้องพักไม่พบยาเสพติดแต่กลับไปเจออาวุธปืนที่ซุกซ่อนเอาไว้ก่อนที่นายนวรัตน์จะยอมรับกับตำรวจนะคะว่าเขาเสพยาเสพติดมา2เม็ดทำให้เกิดอาการหลอนค่ะส่วนนางราตรีสัตพันธ์แม่ของนายนวรัตน์เนี่ยเปิดเผยนะคะว่าลูกชายมักจะเสพยาเป็นประจำทำให้มีอาการหลอนแต่ว่ารอบนี้หนักสุดถึงขั้นโทรศัพท์ไปก่อกวนเจ้าหน้าที่ตำรวจจึงอยากจะให้เจ้าหน้าที่นำตัวลูกชายไปบำบัดเพราะกลัวว่าถ้าปล่อยไปนานกว่านี้อาจจะทำร้ายคนอื่นได้ค่ะ
4: เสพเสร็จมันเองก็เลยบอกว่าสิมีคนมายิงเจ้าของแล้วก็ว่ามีปีศาจอยู่รอบบ้านเจ้าของก็เลยบอกให้ตำรวจไปเบิ่งทางแม่ว่าบ่มียังเกิดขึ้นว่าแกหลอนไปเองตัวแม่นี่ก็อยากให้จับกลุ่มข้อหาครอบครองอาวุธปืนแล้วก็เสพประเภทหนึ่งเสพยาบ้าเนี่ยเพราะว่าแม่นี่ก็ย่านทนบ่ไหวแล้วเพราะว่าย่านพฤติกรรมลูกพออยู่น้ำกัน2คนแล้วมองที่เกิดเหตุเนี่ยมันเป็นป่าเป็นช่วงระหว่างร้อยต่อตำบลหนองหานกับตำบลตำบลไซเผาอำเภอหนองหานกับตำบลสามเผาแม่แกก็เลยอยากให้จับกลุ่มตัวแกเนี่ยไปดำเนินคดีแล้วก็ไปบำบัด
3: เบื้องต้นตำรวจแจ้งข้อหาพรบอาวุธปืนและเสพยาเสพติดประเภทหนึ่งหรือว่ายาบ้าโดยผิดกฎหมายแล้วก็ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปค่ะไปที่ลำพูนค่ะคุณผู้ชมที่ลำพูนเนี่ยเกิดเหตุชายวัย39ปีถูกแทงเสียชีวิตอยู่ภายในบ้านพักอยู่ที่ตำบลทากาศเหนืออำเภอแม่ทา

0: จังหวัดลำพูนน้องสาวให้การกับตำรวจนะคะว่าผู้เสียชีวิตคือพี่ชายเนี่ยอยู่บ้านคนละหลังก่อนเกิดเหตุมีเพื่อนแวะมาหาแล้วก็ได้ยินเสียงทะเลาะวิวาทกันก่อนที่จะมาทราบภายหลังนะคะว่าพี่ชายถูกแทงเสียชีวิตล่าสุดตำรวจสภ.ท่าอากาศก็ควบคุมตัวชายต้องสงสัยอายุ22ปีมาสอบปากคำหลังจากที่ไปพบพิรุธหลายประเด็นนะคะอย่างเช่นบาดแผลที่มือข้างขวาโดยผู้ต้องสงสัยยังอ้างว่าแผลเนี่ยเกิดจากการขี่รถจักรยานยนต์ล้มแต่ว่าเจ้าหน้าที่ยังไม่เชื่อเนื่องจากการตรวจสอบประวัติพบว่าไปพัวพันกับยาเสพติดและก็เคยรับการบำบัดหลังจากออกมาก็ไปเป็นทหารเกณฑ์นะคะและช่วงนี้อยู่ระหว่างลากลับมาที่บ้านขณะที่ช่วงของการสอบสวนชายรายดังกล่าวยังให้การวกวนก่อนที่จะรับสารภาพว่าเพิ่งเสพยาเสพติดมาแล้วก็เสพกัญชามาด้วยตำรวจอยู่ระหว่างสอบปากคำเพิ่มเติมแล้วก็หาพยานหลักฐานนะคะว่ามีความเชื่อมโยงกับผู้เสียชีวิตหรือไม่และถ้าหากว่าเป็นผู้ก่อเหตุจริงก็จะมีการแจ้งความดำเนินคดีเอาผิดต่อไปค่ะ
1: ครับผู้เสพก็ต้องกวาดล้างผู้ค้าก็ต้องกวาดล้างเหมือนกันเมื่อวานนี้เกิดขึ้นในหลายพื้นที่นะครับสำหรับการกวาดล้างเครือข่ายยาเสพติดรายใหญ่3จังหวัดจากการตรวจสอบ3พื้นที่สามารถยึดยาบ้ารวมเนี่ย3เหตุการณ์กว่า14ล้านเม็ดขณะเดียวกันมีอีก1ภาพเหตุการณ์คุณผู้ชมที่ตำรวจเนี่ยเขาไปสกัดจับรถต้องสงสัยคันหนึ่งปรากฏว่าต้องสงสัยจริงๆเจอตำรวจปุ๊บขับชนรถตำรวจแล้วก็ฝ่าวงล้อมไปดูภาพเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นครับเจอรถเจ้าหน้าที่ดักหน้าดักหลังแบบนี้ไม่ยอมหยุดครับขับฝ่าวงล้อมไปแบบนี้พอจนมุมจริงๆขับรถไปชนรถเจ้าหน้าที่เลยนี่เป็นคลิปเหตุการณ์นะครับที่บันทึกภาพเหตุการณ์ขณะที่ตำรวจกองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดใช้รถยนต์ขับไล่ล่าติดตามสกัดจับรถตู้ทึบสีขาวคันนี้หมายเลขทะเบียนเนี่ยทอผู้เฒ่าททหาร5164กรุงเทพมหานครขับไปตามถนนสุรนารายครับอยู่ที่ตำบลสำโรงอำเภอโนนไทยจังหวัดนครราชสีมารถต้องสงสัยคันนี้เนี่ยพยายามซิ่งหนีแล้วก็ขับชนท้ายรถของเจ้าหน้าที่เพื่อฝ่าวงล้อมจนมีการไล่ล่ากันเป็นระยะทาง200เมตรก็เลยส่งผลทำให้รถตำรวจเนี่ยเสียหาย1คันรถตำรวจถูกชนพลิกคว่ำตกลงไปข้างทางเลยนะครับและหลังจากสกัดรถตู้ทึบไว้ได้สำเร็จเนี่ยรถกระบะตู้ทึบได้สำเร็จเนี่ยเจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจสอบด้านในไปพบยาเสพติดซุกซ่อนอยู่จำนวน12กระสอบมูลค่าเนี่ยอยู่ที่ประมาณ50ล้านบาทครับจากการตรวจสอบยาเสพติดล็อตนี้เนี่ยลำเลียงมาจากจังหวัดนครพนมเพื่อมุ่งหน้าไปส่งให้กับเครือข่ายในกรุงเทพมหานครเบื้องต้นเจ้าหน้าที่ตำรวจได้มีการยึดของกลางทั้งหมดไว้เป็นหลักฐานแล้วก็เตรียมนำผลการจับกุมแถลงข่าวอย่างเป็นทางการเพื่อเป็นการเร่งขยายผลติดตามผู้ร่วมขบวนการแล้วก็ผู้บงการที่อยู่เบื้องหลังเครือข่ายยาเสพติดรายใหญ่ดังกล่าวต่อไปดูในพื้นที่ภาคเหนือกันหน่อยครับชุดจับกุมสภ.แม่พริกร่วมแถลงข่าวกับตำรวจสภ.แม่พริกที่ไปสกัดจับขบวนการลำเลียงยาเสพติดยึดยาบ้าได้ทั้งหมด 964,000 เม็ดควบคุมผู้ต้องหาชาย2คนก็คืออายุ28ปีอีกคนนึงเนี่ยอายุ18ปีนะครับแม้ว่าตอนแรกเนี่ยที่เจ้าหน้าที่เข้าจะไปตรวจค้นเนี่ยไม่ยอมให้ตรวจค้นแล้วก็พบพิรุธนะครับเจ้าหน้าที่ก็เลยพยายามติดตามจับกุมแล้วก็เข้าไปตรวจเอ็กซเรย์รถคันนี้ครับที่ต้องสงสัยจนไปพบยาเสพติด 964,000 เม็ดซุกซ่อนอยู่บริเวณช่องลับใต้พื้นกระบะจังหวะนี้เลยเจ้าหน้าที่ไปสแกนไปเอ็กซเรย์แล้วไปพบสิ่งผิดปกติอยู่ด้านล่างแบบนี้ก็เลยพยายามไปเปิดดูก็เลยพบว่ารถกระบะคันนี้เนี่ยมีการตกแต่งนะครับเพื่อเป็นการตบตาเจ้าหน้าที่แล้วก็ซุกซ่อนยาเสพติดไว้ใต้พื้นกระบะนอกจากนี้ระบบอ่านป้ายทะเบียนอัตโนมัติยังตรวจสอบพบว่ารถคันนี้ชอบขับหลบเลี่ยงด่านเป็นประจำเจ้าหน้าที่ก็เลยเฝ้าระวังครับจากการสอบสวนผู้ต้องหาก็รับสารภาพบอกว่าได้รับค่าจ้าง100,000 บาทจากชายที่มีฉายาว่าพี่ใหญ่ไทยบ้านพี่ใหญ่ไทยใหญ่ให้ขนยาบ้าจากอำเภอสันทรายจังหวัดเชียงใหม่มุ่งหน้าไปส่งที่กรุงเทพมหานครเบื้องต้นเจ้าหน้าที่ก็มีการควบคุมตัวไปดำเนินคดีตามกฎหมายแล้วก็จะขยายผลไปถึงผู้ว่าจ้างที่ใช้ชื่อว่าพี่ใหญ่ไทยใหญ่ต่อไปด้วยครับส่วนที่พะเยามีเหมือนกันครับตำรวจสภ.เชียงคำส่วนที่กำลังตรวจยึดยาบ้า8ล้านเม็ดจำนวน27กระสอบและก็ไอซ์1กิโลกรัม หลังจากไป

0: บุกค้นบ้านพักในตำบลฝายกวางจับกลุ่มผู้ต้องหาได้3คนส่วนคนขับรถกระบะไหวตัววิ่งหนีเข้าไปในป่าละเมาะนะครับคดีนี้เจ้าหน้าที่เฝ้าติดตามจับกลุ่มหลังจากไปพบพิรุธกลุ่มผู้ต้องสงสัยนำถุงขิงสดไปกองไว้จำนวนมากคล้ายกับพยายามที่จะตบตาเจ้าหน้าที่แล้วจากการตรวจสอบเนี่ยก็คือยังไปพบว่ามียาเสพติดอยู่ในถุงดังกล่าวด้วยจากการสอบสวนผู้ต้องหารับสารภาพว่าได้รับค่าจ้างคนละ 50,000 บาทให้มาช่วยขนแล้วก็แพ็คยาเสพติดเบื้องต้นเนี่ยเจ้าหน้าที่มีการคุมตัวส่งดำเนินคดีพร้อมกับจะมีการขยายผลถึงผู้ร่วมขบวนการต่อไปด้วยครับ
1: ชวนคุณผู้ชมคุยกันหน่อยนะครับว่าคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับโครงการไทย AI Passport เห็นด้วยไม่เห็นด้วยคุ้มค่าไม่คุ้มค่านะครับเพราะว่าล่าสุดเนี่ยมันก็มีงานวิจัยที่ถูกเปิดเผยออกมานะครับเป็นการสำรวจนะครับของบางสถาบันที่พบว่ากลุ่มตัวอย่างกว่า90%เลยครับบอกว่าไม่ค่อยคุ้มค่าในขณะเดียวกันครับก็มีการตั้งข้อสังเกตเหมือนกันบอกว่าการพัฒนาแอปพลิเคชันเนี่ยมันมีการพัฒนาแอปในรูปแบบเดียวกันโดยเอกชนก่อนการเดินหน้าการประมูลโครงการจะเกิดขึ้นนะครับนายนิติกรบุญยกุลเจริญที่ปรึกษาผู้นำฝ่ายค้านมีการเปิดเผยข้อมูลที่บ่งชี้ว่า AI Passport ไม่ใช่แนวคิดใหม่ครับเคยมีเอกชนพัฒนาแพลตฟอร์มลักษณะดังกล่าวมาแล้วซึ่งถูกตั้งข้อสงสัยว่ามีความเกี่ยวข้องกับผู้ชนะประมูลแอปพลิเคชันดังกล่าวใช้ชื่อว่า Plan B AI Passport เคยเปิดให้ดาวน์โหลดผ่าน Google Play โดยปัจจุบันเนี่ยยังปรากฏผลการค้นหาใน Google Search นะครับแต่ไม่สามารถดาวน์โหลดมาใช้งานได้แล้วครับแต่ยังสามารถดาวน์โหลดผ่านตลาดแอปพลิเคชันอีกแห่งหนึ่งโดยระบุรายละเอียดของแอปว่าเป็นแพลตฟอร์มที่รวบรวมโมเดล AI ชั้นนำจากหลายค่ายเอาไว้ในแอปเดียวเช่นChat GPT Gemini แล้วก็ Claude เมื่อเทียบกับโครงการไทย AI Passport ของกระทรวง DE ก็พบว่ามีลักษณะการทำงานใกล้เคียงกันโดยทำหน้าที่เป็นแพลตฟอร์มกลางรวบรวม AI 31 โมเดลจาก14ค่ายไว้บนแพลตฟอร์มเดียวรวมถึง